0: หนังที่ไม่มีตัวตนใช้วิธีเปิดช่องให้ส่งงานหารายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็แจกรางวัลแบบส่งมาถึงที่บ้านอะไรแบบนี้ประมาณถ้วยรางวัลเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเนียนไปเจอถ้าคุณผู้ฟังติดตามอยู่เนี่ยก็
1: ค่ะ
0: ทางไลฟ์นะคะก็จะเห็นว่ามันมีภาพยนตร์ที่ทำจากเกมอะค่ะที
1: อ
0: ่เขาทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะของบริษ
1: ค
0: ัท
1: ่ะ
0: โรเจอร์ฟิล์มเนี่ยชื่อว่ามนรักพิศวาสทำมาจากเกมซิมนะคะแล้วเขาก็มีการส่งจดหมายข่าวไม่ใช่เรียกอะไรแถลงข่าวเนาะไปบอกว่าเมืองคานก็แค่ปากซอยโรเจอร์ฟิล์มครีเอเตอร์ไทยปังไกถึงฐานส่งถึงคานส์นะคะส่งมนรักพิศวาสสร้างจากเกมเดอะซิมเข้าชิงคานส์ฟิล์มอวอร์ด2026อ่ะปรากฏว่าตอนแรกเรียนก็คิดว่ามันดูแล้วก็แปลกๆคงน่าจะไม่ค่อยมีคนสนใจหรือไม่มีคนเชื่อปรากฏว่าสื่อหลักค่ะผู้จัดการออนไลน์แนวหน้าเดลินิวเอาไปลงข่าวค่ะเรียนคิดว่าเพราะว่าเขาไปจ้างลงในไอ้ Newsweek ซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งเราสามารถเอาไปลงได้เนาะเขาก็จ่ายตังค์ให้แล้วก็เหมือนกับตะกร้าข่าวอ่ะแล้วก็นักข่าวจากที่ต่างๆก็เอาไปลงนะปรากฏว่าหลังจากที่มีคนท้วงติงว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะของเก๋เน้นไปดูในเพจโรเจอร์ฟิล์มเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ได้ถอดตาสัญลักษณ์รางวัลออกจากการโปรโมทภาพยนตร์สั้นมิวสิคัลมนรักพิศวาสเรียบร้อยแล้วทางผู้บริหารเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตถึงเทศกาลความมาตรฐานความน่าเชื่อถืออาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะอันนี้ก็บอกเพื่อเตือนกันนะคะสำหรับสื่อหลักด้วยเนาะประชาชนก็ยังพึ่งสื่อหลักอยู่เยอะเราอย่าเอาเร็วเข้าว่าละกันค่ะคุณสังมาค่ะ
1: แต่จะบอกว่าสแกมเมอร์แหมใช้ภาษาวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นก็จริงอะไรนะคานแค่ปากซอย
0: ใช่
1: ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมาทุกทิศทุกทางเลยตอนนี้ก็วันนี
0: ้
1: ขอให้คุณผู้ฟังมีพลังมากๆในการทำงานนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการสังกนาสารวัตร
0: กนิการกิจเวชกุลสวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide build defend my food
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ เชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
16: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
17: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวลตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
16: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
17: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
16: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
17: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
16: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
17: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
18: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
19: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
18: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
19: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
18: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
20: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
21: ทุก
1: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
21: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
22: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
23: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
24: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
25: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะฮะคุณรอนเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณรอนครับ
26: สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
25: คุณรอนนี่ตอนเช้านี้อยากจะชวนคุยกับประโยคนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เลยนะที่สำนักข่าวล่าสุดพูดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์ใช้คำว่าเชื่อผมเถอะถ้าเราไม่มีคำตอบที่ถูกต้องทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากพวกเราพร้อมจะลุยแล้วพวกเราทุกคนพร้อมจะลุยแล้วนี่เป็นข่าวที่ทรัมป์ได้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าสหรัฐพร้อมโจมตีกรุงเตหะรานเพิ่มเติมอีกครั้งถ้าอิหร่านไม่ยอมในข้อตกลงสันติภาพแล้วก็บอกว่ารัฐบาลวอชิงตันอาจยอมรออีก 2-3 วันเพื่อให้คำตอบอีกทีเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องสถานการณ์ขณะนี้อยู่บนเส้นคาบเกี่ยวและอาจจะยกระดับความรุนแรงได้อย่างรวดเร็วนะฮะโอ้ดีต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ออกมาและทำให้โลกอาจจะต้องประเภทสะดุ้งกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าคือ6สัปดาห์ของการที่ทำข้อตกลงจริงๆระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยบังคับใช้มาแต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามเนี่ยสื่อบอกว่าคืบหน้าน้อยมากแล้วก็พอดูจากประโยคที่ทรัมป์พูดวันนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ว่าการโจมตีอาจจะกลับมาอีกรอบนึงในเร็วๆนี้เลยนะแต่คะแนนนิยมของทรัมป์ตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหนะลดลงอย่างหนักเลยเหลือ 35% นะเกือบแตะจุดต่ำสุดแล้วตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอันนี้ก็ตามข้อมูลจากการสำรวจและการความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์ที่ออกมาเนี่ยนะคือตอนทรัมป์เข้ามาครั้งล่าสุดที่ตอนนั้นอยู่คะแนนนิยมอยู่ 47% แต่ตอนนี้เหลือ 35% แล้วนะซึ่งสื่อก็รายงานเรื่องนี้บวกกับเรื่องของคำพูดของทรัมป์ที่สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากพวกเราพร้อมจะลุยแล้วนี่น้ำมันขึ้นราคากันอีกแน่นอนอะไรอย่างนี้เนี่ย
26: แล้วเงินกู้400,000,000,000จะพอไหม
25: ไม่ไรเดี๋ยวเอาครม.โอนงบประมาณเข้าครม.
26: คือ400,000,000,000เนี่ยนะคะก็ไว้บรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็คาดหมายว่าจะมีต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังคาดเดาไม่ได้เลยว่าแนวทางที่จะสงบลงเนี่ยนะในการไม่เกิดสงครามรอบใหม่เนี่ยจะทำยังไงหยุดยิงมา4สัปดาห์ไอ้6สัปดาห์ก็คือเดือนครึ่งใช่ไหมคุณวิเชษนะคะปรากฏว่าเราก็เผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงานมาจนถึงขณะนี้นะแต่ก็สวนทางกับการรายงานตัวเลขผลกำไรของบริษัทน้ำมันทั้งหลายนะคุณวิเชษอันนั้นก็ดูอู้ฟู่ดีนะคะสำหรับ Q1 นะคะกำไรกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่หนักหนาก็คือในส่วนของประชาชนนะคะเรื่องที่คุณวิเชษได้นำมาสู่การเล่าข่าวกันในเช้าวันนี้เนี่ยเรื่องของทรัมป์เนี่ยก็คือเอาเป็นว่าเรายังไม่เห็นแนวทางว่าเหตุการณ์ยืดเยื้อเนี่ยจะได้คำตอบในเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะอย่างที่บอกก็มันก็มีการยื้อกันไปโดยตลอดแล้วก็อิหร่านเองก็ดูจะมีการคิดไปไกลแล้วล่ะว่าการคุมช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันคงจะไม่ได้เป็นช่องแคบที่สามารถเดินเรือกันได้อย่างเสรีเหมือนสมัยก่อนที่จะเกิดการรบพุ่งกันแล้วล่ะเพราะว่าทางอิหร่านเองนะคะกองทัพอิหร่านก็บอกว่าถ้าเขาเกิดถูกโจมตีอีกครั้งคราวนี้สงครามก็จะเป็นระดับภูมิภาคแล้วมากกว่าจะอยู่ในแถบตะวันออกกลางด้วยซ้ำอันนี้น่าคิดนะว่าคำว่าจะขยายวงมากกว่าภูมิภาคตะวันออกกลางอิหร่านเตรียมการที่จะตอบโต้สหรัฐหรือป่วนกลับไปขนาดไหนแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยอิหร่านได้ประกาศจัดตั้งองค์กรใหม่เอี่ยมขึ้นมาแล้วนะคะชื่อว่าอะไรองค์การบริหารช่องแคบอ่าวเปอร์เซียนี่เขาตั้งชื่อเป็นองค์การขึ้นมาเลยนะคะองค์การบริหารช่องแคบอ่าวเปอร์เซียเอามาเพื่อควบคุมนะคะช่องแคบฮอร์มุซขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าที่ทรัมป์บอกว่านะคะพร้อมเปิดฉากโจมตีอิหร่านถ้ายังไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องจากอิหร่านนะคะก็จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ตัวแปรของสถานการณ์พลังงานที่ต้องผูกพันไปกับเรื่องนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกันต่อไปนะคะตัวของสภาพการเศรษฐกิจเองนะคะเมื่อวานนี้น่าสนใจนะคะจากสภาพัฒน์นะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส1นะคะซึ่งต้องบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปสลับกับข่าวการรายงานผลกำไรของบรรดาธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันทั้งหลายนะฮะเราเอาตัวเลขของผลกระทบกันก่อนสภาพัฒน์รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมไตรมาส1เห็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจน่ากังวลเพราะว่ามีจำนวนโรงงานเลิกกิจการพุ่งสูงมากกว่าที่เปิดใหม่คือพูดง่ายว่าปิดมากกว่าเปิดนะคะก็เป็นการสะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ไม่สมดุลของเศรษฐกิจนะคะคือดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่าตัวเลขการเติบโต GDP ของไทยในไตรมาส1ดีใช่ไหมคุณวิเชษนะแต่ถ้ามาปอบมองเป็นรายใช่พอมองเป็นรายอุตสาหกรรมเนี่ยบางอย่างมันก็มีตัวเลขบางอย่างที่น่าคิดเหมือนกันว่าโรงงานเลิกกิจการพุ่งมากกว่าโรงงานเปิดใหม่ในช่วง10ไตรมาสเลยนะเขานับย้อนหลังไป10ไตรมาสเลยทีเดียวนะคะบอกว่ามีโรงงานเลิกกิจการแล้วเนี่ยนะคะสำหรับ3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยปี69เนี่ย156แห่งนะอันนี้เลิกนะคะหรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มกว่าเดิมเนี่ย 11.4%มีเปิดใหม่เพียง139แห่งนะคะแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยการเปิดใหม่เนี่ยลดลงไปถึง 63.9% นะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกถ้านับตั้งแต่ปลายปี66เลยที่ยอดการปิดโรงงานสูงกว่าการเปิดโรงงานใหม่ก็เป็นดัชนีที่อาจจะชี้วัดถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนใหม่ว่ามันลดลงเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงอยู่รอบด้านนะคะแล้วก็การจ้างงานใหม่เนี่ยเกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะ 99.3% กระจุกเฉพาะโรงงานที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวนั้นที่ว่ากันเนี่ยไม่กระจายถึงฐานรากอย่างทั่วถึง กิจการขนาดเล็กไม่ได้ประโยชน์จากการเปิดกิจการหรือขยายกิจการเพิ่มเหมือนกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะคะพอไปดูเป็นรายอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มต่อเนื่องที่เปิดได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พลาสติกอาหารการผลิตเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ยังสามารถเปิดกิจการและขยายโรงงานเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็สำหรับเครื่องจักรกลเนี่ยนะบอกว่ามีการขยายกิจการในช่วงไตรมาส1สูงถึง 52,000 ล้านบาทนะคะมีการจ้างงานนะคะ 7,886 คนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่เพิ่มเพียง50คนนะคะก็เช่นเดียวกันกับโรงงานอาหารผลิตภัณฑ์พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในข้อมูลของสภาพัฒน์สิสำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมในไตรมาสหนึ่งคือโรงงานขนาดเล็กประเภท SME ทั้งหลายที่มีกำลังจ้างงานได้ไม่เกิน50คนมีการปิดกิจการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ทำพวกผลิตภัณฑ์โลหะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากพืชที่ปิดตัวเพิ่มขึ้นบอกว่ามีสาเหตุหลักจากขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงความต้องการสินค้าเองก็ลดลงถูกสินค้านำเข้าราคาถูกมาทุ่มตลาดในขณะเดียวกัน SME ที่ต้องปิดตัวลงเขาเจอต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานสูงอย่างต่อเนื่องจนแบกรับภาระไม่ไหวนะคะแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญนะคะที่มีตลาดอยู่ที่ตะวันออกกลางเนี่ยจากสถานการณ์ความเปราะบางในภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความขัดแย้งกันก็เอาเป็นว่าช่วงไตรมาสหนึ่งนี้เราก็จะเห็นแต่ผลกระทบมาจากเรื่องของสงครามในอิหร่านกันเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆประเทศที่อิหร่านได้ไปตอบโต้เนี่ยนะคะมองว่านะคะมีผลกระทบต่อการส่งออกเพราะว่าการขนส่งมันทำได้ยากลำบากเนี่ยนะคะกลุ่มที่นะได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยก็คือกลุ่มของยานยนต์และส่วนประกอบนะคะเพราะว่าความยืดเยื้อของสถานการณ์ทำให้การขนส่งก็ยากลำบากด้วยกลุ่มนี้เนี่ยเรามีลูกค้าเป็นตะวันออกกลางถึง 35.4% กำลังได้รับผลกระทบอยู่สินค้ากลุ่มต่อไปนอกจากยานยนต์และส่วนประกอบแล้วก็คือเครื่องปรับอากาศอาหารแปรรูปคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ข้อเสนอจากสภาพัฒน์เนี่ยก็คือบอกว่าอยากให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการปกป้องผู้ประกอบการนะคะ อย่างเช่นอาจจะมีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อช่วยกลุ่ม SME นะคะรีสกิลนะคะพัฒนาทักษะจากแรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดตัวลงให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพหรือ S-curve เพื่อประคองเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอจากทางสภาพัฒน์นะคะส่วนข้อเสนอจากนักวิชาการนะคะที่ดูเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมีความเป็นห่วงเรื่องที่มีโรงงานปิดตัวลงมากกว่าการเปิดใหม่ในช่วง10ไตรมาสโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานขนาดเล็กบอกว่าอันนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยในรายละเอียดบางส่วนว่าที่ปิดไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปทำธุรกิจใหม่หรือเปล่าหรือเป็นลักษณะการปิดเพื่อบริหารจัดการทางกฎหมายและงบการเงินคือพูดง่ายว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขทางบัญชีของเขาเนี่ยนะอันนี้ก็มันก็ถ้าปิดแบบนั้นก็เป็นเรื่องปกติในทางธุรกิจเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันอย่างใกล้ชิดว่าที่ว่าปิดนะคะมากกว่าเปิดนะคะตัวเลขที่สภาพัฒน์แถลงมาว่าในรายละเอียดที่ไปติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นอะไรแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์ยอมรับก็คือว่า SME เรามีความเสี่ยงสูงนะคะจริงๆนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันจากกลุ่มทุนต่างประเทศรุกคืบเข้ามามีการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการมองไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี EV การเข้ามาของ AI ทำให้ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอยู่รอดจะไปได้ยากนะคะภาคเกษตรก็ยังเติบโตได้ไม่ดีภาคการก่อสร้างก็ยังฟื้นตัวได้ไม่เด่น นะคะอันนี้ถ้าเป็นข้อเสนอจากทางฝั่งของอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยบอกว่าก็คงจะต้องอาศัยการส่งเสริมศักยภาพทักษะ upskill reskill สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรนะในการเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจในโลกยุคใหม่อาจจะต้องไปดูตั้งแต่หลักสูตรในการศึกษากันเลยนะคะในตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงมหาวิทยาลัยนะคะว่าในธุรกิจโลกยุคใหม่ซึ่งมันถูก disrupt กันตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมคนของเราไว้อย่างไรข้อเสนอหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะทำได้ในภาครัฐเองนะคะก็คือการที่จะลดต้นทุนและอุปสรรคทางธุรกิจไม่

0: ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนะคะหรือการจ้างงานเพื่อให้ SME ไม่มีต้นทุนที่สูงคือต้องมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ฝากเรื่องของการทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าสู่สินเชื่อให้มากขึ้นแล้วก็มีการบริหารจัดการหนี้เสียหรือ NPL อย่างเป็นระบบนะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอเรื่องของผลกระทบที่เซกชันหนึ่งนะคะที่มาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะแต่จริงๆอีกอันหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะคุณเชษฐ์ถ้าจะเป็นการลดต้นทุนโดยรวมของภาคธุรกิจก็คงจะต้องพูดเหมือนกับที่เมื่อวานนี้ได้มีการคุยกันในวงใหญ่ใช่ไหมคะท่านนายกกับภาคอุตสาหกรรมอ่ะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอ่ะนี่เป็นต้นทุนหนึ่งเลยนะคุณเชษฐ์ซึ่งอาจจะไม่ต้องไปอาศัยการใช้เวลาอันยืดยาวเท่าไหร่ในการที่จะไปสร้างคนขึ้นมานะคะในการที่จะไปรอการอบรมฝึกฝนต่างๆซึ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยกันทั้งสิ้น แต่ถ้าคุณทำได้เนี่ยในเรื่องของลดต้นทุนที่มันเป็นต้นทุนที่ไม่ควรจะต้องจ่ายและเป็นตัวที่ทำลายระบบแล้วก็โอกาสของประเทศไทยที่บอกว่าเราอยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ย ถ้าตัวเลขการคอร์รัปชันมันยังสูงอยู่แล้วก็สะท้อนออกมาจนเป็นประเด็นนะคุณเชษฐ์กรมหรือกระทรวงที่ถูกระบุไว้ในโพลก็แน่นอนก็ย่อมมีความไม่พอใจนะคะเจ้ากระทรวงเองก็หงุดหงิดนักข่าวถามก็ไปเดินกระแทกไหล่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะ มึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคุณเชษฐ์นี่มันเป็นผลพวงมาจากเรื่องอะไรมาจากสิ่งที่สะท้อนมาจากภาคเอกชนใช่ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจ่ายจริงเป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้จริงในแวดวงงานกับภาครัฐอันนี้แหละนะต้องอาศัยความตั้งใจจริงๆเลยนะคะว่าในส่วนของความตั้งใจว่ารัฐบาลก็ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะแล้วเนี่ยท่านนายกก็ลงคำสั่งไปวันศืนใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังด้วยนะคุณเชษฐ์นี่เป็นตัวแปรหนึ่งเลยนะที่จะช่วยโดยรวมภาพรวมของทั้งประเทศนะเรื่องของการเอาจริงเอาจังกับการลดปัญหาคอร์รัปชันนะคะมากกว่าการบอกว่าถ้ามีหลักฐานให้บอกมาเพราะเอาเข้าจริงคนจ่ายกับคนรับอ่ะก็คงไม่ฉลาดน้อยจนจะทำหลักฐานอะไรให้มันถูกจับได้ใช่ไหมล่ะ
1: ก็เป็นปัญหาเดิมที่เราคุยกันนั่นแหละของเรื่องอย่างที่ว่าหนึ่งเรื่องการศึกษากับเรื่องของพัฒนาชนมนุษย์อ่ะอันที่สองคือเรื่องคอร์รัปชันถ้าลดจาก 30% ลงมาได้สักเหลือ25เหลือ20เหลือ15เหลือ10หรือจะเหลือเป็น0เลย0ไปเลยเนี่ยนะโอ้จะมีเงินมหาศาลที่จะมาใช้ในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาตินะพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็โยงไปสู่ประเด็นนี้เมื่อวานนี้ผมเห็นทางปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงเสน่ห์ออกมาพูดเรื่องที่มันโยงกัน2เรื่องนะคุณรวัตคือเรื่องของพรกคู่เงิน400,000 ล้านกับเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยคือเรื่องพรกนั้นก็แน่นอนตอนนี้รัฐบาลก็ต้องเตรียมสัปดาห์ภายในสัปดาห์หน้าต้องส่งข้อมูลชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญรับเอาไว้วินิจฉัยแล้วนะว่าจะขัดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่เรื่องงบประมาณเนี่ยเมื่อวานนี้คุณลวรนแสงสิริพูดชัดเจนนะว่าความจำเป็นในการออกพรกคู่เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะรัฐบาลพยายามหาแหล่งเงินอื่นหมดแล้ว ใช้กับนี้เลยนะหามาหมดแล้วแต่งบมันก็ไม่พอไงปัจจุบันเนี่ยนะงบประมาณงบกลางของปีงบประมาณ2569มันเหลืออยู่เท่าไหร่หรืออยู่20,000 ล้านนี่ประหลัดกลางพูดเองนะก่อนเกษียณนี่เจ้าตัวก็คงไม่มีอะไรจะต้องปิดกันแล้วล่ะก็บอกงบกลางปี69เหลืออยู่แค่20,000 ล้านอ่ะแล้วก็เงินทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา45มีอีกเท่าไหร่50,000 ล้านเบ็ดเสร็จแล้วก็ตอนนี้มีอยู่70,000 ล้านใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยยังมีเงินจากอะไรพรบ.โอนเงินก็ประมาณปี69ไงอันนี้ไงเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อวานนี้แล้วผมก็ตั้งประเด็นเมื่อวันก่อนผมก็พูดเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่นะเงินตัวนี้เพราะว่ามันมีเวลาพอส่งสัญญาณแบบนี้ปั๊บหลายหน่วยราชการรีบจัดซื้อจัดจ้างเลยรีบเซ็นสัญญาเลยนะเพราะว่าผมก็บอกว่างบค้างท่อเหลือนะผมจะเอากลับมาและโครงการไหนยังไม่เซ็นสัญญานะผมจะเอากลับมานะผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละหน่วยงานเซ็นสัญญาไประหว่างทางตรงนี้ที่เขาส่งสัญญาเป็นเกือบเดือนอ่ะนี่ล่าสุดที่ตัวเลขออกมาแล้วนะครับวันปลัดกระทรวงคลังบอกว่าดูแล้วงบประมาณที่คาดว่าจะได้กลับมาเนี่ยจากโอนพรบโอนเงินงบประมาณปี69น่าจะอยู่ประมาณ20,000 ล้านถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะถ้าเป็นตัวเลข20,000 ล้านนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอโครงการต่างๆที่รัฐบาลบอกว่ายังไม่เซ็นสัญญา

0: ซื้อจัดจ้างทั้งหลายนี่นะทั้งหมดของแต่ละกระทรวงที่ผ่านมามันมีอยู่เท่าไหร่ถ้าเราเห็นตัวเลขตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อที่ได้มา 20,000 ล้านมันน้อยไปหรือเปล่านะหรือว่ามันมากมันได้มาเยอะกว่าที่คาดเพราะมันจะมีเงินอยู่2ส่วนคือเงินค้างท่อกับเงินที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสรุปแล้วตัวเลขของพรบโอนงบประมาณปี69เนี่ยปลัดกระทรวงคลังบอกแล้วจะได้มาประมาณ 20,000 ล้านงั้นถ้าบวกกันเนี่ยงบกลางเหลือ 20,000 ล้านเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 50,000 ล้านก็เป็น 70,000 ล้านใช่ไหม 70,000 ล้านจะได้จากโอนงบประมาณปี69อีก 20,000 ล้านก็ประมาณ 90,000 ล้าน 90,000 ล้านแต่ว่าอะไรไหมคุณรัฐคุณแล้วรนบอกเลยงบมีอยู่เท่านี้แต่ขณะนี้ส่วนราชการต่างๆรอคิวขอใช้งบอยู่สูงถึง 140,000 ล้านบาทอะโอ้โหมันมากกว่าเงินที่จะได้มาซะอีกนะที่ขอมาเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบอะไรงบความมั่นคงชายแดนและงบภัยพิบัติอันเนี้ยมันก็จำเป็นต้องใช้อ่ะเพราะงั้นนี่ไงก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องออกพรก. 400ล้านเงินกู้ 400ล้านนั่นคือคำอธิบายของประหลัดคลังเมื่อวานนี้นะคุณรัฐ
1: ค่ะก็เดี๋ยวดิฉันขอต่อในเรื่องของสิ่งที่สะท้อนจากวงเมื่อวานนะคะเพราะถือว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรโทษกันไปโทษกันมาว่าจะโทษคนทําแบบสอบถามจะโทษคนตอบหรือจะบอกว่ามีอะไรก็อย่าทําแบบมาฟ้องกันสิส่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเมื่อวานเนี้ยต้องดูความตั้งใจจริงนะคะของทั้งภาครัฐและก็เอกชนทั้งสองฝ่ายเลยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าพอมันเกิดประเด็นร้อนขึ้นมาแล้วก็ได้โอกาสเจอหน้าเจอตากันพร้อมเพรียงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ท่านนายกเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยท่านนายกก็ยืนยันอยู่นะคะบอกว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมีแผนปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมความโปร่งใสลดการทุจริตทุกรูปแบบจะเร่งปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ต้านทุจริตนะคะเพื่อให้เป็นที่ทราบของประชาชนและประชาคมนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวไปแล้วใช่ไหมคะก็คือนายกได้ลงนามตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตอทอนะคะบอกว่าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคอตอทอเนี่ยนะคะคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเนี่ยเพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมและต้องไปเห็นนะคะในสายตาของประชาคมนานาชาติด้วยคือมีบทบาทว่าจะต้องไปยกระดับคะแนนคือให้ต้องได้คะแนนมันเยอะกว่าที่ผ่านมาสำหรับคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตหรือ CPI Corruption Perception Index นะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยได้ฝากเอาไว้บอกว่าพร้อมสนับสนุนทุกกรณีเลยถ้าจะเอามาทำให้เกิดเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านนายกก็พูดถึงความในใจนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าการแถลงก่อนหน้านี้ของทางคณะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็ทางกกร.เองเนี่ยนะคะบอกว่ามันก็ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะของหน่วยงานภาครัฐจริงๆนะฮะคุณเชษที่บอกว่าหน่วยงานไหนมีสถิติร้องขอกันบ้างแล้วในอัตราที่ร้องขอเนี่ยใครมากสุดนะซึ่งก็ทำให้เราเห็นปฏิกิริยาของข้าราชการที่นำโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนมากใช่ไหมคะแล้วก็ขออยากดูหลักฐานต่างๆเลยที่มากล่าวหาว่ากรมนี้เนี่ยเรทการเรียกสินบนเนี่ยเยอะสุดกว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเขาเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกเอ้เขาพร้อมให้ตรวจสอบนะแต่ว่าถ้าออกแบบนี้เขาต้องขอหลักฐานตัวท่านนายกเองเนี่ยก็มีการทักๆอยู่ไว้นะท่านนายกบอกว่าก็บอกว่าถ้ามองว่าถ้าตัวเองจะมาอยู่ในฝั่งของคนเป็นขอข้อมูลเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าสำหรับคนขอข้อมูลเพราะบางทีเขาก็มีปัญหาว่าจะขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอะไรจากภาครัฐเนี่ยบางอย่างก็ให้บางอย่างก็ไม่ให้และส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือไอ้ที่อยากได้จะไม่ให้อะคุณวิเชษฐ์นะหรือไม่งั้นก็ป้ายดำมาเป็นปืดใช่ไหมก็เลยตกลงจะไปตรวจทุจริตอะไรเนี่ยป้ายดำสะทึบมาขนาดนั้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกเลยบอกสั่งรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ไว้แล้วซึ่งมาดูเรื่องกฎหมายตอนนี้นะคะบอกว่าถ้าจะเปิดนะพวกข้อมูลอ่ะเปิดให้หมดนะไม่ต้องมีคำว่าปิดเพราะกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วนะคะ

ไม่จำเป็นต้องมาเปิดเฉพาะส่วนที่อยากให้รู้หรือปิดส่วนที่ไม่อยากให้รับรู้เพราะฉะนั้นถ้าเปิดให้หมดเลยนี่ท่านนายกสั่งแล้วนะอันนี้จะเป็นก็เรียกอะไรนะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยนะชาติถ้าเกิดการเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นที่มาของคำว่า CPI นะคะก็เลยบอกว่าสั่งรองนายกประกอบแล้วถ้าจะเปิดได้ต้องเปิดให้หมดไม่ต้องมีคำว่าปิดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะท่านบอกว่าถ้าพวกท่านก็คือท่านนายกก็พูดกับทางภาคเอกชนเมื่อวานนี้เพราะว่ากกร.ก็เข้าไปด้วยใช่ไหมคะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นตัวแทนของภาคเอกชนที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้ไปคุยกันเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเห็นว่าข้าราชการหรือนายกคนไหนโกงหรือทุจริตไม่ต้องยกมือไปบอกว่ามีตัวชี้วัดนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าให้ไปที่ปปช.ปปท.ปปง.หรือศาลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาเลยคือไม่ต้องมานั่งทำเป็นตัวชี้วัดว่ามีผลสอบถามกันมาเท่าไหร่แล้วบอกไปที่หน่วยงานนั้นๆเลยส่งหลักฐานท่านนายกใช้คำนี้นะบอกว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยเพราะฉะนั้นเน้นเป็นเคสไปเลยเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้จะมีประชาคมมากมายมาให้การสนับสนุนให้ข้อมูลแล้วมันก็จะไปถึงต้นต่อได้เพราะการที่จะวัดมาจากการสอบถามเนี่ยท่านนายกก็พูดตรงๆบอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านมาถามผมถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะหมายถึงตัวท่านนายกออกตัวว่าถ้าท่านเกิดว่าสวมหมวกความเป็นคนทั่วไปโดยที่ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองหรือว่าต้องอาศัยบริการสาธารณะจากภาครัฐเนี่ยแต่ก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่อาศัยนะคะบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมาตลอดดูจากข่าวสารมาตลอดเป็น10ปีอะว่าเมืองไทยเป็นยังไงเนี่ยการเมืองไทยเป็นยังไงเนี่ยท่านนายกก็ออกตัวบอกว่าถ้ามาถามคุณอนุทินว่าคุณคิดว่าเมืองไทยมีคอร์รัปชันไหมท่านนายกตอบว่าผมก็ต้องตอบว่ามีถาม10คนเขาก็ต้องบอกว่ามี10คนน่ะมันก็เลยทำให้การรับรู้รับทราบเรื่องแบบนี้ออกไปเป็นสถิติเป็นอะไรต่างๆนะคะเลยก็ทำให้มีผลกระทบว่าคนก็จะมองว่าประเทศไทยเนี่ยพบว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตนะคะมีคอร์รัปชันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้บทสรุปออกมาแบบนี้ก็ไปเกิดผลต่อความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองการจะไปลงนาม MOU ร่วมมืออะไรกันต่างๆกับนักลงทุนต่างๆที่เขาต้องมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นว่าคือท่านนายกก็คล้ายๆว่าหนึ่งนะจะขอให้มีการเปิดข้อมูลได้แล้วก็อยากให้มีการร้องเรียนโดยตรงไปเลยเพื่อให้เกิดการจัดการมากกว่าการใช้ลักษณะของการรับรู้การสอบถามนะคะทีนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้รองนายกประกอบก็ถูกสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการต่อต้านการทุจริตเพราะมันจะทำให้เกิดผลต่อความเชื่อมั่นทางการค้าการลงทุนก็เป็นว่าตนเองก็ได้ให้นโยบายต่อไปว่าเอาข้อมูลจากประเด็นต่างๆเนี่ยไปสำรวจซิให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาซิว่าตรงไหนยังมีช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดการคอร์รัปชันแล้วก็ไปหาทางปิดช่องโหว่ทำเป็นรายงานมาค่ะรองนายกประกอบสั่งละสั่งไปทำต่อแล้วนะบอกแล้วให้ทำเป็นรายงานมาเสนอต่อคณะกรรมการที่เพิ่งตั้งขึ้นเนี่ยคอตอทอเนี่ยเพื่อมาทำงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วในการปรับปรุงกฎหมายนะคะซึ่งทางภาคธุรกิจเองเขาก็มีประเด็นปัญหาเสนอมาอยู่ในภาครัฐอยู่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวในวันที่10มิถุนาก็คือเดือนหน้านี้ภาคเอกชนจะเสนอแนะมายังรัฐบาลว่าจะให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตนะคะแล้วถ้าเสนอมาแล้วจากภาคเอกชนก็จะเอามาขึ้นเว็บไซต์แล้วฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเว็บที่ชื่อว่า law.go.th พอรับฟังมาแล้วก็จะให้ทางกพร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสรุปนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขจะได้ไม่เกิดช่องโหว่ต่างๆนานานะคะก็เอาเป็นว่าก็ต้องรอดูกันว่าการบ้านที่นายกได้แสดงความตั้งใจแต่ว่าก็มีมุมมองต่อความรู้สึกอยู่นะคะว่าจะทำแบบนี้ได้ไหมนะคะกับการที่ส่งต่อไปแล้วโดยผลจากการประชุมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ภาคเอกชนก็จะได้นำเสริมขึ้นมาด้วยเนี่ยเราจะเห็นการยกเครื่องเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังกันได้อย่างไรนะคุณเชษจริงๆมันก็ต้องดูไปถึง

0: เรื่องของหน่วยงานปลายทางที่จะต้องลงโทษด้วยนะคะปปช.เองทำงานเป็นยังไงเรื่องค้างค้างคาราคาซังบางเรื่องก็วินิจฉัยเสร็จคนก็เอ๊ะนะคะหรือบางเรื่องก็ชัดเจนจริงจังแต่ส่งไปหน่วยงานต้นสังกัดก็ดูจะไม่ขยับทำอะไรโอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่แบบเรื้อรังค้างคาคาราคาซังทั้งกระบวนการนะถ้าเอาจริงๆถ้าอยากให้ชาวโลกเขารับรู้ว่าประเทศไทยมันอยู่ในลำดับประเทศที่พัฒนาขึ้นแล้วนะไม่คดไม่โกงเนี่ยคือเอาเป็นว่าต้องยกเครื่องอ่ะต้องยกเครื่องจริงๆเลยนะคะก็รอดูเนาะนะหลายคนอาจจะบอกว่าน้ำท่วมหลังเป็ดหรือเปล่า กว่าเราจะเห็นว่าประเทศไทยสามารถบอกว่าประเทศฉันเนี่ยซีโร่คอร์รัปชันแล้วจริงๆเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าอย่าหมดหวังแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไปถึงไหนอ่ะแล้วมันก็จะเป็นการทำให้โอกาสที่ใครเขาอยากจะมาติดต่อมาค้ามาขายด้วยที่เขาตั้งใจดีๆเนี่ยเขาก็ไม่มาเขาไปประเทศอื่นดีกว่านะเขาไปเวียดนามดีกว่าตอนนี้เวียดนามนี่เขาก็พยายามสร้างระบบกลไกการพัฒนาภาครัฐแล้วก็ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเนี่ยอย่างได้ผลนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ต้องบอกว่ามากมายด้วยคณะกรรมการมากมายด้วยการสั่งการเหลือแต่รอผลการปฏิบัติค่ะ
1: จริงๆนี่ก็ร้อนนะเราก็พูดเรื่องนี้มานานนะแล้วเราก็เห็นนะองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะหรือ Transparency International เนี่ยที่เขามีการประกาศดัชนี CPI หรือ Corruption Perception Index เนี่ยมาทุกปีแล้วคะแนนเราก็ต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีแหล่งทุติยภูมิข้อมูลมา13ชุดจาก13แหล่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วกรอบสำคัญเนี่ยถ้าเราจะทำตามกรอบนี้เราลดได้เยอะเลยถ้าทำจริงจังอย่างที่นายกพูดถึงนะกรอบสำคัญที่ว่าคืออะไร1เรื่องการใช้อำนาจและการตัดสินใจการตัดสินบนในภาครัฐการติดสินบนในภาครัฐก่อไปการใช้อำนาจและการติดสินบนในภาครัฐมีเรื่องอะไรการเรียกรับสินบนในการให้บริการสาธารณะการจัดซื้อจัดจ้างและการออกอนุญาตต่างๆนะและมีอะไรอีกการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวกับหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองอันนี้คือกรอบแรกของการประเมินกรอบที่สองคือประสิทธิภาพในการปราบปรามและป้องกันการทุจริตมีอะไรบ้างมีกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเอาผิดผู้ทุจริตจริงจังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินมีการเปิดเผยทรัพย์สินของผู้ลงทุนในการเมืองอันนี้ก็นั่นเนี่ยหลายอย่างก็ทำแล้วนะและก็มีการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบอิสระที่มีความเป็นกลางจริงหรือเปล่าและกรอบที่3คือหลักนิติธรรมความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลนะนี่มีความโปร่งใสในกระบวนการงบประมาณแผ่นดินยังไม่มีเสรีภาพในการตรวจสอบสื่อมวลชนและภาคประชาชนโอเคหรือยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างดีนี่คือกรอบหลักของ CPI กรอบใหญ่3กรอบแต่ใน3กรอบนี้มันก็จะมีรายละเอียดอยู่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องถ้ารัฐบาลไปถอดรหัสจากตรงนี้แล้วก็ไล่แก้ในจุดต่างๆที่ CPI ก็กำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยปุ๊บเลยนะและไปยังข้อมูล13แหล่งเงี้ยนะมี World Economic Forum มี IMF มีอะไรเงี้ยแล้วทำอย่างจริงจังนะคุณวันแล้วก็ตั้ง KPI ไว้เลยในนายกเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินท่านพูดถึง KPI เท่าไหร่นะว่าเออนะถ้าอย่างนี้เราจะเอาจริงนะเราจะตั้ง KPI ไว้เลยว่าปี70นะตัวเลขของอันดับในเรื่อง CPI เราจะต้องลดลงนะเออในแต่ละด้านภาพรวมจะลดลงมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแนนจะได้เท่าไหร่นะไม่ใช่อยู่ที่36 35อยู่ตรงนี้มานานมากแล้วเลยนะเต็มร้อยเนี่ยนะเออเรืออันดับของเราตอนนี้100กว่าเนี่ย116อย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงให้มันต่ำกว่าร้อยให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะเพื่อนบ้านมันแซงหมดแล้วไงตอนนี้งั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพถ้ากล้าตั้งในตัวชี้วัดขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็แล้วก็มาแก้ในจุดต่างๆที่เขากำหนดไว้3กรอบหลักลงไปในแต่ละเรื่องอย่างจริงจังเลยนะโอ้ผมว่าเราทำได้เยอะเลยนะคุณประกรณ์เองในฐานะมือกฎหมายก็ลองไปดูตรงนี้นะนี่ก็เป็นประเด็นที่ไหนเขาพูดแล้วก็ต้องพูด3กรอบเนี้ยให้ฟังว่าถ้าทำตามนี้เนี่ยนะแล้วถอดแต่ละเรื่องเลยมันอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงกฎหมายเหรอมีปัญหาก็ไปปรับตรงนี้เสียแล้วก็บังคับใช้กฎหมายจริงจังเพราะที่เขาพูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องหลักๆทั้งเลยนะคุณรอด
0: แต่ที่แน่ๆที่จะเลิกไปเลยนะคะก็คือเรื่องทำแบบสำรวจนี่แหละเพราะเมื่อวานนี้พอหลังประชุมนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยนะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในวงการแถลงผลโพลอันลือลั่นนะสำหรับปีนี้นะก็ปรากฏว่าตกลงจะทำอีกไหมคุณพ่อบอกจะทำทำไมอ่ะรัฐบาลตั้งกรรมการแล้วก็มาจับมือกันแก้ปัญหาละกันสรุปแล้วไม่มีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกรมควบคุมมลพิษที่ขอนะเดี๋ยวอาจารย์ธนวัฒน์บอกเดี๋ยวจะส่งให้ในวันศุกร์นี้นะคะก็เป็นว่าเป็นเรื่อง

0: ของการอยากจะชี้ว่าช่องว่างเนี่ยในระบบเนี่ยมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างยังไงแต่ในผลสำรวจไม่ได้เจาะว่าขั้นตอนไหนของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวก็ไปฝากฝังไว้กับคอตอทอแล้วกันนะคะคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะว่าตกลงจะเป็นผู้ที่มีเขี้ยวเล็บแล้วทำให้การปราบปรามคอร์รัปชันของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ดีกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวว่าช่วงหน้าเราไปว่ากันด้วยประเด็นอื่นกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
14: ์สนับสนุนโดย
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นเลยนะคะคุณวิเชษฐ์จะไปเรื่องไหนต่อเชิญเลยนะคะ
16: ไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับอาวุธปืนหน่อยเป็นวันเพราะว่านายกท่านก็พูดบ่อยตอนหลังเนี่ยมีการครอบครองพกพาอาวุธปืนกันเยอะทั้งคนไทยต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้นะไปตรวจดูล็อกกงล็อกเกอร์ปรากฏเจออาวุธปืนจะอะไรเงี้ยรวมทั้งคราวที่แล้วก็เรื่องคนจีนใช่ไหมอันนั้นก็อาวุธสงครามเลยทีเดียวเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการปกครองนะคุณนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าที่มันเป็นหลักการแล้วก็ภาพสะท้อนของคนในสังคมที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์เนี่ยที่มีการพกพาอาวุธปืนกันเยอะแยะนะคนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยและนายกก็เลยมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนประจำตัว

0: 570นะครับอธิบดีบอกว่ามาตรการเนี้ยเป็นการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดเลยและเป็นการเคลียร์ความคลาดเคลื่อนที่ส่งต่อกับโลกออนไลน์ให้มันถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตามกฎหมายเนี่ยระบุชัดเจนนะว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวมาในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นนั้นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะครับห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงงานมหรสพต่างๆอย่างเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6ถึง5ปีนะฮะปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณีนะฮะแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นบุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอันนี้ยกเว้นเอาไว้นะครับคือทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยข้าราชการพนักงานของรัฐกลุ่มบุคคลที่ต้องใช้อาวุธในการป้องกันประเทศหรือรักษาความสงบเรียบร้อยผู้พิทักษ์ทรัพย์สินพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐสาธิตที่ต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินสำคัญของรัฐรวมทั้งประชาชนอาสาผู้ที่รับมอบหมายใช้อาวุธของราชการเพื่อช่วยเหลือการทำงานของทหารหรือตำรวจระยำจำเป็นนะไอ้ข้อยกเว้นนี้แหละสำคัญนะคุณระวังเพราะว่าข้อยกเว้นเหล่านี้บางทีก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างที่ทำให้อาวุธปืนก็เล็ดลอดออกไปได้นะเพราะว่าอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้อยกเว้นนี่แหละเพราะงั้นเนี่ยก็คงต้องฝากไว้ว่า1ปีในที่จะไม่ออกอนุญาตพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะถ้าใครฝ่าฝืนโทษหนักเนี่ยก็ให้ไปดูเรื่องข้อยกเว้นด้วยนะครับเพราะว่าข้อยกเว้นก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างก็ต้องไปกำชับกับคนที่รับการยกเว้นว่านะยังไงอย่าให้อาวุธปืนของตัวเองเนี่ยไปเล็ดลอดไปสู่คนอื่นในที่หนึ่งกับข้อที่สองพกไปแล้วนะก็อย่าไปมงอย่าไปเมานะหรือว่าอย่าไปทำอะไรแล้วทำให้เกิดการใช้ปืนที่ตัวเองพกไปนั่นแหละไปทำร้ายคนอื่นนั่นก็มีประเด็นตรงนั้นแหละคุณวัฒน์ครับ
1: ยังมีเวลาอยู่นะคะมาดูเรื่องของคดีรถไฟชนกับรถปรับอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกโอ้โหถกกันยาวในส่วนของทางกรรมธิการคมนาคมที่เอามาไล่เลียงกันนะคะแล้วก็ทำให้เห็นปัญหาช่องว่างหลายๆอย่างคือถ้าไม่เกิดเหตุก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะคะคืออย่างเรื่องหนึ่งนะคะที่พบแล้วน่าตกใจก็คือกรณีของการที่เราทราบว่าคนขับรถไฟวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพบว่ามีการเสพสารเสพติดทั้งสองขนาดใช่ไหมคะทั้งยาบ้าแล้วก็กัญชาแล้วก็เกิดการไปสุ่มตรวจนะคะเพราะอย่างที่บอกปกติจะตรวจตอนช่วงสุ่มกันช่วงตรวจสุขภาพประจำปีถ้าเรื่องตรวจสารเสพติดอาจจะไม่ได้ทำเป็นกิจจลักษณะกันเท่าไหร่นะคะการรถไฟก็เลยแสดงเรื่องนี้ว่าอันมาเข้าคิวตรวจกันสองก็ยังแต่ว่าถ้าเทียบกับโดยรวมก็ต้องให้ความโดยรวมของพนักงานหมดเนี่ยนะคะมีทั้งหมดเนี่ยอย่างร้อยนะคะฝ่ายช่างกลอันนี้แอลกอฮอล์ไม่มีห้าคมกดรวมทั้งหมดเจอไปเสร็จเลยเพราะเนี่ยเป็นพนักงานซื้อไปหนึ่งอีกหนึ่งเป็นว่าโดยรวมส่วนใหญ่เลยว่าไม่มีเซฟหนีแล้วพนักงานขับรถกับหนึ่งนะทำให้ของคนของตัวงานของการรถไฟเนาะเพื่อนพนักความปลอดภัยของสาธารณชนเนี่ยว่าสิ่งที่มีคุณเป็นประธานนะขอบคุณนะว่าตรงหลายๆท่านกรมการขนส่ง

0: นะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงก็มาเองนะคะเองที่ทางรองผู้บาลมาก็มักสันพูดง่ายว่าก็ให้ความร่วมมือมากันทีเดียวนะคะการนะคะก็เอาเป็นว่าว่ามียังไงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันยืดยาวนะคุณวิเชษแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่จะเห็นถึงช่องจะแก้กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือในเรื่องของอันแรกนี่ก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะคะเมื่อวานนี้หนึ่งในกรรมธิการนะแล้วก็ต้องบอกว่าเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมด้วยคุณนิกรจำนงปัจจุบันมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะก็บอกว่าปกติเหตุการณ์รถไฟชนคนเนี่ยน้อยมากจะเกิดในเขตเมืองแต่รอบนี้เหมือนจะมาผิดเวลานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตัวคุณนิกรบอกก็ไม่เห็นด้วยแหละที่คนขับรถเมย์ไปคล่อมเลนเนี่ยแต่โอกาสจะหยุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะศึกษามาหมดแล้วคือมันจะมีปัญหาที่มีการพูดกันว่าระบบการควบคุมไฟสัญญาณจราจรด้วยคือเช่นอย่างเช่นแยกหนึ่งกำลังเป็นไฟเขียวอยู่นะอีกแยกหนึ่งเป็นไฟแดงคือไปง่ายมันก็ไม่โฟล์พอไม่โฟล์มันก็ติดมันไม่สัมพันธ์กันแล้วมันยังมีจุดตัดที่เป็นรถไฟอีกคือแล้วอยากระหว่างไฟแดงของรถบนถนนกับจุดตัดที่เป็นรถไฟเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คุณนิกรก็ทักเรื่องฉี่ม่วงนะคะบอกว่านะคะตรวจกันฉี่ขนาดไหนนะคะบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าตรวจกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะที่บอกว่าตรวจปีละครั้งแต่คนที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาเซฟมากี่วันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแล้วก็สิ่งนึงที่คุณนิกรพูดถึงก็น่าสนใจนะประเด็นของCCTV คือเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะตกลงรถไฟมี CCTV มั้ยในการทำงานของรถไฟเองเนี่ยคือหลักฐานที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องหน้ารถนะอันนี้ที่คุณนิกรบอกนะคะตัวท่านเองเนี่ยเคยเสนอติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อรักษาความปลอดภัยอันนี้เนี่ยก็เคยเสนอกับรัฐบาลมาแล้วรัฐบาลตอบรับมาแล้วแต่อันนี้คือตั้งแต่ปี63นะที่เสนอไปคุณวิเชษฐ์เห็นมั้ยบอกว่าแล้วตกลงมันติดตั้งแค่ไหนอะไรยังไงคือมันปกติจะให้แต่คนชะโงกอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มีการพูดกันนะคะดูเวลายังไม่ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อรวมทั้งประเด็นอื่นๆด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดมีผลสรุปอะไรที่จะเอามาแก้ไขกันนะคะในเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนจี้รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยกำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
10: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
9: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
10: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อ
17: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
19: มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูว่าผลสรุปเมื่อวานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรรมาธิการคมนาคมที่ไล่เรียงจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาแล้วก็ประมวลกันมาเป็นข้อเสนอที่จะส่งไปให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ไปดูต่อว่าจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะคะมาดูความคิดความเห็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมสดทางไลฟ์ของคลื่น 96.5 ทาง YouTube แล้วก็ Facebook สลับกันสักนิดหนึ่งละกันนะคะเช้าวันนี้คุณประวิทย์ทักทายมาก่อนค่ะคุณสุเมธทักว่าทำไม CP ไปนำเข้าข้าวโพดจากเมืองนอกทำไมไม่ซื้อของไทยดิฉันไม่ได้ตรวจสอบข่าวนี้ให้นะคะคุณปราโมทบอกห่วงการกู้มาแล้วใช้เงินไว้สมกับวัตถุประสงค์เห็นด้วยว่าการทุ่มตลาดสินค้าจากต่างประเทศเราสู้ไม่ได้แถมรัฐบาลก็ไม่ปกป้องผู้ผลิตสินค้าในบ้านเราคงทยอยกันล้มไปเรื่อยๆนะคะคุณตุ้ยทักบอกมีข่าวองคมนตรีอดีตหัวหน้าครับนะปฏิวัติประชุมกับนายกคุณธีรวัตรดูอยู่คุณมิสเตอร์แจ็คกี้บอกโจรย่อมทิ้งร่องรอยหัวเลือกตั้งสวเอาที่เขากระโดงเป็นของตัวเองคุณปิยสิทธิ์คุณปิยสิทธิ์เนาะบอกว่าเว็บรออ๋ออันนี้เว็บไซต์ที่รัฐบาลจะให้เข้าไปให้ความเห็นใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการจะปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคอร์รัปชันเนี่ยนะคะ LAW นะแต่คุณปิยสิทธิ์ล้อว่าเป็นรออรอรอลิงนะคะบอกก็รอต่อไปไหมครับนะคะคุณพัฒนันบอกว่าฟังอยู่ที่นนทบุรีวันนี้แจ้งปัญหาการรับฟังว่าเสียงขาดหายตอนที่ดิฉันพูดนะคะคุณปาร์เกอร์อันนี้เดี๋ยวฟังน้องทีมงานไม่ทราบว่าคุณพัฒนันฟังเอาฟังทาง YouTube แล้วเสียงขาดหายเหรอคะไม่ทราบท่านอื่นฟังแล้วชัดเจนหรือเปล่าเนาะคุณปาร์เกอร์บอกให้ถามนายกดูสิ ว่าบริษัทท่านนายกเมื่อก่อนก็เคยจ่ายใต้โต๊ะหรือเปล่าคาสิโนไทยใช่ไหมเขาจ่ายกันยังไงนะคะคุณคัฒนาบอกว่าจากประสบการณ์นะคะการเริ่มทุจริตจะเกิดขึ้นตอนไปตามเรื่องที่ยื่นไว้แล้วอยากให้เร็วขึ้นนะคะส่วนคุณแจ็คแจมบอกที่คุณวิเชษพูดมาเขารู้กันหมดแหละแต่ตั้งคณะกรรมการมาจะทำยังไงเพื่อให้โกงเนียนกว่านี้ก็เท่านั้นนะคะคุณวินวินให้อิโมจิหัวใจให้อิโมจิหัวเราะมาคุณ a piece of cake บอกว่าท่านงดออกใบอนุญาตพกปืนป.12แต่ท่านครับคนก่อเหตุแต่ละคนมีใบป.12กันกี่คนตรรกะคืออะไรครับท่านประเด็นที่คุณวิเชษฐ์เล่าเรื่องปืนใช่ไหมคะส่วนคุณจักรีบอกว่าจะ up skill re skill ก็อย่าเอางบให้ราชการทำเองสนับสนุนให้เอกชนเจ้าของกิจการเขาทำนะคะแล้วก็อย่าตรวจสอบอะไรกันแค่ผ่านออนไลน์ในห้องแอร์นะคะคุณทิติพงศ์บอกการไปตรวจโรงงานของหน่วยงานเวลาไปจะมีคนโทรไปบอกก่อนพอไปถึงก็เดินเดินถ่ายรูปแล้วนั่งกินกาแฟเอาสมุดมาเซ็นว่าตรวจแล้วแล้วมีซองเสียบมาในสมุดตรวจแล้วมันจะเจอสิ่งผิดปกติไหมโอ้โหนี่เล่ามาเป็นฉากๆเป็นภาพเลยจริงๆเนาะมันก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานกลุ่มที่ตรวจที่บางคนบอกไม่ได้มีใบไม่ได้มีอำนาจไปริบเริ่มใบอนุญาตเขานะมีหน้าที่ตรวจจริงงานตรวจให้เจอหรือไม่เจอมันก็มีผลถูกไหม
20: ใช
19: ่ไอ้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยถึงจะบอกเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการนะตรวจเชิงวิชาการแต่นั้นแหละการตรวจว่าเจอหรือไม่เจอเนี่ยมีผลนะที่ฉันมีประสบการณ์นานมากแล้วสมัยก่อนยังสาวๆวันนี้นะสมัยก่อนอยู่ช่อง7นะทำข่าวอยู่ที่ภาคอีสานมีเรื่องของการทิ้งน้ำเสียของโรงงานกระดาษชื่อดังที่นั่นนะโอ้อาจารย์ที่มขเนี่ยพาไปดมไปดูเลยแบบเวียนหัวเลยเข้าไปพื้นที่นะคุณเชษฐ์น้ำมันผิดปกติไปอยู่ในบึงลำรางสาธารณะเนี่ยเขาเรียกกันบึงห้วยจบโอ้โหกว่าจะเอาเรื่องเอาราวได้นะทำไปก็เจอตอสารพัดอาจารย์ก็ทำลำบากไอตัวนักข่าวเองก็ทำลำบากทำไปทำมาโดนฟ้องเข้าในออฟฟิศอีกนะไม่อยากให้ทำต่อเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เขาไม่อยากให้เราไปขุดต่อแต่ถามเราก็เลยว่าตอนที่ไปทำข่าวเขาบอกกลิ่นก็คลุ้งสีก็เพี้ยนสีน้ำเนี่ยแต่ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจทีไรไม่เจอไม่เกินมาตรฐานถ้าความผิดปกติไม่เคยเกิดมาตรฐานโอ้แต่เราเข้าไปนี่เราเวียนหัวเลยนะเราจำได้เลยคือเราบอกว่ามันเป็นสุดยอดเคสแบบที่เป็นปกติในบ้านเราอะที่บอกว่าเจออะไรที่มันผิดแต่รัฐมักจะเจอว่าก็ยังได้อยู่นี่ยังไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะอะไรแบบเนี้ยบางทีก็รอช่วงแบบนี้ฝนตกไปเจือจางรอช่วงฝนตกแล้วเขาไปตรวจน้ำมันก็สีอ่อนอะไรไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นที่คุณทิติพงษ์เล่าเนี่ยนึกออกเลยตรวจแล้วก็ไม่เจอหรอกนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะทั้งโทรบอกก่อนไปถ่ายรูปนั่งกินกาแฟเสียบซองเอาไว้ให้ด้วยนะคะคุณปิยสิทธิ์บอกอยากทราบว่านี่กองทุนน้ำมันลดลงบ้างไหมตอนหลังเขาไม่ได้รายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะบางครั้งก็หน่วยงานรัฐก็จะมาแต่เท่าที่ดูเนี่ยหน่วยงานถ้าจะไปดูได้นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะไปดูเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูจากแต่ที่ดิฉันดูที่ Facebook เนี่ยเขาแค่รายงานว่าตัวเลขการนำส่งเข้ากองทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เขายังไม่ได้สรุปรวมว่าตกลงมันติดลดไปเท่าไหร่แล้วลดลงบ้างหรือเปล่าหรือตัวเลขมันเพิ่มพูนนะคะลองเข้าไปดูในแบบเว็บไซต์พอดีเมื่อกี้ดูแบบ Facebook ก็เลยยังไม่เห็นนะหรือว่ากระทรวงพลังงานลองเข้าไปดูแบบเว็บไซต์ดูนะคะคุณปิยสิทธิ์เผื่อจะมีนะคะคุณปราโมทบอกแล้วยังจัดไอ้โม่ที่ทำให้น้ำมันแพงอย่างกระทันหันหายไปหมื่นล้านถ้าจับได้เนี่ยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะปราบมาเฟียแก๊งคอร์รัปชันในระบบได้สำเร็จอันนี้จากท่านผู้ฟังของเราที่ติดตามทาง YouTube นะคะมาดูที่ Facebook สลับกันอีกสักนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าประชาชนคนติดตามข่าวสารเองท่านก็มีมุมมองหรือว่าอยากเสนออะไรกันมาบ้างนะคะเช้านี้ที่ Facebook ของคลื่นคุณประมวลให้หัวใจมาขอบคุณคุณอะไรฟังอยู่ขอบคุณค่ะด้วยคุณสุริยาด้วยนะคะขอบคุณบอกว่าเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยนะคะจากที่บ้านดงดำกำแพงเพชรแต่ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณนะคะคุณอริยาบอกว่าทำธุรกิจนี้ขณะนี้ก็ยากลำบากมากโดยเฉพาะธุรกิจสื่อใช่เลยค่ะคุณพ่อเปาเปาบอกว่าถ้าเราไปบอกว่าเราจะโดนฟ้องไหมแล้วเอาไมค์ไปจ่อปากจะถูกเดินชนไห
20: ม
19: แล้วท่านจะบอกลูกหลานท่านไหม นะ เพราะคนอื่นคงตรวจลูกไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่สามารถอุปถัมภ์ได้โอ้คุณพ่อเปาๆคงเห็นคลิปการต่อปากต่อคำของคุณสุชาติกับพี่นอบพี่นอบเราเรียกกันว่าพี่นอบแต่จริงคุณนอบเป็นน้องรุ่นน้องดิฉันนะไปทำเป็นน้องที่มาทำข่าวรุ่นหลังแต่ก็เป็นพี่ๆของหลายๆคนนะน้องนอบเจอกันตั้งแต่สมัยอยู่มติชนเนาะเพราะตอนนั้นมีการเปรียบเปยอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นเรื่องเป็นพ่อเป็นลูกกันใช่ไหมที่คุณสุชาติพูดอ่ะแต่เชื่อว่าทุกคนก็คงจะเห็นคลิปนี้กันเยอะแล้วนะเอาเป็นว่าก็คงมีบทเรียนอ่ะมีบทเรียนกันพอสมควรเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะส่วนคุณสุธรรมจะถามคุณวิเชษค่ะบอกว่าถามคุณวิเชษสั้นๆว่าถ้ามีคนเขาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้มันโกงในฐานะคนเป็นนายกคนทำยังไงและคนเป็นรัฐมนตรีคนพูดยังไงขอบคุณครับพี่วิเชษตอบก่อนไหมถ้าถูกถามแบบนี้แล้วคนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีจะพูดยังไง
20: คุณรัฐมนตรีต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสั่งการให้ไปตั้งกรรมการสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าเกิดว่าสอบแล้วว่ามีมูลความจริงก็อาจจะต้องดำเนินการทางวินัยต่อไปถ้าผิดทางอาญาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
19: ดิฉันช่วยตอบไหมคะดิฉันช่วยตอบอีกประโยคนึงถ้ามีหลักฐานมาเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นจะดำเนินการใหญ่ถึงที่สุดถ้ามีหลักฐานขอให้ส่งมา
20: เ
19: สริมให้อีกอันหนึ่งนอกจากมีคณะกรรมการแล้วนอกจากจะมีคณะกรรมการเราต้องมีหลักฐานหลักฐานแบบชัดๆด้วยนะหลักฐานชัดๆด้วยเนี่ยเราก็ตอบได้เนาะเราไม่ต้องเป็นนายกกับรัฐมนตรีเราก็ตอบได้ใช่ไหมเราสองคนก็ยังช่วยตอบได้นะเป็นเหมือนสคริปต์สำเร็จรูป
20: เพราะเราได้ยินอย่างนี้มานานเป็น 30-40 ปีแล้ว
19: โอ้เป็นสคริปต์สำเร็จรูปเลยทีเดียวนะคุณสุธรรมพอใจไหมคะได้รับคำตอบแบบนี้นะคะคุณสุโชคทักทายมาคุณนิติธรบอกว่าถ้าต้องเสียภาษีร้อยล้านอยู่ๆแล้วมีคนมาบอกว่าอยากเสียเหลือสัก60-70ล้านไหมแล้วถ้าแลกกันอย่างนี้คิดว่าใครจะหลบเลี่ยงให้ได้ล่ะนะ
20: อันนี้มี
19: อันนี้มีบ่อยกระบวนการ
20: อันนี้มีบ่อยผมได้ยินมาโดยตรงเลยจากคนที่เขาเจออย่างนี้เลยเจ้าหน้าที่ของรัฐไปหา
19: ที่จะลดเดี๋ยวแนะให้ใช่ไหม
20: ไปหาถึงบริษัทเลยเสร็จแล้วเจรจาต่อรองเลยว่ายอดจะต้องจ่ายเท่านี้นะแต่ถ้าไม่อยากจ่ายเท่านี้เนี่ยจ่ายเท่านี้เนี่ยผมต้องเอาไปจ่ายให้เจ้านายด้วยนะเรื่องจบที่บริษัทเลยจบ
19: ดิฉันนึกว่าเจอตามสี่แยก
20: ไม่มี
19: ถ้าไปจ่ายถ้าไปจ่ายตามอัตราเสีย500แต่ถ้าตรงนี้เหลือ101
20: อะไรเงี้ยนะ
19: อันนี้ว่าเจอตามสี่แยกแม่เห็นไหมมันเจอได้ในชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นจะคอตอทอเนี่ยจริงๆไม่มีเวลาไปย้อนนะมีคนเขาวิเคราะห์แล้วว่าความเป็นจุดอ่อนของคอตทที่แม้จะท่านนายกจะนั่งเป็นประธานก็มีอยู่เขาบอกว่ามันไม่มีอำนาจในเชิงอาญามันได้แต่ตรวจได้แต่ดูอ่ะนะไม่เป็นไรให้เขาทำงานก่อนแล้วกันนะคุณไพศาลแต่งกลอนมาให้แล้วโลกสะดุ้งยุ่งเหยิงเพลิงสงครามโดนัลด์ทรัมป์ขู่แขกแยกเขี้ยวใหญ่หลังพักรบคบกันไม่ทันไรวันโลกไหม้ไฟลุกใกล้สุกงอมรัฐบาลกระเป๋าแบนแสนลำบากใช้เงินมากใช้แดนแคว้นเขตขอมค้านการกู้อย่างไรจึงไม่ยอมอ้างถนอมชาวบ้านน้ำมันแพงเขียนมาเพื่อบอกว่ายังฟังอยู่ทุกวันครับขอบพระคุณค่ะคุณสวิทย์บอกช่วยบอกคุณสุชาติด้วยว่าเขารู้จักท่านมานานแล้วแหมคุณสุชาติก็ดังใครก็รู้จักเนาะไม่เป็นไรขี้เกียจจะเล่าเรื่องนี้แล้วเมื่อวานไม่ได้จัดรายการแบบมันเคี้ยวมากเรื่องนี้ ไม่พูดดีกว่าเอาไปดูกันว่าตกลงเราเจอปัญหาอะไรนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราเจอเยอะเลยถ้ารอบนี้นะไม่มีเจ็บไม่มีตายขนาดนี้เนี่ยไม่มีชนอย่างเงี้ยคุณวิเชษฐ์มันก็คงจะเป็นแบบนั้นอยู่ชั่วนาตาปีนะสำหรับเรื่องของปัญหาการจัดการรถไฟนะกับรถบนถนนแล้วก็ปัญหาของคนทำงานต่างๆที่มันเห็นแล้วว่ามันต้องปรับต้องยกเครื่องกันมากขนาดไหนเมื่อวานเนี้ยอย่างที่บอกนะคือในสภาก็มีการเป็นญัตติด่วนใช่ไหมแต่ในกรรมธิการเนี่ยคือต้องพูดได้ว่าคือในสภาสสก็ว่ากันไปนะเขาก็อภิปรายไปแต่ถ้าเราดูในกรรมธิการเนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมตรงที่ว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาให้ข้อมูลแล้วมันก็สะท้อนถึงปัญหาที่ทำให้ประมวลมาได้นะคะกรรมธิการคมนาคมพอคุยเสร็จเพราะจริงๆโอ้โหแต่ละคนพูดข้อมูลเยอะเอาไปนี้เอาไปนี้เอาเป็นว่า มีตั้งแต่ปัญหาระยะเบรกด้วยจะทำยังไงการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจจราจรกับนายพนักงานที่ทำหน้าที่คุมตรงซุ้มของการรถไฟก็มีปัญหาไปหมดกล้องวงจรปิดที่เคยเสนอกันไปแต่ปี63ก็ไม่เคยมีนะกล้องสำหรับรถไฟสรุปมาอย่างนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตอนคุณสุพนัทแถลงเนี่ยหนึ่งนะก็ทักเรื่องของความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียชีวิต8รายณขณะนี้นะคะคนเสียชีวิตได้การช่วยเหลือจากประกันภัยจากการรถไฟแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรวมแล้วคนละขออภัยรายละ 2,390,000 บาทแต่ยังจ่ายได้ไม่ครบเพราะว่ายังมีผู้เสียชีวิตอีก2รายที่ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนอีก6รายบริษัทประกันก็มีปัญหาว่าบางรายไม่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิตอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าก็ได้เสนอนะคะกรรมาธิการเสนอบอกว่าให้เร่งดำเนินการช่วยครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็อยากให้ขสมกเนี่ยปรับเพิ่มวงเงินเบี้ยประกันภัยที่จะไปคุ้มครองผู้โดยสารด้วยนะคะเรื่องของการเดินรถค่ะการรถไฟที่มาแจงกับกรรมธิการคมนาคมบอกยืนยันว่าสัญญาณที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลนะคะหลักการคือเมื่อไฟสัญญาณสว่างก็เดินรถได้แต่ถ้าเกิดไฟดับก็ต้องใช้ระมัดระวังแต่ประเด็นที่เจอคือรถบนถนนนะมันมีไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวถูกไหมคุณวิเชษถ้าเจอไฟแดงนี่มันก็ต้องหยุดถ้าฝ่าก็ผิดกฎหมายแต่รถไฟไม่มีคำสั่งหยุดโดยตรงค่ะเขาใช้ดูธงแดงนะดูสัญญาณไฟซึ่งก็ไม่มีไฟแบบไฟแดงให้เขาหยุดอีกเขาต้องดูธงนะคะแล้วถ้าเกิดไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดตรงนั้นคนขับต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนขับเขาจะเห็นสัญญาณหรือเปล่าเห็นธงหรือเปล่าแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมปรากฏว่ากล้องวงจรปิดแต่ละหน่วยงานเขาก็บันทึกไม่ตรงกันกล้องตำรวจก็บันทึกเวลาอย่างนึงกล้องของรถไฟก็บันทึกเวลาอย่างนึงเคลื่อนกันไป1นาทีก็เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์อันนี้อันที่เจอละเรื่องของสัญญาณนะคะที่ผ่านมารถไฟเขาปฏิบัติกันแบบนี้แต่ตอนนี้มันก็เห็นประเด็นแล้วว่าถ้าเกิดไม่เห็นล่ะจะทำไงไม่เห็นธงอ่ะจะทำไงไม่เห็นไฟล่ะจะทำไงเวลาเกิดเหตุกล้องของแต่ละหน่วยงานเอามาเทียบเคียงกันก็ยังไม่แมทช์กันอีกการสื่อสารด้วยค่ะบอกว่าการสื่อสารของคนรถไฟเองระหว่างสถานีในสถานีกับพนักงานขับยังใช้ระบบวิทยุสื่อสารแบบเดิ
0: ม
19: ซึ่งถ้าใครตามข่าวนี้จะทราบว่ามีช่วงหนึ่งที่คนขับเงียบไปไม่ได้ติดต่อปกติต้องขานกันใช่ไหมช่วงก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุสักสองสถานีเขาเงียบไปอันนี้ที่ช่างเครื่องให้การเนี่ยนะคะคือตอนนั้นน่าจะเบลอแล้วเพราะช่างเครื่องบอกว่าดูรู้สึกว่าเขาไม่เต็มร้อยอ่ะนะคะหมายถึงสยมพรเนี่ยไม่เต็มร้อยอ่ะตอนที่ขับมาจนถึงใกล้จะจุดเกิดเหตุเนี่ยทีนี้การสื่อสารเนี่ยใช้วอกันนะกรรมาธิการบอกว่าต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีจอภาพหรือกล้องบริเวณหัวรถจักรด้วยเนาะขนาดรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถอะไรต่อมีอะไรทุกวันนี้รถอ่ะยังต้องติดกล้องหน้ารถใช่ไหมคุณเชษฐ์แต่รถไฟไม่มีระบบนี้เนาะก็บอกว่าอยากให้มีการติดตั้งจอภาพหรือกล้องบริเวณหัวรถจักรจะได้เพิ่มทัศนวิสัยแล้วก็พนักงานขับรถจะได้เห็นสภาพด้านหน้าได้ชัดเจนขึ้นส่วนสารเสพติดบอกก่อนหน้านี้การรถไฟบอกไม่มีระเบียบรองรับการตรวจระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะตรวจเฉพาะเวลามาสมัครงานหรือต่อใบอนุญาตก็เป็นว่าเมื่อมีพ.ร.บ.การขนส่งทางรางฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วจะต้องมีการออกระเบียบเพิ่มเติมนะว่าต้องตรวจสารเสพติดแล้วก็ต้องมีความถี่ในการตรวจด้วยอันนี้เขารับไปแล้วนะคะทีนี้ที่ถกเถียงกันระยะการเบรกค่ะคุณวิเชษฐ์เพราะรถไฟมองว่าเบรกแบบหนึ่งกรมการขนส่งทางรางยืนยันแบบหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยอธิบดีเขายืนกรานเลยว่าโอ้ยระยะเบรกมันต้องเป็นกิโลมันจะมาแบบ200เมตรอ่ะไม่ได้หรอกไหนจะมีน้ำหนักไปอีกแต่ก่อนหน้านั้นสหภาพเขาบอกว่าด้วยการปฏิบัติของเขาปกติระยะเบรกกระชั้นชิดที่สุดถ้าจะทำได้200เมตรก็ยังได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อวานเนี้ยกรมการขนส่งทางรางโดยท่านอธิบดีท่านยืนกรานเลยนะคะท่านเห็นขนาดว่าไปให้เด็กมัธยมคำนวณก็ยังจะรู้เลยว่ามันไม่ได้นะคะเอาเป็นว่านะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราบอกอีกอย่างนึงมันก็มีความเสี่ยงว่าถ้ามาเบรกกันฉุกเฉินแบบชนิดกระทันหันเนี่ยรถไฟมันอาจจะตกรางหรือพลิกคว่ำได้ด้วยนะคะเพราะว่ารถมันก็มีน้ำหนักกันทั้งรถแล้วก็น้ำหนักมันทุกด้วยเนี่ย เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องไปหาทางกำหนดให้ชัดเจนกันต่อไปนะคุณวิเชษว่าตกลงจะเอายังไงให้มันมีมาตรฐานกันในเรื่องระยะการเบรกที่มันที่ต้องคิดกันใหม่นะคะแล้วก็จุดตัดค่ะปรากฏว่าการรถไฟสะท้อนว่าเขามีจุดตัดเยอะเลยนะคะถ้าให้เขาต้องหยุดทุกครั้งก่อนถึงจุดตัดเขาก็คงไม่สามารถเดินรถได้ตามปกติและการบริหารการจราจรตรงจุดตัดมันก็เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวคนไม่กี่คนนะมันมีการต้องควบคุมการจราจรหลายด้านไฟจราจรก็ไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับระบบการเดินรถไฟนะคะคือจริงๆเนี่ยมันมีจุดใช้ได้เนี่ยทุกวันนี้ที่มันเชื่อมกันจริงก็คือไฟจราจรที่เชื่อมกับการเดินรถไฟเนี่ยเปิดใช้งานจริงได้ที่บริเวณแยกเพชรบุรีคือมีไม่ครบนอกจากมีน้อยแล้วก็ไม่ครบด้วยนะคะจุดตัดสำคัญคืออโศกดินแดงไม่มีระบบก็ทำให้การบริหารต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ควบคุมแบบหน้างานเป็นหลักนะคะก็เป็นว่าก็อยากให้มีการปรับปรุงตรงนี้นะคะเพราะว่าการใช้กำหนดไฟจราจรบางจุดแบบฟิกซ์ไทม์มันก็ไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นจริงตำรวจเองต้องลงพื้นที่ไปคุมการระบายรถด้วยตนเองตลอดเวลาซึ่งเอาเข้าจริงบางทีมันก็ทำไม่ได้นะคุณวิเชษเพราะอย่างที่ตอนตำรวจบอกอ่ะบอกว่าปกติอ่ะก็วอกันตำรวจจราจรกับเจ้าหน้าที่รถไฟก็วอกันนะคะแต่ไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะก็เลยต้องใช้ว่าเอาหลังจากนี้เนี่ยเอาจุดที่มีปัญหานะตรงแยกอโศกเพชรเนี่ยบอกว่าให้ตำรวจจราจรคุยกับพนักงานคุมไม้กั้นนะว่าทุกตอนเช้าตอนบ่ายเวลาจะผลัดเปลี่ยนเวรกันต้องสื่อสารกันต้องรู้ชื่อกันมีเบอร์โทรศัพท์ระหว่างกันถ้าวอติดต่อกันไม่ได้ก็ต้องโทรหากันได้อันนี้ใช้แบบแมนนวลกันไปก่อนแต่อันเนี้ยที่บอกว่าเอ๊ะมันมีได้แต่มันมีไม่ครบอันนี้ก็เป็นอันนึงที่พบเจอนะคะส่วนแนวทางจะจำกัดการเดินรถไฟเข้าพื้นที่เมืองที่เป็นแนวคิดของท่านพิพัฒน์ใช่ไหมแล้วก็โดนประชาชนที่เขาห่วงเรื่องการใช้รถไฟเดินทางเข้าจากชานเมืองเข้ามาค่อนข้างเป็นห่วงเลยว่าเขาจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายตึมเลยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ในมุมของกรรมาธิการคมนาคมเขาก็คุยกันเขาบอกว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าไอ้เรื่องจะปิดถนนจำกัดการเดินรถไฟเนี่ยต้องศึกษาและทำซิมูเลชันอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซึ่งสนขยืนยันนะคะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรบอกว่ายังไม่มีมาตรการห้ามรถไฟเข้าพื้นที่เมืองนะคะมีแนวคิดจำกัดเวลาเดินรถขนส่งสินค้าในช่วงเวลาเท่านั้นส่วน Missing Link ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมเส้นทางรถไฟที่ชะลอไว้ตั้งแต่ปี59นะคะหลายฝ่ายเห็นว่าจำเป็นต่อการต้องมาทำเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยและลดจุดตัดทางรถไฟแต่เพื่อให้มันเร็วมันต้องแยกโครงการนี้ออกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเพราะไอ้ความล่าช้าของไอ้รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอะมันเลยทำให้มิซิ่งลิงมันไม่เกิดไงเขาบอกต้องแยกออกมาแล้วจะได้ดำเนินการเร็วขึ้นปัญหากฎหมายค่ะปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติร่วมที่ชัดเจนระหว่างตำรวจกับการรถไฟที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินใช้วอแจ้งกันเป็นรายกรณีและบางพื้นที่เขาก็ไม่มีเบอร์ติดต่อกันโดยตรงด้วยก็กำชับกันในเรื่องนี้นะคะก็ว่าโอ้โหเจอเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เจอเรื่องกล้องคุณเชษบอกว่าจุดตักที่มีเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่มีกล้อง CCTV ตรวจจับการกระทำความผิดด้านจราจรของกทม.ติดตั้งอยู่เลยทำให้ต้องใช้การลงพื้นที่ของตำรวจตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องกำลังคนสถิติการจับกุมในพื้นที่เลยดูเหมือนจับได้น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการจราจรจริงๆบอกว่าหรือแม้แต่กทม.เองที่มีกล้องตรวจในบางพื้นที่อยู่แต่ข้อมูลที่กล้อง CCTV ของกทม.บันทึกได้มันไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจโดยอัตโนมัติตำรวจต้องเป็นคนเข้าไปดึงข้อมูลเองจึงทำให้การบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรตำรวจบอกการดำเนินคดีจราจรก็ต้นทุนสูงอีกทั้งทำสำนวนส่งทางไปรษณีย์ภาระงานเจ้าหน้าที่นะคะทั้งที่มีการกระทำผิดกฎจราจรนับ10ล้านครั้งต่อปีแต่ก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้ทั้งหมดเพราะขาดบุคลากรและเทคโนโลยีสนับสนุนนะคะปัญหาใบอนุญาตขับขี่นะโทษก็ต่ำเป็นความผิดและหูโทษแล้วยังไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติได้จริงๆอันนี้ตำรวจก็สะท้อนมานะคะแล้วก็พูดถึงกองทุนที่ได้เงินมาจากการประมูลเลขทะเบียนสวยอะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเอาเข้าจริงก็ไม่สามารถเอามาใช้เยียวยาผู้ประสบเหตุหรือปรับปรุงอุปกรณ์ด้านการปลอดภัยได้โดยตรงส่วนใหญ่เงินกองทุนนี้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยก็แก้ให้ระเบียบอีกโอ้โหคุณเชษดูสิงานเดียวเจอปัญหาจากการ ประสานงานและการปฏิบัตินี้เป็น10ข้อเลยนะโอ้การบ้านอีกงานเลยค่ะ
20: อีกเยอะปิดท้ายด้วยคำสั่งนี้ย้ายฟ้าผ่ากันที่ภูเก็ตนะหลังจากที่ผู้ก่อการไปร้องนายกเมื่อวันที่13พฤษภาว่าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์เรื่องใบอนุญาตเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อวานในที่ปิดกรมการปกครองสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองแล้วนายอำเภอทั้ง3อำเภอโดนย้ายหมดเลยไปอยู่ที่กรมการปกครองหมดรวมทั้งป้องกันจังหวัดด้วยแต่จุดที่มันน่าสนใจนะคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยนะเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตเลยนะปรากฏว่าก่อนหน้านี้เคยโดนคดีโดนหมายจับด้วยนะหมายจับสน.ทุ่งมหาเมฆได้ไปมอบตัวด้วยหลังตกเป็นผู้ต้องหาเรื่องของพนันและก็เรื่องฟอกเงินนะแต่เจ้าตัวสู้คดีประกันตัวออกมานะกระทั่งว่ารับการประกันตัวแต่เรื่องสอบวินัยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการออกใบอนุญาตอาวุธปืนในครอบครองอาวุธปืนป.3เนี่ยโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยโดนสอบเหมือนกันปรากฏว่าโทษทางวินัยออกมาว่าไม่ร้ายแรงให้ลดเงินเดือนนะแล้วเรื่องคดีอาญาก็อัยการสั่งไม่ฟ้องนะโอ้โหนี่ไปดูย้อนหลังแล้วเจ้าตัวนี่ไม่ธรรมดานะเมื่อวานนี้ก็โดนเรียบร้อยนะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแต่ผู้ว่าไม่โดนนะผู้ว่าเพิ่งไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตมันปาดเลยจากอธิบดีกรมการปกครองแต่ปลัดจังหวัดในนามอำเภอโดนยกจังหวัดเลยทีเดียวเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์ที่นายกลงไปที่ภูเก็ตนะครับ
19: แต่ก็เดี๋ยวนายกก็จะไม่อยู่ไปฝรั่งเศสอาทิตย์นึงเลยนะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์ในช่วงที่ท่านนายกไม่อยู่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ข่าวเข้มประเด็นข้นคุณพิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
0: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
21: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
23: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
24: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
25: ๆ What makes a thinking school student unique?
26: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
24: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
27: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
28: ใจเย็น
27: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
28: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
27: มันอยู่ที่มืออ
28: ะไร
27: เชื้อโรค
29: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
16: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
24: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
30: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยขายความลับข้าวแกงไทย

0: ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้21พฤษภาคมนะคะอยู่กันในช่วงแรกกับ CEO Vision Plus และเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้เขียน The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตัลนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราเป็นประจำวันนี้มีคำถามว่ารู้ไหมว่าข้อมูลที่เราคุยกับ AI เนี่ยถูกส่งไปที่ไหนต่ออาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ก่อนที่เราจะตอบคำถามกันว่าข้อมูลมันไปไหนต่อเนี่ยดิฉันเห็นข่าวเช้านี้นะอาจารย์ปรากฏว่าอดีต CEO ของGoogle ที่ชื่อว่าเอริกชมิดเนี่ยท่านไปกล่าวระหว่างพิธีจบการศึกษาที่ Arizona University เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็เตือนนักศึกษาว่าผลกระทบของ AI เนี่ยจะใหญ่กว่าเร็วกว่าและสำคัญกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในอดีตแล้วก็จะเข้ามามีบทบาททุกวิชาชีพห้องเรียนห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนปรากฏว่ามันมีเสียงโห่ดังขึ้นมาจากนักศึกษานะอาจารย์คือมันเป็นความไม่พอใจต่ออนาคตของพวกเขาที่ถูก AI เนี่ยเข้ามาทำให้มันมีความสั่นไหวนะคะแล้วก็ชมิดก็บอกว่าความกลัวของพวกคุณเนี่ยก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลทีนี้เมื่อไม่กี่วันเนี่ยอาจารย์คะมันมีข่าวว่าธนาคาร Standard Charter ประกาศแผนลดพนักงานกว่า 7,000 ตำแหน่งแล้วก็จะเอา AI เข้ามาแทนแรงงานคือที่เป็นแรงงานพวกที่ก็ถูกมองว่า AI มาทำแทนได้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งอย่างที่ทราบนะอาจารย์เนาะก็มีแผนปลดพนักงานอย่าง Meta เนี่ยมีแผนปลดถึง 10% แล้วก็เริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์การทำงานบนคอมพิวเตอร์ของพนักงานเพื่อ นำข้อมูลไปพัฒนา AI อันนี้ก็คิดถึงที่เราพูดคุยกันมาตลอดเลยนะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานแล้วก็ใช้ AI เข้าไปด้วยเนี่ยตอนนี้มันก็ต้องควบคุมดูแลค่ะอาจารย์อันนี้มาเสริมอาจารย์นะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของ
4: อาจจะโดนโห่ว่าพูดตรงไปหน่อยครับ
3: อาจารย์อะไรอย่างนั้นค่ะอาจารย์
4: จะฟังแล้วก็รับไม่ได้อะไรเงี้ย
3: ค่ะค่ะแต่มันก็เป็นยุคที่ต้องปรับตัวให้อยู่กับมันได้จริงๆอ่ะนะอาจารย์เพราะว่าดิฉันว่ามันปฏิเสธไม่ได้จริงๆอ่ะเอาง่ายๆว่าอย่างที่เราจะคุยกันเนี่ยว่าข้อมูลที่บางทีเราพูดคุยกับ AI เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากถามข้อมูลไปแต่มันไปไหนต่ออันนี้ก็น่าสนใจค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
4: ครับก็ตอนนี้มันเพิ่งมีงานวิจัยนะครับของ University of California Davis นะครับนะเป็นนักศึกษา 3-4 คนก็เขาเอาแชทบอท AI ฮะมาวิจัยว่าหลังจากเราพิมพ์พร้อมถามมาแล้วเนี่ยมันได้ส่งพร้อมเราหรือคำตอบเนี่ยไปที่ไหนบ้างก็คือ third party นะทำไมเขาถึงต้องวิจัยงานนี้งานนี้ชื่อ tracking conversation นะ measuring content and identity exposure on the chatbot เพราะว่าคนเราอ่ะหันมาใช้ chatbot เนี่ยแทนการใช้ search engine ใช่ไหมอุตรินาก็เช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะไม่ได้เข้า Google ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมอาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าเข้า Google กี่เปอร์เซ็นต์เข้า AI chatbot กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันน้อยกว่าแล้วอะแต่ใช้ Google ธรรมดากับเข้าแชทบอทเนี่ยมันเข้าแชทบอทมากเลยอ่ะเวลาที่ใช้ยังไม่เท่าไหร่ข้อมูลที่พิมพ์นี่สิมันมีความละเอียดอ่อนสูงมากมากเลยนะส่วนใหญ่คนถามเรื่องอะไรครับคุณสินาเรื่องสุขภาพใช่ไหมจะกินยาอะไรดี
3: หรือว่า
4: เป็นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมความสัมพันธ์หญิงชายความสัมพันธ์ในครอบครัว อารมณ์ความรู้สึกถูกไหมสภาพจิตใจความกังวลส่วนตัวการเงินถูกไหมตอนนี้เราอาจจะไม่ทราบว่า17ใน20ของผู้ประกอบการแชทบอท AI เนี่ยเขาติดตั้งเครื่องมือติดตามเราติดตามเว็บภาษาเทคนิคเรียกเว็บ trackers นะข้อมูลเหล่านี้มันเลยจึงเสี่ยงที่มันจะถูกตัวไหลออกไปยังคนที่มันไม่เกี่ยวเลยไงคือเรากับ ChatGPT เรากับ Gemini เรากับคอร์ดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรากับแค่บริษัทที่ให้บริการ AI ใช่ไหมแต่ไม่ใช่เขาส่งไปยังบุคคลที่3ด้วยนะนั่นคือปัญหานะเพราะนั้นถ้าเกิดเราคุยสุภาพยาวๆสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกความกังวลของเราได้ทันทีเลยแต่ที่เด็ดสุดคือมันผูกกับอีเมลเรามันผูกกับบัตรเครดิตที่เราจ่ายถูกไหมมันรู้ว่าเราชื่อปริญญาหอมเนกใช่ป่ะถูกไหมมันผูกกับ IP address มีคุกกี้เป็นข้อมูลระดับบัญชีเลยอีเมลชื่อจริงทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่มันกำลังอุบัติขึ้นมาผมยกตัวอย่างสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามีคำพูดที่ใช้ในการเทสด้วยนะใช้คำว่า pregnancy test near me เขาแปลเป็นไทยว่าชุดกวดการตั้งครรภ์ใกล้ชั้นในมีที่ไหนบ้าง
3: อันนี้
4: เป็นคำถามที่ sensitive ถูกไหมคือมันก็ตีความหมายได้หลายอย่างคือคนถามตั้งครรภ์แต่ถ้าเกิดเป็นปริญญาของมันเอกอาจจะหมายถึงภรรยาแต่ถ้าภรรยาอายุ50กว่าแล้วมีลูกเรียบร้อยแล้วหมายถึงใครอะไรเงี้ยได้หรอไหมคือมันจะคิดไปได้อีกหลายๆอย่างถูกป่ะแต่จะแน่ๆมันรู้แล้วว่าเราอ่ะมีคนท้องอยู่แถวเราเนี่ยแล้วก็สถานที่โลเคชันอะไรมันมี IP address มี GPS service ถูกป่ะเพราะนั้นข้อมูลที่มันจะรั่วไหลได้เนี่ยมันแบ่งเป็น2หมวดหมู่หลักๆมันต้องตั้งใจฟังนะหมวดหมู่แรกก็คือคอนเทนต์ที่เราพิมพ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย pregnancy test near me ฮะพร้อมที่เราพิมพ์มันก็จะมีคำตอบกลับมาใช่ไหมให้คำตอบมันก็แชร์ด้วยนะมันก็มาให้ปาร์ตี้ด้วยหัวข้อแชทที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติเรียกพร้อม deliver title link URL ว่าเราพิมพ์ link URL ที่เราใส่เข้าไปหรือมันจะ generate URL ขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแชท identifier คือห้องแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีเลขอยู่มันจะแชร์เลขเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยไปให้เติร์ดปาร์ตี้ด้วยเติร์ดปาร์ตี้สามารถจะเอาเลขห้องแชทนี่ไปไล่ข้อมูลเนี่ยก็สามารถจะดีไอเดนติฟายเออร์ระบุตัวตนของคนคนนั้นกลับมาได้นี่ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้เข้าสู่หมวด2คือหมวดตัวตนก็คือแชร์นามสกุลอีเมลรหัสระบบคุกกี้ไอพีเอเดสเกี่ยงเลยนะก็ไอพวกโฆษณาแอดเวอร์ไทเซอร์เอนจินมันก็สบายเลยมันก็เห็นว่าอ๋อไอ้นี่มาถามแต่เรื่องนี้เดี๋ยวส่งโฆษณาได้ให้มันดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะสถิตินะการแชร์ไปยังเพื่อนปาร์ตี้17ใน20ลายนะครับแปลว่าเกือบหมดอะที่เราใช้อยู่เนี่ยนะแล้วก็ตรวจพบเจ้าของโดเมนส่วนบุคคลเนี่ยที่3เนี่ยไม่ซ้ำกันถึง47ลายถ้าจับคู่โดเมนขับจับหากันนะ47เจอ17เนี่ยได้178คู่อ่ะ
3: โอ้เยอะนะ
4: เยอะมากก็คือระบบแชทบอท17ตัวระบบโฆษณาบนแชทบอทอีก12ตัวอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: แต่มีแชทบอทอยู่3ตัวที่มันเอาข้อความดิบส่งไปให้ Third Party เลยมันใช้ตัวบันทึกเซสชั่นที่ชื่อว่า Microsoft Clarity เราอ่านดูไปหาดูนะ
3: ค
4: ่ะ CLARITYclarity มันเป็นเซสชั่นรีเพลย์ทูลมันจะเหมือนกับกล้องวงจรปิดอ่ะคือบันทึกเซสชั่นเราเลยคุณศิริราเคยใช้ตัวแคปเจอร์สกรีนแคปเจอร์วีโอบนเครื่องโน้ตบุ๊กไหมคือเราพิมพ์อะไรไปแล้วแคปเจอร์อะไรเรากดอะไรเปิดอะไรเนี่ยมันเอาหมดเลยอ
3: ่ะเอาหน้าจอมันรู้เราสนใจอะไรใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่มันเป็นทูลที่ Microsoft เปิดให้ใช้ฟรีด้วยแน่นอน Microsoft Copilot กับ Clarity ที่เขาเจ้าเดียวกันอ่ะเขาต้องวิเคราะห์ว่าเรากดอะไรยังไงชอบหน้าไหนไม่ชอบหน้าไหนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางส่วนนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะจริงๆ Clarity เนี่ยเขาออกแบบมาปรับปรุง UX UI ให้คนมีการปรับปรุง User Experience User Interface ให้ดีขึ้นโปรแกรมเมอร์อยากจะรู้ว่าคนกดอะไรไม่กดอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งมันคือกล้องวงจรปิดแล้วก็ Heat Map แผนภาพความร้อนแบบชัดเจนเลยมันจะรู้ว่าใครกดอะไร กดตรงจุดไหนอันนี้ง่ายอ่ะคุณดาเข้าเว็บอสทนะคุณดารู้ไหมว่าจุดไหนบนเว็บที่มีคนคลิกบ่อยที่สุดมันก็สีมันจะเข้มขึ้นแดงขึ้นทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคนสนใจเรื่องนี
3: ้ดูตรงไหน
4: เลื่อนหน้าจอลงมาเนี่ยเลื่อนมาแค่ไหนลึกแค่ไหนคนจะหยุดอ่านตรงไหนจุดไหนคนเริ่มหนีมีประโยชน์ไหมถ้าเรามาวิเคราะห์เว็บเราม
3: ีประโยชน์จะได้รู้ว่าแบบไหนที่คนชอบเนาะที่คนสนใจ
4: เราไม่เวลาเข้า YouTube หรือเข้า Facebook เนี่ยเวลาเราเลื่อนสโคไปเนี่ยเรามีหยุดใช่ไหมไอ้ตรงนั้นมันคิดเลยนะว่าถ้าหยุดนานขนาดไหนได้เงินไม่ได้เงินนะเอาอย่างนั้นเลยนะ
3: อ
4: ันไหนที่เราหยุดนานเนี่ยมันจดจำเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้หรือเราแคปเจอร์สกรีนมันรู้เลยคุณธนินาชอบอะไรบางทีแคปเจอร์ไว้ป่ะล่ะ
3: ใช่ค่ะใช่
4: ภาพมันดีภาพโฟโต้เราอ่ะมันคือสิ่งที่สนใจที่เราแคปเจอร์ไว้ถูกไหม
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: มันรู้หมดเลยมันเห็นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสโคแคปเจอร์จอดนานหรือไม่ก็พอเจอหน้าที่ปุ๊บออกเลยเด้งเลยเป็นหน้าที่คน exit มากที่สุดเป็นซอฟต์คาลิตี้มันรู้ทุกอย่างเลยเพราะนั้นข้อมูลที่คุย AI เนี่ยมันมีข้อมูลดิบเพนเทคที่เราพิมพ์เนี่ยแค่นั้นยังไม่พอพฤติกรรมการเปิดหน้าจอนานๆการกดเมาส์การเคลื่อนสโคน่าหมดเลยอ่ะนั่นแหละเพราะความลับขั้นสุดยอดของเราสุขภาพฉันมีอาการอย่างเงี้ยฉันเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมถูกไหม
3: ค่ะ
4: หรือบอกไปเที่ยวอาบอบนวดจากรัชดามาจะเป็นการมาโรคไหมสมมติถามอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: ผมถามหน่อยว่าส่วนตัวไหมอันนี้ผมไม่เคยถามนะจะหมายความว่าถ้าถามอย่างเงี้ยมาส่วนตัวไหม
3: ส่วนมากมากค่ะอาจารย์
4: คือเป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมคนแบบผิดศีลห้าอะไรนี้แบบไม่รู้นะคือมันไปกันใหญ่เลยอ่ะคือทุกทีนะเราคุยกับมันเนี่ยเฉพาะมันกับเราอันนี้ผมยกตัวอย่างผมไม่ได้ทำแบบนี้นะบอกก่อน
3: ค
4: ือคิดว่ามันส่วนตัวที่ไหนได้มันมีกล้องวงจรปิดมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังฉันเห็นเธอนะฉันรู้หมดเลยนะจะคุยอะไรบางคนก็รอความเครียดว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีกังวลเนี่ยมันรู้เลยถ้าคุยแบบจะไปฆ่าหาวิธีฆ่าตัวตายขึ้นมาล่ะสมมติลูกใครทุกคนหนึ่งไปคุยทำนองนี้ซึมเศร้าขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้เลยนะบางทีมันแนะนำให้แบบฆ่าตัวตายแบบไหนด้วยนะ
3: ม
4: ีจะมีมาแล้วพ่อแม่ฟ้องใหญ
3: ่
4: มีมาแล้วนี่AIต้องมีการเร็วต้องมีแบบคิวสวิตช์เลยว่าถ้าใครมาแนวนี้มันจะต้องหยุดเลยไม่ตอบ
3: หยุดอะไรฮะอาจารย์หยุดตอบ
4: หยุดให้คำแนะนำไงแล้วก็มาบอกว่าอันนี้มันไม่ได้นะมันเกินจุดที่มันจะเป็น high very high risk แล้วยกอย่างผู้ชายคนหนึ่งอายุ70กว่าคนไทยอยู่อเมริกาแกอยู่รัฐอะไรไม่รู้แกคุยแอร์แชทบอร์ดผู้หญิงแกไปหลงรักผู้หญิงคนนี
3: ้
4: หลงรักหุ่นยนต์นะ
3: ที่เป็นข่าวอยู่ไม่นานเน
4: ี่
3: ยนะ
4: แต่ความเลวร้ายคือว่าแกไม่รู้ว่าคนนี้มันไม่มีตัวตนไงแกก็ซื้อตั๋วบินไปนิวยอร์กมันอยู่พาร์ทเมนต์แถวนิวยอร์กอะไรเงี้ยพอแกบินไปเนี่ยแกไปทำอีกท่าไหนไม่รู้ไปหกล้มอะไรไม่รู้หัวฟาดพื้นตายอย่างเงี้ยแล้วญาติเขามาบอกว่าไอ้บริษัทเอไอเนี่ยมันต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันไม่มีคิวสวิตจะบอกว่าไม่ต้องมานะตัวเองดิฉันไม่หุ่นฉันไม่มีตัวตน
3: รู้สึกว่าเหมือนพอเขาคุยเขาแล้วมันคุยล่อแหลมขึ้นไปเรื่อยๆยั่วยวนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย
4: ์มันต้องล่อแหลมอยู่แล้วต้องล่อแหลมอยู่แล้วไม่งั้นคนจะคุยทำไมใช่ไหมนั่นอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์เรื่องเซ็กเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันส่งที่เติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้อะจริงๆว่าแล้วเราไม่ควรจะคุยมันเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ต้นได้ซ้ำไป
3: เอ๊ะอาจารย์ขอนิดหนึ่งแล้วเคสนั้นเนี่ยทางบริษัทเขามีการ
4: เทคแอคชั่น
3: อะไรนะคะ
4: ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเขาก็ปฏิเสธไปก่อนว่ามาคุยเองแล้วอยู่มาซื้อตั๋วบินมาอะไรมาเงี้ยไอ้หุ่นจะไปรู้ได้ยังไงก็ต้องขึ้นศาลถูกไหม
3: ค
4: ่ะแล้วก็ต้องดูว่าเวลาตัดสินแล้วถ้าเป็นคดีแล้วใครแพ้ใครชนะก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาเหมือนหมายเลขคดีดำคดีแดงอะไรที่ผู้ว่าสาเอามาใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินได้เหมือนกันผมว่ามันต้องติดตามผมไม่ได้ตามแล้วตอนนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจบยังไงอ่ะต่อมันได้เกิดสิ่งนี้ว่าจับคู่ตัวตนจริงกับเราด้วยประวัติการแชทของเราอ่ะมันได้เกิด identity de-anonymization คือแชทไปแชทมาไม่รู้อ่ะมันรู้ว่าเนี่ยไอ้ปริญญาแน่เพราะว่า user ที่ล็อกอินมันก็ปริญญา

0: ใจนะว่ามันไม่จำมันลดการติดตามของแท็กเหล่านี้ลงได้อย่างมากเลยอันนี้แนะนำเลยแล้วก็เราควรจะหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆลงไปขอเถอะเนี่ยแม่ขอร้องเขาบอกไม่ควรจะกรอกข้อมูลจริงลงไปให้มันแบบพิมพ์ชื่อบริษัทก็เอาชื่อบริษัทออกก่อนเลขบัญชีออกก่อนข้อมูลอะไรที่มันระบุตัวตนอะไรได้ก็เอาออกก่อนสมมติตัวละครสารการแทนก็ได้ที่เจมส์ที่จอนที่ติ๋มที่จิ๋มแล้วก็ว่าไปนะหรือว่าบางทีมีเบราว์เซอร์เอเซนชั่นบางตัวเบราว์เซอร์เบสเอเซนชั่นพวก Ubox Origin Ghostory อะไรมันจะมีวิธีการที่แบบว่าเอาตัวรอดอยู่แต่ที่ท้ายที่สุดผมว่าไม่ต้องเทคโนโลยีอะไรมากหรอกคุณลินนะเอาแค่จะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรให้มันใส่สมุดชื่อจริงอะไรแค่นี้แต่ว่าถ้าล็อกอินด้วยชื่อเราจริงอีเมลเราอะแล้วมันจะส่งให้แชทบอทที่เป็นคู่พัดในโฆษณามันนะอันนี้มันช่วยไม่ได้จริงๆอะเราก็ต้องไปดูว่าแชทบอทตัวไหนมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างนะหนึ่งในตัวที่มันแบบว่าค่อนข้างดูแลไพรเวซีเราดีนะคือเจมินายเนี่ยมันน้อยสุดละเจมินายนะแต่ตัวอื่นก็จัดเต็มค่อนข้างจัดเต็มต้องไปอ่านดูในแอสซิฟแล้วกันผมก็ใส่ไว้ในเว็บไซต์ผมไม่ใช่เว็บไซต์ผมเพจเฟซบุ๊กเข้ามาดูได
1: ้แล้วพวกเมตาเอไอเนี่ยพวกนี้อาจารย
0: ์
1: เมตาเอไอนี่ดิฉันว่าคนก็ใช้บ่อยบางทีเข้าไปใน Facebook แล้วก็ไปลองใช้ดูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เมตาเอไอเขาบอกเขาส่งเฉพาะ Facebook นะเขาบอกเขาส่งเฉพาะ Facebook ซึ่ง Facebook มันก็เป็นโฆษณาอยู่แล้วมันก็โอเคแล้วเราใช้อะไรของใครอ่ะมันก็ต้องของคนนั้นนะใช้เจมินาย Google ก็รู้ข้อมูลเราใช้ไม่ใช่ AI Facebook ก็รู้ข้อมูลเรานะใช้ของ Microsoft ก็มี Microsoft Clarity เขาก็รู้ข้อมูลเราเพียงแต่ว่าเราไว้ใจบริษัทเหล่านี้มากแค่ไหนและเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มากระทำกับเรามากแค่ไหนอันนี้จะหากล่ะที่เราต้องมานั่งเบสิชันเราไม่สามารถจะหนีได้โอ้ยเราไม่อยากแค่เดี๋ยวไลน์รู้ข้อมูลเราพิมพ์ถ้าเราไม่ใช้ไลน์ได้ปะล่ะหรือไม่อยากใช้ Google Map เดี๋ยวมันรู้ว่าเราขับรถไปไหนเราไม่ใช้ได้ปะล่ะเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าเราเหมือนตกเป็นทาสเทคโนโลยีทุกวันนี้ประเทศไทยเราเหมือนโดนโคโรไนซ์ในศตวรรษที่21เราไม่เคยเมืองขึ้นใครใช่ไหมประวัติศาสตร์ทุกเล่มเขียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราเป็นเมืองขึ้นอยู่เราไม่มีอธิปไตยไซเบอร์อธิปไตย AI เราใช้ของเขาหมดเขารู้ข้อมูลเราหมดทุกอย่างเขาสามารถจะหาประโยชน์จากข้อมูลส่วนของเราได้ก็ต้องทำใจทำไงก็ได้คือใช้แต่ให้มันรู้เราน้อยที่สุดแล้วมีคอนโทรลในการควบคุมแล้วก็ alert กันให้ความรู้ยูเซอร์มันไม่มีทางอื่น nothing to lose no way out ภาษาอังกฤษนะไม่มีทาง
1: ยกเว้น
0: เราจะเลิกใช้พวกนี้ไปเลยกลับไปใช้อะไรนะเรียกอะไรฟีเจอร์โฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมม
1: ัน
0: ก็เป็นไปผมเคยมีนักเรียนคนหนึ่งนะเขาบอกเขาพยายามจะไม่ใช้ไลน์แล้วเวลานักเรียนในกลุ่มเขานัดหมายกันนะตัวเองก็ไม่รู้อยู่คนเดียว
1: แล้วเขาใช้อะไรอ่ะอาจารย์
0: มันอยู่ได้ไหมล่ะคนที่อยู่โดยไม่มีลายกลุ่มมันอยู่ได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้ตอนนี้
0: ยากมากเลยเพราะว่ามันคนมันคอมมูนิเคทผ่านกลุ่มแชทมันไม่ได้โทรคุยกันเดี๋ยวนี้ยิ่งหนักไม่ให้เบอร์ไม่ให้อะไรกันเลยให้เป็นซอฟต์ทีมกันทุกอย่างอยู่ในซอฟต์ทีมหมดบริษัทเดียวกันยังไม่มีเบอร์โทรคุยกันเลยทำไฮเวกขนาดนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังอุบัติขึ้นในบ้านเราขณะที่กำลังห่วงแหนข้อมูลส่วนบุคคลแต่แชทบอทก็เอาข้อมูลเราไปสบายใจเฉยแบบนี้พวกเรารู้กันหรือเปล่าล่ะเพราะนั้นต้องระวังตัวตั้งแต่วันนี้แล้วเทมเพลตแชทไพรเวทแชทไม่ใส่ข้อมูลส่วนคนไม่อัพไฟล์ผลเลือดอะไรที่มีชื่อเราอยู่ในฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยอย่าไปใส่อันตรายมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลวันนี้นะเหมือนสูบบุหรี่กินเหล้าอ่ะมันไม่ได้ตายวันนี้โอเคปะแต่มันจะค่อยตายผ่อนส่งค่อยมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะทำให้เกิดผลอะไรอย่างน้อยก็พอมันแอดเวอร์ไทซิ่งตรงใจเราเนี่ยเราก็ร้อนละก็ออกจากบ้านไปซื้อของก็สูงเซ็นติดเดือนเนี่ยผมโดนประจำเลยซื้อกีตาร์ประจำเลย
1: โอ้ดับเบิ้ลเดย์ทั้งหลาย
0: มันงับจิตใจแล้วพยายามอย่าไปดูมันอย่าไปสนใจอย่าไปเทสอะไรเพราะว่าถ้าไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยโอกาสหนีไม่ยากแล้วนะมันก็เหมือนกับกิเลสบางตาอะไรแบบนี้นะก็พยายามที่จะคุมสติแล้วก็อยู่กับมันต่อไปแต่ว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรมากมายนะนะประมาณนั้น
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งหน้าคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ในวันทำงานครับสวัสดีครับ
1: ค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้เขียน The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลนะคะ ก็มีรายการน่าสนใจ

0: เพิ่มเติมนะคะที่อยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้ไปติดตามกันคือรายการ CEO Cozy ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าบรรดาผู้บริหาร CEO ต่างๆเนี่ยเราเห็นเขาทำงานเคร่งเครียดแต่ว่าในวันพักผ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนอย่างไรเรามีรายการ CEO Cozy นะคะรายการที่จะพาทุกท่านเนี่ยบุกไปที่อาณาจักรส่วนตัวของบรรดาผู้บริหารเหล่า CEO เจ้าของกิจการนั่งคุยแบบสบายๆเลยค่ะเราจะได้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เห็นแต่ภาพความเครียดนะคะก็จะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของ CEO ต่างๆรายการนี้เนี่ยจะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เอางานผสมผสานกับความชอบนะคะมันก็จะเหมือนว่าการทำงานนั่นคือการพักผ่อนเพราะฉะนั้นก็ชวนมาเติมพลังใจรับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมกันกับบทพูดคุยบทสนทนาที่จะแสดงเห็นว่าความสำเร็จนั้นบางทีมันก็เริ่มจากความเรียบง่ายและความจริงใจอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ YouTube Thinking Radio นะคะกับรายการที่ชื่อว่าCEO Cozy นะคะเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะเรื่องเกี่ยวกับ AI ล่าสุดค่ะดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า645จุดมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปนะคะนักลงทุนก็จับตาการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่ของโลกมีการมองกันนะคะว่าตัวผลประกอบการของ Nvidia นั้นถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแรงซื้อก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการแล้วตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเมื่อคืนดาวโจนส์ไปแตะที่ 50,000 จุดเข้าไปแล้วนะคะอยู่ที่ 59.35 จุดเพิ่มขึ้น645จุดค่ะ 1% กว่าๆ 1.31%S&P 500บวกไป79จุดนะคะอยู่ที่ 7,432 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น399จุดอยู่ที่ 26,270 70จุดนะคะรอติดตาม Nvidia ประกาศผลประกอบการแล้วก็ต้องถือว่านี่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจะมีผลประกอบการรายงานหลังตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับคุณวิชัยวาระธานีวงศ์วันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์เต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือเป ปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนทุกวันพฤหัสนั้นจะได้ฟังวิสัยทัศน์มุมมองเรื่องราวดีๆนะครับการที่คุณบิดาชอมานาเร่นหยิบประเด็นที่น่าสนใจสำคัญๆมาฝากกับพวกเราผมเชื่อว่าถ้าว่าเรานำไปคิดต่อนำไปต่อยอดนะครับแล้วนำไปแก้ปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปแต่ว่าสำหรับโลกใบนี้มีเรื่องมากมายที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณวิต้าครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
5: โอ้โหในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันก็มีเรื่องเยอะแยะไปหมดนะฮะเรื่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเยอะไปหมดจริงๆนะ
6: วันนี้จะคุยเรื่องมีสาระเราคุยเรื่องไม่มีสาระอะไร
5: เอามีสาระล้วนๆเลยครับคุณวิต้าอย่างนั้น
6: ได้เลยได้เลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดเมื่อวานนะฮะเราก็จะพลาดแน่นอนแล้วเนาะ
5: จริ งใช่ไหม
6: ใช่เลยผู้ฟังครับเมื่อวานนะฮะประธานชีนะครับที่ประเทศจีนนะฮะเขาก็ต้อนรับปูตินนะฮะที่ทุกคนก็รู้จักวลาดิเมียร์ปูตินนะครับจากรัสเซียนะครับก็เขาเพิ่งจะรับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ไม่กี่วันที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนรับนะฮะก็เหมือนกันเลยนะภาพก็เหมือนกันเลยนะที่เขาไปดูก็เหมือนกันเลยอะไรๆด้วยนะฮะก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะ
5: ต่างนิดนึงครับคุณวิเตอร์ฮะแอบดูฮะเห็นความสุขจากการได้ต้อนรับแขก2คนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะของท่านสีจิ้นผิงนะคุณวิเตอร์แอบสังเกต
6: ทั้งคู่ก็เล่นละครเก่งนะฮะถ้าพูดถึงซีนะซีก็หน้าเดิมๆตลอดนะฮะแบบตายยีแบบโตๆแบบยิ้มๆแย้มๆอะไรด้วยแต่พุตินดูเหมือนเพิ่งจะกินแมวเลยนะฮะโอ้โหแบบสำเร็จแล้วเพิ่งจะกินแมวเลยนะใช่ไหมนะครับแต่อย่างนี้จริงๆแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากนะครับเขาก็คุยกันหลายอย่างก็แน่นอนนะเขาคุยเรื่องทรัมป์แล้วก็คุยเรื่องสหรัฐอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องชื่อทรัมป์โดยตรงแต่ก็พูดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในอิ

0: รานสิ่งที่มันเกิดทั่วโลกที่สหรัฐอาจจะเข้าไปที่ทั้งคู่นะก็ปูตินกับซีก็ทั้งคู่แล้วเขาคิดว่าเออเมริกันไม่ควรจะยุ่งนะครับอย่างนี้ซีก็มีสิทธิ์จะพูดนะครับในความคิดผมแต่ปูตินไม่มีสิทธิ์จะพูดเลยไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำตั้งแต่เขาเป็นหัวหน้ารัฐของประเทศรัสเซียปูตินก็ทำหลายอย่างที่ยุ่งกับneighbor ของเขาพอดีคนที่อยู่ในอะไรหรือเรื่องสถานการณ์โลกนะหลายอย่างที่ทำให้โลกมันอ่อนแอให้โลกมันคนในโลกนี้มันกลัวด้วยอะไรด้วยนะถึงปูตินไม่มีสิทธิ์จะพูดนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็คิดนะฮะโดยเป็นคนต่างชาติที่ก็ครึ่งชีวิตก็อยู่
1: เมืองไทย
0: อีกครึ่งชีวิตก็อยู่จริงๆแล้วอยู่เมืองไทยมากกว่าประเทศอื่นนะครับแต่อย่างนี้โดยเราคิดยังมีความรู้สึกของคนต่างชาตินิดหนึ่งฝรั่งก็ได้นะพูดอย่างนั้นก็ได้ซีไม่ควรหลับปูตินแต่ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ควรหลับปูตินนอกจากเขามีเป้าหมายอย่างเดียว
1: ครับ
0: เรียกมาหรือให้มาเพื่อจะอบรมหรือเพื่อจะมีการพูดกับเขาสิ่งที่เขาทำในณวันนี้นะปัจจุบันที่เขาทำในยูเครนนะฮะอย่างนั้นก็ควรจะแบบสตรองควรจะพูดกับเขาเอ้คุณต้องหาวิธีการที่จะให้มันจบนะใช่ไหมทำแบบนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้เบื้องหลังนะฮะไม่ว่าเป็นอิหร่านก็ดีไม่ว่าเป็นรัสเซียก็ดีนะครับจีนเขาก็ช่วยเยอะนะฮะเบื้องหลังเงียบๆไม่ว่าเรื่องอาวุธเรื่องการซ้อนเรื่องเทรนนิ่งของทหารเรื่องการสปอร์ตเรื่องทรัพยากรต่างๆเนี่ยจีนก็โดยเป็นนชั่นการค้านะฮะประเทศการค้าเขาก็คิดว่าจะทำการค้ากับใครก็ได้นะฮะเขาไม่ค่อยคุณจะสังเกตเขาไม่ค่อยมีแบบembargo ไม่ค่อยมีแบบความบัตรหรืออะไรด้วยนอกจากมันมีผลกระทบกับประเทศของเขาเองเช่นณวันนี้ก็มีน้ำตาลของประเทศไทยก็เข้าไม่ได้ก็มีอย่างอื่นเกษตรกรรมอื่นๆของประเทศไทยที่เขาห้ามเข้าอะไรนี้ด้วยเพื่อจะ protect ตัวเองนะฮะแต่ถ้าเขาเห็น opportunity แล้วก็เห็นโอกาสที่จะทำการค้ากับใครเขาก็หรือการส่งออกนะเขาก็รีบทำเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นฟิเดลคาสโตรหรือเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือจะเป็นวลาดิมีร์ปูตินหรือจะเป็นอายาโทลาอะไรเขาก็คิดเออก็ส่งไปเขาคิดการค้าเขาแยกกับการเมืองนะฮะเขาคิดอย่างนั้นเขาก็แต่จะบอกว่าเขาไม่ทำการเมืองนะฮะไม่ได้เขาก็เบื้องหลังเขาก็มีวิธีการแล้วตอนที่เขาพูดกับโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกเออโดนัลด์ทรัมป์อเมริกามีวิธีการของคุณเองนะ
1: ครับ
0: เหมือนประเทศจีนก็มีวิธีการของเรานะฮะคุณทำของคุณก็ได้เราทำตามสไตล์ของเราก็ได้นะอย่างอื่นที่เขาคุยกันในนั้นนะจริงๆแล้วนะครับว่าปูตินเขาอยากได้ท่อน้ำมันท่อแก๊สที่จากเขาอยากได้นะฮะ
1: ครับ
0: แก๊สไพป์ไลน์เดียวนั้นแต่มันไม่เกิดนะครับเชฟเพ็งไม่รับนะฮะแปลว่าอะไร
1: คร
0: ับ บางคนก็จะบอกว่าเห็นไหมเขาก็ไม่สปอร์ตรัสเซียเพราะว่ารัสเซียก็ต้องการขายน้ำมันนะเพราะรัสเซียตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากเลยนะ
1: ใช่
0: นะฮะแต่เขาบอกไม่เอามันแสดงสองอย่างอาจจะแสดงว่าเออเราไม่ซื้อไม่ช่วยคุณหรืออาจจะแสดงว่าไม่ต้องการคุณเพราะว่าเรามีของเราเองผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สองมากกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่สามก็ได้นะฮะคุณวิชัยผู้ฝากครับชีเพ่งนะฮะก็เพิ่งจะตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องว่าเรื่องน้ำมันเขาจะนำเข้าน้ำมันหรือแก๊สของอเมริกานะฮะอันนั้นอาจจะเป็นข้อตกลงกับอเมริกาเอ๊ะเราจะซื้อให้คุณเราจะขายให้คุณถูกๆแล้วก็จะทำโลจิสติกให้คุณถูกๆอย่างนั้นเป็นผลประโยชน์ของจีน แต่ยาไปซื้อจากประเทศอื่นอย่างรัสเซียนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะผู้ฟังครับอันนี้ต้องทำการค้ากับใครบ่อยครั้งมากเราบอกต้องเป็น exclusive นะอย่าไปทำการค้ากับศัตรูของเราก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะฮะมันเดี๋ยวมันจบนะฮะ
1: ที่ผมจะเรียนถามคุณปีเตอร์คือว่าที่เขาออกข่าวมีภาพอะไรต่อไปแล้วพวกนี้จริงๆแล้วในเรื่องของการลงมือทำอะมันอาจจะมีการบิดอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะมีการยกเลิกกันเกิดขึ้นระหว่างทางได้ไหมครับ
0: ก็สิ่งที่เรารู้นะฮะคุณวิชัยนะฮะผู้ฟังครับสไตล์ของซีกับประเทศจีนเขาพูดเบื้องหลังเขาพูดอะไรหลายอย่างทำอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ประกาศโลกนะไม่บอกคนอื่นถึงเราก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับปูตินไม่มีทางจะรู้เราจะรู้จากofficial สื่อเป็นแหล่งข่าว official จากจีนเขาก็จะ announce แค่นั้นเองนอกจากนั้นเราไม่รู้เขาคุยอะไร
1: น
0: ั่
1: นสิครับ
0: นะฮะผมก็มั่นใจมากๆนะฮะว่าปูตินไม่มาแบบนั้นแล้วก็เดินกลับแล้วก็บอกโอ้ไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้เรารู้นะฮะว่าสไตล์ของประเทศจีนนั้นกับสีด้วยนะฮะเขาก็จะ choreograph คือว่าเขาจะคิดล่วงหน้าเขาจะ
1: มีการประเมินแล้ว
0: การประเมินแล้วแล้วก็คิดแล้วแล้วก็คุยกันแล้วด้วยแล้วตอนที่มาก็มันแบบโอเคจบเดียวก็โอเคเดียวได้นะอะไรประมาณนั้นเพื่อจะนัดกันหน้าต่อหน้าการคุยกันโอเคเห็นด้วยมาโอเคเห็นด้วยก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเขาก็จะไม่ announce เขาจะไม่ report ถึงถ้าเราไม่ว่าเราดู Reuters เราดู AP เราดูอะไรต่างๆเราดูมีเดียของประเทศจีนมีเดียของอเมริกาวอชิงตันอะไรเขาก็บอกไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็ไม่รู้นะก็อาจจะ announcement ที่ใหญ่สุดว่าเขาจะไม่เปิดSiberia 2 gas pipeline นั้นอาจจะนะครับก็เรื่องการเมืองก็สองคนนี้หรือสองประเทศนี้เขาก็จะมี joint statement บ่อยสหรัฐทำแบบนี้ไม่เห็นด้วยสหรัฐไปทำอะไรกับเวเนซุเอลาเขาก็ joint statement สหรัฐทำอะไรกับประเทศอื่นในอเมริกาใต้ที่เขากำลังดูอยู่เขาก็ไม่เห็นด้วยสหรัฐทำอะไรกับเกาหลีเหนือทั้งสองประเทศเขาก็จะประกาศไม่เห็นด้วยสหรัฐพูดกับไต้หวันทั้งสองประเทศบอกไม่ควรทำนะเพราะก็จะแอนตี้สหรัฐเกือบทุกอย่างใช่ไหมก็สไตล์ของเขา
1: เขาใช้เวทีของ UN ใช่ไหมองค์การสหประชาชาติซึ่งใน5ประเทศมี10วีโต้กับการที่จะทำอะไรที่โดยรวมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ว่ากันไปแล้วแต่ว่าใคร
0: ก็นั่นละสินั่นละสิแต่ที่บอกนะฮะมันแค่มีรูปสองคนยืนกันยิ้มกันอันนั้นมันแสดงแล้วว่าเอ๊ะโดนัลด์ทรัมป์นะ you're not the only one in the world ใช่ไหมแต่มันเรื่องตลกนะฮะเพราะว่ามีงานอลังการโอ้งานแบบโอ้มันที่เขาทำกับโดนัลด์ทรัมป์นะเหมือนกันเลยเกือบเดทเลยนะฮะเหมือนกันเลย
1: คร
0: ับ คนก็ถามโดนัลด์ทรัมป์เอ๊ยดูสิครับว่ามันตบหน้าหรือเปล่านะฮะ เขาทำกับปูตินเหมือนทำกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าอ๋อของผมมันดีกว่าเยอะ
1: ไม่ยอมเลยอ่ะดูสิ
0: ไม่ยอมเลยครับผม ก็อย่างนี้พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็เจอกับสีเพ่งนะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะที่เขาอยากจะทำเขาอยากจะทำเดียลนะโดนัลด์ทรัมป์จะใช้คำนี้เดียลนะเขาอยากจะได้ข้อตกลงกับประเทศจีนเรื่องการค้าหลายอย่างนะก็อยากจะมีโบอิ้งจริงๆแล้วนะฮะชีเพ็งเขาก็บอกว่าโอเคก็จะพิจารณาซื้อโบอิ้งมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าก็จะซื้อเป็นขีดลำอะไรๆด้วยนะครับก็มีของไมโครชิปก็ไปพูดถึง AI ก็ไปพูดถึง EV ก็ไปพูดถึงนะผู้นำของพูดถึง Apple ก็ไปอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะก ็ไม่มี

0: เดียวนะฮะที่ที่กลับมาแล้วก็ประกาศว่าโอ้จับมือกันละไม่มีเดียวนะครับ
1: อันเนี้ยคว้าอะไรในโอกาสไม่รู้ไปถึงแต่ที่สุดแล้วมันจะได้อะไรกลับมาบ้าง
0: ไม่ผมคิดอย่างนี้มันแสดงชัดเลยว่าชีก็จะแสดงว่าขอบคุณที่พวกคุณมาหาเราให้ทุกคนในประเทศจีนดูว่าโอ้ดูใหญ่สุดของโลกนี้มาพบเรานะฮะแต่ผมไม่งอเขาแม้แต่นิดเดียวนะทรัมป์ไม่เก็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าเป็นทรัมป์เป็นชายโทษนะคนต่างชาตินะใช้คำแบบนี้เราพูดแบบนี้คนไทยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงหมานะถ้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นหมานะฮะคุณเคยเห็นไหมเมื่อไรหมามันมีความสุขหางจะกระดิกใช่ไหมแต่เมื่อไรหมามันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีหรือหมาก็รู้สึกกลัวนะหางจะอยู่ที่ไหนก็จะลง
1: อ๋อลง
0: นะลงแล้วก็ลงไปที่นะก็หางของโดนัลด์ทรัมป์มันลงแน่ๆนะฮะแน่ๆตอนที่เขากลับไปนะก็ถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะอวดวันทุกวันนี้ก็ยังอวดอยู่เขาจะอวดนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรจะอวดเนาะมีเรื่องหนึ่งนะฮะผู้ฟังครับที่ข่าวเขาพูดเรื่องอันนี้ก็ Thucydides นะฮะ trap นะฮะ Thucydides trap นั้นก็เป็นมันเกิดจากช่วงกรีซนะฮะแล้วก็ trap นั้นคือว่าตอนที่เช่นยกตัวอย่างตอนที่โรมมันคอนโทรลเกือบทั่วโลกนั้นนะฮะโรมก็คิดว่ามันใหญ่มากเลยนะฮะคิดว่าไม่มีใครที่หมายถึงประเทศโรมนั้นนะประเทศโรม
1: โรมใช่ไหม
0: ผู้นำของโรมคิดว่าไม่มีใครสู้เขาได้ใหญ่สุด too big to fail นะฮะแต่ว่าชีเพ็งนะฮะตอนพูดกับโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงอ้างถึง Thucydides trapนะฮะ Thucydides trap นั้นคือว่าปลาเล็กมากินปลาใหญ่ถ้าปลาใหญ่ไม่ระวังถ้าปลาใหญ่ประมาทก็จะเป็นอันตรายก็พูดเรื่องนั้น
1: ครับ
0: ผมคิดว่านะฮะโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียนคำนั้นเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: ไม่รู้และไม่เข้าใจด้วยเปล่าครับคุณปีเตอร
0: ์ไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้แน่นอนอยู่แล้วนะถ้าเขารู้คุณจะเห็นหน้าเปลี่ยนตอนที่คุณจะเห็นหน้าจะเปลี่ยนนะครับบนเครื่องบินตอนที่กลับมามีคนก็อ้างถึงแต่ก็ไม่ได้พูดถึงThucydidesแต่ก็พูดเรื่องว่าเอ๊ะซีเพ็งนะฮะพูดลักษณะว่าเอ๊ะอเมริกาต้องระวังนะเพราะว่าอเมริกาตอนนี้ยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แต่ว่าประเทศจีนกำลังจะเล่งมานะกำลังจะ take over ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็พูดสไตล์เขาบอกโอ้ไม่อย่างนั้นแต่ว่ามันแสดงความเชื่อมั่นของซีเพ็งด้วยว่าเอ๊ะเขามั่นใจระดับหนึ่งว่าเอ๊ะอเมริกาสหรัฐอาจจะต้องชิดสายไปหน่อยนะเพราะว่าหมาใหญ่กำลังมานะ กำลังจะมากัดนะ
1: นะมันเป็นอะไรที่ตอนนี้แย่งชิงกันอยู่พอสมควรนะครับคอมพิวเตอร์นะครับกับบทบาทการเป็นมหาอำนาจของโลกการเปลี่ยนขั้วของผู้นำโลกและอีกหลายๆอย่างคงจะต้องสู้กันไปอีกระยะหนึ่งเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้แต่ละค่ายแต่ละขั้วเนี่ยก็แข่งขันกันเดี๋ยวเราจะเปิดไว้ก่อนนะครับกับการแข่งขันทางเทคโนโลยีซึ่งบรรดาพวกเทคคอมพานีทั้งหลายเวลาที่เขาจะมีงานนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะฮะ Google I/O ก็โหโชว์นวัตกรรมมาน่าติดตามมากนะฮะคุณวิเตอร์เองสนใจเรื่องสิ่งต่างๆที่ Google เขาเอามา announce หรือเปล่าฮะคุณวิเตอร
0: ์คุยเรื่องอันนี้ก็ดีนะฮะผู้ฟังครับถ้าเราดูงานใหญ่ไม่ว่าเป็นของ Google งานใหญ่ของ Microsoft งานใหญ่ของ Apple นะฮะถ้าเราย้อนไปปีที่แล้วปีก่อนนั้นปีก็สิบปีที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะพูดเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่องฮาร์ดแวร์พูดเรื่องว่าจะมี device ใหม่จะมีอะไรๆด้วยนะฮะแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะไม่ว่าเป็น Apple ไม่ว่าเป็น Apple อาจจะไม่เท่ากับ Microsoft กับ Google ก็จะพูดเรื่อง AI แล้วก็จะพูดเรื่อง

0: ื้อของ AI ของเขาก็จะเป็นยี่ห้อกันได้นะฮะ
1: คร
0: ับตอนนี้ Google ก็พูดเรื่อง Gemini นะครับที่มันชัดเลยนะครับว่าเขา AI Gemini ของเขาเป้าหมายของเขาก็จะ take over จะนำพวก Copilot ก็นำ Copilot ก็ไม่ยากเพราะว่า Microsoft ก็ไม่ค่อยโฆษณาเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าคนก็จะพูดเรื่อง Claude นะฮะจะพูดเรื่อง Claude มาก
1: ๆ
0: ก็เห็นว่าGoogle I/O ปีนี้คลอดอยู่ในสายตาของเขานะฮะอยู่ในสายตาแล้วเขาก็อยากจะชนะมันตอนนี้ก็มีสี่ระบบใหม่นะ Gemini 3.5 Flash แล้วก็ Gemini Spark แล้ว Gemini Omni แล้วก็จะมี Daily Brief อะไรด้วยนะฮะ Gemini Flash ก็จะเป็น flagship ของเขาด้วยนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเยอะพอสมควรถ้าเราดูดัชนีเรื่องความเร็วของมันนะคุณจะเห็นว่ามันเร็วกว่าพวกคลอดก็เยอะพอสมควรมันทำได้มากกว่าคลอดพูดถึงกรอกของอีลอนมัสก์ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่ากรอกมันไม่ได้เรื่องถ้าเทียบกับเจอร์มานายนะวันนี้มันสู้ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เขาพูดเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่า agentic AI นะฮะAgentic AI นะฮะผู้ฟังครับ and Agentic AI ก็ถ้าเราพูดถึง Claude ก็จะเป็นประเภทหนึ่งของ Agentic แต่ถ้าเราพูดถึง Gemini ของ Google มันก็จะข้ามมันได้นะฮะสิ่งที่มันจะทำนะผู้ฟังครับถ้าคุณเหมือนผมนะฮะคุณอาจจะเมื่อก่อนคุณอาจจะ search ใช้ Google search เลยนะแต่คุณจะสังเกตก็ประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมา Google Search แล้วก็จะมาเป็นการวิเคราะห์ของ AI ก่อนสักนิดหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะใช้ AI ก็จาก Google Search แล้วก็จะใช้ AI ลักษณะแบบที่เราใช้ Google Search แต่เราจะใช้ภาษาคนละแบบก็จะใช้ภาษาชาวบ้านตอนที่คุยไม่ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาชาวบ้านของมันเหมือนคุยกับคน
1: ครับ
0: นะก็คนที่จะ adapt หรือ adopt จาก Google Search AI ก็จะยังใช้ภาษาธรรมชาติมากขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึง agentic AI นั้น agentic AI ก็จะพยายามอ่านระวังบรรทัดนะครับ AI ทั่วไปเราถามว่าเราอยากจะไปทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวเหลืออร่อยอร่อยนะฮะก็มันจะตอบมาอ๋อก็มีร้านนี้ร้านนั้นร้านนั้นประมาณนั้นถ้าเราพูดถึง AI ทั่วไปแต่ Agentic AI ก็จะคุณสนใจเรื่องก๋วยเตี๋ยวเหรอเอ้คุณสนใจเรื่องการกินนะแล้วก็จะโอเคอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวหลายประเภทนะฮะคุณจะสนใจประเภทไหนสนใจประเภทนี้ไหมแล้วก็มีร้านแบบนี้คุณเราสังเกตว่าตอนนี้คุณน่าจะหิวนะฮะเราก็จะแนะนำอื่นๆอาจารย์ท่านก็จะมีลักษณะแบบนั้นมันก็จะพยายามวิเคราะห์สิ่งที่คุณกำลังถามแล้วก็จะอ่านระวังบรรทัดแล้วก็จะตอบประมาณนั้นด้วยแล้วก็จะเสนอด้วยแล้วก็จะมีไอเดียก็จะเสนอว่าควรจะทำแบบนี้ไหมอยากจะทำแบบนั้นไหมใช่หรือไม่แล้วก็ตอบแบบนั้นด้วยนะครับ
1: นี่มันถึงขนาดที่บอกว่าถ้าคอมพิวเตอร์สนใจนะครับจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะมันก็จะแนะนำเมนูของร้านเด็ดว่ามีเมนูอันไหนบ้างคุณพีเตอร์เอาไหมฮะเส้นเล็กนะฮะน้ำตกนะฮะถ้าคุณพีเตอร์โอเคมันสั่งให้เลยได้ใช่ไหมครับมันโทรไปหาที่ร้านเลย
0: มันจะสั่งได้แต่โอเคในประเทศไทยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยู่ยุโรปอเมริกาประเทศจีนได้นะครับผมว่าเพิ่งจะดู YouTube ในประเทศจีนที่คนใช้แบบสั่งออนไลน์แบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะทำแบบนั้นได้แต่ที่บอกมันก็จะพยายามอ่านความหมายของคุณแล้วทำไมคุณถามมันไม่ใช่แบบคุณถามอันนี้แล้วก็ตอบเลยเขาก็จะพยายามดูว่าเอ้ยคุณถามเพราะอะไรแล้วเอ้ยคุณมีปัญหาเหรอฮะเอ้ยมีปัญหาอยากจะคุยเรื่องอันนี้จะเป็น agentic นะฮะที่จะคุยลักษณะแบบนั้นมากกว่านะฮะสิ่งที่เราเห็นเรื่อง agentic ของ Google หรือเราดูอื่นๆของ GoogleGemini Flash ก็ทำ Agentic ได้ไม่เร็วกว่าอื่นๆทั้งเยอะมากเลยนะครับผู้ฟังครับ Gemini Agentic นะฮะเร็วกว่า Claude ก็ประมาณ 5% อันนั้นมันเยอะนะเพราะการแข่งกันมันสูงมากๆนะฮะ

0: ้าเราพูดถึง financial agent ของมันก็มันชนะ Claude มันกันชนะ ChatGPT แน่นอนอยู่แล้วนะฮะพูดถึง reasoning แบบว่าการวิเคราะห์การตอบการต่ออะไรๆด้วยนะอาจจะช้ากว่า ChatGPT 5สักนิดหนึ่งแต่ว่ามันกำลังจะมานะครับ
1: ก็
0: ผู้ฟังครับเราพูดกันเราทำรายการ CEO Vision มานานนะเราก็พูดเสมอนะครับว่าเทคโนโลยีมาเราก็ต้องสนใจนะครับผู้ฟัง
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อย่างนั้น
1: เดี๋ยวต้องมาต่อในเบรกหน้าครับคอมพิวเตอร์และสังเกตนะครับวันนี้คอมพิวเตอร์ใส่แว่นเนี่ยในอนาคตอาจจะมีแว่นตัวใหม่ที่มาจาก Google ครับเพราะว่ามันจะเป็น Audio Class ได้นะครับแล้วก็เป็น Display Class ด้วยนะฮะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวมาฟังคอมพิวเตอร์วิเคราะห์กันต่อครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.comและ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: ครับก็มาสู่ Vision Plus กันต่อนะฮะพฤหัสบดี21พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมวิชาวรธานีวงศ์ฟังกันต่อจากมุมมองของคุณพีเตอร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เราก็ติดตามกันเป็นประจำแล้ววันนี้เทคโนโลยีหลายต่อหลายอย่างนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะใช้ชีวิตตามปกติหรือว่าใช้ในการทำงานการทำธุรกิจแล้วล่าสุด Google I/O เนี่ยพอคุณพีเตอร์เปิดมาปุ๊บโอ้โหแต่ละอย่างที่เราเห็นนะครับกับตาตัวเองหรือว่าผ่านการถ่ายทอดเนี่ยมันล้ำไปทุกวันเลยนะครับคุณพีเตอร์
0: ใช่
1: จริง
0: ก็ Google I/O นั้นนะฮะที่เขาพูดถึงผมรู้เขาอยากจะอวดว่าเขาทำอะไรนะฮะแต่เรารู้นะฮะว่าอย่างเขาก็มีหลายอย่างที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะประกาศด้วยนะ Google หรือบริษัท Alphabet มันใหญ่มากนะฮะผู้ฟังครับแล้วก็ใช้เงินเยอะมากแล้วก็เป็นบริษัทแบบในเทคโนโลยีแบบ คอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์อะไรด้วยนะอีลอนมัสก์ก็อยากจะทำของเขาเพราะอีลอนมัสก์เคยอยู่กับ ChatGPT หรือ OpenAI มาก่อนใช่ไหมเขาก็อยากจะโชว์แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่จริงไม่จังเรื่องนั้นเท่าไหร่ Microsoft ก็โชว์ว่าเอ้เขาแบบมีแต่มันเขาก็ไม่ได้อยากสู้เรื่องนี้ Google มันน่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะไม่มีใครจะสู้ได้นะอนาคต
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้เขาประกาศด้วยว่าก็จะมี Gemini App เมื่อก่อนก็ต้องเข้าในเบราว์เซอร์อย่างเดียวแต่ก็จะมี Gemini App แล้วก็เรานี้ก็จะออกเป็นไม่ว่าเป็น iPhone แล้วก็จะออกในก็น่าจะออก Android ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีแอปที่จะใช้มันได้ด้วยนะครับคุณวิชัยนะมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดนะฮะคนที่เป็นห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะครับจะบอกนะฮะว่า business model ของ Google
1: ครับ
0: เขาก็จะเอาข้อมูลส่วนตัวเขาจะเอาข้อมูลที่เราป้อนมาป้อนไปที่เรา search ก็ดีที่เราเขียนก็ดีหรืออะไรด้วยก็จะเอาข้อมูลนั้นเพื่อจะแปลงเป็น AI เป็น LLM ของเขาได้ด้วยถึงว่าสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณลงในอินเทอร์เน็ตณวันนี้นะฮะช่วงยุคนี้นะฮะมันไม่มีอะไรที่เป็น private แล้วนะฮะมันลงในนั้นแม้ว่าเราเขียนและพูดนะฮะคุณเคยสังเกตไหมผู้ฟังครับเรานั่งทานข้าวคุยกับเพื่อนเรานั่งในออฟฟิศคุยแล้วก็เข้าในเบราว์เซอร์แล้วเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราเพิ่งจะคุยทำไมมันขึ้นในเบราว์เซอร์ได้
1: mm-hmm.
0: เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า Google มันฟังเราตลอดนะ
1: คร
0: ับ ฝั่งคนก็บอกโอ้อย่าพูดแบบนั้นมันเวอร์ไปไม่นะครับผู้ฟังครับมันฟังเราตลอดทำไมเรารู
1: ้
0: ว่าคุณแค่บอกเฮ้ Google โอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเบราว์เซอร์มันขึ้นมามันแอปของมันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหม
11: ม
0: ีอ
11: ะไรผิดปกติคร
0: ับ
11: ม
0: ีอ
11: ะไรให้ผมช่วยหรือคุณ
1: อะไรครับ
0: แอนไม้แอนไ
1: ม้ไม่มีอะไรผิดปกติ
0: แอนไม้มันขึ้นขนาดนั้นผมก็แปลว่ามันฟังเราทุกอย่างที่เราทำนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะปิดมันได้ก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ที่บอกระวังหน่อยนะครับเพราะมันมี Google App ฟังเราตลอด
1: ผมรู้เลยว่าเมนูมื้อเที่ยงคุณปีเตอร์วันนี้จะเจอกับโฆษณาอะไรแอปอะไรจะออกมาก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ันนั้นน่ะสิอันนั้นน่ะสิใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสดนะครับ
1: แบบนั้น
0: ทองสมิทธ์นะครับก็อย่างนี้สิ่งถ้าเราพูดถึงฮาร์ดแวร์นะครับเขาก็ประกาศว่าก็จะมีแว่นของเขาด้วยนะครับก็แว่นของเขาก็ดูสวยดีนะเราอยากจะใช้มันก็แล้วแต่นะฮะแล้ว คนไทยก็ชอบเรื่องยี่ห้อเนาะนะครับมียี่ห้อหนึ่งจากเกาหลีที่เขาคู่กับยี่ห้อ Gentle Monster นะครับก็คนดาราเกาหลีก็ชอบใส่แว่น Gentle Monster อะไรด้วยก็เอาแว่น Gentle Monster หรือ Warby Parker มันแว่นสวยๆด้วยนะก็คุณจะเห็นว่าคุณก็ใช้มากขึ้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเรื่องแว่นนี้แต่ประเทศอื่นๆในยุโรปในยังยุโรปนะก็กำลังจะร่างกฎหมายเรื่องว่าเฮ้ยคุณจะใช้แว่น AI ที่มีกล้องแล้วที่จะนะฮะคุณแค่ดูคนแล้วก็จะวิเขาจะดูว่าคนนั้นมันใครเขาจะพยายามภาพของนายเอกคนนั้นชื่ออะไรอะไรด้วยนะฮะก็นะเขาในทางประเทศเขากำลังถึงมันอาจจะยากนิดหนึ่งที่จะ take off ทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็แว่นก็สวยขึ้นไม่ได้ดูแบบโรบอทเท่าไหร่นะ
1: ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเจอแว่นอัจฉริยะแบบนี้ผมว่าคนทั่วไปดูไม่ออกนะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับแว่นแฟชั่นอะแล้วก็กว่าจะรู้จริงๆก็เอาเราถูกภาพถูกอะไรต่อมาแล้วพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกครับถูกครับอย่างนั้นเลยก็ที่บอกมันยี่ห้อ Gentle Monster Warby Parker อะไรที่เป็นแฟชั่นเลยนะเขาก็นะSamsungเขาก็จับมือกับเขาก็จะทำด้วยนะฮะก็อย่างนี้นะฮะนอกจากนั้นก็ไม่ได้อะไรมากก็การ search ใน YouTube ก็จะเปลี่ยนด้วยเมื่อก่อน search ใน YouTube ก็ไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็จะใช้ Gemini ใน search ใน YouTube ด้วยก็จะมีการเสนออีกแบบนึงที่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะ AI กับ ฮาร์ดแวร์นิดนึง Android XR ก็อันนั้นก็จะออกสิ้นปีนี้ XR ที่จะคู่กับแว่นด้วยที่จะคู่กับGemini มากขึ้นด้วยนะครับ
1: มี Google Google Music ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอ้เนี่ยอย่างที่คุณพีเตอร์สรุปไปอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: นะโอเคคุยเรื่องฟุตบอลโลกไหม
1: ดีครับแล้วก็ทำความเข้าใจผมว่าครั้งนี้เนี่ยถ้ากรณีสมมุตินะฮะว่าสรุปออกมาว่าภาครัฐเนี่ยเต็มที่ละแต่ว่าราคาค่าลิขสิทธิ์มันแพงเกินไปสองเวลาในการที่เขาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเวลาที่พวกเราพักผ่อนนะครับหลับนอนใช่ไหมฮะสามเลยก็คือว่าเออแล้วมันส่งผลอะไรต่อเศรษฐกิจบ้างพันกว่าล้านต่อให้ร้อยกว่าล้านมันก็จะแพงเกินไปถ้าหากว่าไปจ่ายแล้วตอบอะไรไม่ได้คุณปีเตอร์คิดว่ายังไงครับ
0: ถ้าเราพูดถึงฟุตบอลโลกในประเทศไทยนี้เราเข้าใจนะคนไทยเขาชอบดูฟุตบอลนะครับชอบกีฬานั้นแล้วชอบผนันก็แล้วแต่นะมีก็สองเหตุผลหลักนะฮะที่ชอบดูนะครับผมไปศึกษาไปสืบเรื่องประเทศอื่นเขาทำยังไงนะครับประเทศอื่นน้อยมากๆที่รัฐบาลจะควักเงินเพื่อจะสนับสนุนให้ช่วยให้คนดูนะส่วนมากเขาก็จะทำแบบนี้ก็จะบอกว่าเอ๊สถานีหรือช่องหรือสื่อต่างๆคุณต้องรับผิดชอบเองขนาดที่อังกฤษนะเรารู้ฟุตบอลในอังกฤษนะมันใหญ่มากๆ
1: ใช่ครับ
0: ถึงคนก็อยากจะดูนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะเป็น pay per view ที่โอ้เมื่อไรเรามีฟุตบอลโลกนั้นแล้วก็โอ้มี FIFA Cup อะไรนี้ด้วยโอ้ก็ต้องเสียตังก็รัฐบาลอังกฤษเขาก็เห็นด้วยเห็นใจของคนทั่วไปอังกฤษก็บอกว่าอย่างนี้เขามีกฎหมายว่าช่องต้องให้คนดูฟุตบอลฟรีต้องให้ดูแต่รัฐบาลไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาลงเงินลงนะไม่เลยฮะก็บอกว่าอยู่ที่ไฟเอกชนที่ก็จะต้องรับผิดชอบแต่ว่าก็ต้องให้คนอังกฤษดูอย่างนั้นคนอังกฤษก็ต้องไปเจรจาหมายถึงว่าสถานีช่องต่างๆก็ต้องไปเจรจากับฟีฟ่าเอ้เราอยากจะบรอดแคสต
1: ์
0: ต้องยังไงนะฮะจะมีทั้งสองอย่างจะมีบรอดแคสต์ไรท์แปลว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถ่ายทอดแล้วก็จะมีเรื่องไลเซนส์ที่คนสามารถจะโฆษณามันได้ที่เขาสามารถจะขายเมอร์ชานดิสของมันได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ประเทศไทยและรัฐบาลไทยไม่ได้คิดว่าเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเมอร์ชานดิสก็จะสนับสนุนแต่ก็กำลังพิจารณาว่าเขาจะใช้เงินเท่าไหร่นะคุณวิชัย 4,000 ล้านหรือเท่าไหร
1: ่หมายถึงเมืองไทยใช่ไหมครับ
0: เออถ้าเขาจะซื้อลิขสิทธิ์
1: ตัวเลขลิขสิทธิ์ประมาณสัก 1,200 นะครับยังเจอภาษีก็ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยรวมแล้วที่เขาบอกว่าคือประมาณสัก 1,700 นะครับ
0: 1,700 ล้าน
1: นะครับ 1,700 ล้านนะครับ
0: บาท
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ไอ้นี้คุณวิชัยชอบดูบอลไหม
1: ชอบผมชอบแมนยู
0: นะครับชอบแมนยูใช่ไหมพูดไปเลยผมไม่ดูไม่ใช่ไม่ชอบแต่ผมไม่ดูนะครับถ้าจะถามผมคิดว่าเงินผมก็รักคุณวิชัยคุณรู้จักคุณวิชัยมานานรู้คุณวิชัยชอบดูบอลผมก็เห็นใจคุณวิชัยอยากจะดู
1: คร
0: ับ ผมก็จะคิดคุณวิชัยอยากจะดูก็วิชัยก็ลูดบาทสิ
1: โอ้ยคร
0: ับ นะครับพี่ตัวอยากดูมวยทำไมผมก็ดูมวยแบบมวยสากลที่มันแบบใหญ่สุดทำไมดูฟรีไม่ได
1: ้
0: ทำไมไม่รัฐบาลไม่ซื้อให้เราดูเออผมอยากจะดูฟอร์มูล่า1นะฮะอยากจะดูฟอร์มูล่า1ในช่อง3
1: คร
0: ับ นะฮะรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์อยากจะดูฟอร์มูล่า1ดูให้อยากดูอันนี้ผมถ้าอย่างนั้นฟุตบอลก็ได้ผมก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่ทางประเทศที่บอกส่วนมากไม่นะครับก็อังกฤษก็ทำให้มันกฎหมายว่าต้องถ่ายทอดแต่คุณต้องไปหาเองก็มีบ้างที่เขาสนับสนุนเช่นตอนนี้อเมริกาก็สนับสนุนเพราะว่าฟุตบอลโลกมันอยู่ในอเมริกาปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: แต่อย่าลืมนะฮะว่าผู้ฝั่งค้านปีนี้ถ้าสถานีต่างๆช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11อะไรก็แล้วแต่นะฮะ True Vision อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาอยากจะดูแล้วเขาคิดว่าต้องพึ่งเรื่องโฆษณามันจะยากมากปีนี
12: ้
0: พอเรารู้นะฮะเงินที่อยู่ในตลาดสำหรับโฆษณามันน้อยนะฮะปีนี้และปีนี้ที่จะมีการแข่งกันฟุตบอลโลกนี้ก็อยู่ที่อเมริกาเวลามันต่างกัน12ถึง15ชั่วโมงนะครับอย่างนั้นโฆษณาก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ
1: ทั้งนี้มี3ปาร์ตี้ใช่ไหมครับมีอเมริกามีแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ก็อยู่ในโซนนั้นแล้วก็เวลากับทางฝั่งเอเชียนี่คนละเรื่องเลยที่สำคัญก็คือฟีฟ่าเขาเพิ่มจำนวนทีมนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าจีนและอินเดียเนี่ยซึ่งมีประชากรรวมกันเยอะมากนะครับสองชาตินี้จะเข้าไปในรอบท้ายนะครับไม่เข้าครับโอ้
0: ไม่เข้า
1: น้ำตาตกในเลย
0: ไม่เข้า
1: ไม่เข้า
0: แต่บางอย่างนะฮะผู้ฟังครับผมรู้คนไทยชอบดูฟุตบอลแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าเออรัฐบาลต้องช่วยเออเราคนไทยก็ไม่รวยเขาไม่สามารถจะซื้อได้ต้องเสีย200บาท300บาทเพื่อจะดูแมตช์หนึ่งอะไรมันผมคิดว่ามันรัฐบาลมีอย่างอื่นที่เขาต้องใช้เงินก็เยอะแยะที่จะช่วยทุกคนช่วยคนยากจนช่วยเรื่องเศรษฐกิจช่วยเรื่องอันนี้แต่ว่ารัฐบาลของเราเราก็ชอบประชานิยมเราก็ถามทำไมโอ้ทำไมลงตู่เขาทำ
1: ยุคนู้น
0: ลงตู่นะครับรัฐบาล2ชุดที่แล้วก็ลงตู่ก็แบบสนับสนุนให้คนดูประมาณนั้นได้ด้วยไม่รู้ตอนนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยว่าเขาจะเอาเงินไหนเราไม่รู้เขาจะใช้เงินอะไรนะฮะเพื่อจะดู
1: เท่าที่ผมจำได้ก็คือมีสปอนเซอร์รายใหญ่นะฮะบริษัทผลิตรองเท้านะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้านะครับมาลงขันกันครับคอมพิวเตอร์แต่ว่าค่าลิขสิทธิ์ไม่แพงเท่าปีนี้ครับไม่แพงเท่าครั้งนี
0: ้ก็ไม่รู้นะผู้ฟังคิดว่าเขาควรจะทำหรือไม่ควรจะทำ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจนะฮะก็แต่ที่ผมสามารถจะพูดได้นะประเทศอื่นไม่ค่อยทำ
1: ครับ
0: นะฮะทำไมเราต้องทำก็แล้วลุงตู่เขาก็ได้คนเขาก็บีบเขาเยอะเขาก็อาจจะคิดเออเราก็ต้องแสดงว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ต้องแสดงว่าเราก็จะให้คนดูใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากไม่นะฮะส่วนมากทางประเทศไม่นะฮะแต่ประเทศไทยจะทำก็ไม่รู้คุยเรื่องอันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: ครับทุกเดือนนะฮะจะมีดัชนีที่จะออกนะฮะเขาจะเรียกว่า consumer confidence index นะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะ29ประเทศนั่นนะฮะเราก็กลุ่มหนึ่ง Ipsos แต่ Ipsos คือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ Institut Public de Sondage de Opinion Sector นะฮะเป็นฝรั่งเศสนะฮะก็แปลว่าเป็น Public Institute for Public Opinion Polling นะฮะเขาก็จะถามประมาณ 20,000 ถึง 25,000 คน29ประเทศว่าณวันนี้คุณมีความเชื่อมั่นในประเทศของคุณเท่าไหร่นะเขาจะมองเรื่องความเชื่อมั่นของรัฐความเชื่อมั่นเรื่องชีวิตความเชื่อมั่นเรื่องอนาคตชีวิตความเชื่อมั่นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็หลายอย่างนะฮะใช่ไหมเขาก็จะดูว่า value affordability reliability ต่างๆอย่างนั้นก็จะเรียกว่า brand currency
1: ครับ
0: ครับก็อย่างนี้เขาทำมาหลายปีนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะทำเซอร์เวย์อันนี้ก็อาจจะไม่เหมือน OECD หรืออาจจะไม่เหมือนของที่อื่นแต่ว่าคนก็เชื่อมันเพราะว่าเขาทำมาหลายปีแล้วก็ทำทุกเดือน
1: คร
0: ับ นะครับสรุปอย่างนี้ว่าคนไทยความเชื่อมั่นดรอปลง 10.9 จุดนะฮะตอนนี้มัน 45.5 มันตกจาก55กว่าภายในเดือนเดียว นะฮะต่ำที่สุดใน4

0: นามธรรมแล้วก็มันไม่เกิดนะครับเช่นนะครับว่าคนก็อ้างถึงคนละครึ่ง
1: เป็นไงครับ
0: รัฐบาลก็อ้างว่าจะอาจจะมีคนละครึ่งแต่เขาไม่ชัดเจนว่าใครจะมีสิทธิ์จะต้องลงยังไงหรืออะไรเขาจะทำอะไรนะฮะคนก็พูดเรื่องนี้นะครับ 71% นะบอกว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยมันแย
1: ่
0: 71% นะฮะผู้ฟังครับ 66% บอกว่าตอนนี้เราต้องใช้เงินน้อยลงนะฮะแล้วก็เกินครึ่งหนึ่งของนั้นก็บอกว่าเขาซื้อของถ้ามันลดราคาอย่างเดียวนอกจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะครับเกินครึ่งหนึ่งบอกว่าเขาจะไม่เขาจะกลัวใช้เงินเรื่องของที่ต้องใช้ในบ้านนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ต้องมีรถแปลว่าอะไรเขาบอกระบบการเดินทางสาธารณะของเราในประเทศไทยมันใช้ไม่ค่อยได้ถึงว่าต้องซื้อรถรถมันแพง public transport ก็ไม่ดีมันทำให้เขาไม่มั่นใจและนะครับครึ่งหนึ่งนะ 49% เขากลัวว่าจะตกงานตกงานเพราะอะไรตกงานไม่ว่าเรื่องเทคโนโลยีตกงานเรื่องว่าบริษัทมันรายได้ก็ไม่ค่อยดีอะไรด้วยนะครับแค่มีประมาณ 30% ที่บอกว่าสถานการณ์เรื่องรายได้ของเราเรื่องเงินของเราเรื่องการลงทุนของเรามันดีขึ้นแต่ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วมันตกประมาณ 50% นะครับผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ตกเยอะเลยนะฮะที่เขาตอบว่าสิ่งที่เขาเห็นว่ามันสำคัญที่สุดที่เราต้องแก้ปัญหาเลย
1: ครับ
0: นะอันดับหนึ่งสำหรับคนไทย 49% บอกว่า corruption
1: โอ้นี่เป็นประเด็น
0: หลักประเด็นสำคัญที่สุด
1: คร
0: ึ่งหนึ่งนะครับผู้ฟังครับ 49% บอกว่า corruption เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่รัฐไม่ค่อยทำอะไรและเรากำลังจะถอยหลังเรื่องนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อที่บอกเรื่องยากจนก็เหมือนกันเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่อง crime เรื่องสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคนต่างชาติที่เข้ามาคนที่เป็นนักเลงในประเทศไทยอะไรก็บอกมันมีมากขึ้นถึงเขาก็เริ่มจะกลัวด้วยนะครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยแล้วก็หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงไม่รู้มีปัญหาตาฝ้าตาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจอะไรเนี่ยชาวบ้านร้านถิ่นเขารู้ขึ้นหมดเลยนะครับพูดไม่สุภาพคือไม่ว่าจะเป็นบ่อนซ่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมชาวบ้านเขารู้แต่ว่าพอตำรวจไปหาจริงไม่เจอครับจีนเทาเขาเห็นกันเยอะแยะหมดฮะไม่เจอครับเขาไม่ทำอะไรอยู่ครับคุณมิเตอร์
0: เขาช็อกเลยเขาช็อกเลยถ้าพูดถึงคอร์รัปชันเขาก็ช็อกเลยนะครับนะฮะรัฐบาลก็แถลงข่าวว่าโอ้ยภาคเอกชนบอกว่ามี10หน่วยรัฐเขามีอันดับด้วยว่ามีคอร์รัปชันเยอะผมก็บอกช็อกเลยไม่เคยคิดว่าจะอย่างนั้นมันละครนะฮะละครนะฮะผู้ฟังครับเราทุกคนรู้ในประเทศไทยนี้ไม่ว่าเป็นชาวบ้านไม่ว่าเป็นคนขับรถไม่ว่าเป็นนักธุรกิจไม่ว่าก็รู้ว่ามีคอร์รัปชันมีทุจริตนะเกือบทุกขั้นตอนในระบบของรัฐนะครับใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เราหาไม่เจอ
1: โอ้
0: เราเมื่อไรเราเจอนะฮะคนก็อาจจะบอกโอเคอย่าทำแบบนี้ต่อไปนะอะไรประมาณหรือจะให้เขาไปนั่งคนละออฟฟิศอาจจะใหญ่ที่ของเขาอะไรด้วยไม่เข้าคุกอะไรแล้วมันนะครับแล้วก็ไม่ต้อง pay back ด้วยนะฮะสังเกตไหมว่าบางครั้งเขาก็จับแล้วก็บอกโอ้มี corruption 50ล้านอย่างนั้นเข้าคุกแต่ก็ไม่ต้อง pay back เงินนะฮะมันไม่ต้อง pay back ไม่รู้จะ pay back ใครนะผู้ฟังครับ corruption มีคนถามผมเมื่อวานคุยเรื่องนี้กับอีกคนหนึ่งแล้วก็ถามผมเมื่อวานเราแก้ได้ไห
1: ม
0: เรื่อง corruption ในประเทศไทยเราแก้ได้ไหม
1: ครับ
0: เราแก้ได้นะฮะผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ที่ผมพูดเสมอในรายการนะฮะว่าคนไทยหรือรัฐไทยก็เก่งเรื่องดัดเพลิน นะฮะเขาอยากมีไฟไหม้เขาดับเพลิงเก่ง

0: แต่ไม่ค่อยเก่งเรื่องป้องกันนะฮะและเขาอยากจะดัดเพลินหรือเปล่านะผมก็ผู้ฟังครับตอนนี้ทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นระบบเป็นซิสเต็มนะฮะซิสเต็มมีทั้งคนให้คนรับ
1: ใช
0: ่นะฮะคนที่เล่นนั้นก็ชอบนะฮะที่หัวกันนั้นมันคอร์
1: ร
0: ัปชันทั้งนั้นนะที่หัวกันห้ากลุ่มก่อสร้างก็หัวกันแล้วก็เป็นอันดับสูงๆแล้วก็ปีนี้คุณเอาโครงการนี้ปีนี้เอาโครงการแล้วก็ให้ราคามันแพงขึ้นรัฐบาลก็รู
1: ้
0: คนก็ขายก็รู้คนที่ให้ก็ผิดนะคนที่รับก็ผิดแต่ว่าออนนั้นออนมันออนนั้นออนนะครับผู้ฟังครับผมก็คิดเสียดายนะเพราะเราคนไทยนะในประเทศไทยนี้ก็เสียเยอะพอสมควรเยอะแต่ว่าไม่ชอบวิธีการที่ภาคเอกชนวันดีที่จะบอกมีคอร์รัปชันแล้วก็ขอให้รัฐบาลแก้แต่รัฐบาลพูดอะไรหลักฐานอยู่ที่ไหน
1: เสียงดังด้วย
0: แสดงมาเลยเอ้ยไม่เชื่อนะฮะเอ้ยชอบเลยคุณมีหลักฐานก็เสนอมาเลยบอกมาเลยอันนั้นมันการขู่นะครับผู้ฟังอันนั้นการขู่เลยวิธีการที่จะให้คนหุบปากก็มันขู่แบบนั้นนะฮะ
1: ก็ใช้คำนี้ได้ไหมครับ you know me a little go นะครับโอ้โหอะไรยังกันจะขนาดนั้น
0: you know me a little go ใครพูดเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ไปหากัน
0: ไม่รู้แต่เรารู้นะฮะว่าสิ่งแวดล้อมในวงก่อสร้างมีทุจริตมันวิธีการฟอกเงินที่มันง่ายสุดง่ายที่สุดนะฮะเอาก่อสร้างเรื่องการฟอกเงินแล้วก็ดูว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างก็
1: นะ
0: น่าจะคิดสักนิดหนึ่งนะ
1: ครับงั้นว่างๆเราไปค้นกันดูฮะเดี๋ยวเรามาฟังคุณวิเตอร์แนะนำในโอกาสต่อไปดีกว่าว่าจะต้องจัดการยังไงถึงจะได้ผลนะขอบคุณคุณวิเตอร์และคุณฟังนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคุณวิเตอร์พื้นฐานหน้าครับ
0: คุ
1: ณน
0: ี
1: ่คุณพิกลกับคุณสุริชัยไม่ว่านะฮะแต่ว่าจะได้อาจารย์พจน์มาคุยกันขอบคุณครับทุกท่านแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการ4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินแลกอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่ 2:00 น.ของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกลุ่มชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตนสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะบรรจุ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรังคูล
3: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569เช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวารเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะเราก็มาตามกันต่อเนาะกับบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของภาพใหญ่นะคะที่ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยนะดูมีสัญญาณที่ดีนะคะถ้าใครที่ไปติดตามตลาดในวันนี้นะคะเปิดมาจริงๆเมื่อช่วงเช้าเนี่ยถ้าดูในภูมิภาคเอเชียนะคะในหลายๆตลาดนั้นเนี่ยก็ขยับขึ้นได้ดีนะคะแม้ว่าหลายคนจะไปติดตามเมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะไปตามงบนะคะเทคยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia นะซึ่งจริงๆประกาศผลประกอบการออกมานั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ว่าราคาหุ้นนะคะก็อาจจะมีการดูเหมือนว่าจะขยับปรับตัวร่วงลงไปแต่ว่าเช้ามาวันนี้เนี่ยเห็นในหลายๆตลาดก็ขึ้นได้แรงนะคะโดยเฉพาะฝั่งญี่ปุ่นนิเคอิ225วันนี้เนี่ยดีดแรงเลยนะคะก็บวกอยู่ 3.46% นะเรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่ 2,071 จุดเลยนะคะสำหรับภาพของญี่ปุ่นอีกหนึ่งตลาดที่ร้อนแรงเหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเวลาลงแรงนะเวลาหมายถึงเวลาเขาขึ้นแรงแต่ว่าในช่วงที่เขาจะปรับฐานเนี่ยเขาก็ลงแรงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือดัชนีคอสปีที่เกาหลีใต้เช้ามาวันนี้ก็สดใสมากๆเช่นเดียวกันนะคะเรียลไทม์เนี่ยบวกไปถึง 7.45% คุณผู้ฟัง536จุดนะใครที่เกาะติดและสนใจเกาหลีใต้ในช่วงที่ย่อลงไปนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นรางวัลแด่ผู้กล้าไปนะคะบวกไปเลย 7% ค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆนะคะอย่างหางเสงที่ฮ่องกงก็ยังคงเคลื่อนไหวแคบๆนะเรียลไทม์อยู่ตอนนี้ลบอ่อนๆค่ะ 0.03% 7.62 จุดนะคะแล้วก็มีช่วงที่เขาบวกด้วยนะเขายังสลับบวกแล้วก็สลับลบอ่อนๆอยู่ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งตลาดคือเวียดนาม VN Index นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเวียดนามมีช่วงจังหวะที่เหมือนจะมีการปรับฐานเหมือนกันนะคะดัชนีมีการย่นย่อไปราวๆ2% นะแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมายืนนะปิดบวกอ่อนๆได้ค่ะเช้าโมนี้ตอนเปิดมาตอนแรกก็เหมือนทรงจะดีนะคะก็เหมือนพยายามจะยืนเขียวอ่อนๆแต่ว่าตอนนี้ก็พลิกกลับไปลบนะดัชนีก็ปริ่มๆ 1,900 จุดนะสำหรับ VN Indexนะคะตอนนี้ 1,904.67 จุดนะลบอยู่ 8.56 จุด 0.45% นะส่วน VN 30ตอนนี้ก็ลบอยู่ 1.07 จุดนะเคลื่อนไหวแคบๆดัชนีอยู่ที่ 2,028 จุดค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยเราที่ก็ดูเหมือนว่าทรงดีนะก็พยายามประคอง 1,500 จุดแล้วก็พยายามจะยืนขึ้นมาเหนืออย่างแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ก็มาที่ 1,537 จุดตอนแรกก็ไป 1,541 จุดด้วยเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
3: ค่ะก็ดูสดใสนะคุณเจริญวันนี้หลายๆตลาดในภูมิภาคในอย่างโอ้โหเกาหลีญี่ปุ่นนี่ก็บวกแรงมากนะคุณเจริญ แล้วก็บ้านเราอ่ะบ้านเราก็ถือว่าขยับมาได้ดีพยายามสร้างฐานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างคะสู้ไหมดูแล้วคุณเจริญคะน่าจะไปไฮเดิมทะลุขึ้นไปค่ะ
4: คือต้องบอกนี่ก่อนว่าที่ข้างนอกเขาบวกค่อนข้างจะแรงนะวันนี้เกาหลีที่บวกไปถึง 7% นะคร
3: ับ ใช
4: ่เห็นแล้วอิจฉา แต่ที่เขาบวกยังไงต้องบอกนะว่า หนึ่งเนี่ยเขามีพวกหุ้นกลุ่มเทคนะครับนะแล้วก็เลยว่าช่วงนี้กระแสที่เช่นเมื่อคืนเนี่ยทราบไปแล้วคือ NVIDIA นะครับ
3: เข
4: าออกมากำไรโตมหาศาลเลยนะครับน
3: ะ
4: ก็ทำให้เห็นว่าธุรกิจตัวกลุ่มเทคเนี่ยจะเป็นตัวไฮไลท์อยู่นะครับนะซึ่งวันนี้เองก็มีการกระทุ่งเงินอยู่ในกลุ่มพวกตลาดบอลเหล่านี้นะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลคือช่วงนี้พันธบัตรอเมริกาบอลยูนะครับเขามันดรอปลงมานะครับนะ
3: ค
4: ือเพราะอะไรคือถ้าบอลยูขึ้นเนี่ยหุ้นพวกนี้อาจจะโดนกดลงมาแต่เมื่อว่าพอบอลยูดรอปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตัวส่งเสริมให้หุ้นหุ่นพวกนี้ขยับขึ้นใหม่แล้วตลาดหุ้นก็ดูผ่อนคลายขึ้นนะครับนะบอลยูมีการดรอปลงนะครับนั้นพอบ้านเราปุ๊บเนี่ยผมว่าบ้านเราเป็นอันนี้ส่งนะเห็นกระแสมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาศัย follow ต่อจากเมื่อวานนะครับที่ขึ้นมาเพราะวันนี้ตัวที่นำตลาดอยู่จะเป็นตัวเดลต้านะครับเดลต้าตอนนี้บวกอยู่5บาทนะครับนะแล้วก็ปลุกให้กระแสเหมือนกับว่ามีการซื้อ follow ต่างกันตัวอื่นตามมาด้วยนะครับนะประชานี้เราก็เลยบวกแล้วก็ขยายตัวขึ้นไปต่อเหมือนกันทีแต่ว่าเราขึ้นไปถึงประมาณเท่า1541นะฮะหรือกับ42เนี่ยแล้วมันถอยลงมาเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีธุรกิจธุรกรรมที่เหมือนกับเขาข้างนอกนะครับเนี่ยเราเป็นแค่ตัวเกาะกระแสขึ้นไปนะครับเนี่ยง
3: ั้
4: นพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีคนที่หาจังหวะมองขายเพราะในแง่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีปัจจัยที่นำอะไรใหม่ๆนะครับเรามีการคาดหวังเรื่องการตัวสีจิตเห็นว่าก็คือไทยพัสอะไรเนี่ยนะครับนะเพื่อปลูกไปหุ้นกลุ่มพวกกระแสพวกกลุ่มคอมมูนคอมเมอร์สเนี่ยมีทีสักมาบ้างอะไรบ้างนะครับนะงั้นพวกนี้มันเป็นกระแสช่วงพักเทอมมันอยู่บ้านเราก็พยายามจะรีบาวด์ซึ่งเราเองก็ปรับฐานลงไปก่อนแล้วเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาลงแถวประมาณ1,115 ถึง 1,500 จุดราวนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มเด้งกลับขึ้นมาใหม่นะครับนะจะสังเกตเห็นไหมว่าตอนเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยเราเด้งได้ค่อนข้างจะดีนะครับน
3: ะ
4: แล้วก็ต่างชาติเองก็ช่วงสองวันหลังวันนี้ก็รู้สึกจะเป็นฝั่งขายนิดหน่อยนะครับเนี่ยงั้นเห็นเลยว่าเรายังมาได้อยู่นะครับแม้ว่าต่างชาติไม่ได้ซื้อนะเราก็ยังมาได้นะครับเนี่ยเพราะว่าหุ้นบ้านเราวันนี้มันเป็นภาพของการโรเตทนะครับคือสลับหน้ากันเล่นเนี่ยบางตัววันนี้บางตัวพักบางตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนะทำให้ทรงตลาดเนี่ยถือยังไปได้อยู่เพราะแล้วตลาดแบบนี้ผมเชื่อว่าเหมือนกับว่าบ้านเราเองเนี่ยเราอยากจะขึ้นนะแต่เรายังขายผู้นำขายคนซื้อนำนะครับน
3: ะ
4: ถ้าเรามีแรงซื้อนำซื้อส่งปุ๊บเนี่ยผมว่าหุ้นมันพร้อมต่อขึ้นมาทันทีนะครับนะงั้นจังหวะนี้พอเห็นเดลต้ามาได้ปุ๊บเนี่ยจริงแล้วมันเป็นอะไรที่มันดูแบบต้องบอกว่ามันไม่ค่อยถูกนักอ่ะที่เราทั้งตลาดพึ่งพาเดลต้าอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ชั่วโมงนี้ก็บอกว่ามีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรถูกไหมฮะนะครับนะเพราะเกาะกระแสมาก่อนแหละนะครับนะงั้นจังหวะนี้ก็จะถือว่ายังพอได้อยู่แล้วก็หุ้นหลายตัวที่ลงไปก่อนหน้าเช่นรอบโน้นนี้เห็นชัดเจนอย่างกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับน
3: ะ
4: ที่ช่วงวันที่ผ่านมาดูซึมๆพอดีปุ๊บเนี่ยกระแสเริ่มหาตัวเล่นนะครับนะก็เริ่มวนตัวในฝันนั้นกันใหม่นะครับงั้นกระแสก็เลยยังถือยังไปกันได้อยู่แล้ววันนี้เองหุ้นก็มาได้แล้วก็ผมเชื่อว่าลำทรงเนี่ยน่าจะยืนได้แล้วก็น่าจะบุกได้ต่ออยู่ช่วงนี้นะครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าใครที่แบบว่ากำไรกำไรรับมาก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องรีบล็อกได้ใช่ไหมคะคุณเจริญน่าจะปล่อยเดทโปรฟิตรันได้ไหมหรือจริงล็อกก็ไม่เสียหายนะเพื่อความปลอดภัย
4: ถามว่ากำไรล็อกได้ไหมเนี่ยแล้วก็จะปล่อยเดทโปรฟิตรันได้ไหมเนี่ยมันต้องดูที่ทุนนะฮ
3: ะ
4: ถ้าคุณถอยแบบนี้ห่างอยู่ห่างแบบนี้ระยะอย่างเงี้ยอันนี้คือเดทโปรฟิตรันได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าทุนคุณไม่อยู่ในระยะเช่นเพิ่งเข้ามาแล้วได้เพิ่งเข้ามาทุนไม่ขึ้นอีกเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้ามันขึ้นไปเวียงใหญ่เวียงขึ้นไปยังไงเนี่ยไม่คิดมากนั้นล็อกขายทำไมเลยนะครับนะเพราะตลาดหุ้นมันยังไม่แน่แน่นอนเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเราปัจจัยเราเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรพิเศษนะกระแสนอกมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตลาดกำลังโฟลว์ตามกันอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะพลิกมาเป็นเมื่อไหร่พลิกกลับลงมาเมื่อไหร่ถูกไหมครับแล้วเราก็เลยเซฟตัวก็ขึ้นแรงแล้วก็ล็อกขายไปบ้างสำหรับคนที่ทุนใกล้เคียงแถวนี้นะครับ
3: ค่ะอย่างบางตัวบางกลุ่มเนี่ยที่เขาอาจจะเป็นปลายๆหน่อยเราอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็น AI เป็นเทคจ๋าตรงๆเนี่ยนะคะแต่ก็จะมีกลุ่มชิ้นส่วนนะคุณเจริญซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นละหรือพวก Delta หรือ Hana หรือหลายตัว

0: ไขที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของไต้หวันด้วยเหมือนกันนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บก็ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นสหรัฐเองเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าไอ้เนี่ยฉันเป็นผู้สร้างเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะก็อาจจะมีปัญหาถ้าตัดการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้ทั้งชิปบางรุ่นที่จะผ่อนปรนไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ั้นอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งทรัมป์แล้วกันเนาะอยากจะนําเสนอนะครับครา
1: คว
0: น
1: ่ะ
0: ี้ในที่ประชุมเนี่ยถ้าใครได้ฟังเนี่ยผมว่าสีจิ้นผิงมีการพูดถึงทรัมป์เรื่องหนึ่งนะครับว่ามันเป็นนัยยะที่ดีมากๆเลยคือถ้าเราสังเกตบริบทของจีนที่ต้อนรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่มีการพูดถึงแบบปรัชญาจีนเลยนะคุณบิว
1: ค่ะ
0: ถ้าไปฟังนะเฮ้ยผมยังแบบแปลกใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยก็จะมาภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็พูดคุยกับทุกคนเรื่องของที่มาความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือแต่เพราะท่านผู้ฟังต้องทราบก่อนนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจริงจบที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
1: ค่ะ
0: นะก็เรียนนี้เพราะเขาจะรู้วัฒนธรรมฝั่งนั้นดีผมว่าในยะหนึ่งที่สีจิ้นผิงเนี่ยพยายามสื่อสารไปทางคนสหรัฐคือเนี่ยจีนเองเนี่ยคือถึงแม้จะภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ว่าเขาพยายามถอย19นะถอย19นะเพื่อที่จะให้โลกนี้ไปต่อได้
1: ค่ะ
0: นะเพื่อให้ทุกท่านคิดอย่างนี้นะว่าสิ่งที่จริงกำลังจะบอกคำว่าในอดีตเนี่ยมหาอำนาจสองคนเจอกันเมื่อไหร่มันมีสงครามเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าจีนกำลังจะบอกทางคำว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าเรายอ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: กัน
1: อืม
0: อันนี้ผมว่าเป็นการสื่อสารทางทูตอันหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับแล้วก็เนื่องจากมีเรื่องของควบคุมเส้นเลือดใหญ่ของตัวแร่เอิร์ธอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยก็ผมคิดว่าก็คงมีคุยประเด็นนี้ด้วยแหละนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันไปต่อได้เนาะสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตชิปได้มีแร่เอิร์ธใช้นะครับส่วนทางจีนเองก็ไม่ได้ขาดเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้ได้นะเพราะว่าชิปที่ผลิตมาก็สามารถบางรุ่นเนี่ยเขาเริ่มส่งออกไปที่จีนนะครับนี่คือภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแต่มันยังไม่ได้มีข้อตกลงแบบชัดเจนนะคุณบิวเนาะ
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: อ
1: ใช่
0: หลายๆประเทศเนี่ยเห็นภาพแบบนี้เหมือนจะไปได้ดี
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ว่ายังไม่เจอข้อตกลงอะไรที่มันโดนใจ
1: อื
0: ตลาด
1: ม
0: หุ้นก็เลยแอคชั่นเลยลงไปก่อนละนะ
1: ค
0: ฮะ
1: ่ะ
0: เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีความคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าเจอกันแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่พอไม่มีปุ๊บ
1: ค่ะ
0: หุ้นก็ลงเป็นเรื่องปกตินะคร
1: ค
0: ับเพ
1: ่
0: รา
1: ะ
0: ะฉะนั้นนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญนะฮะที่ทำให้ตลาดอาจจะตอบสนองนิดนึงนะว่าแบ
1: อ
0: บ
1: ืม
0: ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพยาวคิดว่าตอนเนี้ยเบาใจได้ระดับหนึ่งว่า
1: ค่ะ
0: สงครามโลกแบบตรงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง
1: ค
0: เว
1: ่
0: ละ าแบบ3 ปีนี้ผมมองจนหมดเวลาของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะนะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะก็คือเป็นสัญญาณที่ดีนะจริงๆแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆก็มาเจอกันก็ไม่ได้แย่ใช้คํานี้ได้เนาะหมอนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นนัยยะถูกใจนักลงทุนหรือมีอะไรที่แอคชั่นออกมาชัดเจนโดยเฉพาะหลายคนไปคาดหวังประเด็นเรื่องตะวันออกกลางกันก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนะว่าจีนจะมาเป็นตัวกลางมาช่วยเจรจามาช่วยพูดคุยกับอิหร่านไหมเพราะว่าจริงๆเขาก็มีบทบาทสําคัญกับอิหร่านที่ถ้าเอ่ยปากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในเชิงบวกได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทหลายคนจะคาดหวังประเด็นนี้เยอะด้วยเท่าที่ดูจากหลายฝ่ายวิเคราะห์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะ
0: ครับก็ผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้มีข้อตกลงอะไรแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงคุยกันข้างในแหละนะฮะ
1: ค
0: ทั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: งจีนทั้งอิสราเอลเองอิหร่านเองเนี่ยก็ผมว่าเขาคงกลับไปคุยกันแล้วแหละว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: จะยังไงต่อจะผ่อนปรนไหมหรือจะยังไงนะผมคิดว่า
1: ค่ะ
0: หลังจากนี้มากกว่าหลังจากนี้มากกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับก็คือมีเรื่องของการตั้งนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อลดความขัดแย้งทางการค้าไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะอันนี้ผมว่าอันนี้จริงๆเป็นข่าวดีนะก็คือเป็น
1: ค่ะ
0: G2G นะครับ
1: อื
0: ระห
1: ม
0: ว่าง US China Board of Trade นะครับ
1: ค่
0: ก็
1: ะ
0: คือจะตั้งว่าเอ๊ะเราจะขยายกลุ่มสินค้าที่อาจจะลดเรื่องของภาษีลง
1: ค
0: ได้
1: ่ะ
0: ทั้งคู่ผมว่าอันเนี้ยมันเลยคือบรรยากาศในประชุมเนี่ยมันไม่ได้แย่ทั้งหมดนะฮะ
1: ค
0: มัน
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ะดีครั้งดีหรือมันไม่ดีผมว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ดีนะครับอย่างน้อย
1: ค
0: เนี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยผ่อนปรนกันแล้วก็ประเทศอย่างเราที่ส่งออกทั้งจีนและอเมริกาเนี่ยก็จะได้แบบเนาะไม่ถูกซังชั่นหรือว่าไม่ถูกมีปัญหาเกิดขึ้นในระยะกลางช่วงนี้นะครับผมคิดว่า
1: ค่ะ
0: อันนี้จะช่วยได้เลยนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะไม
0: แ
1: ่
0: ล้
1: ง
0: ว
1: ั้น
0: ก
1: เร
0: ็
1: าก็คิดห
0: จ
1: นั
0: ี
1: ก
0: นเอ
1: เนาง ะอืม
0: ใช่ฮะแล้ว
1: ค
0: จ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: นเองก็ยอมจ่ายแร่แร่อย่างที่ผมบอกบางอย่างเนี่ยออกมาเพื
1: ค
0: ่อ
1: ่ะ
0: แก้ไขปัญหา ให้กับ

0: อเมริกาไปก่อนบ้างบางในบางไอเทมนะครับ
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: นบางประมาณสัก3-4 ตัวถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่อ่านมาเนี่ยอยู่3-4 ตัวก็ถือว่าเออเป็นการมันคือเนี่ยมันก็มีข่าวดีแต่ข่าวที่ดีดีมากๆเนี่ยคนคาดหวังไปเองอ่ะนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นละกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ทุกคนสบายใจได้ในเรื่องของสงครามเรื่องของการค้าที่มันจะทะเลาะกันมากๆเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะสงบลงไปได้เยอะแล้วพอสมควรนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: นะ
1: สงบศึกชั่วคราวและดูแล้วใช่ไหมคะลดราวาศอกก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ่
1: ไม่ไ
0: ค
1: ด้
0: รับ
1: เคี่ยวกล้ำเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่เหมือนโอ้ซัดมาซัดไปกันแบบว่าเราในฐานะที่ก็เหมือนอยู่ตรงกลางก็จะโซซัดโซเซไปด้วยเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่ก็สามารถ
0: ใช
1: ที
0: ่
1: ่จะ
0: ครับ
1: สบายใจได้ในระดับหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มีข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าลุ้นอีก
1: ค
0: อ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็คือเดี๋ยวจีนเนี่ยทางสีจิ้นผิงเนี่ยตอบรับคำเชิญแล้วนะฮะจะกลับไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะครับ
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: ช่วงปลายปีนะครับก่อนผมว่าไตรมาส3น่าจะได้เจอกันแล้วก็มีภาพประชุมของ G20 อะไรเงี้ยเอเปกอะไรด้วยงั้นผมคิดว่ามันมีเรื่องประชุมแบบนี้เนี่ยระหว่างทางผมคิดว่ามันไม่น่าเกิดอะไรขึ้นน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็น่าจะสงบไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลย3-4 เดือนตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอีกตลาดที่ลงเนี่ยมันมีอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับคุณดิวก็คือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันพุ่งค่อนข้างสูงใน
1: ใช
0: ช่วง
1: ่
0: ที่ผ่านมา
1: บอนด์ยิลด์ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับบอนด์ยิลด์ก็ค่อนข้างสูงก็แสดงว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะดูเรื่องของเงินเฟ้อดูเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยอาท
1: ค
0: ิ้ง
1: ่ะ
0: บอนด์นะครับไปเข้าสินทรัพย์อื่นแทนอะไรเงี้ยก็อั
1: ค
0: นน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะต้องพิจารณานะฮะเข้ามานิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ยิ่งพอบอนด์ยิลด์สูงขึ้นดอลลาร์แข็งนะทองยิ่งร่วงเลยตอนนี้
1: ใช
0: นะฮะ
1: ่
0: ถ้าเราไปดูเนี่ย
1: ค
0: ก็
1: ่ะบ
0: มี
1: ้า
0: ผ
1: น
0: ล
1: เร
0: การ ะท
1: นี
0: บ
1: ่เหม
0: แ
1: ื
0: ต่
1: อน
0: ผ
1: จะ
0: มค
1: หล
0: ิด
1: ุ
0: ว่
1: ด
0: าน
1: ะเหมือนจะหลุด70,000นะหลายๆคนก็รอกันอยู่นะหมอนัดปลิ่มมากละค่ะ
0: และอีกเรื่องหนึ่งพอสงครามมันจะหายไปสัก3 เดือน2-3 เดือนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าทองก็ยิ่งจะลงนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นคนที่ทำ DCA เนี่ยน่าจะแฮปปี้ละน
1: ค
0: ะค
1: ่
0: ระ ับนะผมว่าน่าจะมีจังหวะให้เราได้เข้าไปซื้อด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ถ้าจำคำผมได้เนาะคุณดิวเนาะว่าบางคนเนี่ยไปซื้อเงินเนี่ยแล้วโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเลยตอนนี้เงินร่วงหนักเหมือนกันนะคุณดิวครับ
1: เราก็จะหนักกว่า
0: ลง
1: ทองด้วยเนาะหมอนัทที่หมอนัทเค
0: หน
1: ย
0: ้า
1: บอก
0: จะ
1: ไว
0: หนั
1: ้
0: ก
1: อ่ะ
0: น่าจะหนักกว่าทองเยอะเพราะว่าเขาขายทำกำไรแบบอย่างหนักเลยไล่ขายทุกราคาเลยนะฮะนั้น
1: ค่ะ
0: ใครที่ลงไว้เนี่ยต้องกลับไปดูแล้วนะว่าเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าจำได้สัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงemerging market ที่เริ่มค่าเงินเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้มาสดๆร้อนๆเลยครับอินโดนีเซียครับค่าเงินร่วงไปแล้ว26%นะ
1: ค่ะโอ้
0: ร่วงหนักเลยไอตัวรูเปียเนี่ยร่วงแบบต่ำสุดในระดับแบบเอาเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งโลกเนี่ยอินโดนีเซียหนักสุดเลย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะฮะเพราะฉะนั้นเห็นภาพแล้วว่าที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าการที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องขึ้นเนี่ยมันทำให้ภาระหนี้มันสูงแล้วก็ยิ่ง emerging market ประเทศไหนที่ไม่แข็งแรงในเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเนี่ย
1: ค
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ว่าโดนก่อนนะฮะก็จะมีอินเดียเนี่ยอินโดนีเซียด้วยตามมาละเรียบร้อยนะครับก็ใครลงทุนในประเทศเหล่านี้ค่าเงินอ่อนต้องระมัดระวังเลยอันนี้ยิ่งโดน
1: ค
0: หนั
1: ่
0: ก
1: ะ
0: เลยนะครับ
1: ใคร DCA อยู่อย่างอินเดียอย่างอะไรงี้นี่ต้องชะลอไหมคะหมอนัทถ้าเป็นแบบนี้หรือบางคนเดี๋ยวนี้ก็ไปอินโดนีเซียนะเพราะก่อนหน้านี้เราเคยคุยถึงความน่าสนใจสักพักใหญ่ๆนานแล้วแหละหลายปีสําหรับหุ้นอินโดนีเซียเราก็เคยพูดถึงเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องหล
0: ค
1: ี
0: รัก บ
1: เลี่ยง
0: จริงจ
1: ต
0: ร
1: ้
0: ิ
1: อง งหลีกเลี่ยงก่อนไหมหมอนัทอะไรอินเดียอินเดียเนี่ยน่าจะชัดเจนเพราะว่าคนชื่นชอบแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาราคาเขาย่อลงมาด้วยใครที่รู้สึกว่าเป็นสายที่แบบสายสวนหน่อยเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศก็จะเข้าไปรับต่อเนื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะค
0: ผ
1: ่ะ
0: มคิดว่าไอ้เรื่องเงินอ่อนเนี่ยตอนช่วงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคือ
1: ค
0: มั
1: ่
0: น
1: ะ
0: เจอได้เหตุการณ์พวกนี้เพราะว่าแน่นอนอย่างมีเรื่องของดอกเบี้ยมีเรื่องของประเด็นต่างๆเนี้ยมันก็ทําให้ค่าเงินอ่อนได้คือ
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ้าใครถือระยะยาวได้นะก็ต้องอดทนนะช่วงนี้ติดลบเยอะในพอร์ตเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันจะกลับขึ้นมาอยู่ใกล้ๆที่เดิมนะมันเคยไปถึงคือถือว่าตัวเฉลี่ยเงินบาทเนี่ยเขาจะเห็น32-33-34อะไรเงี้ยใช่ไหมครับอยู่ราวๆนี้เนาะถ้ามัน
1: ค
0: ต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ำลงมามากๆเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นไปหรือถ้ามันขึ้นไปมากๆเนี่ยค่าเงินอ่อนขึ้นไปแข็งมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องลงมานะครับเป็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ลงทุนระยะยาวได้เนี่ยผมคิดว่าภาพของการลงทุนระยะยาวนะหรือที่เราเรียกว่า natural hedge เนี่ยก็คือปล่อยให้มัน hedge เป็นตัวของมันเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับ

0: ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้เนาะหมอนัทโอ
1: ใช่
0: เค
1: ครับแต่ถ้าระยะสั้นนี้ไม่แนะนำนะฮะระยะสั้นนี้บอกเลยว่าจะปวดหัวได้นะฮะแต่ถ้าใครแบบลง3ปี5ปีขึ้นไปยา
0: ค
1: ว
0: ่
1: ๆ
0: ะ
1: เนี่ย7ปีอะไรเงี้ยไม่น่ามีประเด็นนะครับเร
0: ค
1: ื่อง
0: ่
1: ข
0: ะ
1: องตอนแรกเปลี่ยนนะครั
0: ห
1: บ
0: รือลงสูตรดอลลาร์คอสไว้มองศักยภาพยาวๆอันนี้ได้แต่ถ้าไปหวัง
1: ไ
0: ช
1: ด
0: ่
1: ้
0: วง
1: เล
0: ส
1: ย
0: ั้น
1: ครับ
0: กำไรแล้วจะดีดหรืออะไรอาจจะไปต้องอาจเดี๋ยวจะไปเจอขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนซะเยอะก่อนประเด็นเรื่องค่าเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าสั้นๆก็ไ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ่
1: ่
0: แนะ
1: ค
0: น
1: รับ
0: ำค่
1: ถ
0: ะ
1: ูกต้องครับ
0: โอเคอันนี้เป็นภาพใหญ่นะที่เราติดตามกันแล้วจริงๆตอนนี้หลายคนก็ลุ้นมากเลยหมอนัทอย่างที่หมอนัทพูดถึงประเด็นเรื่องบอนด์ยีลด์อเมริกาเรื่องพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อแล้วหลายคนก็มาพูดถึงคะแนนนิยมของคุณทรัมป์ด้วยเนาะพอประเด็นอิหร่านไม่จบสักทีเนี่ยหลายคนก็ลุ้นมากเลยว่าจริงๆตอนนี้น่าจะใกล้ละใกล้ละใกล้จบแน่ๆแล้วอเมริกาอยากจบเต็มที่แล้วเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องปัญหาที่ตามมาต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะพอหุ้นลงก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีช่วงเหมือนกันเนาะเพราะว่ากลุ่มที่เป็น AI เขาขึ้นมาแรงๆใช่ไหมคะหมอนัทเขาก็จะมีช่วงของการพักฐานหรืออะไรแบบนี้เป็นระยะเหมือนกันซึ่งจริงวันนี้หมอนัทมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI มาฝากด้วยใช่ไหมคะที่น่าสนใจ
1: ถูก
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: ค่ะ
1: ผมมองว่าตอนนี้ที่หุ้นเทคโนโลยีมันลงมา5-6% 7%ตรงนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆก็ดูเป็นจังหวะไปทางนะคุณดิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คนพูดถึงเรื่องของฮิวแมนนอยด์พูดถึงเรื่องของ AI เนี่ยค่อนข้างเยอะมาก
0: ค
1: ๆน
0: ่ะ
1: ะครับก็มอร์แกนสแตนลีย์ออกบทวิเคราะห์มาว่าเป็นเทรนด์ล่าสุดที่น่าสนใจนะครับและเป็นธีมหลักของปีนี้ด้วยงั้นถ้าใครที่ลงทุนในยุค AI เนี่ยผมคิดว่าลงเถอะนะฮะไม่ต้องคิดมากอาจจะมีดอยบ้างเป็นบางช่วงเวลาแต่ระยะยาวแล้วสุดท้ายเนี่ยในกลุ่มนี้ยังไงก็ต้องมีผู้ชนะนะครับงั้นถ้าเราทำยังไงเราก็ลงเป็น ETF AI เลยก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในระยะยาวอยู่แล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เราเริ่มใช้ workflow บางอย่างเนี่ย AI มันทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นเปิดบริษัทเทคโนโลยีเขาด้วยเราผลิตซอฟต์แวร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าผมว่าอีกสักปีนึงเนี่ยปีนึงข้างหน้าเนี่ยเร็วกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะ2-3 ปีนะฮะปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นจาก AI เนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่ไหมยังมีถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยจะทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาโดยใช้ AI เนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับงั้นต้องมีเอนจิเนียร์ที่เก่งมากๆคอยใช้ AI อันนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคุณบิวฮะAI เนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกวันมันฉลาดขึ้นมันเก่งขึ้นล่าสุด Anthropic เนี่ยออกเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับชื่อ Mythos นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไออันนี้น่ากลัวมากคุณบิวฮะเขามีเอนจิเนียร์เนี่ยใช้ Mythos เนี่ยนะครับในการดูเรื่องของ Cyber Security นะครับปรากฏว่าไงนะคุณบิวฮะมันหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์เจอเยอะมากเร็วด้วยคุณบิวแล้วมันไปเจอระดับที่เอาเรียกว่าแฮกเกอร์เนี่ยยังอายแล้วกันคุณบิวฮะ คือต้องบอกว่าในวงการเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งก็เรียก Zero Day นะครับก็คือ Zero Day ก็คือเป็นบั๊กหรือเป็นช่องโหว่ที่อยู่ในตัวระบบปฏิบัติการพวก Windows พวกอะไรเงี้ยทั้งหลายนะครับโดยที่เจ้าของโปรดักต์เองก็ไม่รู้ว่ามีช่องโหว่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งปกติแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็จะไปหาพอหาเจอแล้วมันหายากขึ้นเรื่อยๆคุณบิวคือเหมือนซอฟต์แวร์มันพัฒนาแล้วมันก็ดีขึ้นมันปิดช่องโหว่ได้เยอะขึ้นเนี่ยรู้ออกมั้ยฮะปรากฏว่าพอ Anthropic เอาตัว Mythos เนี่ยนะ Across Mythos เนี่ยไปรันโหเจอแบบเจอ Zero Day ที่คือต้องบอกว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะหากันอย่างเงี้ยคุณบิวฮะผมไปเจอช่องโหว่เสร็จปุ๊บผมจะไม่บอกใครนะผมจะเก็บช่องโหว่นี้ไว้แล้วเอามาขายในตลาดมืดว่าถ้าใครอยากเจาะระบบมาจ่ายผมไอตัว Zero Day เนี่ยขายได้เป็นหลัก1ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญก็มีนะครับแล้วแต่ว่ามันไปเจาะได้ถึงขนาดไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือขายกันโอ้แพงมากๆนะในตลาดมืดนะครับคราวนี้แต่ไอเนี้ยมันไปเจอครับเจอแล้วเจอเยอะด้วยคุณผู้ชมคือแบบว่าคือแบบบางช่องโหว่เนี่ยคือแฮกเกอร์เองยังแบบเฮ้ยมันไปเจอมันได้ยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะอันนี้เป็นเปเปอร์ของทางAnthropicเขาออกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเลยว่าเขาแก้หมดแล้วพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะ เขาไปเจอเขาแก้หมดแล้ว
0: ครับ
1: มันไม่มีเกิดขึ้นแต่ว่าเอาให้เห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าปล่อยเวอร์ชันนี้ออกไปเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์คือคนที่ใช้เทคโนโลยีเก่งๆที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เก่งๆเนี่ยมันสามารถไปหาช่องโหว่ในระบบต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความ

0: มีอันตรายคือ
1: เงี้ย
0: เวอร์ชัน
1: อ
0: นี้เขาไม่เปิดให้ใครใช้เลย
1: ค
0: เพรา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ว่ามันมีรีพอร์ตในบริษัทไปว่ามันทําได้ถึงขนาดนั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเพรา
1: โอ
0: ะ
1: ้น่า
0: ผ
1: ก
0: ม
1: ล
0: ก
1: ั
0: ็
1: ว
0: จะโย
1: นะ
0: ง
1: เพราะฉะนั้น
0: ใช่
1: ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ต้องมีบทบาทสำคัญนะแต่พัฒนาทันอยู่ใช่ไหมหมอละพัฒนาทันกับ
0: อันเนี้ย
1: ความ
0: อ
1: น
0: ั
1: ่
0: น
1: า
0: เนี้
1: ก
0: ย
1: ลัวคือตรงนี้แหละ
0: ผมก็เลยบอกว่าในพอร์ตเราเนี่ยมันควรต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าไอตัว Anthropic เนี่ยน่าสนใจคุณ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณลงบริษัทเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเปิด IPO เปิดเขาจองซื้อกันด้วยนะคือผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยมัน AI มันทำได้เกือบทุกอย่างจริงแล้วมันปิดช่องโหว่ได้มันหาเรื่องของพวกนี้ได้ดีกว่ามนุษย์มากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยผมคิดว่าถ้าอยากใครจะซื้ออยากซื้อ AI ซื้ออะไรเงี้ยซื้อไปเลยนะคราวนี้ Cyber Security เนี่ยถามว่าควรซื้อไหมผมเชื่อว่าสิ่งที่ตามมาก็คือ Cyber Security เองก็ต้องใช้ระบบของพวกนี้ AI ในการตรวจจับด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่ามันทันกันนะ
1: ค
0: นะ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: พราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังไงก็น่าจะสำคัญแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยโดยเฉพาะที่โลกที่ใช้ AI กันทั่วโลกเนี่ยมันต้องใช้ Cyber Security เนี่ยเข้ามาควบคู่กันอยู่แล้วนะครับ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ถือว่าก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะฮะยังไงแล้วแต่มันช่วยแล้วก็เป็นอาวุธได้ด้วยเหมือนกันนะผมคิดว่าอันนี้เผลอๆนะคุณบิวนะเราไม่รู้ว่าEnthropic ออกเปเปอร์มาแบบนี้ก่อนอันนี้เขาใช้ไปหรือยังด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับทางการสหรัฐอเมริกาดูเหมือนทะเลาะกันนะแต่ว่าไม่รู้เขามีซื้อโปรดักต์ซื้ออะไรกันข้างในเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความกังวลเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะแล้วพอพูดถึงกลุ่มที่แบบลงทุนเกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเคยเห็นว่าเขาก็มีแยกออกมาเลยเนาะเป็นกลุ่มใช่ไหมคะหมอนัทหรือว่าบางทีมันก็อาจจะรวมอยู่ในกลุ่มที่เป็น AI ทั่วไปด้วยไหมถ้าอันนี้มิติของการลงทุนนะคะหมอนัทคะในการเลือก
0: โอเค
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับถ้าในมุมของมิติการลงทุนเนี่ยผมว่ามันยังแยกชัดเจนอยู่นะค
1: คร
0: ับ
1: ่ะ
0: ฝั่งที่เป็น Cyber Security เนี่ยก็ยังเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของการเป็นคอนซัลท์การตรวจทำเพนเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสในตัวระบบทั้งหลายเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับเหมือนเดิมนะครับยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่แต่กลุ่ม AI เนี่ยพอเห็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยว AI เนี่ยน่าจะต้องยื่นขาเข้าไปในกลุ่มของ Cyber Security ด้วย
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: พราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวในสักระยะหนึ่งเนี่ยพอร์ตของกองทุน ETF ต่างๆเนี่ยอาจจะรวม AI เข้ามาอยู่ใน Cyber Security ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยว
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มขออนุญาตอาจจะไปทำกันบ้านก่อนเนาะว่าสุดท้ายแล้ว Fund Manager เนี่ยหรือว่าผู้คนกำหนดเรื่องของ ETF อะไรทั้งหลายเนี่ยเ
1: ค
0: ขา
1: ่ะ
0: จะนับรวมพวกนี้อยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าถ้านับรวมด้วยผมว่าก็ซื้อเป็น Cyber Security ได้เลยเพราะว่าถ้าเขารวมด้วยนะฮะแต
1: ค
0: ่ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าเขาไม่รวมอาจจะต้องซื้อแยกนะคร
1: ซ
0: ับ
1: ื้
0: ซ
1: อ
0: ื้อ
1: แย
0: AI
1: ก
0: ตัวหนึ่งซื้อ Cyber Security ตัวหนึ่งก็ได้นะครับ
1: วันนั้นที่ผ่านมาราคาเขาแปรผันตามมากับกลุ่ม AI เลยไหม Cyber Security เพราะว่าจริงๆเราก็หมอนัดเคยคุยเรื่องกลุ่มเนี้ยมาเคยเล่าให้เราฟังเหมือนกันเนาะว่ามีความน่าสนใจตั้งแต่ยุคแรกๆของการพัฒนาเทคโนโลยีเลยอะสำหรับ Cyber Security เนี่ยค่ะหมอนัดคะเพราะฉะนั้นพอ AI เขาโตมากันขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำใดๆเนี่ยนะคะตัว Cyber Security อะแปรผันตามเลยไหมราคาณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อรา
0: จ
1: ค
0: ริ
1: าง เขาก็จะขึ้นมาแล้วเหมือนกันไหมคะหมอนัทค่ะ
0: จริงๆตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับคุณดิว
1: ค่ะ
0: ปีนี้บวกไปประมาณสัก9%ละ year to date นะครับ3 ปีที่ผ่านมาปีละ13%เพราะจริ
1: ค
0: งๆ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็โตตามกลุ่มเทคโนโลยีแหละนะครับ
1: แต่
0: ผม
1: ไม่
0: คิด
1: หว
0: ว
1: ื
0: ่
1: อ
0: า
1: หวา
0: อัน
1: เ
0: น
1: ท
0: ี้
1: ่
0: ย
1: าเนาะแต่ไม่หวือหวาเท่า
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมช่วงที่ผ่า
0: ใน ช่
1: มา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผมว่ามันมีช่วงจังหวะขึ้นจังหวะลงตามกลุ่มของไซเบอร์กลุ่มของเทคโนโลยีไปเลยนะครับ
1: ค
0: มั
1: ่ะ
0: นแต่ว่าผมคิดว่ายังไงอ่ะในระยะยาวนะถ้าเรามองเป็นภาพยาวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนี้ยังไงก็น่าจะโตได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่แพ้กลุ่มอื่นแน่นอนนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าเรามีกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเป็น AI เป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยก็พ่วงด้วยตัวนี้ไปด้วยเนาะน่าจะเขาเรียกว่าก็น่าจะมีไว้ในพอร์ตเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนะแต่ต้องอาจจะต้องแบ่งสัดส่วนดีๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้หลากหลายมากเลยเนี่ยบางคนเนี่ยอยากลงทุนนะแต่ว่าโอ้ยแบบหลายกลุ่มหลายเซกเตอร์มากเลยหมอนะหาเงินมาเติมไม่ทันค่ะ
0: ได้
1: ประ
0: ฮ
1: เด็
0: ะ
1: นคือตร
0: เอง าน
1: ั้นแหละ
0: ต้องเลือกสิ่งที่เราถนัดฮะผมจะ
1: ค
0: พู
1: ่ะ
0: พูดเสมอว่าเฮ้ยเราชอบเรื่องนี้เราติดตามเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่ดีครับนะครับ
1: ค่ะ เพราะว่าถ้าเราเลือกสิ่งที่เรารู้เราติดตามเนี่ยเราก็จะเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าอะไรเหล่านี้มันก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเร็วเนาะหมอนะเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาไปเร็วด้วยเราจะได้รู้เท่าทันนะข้อมูลต่างๆด้วยใช่ไหมคะในแต่ละวงการในแต่ละเซกเตอร์ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคทิ้งท้ายวันนี้หมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกเหนือจากประเด็นภาพรวมแล้วก็ประเด็นในเรื่องของAI Cyber Security ที่เอามาฝากกันค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: จริงๆช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนื่องจากดอกเบี้ยเนี่ยมันลงไม่ได้นะครับพอลงไม่ได้เสร็จปุ๊บบางที่ขึ้นบ้างบางที่อาจจะอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้พอดอกเบี้ยไม่ต่ำเนี่ยมันจะเกิด carry trade ขึ้นมาหมายความว่าอะไรคนเริ่มที่จะเอาเงินไปลงทุนเก็บประเทศไหนที่ดอกเบี้ยสูงๆหน่อยก็จะเอาไปฝากไปลงทุนตรงนั้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ fund flow อาจจะมั่วๆนิดนึงก็คือเดี๋ยวต้องไปดูว่าประเทศไหนที่มีโอกาสที่จะมีโดน carry trade ไปเยอะนะขนเงินไปเยอะจะเห็นว่าใช่ไหมว่าฝั่งที่เป็น emerging market นะครับคนก็ขนเงินออกเนาะค่าเงินอ่อนนะเขาก็ไปหาประเทศที่มันแบบดอกเบี้ยสูงๆหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้ท่านนักทุนระมัดระวังนิดนึงก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่มันจะเกิดการยกย้ายเงินลงทุนนะค่อนข้างปั่นป่วนในสถาโดยเฉพาะลงทุนรายใหญ่ๆนะสถาบันพวกนี้ทำในช่วงนี้ปั่นป่วนพอสมควรนะฮะก็ระมัดระวังไว้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพยาวผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาสู่ความปกติเองนะครับ
1: ค่ะโอเคเราก็มีความหวังกันนะแล้วก็จริงๆถ้าเราว่ากันไปเนี่ยแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายแต่ถ้ามาแยกกันเป็นรายกลุ่มรายประเทศรายเซกเตอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยพอร์ตหลายๆคนก็ยังสดใสนะหมอนัทเพราะหลายๆตลาดก็ยังขึ้นได้ดีหรือหุ้นไทยก็ดูดีกลับมาด้วยนะพยายามจะยืนแถว1,500จากถ้าเรานึกถึงตอนที่เขาโลไปเนี่ยปีที่แล้วมีสถานการณ์ภายในอะไรต่างๆมันก็ดูเหมือนว่าจริงๆณเวลาเนี้ยก็ไม่ได้แย่นะหมอนัทถ้าเราวางแผนดีๆปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นปีที่เลวร้ายมากก็ได้สำหรับนักลงทุนใช่ไหมหมอนัทเรามองแบบนั้นไหมคะมีความหวังแบบนั้นไหมเพราะจริงมันเป็นปีที่เจอสงครามเจอเรื่องเงินเฟ้อเจอเรื่องค่าครองชีพที่แพงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
0: คือจริงๆเนี่ยเวลาเราเจอปีที่มันผันผวนเยอะอย่างเงี้ยแปลกมากคุณดิวส่วนใหญ่นะตลาดมันจะบวกมันช่วงแบบทั้งปีอะสรุปแล้วเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจออย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้น่าจะคล้ายๆกันนะ
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะ
1: หวังว่านะเราหวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะบางทีก็ขอให้เป็นอย่างนั้นให้รางวัลแต่ผู้กล้าบ้างนะเพราะบางคนก็ไม่กล้าเลยนะหมอนะเพราะมีสถานการณ์แบบนี้ก็จะไม่เข้าลงทุนหรือจะแบบลดน้ําหนักก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะเท่าที่ได้ยินหรือบางคนก็มองเป็นโอกาสก็มีอันนี้แล้วแต่มุมมองใช่ไหมคะแล้วกลยุทธ์ของแต่ละคนค่ะ
0: ต้องครับ
1: ค่ะ
0: ใช่เลยครับก็ยังไงอยากให้ท่านผู้ฟังยังไง diversify ไว้เยอะๆนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงนะก็อย่ากลัวจนเกินไปเพราะว่ายิ่งปีที่ผันผวนแบบนี้ส่วนใหญ่นะมันมักจะแบบกลับมาดีได้ตอนช่วงปลายปีแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ตีอย่างที่บอกอย่าประมาทก็มีสินทรัพย์หลากหลายเผื่อไว้หน่อยนึงนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะหมอนัทคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่แล้วคุณผู้ฟังหมอนัทแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยตรงไหนหรือมีเรื่องของกองทุนมุมมองต่างๆก็สามารถฝากมาไว้ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันหมอนัทหาคำตอบมาให้นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะกลับมาเจอกันนะเดี๋ยวพาไปอัปเดตบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็พยายามที่จะประคับประคองตัวนะสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์เองนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 1,534.66 จุดค่ะบวกอยู่ 6.23 จุดนะ 0.41% ค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 19,745 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู Most Active10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะว่ามีสลับคำอันดับบ้างหรือไม่นะคะบางตัวก็อาจจะมีแรงขายออกมานะวันนี้กลุ่มแบงก์มีแรงขายออกมานะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็นเดลต้าค่ะ326บาทตอนนี้บวกอยู่3บาท 0.93% นะคะฮาน่า34บาท25สตางค์ลงไป25สตางค์ค่ะเริ่มมีแรงขายบ้างนะคะแอดวานซ์364บาทลงไป4บาทค่ะติดล้อ17บาท50สตางค์บวกมา1บาท40สตางค์ปตท. 37บาทค่ะราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง True วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะ14บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงปตท.สผ.ค่ะ152บาทลงไป1บาทนะคะ BBL ค่ะ170บาทลงไป50สตางค์ KBank 198บาทลงไป50สตางค์ค่ะแล้วก็ AOT นะคะ53บาทบวกมา50สตางค์ค่ะนี่คือ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตลาดอื่นๆกันหน่อยที่ร้อนแรงยังคงร้อนแรงไหมมีแรงขายออกมาสลับหรือเปล่านะคะก็ยังดูร้อนแรงนะอย่างนิกเกอิ225ญี่ปุ่นนะยังบวกต่อเนื่องนะคะเมื่อสักครู่ตอนเปิดรายการมาเรารายงานไปที่2000จุดใช่ไหมคะตอนนี้ไป2174จุดแล้วนะคะก็บวกไป 3.64% นะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่ายังร้อนแรงตอนนี้ก็บวกอยู่ 7.69% ค่ะ554จุดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามน่าจะมีแรงขายมากขึ้นนะคะดัชนีตอนนี้เวียนอินเด็กซ์ก็หลุดในส่วนของ 1,900 จุดไปอยู่ที่ 1,895 จุดนะลบอยู่ 17.88 จุดนะ 0.93% VN30 2,023 จุดลบอยู่ 6.18 จุดนะลบน้อยกว่าตัว VN Index นะเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวเขาจะสามารถที่จะพลิกกลับมาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเวียดนามระหว่างวันก็ลงพอสมควรแต่สุดท้ายปลายตลาดก็สามารถที่จะกลับมายืนนะเป็นบวกได้เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะหางเสงที่ฮ่องกงตอนนี้ก็คือเคลื่อนไหวแคบมากนะคะบวกลบไม่ถึง1จุดเลยนะคะตอนนี้หางเสงลบอยู่ 7.62 จุด 0.02% ขออภัยลบอยู่ 0.02% นะก็ 0.01 ยังสลับอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูฝ้าของจีนอีก1ตลาดเนาะว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับฝ้าของหางเสงหรือไม่นะคะไปทางฝ้าจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิทบวกอยู่นะคะขออภัยบวกอ่อนมากเลย 0.19 จุดนะประมาณอ่อนมากนะคะยังไม่ถึง1จุดนะคะแล้วก็ China A50 ก็บวกค่ะอยู่ที่ 0.43% นะอันนี้เป็น ฝากของทางฝากของจีนนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่เดี๋ยวต้องพาไปดูกันหน่อยก็คือราคาทองคำนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อ่อนแรงนะวันนี้ที่ตลาดโลกเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาดีดนะคะวันนี้ทองคำแท่งตอนนี้ปรับราคาไปครั้งที่7แล้วนะคะขายออกอยู่ที่ 70,050 บาทปริ่มมากนะคะรับซื้อ 69,850 ค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะขายออกอยู่ที่ 78,50 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของราคาทองคำนั่นเองนะคะยังมีข่าวสารอื่นๆนะที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูภาพในเรื่องของทางฝ้าของภาพใหญ่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะในเรื่องของอิหร่านกับอเมริกานะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันด้วยเพราะว่าจริงๆราคาน้ำมันเนี่ยช่วงเช้ามาวันนี้เนี่ยดีดกลับมานะคะก็ตลาดน่าจะจับตาประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์โมสนะแล้วก็เรื่องสต็อกน้ำมันของสหรัฐที่ลดฮวบลงไปนะคะก็วันนี้ดีดตัวขึ้นมาสำหรับราคาน้ำมันหลังจากร่วงติดต่อกัน2วันนะคะโดยตลาดก็ยังกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการยุติสงครามอิหร่านแล้วก็การลดลงของสต็อกน้ำมันสหรัฐนะคะที่ไปเพิ่มความวิตกกังวลต่อคลังสำรองน้ำมันทั่วโลกด้วยนะคะก็เบลนด์เพิ่มขึ้นมา37 เซนต์ 0.35% ตอนนี้อยู่ที่ระดับ105.85 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่น้ำมันดิบนะ WTI ของสหรัฐเพิ่มขึ้นมา15 เซนต์ตอนนี้แตะอยู่ที่99.15 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ำมันทั้ง2ชนิดเนี่ยร่วงลงมากกว่า 5.6% นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยระบุว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ก็มีการเตือนออกมาว่าอาจจะมีการโจมตีเพิ่มนะคะหากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพค่ะอิหร่านก็ตอบโต้ออกมาอีกนะเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเตือนว่าความเป็นไปได้ของการโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยพร้อมประกาศเพิ่มมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสค่ะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกโดยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดสงครามนะคุณผู้ฟังช่องแคบแห่งนี้เนี่ยรองรับการขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติหรือ LNG อย่างที่เราทราบเนี่ยนะคะว่าเรา 20% ของการใช้พลังงานทั่วโลกของทั้งโลกเนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกปิดเกือบทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้อิหร่านเขาก็มีการตั้งเนาะเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมกำหนดเขตควบคุมทางช่องแคบฮอร์โมสเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามนะซึ่งอิหร่านก็มีการปิดช่องแคบเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐเนี่ยนะคะมาตั้งแต่28 กุมภาพันธ์แล้วนะคะวันนี้ก็มาจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปลายค่อนปลายแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานแล้วนะคะถ้าเทียบกับปริมาณพลังงานที่ผ่านเป็นส่วนใหญ่สูงจุดตรงนี้เนี่ยนะคะ 20% ของโลกเนี่ยก็กระทบกันค่อนข้างมากทีเดียวนะซึ่งประเด็นนี้ตลาดน่าจะยังจับตาเป็นประเด็นสำคัญอยู่นะคะอันนี้ก็อัปเดตกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็คุณเคยสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนนะคะแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านเนี่ยเขาผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่ค่ะพบกับรายการ CEO Cozy นะคะรายการที่จะพาคุณไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO ค่ะแล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังนะคะจะพาไปนั่งคุยกันแบบชิลๆสไตล์ Cozy ที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมนะคะแต่คุณจะเห็นได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนจริงๆนะคะของพวกเขาด้วยนะคะซึ่งรายการนี้ก็จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบมาผสานกันทุกครั้งที่ทำงานการทำงานคือการพักผ่อนนั้นเนี่ยนะคะมาเติมพลังใจแล้วก็พลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากความเรียบง่ายแล้วก็ความจริงใจเสมอนะคะก็ฝากกันคุณผู้ฟังฝากติดตามนะคะกดติดตามกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยที่ช่อง YouTube นะคะที่ Thinking Radio นะกับรายการ CEO Cozy นะคะก็ชวนคุณผู้ฟังกันนะจะได้ไอเดียนะได้มุมมองดีๆของเหล่าบรรดาผู้บริหารบรรดา CEO นะคะที่เขาประสบความสำเร็จแต่มาดูในมุมมองสบายๆชิลๆของเขานั้นเนี่ยเขามีกิจวัตรทำอะไรและจริงๆบางทีเนี่ยการจุดประกายในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะเกิดมาเรื่องของความชอบหรือว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของงานอดิเรกที่เขาทำในช่วงวันหยุดพักผ่อนได้เหมือนกันนะอันนี้น่าส นใจนะฝากติดตามกันแล้วก็เป็นรายการสบายๆที่ได้แง่คิดด้วยนะคะก็ตามได้ทางช่อง Thinking Radio นะกดติดตามเอาไว้นะคะสำหรับรายการ CEO Cozy แล้วจริงๆเนี่ยช่อง Thinking Radio ก็จะมีหลากหลายเลยนะคะสำหรับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจก็สามารถที่จะติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอ่ะปิดท้ายอีกประเด็นนึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เราคงต้องตามกันเพราะว่าคือหลายคนนะตามประเด็นในเรื่องของบริษัทนะที่ทำชิปนะโดยเฉพาะทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยซัมซุงเองนะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าใครตามข่าวนะคะผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นในเรื่องของภายในนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกลงเรื่องค่าจ้างงานกับสหภาพแรงงานนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงด้านค่าจ้างกับสหภาพแรงงานอย่างหวุดหวิดนะก่อนเส้นตายที่จะนัดกันหยุดงานในวันนี้คือ21พฤษภาคมซึ่งก็ช่วยคลายความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะลุกลามต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะที่ทำให้หุ้นเกาหลีใต้เนี่ยมีการปรับฐานค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้และจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะที่ทำให้หุ้นเกาหลีใต้นั้นเนี่ยพอเขาบรรลุข้อตกลงกันได้วันนี้ก็รีบาวกลับมานะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็พึ่งพาการส่งออกหลักๆนะแล้วก็ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบทบาทสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงเนาะต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนะคะซึ่งข้อพิพาทระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยถ้าใครที่ตามข่าวก็จะรู้นะคะว่าระหว่างตัวบริษัทเองแล้วก็ตัวสหภาพแรงงานเนี่ยยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วนะคะโดยมีประเด็นหลักอยู่ที่ระบบโบนัสตามผลงานซึ่งผูกกับผลประกอบการธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ท่ามกลางภาวะตลาดชิปความหน่วยความจำของโลกที่กำลังเติบโตเนี่ยนะคะภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยซัมซุงนะคะก็ต้องจัดสรรโบนัสต่างๆให้กับพนักงานในธุรกิจชิปนะในอัตรา 10.5% ของกำไรด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เขาเจรจาตกลงกันได้ก็เรียกว่าทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่นแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัว บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทางนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเสทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อได้จริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคลัสโตวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมการสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคลัสโตเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ก้าวสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio
14: Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสบดี21พฤษภาคมนะคะกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่16ค่ะวันนี้ฝนจะตกหนักเขาใช้คำว่าถล่มนะคะสื่อบอกว่าจะถล่มหลายจังหวัดเลยนะคะประมาณ40จังหวัดทั่วไทยอีสานหนักหน่อยนะคะกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะประมาณ70% ของพื้นที่ก็เตรียมระมัดระวังนะคะสำหรับในช่วงที่หลายคนบอกว่าโอ้ยิ่งขายของยากมากเนี่ยต้องใช้คำว่ามากจริงๆนะเพราะว่ามันคือสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็มาเจอในส่วนของฝนฟ้าด้วยก็ทำให้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนี่แหละค่ะที่หลายคนรอคอยนับถอยหลังสำหรับการลงทะเบียนในวันที่15นี้กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐช่วย60ประชาชนจ่าย40นะคะ4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่เป็นมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลนะคะที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภาระของประชาชนนะคะซึ่งอย่างที่ทราบนะคะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครม.มีมติเห็นชอบโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมจะเปิดให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนกันวันที่15ถึง29รวมทั้งหมด5วันนะคะเป็นการช่วยเหลือผ่าน2มาตรการหลัก4เดือนนี้ทั้งเรื่องของการเติมวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกับคนละครึ่งพัสวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็60 40นะจริงๆไม่ใช่คนละครึ่งเนาะก็60 40แล้วกันนะคะกลุ่มแรกผู้ถือบัตรคนจน 13.18 ล้านเขาบอกอย่าเรียกบัตรคนจนสิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกให้มันยาวหน่อย13.18 ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลจะใช้วงเงินงบประมาณรวมแล้ว 56,000 ล้านนะคะอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่ใช่เติม 1,000 นะเขาเติม700นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยได้เดือนละ300อยู่แล้วเขาจะเติมให้คุณ700นะไม่ใช่เติม 1,000 นะคะรวมแล้วเป็น 1,000 ต่อเดือน4เดือนนี่อันนี้ชัดเจนแล้วนะไม่ใช่เติม 1,000 เป็นเดือนละ 1,300 ไม่ใช่นะคะเติมให้700เป็น 1,000 อันนี้ไม่ต้องเติมเงินแต่อย่างใดนะคะรัฐบาลเติมให้ไม่ใช่คนละครึ่งนะกลุ่มนี้เนี่ย 1,000 นี่คือใช้ไปเลยนะเดือนละ 1,000 บาทเขาเติมให้700คนที่ถือบัตรเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเดี๋ยวเงินจะเข้าอัตโนมัติวันที่1นี้1มิถุนายน1กรกฎาคม1สิงหาคมและ1กันยายนเนี่ยคร่าวๆประมาณนี้4ครั้งนะคะก็เข้าไปเลยส่วนคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างอยากเป็นคนจนรายใหม่อะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังจัดทำรายละเอียดอยู่อย่าเพิ่งนะคะไม่ต้องรีบร้อนจะเป็นคนจนรายใหม่เนาะเดี๋ยวรัฐบาลจะแจงชี้แจงขั้นตอนให้ทราบชัดเจนอีกรอบหนึ่งว่าจะวันไหนอย่างไรนะคะอันนี้สำหรับในเรื่องของการเคลียร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครอยากจะเป็นผู้ถือบัตรนะคะรายใหม่เขาจะให้ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขณะนี้เนี่ย กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่ให้ครอบคลุมคนจนจริงๆนะที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะคะต้องจนจริงๆเนาะไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินเดือนมากมายนะคะปีหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน 100,000 ประมาณนี้ก็จะเป็นผู้ถือบัตรนั้นอันนี้กลุ่มแรกนะคะได้ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวรัฐจะเติมเงินให้700บาท13ล้านกว่าคนส่วนกลุ่มที่2นี่กลุ่มใหญ่เลยนะคะ30ล้านกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเติมเงิน 1,000 เหมือนกัน4เดือนรัฐบาลช่วย6

สิบนะคะประชาชนจ่ายเอง40ไปซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดรัฐสนับสนุนไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันสูงสุด1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเติมให้4 เดือนนะคะสมมติวันที่หนึ่งมิถุนายนเขาโอนเงินให้คุณ1,000 บาทใช่ไหมคะเข้าแอปเป๋าตังค์เรียบร้อยก็ใช้ได้200ต่อคนต่อวันคุณก็เติมเข้าไปนะ200ก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็รับจ่าย60เราจ่าย40อันนี้ก็4 เดือนนะคะนี่ต้องลงทะเบียนนะกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้30 ล้านเนี่ยนะคะต้องลงทะเบียนในวันที่15 ถึง 29นะคะกลุ่มที่3มาตรการช่วยต่อลมหายใจให้ร้านค้ารายเล็กๆเขาใช้คำว่ารายเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ท่ามกลางภาวะต้นทุนสูงแล้วก็กำลังซื้อชะลอตัวนะคะร้านค้าเดิมที่เคยลงทะเบียนเคยร่วมโครงการของรัฐเอาไว้แล้วก็เข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยเอาไม่ใช่แอปเป๋าตังค์สิแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่นะคะตั้งแต่25นี้เหมือนกัน25 พฤษภาคมถึง30 กันยายนส่วนร้านค้าใหม่เขาก็เปิดรับนะคะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนร้านค้าใหม่ที่เคยบอกว่าอุ้ยถ้าไม่ลงนี่นั่งเหงาเลยนะก็ลงได้ค่ะ25พฤษภาคมนี้ถึง31กรกฎาคมนะคะนี่คือกลุ่มเป้าหมายร้านค้ารายเล็กรายย่อยต่อลมหายใจธุรกิจนะคะก็รัฐบาลจะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นนะคะหลายคนถามเนาะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์วันอังคารดิฉันก็พูดเรื่องไอ้โครงการนี่แหละไทยช่วยไทยพลัสนี่นะคะถามเรื่องภาษีน่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเองนะคะไม่ได้ยุไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าบางท่านบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษีนะเดี๋ยวไปลงทะเบียนเผื่อขายดิบขายดีโดนภาษียอดหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิจารณาเองตามอัธยาศัยเลยว่าจะลงหรือไม่ลงสำหรับร้านค้าใหม่นะคะการลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยต้องไปลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะคะร้านค้าใหม่ส่วนร้านเดิมที่เคยร่วมแล้วก็กดเขาเรียกกดจำยอมเหรอกดยืนยันสิทธิ์ดีกว่าเนาะกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินนะคะนี้แอปถุงเงินค่ะ25นี้ก็เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์อีกรอบนึงส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยเตรียมเอกสารเตรียมรูปถ่ายเตรียมอะไรก็ตามนะคะที่พอจะเตรียมได้ครบนะจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบเนาะร้านค้าบางทีอยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆจากธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือไทม์ไลน์สำคัญสำหรับในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ4 เดือนที่รัฐบาลจะช่วยนะคะก็น่าจะคึกคักพอสมควรนะสำหรับคนที่สนใจนะที่จะลงทะเบียนนะคะก็น่าจะคิดว่านะคะนี่คาดว่านะคะน่าจะมีความคึกคักเนาะสำหรับคนที่แบบค้าขายก็น่าเห็นใจเนาะยิ่งมาเจอนี่แหละค่ะสำหรับในส่วนของฝนพายุอะไรนะคะก็ทำให้บางท่านก็รู้สึกว่าโอ้ยจะเอายังไงเอาแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ลงเถอะนะคะอยากให้ลงนะสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยร่วมนะคะอยากให้ลงตรงนี้เพราะว่าก็น่าจะทำให้ตัวท่านเนี่ยนะคะได้รู้สึกว่าขายเหมือนกับร้านอื่นๆเขาบ้างนะเผื่อว่าเขาขายกันคึกคักคึกครื้นเนี่ยนั่งมองตาปิดๆเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็เตรียมตัวลงทะเบียนร้านค้าใหม่นะคะหรือจะเป็นร้านพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะแต่ว่านี้ยังไม่ลงวันที่25นี้นะร้านค้าที่จะผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยให้ลงวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่6 โมงเช้าถึง5 ทุ่ม 23 นาฬิกาค่ะก็จะย้ำเตือนให้ทุกวันเนาะสำหรับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะมันจะวิกฤตมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าบางคนนั้นเนี่ยก็อาจจะท้อบ้างเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบางท่านรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอยากรวยเนี่ยเราขายของอะไรดี
เทรนตอนนี้เนี่ยมันยังทันอยู่ไหม

0: มองซ้ายมองขวาเฮ้ยมีแต่คนขายอ่ะคนซื้ออยู่ไหนมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะบางท่านนั้นเนี่ยไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีทุนไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีแม้แต่หน้าร้านนะคะทำยังไงถึงจะขายของได้ขายของดีเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลหาวิธีนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรแน่นอนวันนี้จีนกับสินค้าจีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แยกไม่ออกแล้วนะคะสินค้าที่เราซื้อเราขายเราบริโภคกันอยู่นี่นะคะส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่ 100% มาจากจีนทั้งหมดแม้แต่ฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาก็ไปสั่งจีนกันทั้งนั้นนะคะอย่างที่คุณหนึ่งบอกหลายๆครั้งว่าสินค้าจากจีนเนี่ยมันจะมีหลายเกรดหลายระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่แบบว่าซื้อมาปุ๊บพังปั๊บก็มีหรือเป็นสินค้าพรีเมียมที่เขาทำกันก็มีนะคะเขาบอกว่าที่นั่นมันเป็นต้นน้ำของโลกจริงหรือเปล่าคนที่ยังไม่เข้าใจเกมเนี่ยเราจะต้องหาวิธียังไงนะคะที่จะกลายเป็นคนคุมตลาดให้ได้แล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะแม้กระทั่งเรื่องของเมื่อสักครู่คุยเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยแหละการฝ่าวิกฤตไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลยังใช้ AI เลยนะคะที่จะเอามาช่วยสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะใช้ AI มาช่วยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับคอร์สนี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะใกล้เต็มมากๆแล้วนะคะสำหรับคอร์สลงสนามการค้ากับจีนที่คุณหนึ่งจะพาไปในช่วงเดือนหน้ามิถุนายนนี้แล้วก็เป็นคอร์สสุดท้ายรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะว่าจะไปที่ไหนกันอย่างไรนะคะคนขายไม่เก่งเนี่ยทำยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาไปเห็นตลาดจริงนี่นะคะมันทำอะไรไม่ถูกเนี่ยคุณหนึ่งจะมีวิธียังไงที่จะช่วยคนกลุ่มนี้นะสำหรับในเรื่องของการออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปคุยกันเลยด้วยกันนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท ACT Innovation จำกัดนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังไปในรุ่นที่33รุ่นสุดท้ายสวัสดีคุณหนึ่งค่ะคุณพนินทร์อัครเทพธนวัฒน์ค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท
0: ุ
1: กท่านสวัสดีอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ
0: ก็ในยุคที่ทุกคนมีมือถืออาจจะกี่เครื่องก็แล้วแต่เนาะสั่งได้หมดเลยนะแค่เปิด TikTok เปิดเว็บไซต์ Alibaba บ้างเว็บ1688เลยก็ว่ากันไปเนาะแอปจีนก็เห็นทั้งหมดแล้วทำไมเราต้องเสียเงินเสียเวลาบินไปจีนตั้ง4วัน5วันการไปจีนมันแตกต่างยังไงกับการนั่งสอนออนไลน์ทำไมคุณหนึ่งไม่ทำแบบนั้น
1: คือผมบอกไปหลายครั้งหนังสือใดแล้วก็อยากจะให้คำแนะนำแล้วกันถือว่าเป็นที่ปรึกษาถือว่าเป็นเหมือนเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรในการทำธุรกิจผมมาจากคนข้างถนนนะสำเพ็งเสือป่าประตูน้ำคลองถุมบ้านหม้อสะพานพุทธคลองหลอดก็จะบอกไปหลายครั้งอะเวลาคนไม่เคยฟังผมหรือฟังหลายครั้งบางทีก็จำได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะด้วยเวลามันจำกัดแล้วก็ต้องพูดด้วยความเร็วด้วยเพราะว่าจะได้ข้อมูลได้ความรู้ได้ความหลากหลายในหลายมิติหลายมุมมองเพราะบางคนถ้าไม่สะกิดใจบางคนถ้านึกไม่ถึงทั้งมวลถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัวเองผมอยากบอกว่าทุกวันนี้เอาเงี้ยลูกค้าผมแม่ค้าอยู่ขายส่งอยู่ตลาดไทยแพ็กเกจจิ้งหีบห่อไม้เสียบลูกชิ้นของต่างๆเนี่ยหรือเมื่อกระทั่งเม็ดพลาสติกเนี่ยอีกคนหนึ่งตั้งโรงงานเมื่อเช้าโทรมาหาผมเนี่ยตั้งโรงงานอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยทำอะไรนะฉีดขวดพลาสติกนู่นนี่นั่นเครื่องจักรสั่งจากจีนเม็ดพลาสติกซื้อจากจีน
0: ก็ผมจะบอกว่า
1: คนส่วนใหญ่ที่ใช่ที่บริโภคที่เสพอยู่เนี่ยที่ใช้อยู่ที่กินที่ซื้อที่ใช้อ่ะบางทีเขาคิดไม่ถึงจินตนาการไม่ถึงแล้วเขาไม่เข้าใจว่าอะไรก็ต้องจีนเหรอแต่เขาลืมไปว่าไอ้ของที่มันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดจีนทั้งนั้นผมทำจีนมา20กว่าปีรู้สิวไหลจนมีโรงงานที่จีนมีบริษัทที่จีนมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอยู่ที่จีนทั้งหมดเนี่ยมีลูกน้องอยู่ที่จีนไม่รู้กี่สิบชีวิตเนี่ยคือจีนมันเปลี่ยนไวกว่าที่เราจินตนาการถึงมหาศาลจีนเมื่อ20กว่าปีก่อนเป็นโรงงานของโลกนะแต่วันนี้จีนไม่ใช่เป็นโรงงานของโลกอย่างเดียวแล้วนะจีนกลายเป็นประเทศแห่งระบบแห่งความเร็วแห่งเทคโนโลยีต้นทุนที่ทั้งโลกต้องคิดเลยนะสิ่งที่คนไทยจำนวนมากยังไม่เข้าใจนะโลกธุรกิจวันนี้คือคนที่คุมต้นน้ำอ่ะจะกินคนที่ยืนอยู่ปลายน้ำเสมอนะคนที่ยืนขายอยู่หน้าร้านรอคนเดินเข้ามารอแพลตฟอร์มป้อนรอไปดูตามแพลตฟอร์มรอซื้อจากตัวแทนตัวกลางซื้อจากแพลตฟอร์มค่ายนั้นค่ายนี้สีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรก็สีแดงอะไรก็แล้วแต่หรือซื้อจากซาปัวยี่ปัวนายหน้าเอเจนต์สุดท้ายกำไรเหลือแต่เศษสตังค์บางคนเจ๊งแล้วขาดทุนด้วยซ้ำเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเพราะเขาไม่เข้าใจในหลักการทำธุรกิจเลยแม้แต่นิดเดียวคิดว่ามีออนไลน์แล้วอะไรก็ง่ายอะไรก็ดีไปหมดมันไม่จริงอ่ะแต่คนที่ไปเห็นต้นทางต้นน้ำจริงๆอ่ะเขาเห็นโรงงานจริงเห็นระบบจริงเห็นว่าของชิ้นเดียวกันน่ะต้นทุนต่างกัน 3-10 เท่าอ่ะเขาเข้าใจทันทีเลยคนที่ไปกับผมอ่ะว่าทำไมเขาถึงเจ๊งอยู่บางคนที่อยู่สำเพ็งประตูน้ำเสือป่าหรือบางคนที่ขายของออนไลน์ทำไม

0: องได้แล้วเขาขายออนไลน์ได้เขาสร้างยอดทีนึงเป็นหลักล้านล้านนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปอ่ะเขาจะกลับมาพร้อมกับของสินค้ามุมมองโอกาสใหม
1: ่ๆค่ะ
0: ที่เขาเรียกอะไรคุณศรีวิไลผมเรียกว่าในโลกความเป็นจริงอ่ะมันเร็วที่เราไปเห็นด้วยตาตัวเองคุณศรีวิไลเคยไปกับผมมาเมื่อ5ปีแล้วนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปชนิดที่หน้ามือเป็นอีกอย่างนึงเลยชนิดที่ว่าเราตั้งตัวไม่ติดเลยนะเพราะอย่าลืมว่าโลกของจริงมันเร็วกว่าในมือถืออีกนะมันเร็วกว่าในมือถือจนจีนเราจินตนาการไม่ถึงนะเราเห็นว่าโรงงานจีนวันนี้ไม่ได้ผลิตแค่ของถูกนะเขาผลิตตั้งแต่ของตลาดนัดไปจนถึงของระดับ EV สมาร์ทโฮมโซลาร์เซลล์เครื่องมือแพทย์ AI หุ่นยนต์โรบอทระบบไลฟ์สดระบบแพ็คสินค้าโรงงานอัตโนมัติทุกอย่างวิ่งแบบทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่นถ้าเราช้าเพียงแต่ก้าวเดียวอีก3เดือนน่ะเราตามเขาไม่ทันละแต่คนไทยยังติดอะไรรู้ไหมคนศรีวิไลผู้ประกอบการไทยและคนไทยยังติดอยู่หลายๆอย่างยิ่งมี mindset มีความคิดยิ่งมีออนไลน์อย่างเงี้ยคนไทยยังติดอยู่หลายคนยังติดอยู่ที่ว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนยังไม่พร้อมกลัวโดนโกงกลัวโดนหลอกไม่รู้จะเริ่มยังไงทั้งที่ในโลกความจริงอ่ะคนที่สำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะประสบความสำเร็จด้านความสุขต่อยอดให้ลูกหลานหรือประสบความสำเร็จด้านสุขภาพหรือประสบความสำเร็จด้านเงินทองอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่คุณเลือกนะคนที่รวยก่อนอ่ะไม่ใช่คนที่พร้อมที่สุดนะคนทำธุรกิจเข้าใจคำพูดผมคำนี้เป็นอย่างดีนะแต่มันคือคนที่เปิดโลกก่อนเห็นก่อนขยับก่อนแล้วลงมือทำซ้ำๆอย่างไม่ย่อท้อผมเห็นคนมาแล้วมาเล่าไม่รู้20กว่าปีที่ผมทำธุรกิจมานี่ผมทำตั้งแต่อายุ17นี่ผม50กว่าผมเห็นบางคนเป็นมนุษย์เงินเดือนไปกับผมบางคนขายของตลาดนัดบางคนขายส่งบางคนเป็นเจ้าของโรงงานบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ธรรมดาบางคนเคยเจ๊งมาแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งเล่ากับสินค้าจีนโดนหลอกโดนโกงโดนยัดไส้เจอคู่แข่งเจอคนจีนทุ่มราคาเงี้ยคุณศรีวิไลเชื่อไหมครับพอเขาไปเปิดวิธีคิดแบบที่ผมให้โนฮาวให้วิธีการแล้วเปิดบริษัทเปิดโกดังสอนที่จีนแล้วพาไปแหล่งเมืองที่มันเป็นต้นน้ำต้นทางเมืองรับแหล่งรับโกดังรับที่แท้จริงพอเขาได้เห็นระบบเขาเห็นเลยว่าของชิ้นหนึ่งจากโรงงานเนี่ย8บาทสมมตินะราคา8บาท9บาทหรือ10บาทแต่ปลายทางขาย199นะชีวิตเขาเปลี่ยนเขาคิดได้เลยว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ขายไม่เก่งแต่มันคือซื้อมาแพงตั้งแต่ต้นกระดุมเม็ดแรกมันผิดตั้งแต่ต้นหรือพูดตรงๆว่าคนรุ่นเก่าหลายคนน่ะเก่ากว่าผมเก่งกว่าผมนะไอเฮียอาซอเจ้าของธุรกิจอ่ะเจ้าสัวเศรษฐีคนดังไปกับผมเยอะแยะเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นนะเก่าเกมทั้งนั้นนะมีประสบการณ์นะรู้จักการค้าในการค้าจริงๆเป็นอย่างดีแต่โลกวันนี้มันไม่ใช่ความเก่าเกมอย่างเดียวที่มันจะอยู่รอดเนี่ยถ้าไม่ยอมเรียนรู้ระบบไม่ยอมเรียนรู้เทคโนโลยีไม่ยอมเข้าใจต้นทุนต้นทางต้นน้ำของโลกสุดท้ายเราจะเจอคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อ่ะที่เขาวิ่งเร็วกว่าแซงเราไปชนิดที่ว่าไม่เห็นฝุ่นแล้วคนรุ่นใหม่อย่าลืมนะในขนาดเดียวกันน่ะคนรุ่นใหม่ก็พลาดได้เหมือนกันคุณศรีวิไลเพราะหลายคนคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณศรีวิไลคิดว่ามีมือถือเท่ากับทำธุรกิจเป็นละโพสได้ตัดคลิปตัดต่อวิดีโอได้โพสคลิปได้เท่ากับรวยยิงแอดได้เท่ากับสำเร็จอ๋อแต่ไม่จริงเลยปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีหรือ AI ตัวไหนนะต่อราคาแทนคุณหน้าโรงงานที่แท้จริงได้หรือไปค้นหาไปเปรียบเทียบสเปค QC เปรียบเทียบราคาได้แล้วไม่มี AI ระบบออนไลน์ตัวไหนที่รู้ว่าสินค้าไหนจริงอันไหนปลอมโรงงานไหนจริงอันไหนปลอมร้านไหนลวงร้านไหนเท็จธุรกิจจริงยังต้องใช้ประสบการณ์ใช้การเจรจาจริงใช้การตัดสินใจจริงไม่อย่างนั้นอซอไอเฮียอินฟลูเอนเซอร์เบื้องหลังที่เขาสังเกตนะคุณศิวิไลอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์หรือแม้กระทั่งเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการหรือเจ้าสัวเศรษฐีคนดังหรือดารานักแสดงต่างๆแพ็กเกจจิ้งเครื่องสำอางหรือของกินของใช้หรืออะไหล่ไส้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบเครื่องมือทันตแพทย์อะไรต่างๆของกินของใช้เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์ในต่างๆเขาเคยบอกไหมว่าเขาไปรับของมาจากโรงงานไหนต้นทุนเท่าไหร่อยู่ที่เมืองอะไรแล้วโรงงานไหนเป็นเมืองที่แท้จริงที่คนจีนไปซื้อกันผู้ประกอบการจีนที่มาทุ่มราคาตลาดในไทยถล่มราคาตลาดในไทยใครเคยบอกคุณแล้วคุณเข้าใจวิธีการนำเข้าวิธีการแลกเงินวิธีการไปต่อรองเจรจาแบบไหนสิ่งตรงนี้แหละคุณศรีวิไลจีนมันไม่ได้น่ากลัวนะแต่ความคิดเราที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน่ากลัวกว่า
1: น่ากลัวกว่า
0: ใช่เพราะโลกทุกวันนี้คุณศรีวิไลมันไม่ได้แข่งแล้วว่าใครจนใครรวยใครเรียนสูงกว่าเรียนน้อยกว่าแต่โลกมันกำลังบอกว่าอะไรครับใครเห็นโอกาสก่อนแต่ใครยังยืนมีความคิดโต้แย้งในสมองตัวเองใครยังเถียงอยู่กับอดีตของตัวเองยังเถียงอยู่กับสมองของตัวเองยังเถียงอยู่กับคนรอบตัวจำคำนี้ให้ดีต้องสิวิไลของจีนไม่ได้น่ากลัวคนที่รู้จักใช้จีนเป็นหรือรู้จักอยู่กับเขาเป็นพี่เป็นน้องต่างหากที่จะเห็นโอกาสและจะเห็นและจะมีโอกาสประสบความสำเร็จกว่ามากกว่าคนอื่นครับ
1: ทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจเลยแต่ว่าใจนี่อยากมากทุนก็อาจจะพร้อมพูดจีนไม่ได้ไม่เคยทำการค้าไม่รู้แม้แต่คำว่าอะไรนะ OEM ต้นทุนมาร์จิ้นอะไรสักอย่างหรือแม้แต่จีนก็ไม่เคยไปเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ดี

0: าอยากทำแบบนี้เนี่ยสามารถทำได้ไหม
1: จริงๆผมอยากจะตอบแบบนี้คุณศิวิไลโลกธุรกิจมันไม่ได้คัดว่าใครเก่งที่สุดแต่มันคัดคนที่ว่ากล้าลงสนามจริงกล้าไปเห็นโอกาสก่อนคนอื่นไม่มีคำว่าพร้อมในโลกการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเจ้าสัวเศรษฐีคนดังเขาเริ่มต้นน่ะใครพร้อมอ่ะใครมีเงินบ้างอ่ะผมไปผมยังกู้บัตรเครดิตเลยผมยังรูดบัตรไปเจ๊งไปเสียหายตั้ง3ล้านกว่าใช้เวลาเกือบ3ปีกว่าจะเข้าใจจริงกว่าจะอ่านเกมออกกว่าจะโดนหลอกโดนโกงโดนยัดไส้โดนตุกติกแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการเริ่มต้นต้องพร้อมการเริ่มต้นธุรกิจการจะทำอะไรฉันต้องพร้อมก่อนฉันต้องเก่งก่อนฉันต้องพูดจีนได้ก่อนฉันต้องเรียนจบด้านธุรกิจก่อนฉันต้องมีทุนก่อนฉันต้องมีประสบการณ์ก่อนแต่ความจริงไม่ใช่คนที่รวยจากสำเร็จจากธุรกิจจำนวนมากนะตอนเริ่มต้นเอาตรงๆต้องสีไรแม่งไม่รู้อะไรเลยบางคนหลายคนวันนี้เปิดบริษัทหลัก10ล้าน100ล้านเมื่อก่อนยังใช้เครื่องคิดเลขอะไรนะเมื่อก่อนยังใช้เครื่องคิดเลขไม่คล่องเลยบางคนไม่รู้แม้แต่ต้นทุนว่าคิดยังไงรวมคิดยังไงทำบัญชียังไงบางคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำบางคนพิมพ์ภาษาอังกฤษยังถูกผิดถูกเลยบางคนอายุ5 60เพิ่งเริ่มจับออนไลน์เพิ่งดูออนไลน์เพิ่งดูระบบเพิ่งเริ่มศึกษาแต่สิ่งที่เขามีเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมคุณสีใดคนเหล่านี้เขากล้าที่จะลองผิดลองถูกเขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆเขากล้าที่จะก้าวออกมาจากชีวิตเดิมๆรู้ไหมครับคนจำนวนมากทำไมถึงไม่รอดไม่ใช่เพราะเขาโง่หรือเขาไม่เก่งนะไม่ใช่เพราะเขาไม่มีทุนนะแต่เพราะเขาไม่ยอมเริ่มเขามัวแต่รอพร้อมรอเก่งรอมีเงินรอมั่นใจรอให้ไม่มีความเสี่ยงก่อนแต่ในโลกธุรกิจจริงๆไม่มีคำนั้นหรอกครับคนทำธุรกิจแล้วฟังผมอยู่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะธุรกิจมันไม่ใช่ห้องเรียนมันไม่ใช่ตำรามันไม่ใช่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือในออนไลน์ Facebook YouTube TikTok มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ในห้องเรียนมันคือสนามรบถ้าผมเปรียบเทียบนะมันไม่มีใครสอนคุณหรอกว่าให้ครบก่อนแล้วค่อยไปลงสนามรบไม่มีคุณต้องลงไปก่อนเรียนรู้เจ็บคุณบางคนเอาอย่างนี้คุณสีไรผมเจอคนรอบตัวเยอะแยะเลยที่มากับผมลูกหลานพ่อแม่ส่งมาเนี่ยบางคนเนี่ยดูคลิปธุรกิจมา3ปีเชื่อไหมคุณสีไรเห็นคนนี้สำเร็จเห็นคนนี้ไลฟ์สดเห็นคนนี้ขายดีจังเห็นคนนี้เจ๊งเห็นคนนี้เสียหาย
0: ก็อยากเป็นบ้าง
1: หลากหลายมุมมองแต่เชื่อไหมคุณสีไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่เคยขายของแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยขายของแม้แต่สักชิ้นเดียวขณะที่บางคนเนี่ยความรู้ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำยังไม่เข้าใจหาเลยเลยไม่มีความพร้อมอะไรเลยคุณสีไรแต่เริ่มก่อนลองก่อนพลาดก่อนเจ็บก่อนสุดท้ายคนแบบนี้แหละที่โตไวสำเร็จไวเพราะอะไรครับประสบการณ์จริงมันแพงกว่าความรู้ในความรู้ในคลิปใน TikTok เสมอการไปจีนก็เหมือนกันคุณสิวิไลพูดจีนไม่ได้จะไปรอดเหรอผมถามกลับง่ายๆคุณสิวิไลทุกวันนี
0: ้
1: คุณใช้มือถือทุกวันน่ะคุณสร้างมือถือเองได้เหรอคุณขับรถทุกวันน่ะคุณสร้างเครื่องยนต์เองได้เหรอโลกนี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเป็นนะแต่ต้องรู้ว่าจะเดินกับใครจะไปกับใครแล้วเป็นตัวจริงหรือเปล่าตัวปลอมหรือเปล่าเพราะธุรกิจสมัยนี้ไม่ใช่ยุคมนุษย์วันแมนโชว์เหมือนสมัยผมแล้วสมัยผมมันวันแมนโชว์ได้แต่สมัยนี้ไม่ใช่คนฉลาดจริงอ่ะไม่ใช่คนทำได้ทุกอย่างเป็นทุกเรื่องนะแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักว่าใช้ระบบเป็นมีทีมมีล่ามมีไกด์มีคนนำไปมีคนชี้เป้าช็อตคัทลดขั้นตอนเสียเงินซื้อเวลามีคนพาเดินมีคนพาสอนมีคนชี้โรงงานลับแหล่งลับโรงงานเปิดโรงงานที่ไม่เคยรับ24ชั่วโมงเมืองลับเมืองที่เป็นต้นน้ำต้นทางที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นสินค้าพรีเมียมของโลกอยู่ตรงเมืองไหนตรงไหนกันแน่เพราะจีน 1,400 กว่าล้านคนมีโรงงานเป็นล้านโรงมีคนช่วยต่อรองเจรจามีคนช่วย QC ตรวจสอบคุณไม่จำเป็นต้องพูดจีนเลยได้เป็นด้วยซ้ำ 95% คนที่ไปกับผมพูดจีนไม่ได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องภาษาคุณสิวิไลรู้มั้ยว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับสิ่งที่สำคัญคือสายตาทางธุรกิจคุณต้องเลิกแยกให้ออกว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมอะไรคือของกระแสอะไรคือธุรกิจที่ยืนระยะยาวอย่างมั่นคงได้ใครคือโรงงานจริงใครคือพ่อค้าคนกลางสิ่งพวกนี้ไม่มีตำราเล่มไหนสอนนอกจากคุณจะต้องไปเห็นไปเรียนรู้ด้วยตัวเองคนจำนวนมากล้มเหลวเพราะอะไรครับล้มเหลวจริงเพราะอะไรรู้ไหมล้มเหลวเพราะฟัง YouTube ฟัง TikTok มากแล้วก็คาดเดาไปต่างๆนานาฟังบางคนฟังแต่แง่ลบๆเลยกลัวไปหมดไม่ยอมเริ่มต้นหรือไม่ยอมกล้าที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเดิมเดาว่าลูกค้าต้องชอบอย่างนั้นเดาว่าของถูกคือกำไรดีเดาว่าเห็นใน TikTok แล้วจะต้องขายได้แต่ธุรกิจจริงๆมันไม่ใช่การมานานคุณถืออะไรมันเป็นเรื่องของข้อมูลคนชนะในธุรกิจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เห็นก่อนรู้ต้นทุนจริงเห็นตลาดจริงรู้พฤติกรรมลูกค้าจริงๆเห็นของจริงเห็นเกมจริงๆมันเหมือนคนอยากเปิดร้านอาหารนะคุณถืออะไรถ้าเราไม่เคยเข้าครัวจริงเลยเราดูแต่ YouTube ทั้งปีดูแต่ TikTok ทั้งปีดูแต่คนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เข้าใจว่าอะไรรู้มั้ยครับไฟเท่ากับการเข้าครัววันเดียวธุรกิจก็เหมือนกันคุณดูคลิปเป็นพันคลิปก็ไม่เท่ากับคุณเดินตลาดจริงวันเดียวหรอกเชื่อผมไหมนี่คือความจริงที่แต่คนไทยส่วนมากติดกับดักเรื่องอะไรรู้ไหมคุณสุวิไล
0: ค่ะ
1: มีศักดิ์ศรีมีอีโก
0: ้
1: กลัวไม่กล้าถามกล
0: ั
1: วด
0: ู
1: กลัวโง่กลัวดูไม่ฉลาดกลัวพูดผิดกลัวคนมองว่าไม่รู้ไม่เก่งทำไมโง่จังทำไมไม่รู้เรื่องเลยทำไมซื้อบื้อจังคนไทยส่วนใหญ่ติดกับดักนี่แต่คนจีนน่ะจำนวนมากที่รวยและประสบความสำเร็จที่เท่าที่ผมศึกษามาระยะเวลาผมทำธุรกิจมา20กว่าปีแต่ผมศึกษาเรื่องนี้กับคนจีนน่ะทำไมเขาถึงรวยไวเชื่อไหมครับคนจีนจำนวนมากที่รวยได้เพราะเขาไม่อายที่จะถามจำคำนี้ไว้นะจีนที่เราชอบพูดเขาว่าเขาชอบทำอะไรแปลกๆถ้าภาษาแบบเพื่อนคุยกันแค่เรียกว่าทำอะไรดูเสลอๆทำอะไรดูน่าอายแต่จำไว้นะครับถ้าภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าด้านได้อายอดคนจีนไม่เคยอายที่จะถามคนจีนส่วนใหญ่คนจนน่ะหรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่กลัวเรื่องเดียวกลัวเสียหน้าเสียฟอร์
0: ม
1: แต่คนรวยส่วนใหญ่กลัวเสียโอกาสคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้รหัสคำว่า FOB เนี่ยคืออะไรแต่คุณไม่ได้ผิดนะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่า OEM คืออะไรคุณพูดจีนไม่ได้คุณก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าคุณไม่กล้าเรียนรู้อันนี้ผมว่าน่ากลัวกว่าเพราะโลกวันนี้มันโอกาสมันไม่ได้ปิดกั้นคนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วคุณศิวิไลคนที่พูดอ่านเขียนจีนไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วแต่มันปิดกั้นคนที่ปิดโอกาสตัวเองปิดใจตัวเองแล้วไม่กล้ามากกว่าผมพูดตรงๆนะคุณศิวิไลหลายคนที่เคยเจ๊งหลายคนที่เคยโดนโกงโดนหลอกหรือไม่เคยทำธุรกิจแล้วทำแล้วถึงไม่ประสบความสำเร็จหรือบางคนเนี่ยฟังผมเป็นสิบปีแล้วก็ยังงงไม่กล้าที่จะก้าวนู่นนี่นั่นกลัวไปหมดแต่สุดท้ายคุณศิวิไลรู้ไหมโลกมันไปไวกว่าที่เราจินตนาการถึงสมัยนี้เป็นเรื่องของปลาไวกินปลาช้านะไม่ใช่เป็นเรื่องของคนมีทุนมากชนะคนมีทุนน้อยนะมันไม่ใช่อีกต่อไปอันนี้สำคัญคือเรื่องของโอกาสและการเปิดใจที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ตโซนหรือโซนตัวเองเดิมๆหรือความคิดที่เราติดกับดักเดิมๆเนี่ยลองลบลองพักตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเลิกหรอกพักไว้ก่อนแล้วลองเปิดใจลองเปลี่ยนตัวเองดูสิมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนรอบตัวคุณตัวคุณลูกหลานคุณที่คุณไม่มีชีวิตอยู่แล้วเขาอาจจะเติบโตถ้าเขาเข้าใจการทำธุรกิจที่แท้จริงอันนี้สำคัญนะผมให้ความมั่นคงมากกว่าไอ้รวยเร็วรวยรัดรวยไวนะคุณศิวิไลเพราะผมไม่เชื่อว่าไอ้รวยเร็วรวยรัดรวยไวรวยง่ายนั่งเคาะโทรศัพท์นั่งเคาะมือถือนั่งเคาะคอมแล้วเงินไหลมาเลยเวลาได้อะคุยแต่เวลาเจ๊งเงียบกิ๊บแล้วส่วนใหญ
0: ่ไม่กล้าเปิดเผย
1: ไม่รู้ด้วยว่าเบื้อง
0: ต้องเป็นความลับไง
1: ครับ
0: นะฮะทีนี้หลายคนบอกว่าการไปจีนแค่เนี่ย4วัน3คืนมันจะเปลี่ยนชีวิตสร้างธุรกิจได้จริงหรือมันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปไหมสุดท้ายก็อาจจะพาไปเดินสนุกสนานได้ถ่ายรูปลงเฟซอะไรพวกนี้สิ่งที่ได้จริงๆจากการลงสนามจีนมันคืออะไรคะพี่หนึ่งจะสอนอะไรบ้างขอได้เลย
1: จริงๆผมไม่ได้พาไปทัวร์แบบกดอินเช็คอินกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือไปทัวร์แบบทัวร์แม่ค้านะที่เขาไม่เข้าใจธุรกิจจริงๆหรือสินค้าจริงสังเกตไหมทัวร์ที่พาไปเขาไม่พาคุณไปเหมือนผมนะเขาพาคุณไปประกบกับล่ามเดียว1ต่อ1แล้วคุณจะไม่เข้าใจภาพรวมเลยคุณไปเป็นหมู่คุณได้ภาพรวมได้ข้อมูลจองเจ้าของธุรกิจได้คอนเนคชั่นต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วผมพาไปจนส่งคุณถึงเข้าประตูโรงแรมตั้งแต่สนามบินเมืองไทยจนส่งนอนทุกวันใน4วัน3คืนแล้วพาไปหลากหลายเมืองหลากหลายแหล่งแล้วผมเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าผมเจ๊งมา30กว่าประเภทสินค้าของจีนแล้วนะแล้วผมเปิดโกดังเปิดบริษัทผมเป็นค่ายเดียวที่มีบริษัทเปิดโกดังเปิดบริษัทสอนที่ประเทศจีนนะแล้วติดตามคุณไปพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานของผมอีก20คนนะดูแลคุณนะเพราะฉะนั้น4วัน3คืนมันไม่ได้ผมเอาตรงๆนะมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณหรอกทันทีทันใดไม่มีหรอกไอ้รวยเร็วรวยรัดรวยไวเบื้องหลังความสำเร็จมันมีขั้นตอนของมันแต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นคือใน4วัน3คืนต่างหากที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณให้คุณเห็นโอกาสให้คุณเห็นตลาดของโลกสินค้าของโลกเป็นสินค้าและเป็นตลาดที่ในชีวิตคุณไม่เคยจินตนาการถึงว่ามันมีตลาดมันมีแหล่งรับโรงงานรับมันมีดีลลับมันมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตบางคนค้าขายมาสาอายุมากกว่าผมอีกนะไอเฮียซอบางคนเขาไม่เคยเจอมุมนี้เลยก็ซื้อผ่านเอเจนต์ตัวแทนมาตลอดโดนฟันโดนบวกราคามา3เท่า10เท่าตลอดคนส่วนใหญ่เวลาไปจีนน่ะไปซื้อของครับแต่ความจริงคุณศิวิไลรู้ไหมว่าคืออะไรคนที่กลับมาแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนได้เนี่ยเขาไม่ได้กลับมาพร้อมถุงสินค้าหรือไปหิ้วของช้อปปิ้งหรือไปกดแชร์กดไลค์เหมือนพวกอินฟลูเอนเซอร์ TikTok YouTube ไม่ใช่อันนั้นมันไปใช้เงินมันง่ายเพราะว่าเขาหาเงินกับยอดคอมเมนต์ยอดไลค์ซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะแต่ของผมมันไปทำธุรกิจแบบยั่งยืนมันทำธุรกิจยาวๆคนส่วนใหญ่คิดว่าไปจีนไปซื้อของแต่ความจริงไม่ใช่ไปมากลับมาพร้อมสายตาใหม่โอกาสใหม่ความคิดใหม่แล้วก่อนไปจีนนะหลายคนยังคิดว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยโลกธุรกิจมันเล็กๆไม่เห็นจะน่ากลัวเลยผมทำธุรกิจมาตั้งหลายสิบปีแล้วคุณหนึ่งคิดว่ากำไรวันละพันเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วในการเริ่มต้นคิดว่าขายออนไลน์ได้วันละ10ออเดอร์ก็คือสุดยอดแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ต้องถืออ
0: ะ
1: ไรสิ่งที่เราเห็นใน TikTok TikTok คือทั้งโลกแต่พอไปเห็นของจริงคุณจะได้เริ่มรู้เลยว่าโลกที่คุณเห็นมาตลอดหรืออยู่มาตลอดอ่ะมันเป็นแค่บ่อปลานะทุกวันนี้ที่คุณคิดอ่ะ แต่เวลาคุณไปจีนกับผมว่าคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่บ่อปลานี่มันมหาสมุทรชัดๆมันต่างกันไม่รู้กี่เท่ากี่สเต็ปนะแล้วมันไม่ใช่เรื่องโอเวอร์เกินจริงไม่งั้นผมไม่ยืนหยัดมา20กว่าปีแล้วผมไม่ทำ

0: ไอ้ที่นักธุรกิจไปจีนมาได้เป็น10ปีนะคุณจะเห็นโรงงานผลิตวันละเป็นแสนๆชิ้นน่ะเป็นล้านๆชิ้นน่ะคุณจะเห็นตลาดที่เดินไม่มีวันหมดเดินไปตลอดยี่เปิดตลอด24ชั่วโมงคุณจะเห็นสินค้าที่คนไทยไม่เคยรู้จักไม่เคยจินตนาการถึงคุณจะเห็นต้นทุนที่แท้จริงที่ว่าถูกกว่าในออนไลน์3ถึง10เท่าถูกกว่าในหน้าร้านไม่รู้กี่เท่าคุณจะเห็นคนธรรมดาที่สร้างยอดขายได้เป็นหลักล้านหลักล้านน่ะจากของชิ้นเล็กๆอ่ะของหลักสิบกำไรเป็นหลักร้อยสมองคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเราไปทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ทำไมเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมเราไม่มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพราะจีนเสกเงินได้นะไม่ใช่เพราะจีนเก่งเขาเก่งเรานะไม่ใช่นะคนของเราเก่งกว่าเขาเยอะแยะนะประเทศเราก
1: ็
0: มีต้นทุนที่ดีกว่าเขาในหลายมุมมองนะเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะเราต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นพี่เป็นน้องไปต่อยอดเป็น copy and develop เหมือนที่เขาทำ copy and develop นั่นแหละเพราะอะไรครับคนจีนไม่ได้เสกกันได้แต่เพราะอะไรครับเพราะความเชื่อเดิมของคุณมันทำให้คุณหลงทางหลายคนจนเพราะไม่ใช่เพราะว่าเขาขี้เกียจนะแต่เขาไม่เคยเห็นโอกาสเขาไม่เคยเห็นโลกอีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่งเหมือนคนที่เกิดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหรืออยู่ในมุมเล็กๆจากคนสีไหลเขาจะไม่มีวันเชื่อว่าโลกมันใหญ่กว่าที่เขาจินตนาการถึงจนวันหนึ่งเขาได้ออกเดินทางไปจีนกับผมเนี่ยผมเอาอย่างนี้แล้วกันคนสีไหล 80-90% น่ะไม่ว่าจะเป็นไฮโซไฮโซคนดังต่างๆหรือเป็นคนที่ทำธุรกิจมาอย่างช่ำชองแล้วยืนตกตะลึงทุกคนน่ะที่ไปมาคุณศิวิไลก็เคยไปกับผมมาก็โหงงไปหมดไม่รู้จะขายอะไรสินค้ามันมันจินตนาการไม่ออกเลยผมจะใช้คำนี้เลยนะทุกคนอ้าปากหวอหมดแล้วหลายคนเดินออกมาจากกรอบเดิมๆเชื่อว่าต้องใช้ทุนเยอะต้องรอให้พร้อมก่อนต้องเปิดร้านใหญ่ๆก่อนต้องเก่งก่อนต้องพร้อมก่อนต้องรอจังหวะก่อนแต่พอคุณไปเห็นจีนขายของนะเห็นระบบการผลิตเขาเห็นสปีดความไวของตลาดเขาและคนของเขานะการคิดจากต้นทุนปริมาณความเร็วคุณจะเข้าใจเลยว่าธุรกิจจริงๆเขาไม่ได้เริ่มเพราะรวยแต่รวยของเขาคือเขาเข้าใจระบบคนไทยจำนวนมากยังขายแบบใช้แรงอยู่นะแต่จีน
1: อ
0: ่ะจีนอ่ะแต่จีนเขาคิดแบบใช้ระบบคนไทยบางคนเชื่อไหมคุณศิวิไลขายของกำไรชิ้นหนึ่งอ่ะ300ใช่ไหมแต่ขายวันหนึ่งได้10ชิ้นเขาคิดว่าเขาโอเคแล้วมีความสุขละ10ชิ้น
1: สามร้อย
0: กำไรชิ้นละ300เขาได้3,000ละเขายิ้มละ แต่คนจีนน่ะกำไรชิ้นละ10 บาทเองบางทีชิ้นละ5 บาทเองด้วยซ้ำแต่เขาขายวันหนึ่งแสนชิ้น
1: อ
0: ่ะเขาขายวันหนึ่งแสนชิ้นคุณศิวิไลนี่คือ mindset ของคนจีนที่ผมศึกษามาตลอดแล้วเขามีวิธีลดสต็อกเขามีวิธีขายของสต็อกให้หมดแล้วผลิตใหม่โอ้เขามีอีกหลายวิธีที่ผมจะสอนใน4 วัน 3 คืนเนี้ยมันมีเต็มไปหมดคุณจะไม่เคยเห็นสนามจริงถ้าคุณไม่เคยเห็นสนามจริงคุณไม่มีวันเข้าใจในการทำธุรกิจ
1: ค่ะแน่นอนทีนี้คนที่โอเคทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรู้ลึกระดับไหนถึงจะรอดจริงๆไม่ใช่แบบขายชั่วคราวคือยั่งยืนนะทำได้ไหม
0: จริงๆผมอยากให้คนเห็นความจริงเพราะหลายคนทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของโรงงานชื่อดังนะแต่มีหนี้สินเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านเลยคุณศิวิไลพอส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่เอาบางคนก็จบมาไม่เอาบางคนเรียนต่อพ่อแม่เก่งนะบางทีแต่ลูกหลานไม่เก่งนะหรือบางทีพ่อแม่ไม่เก่งแต่ลูกหลานเก่งมันจับกันตลบัดไปหมดแต่ลูกหลานก็ยังลูกหลานที่เขาเก่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยปิดกั้นตัวเองแต่บางทีเขาไปเจอมุมมองที่ผิดเข้าใจโลกออนไลน์มากเกินไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์มากเกินไปสังเกตไหมคนที่มาพูดเวลาเขาจะพูดเรื่องอะไรไม่ใช่แต่เรื่องจีนนะผมให้เป็นแง่คิดละกันย้อนกลับไปดูว่าเขาสำเร็จจากสินค้านั้นไหมเขามีธุรกิจเรื่องนั้นไหมแต่ไม่ใช่วิเคราะห์เรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นเก่งมากเลยสังเกตไหมทฤษฎีจัดปฏิบัติเจ๊งอะและคนสมัยนี
1: ้
0: ความคิดตาปัดไปหมดแล้วเชื่อและฟังคนจากข้อมูลที่เขาไม่เคยทำเลยและไม่เคยสำเร็จเลยดีไม่ดีมันทำธุรกิจยังเจ๊งอยู่เลยจะมาสอนคนอื่นอันนี้งงไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่การให้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยให้คนอื่นฟังแล้วเป็นข่าวเป็นข้อมูลเป็นความรู้เนี่ยอันนี้ยินเห็นด้วยยังไงก็ดีเพราะว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทโลกสมัยนี้เวอร์ไวหมดแล้วแต่ว่าพอเชิงลึกจริงๆอ่ะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สำเร็จจริงไม่ได้รู้จริงและไม่ได้สำเร็จแบบยั่งยืนหลาย10 ปีจริงๆคุณศิวิไลรู้ไหมครับไม่เกิน5 ปีหรือไม่เกิน10 ปีเนี่ยคนทั้งประเทศหรือทั้งโลกถ้าองค์ความรู้ระดับการทำตลาดออนไลน์หรือการขายของออนไลน์ถ้ามันเท่ากันเสมอกันคุณจะชนะกันด้วยอะไรทุกวันนี้ที่คนไทยเอาเฉพาะคนไทยนะที่มันชนะที่แตกต่างกันนะเพราะว่ามันย้ายจากตลาดสดห้างสรรพสินค้าโรงงานมันย้ายเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ย้ายไปอยู่ในโทรศัพท์บางคนที่อายุเยอะบางคนที่ไม่ปรับตัวมันเลยตกเทรนตกขบวนธุรกิจล่มสลายไปตั้งแต่หลังโควิดหรือบางธุรกิจเจ๊งไปหรือบางคนเปลี่ยนธุรกิจใหม่แล้วรวยกว่าธุรกิจเดิมแต่บางคนก็ทรงอยู่แบบเกษียณอายุไปไม่ขนขวายอะไรนะเพราะว่ามีทุนมากพอแล้วหรือบางทีฉันพอเพียงแล้วฉันแก่แล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับแก่หรือไม่แก่หรืออายุมากหรืออายุน้อยแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยคิดจะไปเปิดใจเปิดมุมมองเปิดโอกาสมันไม่ได้เป็นทิปหรือเป็นคอร์สที่ผมพาไป

0: กินไปเที่ยวไปไหว้พระหลอกติ๊กไกด์ซื้อบัวหิมะซื้อของฝากไม่มีเรื่องพวกนี้ถ้าจะไปเรื่องพวกนี้ไปซื้อทัวร์เถอะเขามีบริษัททัวร์เก่งกว่าผมไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าเปิดมาไม่รู้กี่สิบปีมากกว่าอายุผมบางคนเปิดบริษัททัวร์มาไปซื้อทัวร์อย่างนั้นเลยหรือจะไปตามอินฟลูเอนเซอร์ไปกินไปกดคาเฟ่กดแชร์กดไลค์กดร้านอาหารอันนั้นไปเที่ยวเองกันได้เลยแต่ถ้าไปแบบทริปธุรกิจทำการค้าแบบจับต้องได้จริงแล้วผมยั่งยืนมา20กว่าปีผมเจ๊งเสียหายมานับไม่ถ้วนไม่ได้หวดว่าดีกว่าใครเก่งกว่าใครหรือเลิศเลยกว่าใครที่มาออกโฆษณาหรือโม้บ่อยๆแต่ผมตั้งปฏิญาณไว้ว่าถ้าผมสำเร็จจากสินค้าจีนสำเร็จจากธุรกิจประเทศนี้ผมจะเอาความรู้ที่ผมเจ๊งเสียหายหรือที่ผมมีความรู้ครึ่งชีวิตของผมเนี่ยเอามาสอนคนอื่นไม่เขาไม่จะได้ไม่ต้องมาเริ่มศูนย์แบบผมไม่ต้องมาเหนื่อยแบบผมถ้าสมัยนั้นมันมีอาจารย์หรือมีโค้ชหรือมีคนพาผมไปแต่ขอว่าอย่างเดียวนะต้องเป็นโค้ชที่จริงจังนะไม่ใช่มาหลอกขายคอร์สหลอกขายของหรือหลอกก็เรียกอะไรนะเนี่ยทัวร์หลายๆทัวร์เนี่ยพาไปเนี่ยไม่ได้โจมตีเขานะแต่พูดให้ทุกคนเป็นเกราะป้องกันไว้ว่าต้องส่งของกับเขาต้องใช้บริการเขาเท่านั้นเจ้าเดียวเขาไม่บอกความลับคู่แข่งคนอื่นหรอกแต่ผมไม่ใช่ผมสอนท่านก็จริงนะแต่หนังสือของผมที่ให้ท่านเนี่ยผมเอาแจกที่ประเทศจีนเนี่ยหนังสือตำรานำเข้าเรื่องนำเข้าทำสินค้าจีนเบื้องต้นเนี่ยผมให้คู่แข่งของผม40กว่าเจ้าพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปด้วยเลยถ้าเขาบริการดีกว่าผมเขาเก่งกว่าผมคุณใช้บริการเขาได้เลยผมสอนความรู้จริงๆอย่างเดียวจับต้องได้จริงทำการค้าทำธุรกิจยั่งยืนจริงๆอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจเพราะมันไม่ใช่เรื่องทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเงินกว่าจะหาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์แล้วสมัยนี้คนจีนชาวต่างชาติแม้กระทั่งคู่แข่งเต็มตลาดนะในประเทศไทยคุณอย่าประมาทไปถ้าคุณไม่รู้ลึกรู้จริงถ้าคุณไม่รู้แหล่งต้นน้ำต้นทางที่แท้จริงว่าจีนทำไมเขาฆ่าราคาเราได้เขาตัดราคาเราได้ทำไมเราแข่งเขาไม่ได้ทำไมมีแต่ข่าวว่าคนจีนจะมาถล่มจีนเข้ามาในประเทศเราตั้งแต่กี่ยุคสมัยตั้งแต่เรือสำเภาเสือผืนหมอนใบแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่มีออนไลน์แต่สมัยนี้มันมีออนไลน์มันเลยกระพือข่าวมันเลยมีจำนวนคนเข้ามามากกว่าเดิมและเทคโนโลยีอ่ะมันมีบทบาททำให้ทุกอย่างมันทวีคูณเพิ่มไวขึ้นและคู่แข่งมันเยอะขึ้นหลายกว่าที่เราจะจินตนาการถึงมหาศาลเพราะนั้นถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เลยเท่ากับเราไม่มีเข็มทิศชีวิตเลยแค่เดินเราก็หลงแล้วครับแค่นั้นก็เสี่ยงต่อชีวิตในระยะยาวของเราแล้ว
1: คิดให้ใครสนใจรีบติดต่อเลยนะคะสำหรับในรอบนี้รุ่นสุดท้ายแล้วจริงๆรุ่นที่33นะคะติดต่อที่เบอร์ไหนคะ
0: ใครสนใจนะครับวันที่29 30 31แล้วก็1มิถุนาปลายเดือนพฤษภาเนี่ยอาทิตย์แต่อาทิตย์หน้าจะถึงเนี่ยสิ้นปลายเดือนว่าผมเหลืออีก4ที่นั่งสุดท้าย 59,000 บาทรวมค่าโรงแรมที่พักไกด์ล่ามรถโค้ชรถบัส VIP วีซ่ารวมทุกอย่างอาหารการกิน10กว่ามื้อรวมครบหมดคือเอาง่ายๆนะไม่ต้องพกเงินไปแม้แต่บาทเดียวอยู่ในนี้หมดครบแล้วผมเปิดโกดังเปิดโรงงานสอนด้วยครบหมด 59,000 บาทต่อ1ท่านและเป็นที่ปรึกษาให้หลังจากเรียนจบไม่มีหลอกขายของไม่มีหลอกขายคอร์สไม่มีหลอกอะไรขายต่อทั้งนั้น 59,000 บาทเป็นที่ปรึกษาให้ 3-5 ปี8ปียังเป็นที่ปรึกษาอยู่เลยพูดหลายครั้งเพราะนั้นใครสนใจเอาอย่างนี้ครับ4ที่นั่งสุดท้าย 59,000 บาทถ้าใครบอกว่ามาจาก FM 96.5 ของศรีวิไลผมให้เหลือ 49,900 เลยให้แค่4คน4ที่นั่งสุดท้ายและรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วเราจะไปกัน 3-4 เมืองค้าส่งของโลกที่ประเทศจีนนะครับฟังดีๆนะครับเมืองกวางโจวเมืองกวางฝัวเมืองฝัวซานเมืองจงซาน 3-4 เมืองค้าส่งของโลกใน4วัน3คืน29 30 31สิ้นเดือนพฤษภาคมเนี้ยตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วัน3คืนลาหัวกระทายได้ใครสนใจนะครับถ้าบอกว่ามาจาก M965 เหลือ49,900จาก 59,000 แต่มีข้อแม้เดียวครับต้องชำระไม่เกิน 3 ทุ่มวันนี้เท่านั้นเพราะระบบล็อก3ทุ่มวันนี้ใครขับรถอยู่เตรียมหยิบเบอร์โทรศัพท์หยิบเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมายิงเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยบางคนเพิ่งมาฟังบางคนฟังไม่ทันบางคนอยากจะส่งต่อให้คนนั้นคนนี้ในรายละเอียดในรายมีครบหมดเลยไปเมื่อไหร่ไปวันไหนใครสอนเรื่องอะไรบ้างไปคนไปมาแล้วพูดว่ายังไงบ้างคนดังต่างๆเขาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างมีอยู่ในรายละเอียดในรายมีครบหมดเลยเพราะนั้นใครสนใจนะครับกดเบอร์โทรออกเบอร์นี้หรือยิงเบอร์โทรออกไว้เบอร์นี้เลย ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันกดเพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับถ้าใครโทรมาผมจะเป็นคนรับสายเองแต่เพียงผู้เดียวถ้าใครแอดไลน์ไปเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลแชร์ไปส่งต่อคนอื่นได้ครบหมดเลยที่เบอร์นี้นะครับ0834247994อีกครั้งนึงนะครับ0834247994กดเบอร์โทรออกไว้ก่อนเลยใครที่ขับรถอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาแอดไลน์ตอนจอดรถแล้วหรือตอนขับรถสะดวกแล้วแต่ว่า4ที่นั่งสุดท้ายใครเร็วคนนั้นได้ไปจาก 59,000 เหลือ 49,900 ไปกันสิ้นเดือนนี้นะครับกับคอร์สลงสนามการค้าจากสินค้าจีน รุ่นที่33แล้วนะครับกับ 3-4 เมืองค้าส่งของโลกเมืองกวางโจวเมืองกวางฝอเมืองฝอซานและเมืองจงซานเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้

0: นี่แหละครับ
1: ใครสนใจต้องรีบติดต่อเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะใครสนใจต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ดีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
1: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนอย่างไรแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านเนี่ยเขาผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่ค่ะพบกับรายการ CEO Cozy รายการที่จะพาไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่าบรรดา CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังไปนั่งคุยกันแบบชิลๆสไตล์โคซี่นะคะที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมเลยแต่จะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของบรรดาพวกเขานะคะรายการนี้จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เราเองเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานก็คือการพักผ่อนมาเติมพลังใจแล้วก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะกดติดตามได้เลยนะคะกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะในช่อง YouTube ของ Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy นะคะรู้สึกว่าในวันเสาร์นี้เนี่ย2ทุ่มตรงก็จะเป็นคิวของเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้แว๊บๆนะคะด็อกเตอร์น่าจะเป็นด็อกเตอร์ธนชาตินุ่มนนท์ใช่ไหมหรือยังไงไม่ทราบนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเอ๊ะไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นในช่วงของรายการอาจารย์ธัญวัฒน์เนาะก็เดี๋ยวต่อติดตามนะเพราะว่า

รายการซีโอโคซี่เนี่ยเขาจะมีบรรดาซีอีโอนี่นะคะมาในรายการนะคะอย่าลืมนะเข้าไปดูในช่อง YouTube ดีกว่านะคะ Thinking Radio นะคะเสาร์นี้20:20 นะคะกับรายการนี้นะคะนี่ดิฉันดูผิดนะคือมันเปิดเสียงไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าแขกรับเชิญเป็นใครนะคะเห็นแวบๆนะเข้าไปดูในเพจของ FM 96.5 ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเป็นใครที่จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันเสาร์นี้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากนะคะช่วงนี้ถึงแม้ฝนตกก็ยังร้อนอยู่นะคะอากาศในช่วงกลางวันค่ะเราเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนออกมาเหมือนเดิมร้อนนี้ให้ครูพลัสนะคะช่วยค่ะเอาอยู่แน่นอนเปลี่ยนหน้าร้อนให้เป็นความเย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลเลยนะคะมีล้อด้วยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็จะห้องนอนห้องนั่งเล่นเย็นได้ทุกที่เลยนะคะมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะก็ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆตอนนี้เพียง 1,190 บาทเท่านั้นนะคะใครสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีไปเลยค่ะ Cooling Pack 4ชิ้นด้วยกัน02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เหมือนเดิมนะคะวันพฤหัสนี้ทิ้งท้ายกันเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าผลจากการที่แบงก์ชาติได้ต่ออายุมาตรการ LTV ไปอีก1ปีจากสิ้นสุด30มิถุนายนปีนี้ก็จะเป็น30มิถุนายนปีหน้านะคะ2570ก็ถือว่าเป็นการช่วยต่อลมหายใจของอสังหาริมทรัพย์ได้หลายมิตินะคะโดยเฉพาะช่วงที่กำลังซื้อวันฟื้นตัวยังไม่เต็มที่หนี้ครัวเรือนก็สูงแล้วก็เศรษฐกิจก็ถือว่าเติบโตไปแบบช้าๆนะคะตอนนี้มีการแบ่งออกเป็น5ผลเชิงบวกนะคะจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรที่มีการเปิดเผยท่านนายกสมาคมคุณสุนทรสถาพรบอกว่าคนตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นทำให้ดีมานด์ที่ชะลออยู่ถูกดึงกลับเข้าสู่ตลาด2ระบายสต็อกที่อยู่อาศัยคงค้างได้ 380,000 หน่วยโดยเฉพาะคอนโดกับบ้านที่ราคา 1-5 ล้านนะคะเมื่อขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยเร่งยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วขึ้นกระแสเงินสดของผู้ประกอบการก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะส่งผลต่อการลงทุนโครงการต่อไปแล้วก็ส่งผลต่อห่วงโซ่อสังหาตั้งแต่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างรับเหมาเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงแรงงานที่จะได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อมีการซื้อหรือว่าโอนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น4ลดแรงกดดันต่อผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างก็เจอปัญหากันเยอะมากนะคะแน่นอนยอดการปฏิเสธสินเชื่อก็สูงด้วยเงินดาวก็สูงเกินไปนะคะสูงเกินกำลังซื้อนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นการยืด LTV ช่วยทำให้มีโอกาสในการรักษาสภาพคล่องและการจ้างงานและสุดท้ายคือช่วยประคองตลาดอสังหาไม่ให้ชะลอตัวมากไปกว่าเดิมนะคะต้องเข้าใจก่อนว่า LTV จริงๆก็ไม่ใช่ยาวิเศษนะที่จะทำให้ตลาดกลับไปร้อนแรงเหมือนกับปี6061เพราะว่ายังมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องหนี้ครัวเรือนไทยสูงธนาคารพาณิชย์ยังเข้มงวดกับการปล่อยกู้แล้วก็รายได้ประชาชนนั้นฟื้นตัวไม่เท่ากันกำลังซื้อจากจีนหรือว่าต่างชาติก็ยังไม่กลับมานะคะผลของ LTV คือเป็นการช่วยพยุงตลาดไม่ให้มีการชะลอลึกมากกว่าทำให้เกิดฟองสบู่หรือว่าบูมแมลงนะคะซึ่งก็ปัจจุบันนี้การซื้อที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นเรียลดีมานด์หาสัญญาณการเก็งกำไรที่ค่อนข้างจะยากมากนะเพราะฉะนั้นทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเองก็บอกว่าถ้าไปดูตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไทยย้อนไปปี65นะคะพบว่าการโอนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนั้นทั้งสร้างใหม่บ้านมือ2มี 392,800 กว่าหน่วยมูลค่านี่คือ1ล้านล้านเลยนะคะและเป็นปีที่ถือว่าพีคที่สุดในช่วงโควิดด้วยจากการผ่อนคลายมาตรการนี้ณสถานการณ์ปัจจุบันเทียบตัวเลขการโอนทั่วไทยไตรมาสแรกก่อนของปีนี้นะคะกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้ามีแนวโน้มบวกเล็ก
็กน้อยซึ่งเป็นช่วงว่างที่ยังได้ประกาศผ่อนคลายจากเดิมผ่อนคลายมีผลวันที่1พฤษภาคม68ถึง30มิถุนายน69คือถ้ามองในมุมภาคธุรกิจบ้านจัดสรรข้อสำคัญก็คือดีที่สุดเลยค่ะช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อ

0: แล้วก็โอนในช่วง12เดือนข้างหน้าก็ทำให้ภาคอสังหาซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหญ่ยังเดินต่อไปได้แล้วก็ส่งผลบวกต่อ GDP ผ่านการจ้างงานแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยค่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะเรื่องของ LTV ก็ประคองไปได้ต่อค่ะหมดเวลานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: บายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุอราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัตถ์และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์เต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์เพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทย ไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
2: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายชิยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุปรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วลิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมกพร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดหนามแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอี้ยงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
2: นี้ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทางน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้การแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัด ซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์โพนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
2: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันท์ค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
1: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เกื

0: ไอเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรพัชชัยศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดูเหมือนนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางก็ว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะกับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายอนุชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องดีลกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสมัครตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทมต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจแล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพปินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพปินได้เปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ17.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม 500 ล้านบาทเอกชน 500 ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มโบนัสข้าราชการพนักงานลูกจ้างกทม 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทมทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทมราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ำ 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ํา 150,000 รายรายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500 ล้านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะ

0: กล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างประแผนระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบอาร์ตนะคะหรือว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้าในเรื่องของการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยเชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
0: มาติดตามค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500,000 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนแล้วก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปเป็นรัฐบาลปักกิ่งในปี1979ผู้นำในตำแหน่งของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยพูดคุยกันโดยตรงเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีนการประกาศจะคุยกับผู้นำไต้หวันโดยตรงจึงเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ทำแบบนี้เพราะว่าในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเหวินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
1: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาธนาธนกุลดิฉันกฤติยาศิลป์ทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
10: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับประจำวันที่21นะฮะพฤษภาคม2569ครับวันนี้คุณโยนอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยอาจารย์วสินของเราครับมา
3: แลก
2: พูดคุยกันสวัสดีครับอาจารย์เชียงครับ
3: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับยินดีกับอาร์เซนอลของคุณด้วยครับโอ้โห
3: แฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับโอ้
2: ยินดีกับแฟนอาร์เซนอลทุกคน
3: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นยามนะ
2: ครับ
3: ยามเฝ้าถ้วยใช่ไหมตอนนี้คือมาเป็นแชมป์แล้วตื่นมาเป็นแชมป์เฉยเลย
2: นะ
3: ก็ผลบุญนี้ทำให้ลิเวอร์พูลก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับเนี่ย
2: ฮะไปด้วยกันมาด้วยกันนะครับมีความสุขมีความสุขเพราะว่าเขาได้แชมป์ไปแล้วเขาก็เอาโควต้าไปแล้วเนาะ
3: เออได้วันนี้ก็น่าจะได้ลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะลิเวอร์พูลเนี่ย
2: ครับผมถ้าเขาไม่พยายามไล่ผู้จัดการทีมต่อไปนะครับ
3: นี่แฟนลิเวอร์พูลก็จะมีความสุขนิดนึงนะครับ
2: อันนี้
3: สล็อตยังอยู่นะ
2: คุณพูดถึงใครผมไม่รู้จักใคร
3: ก็ยินดีกับแฟนปืนใหญ่ด้วยนะครับทุกคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับใครที่แบบเฝ้ารอมา22ปีนะครับก็ปีนี้สมหวังแล้วนะหลังจากที่เป็นรองแชมป์ก็จริงๆก็ถือว่าอดทนมากเลยนะ
2: ครับผมก็แฟนอาร์เซนอลนะครับผม
3: มีแฟนลิเวอร์พูลครับ
2: อ๋อแล้วครับ
3: มีแฟนลิเวอร์พูลครับก็ถือว่าแบบคือก็แสดงให้เห็นถึงว่าความพยายามมันก็สำลิดผลได้นะเป็นรองแชมป์ที่จะรองแชมป์ที่คะแนนสูงที่สุดมา3ปีอ่ะ
2: ใช่ใช่เขาเรียกว่าความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคนดีต้องดีอย่างสม่ำเสมอ
3: แล้วปีนี้นี่นำมาตลอดทางไปสะดุดเดือนเมษาสะดุดเดือนเมษาแล้วก็คำพูดของกัปตันทีมดีแคนไลท์เป็นไง It's not done โอ้โหเป็นประโยคคลาสสิกเลยอ่
2: ะ
3: ประโยคคลาสสิกทำให้มาถึงตอนนี้เลยมันประมาณว่าทุกอย่างมันยังไม่จบนะต้องสู
2: ้ดีนะเขาพูด it's not done นะเขาไม่พูดว่า you know me a little go
3: คุณผู้ชมฉันน้อยไปใช่ไหม
2: โอเครายการเราไม่ใช่รายการเมืองครับเราพูดถึงการบริหารในเชิงการบริหารในยุคของนักธุรกิจยุคใหม่เนี่ยเราต้องมีความหลากหลายติดตามข่าวสารทุกเรื่องนะครับ
3: ใช่คร
2: ับ ก็ยินดีครับอาร์เซนอลด้วยใจจริงนะครับภาวะผู้นำในแบบอาร์เซนอลนี้น่าสนใจนะฮะเมื่อเทียบกับผู้นำในแบบลิเวอร์พูล
3: ก็อาร์เตต้าเขาเก่งอยู่เขาแบบโอ้โหวางแผนจากแบบเล่นสวยงามมาวางแผนแบบปีนี้เขามาดีปีนี้เขามาวางแผนเป็นแบบก็จะเห็นว่ากลยุทธ์สำคัญคือเขาวางแผนเป็นกลยุทธ์นะเขาไม่ได้แบบบุกเหมือนสมัยก่อนเขาพิสูจน์มาแล้วว่า3ปีเขาบุกมาตลอดเนี่ยมันไม่สำเร็จปีนี้เขาเลยแบบบุกบ้างรับบ้างรักษาสกอร์บ้างก็เลยทำให้มันเป็นผลว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปบุกตลอดทุกครั้งก็ได้บางทีเราเล่นเน้นเกมถ้าได้เปรียบอยู่ก็เน้นเกมรับเพื่อที่จะเป็นแชมป์รักษาเพื่อเป็นแชมป์ไม่ได้เพื่อแค่ชนะแค่ครั้งเดียวแต่การยืนระยะยาวที่ทำให้เราสามารถคว้าแชมป์ได้
2: นี่คุณไม่ได้กำลังบูลลี่แบบอะไรนะฟุตบอลแบบเฮฟวี่เมทัลใช่ไหม
3: ผมไม่บูลลี่ครับซื้อตัวมาตั้ง400ล้านทำอะไรไม่ได้เลยครับ
2: พูดอะไรไม่ออกครับ ได้แต่ยินดีกับไอซ์แลนด์ยินดีด้วยจริงๆนะครับผมเชื่อว่าความสม่ำเสมอของทีมนี้น่าสนใจมากนะ 2-3 ปีมานี้นี่คือเขาไม่เคยหลุดท็อป4เลยนะ
3: ใช่อาร์เตต้าทำดีมากอาร์เตต้าแล้วก็ได้แชมป์ FA คัพด้วยแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเป็นลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วยนะปีนี
2: ้ใช่นี่ไม่ธรรมดา3แชมป์แบบลิเวอร์พูลเดี๋ยวทำได้นะ
3: ครับก็2 แชมป์ไม่3แชมป์แชมป์เอง
2: ครับ
3: ก็ยินดีกับอาร์เตต้าด้วยนะครับ
2: ครับผม
3: ข่าวกระแสหน่อยไหมจะนิดนึง
2: พอมาพูดถึงเนี่ยเรื่องการดีต้องดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็คิดถึงเรื่องบางเรื่องขึ้นมานะอาจารย์เชียง
3: ก็โอ้โหเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ค่อนข้างเยอะนะครับพูดถึงสิ่งที่ออกมาในตอนนี้เนี่ย
2: ก็ย้อนเล่าปูแบ็กกราวด์ให้ท่านผู้ฟังบางท่านครับถึงได้ติดตามข่าวสารในโซเชียล
3: ดังมากนะจริงๆน้องชายสกอตนะครับชายสกอตกับพี่ชายนะแต่ว่าอันนี้ไม่แตะเรื่องนั้นนะก็คือเรามาดูถึงเรื่องของการ PR ภาพลักษณ์นะครับคือก็โอ้โหแคมเปญทุกอย่างที่เคยสื่อสารมาเนี่ยกลายเป็นว่าย้อนกลับมาหมดเลยโฆษณากลับมาบ้านเราตอนแรกที่มีพี่โอได้เห็นว่ารูปภาพที่แบบติดตามป้ายทางด่วนอะไรเงี้ยแบบสุขใดไม่เท่าเข้าบ้านเราเงี้ยโอ้โหคนแชร์กันคนแชร์ลืมเลยแล้วก็มีทั้งแบบโปรเจกต์ที่แบบสนับสนุนโครงการกีฬาแต่ว่าแบบในบ้านไม่ได้โอ้โหโปรเจกต์นี่มีผลเยอะมากเลยนะครับเรื่องของภาพลักษณ์ในการสื่อสารเนี่ยผลกระทบเนี่ยใหญ่แล้วตอนเนี้ยความสำคัญคือสื่อเนี่ยต่างประเทศขยายไปด้วยนะพี่โออ
2: ืม
3: ล่าสุดไปลงข่าวในถ้าจำไม่ผิดคือประเทศอังกฤษแหละอืมเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยออกมากระทบแบบภาพลักษณ์เยอะมากเลยทีเนี้ยต้องมาดูแล้ววิธีการที่จะแก้แล้วก็หาทางออกเรื่องเนี่ยจะทำยังไงท
2: ุ
3: กอย่างมีผลกระทบหมดเลยครับลักนี่หายสิ่งที่ก็ต้องอาจจะช่วงนี้นะครับช่วงนี้แต่ว่าเขาก็คือบางคนก็จะให้รีบออกมาแต่ก็ด้วยความเป็นองค์กรใหญ่ระดับแบบแสนล้าน
2: อ
3: ่ะทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วมันเป็นทั้งองค์กรทั้งครอบครัวทั้งหุ้นส่วนทุกอย่างออกมาหมดเลย
2: ครับมันมีข่าวในระหว่างทางมีข่าวกระแสบางกระแสที่มีการพูดถึงการใช้เรื่องกลยุทธ์ PR เนาะในการ PR มันมีทั้งสองฝั่งเนาะสร้างข่าวไปในทางบวกกับสร้างข่าวไปในทางลบหรือสร้างข่าวเพื่อให้ร้ายใครบางคนในเชิงกลยุทธ์ผมไม่เชื่อว่ามีการไม่ในคนส่วนตัวนะครับไม่เชื่อว่ามีการใช้ PR ในทางลบในทางที่แบบไปทำให้ดิสเครดิตอีกฝั่งหนึ่งโดยใช้ทีม PR ของคอร์ปอเรทในฐานะที่ไม่เชื่อแต่เราชวนมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในหลายๆกรณีนะครับในหลายกรณีที่เรามีการต่อสู้กันทางคดีแล้วต้องการสร้างกระแสสังคมให้ไปในทิศทางใดก็ตามเนี่ยเรื่อง PR มีผลมากพอสมควรครับ
3: แล้วเรื่องของไคซิสแมเนจเมนต์เนี่ยผมว่าทุกองค์กรทุกสื่อคือต้องวางแผนกันดีๆอ่ะเพราะว่าการกระทำแค่ขนาดโพสต์เรื่องลาออกกับไม่ลาออกเนี่ยคือก็ดู
2: อ่านกันทีละบรรทัดเลยนะ
3: นั่ง
2: ไล่ทีละบรรทัด
3: นั่งไล่แล้วก็ทั้งลายเซ็นแล้วก็ไม่ลายเซ็นอ่ะนั่งไล่กันทีละบรรทัดอ่ะคือทุกอย่างที่โพสต์อ่ะมีผลกระทบทั้งหมดเลยมีผลอิมแพคต่อไฮซิตที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นว่าองค์กรหลายๆองค์กรอ่ะมีไฮซิตกันแบบเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตแล้วกันนะผมสังเกตว่าเวลามีใครสิทธิ์อันดับแรกคือการรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นมาคือจะไม่ต้องโทษใครเลยไม่ต้องโทษใครก่อนเนี่ยใครสิทธิ์มาคือรับผิดชอบอ่ะคืออันเนี้ยผมว่าผู้ว่าชาติชาติเนี่ยเก่งมากผู้ว่าชาติชาตินี่คือผมก็จะอวยก็อวยแหละเพราะเราคนกรุงเทพเนาะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเขามีใครสิทธิ์อะไรนะเขาไม่โทษใครเลยนะรับฟังรับผิดชอบแก้ปัญหาแค่นั้นแหละ
2: ครับ
3: รับฟังรับผิดชอบแล้วก็แก้ปัญหาอันไหนที่เราสามารถทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็หาคนทำแล้วก็แก้ปัญหา เวลามีใครสิทธิ์เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมเรื่องรถไฟเรื่องอะไรอ่ะแล้วไม่โทษใครเลยนะไม่เบมใครเลยไม่เคยออกแต่ปากตีปีเนี่ยไม่เคยแบบรู้จักว่าน้อยเกินไปไม่มี
2: ในการทำเนี่ยพอเรามีฐานของสร้างฐานแฟนที่เป็นทั้งเรียลแฟนเนาะที่เป็นแบบแฟนจริงๆคอยติดตามคอยรู้จักกันคนรักกันในพื้นที่กับเรียลแฟนที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลทันทีเนี่ยต่อในการที่เราจะเป็นอะไรบับเบิ้ลมันเหมือนเป็นเบาะรองนุ่มเวลาในการเกิดกระแสรุนแรงแล้วก็คอยอุ้มจุดเราได้ถ้าเราไปทางถูกมันก็คือกลับมาได้อย่างบางเคสของดราม่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้คนมองได้หลายทางแฟนคลับก็บางคนก็อุ้มชูคนที่เขารักทำให้มีความเจ็บปวดที่น้อยลงนะมีกระแสขึ้นมาช่วยเป็นแรงหนุนได้ครับ
3: ก็ถ้าเป็นคนความดีอ่ะจะเป็นเกราะป้องกันเราเองอ่ะความดีความสิ่งที่เราทำดีๆมาตลอดเนี่ยแล้วเราทำแบบทำผิดพลาดครั้งหนึ่งแต่ความดีที่เคยทำมามันถ้าแบบมีสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าตอนนี้เขาเรียกว่าชนเผ่ากันนะครับหร
2: ือ
3: เขาแบบเป็นชนเผ่ากันถ้าเรามีคอมมูนิตี้หรือสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีมีคนที่รักเรานะความดีพวกเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นนะแต่มันสักวันนึงผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเกราะป้องกันเราขึ้นมาผมก็เชื่อว่าสิ่งเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็กลับมาได้ครับเดี๋ยวก็กลับมาได้เพราะว่ามันก็เขาก็สร้างสิ่งดีๆให้กับคนเยอะมากนะตั้งชมรมสิงห์ทุกอย่างกีฬาผ่านสิงห์หมดเลยลูกสาวผมก็เรียนสิงห์ติดจากการสิงห์เนี่ยก็คือแบบเนี่ยโอเคแบบทุกอย่างมันก็ผ่านโครงการดีๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความผิดพลาดส่วนครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แยกส่วนกันแต่ก็คือสิ่งหนึ่งก็คือก็ต้องรับผิดชอบมันออกมาแล้วฐานแฟนเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเกราะป้องกันให้กับเรามันก็ย้อนมาถึงแบบการสร้างฐานแฟนในส่วนแบบส่วนบุคคลคือ personal branding หรือจะเป็น brand branding ที่เราสร้างขึ้นมาทุกคนน่ะจะมีฐานแฟนเป็นของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมเวลาผมทำคอนเทนต์นะผมจะมันก็จะมีดราม่าของนักข่าวนะปอนออนนิวที่แบบตอนล่าสุดที่โดนมาพี่โอได้ตามไหมคือไปเอาคลิปข่าว
2: เอาข่าวมาเล่าใหม่อีกทีนึง
3: เล่าแล้วก็สร้างยอดขายเนี่ยปีนึง33ล้านน่ะเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวที่อ่านอยู่ในห้องคือคนที่เน็บกันนะบอนออนนิวก็คือเป็นนักข่าวที่เอาข่าวตัดข่าวจากล่าสุดคือที่โดนดราม่าล่าสุดก็คือข่าวจาก ASP ไปสัมภาษณ์เนวินนะครับคุณเนวินแล้วก็เอาตัดข่าวจากช่องเขามาทำเป็นบทสัมภาษณ์เองนักข่าวภาคสนามเขาก็เลยโวยวายนะครับก็เลยโวยวายว่าแบบเอ๊ะทำไมคุณไม่ลงทุนเลยไม่ลงภาคสนามเลยแล้วมาทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ง่ายๆแบบเนี้ยมาเหมือนแบบขโมยงานคนอื่นและก็แค่มาเล่าข่าวในห้องส่งซึ่งทำอย่างเงี้ยเขาทำจริงๆอ่ะเขาทำมาตั้งแต่ TikTok เริ่มต้นมา 4-5 ปีแล้วแล้วปีล่าสุดเนี่ยทำเงินไปทั้งหมด33ล้าน
2: โอ้โห
3: 33ล้านรู้ไหมว่ากำไรเท่าไหร่พี่โอ16
2: จากการเอาข่าวมาเล่า
3: จากการเอาข่าวมาเล่านะครับโมเดลรายได้ก็มาจากรับงานรีวิวนะครับ
2: ครับ
3: ก็1คลิปก็ว่าไป 50,000 แสนนึงนะเพราะว่าทราฟฟิกเขาดีการเล่าข่าวเขาสนุกสนานการเล่าข่าวการอ่านรีวิวตื่นเต้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ผลกระทบคลายสิทธิ์เยอะมากเพราะว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันไปกระทบกับนักข่าวที่เงินเดือนเขาน้อย
2: ครับ
3: นักข่าวสนามเนี่ยเงินเดือนที่เขาแชร์กันนะ 15,000 20,000นะทำข่าวตั้งแต่ตีห้ายันกี่โมงไม่รู้ต้องมานั่งเฝ้าอย่างผมไปตามเนตตี้ข่าวสด
2: ทำงานหนักนะทำงานหนัก
3: โอ้ยเวลา
2: ไม่ใช่เบาเลยนะ
3: สมมติคุณทักษิณออกจากคุกมาใช่ไหมออกจากห้องขังมาต้องไปเฝ้าตั้งแต่ตีสี
2: ่อ๋อจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเขาเฝ้าตั้งแต่เมื่อวานก่อนออก
3: เฝ้าตั้งแต่เมื่อวานเผื่อมีข่าวเผื่อมีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปนั่งเฝ้านักข่าวอ่ะเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่อินฟูตอนเนี้ยโอ้เป็นกระแสเยอะมากนะอินฟูที่ตัดคลิปแล้วเอาไปใช้โดยไม่ได้ขอจากต้นสังกัดหรือไม่ได้ขอเลยอ่ะระวังนะครับโดนฟ้องได้นะ
2: ก็มีกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปัจจุบันนี้รวมตัวกันชื่อว่าสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็ได้ออกแถลงการเลือกแถลงการเรื่องนี้เพราะว่าสมาคมนี้จดตั้งเป็นสมาคมที่ถูกต้องทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็มีบทบาทในการช่วยพัฒนาวงการครีเอเตอร์ไทยเนี่ยออกแถลงการสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างนี้ครับจากกรณีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการนำเนื้อหาภาพและเสียงไปเผยแพร่ซ้ำบนข่าวออนไลน์สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหารือเบื้องต้นกับผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อหาแนวทางสร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าทั้งสองวิชาชีพสามารถเติบโตและอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศสื่อดิจิตอลได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเข้าใจและการเคารพผลงานซึ่งกันและกันเส้นนี้สำคัญมากนะครับโดยมีเป้าหมายร่วมในการกำหนดแนวทางการอ้างอิงและการให้เครดิตและการใช้เนื้อหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งจะมีการสื่อสารรายละเอียดร่วมกันต่อไปสมาคมยืนยันไม่มีการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบและเห็นว่าการขออนุญาตหรือให้เครดิตอย่างถูกต้องเป็นทั้งมารยาทวิชาชีพและเรื่องสำคัญทางกฎหมายสมาคมเชื่อมั่นว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และสื่อมวลชนต่างมีบทบาทสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยโดยเชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานที่ดีร่วมกันในอุตสาหกรรมสื่อไทยโดยสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับคือผมว่าเชื่อว่าเนี่ยพอเกิดปัญหาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีบทบาทสื่อสารซึ่งกันและกันควบคุมซึ่งกันและกัน
3: ซึ่งแต่ก่อนไม่มีสมาคมนะแต่ก่อนคือจริงๆเขาเพิ่งตั้งมาไม่นานนะที่ผมเห็นนะประมาณ2เดือนเดือน2เดือนเองนะครับก็คือพี่โอเนี่ยแหละ
2: ใหม่คลิกครับใหม่คลิก
3: น้องพี่โอชื่อพี่กระจร
2: คุณกระจรเจออะไรพาณิชย์คร
3: ับน้องพี่โอเนี่ยแหละเป็นประธานสมาคมคือมันมีปัญหามานานแล้วเรื่องครีเอเตอร์ครับเพราะว่าตั้งแต่ที่Facebook หรือ YouTube อ่ะเขาให้เงินตั้งแต่ YouTube แล้วแหละ YouTube ที่แบบทำคอนเทนต์กินเกียนทำคอนเทนต์แบบแกล้งคนอะไรเงี้ยแล้วได้เงินนะหรือ Facebook ที่ได้เงินมาก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบในภาษาออนไลน์เขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะหรือแบบคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แบบทำให้คนเขารู้สึกไม่ดีแล้วได้เงินคนทำคอนเทนต์ได้เงินก็กลายเป็นว่าเอ้าก็ไม่เห็นจะต้องทำดีเลยพี่น้องพี่โอชื่ออะไรนะพี
2: ่ขจรทุนเอ็ม
3: พี่เอ็มพี่เอ็มก็พี่เอ็มเขาเลยโอเคต้องมันต้องมีสมาคมเพื่อมาช่วยดูแลกำกับไม่ให้การทำคอนเทนต์น่ะมันถูกมันไปแบบไม่มีจรรยาบรรณในการทำคอนเทนต
2: ์
3: มันไม่มีกรอบในการทำคอนเทนต์ไม่งั้นน่ะเด็กสมัยใหม่เขาก็จะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้เพราะเขาได้เงิน
2: เ
3: ขาจะทำคอนเทนต์เกียนๆแกล้งพีโอแกล้งคนอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเรียก engagement เพราะ engagement น่ะกลายเป็นความสำเร็จในยุคนี
2: ้ใช่ใช่เพราะว่าการทำ engagement เนี่ยมันส่งต่อได้ทั้งหลายเรื่องคือถ้าต่อแล้วนะอาจารย์ที่เคยสอนไว้ว่าต่อให้พูดคือพูดเราต้องมีทางไปสักสุดสักทางหนึ่งเพื่อให้อีกทางหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์
3: ก็คือการคลิกไหนเลือกสร้างเลือกข้างคือคอนเทนต์อ่ะถ้าเราทำช่องนะแล้วเราอยู่สายกลางนะมันจะไม่ค่อยตื่นเต้น
2: มันจะเหงา
3: เป็นเกียรติมันจะมันจะเหงาถ้าคุณเทคไซส์เลือกข้างนะถ้าคืออยู่ฝั่งไหนถ้าคุณรู้ว่าลมจะไปทางไหนคุณก็ไปทางนั้นคุณก็โอเคคุณก็ลอยแต่จะเห็นว่าอย่างล่าสุดข่าวของคุณชายเงี้ยมันก็จะมีสายสวนสายสวนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจสวน หรือไม่ตั้งใจตั้งใจสวนเนี่ยมาเพื่อ engagement ไหมเพราะว่าถ้าเรา take side อ่ะ take side ก็คือเลือกข้างถ้าทำออนไลน์แล้วเราเลือกข้างมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งมาโต้แย้งทันที
2: นี่โมเดลได้ของเมื่อกี้ที่อาจารย์เชียงบอกว่า engagement มันสร้างรายได้เนี่ยจากอะไรครับอาจารย์เชียง
3: ตอนนี้ Facebook เขาให้ engagement ค่อนข้างเยอะนะให้เงินค่อนข้างเยอะอย่างผมทำไป1ล้านลิชเนี่ยก็ได้ประมาณ40เหรียญ1ล้านลิชนะ
2: 1
3: ล้านลิชก็ได้แบบในโพสต์รูปธรรมดานะได้40เหรียญแล้วนะไม่การที่แบบไปแปะลิงก์เพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นของใน Shopee ด้วยนะไม่รวมนะแต่ถ้าเราได้ประมาณอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะครับต้องบอกก่อนนะในการทำ Facebook ซึ่งตอนเนี้ยระหว่าง Facebook กับ YouTube Facebook จะได้เยอะกว่าคนเลยหันมาทำเพราะว่า Facebook เขาเสียฐานแฟนไปให้ TikTok แล้วเขาก็เลยตั้งแต่ TikTok ออกมาไม่กี่ปีเขาก็เลยให้เงินคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลายเป็นว่าตอนเนี้ยโพสอะไรที่มันมีเรียกแขกเรียก engagement เขาก็ขยันโพสกันเพื่อที่จะได้เงินจากการโพสต์แต่ว่าถ้าใน TikTok เนี่ย engagement น่ะจะไม่ได้เงินแต่จะได้เรื่องของการเป็นมีชื่อเสียงมากกว่าได้ branding ได้ engagement เพื่อเอาไปต่อยอดในการไลฟ์สดขายของอย่างเงี้ยหรือเอาไปทำปาตก้าขายของหรือโมเดลก็คือถ้าโมเดลครีเอเตอร์ครับเขาจะทำอะไรได้บ้างหนึ่งคือรับงานรีวิวอย่างป้อนออนนิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรับงานรีวิวสองคือปาตก้าขายของถ้าปาตก้าแล้วแบรนด์ยิงแอดให้ใน TikTok ก็สามารถรับรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นได้สามก็คือต่อยอดแบรนด์ตัวเองขายแบรนด์ตัวเองได้แล้วก็4ก็คือไปไลฟ์สดเพื่อรับงานรีวิวด้วยแล้วก็ปักตะกร้าเพื่อได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย
2: อ
3: ันนี้คือใน TikTok นะ TikTok จะไม่ได้เงิน TikTok จะได้เป็นอีกอันนึงที่ TikTok ได้คือของขวัญ
2: ถ้าไลฟ์ก็ได้ของขวัญด้วย
3: ถ้าเป็นพวกสายเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายเอนเตอร์เทนสายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คืออย่างบางคนก็จะมาร้องเพลงบางคนก็จะมาทำเล่นเกมมี FC แต่ก่อนนี้ก็ Naturally กับที่เป็นสาวเกาหลีที่อะไรที่เขาเล่นเกมด้วยกันแล้วก็มาจิ้นกันนะครับนั่นแหละ
2: กลับไปละ
3: กลับไปละแล้วก็ได้เงินเยอะมากนะ
2: ครับ
3: ได้เงินไปเยอะมากรับของขวัญนี่ก็ได้เงินเยอะแล้วนะแค่รับของขวัญก็ได้เยอะแล้วนะมารับงานได้อีกมารับงานที่โอ้โหหลายล้าน
2: ครับนี่คือทำให้คนเนี่ยเข้ามาสู่วงการครีเอเตอร์เยอะสร้างคอนเทนต์เยอะสร้างคอนเทนต์เยอะก็จึงมีการควบคุมกันนี่ถามจริงครับในแนวทางในปีเนี้ยช่วงสุดท้ายเนี่ยมีแนวทางในการทำคอนเทนต์แบบไหนที่จะแนะนำท่านผู้ฟังบ้างครับในช่วงนี้
3: คือตอนเนี้ยจะบอกว่าใครที่มีความสเปเชียลลิสต์ด้านเฉพาะทางจริงๆนะผมว่าเกิด
2: ครับ
3: ว่าด้วยอัลกอริทึมครับอย่าง2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมโพสเรื่องลูกไปทำยิมนาสติกใช่ไหมไปเล่นยิมนาสติกไปแข่งยิมนาสติกอ่ะกลายเป็นว่าคนที่ส่งลูกยิมเรียนยิมนาสติกก็จะเห็นผมด้วยนี่ขนาดแบบยิมนาสติกเนี่ยไม่เคยอยู่ในสายตาผมเลยนะไม่เคยอยู่ใน mindset ผมเลยไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลยแล้วผมไปโพสเรื่องยิมนาสติกกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมเห็นคนที่พ่อแม่ที่ส่งยิมนาสติกค่อนข้างเยอะมาอยู่ในฟีดผมกายก็เลยบอกว่าสิ่งที่ผมจะถือก็คือถ้าเรามีนิชหรือสเปเชียลลิสต์หรืออะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะตรงอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องน้อย คิดว่าอุ๊ยกลุ่มเล็กจังเลยจะมีคนดูหรือเปล่าคือถ้าเราชอบถ้าเราเล่นถ้าเราอยู่กับมันผมว่ามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มนั้นน่ะที่จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะทำให้สเปเชียลลิสต์ด้านนั้นหรือนิชด้านนั้นๆน่ะมันกระจายตัวมากขึ้นและเราก็จะเป็นจ่าฝูงของชนเผ่านี้ความสำคัญของการทำตอนนี้คือการสร้างคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์ของตัวเองนะ พื่อให้มันเป็นกลุ่มเราเป็นจ่าฝูงอ่ะของกลุ่มคนเนี่ยสมมติผมจะเป็นจ่าฝูงด้านTikTok หรือตอนนี้ผมกำลังสร้างฐานแฟนกลุ่มจ่าฝูงด้านพ่อแม่เพื่อที่จะมีคนที่มาติดตามนะแล้วเราก็จะเป็นจุดเด่นด้านนี
2: ้
3: มันไม่ใช่แค่ลูกนะเราอาจจะเป็นลูกที่เล่นยิมนาสติกเหรอป่ะเข้าใจป่ะคือเราบางคนก็เป็นคุณหมอก็จะคุณหมอสายแมสก็เป็นแบบคุณหมอด้านจิตวิทยาเด็กด้านโรงเรียนผมเห็นนั้นมีด้านโรงเรียนนะผมตามอยู่นะก็แบบไปเรียนโรงเรียนไหนดีค่าเทอมเท่าไหร่เนี่ยคือเป็นจ่าฝูงด้านลูกนะที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เห็นป่ะอย่างผมอาจจะด้านลูกที่เรียนยิมนาสติกหรือเล่นกีฬาก็ได้อันนี้ก็คือสองniche interest
2: ก็คือลงลึกที่มีกลุ่มแฟนมีโอกาสสร้างกลุ่มแฟนได้โดยใช้ออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขยายสื่อสารให้คนไปถึงโดยอาศัยอัลกอริทึมของทุกแพลตฟอร์ม
3: ตอนนี้อัลกอริทึมของทุกแพลตฟอร์มเป็นแบบนี้หมดเลยพี่โอค
2: ือ
3: แบบซึ่งเราเจาะ niche ไปเท่าไหร
1: ่ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้2หน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กรรมาธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: รรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงสุขฮิรัญพฤก
2: ษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะครับอยู่กับหนุ่ยพงสุขนะฮะหรือเรียกว่าหนุ่ยแบไตนะครับ
3: สวัสดีอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยครับ
2: เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็น productivity man นะ
3: ละฮะ
2: ก็คือใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะตอนนี้หนูอยู่บนรถอยู่บนรถ
3: ครับ
2: นะดีนะไม่ได้ดีนะไม่ได้ขับรถเองเหมือนกับให้เทสลาขับถ้าเป็นอยู่ในอเมริกานี่คือก็คงนั่งนี่แหละก็รถก็ขับไปเราก็สามารถทำโน่นทำนี่ได้ใช่ไหม
3: นี่คือภาพในอนาคตเลยนะของพวกเราทุกคนเนี่ยที่จะมีออโตโนมัสคาร์หรือระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยอิสระจะเกิดกับคนนั่งทันทีคนนั่งจะทำงานทำอะไรก็ได
2: ้มันไปอยู่บนทางรถไฟรถติดนะ
3: มันอ่านเส้นถนนได้มันจะไม่คล่อมรางรถไฟฮะ เพราะว่ารถยนต์อัตโนมัติมันจะทำถูกกฎหมายถูกจราจรเสมอฮะ
2: ไม่นะที่อเมริกานี่เละเทะเลยคนเมาคนไอ้คนขับนั่งแล้วให้รถขับแล้วตัวเองเมาโอ้โหรถเละเทะเลยที่จีนนะ
3: มันมีเปอร์เซ็นต์เพิ่งออกมาวันนี้ฮะเขาว่า 87% ของอุบัติเหตุที่เกิดจากออโตโนมัสคาร์เนี่ยค
2: ือ
3: มนุษย์ขับมาชนมนุษย์ขับมาชนจากเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่มันมีอุบัติเหตุคือเวลามีอุบัติเหตุข่าวมันก็จะออกใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่เราก็จะอ่านพาดหัวแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นคนอื่นขับมาชนรถอัตโนมัติเนี่ย 87%
2: แต่ว่าที่ผมแต่ที่ผมดูเนี่ยก็คือรถมันขับไปนะที่มันไปชนเนี่ยนะที่เป็นข่าวนะที
3: ่
2: เป็นข่าวนะ
3: มันมีที่ผิดพลาดมันมีอยู่มันมี
2: แต่ว่าโดยเฉพาะในไทยเนี่ยเพราะว่ามันเส้นจราจรก็ไม่ชัดเอ้ยคนก็ขับแบบประเภททางที่มันเป็นหลายทางกูก็ขับอะไรมันไม่มีระบบไง
3: เข้าใจ
2: ถ้า
3: ประเทศเราไม่ดี
2: ถ้าประเทศเรามีระบบเหตุการณ์ถ้าอโศกเพชรมันจะเกิดขึ้นเหรอใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะไม่มีทางเกิดขึ้นใช่เป็นเรื่องสร้างที่เกิดขึ้น
2: เพราะว่าไอรถไฟเนี่ยรอรถยนต์มาค่อมล้างเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยไม่เคยมีนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็เนี้ย
3: น่าจะประเทศแรกในโลกนะที
2: ่ไอแถว
3: เนี่ย
2: ก็คิดว่ายังไงมึงก็ต้องรอกูก็บางทีขับตัดหน้าเลยก็มีใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมันไม่รอไง
3: ใช
2: ่มันก็เลยเกิดแบล็กบอนไง
3: ทุกทีรถไฟหยุดให้รถ
2: ใช
3: ่แต่วันนี้รถไฟไม่หยุดก็เหตุผลเพราะว่าคนขับเขาก็ฉี่ม่วงด้วยใช่ไหมไม่มีวอด้วยวอวิทยุก็ไม่มีแล้วก
2: ็
3: ไม่ได้มีความพร้อม 60% นะไว้ง่ายใช่ไหม 60% คือสัมปชัญญะอันนี้เขาอ้างนะว่า 60% เผลอๆจริงๆอาจจะไม่มี 60% ก็ได
2: ้คนไอ้คนอ้างคือช่างเครื่อง
3: ช่างเครื่องอยู่ด้วยกันมีอยู่ด้วยกัน
2: อีกวันหนึ่งไรเดอร์ข้ามแบริเออร์ไปเยี่ยม
3: ใช่โดนรถไฟเฉ
2: ียวไม่ได้กลัวอะไรเลยยังไม่ได้กันไม่น่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็ปางตายอ่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยใส่หมวกกันน็อกบวกใส่
3: หูฟัง
2: ใช่ไหมทีนี้เราคุยกันเรื่องอาจารย์ชาติดีกว่า
3: ดีฮะ
2: จะ
3: พ้นตำแหน่งวันนี้พอดี
2: อา
3: จารย์ออก21ไหม
2: ใช่ใช่
3: ไม่สิ
2: ใช่21
3: ตามกฎหมายเนี่ย21แต่ว่าลาออกก่อนเนี่ยจะทำให้หาเสียงได้ครับคือถ้าเกิดอยู่จนครบวาระเป๊ะเนี่ย4ปีเนี่ยตอนช่วงที่เขาหาเสียงกันเนี่ยตัวเองต้องรักษาการไงดังนั้นเนี่ยการลาออกก่อนมันเลยเป็นเทคนิคทางการที่จะลงเลือกตั้งครั้งใหม
2: ่
3: มีคนวิเคราะห์แบบนั้นนะเป็นเรื่องหนาบางเลยต้องไปว่ากันครับ
2: จะแข่งกับชาติยังไง
3: เอาจริงๆอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนอนดู Netflix อยู่บ้านยังชนะเลยฮะนะครับว่าไม่ต้องออกมาหาเสียงแล้วเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานมันเป็นที่ประจักษ์แม้ว่าจะยังไม่ถูกใจใครบางคนก็ตามที่อาจจะค่อนแคะแซะด่าเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าที่ Down to Earth ที่สุดและได้รับการโอบรัดหรือการกอดจากประชาชนมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เราเคยเห็นมายุคแรกของผู้ว่ากทมตั้งแต่เรายังเด็กเนี่ยคือลุงจำลองลุงจำลองนี่ก็จะมีภาพประชาชนก็อบกอดแต่ยุคนั้นยังไม่ได้กอดจริงเนาะหมายความว่าคนก็จะรักลุงจำลองใช่ไหมแต่ยุคนี้เรากอดจริงไงแกเดินไปที่ไหนทำอะไรคนก็เข้ามาเซลฟี่ถ่ายรูปมาชื่นชมมาให้ความร่วมมือฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านอนมาฮะคือนอนดู Netflix อยู่ที่บ้านยังไงก็ชนะอยู่ดีแต่ชีวิตจริงแกคงไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าแกก็เป็นคนขยันมากคนหนึ่งแกตื่นตีสี่ทุกวันนะตลอด4ปีมาเนี้ยในการที่จะลงมาวิ่งวิ่งแกใช้คำว่าเป็นการตรวจงานตรวจงานกทม.เพราะว่าการวิ่งมันก็ได้เห็นใช่ไหมว่ากทม.มันเป็นยังไงแต่ว่าที่ผมสัมผัสด้วยการที่ทำงานด้านคอนเทนต์โดยการสัมภาษณ์แกเนี่ยนะผมก็มีโอกาสที่อาจจะเรียกว่าคลุกวงในในแง่การถ่ายทำที่ไม่เหมือนการถ่ายทำไหนคือมันไม่ได้มีการเทคคัตอะไรเราทำอะไรกับอาจารย์ก็เป็นเขาเรียกว่าโฉมหน้าเดียวมันไม่มีการคัตแล้วก็ซ้อมพูดใหม่แกทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติเทปเวลาบันทึกเนี่ยรันทุกอย่างได้ฟูลไทม์ 100% โดยที่ไม่ต้องเทคไม่ต้องคัตไม่ต้องตัดต่ออ๋อตัดต่อยังต้องทำเพราะว่าเราเล่าเรื่องเราก็ต้องเอามาเรียบเรียงเนาะเพราะว่ามันถ่ายบางทีมันถ่ายครึ่งวันอย่างเงี้ยและเอามานำเสนอคุณผู้ชมก็30นาทีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่า editing นะเรียงเรื่องลำดับภาพแต่ว่าผมได้มีโอกาสทานข้าวกับแกไม่ได้2-2นะเป็นกลุ่มพอดีแกถามมาทางเราว่าพอจะมีฟีดแบ็กคือแกอยากได้เสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพที่บ้านมีรั้วเพราะว่าเดิมเนี่ยแกเจอคนบ้านไม่มีรั้วอยู่แล้วทีนี้การจะคุยกับคนบ้านมีรั้วเนี่ยผมก็ไปรวบรวมมาให้ก็มีไปหลายคนเหมือนเคยเล่าให้อาจารย์ฟังทีนี้ข้อที
2: ่ไม่บอกว่าบ้านไม่บอกว่าเอาบ้านคนมีทะเลสาบด้วยล่ะ
3: แหมแซวอีกแล้วก็คือมีรั้วเอาเป็นว่าเราอยู่ในหมู่บ้าน
2: อ่ะแล้วถัดออกไปนิดนึงก็มีทะเลสาบอยู่หน้าบ้าน
3: มันก็เป็นฟาซิลิตี้หมู่บ้านเขาไม่ใช่ของผมไม่ใช่สมบัติผม
2: แต่มันใกล้มาก
3: มองมันเท่านั้นเองผมได้มอง
2: มันหนึ่งก็ถึงทะเลสาบแล้วแล้วมีตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะ20ปีที่แล้วนะ
3: 17ป
2: ีเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะ
3: ซื้อบ้านปีไมเคิลตายปี2009 17ปีพอดีผมก็ทำนัดนั้นขึ้นมาก็เปิดโต๊ะอาหารเป็นห้องที่อาจจะเรียกว่าพวกเรานั่งคุยกันเฉพาะพี่โน้ตอุดมมาพี่โจธนาซีเคป๋าเต้ยุทธนาบุญอ้อมอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็มีคนเก่งๆ
2: ดีถ้ามาวุฒิถ้าอาวุฒิกับดร.วิทย์มาก็ครบเลยจัดรายการต
3: ่อ ทีนี้เราก็ไม่ได้คิดจะจัดรายการอะไรเพราะว่าแกเป็นคนอยากได้เราก็เสนอให้โดยที่ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นผลประโยชน์การถ่ายรายการแต่ว่าพอผมถามแกว่าเดี๋ยวแกไปไหนต่ออะไรต่ออะไรเงี้ยคือคุยกันอะสักพักเราจะสังเกตแขกได้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยแขกคนอื่นเนี่ยยังคุยกันสนุกอาจารย์ชัดชาติเนี่ย3 ทุ่มเนี่ยหาวแล้วเพราะแกตื่นเช้าสามทุ่มแกเริ่มหาว2 ทุ่มครึ่งเริ่มสัญญาณเริ่มตาปรืออย่างเงี้ยเราก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวเราส่งอาจารย์ก่อนแล้วกันคนอื่นจะได้อยู่ต่อได้ใช่ไหมเราก็พาอาจารย์ไปส่งผมก็ถามเนี่ยแหละว่าอาจารย์อยู่ยังไงเลยไงสรุปผมก็เลยได้รู้เรื่องส่วนตัวเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
3: แกอยู่คนเดียวแกเป็นคนมีบ้านเดิมเนี่ยอยู่ทองหล่อก็เป็นบ้านแม่ก็เป็นทรัพย์สินของครอบครัวนะสิทธิพัฒน์แต่แกไม่สามารถจะอยู่กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้เพราะว่าแกทำงานแบบนี
2: ้
3: มาเลยแกทำให้แกตัดสินใจจะต้องมีห้องพักในคอนโดในทองหล่ออยู่ห้องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าออกสะดวกเวลาไหนก็ได้แกไม่อยากจะเปิดประตูบ้านแล้วมันมีเสียงรบกวนคนในบ้านเนี่ยแกก็เลยเลือกใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตลอด4ปีมานี้ ตื่นเช้าตีสี่ก็สวมรองเท้าไอ้สนีกเกอร์เตรียมออกไปวิ่งใช่ไหมแล้วแกก็ใช้ชุดแทบจะเดียวอ่ะเพราะว่าแกมีชุดกทมสีดำเป็นไอ้แจ็คเก็ตเอี้ยมแบบนั้นน่ะซึ่งเราก็เห็นภาพจนชินตาไปแล้วแหละและแกก็ถูกโอบรัดโดยคนนอกสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมลาออกปุ๊บแล้วก็บินไปอเมริกาเลยเพราะว่าสมาชิกหนึ่งเดียวที่แกเป็นดวงใจคือน้องแสนดีเนี่ยเขารับปริญญาซึ่งมันก็ตรงไทมิ่งกับตอนแกรับตำแหน่งว่าแกขอลาหนึ่งสัปดาห์แรกไปส่งลูกเข้าเรียนเข้าเรียนปีหนึ่งมหาวิทยาลัยและพอแกจบภารกิจผู้ว่า4ปีแกไปรับปริญญาลูกที่จบ4ปีมาแล้วเนี่ย มันก็เลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆผมก็เห็นว่าเออแกมีชีวิตแบบนี้ก็คงจะคล่องตัวแกแต่ว่าเราก็อดคิดแทนแกไม่ได้ว่าก็คงเหงาเหมือนกันในแง่การใช้ชีวิตอ่ะแต่ว่าพอออกมามันก็มีคนโอบกอดแกตลอดทางก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นอีกีไกของผู้ชายที่ชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้ว่ากทมคนปัจจุบันได้แล้วเพราะว่าจบภาระงาน4ปีเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็การกลับการอำลาตำแหน่งก็เรียบง่ายคนก็พยายามจะเดินมาส่งกันสุดท้ายแกก็ปั่นจักรยานไฟฟ้าที่เป็นจักรยานที่กทมไปดีลมาเนี่ยปั่นกลับแล้วก็มีคนไปเห็นแกจากกล้องวงจรปิดมั้งว่าแกเดินขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเพราะบ้านที่อยู่ทองหล่อแกต้องใช้รถไฟฟ้าแล้วซึ่งก็เป็นมุมมองนึงที่คนที่ป๊อปปูล่าที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยแต่แกก็ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นอยู่คนเดียวลองนึกถึงการอยู่คนเดียวอ่ะผมก็ไม่ใช่คนอยู่คนเดียวนะผมมีครอบครัวอาจารย์น่าจะสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีเพราะอาจารย์อยู่คนเดียวไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่การใช้ชีวิตคนเดียวมันเป็นไง
2: ก็อยู่กับตัวเองก็อยากทำอะไรก็เราก็ทำได้แต่ว่ามันก็จะมีสเกจจั่วอยู่แล้วอย่างแกไปวิ่งผมก็ตื่นที่สามสี่สิบหกผมก็ไปวิ่งกันเดินเหมือนกันตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยที่สวนรถไฟเราก็จะมีสเกจจั่วของเราอยู่แล้วกินเราก็สั่งมากินมั่งไปหาอะไรกินมั่งอะไรพวกเนี้ยนะเวลามันหมดไปเร็วอย่างอาจารย์ชัดชาติแกตะโหกว่าจะกลับก็เท่าไหร่แล้วงานต้องเยอะมาถึงก็ง่วงนอนแล้วแล้วก็รีบตื่นใช่ไหม
3: แก
2: บ้านแกอาจจะเป็นแบบไว้ที่นอนอย่างเดียวก็ได้
3: สุขหัวนอนแบบที่คำนิยามเราชอบพูด
2: ใช่แล้วก็อาจจะอ่านหนังสือบ้างถ้ายังไม่ง่วงอะไรเงี้ยนะสังเกตดูว่าแกพูดถึงหนังสือน้อยนะ
3: แกคงไม่มี
2: ถ้าก่อนที่แกจะเป็นผู้ว่าเนี่ยแกพูดถึงหนังสือนะอะไรเงี้ยต
3: ้
2: องม
3: ี
2: แคปดีอะไรพวกเนี้ยอะไรดีบายดีทรงดีบายดีใจทิงกิ้งอะไรเงี้ยแต่อะไรนั้นแกไม่ได้พูดไม่ได้พูดแสดงว่าไม่มีเวลา
3: แกเปลี่ยนวิธีรับอินพุตแหละจากเดิมคนเรารับอินพุตจากการอ่านใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นการรับอินพุตจากการฟังคนอื่นไงฟังคนนั้นคนนี้พูดใช่ไหมว่ามีความต้องการยังไงหรือแนะนำยังไงเงี้ยแกก็คงจะเปลี่ยนวิธีรับอินพุตซึ่งผมอันนี้ผมพอเดาแทนได้แม้ผมเป็นคนเดียวแต่ว่าการรับอินพุตมันก็มีหลายแบบบางคนบอกว่าต้องอ่านหนังสือถึงจะฉลาดแต่มันมีสุภาษิตจีนนะเขาบอกว่าเพียงคุณได้คุยกับคุณฉลาดเพียงหนึ่งครั้ง
2: เท
3: ่ากับการอ่านหนังสือสิบปีโอ้
2: ก็มันไม่ใช่ว่าบางคนมันจะมีโอกาสเข้าถึงคนแบบนั้นไงใช่ไหม
3: ม
2: ึงทักษิณเนี่ยเคยไปถามลีกุนยูก็อ่านหนังสือเยอะใช่ไหมทักษิณคุณทักษิณก็ไปถามว่าอ่านหนังสือเยอะไหมช่วงนี้คุณลีกุนยูก็บอกว่าก็ไม่ได้อ่านเยอะหรอกแก่แล้วแต่ว่าคุยกับคนเยอะทีนี้บางทีคนที่เข้ามาหาเนี่ยมันก็เป็นคนเก่งๆใช่ไหมมันก็คุยได้แต่ก็นั่นเป็นระดับลีกุนยูไงเหมือนเนี้ยเหมือนเลดาริโอบอกว่าเนี่ยคุณต้องมีเพื่อนหนึ่งเก่งเพื่อนฉลาดนะมันจะช่วยแบบรับคมปัญญาตอบคำถามอะไรเงี้ยก็เราจะไปเจอไงนั่นก็ต้องอาศัย AI ไงไม่ต้องคุยกับ AI ไงตอนเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นโน่นเป็นนี่ให้เราทุกอย่างอะไรทำนองเนี้ยทำโน่นทำนี่เป็นยักษ์กินนี่อะไรพวกเนี้ยทีนี้มันมีวิวาทมันมีประเด็นของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็คือแกทำเรื่องเล็กแกก็ทำพูดง่ายๆแกก็อ่านหนังสืออตอมิกแฮบิตใช่ไหมอตอมิกแฮบิตเนี่ยก็คือเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคุณก็เริ่มเล็กๆเนี่ยคุณไม่ต้องทำเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องเล็กๆๆๆมามัดรวมกันน่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแกก็ใช้เทคโนโลยีไอ้ตัวแทฟฟี่ฟองดูแก้ไป มีคนเข้ามาเป็นล้านล้านเรื่องนะแก้ไปเกือบล้านนะแก้ไปเป็นล้านนะ
3: แก้ไปเป็นเรื่องบางที
2: อาจจะมีเรื่องซ้ำๆด้วยแหละแต่ว่าก็จำนวนปริมาณเยอะใช่ไหม
3: ถูกต้องถูกต้อง
2: แล้วตอนนี้ก็มีคนแกไม่ได้โพสต์เองนะก็มีคนบอกว่าอาจารย์ชาติเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยได้ 5,000 ล้านนะรายรับมากกว่ารายได้อะมากกว่ารายรับมากกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนะ
3: อ๋ออันนี้คือราย

0: สัญใหญ่เลยว่าเนี่ยดูสินะเขาเนี่ยทำเนี่ยน้ำเนิ้มท่วมก็จริงแต่ว่ามันก็ลดเร็ว
1: น้ำ
0: ท
1: ร
0: ี
1: อก
0: น
1: ั
0: ี
1: น
0: ้
1: น้
0: ก
1: ำล
0: ็
1: าย
0: ตอนเนี้ยก็มีลูกคุณอัศวินอันนี้พ่อเขาก็แย่ถือว่าใช่ไหม
1: ถ
0: ถ
1: ู
0: ้าเ
1: ก
0: ป็นอย่างนี้พ่อ
1: ถ
0: เ
1: ู
0: ขาก แย่เนี่ยพ่อเขาทําขาดทุนเหรอแล้วก็เขาอยู่เขาก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยเขาส่งด้วยไงใช่ไหมเข
1: ใ
0: า
1: ช
0: ก
1: ่
0: ็มาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเขาก็ทําเหลือนะเจ็ดหมื่น14,000 ล้านหรือไงเนี่ยนะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันได้น้อยเพราะว่ามันโควิดมันก็ภาษีเนี่ยที่ดินมันก็เลยลดเหลือ0%อะไรทำนองเนี้ยแต่จริงๆก็ทำไว้เยอะนะคนก็มาบอกว่าเอ้าแล้วทำไว้เยอะแล้วทำไมไม่ไปจ่ายหนี้ล่ะไอ้BTS อ่ะแล้วก็มันก็แปลกมากนะคือสุพนัสมินชนันมันเป็นคนตอบไว้คือเนี้ยสิ่งที่คุณเอิร์ธเนี่ยขวัญเมืองเนี่ยนะแกเป็นคนแกเป็นคนเหมือนกับว่าแกก็เกินอ่ะพูดลอยๆอ่ะเออมันดีเฟนให้พ่อดีเฟนให้พ่อ
1: ถู
0: แต
1: ก
0: ่
1: ต
0: ค
1: ้
0: ํา
1: อง
0: ถามต่อจากนั้นเนี่ยเอิร์ธไม่ได้มาตอบนะสุพนัสพรรคประชาชนมาตอบเว้ยซึ่งแปลกมากซึ่งแปลกมากนะ
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ็
1: ่
0: มาตอบแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคุณชาติชาติเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ตอบว่าแต่นายชาตินะเขาบอกเขาเอาแฟกต์มาเขาบอกกทม.เนี่ยใครมาเนี่ยมันก็ต้องทํารายได้มากกว่ารายรับรายได้มากกว่ารายจ่ายอยู่แล้ว
1: อยู่แล้ว
0: เออคล้ายๆมันเป็นหลักการใช่ไหมมันไม่สามารถจะไปกู้เงินแบบไอ้นี่ได้ส่วนใน BTS เนี่ยก็คือว่าคือมันเรื่องไปถึงศาลตอนนี้
1: ถูกต้อง
0: ถึง
1: ยัง
0: ม
1: ไ
0: ี
1: ม่
0: เ
1: ส
0: ง
1: ิ
0: ิ
1: ้น
0: นก
1: ส
0: ุ็
1: ด
0: จ่ายไม่ได้ถึงมีเงินก็จ่ายไม่ได้แล้วพอดีเนี่ยศาลมีคําตัดสินมาตอนธนชาตผู้ว่าธนชาตก็เลยได้จ่ายคือถ้าเกิดนายกนายขอหรือคุณอัศวินเป็นตอนนั้นคุณอัศวินก็จ่ายไปแล้วนะอันนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึ
1: อ
0: ก
1: ะไ
0: ถ
1: ร
0: ึงพ
1: ฮ
0: รรค
1: ะ
0: ประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเลยอ่ะไม่คร
1: ไป
0: ับ
1: แก้ตัวแทนเขาอีกใช่ไปออกรับแทนเขาอีก
0: เออมันควรจะเป็นเอิร์ธมาพูดมากกว่าสุพนัสไหม
1: คนอาจจะอยากพูดมากกว่า1 คนไงเพราะว่าก่อนหน้านี้พอมีประกาศนี้ออกมาเนี่ยก็มีคนเขียนบทความว่าเหลือเนี่ยไม่ดีนะครับเหลือ5,000 ล้านเนี่ยไม่ดีนะครับคือเหมือนกับว่าแทนที่จะเอาเงินไปใช้พัฒนาให้เกิดงานให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนเข้ามารับงานกทม.แต่กลายเป็นเหลือเนี่ยไม่ดีนะครับเศรษฐกิจไม่หมุนคือมันอยู่ที่ว่าเขาเรียกอะไรเฮเตอร์อิสเฮเตอร์อ่ะค
0: ือ
1: พูดอะไรออกไปก็คือติได้หมดอ่ะหรือผลออกมาเป็นยังไงก็ติได้หมดเพราะว่าอยากจะใช้ที่จะโจมตีหรือต่อว่ามันก็อยู่ที่มุมมองแหละครับว่าคุณมองยังไงเหลือดีกว่าขาดหรือเปล่าเหมือนราชการใช้งบก็บอกว่าต้องใช้ให้หมดนะถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวปีหน้าเขาเอาคืนเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้เท่าเดิมนะประหยัดไม่ได้ซึ่งไอ้วิธีคิดที่ทำลายทรัพยากรอย่างมาก
0: แต่ไม่ได้มองว่า
1: เขาคิดกันแบบนี้จริง
0: ๆ
1: ใช่
0: ไม่ได้มองว่าเงินไปใช้ทำอะไรอะละถามว่าบริษัทบัฟเฟตจะใช้เงินหมดมาแล้วบริษัทบัฟเฟตว่ามีเงินไว้มันเบื่อว่าจะไปลงตรงไหนแอปเปิลใช้เงินหมดมาแล้วไม่ได้ใช้ใช่ไหม
1: แล้วถ้าเราคิดกัน
0: แล้วไม่ดูว่าอาจารย์ท่าชาติอาจารย์ท่าชาติประหยัดเงินให้ป่ะล่ะหมายถึงว่า
1: คือราชการเขาไม่ได้คิดเป็นเอกชนนะอาจารย์เขาคิดคือเขามาใช้งบอะใช่ไหมเอกชนก็คือต้องเหลือให้มันมีเวลในบริษัทให้มากที่สุดใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าหลายๆหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านการหาเงินเนี่ยก็ต้องใช้งบให้หมดก็จะมีทัศนะว่าถ้าใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวปีหน้าโดนตัดหาว่าเป็นเงินที่เบิกมาเยอะเกินไปปีหน้าถูกริบคืนอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้มันก็จะไม่มีใครช่วยกันประหยัดให้กับประเทศไทยได้อันนี้ผมพูดในฐานะผมจ่ายภาษีแพงขึ้นทุกปีนะผมก็นิวไฮตลอดนะแล้วผมก็อาจจะเรียกว่าเป็นเด็กดีก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะในการที่จะต้องมานั่งรับฟังเรื่องอะไรแบบนี้จากคนที่ไม่ค่อยประหยัดภาษีพวกเราเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นโกงนะโกงชาติบ้านเมืองอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นนั้นนะแต่ประเด็นว่าแหมเรื่องมันประหยัดได้ทำไมไม่ช่วยกันวะอะไรประมาณ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ประมาณ
0: ก็พูดตรงๆก็คือคำตอบของสุพนัสเนี่ยก็ด้อยค่าอาจารย์ชัดชาติทางอ้อมนะ ทางอ้อมความหมาย

0: ือว่าเหมือนมีคนบอกหนุ่ยให้หนุ่ยเนี่ยมันเก่งว่ะด
1: อ
0: ู
1: ื
0: ซ
1: ม
0: ิตั้งอายุ25เนี่ยมันก็สามารถจะไปดาวบ้าน
1: เอ
0: ห
1: า
0: ลั
1: อง ีก
0: ละ
1: แล้
0: ย
1: ว
0: ี่สิบ
1: เอ
0: ห
1: า
0: ้า
1: อีก
0: ล
1: แล
0: ้
1: ้
0: า
1: ว
0: นนะ
1: พอแล้ว
0: ไม่ผมคิดจริงๆนะโหมันใจกล้ามากเลยอ่ะคือมึง25มึงดาวหลังละ25 ล้านน่ะราคาเนี้ยแล้วมึงต้องผ่อนเท่าไหร่อ่ะแล้วหมายถึงว่าคุณจะต้องผลิตเงินน่ะคุณต้องผลิตเงินออกมาจ่าย
1: เข้าใจ
0: ไม่งั้นคุณถูกยึดอ่ะ
1: เข้
0: เก
1: า
0: ่
1: ใจ
0: งมากเลยอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่
1: ค
0: าร
1: ั
0: คุ
1: บ
0: ณฝันใหญ่แล้วคุณก็เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10 กว่าปีเนี่ยคุณก็ผ่อนหมดอะไร
1: ใช่
0: เงี้ย
1: ใช
0: รา
1: ่
0: คาที่คนอื่นเนี่ยอีกราคาเท่าคุณเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าคุณเนี่ยคือแม่งโดนยึดไปเยอะนะ
1: จ
0: เ
1: ร
0: อ
1: ิง
0: อใช่ไหมแล้วก็มีคนบอก
1: บ
0: ว
1: ้
0: ่
1: าน
0: า
1: ข้างบ้านข้างผมก็โดนยึดไปแล้วผมก็สนใจอยากจะซื้อบ้านข้างๆอยู่เพราะว่าเขาบอกเป็นที่ดินเป็นผืนเดียวในโลกคือที่ดินที่ติดเรามีอยู่ผืนเดียวในโลก
0: แล้วก็พูดแล้วก็พูดตรงๆไม่ต้อง25 ล้านบางคน3-4 ล้านก็โดนยึดไปเยอะนะเออแต่เนี้ยก็มีคนบอกว่าเอ้ยหนุ่ยมันไม่ได้เก่งหรอกใครก็เป็นอย่างนี้ได้คุณไปดูสิคนนั้นคนนี้ด้วยหนุ่ยไอ้หมูอุ๊กบีสิเห็นไหมมันโน่นนี่ไอ้นั่นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ย
1: ย
0: ก
1: ิ่ง
0: ค
1: ก
0: น
1: ับ
0: นั
1: ผ
0: ้น
1: ม
0: คนนี้ขึ้นมาเอออันนั้นเห็นไหมไอ้ซีเคนี่ก็มีไอ้คริปโตเท่าไหร่เห็นไหมไอ้ดิวเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยเห็นอุ้ยเขาเลี้ยงปลาทองพ่อเขารวยจริงไม่ได้ให้เงินนะก็ปลาเขาก็ส่งปลาสวยงามไปขายสิงคโปร์ได้ตรงมากกว่าหนุ่ยอีกก็หมายถึงว่าเนี้ยก็หนุ่ยไม่ก็ธรรมดาอะไรเงี้ย
1: ครับไม่เป็นไรฮะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาแข่งรวยที่สุดกับใครแล้วรวยที่สุดก็ไม่มีไม่มีอยู่จริง
0: สม
1: ด
0: ม
1: ้
0: ต
1: ว
0: ิ
1: ย
0: ว่าหนุ่ยสมมติว่าหนุ่ยลงเลือกตั้งเงี้ยแล้วหนุ่ยกำลังแบบแสดงความสามารถให้คนมาเลือกอ่ะแล้วมีคน
1: เข้
0: บ
1: า
0: อก
1: ใจ
0: โอ้ไปอ่านประวัติอ่านประวัติหนุ่ยเป็นอย่างนี้เลยก็เฮ้ยพี่แชร์แล้วเป็นมาหนุ่ยเยอะหนุ่ยธรรมดา
1: เข้าใจเข้าใจโดนดิสเครดิตโดนบัฟหน่อย
0: แล้วเป็นคุณเนี่ยทำไง
1: นี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เล่นการเมืองอาจารย์เพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นเกมสกปรกมันพร้อมที่จะต้องเป็นขี้ปากของคนที่นึกจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็สาดเสเทเสียมาหรือสาดสีมาหรือแต่งแต้มหรืออาจจะเรื่องจริงก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ก้าวข้ามไปแล้วหรืออาจจะเรียกว่าแก้ไขไปแล้วแต่มันก็จะมีคนที่พยายามจะดึงขุดขึ้นมาด้วยหลักการมนุษย์ผิดพลาดเสมอมนุษย์ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดถูกไหมจะมากจะน้อยใช่ไหมแล้วจะอยู่กับเขาเรียกว่าการเคารพกฎหมายได้อย่างแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าผมว่ามุมมองหนึ่งมันก็น่าท้อใจนะสำหรับคนที่ตั้งใจทำอะไรดีๆแต่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกเป็นคนมี growth mindset แกโอเคกับคนที่ต่อว่าแกนะหมายความว่าแกเข้าใจว่าผมสังเกตผู้นำหลายคนที่เขามี growth mindset เนี่ยเขาจะไม่ถือสาไม่งั้นเขาก็ออกมาวิวาทะผ่านสื่อแล้วถูกไหม
0: ผมนึกไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งเลยขอไปไม่เอ่ยนามแล้วกัน
1: รู้จักกูน้อยไปใช่ไหมแต่ส
0: ุ
1: ดท้ายเด
0: ิน
1: ไปขอโทษนักข่าวนะสุดท้ายเดินไปขอโทษนักข่าวเพราะว่าที่ปรึกษาคงสะกิดแต่ว่าท่านนี้รุ่นใหญ่ใช่ไหมท่านที่เขาไปเดินชนเนี่ยรุ่นใหญ่เขาทำงานมา30 กว่าปีอายุงานเขาไม่น้อย
0: ผมว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเล็กก็ไม่ควรจะไปชนนะ
1: มันไม่ควรอยู่แล้วมันไม่ควรเกิดขึ้น
0: คือพูดตรงๆมันกล้องมันเยอะกล้องมันเยอะถ้าเกิดคุณทำแบบ2:2อะไรเงี้ยมันยังไม่มีกล้องอะไรทำนองนี้ไงใช่ไหมกล้องมันเยอะ
1: อันนี้
0: ปัญหา
1: เรียกว่า
0: คุณผิดพลาดเนี่ยขาดที่ปรึกษาทางด้านมีเดีย
1: อืม
0: เพราะว่าแกเป็นรัฐมนตรีแกจะมาเป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: คือถ้าเคยทำยังไงก่อนไปรัฐมนตรีก็จะเหมือนเดิมนะผมเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
1: มันต้องมีการดูแลภาพลักษณ์เนาะแล้วก็ มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่พูดได้เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นไซจิกนะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีทักษะการตอบคำถามคือผมคิดว่านักการเมืองคนหนึ่งนะผมอาจจะกล่าวถึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผมชื่นชอบนะแต่หมายความว่าในอดีตเนี่ยเราจะเจอวิธีการตอบคำถามของนักการเมืองคนเนี้ยที่ตอบคำถามยากๆโดยการพูดอ้อมไปก่อนเป็น20 นาทีแล้วพอตอบจบปั๊บคนถามเนี่ยไม่ถามต่อแล้วเพราะว่านอกจากตอบว่าอะไรวะเนี่ย ยังไม่สามารถจะตอบต่อไปได้หรือถามต่อไปได
0: ้
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแกเก่งเรื่องนี
0: ้จริงป่ะ
1: จริงแกจะสามารถที่จะตอบคำถามโดยอ้อมพาประเด็นออกแล้วก็จะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมาจี้แกแกจะสามารถที่จะพาแกพาทวนออกไปได้ตอบแบบตอบเสร็จปุ๊บพวกเราหันหน้ามองกันอันนี้แน่นะผมเคยเป็นนักเรียนในคลาสของคุณอภิสิทธิ์นะหันหน้ามองกันแกตอบว่าอะไรวะคือตอบทั้งหมดมาแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้ที่แกตอบประเด็นที่มันเป็นประเด็นยากตกลงแกตอบว่าอะไรแกเหนือมากแกสามารถพูดให้คนคือคำพูดออกมาเนี่ยเป็นคำพูดฉลาดฉลาดทั้งนั้นแต่เราเห็นได้เลยว่าเป็นวิธีการตีกันเชียงออกจากการจะต้องตอบคำถามที่อาจจะเรียกว่าผิด strategic แกเป็นคนเก่งเรื่องนี
0: ้มันมีวิชาแกเรียนไงแกเรียนคือไอ้มหาลัยที่แกจบเนี่ยนึกถึงออกฟอร์ดหรือไงเนี่ยแกเรียนอะไรนะ politics เรียน economic แล้วก็เรียนอะไรเนี่ย philosophy เนี่ยคือวิชาเตรียมนายกและวิชานั้นเป็น rhetoric ไง rhetoric คือวาทกรรมวิธีการ arguing อะไรทำนองเนี้ยแต่พี่นอบแกคัดค้านนะแกแนะนำนะเอาว่าทำแล้วพอดีแต่วันนี้ตอบงี้ไม่ได้มันไม่ใช่ลูกมันไม่เหมือนลูกไงเออไม่เหมือนลูกอันนี้มันแบบคืออุปมามันไม่เหมือนกันไงเออใช่ไหมอันนี้มันมองไม่ได้คือคาดคันนะถ้าใครขี่ม้าชมเมืองมาถามผมบอกว่าผมขอให้ตอบอีกครั้งสั้นๆได้ไหมครับเอาสั้นๆเลยคืออะไรคือบี้คือถ้าเจอขี่ม้าชมเมืองต้องบี้ต่อให้ตรงประเด็นเหมือนเท้งเหมือนกันเท้งนี่แกมีคนถามบอกเอาไปคุยกับอาจารย์ชาติเปล่าผมขอเรียนนะครับว่าเรายังไม่มีการตกลงอะไรกันนะครับแต่ว่าอะไรคือพูดง่ายๆคือทีมงานไปคุยหรือเปล่าอะไรไม่รู้แต่กูไม่ได้คุย
1: ก็คือไปนั่นแหละ
0: คือไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีการคุยแต่ตัวกูไม่ได้คุยแต่ส่วนจะมีใครไปคุยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีการยืนยันแต่ไม่มีดีลไม่ดันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยอ
1: าจารย์แกพูดกับผมว่าการลงการทำงานเมืองอ่ะที่ไม่ใช่การทำการเมืองอ่ะทำแกเนี่ยมาทำงานเมืองแกไม่ได้ทำการเมืองแกเลยค้นพบว่าการไม่มีพรรคคือลงในนามอิสระเนี่ยมันถูกต้องกว่าแต่ถามว่าเวลามีเจ้านายใหม่ขึ้นมาจากอำนาจทางการเมืองอ่ะอันนี้มันก็จะไม่ง่ายสำหรับวิธีคิดของคนเป็นอิสระใช่ไหมมันก็ต้องมีเสียงที่จะพร้อมยกมือให้หรือโหวตให้ในเวลาจะผ่านมติในสภากทมก็มีสภากทมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใ
1: ช่มันจะไม่ง่ายถ้าเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าสสไอ้โทษสกที่จะยกมือให้ไม่งั้นมันก็จะขออะไรไม่ผ่านใช่ไหมฉะนั้นมุมของพรรคประชาชนซึ่งก็มีสสในกทมเยอะมากเนี่ยแน่นอนแต่พอเขาลงเนี่ยพอเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันจะต้องเลือกสกด้วยในเวลาเดียวกันนะมันกาสองใบใช่ไหมฉะนั้นที่การจะมีเขาเรียกว่าสัมพันธ์ไว้กับพรรคที่น่าจะมีจำนวนสกเยอะเนี่ยมันก็จำเป็นไม่งั้นขออะไรอนุมัติอะไรไม่ผ่านจารย์ว่าไหมล่ะ
0: คือผมกลับมาที่ตัวสุปนัสนิดหนึ่งนะคือสุปนัสเนี่ยบอกข้อเท็จจริงแต่ผลของการบอกเป็นการด้อยค่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยผมก็รู้เพื่อดึงอาจารย์ชาติชาติลงมาให้กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดประทพีเพราะว่าดร.โจอ่ะคนละโจกันไอ้ที่ได้ผู้ว่ากทมคุณโจ
1: ดร.โจของตัวแทน
0: มันมีดร.โจมันมีดร.โจอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ว่ากทมคุณโจแล้วกัน
1: พิจิตรรัตกุล
0: พิจิตรรัตกุลนะดร.โจนะ
1: คร
0: ับ ก็คือคุณโจเนี่ยแกต้องลงแข่งใช่ไหมแต่ถ้าเราดูประชาธิปัตย์เอาคุณอนุชามาแสดงยกธงขาวละคือพูดง่ายๆก็คือมันคือส่งไปงั้นนะเพราะคุณอนุชาแกก็ไปอยู่แกก็ย้ายพงย้ายพักอะไรไปเรื่อยแล้วแกเพิ่งกลับมา
1: ใช่
0: ไหมก็คือการยกธงขาวไม่มีใครแข่งอ่ะคือประเด็นของพรรคประชาชนเนี่ยผมน่าสนใจมากทำไมคุณไม่เน้นไปที่สกวะแล้วก็มองไปที่4 ปีข้างหน้าเลยใช่ไหมเหมือนตอนไม้ไทสันนะใครจะไปแข่งกับไม้ไทสันตอนพีกอ่ะชกหมัดเดียวมันล้มเลยอ่ะต้องติดคุกอ่ะไม้ไทสันติดคุกอ่ะออกจากคุกมาถึงดรอปลงนะใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังงง
1: จำได้
0: เพราะว่าพอโจคุณโจเนี่ยพูดออกมาอย่างเงี้ยมันแบบผมว่าแบบมันไม่มีพลังอ่ะม
1: ย
0: ั
1: ัน ง
0: ไม่
1: ต
0: ม
1: ื
0: ี
1: ่น
0: พ
1: เว
0: ลัง
1: ทีอยู่
0: ไม่
1: ย
0: ม
1: ั
0: ี
1: ง
0: พ
1: ไม่
0: ลัง
1: ชินวิธีการใช้ไมโครโฟนเท่าที่ผมมองเนาะเพื่อผมก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดเนาะแต่ว่าได้ฟังในช่วงจังหวะที่เขาขึ้นพูดเนี่ยแต่นะคนทำงานพูดด้วยกันเนี่ยรู้เลยว่าเขายังไม่ belong to stage เขายังไม่รู้สึกว่าเวทีนั้นมันเป็นของเขาและเขาก็ตื่นในการที่จะพูดให้มันออกมามีพลังหรือเสน่ห์ซึ่งอันเนี้ยก็เลยรู้สึกเอ๊ะประชาชนพรรคประชาชนส่งใครมาคือเขาคงเก่งแหละไม่งั้นประชาชนคงไม่เลือกมาเนาะแต่ว่าไม่สามารถล้มได้แน่นอนไม่สามารถที่จะชนะเลือกตั้งได้แน่นอนแล้วก็ในมุมที่ผมเห็นเนี่ยปีเนี้ยมันยังเป็นโอกาสการต่อเทอมสองของคุณชาชาติได้ฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าจากชาชาติเนี่ยนอนมายังไงก็ได้ฉะนั้นพรรคการเมืองเขาเลยไม่ได้ส่งตัวเจ๋งจริงๆหรือตัวที่ท็อปพอฟัดพอเหวี่ยงมันจะสนุกเนี่ยคืออีก4ปีข้างหน้าไม่ใช่ตอนนี
0: ้ใช่ใช่อ
1: ีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ชาชาติเนี่ยจะครบ8ปีที่ทำงานมาจะไม่สามารถต่อได
0: ้จริงป่ะ
1: สนุกมาก
0: อยู่ได้2อยู่2สมัยเหรออ
1: ยู่ได้แค่2เทอมใช่ครับตามกฎหมายก็คือได้แค่ได้2รอบฉะนั้นนายกก็เหมือนกันนะได้2รอบนะฉะนั้นหลักการก็คืออีก4ปีข้างหน้าเนี่ยคอยดูว่าตัวเจ๋งๆจะลงสนามผมก็เข้าใจว่าพรรคประชาชนก็น่าจะส่งคุณวิโรจน์นะเพราะคุณวิโรจน์ก็เคยลงไปแล้วตอนผู้ว่าชาชาติรอบแรก
0: คุณวิโรจน์มันเป็นน้าที่แข่งเราแพ้แล้วไงมาที่แข่งเราแพ้แล้วอะ
1: แต่เขาก็มีศักยภาพในการที่จะให้ความคิดสังคมหรือโน้มน้าว
0: คราวที่แล้วเขายังแพ้ดร.เอเลยนะในคราวที่เขาลงเขาแพ้คะแนนเขาแพ้ดร.เอนะ
1: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบ
0: คะแนนก็แพ้ดร.เอนะเออ
1: ดร.เอก็ได้ไม่น้อยแต่รอบนี้เลือกตั้งสนามใหญ่ดร.เอไม่ได้เลย
0: เออนี่ดร.เอนี่ดร.เอนี่ก็แปลกนะคือแกเป็นคนเก่งนะแต่แกไม่มีวาสนาว่ะแล้วคุณดูคุณเต้เด้มันพูดอะไรก็ไม่รู้ได้มันต้องคนสองคนน่ะ
1: เอเนี่ยเป็นวิธีการหาเสียงแบบโดนัลด์ทรัมป์ครับหมายความว่าเขารู้ว่ามีคนแบดแอสแบบเขาเนี่ยเยอะพอสมควรที่พอพูดอะไรหำๆออกมาแล้วมันจะไปได้คนกลุ่มเนี่ยซึ่งพี่เต้เขาเล่นแบบนี้เขาก็เก่งนะที่เขารู้ว่าการที่เขาโพสชั่นนิ่งตัวเองแบบนี้จะทำให้เขาได้คนแบบที่จะเลือกเขาอะแต่ในขณะที่พี่เอของเราเนี่ยเป็นคนเก่งแต่มันก็ในตัวเลือกประชาชนมันมีคนเก่งเยอะอะใช่ไหมคนที่ดูเหมือนเก่งอะมันก็เต็มไปหมดถูกไหมมันไม่ได้มีการมาวัดเกรดข้อสอบกันหรอกแต่ว่าในเมื่อภาพลักษณ์เดียวกันมันมีปัดอยู่ในพิกัดเดียวกันเยอะเนี่ยเขาก็เลยพ่ายกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเอาไว้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าคนไทยเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเลือกเป็นเซจิกไงเลือกคนนี้เพื่อจะไม่ให้คนนั้นมาจำได้ไห
0: ม
1: ไม่เลือกเราเขามาแน่ไอ้คำนี้มันจะอยู่ในหัวคนไทยเวลาไปลงคะแนนเลือกตั้งอาจจะไม่ได้ชอบร้อยหรอกแต่ว่าต้องเลือกไว้เลือกกันไว้ก่อนคนกรุงเทพเนี่ยจะชอบเลือกแบบนี้มันก็เลยอารมณ์ก็คือมันก็จะไปไม่ถึงเสียงที่พี่เอต้องการแต่ที่เสียงที่พี่เต้ต้องการมันง่ายเพราะว่าอะไรแค่กูพูดอะไรมันดูเลอะเทอะที่สุดเนี่ยมันก็จะมีคนบ้าๆบอๆมาเลือกอะซึ่งจำนวนกลุ่มนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยที่เขาจะสนุกไปด้วยใช่ไหม
0: แล้วทำไมดร.เอไม่เข้าพรรคประชาชนนะมาตั้งพรรคทำไม
1: เป็นคำถามที่ผมเคยถามพี่เอส่วนตัวตอนนั่งประชิญหน้ากันผมก็ถามเขาตรงๆว่าทำไมเลือกประชาธิปัตย์ทำไมไม่เลือกพรรคอื่น
0: ไม่
1: อาจจะไม่ได้พูดว่าทำไมประชาชนเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ทำไมตอนที่เขาออกประชาธิปัตย์แล้วเขาเลือกตั้งพรรคทำไมเขาไม่เข้าพรรคประชาชน
1: พี่เอมีความคิดหนึ่งก็คืออยากทำงานการเมืองกับพรรคที่ไม่มีเจ้าของแล้วเขาก็ถามผมว่าน้องหนุ่ยว่าพรรคไหนไม่มีเจ้าของบ้างล่ะถ้าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่เขาตอบตอนที่เขาเข้าประชาธิปัตย
0: ์
1: เพราะว่าผมรู้จักเขามาก่อนเนาะในฐานะอธิการบดีนะคือผมทำไอทีมันปฏิเสธไม่ได้การจะต้องรู้จักกับอธิการบดีสจล.หรือมอลักบังเนี่ยเขาเก่งเขาเด่นเรื่องนี้ผมก็มีโอกาสสัมภาษณ์ขึ้นเวทีทำงานที่สวนกันอยู่ตลอดเวลาผมก็บอกพี่เอว่าแหมทำไมถึงมาในพักที่วันนี้ภาพลักษณ์ไม่ดีอันนี้คือก่อนที่คุณอภิสิทธิ์กลับมาเนาะตอนนั้นทุกคนก็มอง ปฏิปัติแบบขาลงสุดๆอ่ะมันก็ตอบผมแบบนี้ว่าน้องหนุ่ยจะให้พี่เอไปอยู่พักไหนที่ไม่มีเจ้าของล่ะถ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์เพราะว่าประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆประชาธิปัตย์ดูเป็นสถาบันทางการเงินโทษสถาบันทางการเมืองที่สุดแต่พรรคอื่นเนี่ยมีเจ้าของหมดมีเจ้าของพรรคและเขาก็คงไม่ชอบความที่จะอยู่ในพรรคที่มีเจ้าของ
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องไปพูดว่าใครเจ้าของพรรคไหนเนาะแต่เอาเป็นว่าเป็นที่รู้กันน่ะมันมีเจ้าของพรรคอยู่อ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วจะไปอยู่พรรคที่ไม่มีเจ้าของอื่นอีกมันไม่มีแล้วเขาก็เลยตั้งพรรคเองซึ่งการตั้งพรรคเขาก็ไปตั้งพรรคกับคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชซ
0: ึ่
1: งก็อาวุโสมากแล้วสำหรับงานทางการเมืองใช่ไหมครับในแง่อายุท่านก็เยอะแล้วและเลี้ยวแรงในการที่จะออกไปเหมือนสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพ
0: ี
1: ่เอก็เหมือนเหนื่อยหนักอยู่คนเดียวอ่ะก่อนวันเลือกก็ยังส่งข้อความหาเพื่อนๆเนี่ยส่งมาขอคะแนนให้พี่เอด้วยนะช่วยพี่เอด้วยนะอย่างเงี้ยซ
0: ึ่
1: งก็เข้าใจว่าเขาก็คงจะวิตกกังวลอยู่ข้างเยอะในแง่โพออกมาแล้วมันไม่มีเขาติดโพอ่ะตอนที่เขาลงผู้ว่าก็ถือว่าสูสีกับอาจารย์ชาชาติอาจารย์ชาชาติชนะขาดแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเบอร์สองใช่ไหมที่
2: เขาได้ส่งกันจากตอนเจ็ด
1: อาจารย์ชาชาตินี่ล้านสี่ก็พอห่างขาดลอยแต่ก็ยังเป็นที่หนึ่งที่สองนะถ้าจะเทียบแบบนั้นนั่นแหละ
0: ก็อาจจะเป็นคะแนนพักก็ได้ไง
1: ก็ใช่
0: คะแนนพักที่อาจารย์ชาชาติก็ได้เอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปนะ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงสุขพิรัญพฤกษ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
3: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงสุขพิรัญพฤกษ
4: ์กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะเข้ามาอยู่ในบ้านที่ผมเอ่ยไปเมื่อตอนที่แล้วนะผมเคยไปเยือนบ้านนี้เมื่อสักโอ้โห15
5: ช่วงขึ้นบ้านใหม่เลย
4: เออน่าจะประมาณปี52อ่ะ52อ่ะใช่ไหม
5: 2009
4: 52อ่ะ51
5: 2009
4: ถ้าสองอ่ะ
5: ประเดิมอาจารย์มาประเดิมบ้านผมเลย
4: แล้วเรายังไป
5: หลังนี้แหละ
4: อะไรกันริมทะเลสาบเลยนะจำได้ไหม
5: ใช่จำได้จำได
4: ้ตอนนี้
5: ตอนนี้ห้องที่เป็นตอนนี้ห้องที่เป็นสตูดิโอเดิมที่เป็น
4: อ
5: ิฐทึบอ่ะดำดำมืดมืดอ่ะผมระเบิดออกไปเป็นห้องกระจกแล้วก็มองเห็นทะเลสาบเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีบาร์มีโรงภาพยนตร์เป็นโรงเล็กๆนั่งจัดที่นั่งแล้วก็มีโซนฟังเพลงมีอะไรเงี้ยไว้ว่างๆ
4: ผมยัง
5: เชิญอาจารย์อีกรอบนะฮะ
4: ผมยังจำได้เลยว่าคุณโดนช่างอะไรไม่รู้หยิบเงินไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะแล้วตอนหลังคุณมารู้อ่ะใช่ไหมมาขโมยเงินไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะในบ้าน
5: อันนั้นเดินย่องเบาเข้ามาเอาค่าตัวที่ไปออกรายการ SME ตีแตกนั่นแหละได้มาหมื่นนึงมันหยิบไปก่
4: อ
5: นแล้วก็อีกวันนึงมันมาหยิบโน้ตบุ๊กพอหยิบตังค์ไปเนี่ยไม่รู้สึกแต่พอหยิบโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องใช้ไงหาไม่เจ
4: อ
5: ก็ไปจับได้ไปจับได้เป็นคนย่องเบาเข้ามา
4: เป็นช่างที่ในหมู่บ้านหรือเปล่าหรือไง
5: โนเป็นย่องเบาเป็นย่องเบาเข้ามาก็คือเป็นโจรนี่แหละโดนจับด้วยโดนจับติดคุกเลย
4: โอ้แล้วบ้านระดับนี้เข้ามาได้ไง
5: ตอนนั้น security ยังหละหลวมแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บผมก็เลยประชุมหมู่บ้านแล้วก็ทำให้ security ปลอดภัยตอนนี้ไม่มีขโมยขโจรแล้วฮะไม่มีมาหลายปีแล้ว
4: หมายถึงว่าไอ้ตอนที่จะไอ้คนจะเข้ามาเนี่ยต้องสกรีนก่อนแล้วก็ตัวบ้านหน่วยเองก็วางระบบป้องกัน
5: แน่นอน
4: เข้มข้นด้วยใช่ไหมคือสองขั้นเลยใช่ไหม
5: เข้มข้นเราก็มีทุกอย่างที่มีได้อะในการที่จะทำให้มันปลอดภัยอะใช่ไหมครับแล้วก็รปภเราก็เปลี่ยนทีมเพราะทีมเดิมก็หละหลวมจริงๆค
4: ื
5: องานประเภทนี้อาจารย์ก็พอเดาออกนะคือมันเหมือนกับมันต้องจ้างไว้เพื่อให้มันป้องกันเหตุหรือเอาไว้ปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่พอมันป้องกันไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนกับเสียเข้าสุขเหมือนกันนะที่ใจจ่ายไปฉะนั้นมันก็ต้องการบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
4: ก็คือรักษาความปลอดภัยแต่ไม่มีความปลอดภัยเหมือนจ้างมือปืนคุ้มกันมาเวลายิงตอบโต้ก็จะมายิงโดนเราทุกทีอ่ะ
5: ใช่จ้างรปภมานั่งหลับอ่ะอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งเราไม่เอาเราก็ไม่เอา
4: ไออะไรองค์ลักษณ์หน้าเหลี่ยมอะไรที่มัมเล่นน่ะพี่มัมเล่น
5: บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม
4: แล้วมีบอดี้การ์ดอ่ะบอกมึงตายนะเถอะมึงยิงแกโดนกูทุกทีเลยมึงอย่าอยู่เลยมึงบอดี้การ์ดเลยฮะมึงยิงจะมาโดนกูอ่ะแล้วกูจะจ้างเป็นบอดี้การ์ดทำไมวะเออ
5: นั่นแหละ
4: ใช่อ่ะเหลืออีก5นาทีครับ
5: ครับครับ
4: จะโยนประเด็นอะไรด
5: ีจะคุยเร
4: ื่
5: องอะไรฮะ
4: หนุ่ย
5: ผมเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่กับ AI นะ
4: ครับ
5: ตอนเนี้ย
4: ให้คุณไปคุยนี่คุณไปคุยว่า AI หรือว่าวูดดี้ก็ทำมาเป็นเจอ
5: ใช่ผมมองว่า
4: ไอ้ที่ออกเรื่อง
5: ที่แล้วเนี่ย
4: คุณไปออกเรื่องนี้ใช่ไหม
5: ผมก็ไปออกมาคืออย่างนี้ความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสั้นๆไปใน5นาทีน่าจะจบได้
4: mm-hmm.
5: เราเคยลดความกลัวผู้คนว่าเดี๋ยว AI มาเนี่ยเรายังอยู่ได้นะ เราแค่ปรับตัวใช้มันนะบริษัทยังไงก็ต้องจ้างมนุษย์ไว้นะเพราะว่าต้องการคนรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นเทรนด์ในการที่จะเอา AI แทนมนุษย์ได้จริงในหลากหลายอาชีพอาจารย์ได้ยินบริษัทชื่อ Sierra ไหมเป็นบริษัทที่สร้าง AI agent และเอาไว้ตอบคำถามลูกค้าทั้งแชทและเสียงเนี่ยได้แบบเนียนเนาะซึ่งประเทศไทยก็จะมีเจ้าที่ทำอยู่ชื่อว่าอิงฟ้าอิงฟ้าก็จะมีเสียงเป็นภาษาไทยออกมาส่วนเซียร่าเนี่ยเจ้าของชื่อว่าเบรดทอยนะตัวเบรดทีนะตัวทีผมต้องเช็คอีกทีเขาเคยเป็นแชร์แมนของ OpenAI แล้วเขาก็ไปเกี่ยวพันกับบริษัทอย่าง Salesforce เงี้ยมาด้วยทีนี้เขามาตั้งไอเซียร่าเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จมากเป็นเบอร์ต้นอยู่ของโลกอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการเอาไปแทนเอเจนต์หรือตัวคนทำงานจริงซึ่งในเชิงคนทำงานน่ะมนุษย์ที่เป็นมนุษย์รับจ้างแบบจบรายวันน่ะพวกที่ไม่ได้อินโวลฟ์กับความรับผิดชอบในภาพรวมอ่ะอันเนี้ยน่าห่วงละน่าห่วงละเพราะว่าถ้าไม่ใช่ภาคบริการประเภทหยิบจับชามมาไปวางที่โต๊ะเนี่ยมันคงจะยากมากๆที่จะไปทำงานกี่เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์เดิมเราลงทุนซื้อมาแล้วบริษัทซื้อมาให้เนี่ยก็ต้องจ้างพนักงานมาขี่เครื่องเพื่อจะโอเปเรตมันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้เครื่องประมวลผลเหล่านั้นเนี่ยมันแค่ใช้ AI เอามาสั่งงานในสิ่งที่ต้องการเนี่ยตามแผนงานทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นมุมที่เราอาจจะเห็นบริษัทพันล้านในวันข้างหน้าที่ใช้คนเพียง10คนที่จะดูแล
4: ไม่มีแล้ว
5: น้อยกว่าย
4: ูนิคอนที่มีคนเดียวแล้วไม่ใช่วันเพอร์เซนต์บิสเนสทั่วไปนะยูนิคอนเพอร์เซนต์ยูนิคอนวันเพอร์เซนต์บิสเนสนะมีแล้ว
5: เยี่ยมมากอันนี้ถือว่าเขาวางแผนเรื่องนี้ได้ดีตั้งแต่ต้นใช่ไหมก็เป็นมุมมองหนึ่งที่อาจจะต้องบอกว่าเนี่ยเบรดเทเลอร์เนี่ยเขาสร้าง Sierra AI ขึ้นมานะฉะนั้นในวิธีคิดของ AI agent สำหรับงาน customer service customer experience ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้มนุษย์นั่งต่อไปต่อไปแล้วยกเว้นประเทศที่แรงงานถูกอาจจะรู้สึกว่าลงทุนใน AI อาจจะแพงกว่ามนุษย์ก็ยังคงตากตรำใช้มนุษย์ต่อไปแต่มนุษย์ก็น่าจะมีความว่างมากขึ้นในการที่จะไปทำอย่างอื่นที่เสริมสร้างคุณค่าด้านอื่นที่ไม่ใช่การตากตรำนั่งกดหลังกดหลังแข็งใช่ไหมเพราะงานพวกนี้มันก็งานทำลายสุขภาพอ่ะจางก็ทราบดี
4: มันก็มี
5: เยอะ
4: อีลอนมัสก์บอกว่าต่อไปอ่ะคนไม่ต้องทำงานแล้วงานมันก็คืองานนี่คือลักชัวรี่คือหมายถึงว่าเหมือนคุณเนี่ยคุณไม่ต้องทำสวนน่ะถ้าคุณอยากทำสวนก็หน้าบ้านคุณมีสวนในบ้านคุณก็ทำแต่คุณไม่ต้องทำสวนแล้วคุณไม่ต้องปลูกข้าวอะไรแล้วแต่คำถามแล้วเงินที่ไหนกินน่ะ
5: แผนของอีลอนมัสก์มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันต้องการจะทำให้ทุกอย่างเป็นคอมมอดิตี้แล้วไม่ต้องใช้เงินซื้อคือมูลค่ามันจะผูกจนแจกฟรีอันนี้ก็ฟังดูยูโทเปียนะมันกำลังสร้างโลกใหม่อยู่มันกำลังสร้างโลกใหม่อยู่มันมีความคิดที่มันบียอนเกินกว่าคำว่าค้าขายแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยคนที่กุมอำนาจในแง่ของพลังงานได้ก็คือคนที่ได้เงินใช่ไหมตอนนี้มันกำลังกุมอำนาจในฝั่งของแรงงานได
4: ้
5: เพราะว่าเดิมแรงงานก็คืออินดิวิโดเป็นแต่ละคนไปตอนนี้มันได้สร้างเอเจนต์การทำงานแทนมนุษย์เข้ามาแทน
4: ล่าสุดนี่คือเหมือนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เลยนะของ
5: ม
4: ีคนโพสเนี่ยไอ้ Google ไอ้ Gemini เพิ่งเปิดเนี่ยมันทำเป็นเอเจนต์เหมือนกับเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไม่ได้มีตัวเดียวนะ5-6 ตัว
5: ใช่
4: สั่งปุ๊บเนี่ยมันมีประมาณ5-60 ตัวไปนั่งทำงานให้เราอะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เลยนะแต่เวลาหมดแล้ววันหลังเราคุยเรื่องนี้ก็ได้
5: แหมจะคุยกันอีก
4: วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
5: ขอบคุณทุกคนที่ฟังนะครับเจอกันใหม่ครับ
6: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงษ์สุขนิรัญญพฤกษ
7: ์ขณะนี้เวลา14:00 น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปงและปปทนั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลาการ์เดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะฮะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีแถลงการสำนักพระราชวังนะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7นะครับ เนื้อความนะตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้อาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัสสาวะหรือว่าปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรงทรุดลงบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องทางการเมืองเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องข่าวอื่นๆที่เราต้องตามเนี่ยนะก็มีรายละเอียดผมใช้คำว่าเป็นรายละเอียดแล้วกันนะอย่างเรื่องของพระราชกำหนดการให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะคือทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคุณสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะเขาไปดูโครงการที่เสนอมาให้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยในชุดที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะที่จะอนุมัติ 176,000 ล้านบาทที่เรารู้กันทั่วทุกคนแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาไปเห็นอันหนึ่งครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ก็มีคำอธิบายนะจากทางปลัดกระทรวงการคลังนะถึงที่มาที่ไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ามันไปเจอฮะเงินอยู่อันหนึ่งที่ขอในโครงการ 18,800 ล้านบาทอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคืออ้าวทำไมถึงขอเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆมันต้องอยู่ในงบประมาณปกติแต่ทำไมถึงขอเนี่ยไอ้ช่วง4เดือนที่เหลือเนี่ยนะไอ้ 18,800 ล้านบาทเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเงินในโครงการไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยงบประมาณปี2569เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะตั้งงบขอ 50,000 ล้านแต่ว่าทำโครงการออกมาเนี่ยขอแค่ 30,000 ล้านแล้วการมาใช้เงินก้อนเนี้ยสำหรับการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยของกระทรวงการคลัง 400,000 ล้านบาทเนี่ยอีก 18,800 ล้านบาทตรงเนี้ยบอกสอดไส้เพราะมันต้องเป็นเงินในภาวะปกติเงินในงบประมาณปกติมาบอกอย่างเงี้ยสอดไส้นะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตทางกระทรวงการคลังเขาก็มีการชี้แจงบอกเอ้ยจริงๆอ่ะไอ้การตั้งงบประมาณดังกล่าวเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลย
คือตั้งแค่30,000 ล้านแต่ระหว่างทางเนี่ยคิดว่าปีเนี้ยงบประมาณปี2569คือจริงๆเราใช้ตั้งแต่ตุลาคมถูกไหมตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์หรือว่ามีการให้ลงทะเบียนเราเชื่อว่าถ้ามันมีการลงทะเบียนใหม่เนี่ยแล้วก็ดูจากคุณสมบัติถ้าจะมีการทำขึ้นที่กระทรวงการคลังเขาวางคุณสมบัติไว้เนี่ยนะเงินคนประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ย13ล้าน1แสนหรือ13ล้าน2แสนคนเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะไม่สูงถึง13ล้านคนคือพูดง่ายๆคือผ่านเกณฑ์ไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะเขาก็อธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งไว้แค่ 30,000 ล้านพอถึงเวลาจริงๆมันยังไม่ได้มีการทบทวนนะมันยังไม่มีการลงทะเบียนใหม่ก็เลยไม่เพียงพอเขาก็ยอมรับนะว่าไม่เพียงพอก็เลยต้องมาใช้เงินก้อนนี้นี่แหละนะเขาบอกว่าเนี่ย4 เดือนที่เหลือเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยต้องมาใช้เงินก้อนนี้แต่ไปดูแล้วไปดูในตัวพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินแล้ว400,000 ล้านบาทเนี่ยนะบอกมันไม่มีปัญหาวัตถุประสงค์ก็คือใช้ประคับประคองเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ก็คือจะช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นมันเข้าเงื่อนไขในการขออนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองได้อันนี้ก็เป็นคำอธิบายส่วนไอ้400,000 ล้านบาทที่จะกู้เนี่ยก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะสำหรับสำนักบริหารหนี้สาธารณะคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขามีการพิจารณาการบริหารจัดการหนี้สาธารณะตามที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาส่งเรื่องมาใช่ไหมที่บอกว่าให้กู้ได้เพิ่มอีก220,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยประมาณ200,000 ล้านเนี่ยที่จะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็บอกว่ามันจะต้องใช้ถ้าตามที่รัฐมนตรีแถลงข่าวก็คือ 176,000 ล้านบาทถูกไหมฮะเขาบอกก็จะต้องกู้แต่การกู้ไม่ใช่กู้มาทั้ง200,000 ล้านกู้มาทั้ง176,000 ล้านกู้มาแล้วกองไว้เขาบอกไม่เอาจะแบ่งกู้4ครั้งเพราะมันใช้4เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาบอกจะแบ่งกู้เป็น4 งวด4เดือนทยอยกู้เป็น4งวด4เดือนเดือนละประมาณ 40,000 ล้านบาทคำถามก็คือกู้จากที่ไหนก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็บอกว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งก็มาจากที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะเขาจะมีการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าเป็น PN อีกอันนึงบอกว่าอาจจะไปกู้กับทางสถาบันการเงินอันนี้เป็นแหล่งเงินกู้ที่เขาจะกู้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะอาจจะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นได้นะว่ามันมีอะไรตรงไหนที่ผมอาจจะตกหล่นลงไปบ้างนะก็เรื่องของพ.ร.ก.ถามว่าตอนนี้ต้องรออะไรคำตอบก็คือว่ารอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญนี่ให้ทางคณะรัฐมนตรีส่งเอกสารนะฮะหรือว่าส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันนับตั้งแต่ที่ได้หนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าใจว่าได้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์และวันอังคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีการพูดถึงแนวทางคำชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็คงมีการกำหนดวันในการที่จะนั่งพิจารณาหรือว่าจะให้ศาลแต่ละท่านนำข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปทำคำวินิจฉัยส่วนตนยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นโปรเซสต่อไปแต่สำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม25 พฤษภาถึง29 พฤษภาคมสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวเงินมันเข้าเองเลยนะนี่ผมเห็นล่าสุดนะมีคนก็ไปทำอินโฟกราฟิกนะก็น่าสนใจนะสรุปง่ายนะว่าขั้นตอนกระบวนการในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะก็ง่ายเลยคือเปิดเลยฮะเปิดแอปเป๋าตังค์เวอร์ชั่นล่าสุดไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอัปเดตกันหรือยัง
ถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ปุ๊บมันจะมีแบนเนอร์เลยขึ้นมานะว่าไทยช่วยไทยพาสนะเขาบอกขั้นตอนที่2ก็คือกดเข้าไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพาสนี่แหละ60-40แล้วขั้นตอนที่3เขาก็บอกว่ายอมรับข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนนะแต่ว่าเข้าใจว่าวันนี้มันยังไม่สามารถไปถึงขั้นตอนนี้ได้นะเพราะว่าขั้นตอนนี้มันจะต้องเป็นวันที่25 พฤษภาคมตั้งแต่6 โมงเช้านะฮะหลังจากนั้นนะอันนี้จะตอนใช้ละตอนใช้เนี่ยนะก็ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนนะอันนี้เป็นปกติแล้วใครที่ผ่านคนละครึ่งมารู้อยู่แล้วเริ่มใช้สิทธิ์1 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569นะแล้วก็อะไรล่ะมีการตรวจสอบประวัติการใช้เงินคงเหลือก็บนแอปเป๋าตังค์ก็ดูว่าเหลือเท่าไหร่ยังไงนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะหรือว่าหลังจากที่ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยอย่างขั้นตอนที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านบนแอปเป๋าตังค์นี่แหละหรือว่าบางคนที่ลงทะเบียนใหม่นี่เขาจะต้องแจ้งผ่านทาง SMS นะภายใน3วันนะอันนี้ก็คือถ้าใครเคยลงทะเบียนคนละครึ่งพาสรอบที่แล้วผมว่าเหมือนกันไม่ต่างมาปุ๊บเปิดแอปเป๋าตังค์กดแบนเนอร์ปุ๊บเข้าไปยอมรับเงื่อนไขยืนยันตัวตนหลังจากนั้นมันจะแจ้งผลใช่ไหมถ้าใครไม่ได้เขาก็ต้องบอกเหตุผลว่าไม่ได้เพราะอะไรถูกไหมฮะหรือถ้าใครที่ลงทะเบียนใหม่ก็ลงทะเบียนใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ลงทะเบียนใหม่ผมว่าไม่น่าจะเยอะเพราะนี่สิทธิ์ก็คืออายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไปใช่ไหม30 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะครับคุณสมบัตินะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันลงทะเบียนสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาสไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับหรือว่าไม่ต้องไปผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ต้องทำอะไรนะครับคุณไม่มีสิทธิ์สำหรับ60-40แต่สิทธิ์ของคุณเขาจะเติมให้ทันทีจาก300เป็น 1,000 บาทแล้วก็ไปซื้อของร้านธงฟ้าที่คุณเคยไปซื้ออยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดนะผมเห็นเป็นรายละเอียดมาก็เลยเอามาบอกกล่าวหน่อยนะเผื่อท่านไหนที่เขารออยู่นะว่าวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่25วันจันทร์หน้าเนี่ยนะจะเริ่มแล้วนะก็จะได้รู้ว่าจะต้องทำ1 2 3ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคืบหน้าเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมมานะวันนี้ส่วนใหญ่ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นความคืบหน้าเกือบทั้งนั้นเลยนะกรณีของอะไรล่ะนักแก้กรรมเหรอนะนิมิตพิสดารอะไรนะอันนี้ก็เห็นว่าฝากขังใช่ไหมตอนที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะอันนั้นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเนี่ยคือตัวร่างเนี่ยผมยังไม่เห็นนะอันนี้ผมเรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าตัวร่างผมยังไม่เห็นแต่ว่าอ่านจากที่สรุปจากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะสำนักข่าวต่างๆเนี่ย 2-3 แห่งเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ลงไว้คล้ายกันนะมีรายละเอียดปีกย่อยที่มันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่มาของสสร.อันนี้100คนนะ23 77 77นี่จังหวัดละ1คนนะผ่านการสมัครพอสมัครมาเสร็จปุ๊บทางสสกับสวนะก็มาเลือกเพราะว่ามันไม่ใช่ให้เลือกโดยตรงถูกไหมมันต้องไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะถูกไหมเรื่องของการทำประชามติเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ต้องทำ3ครั้งอ่ะตรงนั้นก็มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอ่ะนะอันนี้ก็ผ่านมาพอสมควรบางทีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย ใช่ไหมนะเวลาที่จะใช้ก็คือก็ต้องไปค้นหาไปทบทวนอีกทีหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งกรอบระยะเวลาในการทำงานร่างของตัวพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีร่างเดียวนะฮะตอนนี้มีร่างเดียวเพราะของพรรคประชาชนพรรคอื่นๆเนี่ยเท่าที่สดับตับฟังก็คืออาจจะเสนอร่างไปประกบก็คือสัปดาห์หน้าจะขัดกับมติประชาชนจะขัดกับอะไรไม่รู้ล่ะแต่เนี่ยคนที่เสนอแล้วก็คือพรรคภูมิใจไทยกรอบแล้วระยะเวลาในการยกร่างนะเขาก็บอกมานะ360 วันก็ประมาณปีหนึ่ง
มีกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีคณะกรรมการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะที่มาที่ไปก็อยู่ในร่างอยู่แล้วอย่างกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็บอกว่ามาจากสสลเลย30คนซึ่งสสลโครงสร้างของเขามาจากไหนฮะมาจากผู้เชี่ยวชาญนะมาจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ย23คนแล้วก็มาจากที่สสสวเลือก77คนและจริงๆเขามีบัญชีสำรองด้วยนะเขาบอกมีบัญชีสำรองอีก300คนกรรมธิ

ถ้าหากพรรคการเมืองอื่นๆนะเขามีการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องไปตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอีกซึ่งมันอาจจะมีการปรับแก้นะอีกกลุ่มนึงฮะกรรมการรับฟังความคิดเห็นพวก45คนเหมือนกันมาจากสสร15คนมาจากตัวสำรอง15คนแล้วก็มาจากภาคประชาชนภาคประชาชนนี่เดี๋ยวต้องไปดูว่าอันนี้คืออะไรนะองค์กรภาคประชาชนเหรอหรือยังไงมันจะต้องมีการเขียนกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ต่างหากอีก15คนเนี่ยมายังไงนะครับหลังจากนั้นฮะยกร่างเสร็จที่บอกว่าภายใน360วันเนี่ยนะก็ไปดำเนินการไปดำเนินการเสร็จที่มันมีการปรับแก้นิดนึงเนี่ยนะก็คือในส่วนของความเห็นชอบครับจากเดิมเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะเขาใช้เสียงเท่าไหร่1ใน3มั้งนะอันนี้เขาบอกว่าแก้ให้ใช้แค่1ใน4ก็พอแล้วฝ่ายค้านต้องมีอย่างน้อย 20% ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่มีอยู่ในสภาสมมติมี100คนก็ต้องเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ทำมา20คนเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้รายละเอียดที่มันเพิ่มเติมออกมานะครับส่วน ขั้นตอนต่อจากนี้จะยังไงก็ค่อยๆติดตามหรือแม้แต่คำถามที่2ของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็แว่วๆมานะว่าถ้ากระบวนการโปรเซสมันผ่านขั้นตอน เห็นด้วยกับการแก้ไขเนี่ยนะแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการเนี่ยคำถามที่2ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเนื้อหาแหละอันนี้จะเป็นเรื่องเนื้อหาและที่มาหรือว่ามีการปรับแก้อะไรตรงไหนยังไงเนี่ยถ้าฟังจากซุ้มเสียงของทางรัฐบาลนะก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงปีเนี้ย2570ก็คือปีหน้าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าหรือว่าช่วงปีหน้าเนี่ยอยู่ระหว่างเนี่ยไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้เพราะคำถามสุดท้ายมันต้องผ่านจากทุกคนมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วถามประชาชนว่าจะใช้แล้วนะฉบับนี้โอเคนะเอานะเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่3นะครับเพราะว่าคำถามที่2นี่จะเป็นเนื้อหาแล้วเป็นประเด็นเป็นสาระแล้วนะครับก็เพิ่มเติมนะเผื่อใครที่สนใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใครที่สนใจเรื่องนี้โดยตรงนะก็จะได้รู้ว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงตรงไหนบ้างนะครับเรื่องอื่นๆวันนี้นี่เท่าที่ตามนี่ไม่มีอะไรเลยนะประเด็นที่มันมีความคิดความเห็นเรื่องของการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยอะไรนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะที่เห็นมีข่าวแต่ว่ามันก็ต้องรอความชัดเจนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับมีอะไรอีกไหมเห็นว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีท่านจะต้องเดินทางไปที่ไหนล่ะไปฝรั่งเศสเนาะนายกรัฐมนตรีอาจจะเจอทางประธานาธิบดีมาครองนะของฝรั่งเศสนะบอกว่าเป็นโอกาสดีเลยนะที่จะเสนอจุดแข็งด้านอาหารของไทยนะแล้วก็จะดึงการลงทุนมาที่ไทยเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ21ถึง27พฤษภาคมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะข่าวอื่นๆมันไม่มีอะไรเลยนะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะจริงๆก็อย่างที่บอกอะว่ามันเป็นรายละเอียดนะแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องต่างๆเนี่ยนะเท่าที่ตามเท่าที่ดูเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนะเรื่องสหรัฐอเมริกาการเจรจากับไทยนี่เขาก็พยายามคุยกันอยู่นะเรื่องข้อติดขัดทางการค้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศนะอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นเจ้าภาพคุณสุปจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งต้องไปคุยกับทางสหรัฐอเมริกาที่เขาตั้งเรื่องแรงงานอะไรเนี่ยนะเป็นเรื่องกีดกันทางการค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปแก้หรือว่าไปชี้แจงข้อกล่าวหาของเขาเพราะตอนนี้คือภาษีเนี่ยที่ทางสหรัฐอเมริกาจัดเก็บเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็ถูกศาลของทางศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ดูว่าอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรีซิปโคทาริฟหรือว่าไอตัวหลังสุดเนี่ยมันไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำสิ่งที่เขาพยายามจะใช้ก็คือว่าการใช้กลไกในการดูรายอุตสาหกรรมรายประเภทสินค้าแล้วจะกำหนดมาตรการทางภาษีนอกเหนือจากการดูว่าใน

ประเทศที่เป็นคู่ค้าของทางสหรัฐอเมริกามีจุดตรงไหนที่จะเอามาต่อรองหรือกีดกันเพื่อจะเก็บภาษีในหมวดของภาคอุตสาหกรรมรายอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นของเรานี่น่าจะมีอยู่2เรื่องแต่เรื่องนึงอ่ะคือเรื่องแรงงานอันนี้ก็ต้องไปคุยก็ต้องไปเจรจากับเขาก็ต้องไปบอกเฮ้ยไม่ได้มีการกดขี่แรงงานไม่ได้มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายผิดประเภทอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปอธิบายนะอันนี้ก็ต้องค่อยติดตามนะเพราะว่ามันก็ถามว่ามันใกล้ดีลหรือยังมันก็ใกล้นะระยะเวลาที่เขาเลื่อนออกมาแล้วเขาจะอยู่ในการพิจารณาเนี่ยช่วงเนี้ยกลางปี2569เนี่ยนะก็คงจะมีตัวเลขอะไรออกมาที่ชัดเจนอีกเรื่องนึงนะส่วนอิหร่านนี่ล่าสุดเห็นมีการประกาศเขตที่จะดูแลควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซแล้วจะดำเนินการในการจัดเก็บค่าผ่านทางนะบอกครั้งนี้นี่มันมากกว่าที่เขาเคยประกาศนะอันนี้ก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งมันจะส่งผลยังไงหรือไม่ก็ต้องรอดูนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานะมติของทางสมาชิกวุฒิสภาจำกัดอำนาจในการประกาศสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะไรนั่นก็ว่ากันไปนะมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียแล้วก็ทางเบรนท์ทะเลเหนือรวมไปถึงดูไบเนี่ยนะเมื่อเช้าเท่าที่ตามมันก็ปรับราคาลงนะ 5% 6% นะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอีกนิดหน่อยนะมันก็ต้องยอมรับว่ายังไม่แน่นอนยังผันผวนนะส่วนบ้านเรานะจะเป็นยังไงสำหรับราคาน้ำมันนะของเรานี่ก็ต้องดู2จุดใช่ไหมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ดูไบนะแล้วก็ราคาสำเร็จรูปที่สิงคโปร์นะช่วงเช้าเนี่ยดีหน่อยนะเห็นราคาสำเร็จรูปที่สิงคโปร์เนี่ยมันลดลงเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะประมาณสัก160เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะสำหรับน้ำมันดีเซลนะซึ่งถ้าหากยังอยู่ราคาเนี้ยเมื่อเช้านี่ผมเท่าที่ดูลงประมาณสัก4เหรียญ5เหรียญเนี่ยก็แต่กองทุนน้ำมันมันยังชดเชยอยู่เนาะประมาณ3บาทกว่า4บาทเพราะว่ารอบหลังสุดเนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับหรือว่าไม่ได้มีการเก็บที่หน้าลงกันก็เท่าที่ดูถ้าลงอย่างนี้แล้วก็จะเป็นข่าวดีก็อาจจะมีการปรับลดราคาได้บ้างแต่ถ้าจะไม่ปรับลดราคาเลยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเรายังชดเชยของที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เปิดสายคุยกันวันนี้เบาๆนะ คือข่าวก็ไม่มีอะไรจริงๆนะผมยังแอบกังวลลึกๆนะเนี่ยจริงๆเนี่ยพูดกับคุณผู้ฟังตรงๆนะยังแอบกังวลลึกๆว่าเอ๊ะถ้าข่าวไม่มีอะไรขนาดข่าวมีอะไรบางครั้งคุณผู้ฟังบอกโอ้โหช่องทางติดตามข่าวมันเยอะมากจนแบบไม่สงสัยแล้วคลายข้อสงสัยอะไรไปเกือบหมดแล้วเลยไม่ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกันเนี่ยนะก็มีนะแต่ว่าวันนี้ยิ่งไม่มีข่าวเลยเนี่ยนะไม่มีประเด็นอะไรที่แบบเป็นประเด็นที่มันจะเหมาะกับการสนทนาหรือว่าการอยากจะพูดคุยเนี่ยนะผมก็ยังกังวลลึกๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้จะเป็นยังไงแต่มันก็ไม่แน่จริงนะสำหรับรายการนี้มันก็มีอะไรแปลกๆนะเมื่อวานนี้ก็ตอนแรกก็ยังดูนึกว่าโอ้มันจะมีเรื่องพูดคุยเอาทำไปทำมาเหมือนไม่มีแต่ท้ายที่สุดมามีจนได้นะจากไอ้ขนมปังเนี่ยนะก็แปลกดีนะครับ14:35 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: งที่2นะครับก็เปิดสายคุยกันเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะเหมือนเช่นเคยนะครับหมายเลข02-248-1657 02-248-1657 นะครับมานะช่วงที่2นะก็หลังจากที่สรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้ก็คุยกันนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะอะไรต่างๆนานาก็สุดแท้แต่นะครับไม่ได้กำหนดหัวข้อเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะถ้ามีเรื่องมีประเด็นอะไรที่อยากจะคุยกันก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะบางทีใครจะมาประเดิมเป็นสายแรกอ่ะมาแล้วคุณพงษ์สาย2สวัสดีครับคุณพงษ
1: ์ฮัลโหล
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: คุณพงษ์ครับเอ๊ะสอบถามแอปตรงที่ว่าร้านค้าเนี่ยมันใช้ตัวเก่าป่ะ
0: ตัวเก่าครับใช้ถุงเงินเหมือนเดิมครับ
1: ที่เป็นของคนละครึ่งพันเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่ครับใช่ครับใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิม
1: อ๋อโอเคครับถามเท่านี้ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะร้านค้านี่สำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนใหม่เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะส่วนร้านที่เคยลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะก็คือใช้แอปถุงเงินเหมือนเดิมนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังถุงเงิน
0: ครับ
2: รู้สึกจะเพียงแค่แตะอัปเดตคอนเฟิร์มเท่านั้นเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าแหละคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: อาทิตย์หน้าก็จะคนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันจันทร
0: ์ครับ
2: 25ก็แนะนำว่าไม่ต้องตื่นมาเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ากว่าจะถึง30ล้านคนนี่ก็สบาย
0: ๆครับ
2: ว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นแตะไปแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะใช้เงินได
0: ้ครับ
2: ก็ต้องรอวันที่1
0: ครับ
2: ก็ได้ตัวเลขอย่างนี้นะ
0: ว่า
2: ถ้ารัฐบาลให้เรา200ต่อวันนะ
0: ครับ
2: ไม่เกิน200เราต้องใส่เงินของเราเนี่ย134บาทเอาง่ายๆแบบนี
0: ้
2: นะเพื่อที่จะได้เป็น60 40อ่ะมันไม่เด้ๆอ่ะ
0: ครับ
2: มัน133 134นะแต่คงไม่มีใครไปคิดละเอียดขนาดนั้นเพราะขนาดผมเงินยังเหลืออยู่ในกระเป๋า
0: จิวเลต
2: ยังไม่ได้ใช้
0: เดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงนะร้านค้าเดิมเนี่ยก็ต้องไปในแอปถุงเงินนะแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนี่ก็คือเริ่ม25พฤษภาคมเหมือนกันนะ25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับคุณระดาวันครับสายสองครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาเหรอคะ
2: ครับมีอะไรให้รับใช
3: ้สวัสดีอาจารย์จะสวัสดีคุณณัฐพลเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยฉันฟังเรื่องขนมอะขนมแต่งงาน
2: อ
3: ะอาจารย์บอกไม่เชื่อเรางงอะแต่ตอนเนี้ยฉันอายุ73แล้วนะจะพูดให้ฟังหน่อยว่ามันมีเรื่องจริงสมัยก่อนอะอาม่าฉันน่ะเขาจะให้ฉันกินกันฉันเด็กใหญ่ก้าเขาอ่ะไม่ได้เอารอดขาอย่างเดียวนะถ้าไม่รอดขาก็ออกไปอิงที่ปากเตาถ่านสมัยโบราณมันจะเป็นเตาถ่านที่มันเป็นสองหัวอย่างนั้นแ
2: หละ
3: แล้วก็ไปหมุนสามทีเหมือนจะที่วางขาสามทีอะไรแต่ฉันเคยได้ยินเขาบอกว่ามันเป็นขันอะไรนะเขาเรียกว่าขอขันหมากอะไอ้ขนมอย่างเงี้ยคือเขาต้องทำพิธีมาแต่บางทีเนี่ยจริงหรือจริงฉันไม่รู้นะอาม่าบอกเขาบอกว่าทำไว้พอบางครั้งอ่ะเขาจะทำพิธีมาแล้วเราอ่ะมันจะชงกันโดยที่แบบบางทีมันมี มันมีอะไรของเขาสมัยโบราณเนาะ
2: อ
3: ันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันอ่ะกินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ไอ้พี่น้องอาเด็กอาแปะแต่งงานกันน่ะก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นฝ่ายหญิงน่ะเพราะขนมมันเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายหญิงไม่ใช่ฝ่ายชายคือฝ่ายผู้ชายเอามาขอผู้หญิงเนี่ยเออมันมีจริงแต่นี่อาจารย์แหลกงกงเมื่อวานนี้ฉันฟังตอนตีสามแล้วตอนนี้ฉันก็ไอ้เรื่องโทรศัพท์อย่างเนี้ยที่มาโทรกลางวันเนี่ยทนไม่ได้เลยโทรมาหน่อยว่าฟังแล้วสนุกสนุกดี
2: ครับ
3: แล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาโทรแต่จริงๆอ่ะฉันฟังอาจารย์มาตั้งแต่สมัยไหนมานานแล้วเพราะว่าฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วฉันก็ฟังเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะมีความสุขมากเลย
2: ครับ
3: คือฟังแล้วมันเหมือนมีเพื่อนคุยเราไม่รู้โลกไปนอกเราก็รู้เราก็เห็น
2: ครับ
3: ตามที่อาจารย์พูดแหละ
2: ครับ
3: อาจารย์เป็นคนเก่งมากฉันรักมากเลยนะ
2: ครับ
3: แต่คุณณัฐพงษ์อ่ะกว่าจะมารู้เกณฑ์ทันคนที่มันมาแซวๆอ่ะอีกนานเพราะว่าอาจารย์รู้ทันคนแต่เขาไม่รู้ไงอ๋อ
2: เขารู้
3: ฉันไม่ได้ว่าคุณณัฐพงษ์นะแต่ว่าต้องทนหน่อย
2: เออเอาครับครับ
3: เพราะว่าฉันชอบรายการเนี้ย
2: ครับผม
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: มีสรุปว่ามีจริงคุณชาติสายสาม
2: มีจริงแต่ผมก็ไม่เคย
0: เห็นนะเราก็ไม่เคย
2: ญาติผู้ใหญ่ผมไม่เคยทำแบบ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญครับเชิญ
4: สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับไอ้เปิดเสรีให้ต่างชาติ8มาตรการที่ประกาศไปเมื่อ 3-4 วันที่แล้วครับอันนั้นผ่านประชุมคณะรมต.ยังครับ
2: เปิดเสรีอะไรครับโทษเปิดเสรี
4: เปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินกิจการนะครับอาจารย
2: ์คำว่าเปิดเสรีนี่คืออะไร
4: ไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับอาจารย
2: ์มันก็เปิดโอกาสอยู่แล้วนี
4: ่แต่ในกฎหมายเขาบังคับห้ามไว้ครับไปเปลี่ยนกฎหมายให้เปิดให้เข้ามาทำได้ครับตอนนั้นผ่านรัฐมนตรีผ่านครม.หรือยังแค่นั้นนะอาจารย
2: ์ไม่ข้อมูลมันผิดนี่ครับที่คุณพูดอ่ะ
4: ผิดตรงไหนครับอาจารย
2: ์คือเรื่องของการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้าม
4: ไม่ใช่ครับอาจารย์เปิดให้ทำเสรี8มาตรการเมื่อ 3-4 วัน
2: ไม่ไม่ไม่ไม
4: ่ไม่รู้ไม่เป็นไร
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้
4: อาจารย์ไม่ได้ข่าวไม่เป็นไร
2: ไม่ผมรู้ไม่ใช่8ประการครับ8ธุรกิจครับ
4: ครับครับ
2: ไม่ใช่ผมรู้สิครับทำไมจะไม่รู้
4: ครับครับอาจารย์ครับผม
2: แต่ที่คุณรู
4: ้ครม.ยังครับอาจารย์
2: ไม่ใช่มันผ่านครม.หรือไม่เนี่ยผมไม่ได้ตามแต่ว่า
4: อ๋อโอเคครับ
2: งั้นผมไม่ต้องพูดต่อแล้วกันอ่ะ
0: ครับ
2: ครับครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ความทรงจำผมไม่แน่ใจว่าเป็นขั้นตอนของทางกระทรวงหรือของทางอะไรผมไม่แน่ใจอย่าเค้นผมนะครับเพราะข้อมูลที่ได้มาของพี่เนี่ยมันกว้างเกินนะครับ
0: ครับ
2: คือคำว่าเปิดเสรีมันไม่ได้มีความหมายอย่างนี้ในตัวกฎหมายนะเพียงแต่ว่าเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
2: ผมไม่ได้ตามละเอียดแต่พอรู้เราๆว่ามีข้อถกเถียงแล้วก็มีคำอธิบายไปแล้ว
0: ครับ
2: นะเกิดขึ้นจากรองโฆษกคนหนึ่งท่านอธิบายไม่ครบถ้วนและหลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์อ่ะ
0: ครับ
2: ก็มาชี้แจง
0: ครับ
2: คือเรื่องของการจะทำธุรกิจในประเทศไทยมันมีกฎหมายหลักเนี่ยนะคือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องของการไปขออนุญาตเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็เลยไม่อยากโต้เถียงด้วยแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรเข้ามาในประเทศนี้มันเป็นไปไม่ได
0: ้
2: อย่างน้อยการจดแจ้งจัดตั้งบริษัทนะคุณณัฐพง
0: ษ์
2: มันก็ยังเป็นอยู่ในเกณฑ์เรื่องนิติบุคคลไทยเนี่ยต้องคนไทยต้องถือหุ้นเกินร้อยละ50
0: อ
2: ันนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
2: อันนี้คำว่าเปิดเสรีของคุณเนี่ยผมไม่รู้ว่าความหมายของคุณเนี่ยกว้างขวางขนาดไหน
0: อันนี้
2: ถ้าเกิดว่าคุยกันไปถ้าเกิดผมไม่ 100% นะเดี๋ยวผมพูดไปอาจจะผิดผมก็เลยคิดว่า อะไรล่ะเอาเป็นว่าไปตามต่อกันแล้วกัน
0: ครับ
2: นะเอาไปตามเรื่องต่อกันแล้วกัน
0: ครับ
2: นะจะผ่านครม.ไม่ผ่านครม.เช็คข้อมูลดูได
0: ้
2: นะมันก็ไปเปิดถ้ามันมีเรื่องเข้าครม.มันก็ไปเปิดมติคณะรัฐมนตรีในเอกสารของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูได
0: ้ค ครับ
2: นะหรือเรื่องนี้ข่าวไปถึงไหนเนี่ยขอผมทบทวนอยู่ในเปิดเช็คข้อมูลสัก15นาทีผมก็รู้ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วก็เรื่องเป็นยังไงไม่ยากหรอกสำหรับผมเพียงแต่ว่าพี่เข้ามาแบบอย่างนี้ขลังต้องคุยกันใหม่นะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะต่อครับ
0: ครับผม02-248-1657
2: อือห
0: ือ02-248-1657นะครับ
2: เชิญคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: วันนี้ผมยกการ์ดสูงนะ ยกการ์ดสูง จะบอกก่อนนะพอพี่เล่นจะมาเข็นผมยกการ์ดสูงผมไม่ได้ยกการ์ดสูงนึกว่าจะคุยกันไปเพลินๆนะนะอันนี้ถ้าพี่ยกการ์ดสูงก็เดี๋ยวคุยกันให้เรียบร้อยก่อน
0: ใ
2: ช่ไหมคุณณัฐพง
0: ษ์ใช่ใช่ใช่
2: มันประเด็นเรื่องไอ้ปรับปรุงแก้ไขเลยประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจ
0: ครับมันผ่านแล้วแหละมันผ่านที่ประชุมครม.แล้วนะแต่ว่าเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายใบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะที่ไม่ต้องไปขอซ้ำพูดง่ายๆของที่กระทรวงพาณิชย์เพราะว่าไอ้การประกอบธุรกิจพวกเนี้ยที่มันออกมา8ข้อเนี่ยไอ้ธุรกิจ8อย่างเนี่ยเช่นธุรกิจน้ำมันธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยมันมีหน่วยงานหลักอยู่แล้ว
2: ที่
0: ต้องไปขออนุญาตก็คืออย่างเช่นต้องไปขอกสทช.ใช่ไหมถ้ากสทช.ขออนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาซ้ำที่มาขออนุญาตกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็น
2: ประเด็นคืออย่างนี
0: ้ประเด็นคืออย่างนี้ okay. ผ่านที่ประชุมครม.แล้วนะครับคุณหมูสายสอง
2: คุณหมูครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์วิระและคุณเพื่อนจัดรายการด้วยครับ
0: ณัฐพงศ์ครับครับ
5: ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
5: คือวันนี้ก็ฟังรายการมาของอาจารย์มา30กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยโทรเข้ามาในรายการเลยฟังเวลาอาจารย์ด่าก็มันดีเหมือนกันแอบมันอยู่ในใจก็อาจารย์ด่าก็ด่าแบบมีหลักนะฮะดูแล้วมันรู้สึกว่าชอบมากแต่วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเรียนถามอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมลักษณะว่ารัฐบาลจะเอานี่ขึ้นมาเข้ามาทำเองนะฮะรู้สึกว่าแก๊ปอูเบอร์หรือไอ้อะไรนะแก๊ปแล้วก็โบหรือไอ้ไลท์แมนหรืออะไรที่มันมาทำกินหัวคิวกับรถเนี่ยรู้สึกว่าจะกินเยอะอะไรเนี่ยฮะถ้ารัฐบาลเอามาทำเองแล้วนำเงินพวกนี้เข้าบำรุงภาษีคุณวีระว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
5: เพราะอะไรฮะอาจารย
2: ์มันลงทุนสูงครับทำแพลตฟอร์มขนาดนี้ครับ
5: ถ้าเป็นไปได้ผมว่าเยี่ยมเลย
2: คือเดี๋ยวก่อนว่าเป็นไปไม่ได้ครับ
5: อ๋อเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
2: ต้องใช้สมมติฐานว่าเป็นไปไม่ได้ครับ
5: อ๋อครับ
2: เหมือนกับคุณจะทำ Lazada
5: ฮะฮะครับ
2: เหมือนคุณจะทำ Shopee
5: ครับผม
2: ของเราอ่ะที่ฮิตที่สุดก็คือเป๋าตังค์ถ้าเป๋าตังค์เนี่ยผมรู้สึกว่าต่างชาติเขาไม่มีมาแข่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี
0: ้ครับ
5: ครับผมครับผม
2: แต่ถ้าที่คุณพูดเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะเราให้เขาเข้ามาทำในบ้านเราแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำก็ต้องทำใหม่แล้วก็ต้องกันเขาออกพูดง่าย
5: ๆครับผมก็เห็นผมเป็นส่วนต่างที่เขานั่นไปแล้วถ้าเราเอารัฐบาลเราเอามาทำแล้วเป็นภาษี
2: เวลา
5: เยอะมากเลย
2: เวลารัฐบาลคือคุณคิดว่ารัฐบาลมีขีดความสามารถจะทำเรื่องพวกนี้เหร
0: อ
5: ครับอาจารย์ก็โทรมาหาเรือฮะ
2: ไม่ต้องหาเรือเราคุยกันไม่ต้องหาเรือ
5: ครับ
2: คำว่า
5: ครับครับ
2: คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาแข็งแกร่งในต่างประเทศ
5: อ๋อครับผม
2: แล้วมันเหมือนกับให้คุณบอกว่าทำไมรัฐบาลทำอเมซอนไม่ได้
5: ครับผม
2: ถูกไหม
5: ครับอาจารย
2: ์เขาเวอร์วายเข้าใจไหม
5: ก็วันนี้ครั้งแรกเลยที่โทรมาหาเลย
2: ไม่เดี๋ยวสิอย่าพูดไม่ต้องไปตรงนั้นเอาตรงนี้ในนั้นไม่เกี่ยวเหมือนกับแอปที่เราซื้อของอย่าง Amazon เนี่ยเขาขายทั้งโลกถ้าเราจะทำเนี่ยเราขายแต่คนไทยเนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ Shopee นี่ก็เหมือนกัน
5: ครับอาจารย
2: ์ Lazada นี่ก็เหมือนกันของเขามีฐานใช่มั้ยที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว แล้วก็เขาก็มาเปิดเหมือนกับว่าขยายเข้ามาในบ้านเรานะเป็นลักษณะแบบนั้นเออครับโอเคครับ
0: ครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผมไม่ถามด้วยซ้ำว่าแกทำอะไรนะ
0: ครับ
2: ต่อครับ
0: คุณวรวุฒิครับสาย3
2: คุณวรวุฒิครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
6: ตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศตลาดเก่า
2: ที่ไหน
6: คลองตลาดสดคลองรัฐพีพัฒน
2: ์คลองรัฐพีพัฒน์โอเคครับผม
6: ตรงข้างหน้าผมเป็นคลองแล้วเป็นคลองรัฐพีพัฒน
2: ์อยู่แถวไหนครับ
6: น้ำน้ำหลากนะอาจารย
2: ์อยู่แถวไหนครับ
6: สระบุรีหนองแค
2: หนองแคนะครับโอเคครับ
6: ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาสพหนองแคแล้วก็ตรงเข้ามาก็จะเป็นตลาดสด
2: อ
6: าจารย์ผมคิดว่าตลาดนี้น่าจะมีเหมือนต้องมี100ปีอ่ะ
2: ฮะ
6: 50ปีอ่ะ
2: เข้าไปที่หนองแคเนาะถ้าไปที่หนองแคเนาะ
6: ใช
2: ่โอเคครับแล้วไงต่อครับ
6: ราคาสังฆาสังกะสีคานเป็นไม้แบบเหมือนตลาดเก่าสมัยก่อนเลย
2: เออแล้วยังไง
6: แต่ตอนนี้มันทรุดผมยืนมองอยู่เขาเทคานเอาคานคอนกรีตมาเสริมอยู
2: ่ริมคลอง
6: ไม่กำลังบอกอาจารย์ว่ามันได้บรรยากาศแบบมาเที่ยวตลาดเก่า
2: ริมคลอง
6: อยู่ริมคลอง
2: ห่างจาก
6: ฝั่งไม่ถนนใช่ไหมถนน
2: มันมีถนนข้างคลอง
6: แล้วก็ฝั่งอีกฝั่งเป็นคลองฝั่งอีกฝั่งเป็นตลาด
2: แล้วไง
6: ของรถพีพัฒน์นี่ก็คือต้นน้ำใช่ไหมอาจารย์ที่ว่าเป็นคลองหัวปลาใช่ไหม
2: ไม่ใช่
6: ไม่ใช่เหรอ
2: คนละคลองกัน
6: อันนี้เป็นผู้ที่แถวไอ้คลอง14 15 16อะไรป่ะ
2: อันนี้มาหยอดน้ำให้กับคลองรังสิต
6: ใช่ไหมครับ
2: จะเป็นทางไหลลงมาเป็นทางไหลลงมา
6: ใช่
2: มาลงเป็นคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4แล้วก็เป็น
6: แต่น้ำท่าดีมากเลยอาจารย์ตอนนี้ฝนตก
2: ครับผมไอ้นี่มันมาไอ้ไม่อันนี้มันมาจากเขื่อนพระราม6คลองและพีพัฒน์อ่ะต้นทางนี่คือเขื่อนพระราม6ที่เขาตัดน้ำจากเขื่อนพระราม6เนี่ยมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยน้ำไปนู่นปล่อยน้ำไปที่ไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิงต้นทางเนี่ยมันจะมีประตูระบายน้ำ2ประตูประตูระบายน้ำ
6: ตรงประตูระบายน้ำ
2: ประตูระบายน้ำหนึ่งเนี่ยมันไปแม่น้ำป่าสักไปลงไปเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไอ้นี่ว่าตรงวัดพนัญเชิงส่วนอีกอันเนี่ยตัดลงมาข้างล่างเนี่ยคือต้นทางของคลองและพีพัด
6: คร
2: ับ แล้วก็ไหลมาข้างล่างเนี่ยมาตลอดแล้วก็มาแยกหนึ่งเนี่ยก็มาแยกตรงประตูน้ำพระอินทร์อันนี้ก
6: ็ตั
2: ดอันนี้ก็ตัดน้ำลงมาอีกส่วนนึงแล้วก็มีประตูอีกอันผมจำไม่ได้แล้วแล้วในท้ายสุดก็มาเป็นคือมันจะมีคลอง2คลองคู่กันไปอ่ะ
6: ใช่อาจารย
2: ์คลองรังสิตเดี๋ยวคลองรังสิตนี่อยู่ข้างล่าง
6: ครับ
2: คลองระพีพัดนี่อยู่ข้างบนแล้วน้ำจากคลองระพีพัดนี่ก็จะไหลมาลงคลองรังสิตก็จะเป็นคลอง2คลอง3คลอง4คลอง5จนถึงคลอง14 15ปลายทางเนี่ยมันไปนู่นเลยมันก็ไปชนกับคลองชัยยานุชิตมันเอารถยาวไปเลยเป็นระบบของเขาเปิดแผนที่ดูก็จะเข้าใจ
6: ผมเคยขัดนะผมมีลูกค้านี่ไงผมวิ่งเส้นสระบุรีใช่ไหมแล้วพอเข้ามาเนี่ยผมไม่กลับทางเดิม
2: อันนี้เป็น
6: ตามคลองไปเลย
2: อันนี้ใช่อันนี้เป็น
6: องคลักษ์ไปออกอะไรไม่รู
2: ้ใช่ก็นั่นแหละก็ถูกแล้วเพราะมันมาถึงองคลักษ์เลยแหละมันก็ไปมันก็จะไป
6: ก็ได้ศึกษาม
2: ันก็จะไปต่อนู่นแม่น้ำบางปะกง
6: ใช
2: ่ไม่เกี่ยวกับคลองปะไม่เกี่ยวกับคลองปะปาคนละอันกันเลยคนละฝั่งกันเลย
6: เข้าใจละคลองปะปาอยู่คนละที่กัน
2: ใช่
6: คลองปะปามันอยู่ไปทางอะไรนะเดี๋ยวไซน้อย
2: ไม่ใช่คลองปะปาไม่ใช่ไซน้อย
6: ก็คลองปะปาที่อยู่นี่ไอ้ประชาชื่นเลยแถวนั้น
2: มันไม่ใช่ไซน้อยคนละอันกันไอ้นั่นมันต้องไปโยงกับคลองปะไอ้นั่นต้องไปโยงกับคลองบางบัวทอง
6: คนละคลอง
2: กันมันซับซ้อนนะโอเคนะ
6: ครับขอบคุณคร
2: ับ ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยตอนอธิบายนะ
0: ครับ
2: แต่ภาพใหญ่ไม่ผิดหรอกคุณณัฐพงศ
0: ์
2: มีละกันว่าต้นทางผมจำชื่อประตูระบายน้ำไม่ได
0: ้
2: ประตูระบายน้ำพระนารายณ์หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดข้างบนเนี่ยข้างบนเลยที่เป็นปากเลยที
0: ่
2: เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบูรณะไปนะเมื่อก่อนเนี่ย ก็ถนนเลียบคลองและพีพัฒน์ก็มีฝั่งเดียว
0: ตอนแรกสองฝั่ง
2: ตอนแรกมีสองฝั่งหลังๆเขาก็มาทำซึ่งจริงๆก็ไม่น่าถ้าถามผมไม่น่าทำเพราะเอาไว้ว่างๆให้คุย
0: 14 นาฬิกา 59 นาทีพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สูง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือมีประเด็นเรื่องไหนนะที่อยากจะพูดคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนี่วันพฤหัสบดีแล้วนะใช่ไหมนี่สัปดาห์นี้ผ่านเร็วนะเนี่ยแป๊บๆจะวันศุกร์อีกแล้วนะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดอีกแล้วนะทำงาน4วัน5วันหยุด2วันนะโอ้นะเดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะเผื่อจะมีใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะที่จะคุยกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับ
1: มาปรับโหมดเรียบร้อยแล้ว
0: ปรับโหมด
1: เมื่อกี้หลังรายการก็นั่งคุยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ประเด็นก็คือเรื่องของการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
0: ครับ
1: มันต้องมาขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเรียกอะไรมันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าธุรกิจ8ประเภทนั้นน่ะเขาต้องไปขออนุญาตหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเฉพาะอยู่แล้วเขาก็เลยบอกงั้นคุณไม่ต้องมาขออนุญาตที่ผมแล้วมันจะซ้ำซ้อนกัน
0: ครับ
1: ประเด็นก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ก็คือลดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ
0: ์
1: เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับภาคธุรกิจ
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้เป็นการเปิดเสรี
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ผมย้ำกันละกันเพราะพี่เริ่มด้วยคำว่าเปิดเสรีเนี่ยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยปี2542เกิดขึ้นตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ไอ้เนี้ยผมพอรู้ที่
0: ม
1: าแล้วเขาก็มีบัญชีแนบท้ายว่าธุรกิจประเภทไหนมันมีประเภท1ประเภท2ประเภทอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของอาชีพสงวนคนไทยอะไรพวกเนี้ย
0: ตัดผมเนี่ยจำได
1: ้ตัดผมขอทานเอ้ยโทษตัดผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกช่างเสริมสวยนี่ก็จะไม่ได้อะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นน่ะนะคนเผาถ่านรู้สึกจะมีอันนี้ด้วยนะเป็นเรื่องโบโบสมัยก่อนอาชีพชาวนานี่ก็ไม่ได้นะประมาณนั้นน่ะนะเพราะคือพี่เริ่มประโยคมาว่าเปิดเสรีเนี่ยมันไม่ใช่ไงผมก็ขี้เกียจจะไปโต้แย้งกับพี
0: ่
1: แต่ผมก็ไม่รู้เจตนานะว่าพี่มาตรงนี้แล้วพี่จะถ้าเกิดผมบอกเข้าครม.เรียบร้อยแล้วจะยังไงต่อพี่ไม่ได้พูดต่อไงก็เลยก็เอาว่าจบตรงนั้นแล้วผมขออธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่เช็คข่าวด้วยกันทั้งของฝ่ายนะมติครม.น่าจะเป็นมติครม.2 อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้ว
0: ครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วไปเปิดดูกันแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่โอเค
0: ครับผม
1: โอเค
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
2: ครับอาจารย์ครับพอดีเมื่อวานผมดูฟังหูไว้หูด้วยอาจารย
1: ์
2: มันมีคำถามอยู่นิดนึงผมพยายามจะหาข้อมูลอยู่แนวโน้มปีนี้อาจารย์ปีงบประมาณ69เนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะต้องดึงเงินคงคลังมาใช้ไหมอาจารย์มันเก็บรายได้เข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะกระทบเรื่องของการใช้เงินคงคลังมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: คือถ้างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เนี่ยไม่พอเพราะรายได้ไม่ถึง
2: ครับ
1: เพราะส่วนที่กู้เนี่ยมันกู้เต็มอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ไอ้ส่วนที่ดิฟเนี่ยมันก็มี2วิธีก็คือว่ายืมเงินจากเงินบัญชีคงคลังที่กรมบัญชีกลางดูแลเนี่ยเอามาอีกอันนึงเนี่ยมันให้อำนาจรัฐมนตรีคลังเนี่ยสำรองจ่ายไปก่อนได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทแต่ก็ต้องตั้งงบชดเชยทันทีเมื่อจัดทำงบประมาณก็มี2 channel แต่ตอนนี้เดี๋ยวนิดเดียวแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะมันยังไม่ได้ปิดบัญชีเพราะบางรายการเนี่ยตั้งไว้มันไม่พอเป็นไปได้ก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นเรื่องเวลารัฐบาลเขาขึ้นเงินเดือนข้าราชการเขาไม่ได้ตั้งงบประมาณเผื
2: ่
1: ออันนี้ก็จะต้องดูว่าจะจัดสรรยังไงถ้ามันมีรายได้เข้ามาจัดพอมันก็ไม่ต้องไปทำตรงนั้นอีกอันนึงก็คือว่าตั้งงบไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงประเด็นปัญหาในขณะนี้ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเฉพาะเรื่องนะก็คือเรื่องกองทุนประชารัฐสวัสดิการ รัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ 30,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี69แต่ใช้จริงเนี่ยมันใช้ประมาณ 50,000 ล้านกว่ายังไงมันก็ไม่พออยู่แล้ว
2: ไม่พ
1: อคราวนี้พอมีพระราชกำหนดเนี่ยแล้วกรณีเนี้ยมันเป็นกรณีช่วยกลุ่มเปราะบางรัฐบาลก็เลยเจียดเงินจากตัวพระราชกำหนดเนี่ยเอามาสมทบกับที่ตั้งงบประมาณไว้เพื่อให้มันครอบคลุมทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาของการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดที่ตั้งวงเงินเอาไว้เนี่ย 18,800 ล้านบาท
2: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ของจริงที่รัฐบาลจะต้องจ่ายสำหรับตัวเนี้ยสำหรับที่จะเพิ่ม700บาท4เดือนเนี่ยมันประมาณ 30,000 กว่าล้านแต่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านประเด็นก็เป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันยังไม่ได้สะท้อนเรื่องเงินขาดเงินเกินเพราะมันต้องปิดบัญชีวันที่30
2: ต้องรอปิดหีบก่อน
1: ใช่เพราะถึงจะรู้ว่ามันมีตรงไหนที่เขาจะไปจัดสรรทำให้มีรายได้ในรูปแบบอื่นบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจหรือบางทีก
2: ็กระเป๋าอื่นใช้ได้อยู
1: ่ใช่หรือบางทีอาจจะมีการขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารทางด้านฝั่งที่เป็นสินทรัพย
2: ์ขายรายได้
1: ใช่เพื่อที่จะมาโปะอันนี้เราวันนี้มันเพิ่งจะเดือนพฤษภาแต่ว่ากรณีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่พอแล้วเขามีช่องทางที่จะเอาเงินจากก้อนอื่นมาเติมเขาก็เลยขอเอาส่วนที่เขาจะต้องจ่ายบวกกับที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยขอเป็นเงินก้อนหนึ่งจากทางนู้นมาเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องเอาเงินจากไอ้ทางนั้นมา 18,000 ล้านประมาณนี้ครับ
2: โอเคครับเคลียร์เลยครับอาจารย
1: ์
2: ไปรอลุ้นอีกทีห่วงแค่ว่าปีนี้คือปี69เนี่ยมันตั้งจ่ายไว้ 102,000 ครับมันเหมือนกับเก็บไม่ได้อีกทีแล้วไอ้ปีหน้าที่จะต้องไอ้ปี670ที่ต้องจ่ายคืนอีกก้อนนึง
1: ก็ยังไม่รู้
2: เท่าไหร
1: ่ไม่ครับขณะนี้เมื่อปิดบัญชีก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีการยืมเงินคงคลังมาใช้ 70,000 ล้านในงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยมีรายการนี้อยู่ในงบประมาณอยู่แล้วถ้าจะต้องเอาเพิ่มก็ต้องไปว่ากันปี71เพราะปี70เนี่ยมันเอาของเดิมที่มันยืมกันมันตั้งมาเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วเนี่ยตั้งไว้ 123,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี69
2: ครับ
1: ปี70เนี่ยจะตั้งประมาณเมื่อกี้ผมบอกเท่าไหร่นะ
0: 70,000 ล้าน
1: ประมาณเนี่ยเดี๋ยวรอให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570ออกมาก็ค่อยไปดูกันก็แล้วกัน
2: ได้ครับอาจารย
1: ์มันเป็นเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องเทคนิคเพราะว่างบกองทุนประชารัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นรายจ่ายประจำ
2: คร
1: ับ เขาก็กลัวว่ารายจ่ายประจำมันจะเกินลิมิตเขาก็เลยตั้งขาดไว
2: ้ครับ
1: มันเป็นเรื่องโครงสร้างงบประมาณซึ่งมันสะท้อนว่าภาระทางด้านการคลังของรัฐบาลผ่านงบประมาณเนี่ยตึงมือมาก
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววงเงินงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดดุลงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบชำระคืนเงินต้นไม่ว่าจะเป็นงบประจำไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีตัวคุ
0: ม
1: เขาไม่อยากให้มันผิด
0: มีเพดานหมด
1: มีเพดานหมดทุกอันเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เพดานเลย
1: เขาต้องขยับไงเขาต้องขยับ
2: โอเคครับ
1: ขอโอเคครับขอบพระคุณ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์เห็นภาพ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ถือถ้างบลงทุนน้อยกว่าการขาดดุลงบประมาณอันนี้ทำไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่มันก็จะมีประเด็นว่าการตีความว่าอันนี้เป็นงบลงทุนหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นงบก้อนเดียวกันมันมีทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายเงินทุนเนี่ยรายจ่ายลงทุนเนี่ย มันก็ต้อง allocate แตกยอดออกมาแล้วเอาไปรวมกันให้มันไม่มันประมาณนี้
0: เทคนิคนะครับเลย
1: คือคนที่รู้เรื่องเนี่ยมันคือคนสำนักงบประมาณ
0: ประมาณอย่างเดียว
1: นะเขาก็คงจะต้องดูกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องน่ะ
0: ครับ
1: หลักๆก็จะเป็นเนี่ยแหละพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ
0: อ
1: ันนี้ก้อนใหญ
0: ่ครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องของการก่อหนี้เขาก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะถ้าเป็นเรื่องของการจะชดเชยเงินที่ขาดที่เกินในตอนทำระหว่างทำรายจ่ายจริงกับรายจ่ายจริงกับรายได้จริงเนี่ยมันกระทบยอดกันแล้วไม่จบเนี่ยอันนี้มันต้องไปใช้พระราชบัญญัติเงินคงคลังแล้วถ้าเกิดว่ามันก็ต้องไปดูกรอบใหญ่ที่เขาทำไว้ผ่านพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่งมันทำกรอบใหญ่ไว
0: ้
1: เนี่ยมันโยงอีลุงตุงนางนี่เรายังไม่ได้พูดถึงระเบียบนะ
0: ครับ
1: ของสำนักงบประมาณระเบียบของกรมบัญชีกลางระเบียบของสำนักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมันจะเป็นตัวคุมเล็กอีก
0: ย่อย
1: อีกย่อยอีกอ่ะอย่างเช่นว่าคุณรายจ่ายของรัฐต้องไม่เกินอะไรถ้ามันยังมีตัวเลขคุมหลายตัวนะ
0: รายจ่ายประจำต้องไม่เกินเท่านี้งบลงทุนต้องเป็นเท่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินงบประมาณอะไรเงี้ย
1: ขี้เกียจจำ ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปจำ เพียงแต่ว่าถ้าถึงเวลามันมีประเด็นก็ต้องไปค้นดู
0: ครับ
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายประจำอ่ะที่เขาดูกฎหมายคนละฉบับเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดูของเขาว่าให้มันเรียบร้อยถูกไหม
0: ครับ
1: นี่เรายังไม่ได้พูดถึงแผนการคลังระยะปานกลางที่เป็นตัวคุมยาวอีกอันนึงนะใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่างเช่นเขากำหนดไว้เลยว่ารายจ่ายชำระคืนเงินต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ4ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
0: ค
1: ุณต้องเริ่มต้นจากสตาร์ทตัวนี้ก่อนถ้ามันไม่ถึงคือยังไงมันก็ต้องมันยังไงคืนชำระคืนเงินต้นมันต้องถึงอยู่แล้วเพราะใช่ไหมแต่เขาบอกคุณต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ4นะงั้นคุณก็ต้องตั้งว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ4คุณก็ต้องคำนวณตัวเลขมาเลยว่างบมารายจ่ายเท่านี้ร้อยละ4เท่าไหร่คุณต้องตั้งงบคืนชำระคืนเงินต้นเท่านี้ก่อนเลย
0: ครับ
1: อันที่2งบชำระดอกเบี้ยทุกเม็ดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทุกเม็ดคุณต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเท่ากับจำนวนที่คุณจะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์ใช่ไหมใครแม่งจะไปรู้
0: อ
1: ่ะว่ามันเท่าไหร่ยังไงก็ต้องเป็นแต่ละหน่วยเขาว่ากันถูกไหม
0: ใช
1: ่เออถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับ แต่มันก็มีเรื่องเทคนิคว่าตั้งไม่ครบอย่างเงี้ยกรณีกองทุนประชารัฐรู้อยู่แล้วมันต้องจ่ายเงินประมาณ50,000กว่าล้านแต่ตั้ง30,000เพราะเขากลัวว่ารายจ่ายประจำมันจะเกินวงเงิน
0: อ
1: ันนี้มันเป็นเรื่องภายในที่เขาปรับนู่นปรับนี่มันก็คราวนี้มันก็ไม่ได้เสียหายเลยหรอกเพียงแต่ว่าคือมันก็ต้องโยกไปโยกมา
0: ครับ
1: เออใช่ไหมอย่างเนี้ยพอผ่านมาประมาณสัก8เดือนงบประมาณ8เดือนงบประมาณเนี่ยทางกองทุนประชารัฐเขาบอกของเขาไม่พอนะ
0: จะไปใช้งบกลางมี 20,000 ก็เดี๋ยวจะมีไม่พออีก
1: ใช่ไม่ก็นี่ไงเขาก็บอกเขาไม่พอนะไม่พอเขาขอเพิ่ม
0: อัน
1: นี้จะเพิ่มชแนลไหน
0: ครับ
1: จะใช้งบกลางไม่พอเขาพอดีมีอันนี้ก็
0: ใช้อันนี้ดีกว่า
1: คือคนพิจารณากับเรื่องที่เข้าให้พิจารณาเป็นเรื่องเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตรงนี้มึงคันกูก็ช่วยมึงเกาอะไรประมาณอารมณ์นั้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะอย่าไปรู้มากเลย
0: คุณอดิศรสายหนึ่ง
1: อดิศรครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงษ
1: ์เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: คำว่าไส้แห้งถ้าเราเอาความหมายตรงๆมันคือ
1: ไม่มีอาหาร
3: อวัยวะที่มันแห้ง
1: ไม่ใช่อาหารไม่มีไส้มันเลยแห้ง
3: ทีเนี้ย
1: อยู่ดีๆไส้ไม่แห้งถ้ามันมีของเข้าไปมันไม่แห้ง
3: โอเคมันขาดอาหาร
1: มันขาดอาหารมันขาดอาหารมันขาดน้ำ
3: ครับ
1: แต่หลักๆก็คืออาหาร
3: ครับ
1: ครับ
3: คำถามคือเวลาเราคุยกันแล้วคู่สนทนาบอกว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้ไส้แห้งทำไมเราเข้าใจว่าเขาขาดเงินสภาพคล่องไม่ดีหรือว่าช่วงนี้จับชักหน้าไม่ถึงหลัง
1: เพราะว่าเขาไม่มีรายได้ที่จะไปซื้อของมากินเราเลย
3: ไม่แบบนี้ใครเป็นคน
1: ไม่ต้องเป็นมันสามัญสำนึกไงคือตอนนี้ผมไส้แห้งก็คือว่
3: า
1: ผมไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารมายัดไส
3: ้ตอนนี้คือความหมายจริงๆของมัน
1: ก็เขาพูดให้คุณเข้าใจให้ผมไส้แห้งไว้ตอนนี้ไส้แห้งคือเขาไม่มีตังค์ที่จะไป ซื้อของมาใส่ในกระเพาะของเขาเราก็เลยต้องให้เขาไม่แห้งด้วยการให้เงินเขาเขาจะได้ไปซื้อของมาใส่ไส้เขา
3: อ๋อยอมไปถึงเรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายด้วย
1: เออไอ้นั่นผมใช้คำว่าตึงมือก็จะคล้ายก็จะคล้ายกับคำว่าขณะนี้มีปัญหาสภาพคล่องเวลาเราพูดถึงการเงินเนี่ยเงินมันไม่ไหลเวียนตามปกติก็เกิดสภาพ
3: จะไปยอมเงื่อนขายคล่องขายไม่คล่องอีกอาจารย์
1: อ่ะอีกเรื่องนึงสิไอ้นั่นอีกไอ้นั่นมันขั้นปลาย
3: ไอ้นี่มัน
1: ขาเข้าไอ้นั่นมันขาออก
3: คุยเรื่องเงิน
1: ไอ้อย่างเวลาเราพูดไม่เวลาเราพูดเรื่องหุ้นมันตกอ่ะ
3: คร
1: ับ เขาบอกท้องร่วง
3: อันนี้ไม่เข้าใจความหมาย
1: เอ้าก็มันลูดไงเล่า
3: อ๋อ
1: มันลูดไม่หยุดไง
3: ผมเห็นภาพเลยใช่
1: ไหมมันลูดอ่ะไหลลูดไง
3: อ๋อ
1: หุ้นมันลงแบบไหลลูดอ่ะ
3: อ่า
1: แล้วมีคำอีกคำนึงอะไรลูดมหาราช
3: คือ
1: เอ้าก็มันลูดมากนะเพราะมหาราชแปลว่าเดอะเกรทนะ
3: ฟอเลย
1: ใช่ไหม
0: อ้
1: าวนี่เขาจะใช้คำนี้โอ้วันนี้หุ้นลูดมหาราชคือตกอย่างชนิดที่ว่ารุนแรงมากตกเป็นการใหญ่การโตเนี่ยมันใช้คำนี
0: ้
3: เดี๋ยวนะครับอาจารย์ไอ้คำว่ามหาราชนี่มันคือมหาราชเดียวกับที่เป็นผู้ปกครองนครในอินเดียหรือเปล่าที่เราเอามาใช้กัน
1: อันนั้นเขาเรียกมหาราชา
3: โอ้โห
1: ไม่ใช่

0: จะแปลง่ายๆก็ได้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ
1: ่
0: ก็ได้แต่ว่ามันไม่ขลังเท่าอ่ะเท่ากับไปยืมคำแขกมาใช้
1: แต่ว่าในพระไตรปิฎกอ่ะมีบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ใหญ่กว่ามหาราชนะครับมหาราชาเนาะ
0: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
1: ถูกพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่ระบุไว้คือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องทำมาหากินเลยนะ
0: ครับครับ
1: ขอบพระคุณมากครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
0: มันต้องไปอีกตัวหนึ่งนะภาษาแข็งจริงไงจักรวาทินจักรวาทิน
2: อ
0: ันนี้ไปอีกเรื่อง
2: อันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้ไม่เคยได้ยิน
0: จักรวาทิน
2: จักรวาทินนี่ไม่เคยได้ยิน
0: คุณรู้ไหมว่าคำว่าเอกราชเนี่ยแปลว่าอะไร
2: เอกราชอะ
0: ความหมายของที่เราเข้าใจคำว่าเอกราชเนี่ยก็คือไม่ขึ้นกับใครแต่คำว่าเอกราชในพระราชพงศาวดารหมายความว่าแผ่นดินนั้นมีกษัตริย์
2: มีกษัตริย์คนเดียว
0: ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: มันก็เป็นความหมายที่มันก็สื่อไปถึงความหมายเดิมนั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
0: ประเทศไม่มีเอกราชเนี่ยหมายความว่ามีคนอื่นมาครอบครอง
2: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่คนของตัวเองถูกไหม
2: ใช่
0: เนี่ยอันนี้มันก็เนี่ยความหมายมันจะกร่อนแบบเนี้ยเพราะถ้าเกิดคนเข้าใจก็จะอีกแบบนึง คนไม่เข้าใจก็จะไม่เขาบอกนี่มันไม่มีเอกราชอะไรอย่างเงี้ยคนละแบบในความหมายปัจจุบันครับว่าไม่มีเอกราชนี่คือถูกต่างชาติมาครอบครองถูกไหม
2: ถูกครับ
0: อ
2: คุณอั๋นครับสายสาม
0: คุณอั๋นครับอยู่ไหมครับคุณอั๋น
3: อยู่ครับ
0: เชิญครับ
3: วันนี้ครับอาจารย์วีระช่วยเหลือผมหน่อยเดี๋ยวผมโดนอยากการเขาไม่ค่อยมาดูแลอยากจะให้อาจารย์ช่วยว่าออกสื่อให้จะให้หมายเลขบัญชีช่วยเหลือคนพิการตาบอดหน่อยครับ
0: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้อะ
0: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณคร
2: ับสวัสดีครับ
0: ไม่ได้ครับ
2: อ
0: ันนี้ผมโดนหลอกมาเยอะแล้วครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดผมเป็นธุระให้นี่นะครับมันไม่ใช่เงินบาท2บาทนะบางคนเป็นล้านนะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: ผมต้องระมัดระวังมากเรื่องให้บงให้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะหลังๆก็ไม่มีมาเพราะผมไม่เอาด้วย
2: ครับ
0: นะแต่ว่าเขาอาจจะเดือดร้อนจริงนะเดือดร้อนจริงก็มีนะแต่ว่าคือมันจะง่ายเกินไปถ้าจริงก็ยังพอทำเนานะแต่ถ้าเกิดมันไม่จริงเนี่ยแล้วผมใจดีมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
2: ครับ
0: พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะพูดกว้างๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนี่ยังไงนะนี่คนฟังเยอะใช่ไหมบางคนก็มีเทคนิคในการจะนำเสนอด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้เราต้องเบรกไว้ก่อนนะมีแล้วในประวัติศาสตร์ทำรายการมาขอยืมตังค์ผมเนี่ยยังไม่เคยมีใครคืนเงินผมแม้แต่บาทเดียว
2: ไม่เคยได้คืนเลยนะ
0: ไม่เคยได้คืนเลย
2: ที่บอกว่าอาจารย์วีระเดี๋ยวผมขอยืม
0: ก่อนแล้วผมจะยืมก่อนแล้วผมจะผ่อนใช้อะไรทำจดหมายมาอะไรนะทำตารางเวลามันยังไม่เคยมีสักคนหนึ่งเลยนะ
2: ครับ
0: ที่ผมให้ตังไปเนี่ยนะไม่ต้องเรียกว่าให้ยืมหรอกผมก็เรียกว่าให้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะรับปากอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยังไม่เคยมีแต่เจ้าเดียวเลยที่โอนเงินกลับให้ผมแม้แต่บาทเดียวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมใจดีนะ
2: ครับ
0: บางทีอ่ะมาขอเบอร์ผมจัดการให้
2: หลังไม
0: ค์หลังไมค์เสร็จทุกลาย
2: เสร็จทุกลาย
0: ไม่เคยไม่เคยได้รับอะไรนะคือสัจวาจาไม่มีเลย
2: ครับ
0: นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอื่นนะตัวผมเองเลยล่ะด้วยความที่เราก็ไปโอเคไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับเราอ่ะใช่ไห
2: ม
0: แต่ว่าพี่เขาก็โอ้โหแบบทำรายการบวกลบคูณหารมาผมก็จัดหนักไปเหมือนกันหลายเจ้าเหมือนกันแต่ยังไม่เคยได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียว พี่ที่เอาเงินผมไปนะพี่ฟังแล้วพี่ก็นั่นแหละนะไม่ต้องมาติดต่อเงินมาคืนให้ผม
2: ครับ
0: เพราะวันที่ผมโอนให้เนี่ยผมตัดใจ
2: ต
0: ั
2: ดใจตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้ว
0: ผมเขามาถ
2: ือ แล้วกระจกนะ
0: คือให้ไม่ใช่ให้กู
2: ้
0: ถ้าให้กู้ก็ให้กู้นะให้ยืมก็ให้ยืมนะ
2: ครับ
0: ให้เฉยๆก็ให้เฉยๆนะแต่เขาบอกเนี่ยผมไม่เอาหรอกผมขอยืมผมไม่แต่ผมก็ผมนึกครับ

0: มึงไม่มีทางกูตัดคำว่ายืมออก อ่ะขออีกชุดนึง
1: ครับผม02-248-1657
0: อือห
1: ือ02-248-1657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะสนทนาคุยต่อก็เชิญนะครับตกลงนายกเขาจะไปคืนนี้เนาะ
1: ไปใช่
0: ไปฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าจะมีคุณยศชนันแล้วก็คุณเอกนิติไปด้วยนะคุณเอกนิติคุณยศชนันอะไรต่ออะไรแล้วก็ใครต่อใครที่มีธุระปะปังที่จะต้องไปในรอบเดียวกัน
1: ครับ
0: นะก็แสดงว่าทางนายกน่าจะเพรามือจากเรื่องภายในละนะเพราะปกติไปทางยุโรปนี่มันก็มีเรื่องของความเป็นไปของรัฐบาลเกี่ยวข้องด้วย
1: ครับ
0: ยากอยู่สมัยก่อนถ้าเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็โอกาสจะไปก็ต่ำนะแต่คุณเศรษฐาแกก็ไปเยอะมากตอนนั้น
1: ครับ
0: คุณ
1: ทิติพัฒน์ครับสายสอง
0: คุณทิติพัฒน์ครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมขอทราบหน่อยครับอาจารย์ครับการที่ท่านเสรีจะไปยื่นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมร้ายแรงของท่านอนุทินนะฮะนายกกับท่านชัยชนกเนี่ยฮะ
0: ครับ
2: เจ้าฝ่ายค้านนะครับยังไม่ร่วมลงชื่อเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับ
0: มันต้องใช้กี่คนนะ
2: มันใช้ประมาณ1ใน10ก็ประมาณ50คนนะครับเพราะว่าเสรีวิสุทธิ์มีคนเดียวอะครับ
0: โ
2: อ้มันขาดอีก49คนถ้าเกิดเป็นพรรคใหญ่ฝ่ายค้านก็สามารถลงได้แล้วแต่ยังไม่เห็นมีใครไปร่วมลงชื่อเป็นเพราะอะไรครับ
0: เป็นเพราะอะไรผมจะไปรู้ได้ไงครับผมจะไปรู้ได้ไงครับว่าเป็นเพราะอะไร
2: หมายถึงว่าเขาไม่กล้าลงเพราะอะไรครับหมายถึงว่าเขาไม่กล้าลง
0: เขากล้าลงหรือไม่กล้าลงผมก็ไม่ทราบครับเพราะผมไม่ใช่เขาอะครับ
2: อ๋อครับ
0: ถูกไหมครับ
2: ครับ
0: อันนี้คุณพูดถึงสสคนอื่นใช่ไหมครับ
2: ไม่ผมพูดถึงฝ่ายค้านนะครับ
0: ก็ใช่ไงก็ฝ่ายค้านเป็นสสใช่ไหมครับสสฝ่ายค้าน
2: สสต้องลงชื่ออย่างเงี้ยครับ
0: ก็ใช่ไง
2: ในเมื่อคดีเขากระโดงเนี่ยศาลตัดสินแล้วอ่ะนะครับว่าเป็นที่ของหลวงอ่ะเป็นการรถไฟอ่ะผมถามว่าแล้วฝ่ายค้านที่เหลือทำไมคุณไม่ร่วมลงชื่อครับ
0: ถ้าเรื่องมันง่ายแบบนั้นเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะถ้าเรื่องมันง่ายแบบนั้นน่ะมันคลาคสังต่อเนื่องมามันต้องมีอะไรที่เป็นปมที่มันยังไม่เรียบร้อยเรื่องอยู่ที่ลุ่งอยู่ที่ขั้นตอนของการรถไฟกับอะไรมันลกไปลกมาเดี๋ยวก็ไปทางนั้นทีเดี๋ยวก็มาทางนี้ทีผมก็เห็นอย่างนั้นแหละครับ
2: ครับ
0: คราวนี้ไปยื่นอะไรครับโทษ
2: อ๋อไปยื่นให้เรื่องเกี่ยวกับว่า
0: ไปยื่นประเด็นไม่ไปยื่นประเด็นไหนไปยื่นให้ประเด็นเอาที่ดินคืนหรือไปยื่นประเด็นไหนครับ
2: ไม่ไปยื่นว่าใช่ครับประมาณนั้นครับว่า
0: ไม่ไปยื่นถ้ายื่นประเด็นเอาที่ดินคืนนี่คนที่ต้องดำเนินการนี่คือการรถไฟนะครับ
2: การรถไฟแต่ว่าทางท่านเสรีบอกว่าจะเอาเผื่อจะไปยื่นถอดถอน
0: อ้าวยื่นถอดถอนเนี่ยมันคนละประเด็นกันที่ครับมันเลือกประเด็นถอดถอนหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องจริยธรรมอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับ
2: ใช่ครับก็อย่างเรื่องจริยธรรมเนี่ยครับ
0: เออคนนี้คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็นนี้สิครับถ้าเขาไม่คิดว่าเป็นประเด็นนี้ก็ต้องไปดิ้นรนเองนะครับ
2: โอ้ครับ
0: แต่ผมจะบอกไม่แต่ผมจะบอกคุณอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
0: ไอ้เวลาไปยื่นอะไรพวกนี้มันเป็นประเด็นการเมืองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแรงจูงใจแต่ละคนเวลาทำเรื่องพวกนี้มันเป็นประเด็นไหนยังไงนะคือประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่ดินไอ้ที่พูดกันเนี่ยนะมันต่อเนื่องมาตั้งนานแล้วมันไม่จบแสดงว่ามันมีอะไรที่มันซับซ้อนนะอันนี้พูดถึงตัวเรื่องที่ดินนะ
2: ครับ
0: แต่เรื่องของคนที่ไปเกี่ยวข้องแล้วจะถูกดำเนินคดีทางปปช.ทางกกต.ทางศาลรัฐธรรมนูญทางสภาหรือแม้แต่อภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
2: ครับ
0: เออผมว่าต้องแยกนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้ยื่นทำไมคนอื่นไม่ยอมยื่นมึงกลัวอะไรกันวะผมว่าตั้งประเด็นอย่างนี้ไม่ถูกนะถูกไหมหรือคุณว่าต้องตั้งประเด็นแบบนี้
2: ครับครับครับ
0: ไม่ครับก็คืออะไรครับครับก็คืออะไรครับ
2: ก็ไม่ผมคิดว่า
0: คุณคิดว่าเอ้ยทำไมคนอื่นไม่เห็นด้วยกับคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วไปยื่นพร้อมๆกันอีก49คนใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับก็คือว่าก็ควรนี่เพราะว่าอันนี้ศาลตัดสินไปแล้วว่าเขาก็โดนมัน
0: ก็ถูกต้องไงก็เขาก็โดนตัดสินไปการรถไฟก็ดำเนินการไปสิ
2: ก็รถไฟไม่ดำเนินการเพราะว่าร
0: ถไฟไม่ดำเนินการก็ไป
2: การครอบครองของกระทรวงมหาดไทยอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ขนาดเนี่ยคุณจำได้ไหมว่ากรมที่ดินแม่งทะเลาะกับการรถไฟคุณจำได้ไหม
2: จำได้ครับ
0: ตอนนี้ก็นี่ไงก็ฝ่ายประจำไงมันไปเกี่ยวอะไรกับพวกนี้ล่ะก็บี้ลงไปที่การรถไฟสิบี้ลงไปที่กรมที่ดินดิแล้วมันเป็นยุ่งอะไรกับตรงนี้อ่ะ
2: ก็การรถไฟหรือกรมที่ดินอาจจะไม่กล้าก
0: ันไม่กล้าไม่
2: การรถไฟ
0: การ
2: รัฐมนตรีมาไทยอะครับ
0: ไม่การไม่กล้าเนี่ยนะ
2: คร
0: ับ แล้วคุณจะไปยื่นถอดถอนเขาเพราะเขาไม่กล้าอะไรเนี่ยเพราะเป็นข้าราชการประจำไม่กล้าทำไมคุณไม่ไปเล่นงานข้าราชการประจำเราถูกไหมต้นทางมันคือข้าราชการประจำใช่ไหม
2: ครับแต่ว่าข้าราชการประจำที่ผ่านมาก็รับใช้นะคร
0: ับ ก็นั่นนะก็รับใช้ถ้ารับใช้แล้วมันผิดมึงก็ต้องเอาเขาออกสิถูกไหม
2: ครับก็เห็นท่านเสรีบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดการรถไฟยังเพิกเฉยท่านก็จะดำเนินการ
0: เอาก็ทำไปสิก็ทำไปให้หมดสิอ่ะ
2: ครับครับ
0: คุณต้องแยกเรื่องนะไม่ได้ผมไม่ได้ชวนทะเลาะนะคุณณัฐพงศ์คิดว่าไง
1: ครับ
0: ต้องแยกไม่ต้องแยกเรื่องไม่ต้องแยกเรื่องคือบางทีเนี่ยเราผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะการเมืองเนี่ยผมห่างมากผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเขาเคลื่อนไหวอะไรกันเขาจะทำอะไรกันเขามีเรื่องอะไรกันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอย่างนี้ยังมีเรื่องภาษีของคุณทักษิณอีกอ่ะยังมีอีกเรื่องนึงนะคือเงินก้อนเดียวกันแม่งเสียภาษีหลายทางมากผมดู
1: จริง
0: ใช่ไหมเงินก้อนเดียวกันนะแม่งคนนั้นก็ไอคนนี้บอกกูไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมมันเงินก้อนเดียวกันนะการขายหุ้นชินขอบครั้งเดียวเนี่ยนะ
1: ไอ้40,000กว่าล้าน
0: สี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยเอาไปแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วยังมีจะไปเอาอีกไอ้คนนั้นรับมาเอ้าเขาก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปแล้วไม่ใช่ของเขา
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ก็จะต้องให้ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันการเมือง 100% นะคุณถูกไหมถูกไหมคุณลองย้อนดูว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสมบัติของนักการเมืองเนี่ยนะแล้วพอมันเป็นประเด็นลุงลางปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นอาวุธทางการเมืองที่จะมาประหัตประหารกันยกเป็นกรณีขึ้นมาผมเห็นการขึ้นไปเยอะๆ
2: กรณีเขาก็โดนอาจารย์มัน
0: ไม่ผมไม่ไม่ไม
2: ่
0: ไม
2: ่พี่พี่กาแล้วครับอาจารย
0: ์ไม่พี่มันไปทั้ง3ศาลนะพี
2: ่ครับแล้วทำไม
0: ศาลปกไม่พี่เคยอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองไหมจริงๆอ่ะพี่เคยอ่านไหมเพราะมันมีเรื่องไปเยาะไปร้องกันที่ศาลปกครองอีกจากศาลฎีกานะแล้วมันยังมีประเด็นว่าทั้งหมดหรือเฉพาะแปลงอีกอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วมันยังมีประเด็นเรื่องไอ้พระราชบัญญัติตั้งแต่สมัยอีกเป็นกรมรถไฟหลวงนะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องการขีดเส้นว่ามันกี่กิโลข้างหน้าข้างหลังอีกนะ
2: โอ้โหอย่าง
0: น
2: ี้
0: ก็มันซับซ้อนขนาดนี้อ่ะพี่ผมอ่ะผมไม่ตามแล้วข่าวพวกนี้ผมบอกคุณ
2: ครับ
0: คราวนี้จะเอาเฉพาะแง่งหนึ่งมาเล่นกันเนี่ยมันก็เข้าใจได้ผมไม่ได้แปลกประหลาดหรอกเพียงแต่ว่าคุณนิดเดียวคุณแม่งรู้สลึงอ่ะรู้เป็นสตังค์เลยไม่ใช่รู้สลึงอ่ะเอางี้แล้วกันอ่ะถ้าคุณพูดเฉพาะแค่คำนั้นเนี่ยถ้ามันจบอย่างนั้นมันไปตั้งนานแล้วว่างๆพี่ไปว่างๆพี่ไป
2: ผมดูมันก็ไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไปทำผมไม่เห็นนักการเมืองก็พูดแต่ในโซเชียลอย่างเดียวครับไม่ได้ลงไปมือปฏิบัติธรรมเหมือนท่านเสรีเลยครับ
0: ก็เรื่องของคุณเสรีไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณ
2: ครับครับโอเคครับอาจารย์ครับ
0: เรียกว่า
2: สวัสดีครับครับได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ใครแม่งจะเอาเป็นประเด็น A B C D อ่ะมันก็เป็นเรื่องของเขามันมีเรื่องอย่างเงี้ยเยอะมากนะแม้แต่บางเรื่องผมยังพลอยซวยไปด้วยซ้ำเลยคุณณัฐพงศ์ผมก็ขี้เกียจพูดอ่ะนะไม่ได้รู้อีหนูอีเหน่หาเลยนะกับเขาแม่งเอา ผมถึงบอกว่าโอ้โหถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็เละตุ้มเป๊ะถูกไหม
1: ครับ
0: บางทีมันก็มีประเด็นมีเหตุผลนะที่ดำเนินการ แต่บางครั้งอ่ะเราดูผู้คนอ่ะผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะตัวละครที่มันออกมาคุณณัฐพงษ์มันเหมือนกับแบล็คเมย์กันอ่ะมึงจิ้มกูเรื่องนี้เพื่อที่จะไปเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นก็ต้อง
0: เพราะฉะนั้นเราอะ
1: มีเกาะกำบังของตัวเอง
0: เอออ
1: าจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
0: ใช่มันแบล็คเมย์กันอะแล้วบางทีมันรีดเงินจากตรงนี้ไม่ได้มันก็พยายามจะไปรีดเงินจากตรงนู้น
1: ครับ
0: ผมพูดแบบนี้แต่ผมไม่ได้พูดถึงกรณีไหนนะเออแต่ผมเห็นนะที่มันเนี่ยว่อนๆอยู่หลายๆเรื่องเนี่ยผมเฮ้ยคนนี้เนี่ยแม่งไม่น่าเชื่อถือเลยทำเป็นกิจจะลักษณะ
1: หรือเคยมีประสบการณ์ด้วย
0: ใช่ไหม
1: มีประวัติมาด้วย
0: เออตัวเองแม่งมีประวัติอ่ะณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แม่งใครจะเก่งกว่าโจรนะถ้าไม่ใช่ตำรวจอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เพราะมัน the other side of story นะใช่ไหม
1: ใช่
0: โจรที่เก่งก็คือตำรวจ
1: ครับ
0: ตำรวจที่เก่งก็คือโจร
1: พักดีกว่า15:43 พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะมีเวลาเหลือ10นาทีนะมานะมีประเด็นมีเรื่องไหนนะเพิ่มเติมขึ้นมาก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเดี๋ยวว่ากันต่อนะรอนิดนึงนะครับดูเดือด
1: วันนี้ร้อนเว้ยทั้งที่ฝนตกนะ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี่ฝนตกดีนะหลับสบายเมื่อคืนหลับรวดเดียวเลยยาวเลยนะหลับอิ่มเลยตื่นมาตีห้าครึ่ง3 ชั่วโมงทำงานปื๊ดเลยคุณณัฐพงษ์มา
0: คุณปรีชาครับสายสาม
1: ปรีชาครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ผมอยากจะสอบถามอาจารย์วีระหน่อยครับ
1: ว่า
2: สอบถามแบบไม่รู้เลยครับอาจารย
1: ์
2: ทำไมรัฐบาลเขาถึงไม่ปรับลดอัตราค่าถ่านน้ำมันลงครับ
1: ทำไปแล้วนี่ครับ
2: ทำไปแล้วเหรอครับ
1: ครับทำไปแล้วตอนแรก2 บาทต่อมา5 บาทต่อมา3 บาททำไปแล้วนะครับ
2: ครับผม
1: ดูดเงินจากโรงกลั่นไปแล้วประมาณเป็นหมื่นล้านนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ทำตามครับอาจารย
1: ์ทำไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดทำตั้งแต่วันที่20
2: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดคุณไปดูค่าการกลั่นล่าสุดเนี่ยมันลดลงมาเยอะ
0: ครับ
1: เขาก็ไม่ทำแล้วแต่ก่อนหน้านี้ทำไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับผม
1: ครับผมอันนี้เคลียร์นะ
2: ครับผม
1: โอเคต่อ
2: ผมขอคำถามครับอาจารย
1: ์ว่า
2: ทำไมรัฐบาลไทยเขาไม่ทำเหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ
1: เพราะประเทศเพราะรัฐบาลเพราะรัฐบาลไทยไม่มีวัฒนธรรมแบบรัฐบาลญี่ปุ่นครับ
2: เราต้องการวัฒนธรรมเหรอครับอาจารย
1: ์คือเวลามีเรื่องเขาลาออกเราไม่เคยมีนะครับ
2: ไม่ใช่ครับคือทำไมไม่ปรับค่าแวดลงเพื่อช่วยประชาชนอย่างเงี้ย
1: ปรับค่าแวดลงมีแต่จะปรับขึ้นนะครับไม่ใช่ปรับลงนะครับ
2: ครับเข้าใจครับผมปรับลงเพื่อให้สินค้ามันถูกลงอะไรเงี้ยช่วยประชาชนอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์มันก็จะกระทบเรื่อง
2: รัฐบาลญี่ปุ่นเขากำลังจะปรับให
1: ้ไม่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปนะครับ
2: ครับ
1: แล้วเขาหยุดเพิ่มนะครับเดิมเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเขาจะไปเป็น 10% ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่เขาชะลอไปก่อนแต่เขาก็ยังขึ้นก่อนหน้านี้มันต่ำกว่านี่นะครับไม่ใช่เขาลดนะครับ
0: มันแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการของเขาอะที่มันมีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เขาไปคุยในสภาว่าเขาจะลดไอ้แวตเหลือ 0% มันยังไม่ได้เริ่มทันทีครับต้องใจเย็น
2: ๆครับผมไม่ผมหมายถึงว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ทำแบบอย่างนี้บ้างครับ
1: แวตนี่คืออะไรครับ
2: อย่างที่
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คืออะไรครับ
2: อย่างที่รัฐบาล
1: เดี๋ยวฟังก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มคือรายได้ของรัฐใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: รายได้ของรัฐก็จะไปทำเป็นงบประมาณรายจ่ายใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันเนี่ยประมาณ900,000 ล้านถ้าผมจำไม่ผิด
2: ครับ
1: ถ้าลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่เก็บเลยนะครับจะตั้งงบประมาณรายจ่ายยังไงล่ะครับมันมองขาเดียวไม่ได้นะครับ
2: ครับผม
1: เหมือนกับภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะครับ
2: ครับ
1: ปีหนึ่งเก็บประมาณ200,000 ล้านนะครับ
2: ครับ
1: ก็มีคนบอกทำไมไม่ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันไปเลย
2: ครับ
1: เขาก็บอกว่ายกเลิกได้แต่ส่วนที่ขายเขาต้องไปกู้อยู่ดีครับมันโยงกันแบบนี้มันไม่ใช่ท่อนเดียวนะครับ
2: ไม่ใช่ว่าปรับลดแล้วปรับลดได้เลย
1: ปรับลดได้ครับไม่เก็บก็ได้เลิกไปเลยก็ได้ครับแต่จะหาที่ไหนมาใช้จะเอาเงินที่ไหนมาเป็นรายได้ของรัฐบาลที่จะไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายล่ะครับ
2: ครับผม
1: ที่จริงไม่ต้องเก็บภาษีมันทุกอย่างเลยก็ได้นะครับถ้ารัฐบาลหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องเก็บภาษีผมว่าดีนะครับ เลิกเก็บมันให้หมดเลยครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีนำเข้าส่งออกเลิกแม่งให้หมดเลยได้ครับแต่ต้องหามีอะไรมาจ่ายนะครับ
2: คร
1: ับ แต่มันไม่มีดิครับประเด็นมันเป็นตรงนี้มันไม่มีรายได้แล้วมันจะมีรายมันจะจ่ายเงินยังไงล่ะครับ
2: คร
1: ับ คร
0: ับ ครับ
2: ทราบครับผม
1: ครับผม
2: นะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือเรามองขาเดียวอ่ะ
0: อืม
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เหมือนณัฐพงษ์ไม่มีรายได้เนี่ยแล้วจะจ่ายยังไงอ่ะก็ต้องมายืมผม
0: ใช่ครับถูกครับกำลังคิดอยู่เมื่อกี้กำลังนึกอยู่ว่ามีดีที่ดีที่สุดก็คงต้องอย่างนั้น
1: มันต้องมีคนจ่ายให้อ่ะคุณณัฐพงษ
0: ์จริงจริงจริงจริง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ขนาดประเทศที่มันรวยๆนะพวกนอร์เวย์สวีเดนน่ะมันยังเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 30-40% นะคุณณัฐพงษ์
0: ใช่
1: เออแต่เขาก็ชดเชยด้วยเอ้ยเรียนฟรีอะไรฟรีเขาก็มีของเขาเป็นตัวเสริมอ่ะใช่ไห
0: ม
1: นั่นขนาดเขามีเงินรายได้จากน้ำมันนะตั้งเป็นกองทุนมหึมาเลยนะเออเขายังเก็บภาษีอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: แต่ไอ้เรื่องของการไอ้รายละเอียดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมันเลทเท่าไหร่เลทต่ำเลทสูงจะปรับยังไงถ้าของญี่ปุ่นต้องดูให้ตลอดสายนะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงละกันคุณวิทักเขากำลังพิจารณาฮะว่าจะยกเว้นแวดเนี่ยเฉพาะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเฉพาะที่ซื้อกลับบ้านด้วยมันไม่ได้รวมแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกอย่างนี้นะไม่ได้เกี่ยวนะก็ซื้อในเซเว่นอะ
1: บางประเทศอะ
0: ครับ
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลายอัตรา
0: คือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ผมเคยไปเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: เวลาเขาทำมาให้ดูคุณณัฐพงษ
0: ์
1: เขาทำมีภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตราถ้าเป็นพวกอาหารเนี่ยต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอย่างคือเราไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะระบบบัญชีเรามันไม่
0: ดี
1: มันไม่ดีได้ขนาดนั้น
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: คุณเอาง่ายๆเนี่ยคุณเข้าไปในเซเว่นเนี่ยไม่ใช่เซเว่นเข้าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้เนี่ยฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์นี่แหละเพราะเขาขายของหลายอย่
0: าง
1: คุณดูในใบบิดใบเสร็จอ่ะ
0: ครับ
1: บางอันไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มบางอันมี
0: ผักใช่ไหม
1: แต่มันรวมอยู่ในใบบินใบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าอันไหนที่เขายกเว้นไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอันไหนภาษีเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้นี่ยังไม่ซับซ้อนเท่ากับว่าเก็บในอัตราที่ต่างกันนะมันมีบางอันเนี่ย20%ซื้ออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วแล้วก็มีบางอันที่มัน 2% 3% เลยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปยังไงผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือระบบมัลติเลเวลมัลติเรทคืออัตราหลายอัตรา
0: อ
1: ีกของเรานี่อัตราเดียวแต่ว่าก็มียกเว้นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดมาพูดเฉพาะปลายทางทำไมรัฐบาลไม่ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ประชาชนรับภาระน้อยลงมันก็ถูกต้องอ่ะมันไม่ผิดหรอกที่คิดที่พูดอ่ะแต่ว่ามันทำได้หรือเปล่ามันมีเงื่อนไขที่มันจะทำได้หรือเปล่าเรามองตลอดทั้งสายหรือเปล่าถ้ามันทำได้โดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยผมว่าไม่ต้องรัฐบาลหรอกเราก็คิดได้ ใช่ไหม
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันโยมนี่แค่จะจ่ายเงินให้กับบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเนี่ยยังต้องไปกู้เลยคุณณัฐพงษ์อ่ะเนี่ย
0: จาก300เป็นพันเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องพูดถึงที่จะจ่าย120,000นะ
0: ครับ
1: ที่จะจ่ายให้คุณให้ผมเนี่ยนะรัฐบาลก็มองว่าเขาชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยด้วยการเพิ่มรายได้ส่วนนี
0: ้
1: เขาไม่ลดภาษี
0: เพราะเขาจะมีรายได้จากตรงนั้น
1: เนี่ยคือถ้ามองต้องมองภาพอย่างนี้เอาเงิน 4,000 บาทเนี่ยนะถ้าลดภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนจ่ายเงินไม่เท่ากันใช่ไหม
0: ใช่
1: เราจ่ายของ 4,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย280บาท
0: ครับ
1: ที่เราลดได้ถ้ารัฐบาลไม่เก็บแต่ถ้าเกิดรัฐบาลให้เรา 4,000 เนี่ยเราจะต้องซื้อของเท่าไหร่มันถึงจะได้เท่ากับที่ได้เงินมา 4,000 ต้องมองใช่ไหมก็เหมือนกันกับภาษีสรรพนั่นไอ้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยรัฐบาลไม่ลดแต่ไปให้กองทุนน้ำมันชดเชยแม่ก็เขาก็ชดเชยตอนนี้60,000กว่าล้านเนี่ยไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาจ่ายนะผมบอกก่อนนะ
0: ครับ
1: คือเวลามองมันต้องมองหลายเหลี่ยมอ่ะใช่ไห
0: ม
1: ผมไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะผมก็ไม่ใช่มาอธิบายอะไรหรอกเพื่อแต่พูดให้ฟังว่าเวลาเรามองเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งเนี่ย ไปดูประเทศอื่นเขาปั๊บเราเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนี
0: ้
1: ทำไมประเทศไทยมันไม่มีรถไฟใต้ดิน35สาย4 30สาย20สายแบบปักกิ่งวะใช่ไห
0: มจนพี
1: ่แม่งทำถนนไม่เรียบเลย
0: หมดเวลา
1: น่าจะพง
0: พรุ่งนี
1: ้พูดแล้วกุ้มว่ะ
0: พูดแล้วกุ้มพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณนิระแล้วผมนัทพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลสุริยะตั้งบอรูมรับมือเอลนีโยใช้ข้อมูลเรียลไทม์ลดความเสียหายภาคการเกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนีโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจ

0: เอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อที่จริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ

0: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับอยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคุณวิสุทธิ์จะตามมาสมทบเข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับคุณวิสุทธิ์เดินทางเข้าไปในสถานีนะส่วนผมก็ประจำการนะอยู่ในทิศเดิมนะมุมเดิมอ่ะก็ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ต้องบอกว่าโอ้นะฮะจะร้อนสวนทางกับหรือว่าสอดคล้องไปกับอากาศครับท่านผู้ฟังใครที่ติดตามข่าวสารรับฟังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยมาตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้เห็นนะฮะข่าวในแนวปะฉะดะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะวันนี้รับทั้งจากอาจจะจากหลายทางหน่อยนะด้านหนึ่งท่านก็ให้ความเห็นเอาไว้นะครับในหลายๆส่วนนะครับทั้งกรณีที่เป็นข่าวนะตั้งแต่เมื่อวานก็คือที่มีภาพของคณะองคมนตรีนะไปร่วมประชุมกับปอพอเพื่อเตรียมการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนะครับก็กลายเป็นประเด็นท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยนายกวันนี้มีภารกิจเยอะนะฮะเพราะท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสตั้งแต่21ถึง27พฤษภาคมนะเข้าใจว่าไฟล์บินนะที่จะเดินทางน่าจะเป็นค่ำคืนนี้ดังนั้นตั้งแต่ช่วงสายๆก็มีการประชุมเวิร์กช็อปนะอย่างที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อวานวันนี้นายกรัฐมนตรีนัดหมายมอบนโยบายให้กับผู้ว่าการจังหวัด71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยรวมทั้งผู้บังคับการตำรวจนะระดับจังหวัดนะแต่ละจังหวัดอีกทั่วประเทศนะก่อนที่จะเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามทั้งเรื่องของนะกรณีเมื่อสักครู่นะที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งคำถามแล้วก็ส่งคำเตือนมายังรัฐบาลว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับและตอนสายๆวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะกึ่งๆตอบโต้นอกจากนั้นก็มีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเท่าที่เคยสัมภาษณ์ท่านมาก็หลายครั้งนะครับขอความรู้เป็นการส่วนตัวบ้างก็มีแต่วันนี้คุณนิกรจำนงนะต้องบอกว่ามาแบบดุนะฮะดุยังไงครับท่านผู้ฟังครับก็คือกรณีของการนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ

0: พรรคภูมิใจไทยนะเป็นพรรคแรกในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากในซีของฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพรรคประชาชนพูดง่ายๆก็คือพรรคประชาชนเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องยืนอยู่บน3หลักนะฮะหลักแรกก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายของพรรคประชาชนก็คือนะที่มาของสสรนั้นเนี่ยจะต้องให้ประชาชนได้เข้าคูหาในการที่จะเลือกแล้วก็ค่อยมาอ้อมมาตอนกลางตอนท้ายนะฮะนั่นก็คือให้รัฐสภาเป็นคนเลือกนั่นคือหลักการแรกซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยก็แตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปนะอีกหลักการหนึ่งหลักการที่สองนะครับก็ไม่อยากจะให้ที่มาของสสรนั้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าพรรคการเมืองเข้ามามีส่วนในการครอบงำนะประมาณนั้นอันที่สามก็คือต้องไม่เพิ่มอำนาจสวนะแต่พอมาเทียบเคียงกับร่างของฉบับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ตอบคำถามนักข่าวโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคิดนานว่านะฮะขัดกับหลักการทั้ง3ข้อของพรรคประชาชนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะจริงๆเนี่ยมันน่าจะอุ่นเครื่องกันมาระยะหนึ่งแล้วกระมังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงประเด็นคำถามจากในซีของพรรคประชาชนนะที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องร่างไม่ต้องตั้งใครได้มั้งนะให้คุณเนวินแล้วก็คนในตระกูลชื่นชอบมาร่างกันเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นนะวันนี้คุณนิกรจำนงซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยและก็เป็นหนึ่งในผู้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยก็เลยออกมาแถลงนะเก็บทุกเม็ดทุกดอกอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าวันนี้คุณนิกรค่อนข้างจะเป็นมวยพันดุก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะคุณวิสุทธิ์มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: สวัสดีคุณมนตรีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับตกลงมาเร็วกว่าที่คิดใช่มั้ยสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะ
0: โอ้
1: เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอกฎหมายพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญนะแต่ว่าไส้ในที่คุณมนตรีว่าครับตอนนี้มีข้อกังวลมีข้อสงสัยมีข้อห่วงใยเยอะว่าเอ๊ะมันจะแบบร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เหมือนไม่ได้แก้หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะก็แต่ไงก็ตามแต่ใช่ไหมคุณมนตรีไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะเสนอร่างกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องใช้ร่างของพรรคผู้ใหญ่เป็นร่างหลักถูกไหมครับ
0: นาทีนี้ถ้ายึดตามเสียงนะครับน่าจะออกมาในโทนนั้นแต่ในหลักการเนี่ยก็หนึ่งถ้าสภารับหลักการต้องดูว่ารับมากี่ร่างพอรับมาหลายหลายร่างก็จะต้องให้ที่ประชุมเป็นคนลงมติว่าจะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลักจำได้ไหมครับตอนนั้นที่มีการนะโอ้โหโหวตกันตอนประมาณสักทุ่มผมพูดไปหลายวันปรากฏว่านะร่างพรรคประชาชนชนะนะก็ให้ยึดร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักซึ่งในตอนนั้นตอนหลังมาเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมนะรัฐบาล MOA รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะทำไมพลาดท่าเสียทีแบบนี้ได้ก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยณเวลานั้นนะฮะก็ไปเทคะแนนให้กับพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนท่านมีเสียงของท่านอยู่จำนวน100กว่าเสียงอยู่แล้วคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ชนะนะฮะยึดร่างของพรรคประชาชนแต่กลับกันเที่ยวนี้นั้นเนี่ยโอกาสนะฮะจะเป็นแบบนั้นน้อยมากเพราะพรรคภูมิใจไทยลำพังพรรคเดียวก็192เสียงแล้วครับคุณวิสุทธา
1: ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูร่างของพรรคประชาชนนะว่าจะเป็นอย่างไรจะเอาร่างเดิมมาปัดฝุ่นหรือเปล่าหรือว่าเติมอะไรให้เป็นเรื่องของที่มาจากประชาชนด้วยหรือเปล่านะครับเห็นพรรคประชาชนก็ย้ำนะว่าที่มาของรัฐธรรมนูญควรต้องมาจากอย่างน้อยก็ต้องมาจากคูหาก็ต้องมีการกาเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนมันต้องจับตามองว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นจะคือต้องร่วมกันเนาะเพราะว่า

0: แล้วพรรคประชาชนคงจะมีเอ้ยไม่พรรคภาคประชาชนก็คงจะมี
1: ครับ
0: น่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลก็ยืนยันนะว่าทำตามสัญญาแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าไงฮะไม่อยากเจอทางตัน
1: อ
0: ่ะถ้าคือเลือกโดยตรงเดี๋ยวก็เจอนะฮะเรื่องของประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงถูกไหม
1: จริงๆเนี่ยมันมีตอนนี้มี3มุมคุณวิสุทธ์นะฮะหนึ่งมุมฝ่ายค้านเขาก็มีจุดยืนของเขาชัดเจนว่าก็จะต้องให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการได้มาซึ่งสร.สสร.ที่จะมาทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมของรัฐบาลก็จะเห็นว่าก็จะต้องเหมือนกับเพลย์เซฟนะฮะถ้าเกิดว่ามันไปหมิ่นเมหรือไปขัดไปแย้งต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผมเห็นเดี๋ยวจะลงพาไปดูในรายละเอียดนะในมุมของคุณนิกรก็มองว่ามันก็จะต้องเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและก็จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเสนอแล้วนะสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้เพราะมันมีปัญหาและก็เคยมีปัญหามาหลายๆครั้งจากบทเรียนในอดีตก็ไม่อยากจะคือให้อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าอยากจะทำอะไรที่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไปติดนั่นติดนี่แล้วมันไปต่อไม่ได้อันนี้คือในสองมุมแต่ทีนี้ในมุมนักวิชาการเนี่ยเขาสงสัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งพรรคประชาชนเองก็หยิบประเด็นนั้นมาด้วยเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านเคยมีคำวินิจฉัยสองครั้งนะครั้งแรกประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: อันนั้นคือหนนู้นนะครับที่การจะยกร่างทั้งฉบับจะต้องไปถามประชาชนเสียก่อนนะสภาจะมาทำเพราะนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องไปถามประชาชนเพราะประชาชนคือผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: แต่ถัดมาคำวินิจฉัยอีกฉบับหนึ่งกลับกลายเป็นว่าจะคือไม่สามารถให้ประชาชนเป็นผู้เข้ามายกร่างโดยตรงได
0: ้
1: นะฮะนักวิชาการเขาก็เลยเดี๋ยวอาจารย์ถ้าผมเอ่ยชื่อเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวนั่นเอาไม่เอ่ยดีกว่านะฮะเขาเข้าใจว่าสุดท้ายถ้ามีปัญหาก็คงต้องอาจารย์มาเป็นพยานนั่นแหละนะฮะนักวิชาการก็เอ๊ะนายหนก่อนบอกประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้บอกว่าจะให้ประชาชนมายกร่างโดยตรงไม่ได้นะซึ่งไม่ใช่ให้มาโดยตรงนะในความหมายก็คือต้องผ่านกระบวนการเลือกสสรที่ว่านี่แหละก็เลยถูกตั้งคำถามว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน่ะย้อนแย้งกันเองหรือเปล่านะมันก็เลยและอีกอันหนึ่งเนี่ยนะนี่ผมยกอาจารย์นะเพิ่งฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่าฮะอาจารย์ดร.พิชัยเป็นประธานโครงการปริญญาเอกของนิด้านะอาจารย์ตั้งคำถามว่าศาลรัฐธรรมนูญนะมีเอาอำนาจอะไรมาห้ามไม่ให้ทำนั่นทำนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือห้ามไม่ให้ประชาชนเป็นคนทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญมันก็เลยกลายเป็นมุมมองและก็ความเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็สุดแท้แต่ว่านักวิชาการก็มองในมุมนักวิชาการพรรคประชาชนก็ในฐานะนักการเมืองที่ยืนอยู่ซีกหนึ่งก็มองแบบหนึ่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำแล้วก็เป็นผู้เสนอร่างเขาก็จะอธิบายร่างที่เขาเสนอแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็อยากจะไปปรับตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้เดินไปให้ถึงฝั่งอะไรประมาณนั้นครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับก็เอาเป็นว่าความหวาดกลัวเรื่องประชาชนจะร่างโดยตรงหรือไม่ก็การเป็นที่มาของทางพรรคภูมิใจไทยนะผมเชื่อผู้ที่ถูกไว้คุณมนตรีว่าร่างภูมิใจไทยเนี่ยก็คือว่าใช้วิธีเสนอชื่อมานะฮะ100คนสสรนะฮะก็40 100คนจังหวัดละ1คน77จังหวัดผู้เชี่ยวชาญ23คนแล้วพอได้เนี่ยให้รัฐสภาเป็นผู้หยิบขึ้นมาเลือกมาโดยใช้สัดส่วนของแต่ละพรรคและสัดส่วนของสวในการหยิบเลือกไม่มีขั้นตอนในการเข้าคูหากาบัตรแล้วส่งให้สสสวเลือกที่ไม่มีนะครับ
1: ครับนะเป็นแนวนี้แหละคุณวิสุทธ์นะ ซึ่งก็ถ้าจะไปซักไซ้ไล่เรียงในรายละเอียดเนี่ยผมก็ไปสอบทานขอความรู้นะเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าขั้นตอนกว่าที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด1177จังหวัดบวกผู้เชี่ยวชาญอีก23นั้นเนี่ยนะตอนท้ายเนี่ยมันจะได้มาแบบไหนเพราะเราก็ได้รับฟังคำชี้แจงคร่าวๆว่ายึดตามสัดส่วนของสสสวคือสมาชิกรัฐสภาซึ่งเบื้องต้นเขาแบ่งได้ซ้ำไปนะสส500สว200เพราะฉะนั้นในจำนวนสัดส่วน100เนี่ยก็จะเป็น71บวก29นั่นคือสสได้71นะแล้วสวได้29ผมก็มาสงสัยต่อว่ากันในจำนวน100นั้นเนี่ยมันมี77จังหวัดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีก23รวมกันเป็น100แต่พอเอามาในตอนท้ายนะครับกลายเป็น71กับ29นะฮะซึ่งก็เลยเอ๊ะมันจะคล่อมมันจะอะไรยังไงเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการชี้แจงว่าเดี๋ยวให้ไปว่ารายละเอียดกันในชั้นกรรมาธิการจะเป็นคนออกแบบก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทีนี้อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนั้นเนี่ยคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องการคูหาเพื่อให้คุณวิสุทธ์ให้ผมหรือใครก็ตามที่มีความประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นสสรนะไปสมัครพอไปสมัครแล้วเนี่ยนะเอาละผมยกอย่างกรุงเทพเนี่ยจะมีคู่มาสมัครกี่คนก็ตามแต่นะเขาไม่ได้ยึดประชากรเที่ยวนี
0: ้
1: ยึดจังหวัด1จังหวัดต่อ1คนนะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,500,000 คนความหมายของพรรคประชาชนก็คือต้องการให้คน 4,500,000 คนไปเลือกผู้สมัครกี่คนก็ตามที่ลงสมัครในกรุงเทพนะฮะเข้าไปทำหน้าที่ซึ่งอาจจะกี่เท่าแล้วส่งไปที่สภาเพื่อสภาเลือกเอาแต่กรณีของร่างพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็ให้ไปสมัครกับกกต.แล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อของแต่ละจังหวัดนะฮะส่งไปที่สภาแล้วสภาจะเป็นคนเลือกก็คือไม่มีคูหาว่าอย่างนั้นเถอะคุณวิสุทธ์อันนี้คือความแตกต่างทั้งของสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มที่กำลังจะยื่นที่เริ่มต้นเนี่ยวิธีการได้มาซึ่งสสรเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเราดูอีกทีดีไหมให้คุณมนตรีครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนายกตกลงไปฝรั่งเศสนะครับระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ก็เตรียมบินฝรั่งเศสนะครับก็จะไปเพิ่มมูลค่าการค้าอาหารนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องมาครงฮะตามมีการคำถามเรื่องของกัมพูชาด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งของนายกรัฐมนตรีอยู่ในเวทีนอกนะครับแล้วก็เรื่องเดิมๆที่กลับมาก็คือเรื่องของเขากระโดงเอฟดูเหมือนไม่จบนะคุณมนตรีนะ
1: ใ
0: ช่ไหมนายกก็วันนี้พูดย้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมเ
1: รื่อง
0: ที่ดินเขากระโดงอ่ะก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวนะฮะผมก็ทำตามกฎหมายตอนนั้นก็ย้ายชื่อมาอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ตามรัฐธรรมนูญนะต้องมีที่ทางอยู่นะฮะแล้วก็เป็นกรุงบุรีรัมย์นะก็ยืนยันว่าก็ทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญอ่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องเขากระโดงอ่ะที่มีคนบอกก็ตกผมอ่ะกระตกนะเหรอกระตกจนมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละครับ
1: โ
0: อ้โหนี่นายกรัฐมนตรี
1: มั่นใจมาก
0: วันนี้ต้องมั่นใจสิฮะ
1: ครับ
0: ต้องมั่นใจนะครับส่วนเรื่องขออนุญาตเก็บตกเรื่องนี้หน่อยนะฮะเรื่องของตกลงพรกกู้เงิน400,000,000,000ที่ประกาศไปแล้วเนาะแล้วก็มีคุณสิริกัญญามาโพสต์ไว้แล้วก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะ ที่บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลใช้เงินกู้พรก400,000,000,000เนี่ยผิดวัตถุประสงค์ไปหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอางบเงินงบจำนวนหนึ่งนะครับ188,800,000 บาทขอโทษที่10,000ใช่ไหมฮะ18,800,000 บาท

0: ทีนี้ผมไอ้เติมถ้าคุณวิสุทธิ์เก็บตกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งซึ่งไม่ใช่คนละครึ่งแบบ50 50แต่เป็นคนละไม่ใช่คนละครึ่งด้วย
1: 60 40
0: เป็นไทยช่วยไทย plus
1: plus นะ
0: มันก็เลยกลายเป็น60 40แต่ตอนแรกผมก็เข้าใจนะครับว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องแจกแจงทีแต่เชื่อว่าน่าจะอย่างหลังนี่แหละ
1: ครับ
0: คือตอนแรกเป็นแรกสุดเลยนะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: นะก็ดูเหมือนจะมีคนเข้าใจว่าเมื่อให้ 1,000 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: นะครับและมันเป็นแบบ60 40ก็คิดสั้นๆคิดง่ายๆเร็วๆก็คือจะใช้ได้วันละ100บาทนะฮะก็รัฐจ่ายให้60เราสมทบอีก40บาทก
1: ็
0: กลายเป็น100บาทอันนี้เดี๋ยวเป็นความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเป็นลำดับแรกถัดมาบอกไม่ใช่นะฮะก็เมื่อรัฐให้ให้2เอ๊ะรัฐให้มา60 40นะฮะแต่ไม่เกินวันละ200บาทก็เลยกลายเป็นคำถามและไอ้200บาทนั้นเนี่ยเป็น200บาทที่รัฐจ่ายให้100จะจ่ายให้60ก็คือ120ส่วนนะฮะประชาชน40ก็ต้องสมทบไปนะอีก80รวมเป็น200บาทต่อวันน
1: ั่
0: นคือคิดไปนี่คือแบบที่2แต่ล่าสุดเนี่ยมีการอธิบายนะเสร็จสับเลยว่าคำว่า60 40แล้วก็200บาทนั้นเนี่ยมันเป็น200บาทที่รัฐให้ในวันหนึ่งเอา200บาทเป็นตัวตั้งเท่ากับ 60%
1: ครับ
0: นะส่วน40คือประชาชนจะต้องจ่ายอีก 133.33 สตางค์นะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งไม่ใช่200แต่เราจะใช้ได้วันละ333บาทต่อวันซึ่งใน333บาทนั้นจะเป็นเงินที่รัฐให้200และเราใส่เข้าไปนะอีก133บาทก็เลยสามารถใช้ได้วันหนึ่ง333บาทเดี๋ยวจะงงนะฮะเอา200เป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: นะฮะนั่นคือสิทธิ์ที่หลวงจัดให้และถ้าเราจะใช้เต็มแม็กนะฮะของ200บาทที่ให้มาในแต่ละวันนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใส่เข้าไปอีก133ก็จะกลายเป็นวันหนึ่งเราก็จะสามารถใช้เงินตรงนั้นน่ะกินข้าวได้3มื้ออ่ะมื้อแรก100บาท110บาทมื้อที่2อีก110บาทมื้อที่3อีก110บาท101ค่าอาหารค่ากับข้าว10บาทค่าน้ำเปล่าสมมติอย่างเงี้ยนะก็ครบ3มื้อพอดีแต่ทีนี้ถ้าใช้อย่างนี้นะคุณที่สุดนะวันละ200อั้นไว้ที่ 1,000 บาท5วันหมดเกลี้ยงเลยคุณวิสุทธิ์
1: นั่นสิ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างหลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมสารภาพนะว่าเข้าใจเป็น3แนวทางอย่างที่ผมบอกนะแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาชี้แจงมาอธิบายนะเพราะฉะนั้นท่านโฆษกรัฐบาลรองโฆษกหรือใครต่อใครเนี่ยถ้าจะให้มันไม่ต้องไปตีความอะไรกันอีกมากมายเนี่ยก็นะทำเป็นอินโฟกราฟิกอะไรออกมาอย่างที่ทำกันออกมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นของทางการนะครับรัฐให้วันละ200บาทไม่ใช่ใช้ได้แค่200บาทแล้วก็ทำเป็น2แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งบอกเข้าใจผิดอีกครึ่งหนึ่งความจริงเป็นแบบนี้แต่บังเอิญในหัวกระดาษเนี่ยยังเป็นโลโก้ของคนละครึ่ง50บวก50แต่เป็นคนละครึ่ง plus นะฮะแต่พอมาดูไส้ในแล้วมันเป็นเรื่องของ60 40เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนและน่าจะเป็นแนวทางนี้แหละครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับก็ถึงเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกครับว่าเห็นเขาก็แชร์กันเยอะเรื่องเอาเงินกู้เยียวยามาใช้กับงบประจำนะสอดไส้โปะงบกองทุนประชารัฐนะฮะ 18,800 ล้านบาทซึ่งคุณเสียงยาก็ย้ำว่านี่ต้องเป็นควรเป็นงบประมาณตามปกตินะฮะแต่ว่าเห็นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมัน

0: เป็นเงินที่ใช้ตามวัตถุประสงค์อยู่แล้วไม่ได้ลักไก่แต่ประการใดคุณสิริกัญญาก็ไปเปิดพรก.ดูบอกวัตถุประสงค์ของเงินกู้เนี่ยต้องใช้เพื่อประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเอาไปช่วยเหลือรัฐบาลที่กำลังถังแตกในการตอบโต้กันระหว่างฝ่ายค้านนะครับ
1: ครับ
0: เงินที่เอาไปโปะบัตรสวัสดิการเนี่ย 18,800 ล้านบาทจะมีหรือไม่มีวิกฤตก็ต้องจ่ายตามสิทธิ์แต่ตั้งงบไว้ไม่พอจะมาใช้เงินกู้ไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ตามแต่ก็เอาเป็นว่ารัฐบาลก็เดินหน้าต่อไปนะฮะ
1: ครับก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแต่เราคงจะต้องนะพักกันก่อนนะคุณที่สุดนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเพราะนายกรัฐมนตรีมีการประชุมเวิร์กช็อปนะฮะทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งผู้ว่าอุ้ยวันนี้มีหลายหลายคำนะที่ได้มอบเป็นนโยบายเอาไว้นะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เอาละครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 16นาฬิกากับอีก35นาทีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์ถ้ายังไม่ไปไหนเนี่ยผมจะกลับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรี
5: ครับ
4: นะครับที่มีการประชุมเวิร์กช็อปนะฮะชื่อเต็มๆว่ามอบนโยบายนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลก็มีขึ้นในช่วงสายวันนี้นะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็สองหน่วยงานหลักครับคุณวิสุทธิ์ที
5: ่
4: นายกรัฐมนตรีเรียกมารับมอบนโยบายในวันนี้คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับการตำรวจระดับจังหวัดของ77จังหวัดอีกเหมือนกันนะครับพอผมดูโปรยข่าวเนี่ยโอ้นะฮะนายกมอบนโยบายสั่งบูรณาการนะทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดแล้วก็มอบสโลแกน4เป้าหมายหลักบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล
5: อันนี้เห็นเขียนด้วยลายมือเนี่ยนะคุณมันเตียนลายมือไหม
4: เอาเลยครับ
5: นายกลายมือสวยเนี่ย
4: โอ เขียนด้วยลายมือเลยนะครับ4
5: ลายมือ
4: 4เป้าหมายหลักเนี่ยนะครับ
5: ใช่ไหมเออนะฮะเดี๋ยวจะสอนคุณมันตรีดูว่านายกลายมือสวยมากนะฮะอ๋อนี่คือมาจากนโยบายวันนี้ใช่ไหม
4: มาจากนโยบายวันนี้นะแล้วก็กำชับด้วยนะคุณวิสุทธ์นะย้ำเกี่ยวกับนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครเคลียร์ก็ไม่รอดเปรียบพวกอยู่เหนือกฎหมายชอบถามนักรู้ไหมผมเป็นใครพวกนี้เป็นโรคความจำเสื่อมต้องส่งไปรื้อฟื้นความจำในคุกแล้วก็กำชับทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งผู้ว่านายกท่านขีดเส้นตายนะกันยายนนี้รู้กันใครมีผลงานได้ไปต่อโอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเช้าชามเย็นชามทำงานไม่ได้ผลก็คงอาจจะไม่ได้ไปต่อนะหรืออาจจะไปที่อื่นที่ไม่ได้เป็นที่เดิมครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับเอ็กอันนี้เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าว่ารู้จักตูน้อยไปฮะเกี่ยวเปล่าไม่รู
4: ้แต่เนี่ยอันนี้บอกรู้ไหมผมเป็นใครนะอันนั้นน่ะรู้จักน้อยไปอันนั้นน่ะแสดงว่ารู้จักแต่รู้จักไม่พอ
5: ไม่แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าในเวทีเนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: มีนักข่าวถามนายกอีกทีหนึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมนายกบอกว่าเราไม่รู้จักเขาน้อยไปหรอกครับ
4: โอ้
5: นี่หมายถึงคุณสุชาติเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ผมรู้จักเขามากพอควรเป็นคนใช้ได
4: ้โอ้การันตี
5: เป็นนักเลง
4: ครับ
5: บางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยก็เท่านั้นเอง
4: โอ้
5: และก็มีการขอโทษคู่กรณีกันแล้วอันนี้นายกพูดนะฮะในงานนี่แหละเรื่องของเวิร์กช็อปที่คุณมนตรีพูดถึงเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ก็เท่ากับว่าอะไรฮะการันตีคุณสุชาติเนาะ
4: ก็การันตีนะนะก็รู้จักดีด้วยเป็นนักเลงแล้วก็ใช้ได้
5: เป็นนักเลงนะฮะ
4: ก็ถ้าใช้ไม่ได้ก็คงไม่มาร่วมครม.
5: ร่วม ร่วมมาหลายครั้งนะกับคุณอนุทินมา2รอบด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องนึงแหละจริงๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแบบหาอะไรเหตุย้อนหลงย้อนหลังแต่ว่ามันก็สืบเนื่องจากเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องคำถามเรื่องการทุจริตนะฮะจากการสำรวจของกกร.ไงก็โยงไปถึงคุณ
4: สืบเนื่องจากตรงนั้น
5: สืบเนื่องจากตรงนั้นนะครับนะตรงนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องของเรื่องก็กลายเป็นเรื่องทางคุณสุชาติเองจะดำเนินการอย่างไรนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกลายเป็นเรื่องนี้นะฮะ
4: อ
5: ันเรื่องนี้แล้วแต่ใครจะมองนะแต่จริง
4: ๆ
5: สำหรับผมไม่ใช่แค่เรื่องผู้ไม่ถูกกาลเทศะเท่าไหร่นะแต่เป็นเรื่องของการยอมรับหรือไม่รับว่ามีจริงไม่จริงแล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เขามีการสรุปมายังไงด้วยคือไม่อยากให้ทุกไม่อยากให้ประเด็นถูกเบี่ยงไปคุณมนตรี
4: ครับ
5: เพราะประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
4: ฮะก็ถือว่าเป็นก็กกร.เขาถึงบอกว่ามาถึงระยะที่3ถ้าเปรียบเป็นเชื้อมะเร็งระยะที่3ดังนั้นก็เลยต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวกันว่าจะต้องช่วยกันแก้ไขเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลุกลามสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ธุรกิจอยู่ไม่ได้ประเทศก็น่าจะอยู่ลำบากอีกเหมือนกันเพราะไม่มีใครเข้ามาลงทุนนะครับคุณที่สุดครับ
5: ครับ
4: นายกนะฮะผมเติมต่ออีกนิดนึงที่บอกว่าหลังมันมีข่าวนายกก็นะช่วงเที่ยงนะในข่าวก็บอกว่าการเวิร์กช็อปตรงนี้ก็มีการพักรับประทานอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ว่านี
5: ้
4: นะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนะเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมารับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมประชุมที่โถงกลางตึกสันติไมตรี
5: ครับ
4: นะในข่าวเขาก็บอกว่านั่งร่วมโต๊ะกับรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วโต๊ะเดียวกันนั้นก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานันท์ผบ.ตร.พลตเอกกิจรัฐพันเพชรนะเลขาธิการปปง.คุณเทพสุบวรโชติดาราแล้วก็เลขาธิการปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลแต่ในข่าวบอกว่าพอรับประทานอาหารเสร็จสับไม่แน่ใจอารมณ์ไหนนายกรัฐมนตรีนะหยิบพระของท่านรองพิพัฒน์ขึ้นมาส่อง
5: ครับ
4: ก็ท่านนายกครับท่านชอบส่องพระด้วยคุณพิสุทธิ์นะ
5: อ๋อแล้วครับ
4: ไม่รู้ว่าเอ๊ะรุ่นนี้เหนียวไหมนะเจอมาทั้งสอบน้ำมันขาดแคลนแลนบริดมาเจอรถไฟฟ้าอีกโอ้โหแสดงว่าเหนียวไม่รู้ป่ะผมพูดเองนะ
5: ครับ
4: คุณพิสุทธิ์นะ
5: ครับเรื่องนายกก็จะมีสไตล์นายกนะก็คือจะเป็นคนง่ายๆนะ
4: ครับ
5: ร่วมกินข้าวเที่ยงกับทางผู้เข้าร่วมสัมมนานะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆหรือว่าผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดนะฮะก็นี่คือสไตล์นายกเรียบง่ายกันเองก็เข้ากันได้แต่บางคนบอกว่าเนี่ยความเรียบง่ายนายกเป็นคนที่สบายสบายนะแต่พอเป็นเรื่องใหญ่ๆนายกก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร
4: ่ก็คงจะสบายยากนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหามันประเดประดังนะฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองคงจะรับกันไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิใจไทยก็น่าจะมอบหมายให้คุณนิกรจำนงรับหน้าเสือในการสื่อสารชี้แจงอธิบายก็ว่ากันไปแต่เรื่องที่มันนะไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องรองนายกพิพัฒน์ราชกิจประการ
5: ครับ
4: ผมเห็นนะผมจะตัดภาพมาที่เรื่องของประเด็นปัญหารถไฟนิดหนึ่งนะฮะคือท่านผมไปดูคำให้สัมภาษณ์ดูคลิปแล้วเนี่ยท่านออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางที่ให้ไปศึกษาท่านย้ำนะว่าให้ไปศึกษาไม่ใช่ว่าไม่ให้เข้าต้องรอผลศึกษาก็คือกรณีรถไฟที่มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุที
5: ่
4: ว
5: ัน
4: ก
5: ่
4: อนไม่ให้เข้าเมืองท่านบอกว่าให้ไปศึกษาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแต่หลายคนก็บอกว่าจริงๆนั้นเนี่ย มันก็คงจะมีการศึกษากันมาหลายครั้งและดูจากความเห็นของทั้งนักวิชาการใครต่อใครที่มีประสบการณ์ก็มองว่ามันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้าวพื้นที่ชั้นในเข้าหรือไม่เข้านะแต่มันเป็นปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นตอมากกว่าที่จะไม่ให้เข้านะมันมีจุดเสี่ยงกี่แห่งนะก็ไปแก้ไขตรงที่มันเป็นจุดปัญหาตรงนั้นมันก็จะง่ายกว่าที่จะไปไม่ให้เข้าแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาอื่นๆที่จะเป็นลูกโซ่ตามมาอีกมากมายครับคุณสุดครับ
5: ครับเรื่องของรถไฟก็ยังไม่จบนะวันนี้ก็ยังมีการตามหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่อยากให้จบตรงที่นี้คุณบันตีจบที่แบบเอาใครคือคนผิด
4: ครับ
5: คนขับรถไฟหรือเปล่าคนโบกธงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาระบบที่มันค้างคามานานนะฮะทีนี
4: ้
5: ผมก็จะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เอาใครคือคนผิดแต่จริงที่บอกครับว่าถือโอกาสนี้ไม่โอกาสในการสังคายนาได้ไหม
4: ครับ
5: ปรับยกหรือรถไฟกันใหม่อีกทีหนึ่งอะไม่นั้นก็จะกลายเป็นหาคนผิดที่เป็นรายเล็กๆนะหมายถึงว่าไม่ว่าเป็นคนผิดตัวเล็กตัวน้อยซึ่งจะผิดจริงก็ได้นะแล้วมันก็จะกลืนหายไปไปกับ
4: คือไอ้คำผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้ผมเห็นมีกระทู้ถามกระทู้หนึ่งในสภาซึ่งสสพรรคภูมิใจไทยนะเป็นคนยื่นกระทู้ถามสดตรงนี้นะถามท่านรองท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
5: ครับ
4: เรื่องเหตุการณ์รถไฟนะขบวนสินค้าชนรถเมย์ที่สี่แยกอโศกดินแดงที่ว่านี่นะครับนะก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะก็มาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการมันมีอยู่อันหนึ่งครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับ
4: ที่ทำให้เห็นถึงปัญหานั่นก็คือนะฮะคุณสิริพงษ์เนี่ยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อสังเกตรถไฟขนส่งสินค้าจริงๆต้องวิ่งตอนกลางคืนเวลา3ทุ่มถึงตี5นะแต่เหตุใดมาวิ่งตอนกลางวันนะครับเนื่องจากรถไฟขบวนดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นขบวนรถวิ่งเที่ยว5ทุ่มของวันที่15นะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่าแต่เกิดการดีเลย์ไป900นาทีจึงมาออกรถตอนกลางวันและก็เกิดเหตุอันเนี้ยก็ได้รับการชี้แจงว่าก็วิ่งกันตามปกตินั่นแหละแต่ไม่สามารถออกได้ทันตามเวลาที่กำหนดก็เลยมาวิ่งในช่วงกลางวันเมื่อมันเป็นขบวนรถสินค้าครับคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับมันก็เลยจะต้องมีขั้นตอนต่างๆนะฮะก็ขนขึ้นขนลงนะยกตู้คอนเทนเนอร์ยกอะไรก็ต้องใช้เครื่องจักรใช้คนนะฮะก็พอได้เวลาออกเนี่ยมันล่าช้าไปตั้งเท่าไหร่900นาที10ชั่วโมงกว่านะแม้กระทั่งพอถึงเวลาออกพอขอรอยังลืมวิทยุนะแสดงว่าเสร็จแล้วออกได้เลยนะฮะมันก็เลยทำให้อะไรต่อไม่ไหลล่าช้าทีนี้ความล่าช้าตรงนั้นเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้ชี้แจงหรอกแต่ผมเห็นนะครับจากนะแถลงการของสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรทที่ออกแถลงการนะในหัวข้ออุบัติเหตุแยกอโศกอย่าเป็นแค่ไฟไม่ฟางจงไปให้ถึงการปฏิรูประบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักการขนส่งของประเทศและก็ปลอดภัยก็จริงๆมีหลายประเด็นแต่ที่ผมบอกว่าไปเห็นปัญหามันมีอยู่ในประเด็นหนึ่ง
5: ครับ
4: นั่นคือในแถลงการเนี่ยนะได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกิจการรถไฟไทยที่สะสมมากว่า5ทศวรรษสะสมมา50ปีนะคุณสุดนะ5ทศวรรษเท่ากับกึ่งศตวรรษอ่ะนะฮะในแถลงการระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่นะฮะ3บาท20สตางค์ต่อ3บาท20สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อคนอันนี้คือต้นทุนนะฮะแต่รัฐบาลกำหนดให้จัดเก็บค่าโดยสารได้เพียง24สตางค์นะครับอันนี้คือต ัวเลขที่เปรียบเทียบได้เห็นว่าต้นทุนตรงนี้แต่กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บได้เท่านี้อันเนื่องมาจากเป็นบริการนะสาธารณะนะครับในแถลงการบอกว่าแม้กฎหมายจะระบุให้รัฐต้องชดเชยส่วนต่างแต่ในทางปฏิบัติกลับพบความล่าช้าอย่างหนักข้อมูลณเดือนกันยายนปี2568ระบุว่ารัฐค้างจ่ายเงินชดเชยแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสูงถึง 320,000 ล้านบาทค้างจ่ายเมื่อเดือนกันยายนปี68
5: ครับ
4: 320,000 ล้านนะครับทีนี้ทำยังไงในแถลงการบอกว่ารฟท.ต้องกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและต้องรับภาระดอกเบี้ยปีละกว่า 5,000 ล้านบาทปีละ 5,000 ล้านบาทนะถัดมาขณะเดียวกันยังมีปัญหาหัวรถจักรที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง40ปีรวมถึงมาตรการจำกัดการรับพนักงานนะฮะตามมติคณะรัฐมนตรีปี2541อนุญาตให้รับเพิ่มได้เพียงร้อยละ5ของผู้เกษียณอายุ
5: ครับ
4: ก็เลยส่งผลให้ปัจจุบันรฟท.มีพนักงานลดลงจาก 20,000 คนเหลือเพียง 8,000 คนซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐมักไม่กล่าวถึงเมื่อเกิดปัญหาพอเห็นภาพนะครับว่าทำไมถึงพนักงานขับรถก็ดีหรือแม้กระทั่งคนมาโบกนะฮะก็จะต้องอยู่กันยาวๆอย่างไรถ้าสมมติว่าปีนี้เกษียณ100คนเนี่ยให้รับทดแทน5คน
5: คือจาก95เอามา5คนนี่แหละ
4: โอ้มันก็เลยต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดจำเขียตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ถ้าทางสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะหรือสสรท.เนี่ยไม่ได้ออกแถลงการแจกแจงรายละเอียดตรงนี้ก็จะไม่ได้เห็นว่าสภาพภายในที่เราก็มักจะได้ยินได้ฟังกันว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนก็รู้ว่าขาดทุนแต่เสร็จแล้วยังต้องแบกในสภาพที่นะฮะจำกัดจำเขี่ยนะฮะอย่างที่ว่านี้ก็ไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะทำให้การบริหารงานมันไม่มีประสิทธิภาพก็คงจะส่วนหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะแก้ท่านจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามรถไฟเข้ากรุงเนี่ยมันก็จะต้องไปดูปัญหาอื่นๆที่อยู่ภายในองค์กรด้วยครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: ครับนะผมพาคุณมนตรีกลับมาเรื่องนี้หน่อยฮะเรื่องของคอร์รัปชันการทุจริตเนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: คุณมนตรีเห็นมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไหมครับคอตอทอครับคอตอทอเนี่ยคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอตอทอตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่19ครับคุณมนตรีครับ
4: ครับ
5: เงียบมากนะฮะคือพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็มีกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับองค์ประกอบของชุดนี้เนี่ยมาจากทางรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะฮะประเด็นคือว่าคุณตีลองฟังดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงหรือไม่อย่างไร
4: ครับ
5: นะฮะก็คือองค์ประกอบนี้ให้คุณมนตรีครับ
4: ครับ
5: ประธานนายกนั่งหัวโต๊ะเองนั่งหัวโต๊ะเองนะครับมีรองประธาน2คนครับคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและก็พลตรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนี่คือฝั่งของทางรัฐบาลนะครับส่วนหน่วยงานอื่นๆก็คือมีอัยการสูงสุดมีเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปท. DSI แล้วก็ปปง.ปปง.คือสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะฮะแล้วก็ชวนเอกชนเข้ามาร่วมด้วยคือกกร.เนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็มีองค์การต่อต้านคอร์รัปชันมี TDRI มีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนะฮะก็มาทำเรื่องการก็เรียกฮะเรื่องการป้องกันแก้ไขปราบปรามคอร์รัปชันคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายกแต่งตั้ง19พฤษภาคมนะฮะหลังจากมีประเด็นเรื่องนะฮะเรื่องของการวิจัยออกมานะ
4: ครับ
5: คุณมนตรีคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมโดยวิธีนี
4: ้คือการตอนนี้
5: เงียบเกิด
4: คุณที่สุดนะครับด้วยความเคารพนะฮะเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างกรณีกกร.เขาไปวิจัยไปทำสำรวจมาก็เห็นปัญหาแล้วพอจะทำยังไงก็ตั้งคตท.คตท.ขึ้นมานะแล้วตอนมีปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงแล้วโครงสร้างราคาที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนยังอยู่หรือเปล่า
5: ใช่
4: นะฮะที่ให้รองนายกเอกนิติมาเป็นประธานคตร.นะฮะอันนั้นก็คณะหนึ่งนะคุณที่สุดนะฮะสบก.ที่บอกว่าจะเป็นสบก. plus สุดท้ายก็ไม่ได้ตั้ง
5: ครับ
4: นะฮะ
5: ก็
4: จริงๆเนี่ย
5: คือแต่ว่าผมสังเกตคือไอ้กรรมการชุดนี้เนี่ยตึงกกร.เข้าไปร่วมเป็นกรรมการด้วยมีไม่รู้ไปร่วมเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาในสถานที่ที่รู้จริงในเรื่องของภาคเอกชนหรือเปล่าหรือมันไปร่วมเพราะว่างานสำรวจงานเนี่ยข้อมูลที่ผ่านมาจากกกร.ก็เลยเชิญมาร่วมซะเลยนะจะได้ไม่ต้องขับเคลื่อนมากนักแต่เห็นตัวคุณมนตรีครับว่าไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยการตั้งกรรมการขึ้นมาหลังจากที่เห็นแล้วก็ตั้งมาทุกฝ่ายเพราะดูจากรายชื่อแล้วคุณมนตรีครับเวลาก็คงจะไม่ค่อยมีเนาะท่านนายกเองท่านรองเองท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เรื่องของหน่วยงานต่างๆปปช.ปปท.ผมว่าก็ไม่ใช่งานหลักของเขาเนาะกกร.ก็เชิญมาร่วมก็คือผมเห็นมันเป็นข่าวเล็กๆก็เลยหยิบมาให้ดูว่าวิธีอย่างนี้ไม่น่าจะวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดและจะได้ผลนักนะฮะ
4: จริงๆเนี่ยถ้านำเอาในจำนวนข้อใดข้อหนึ่งนะสี่ข้อที่ทางอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI เนี่ยนะเสนอให้รัฐบาลเมื่อวานไปสี่ข้อแต่ผมไปสะดุดข้อที่สามเนี่ยนะอาจารย์สมเกียรติบอกว่ารัฐบาลควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่โดยจัดให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบซึ่งมาตรการนี้เคยมีการดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาจึงควรนำกลับมาใช้อย่างจริงจังอีกครั้งเนี่ยมันหลายๆเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าพอช่วงหนึ่งผ่านไปเนี่ยแม้กระทั่งที่นายกเลี้ยงข้าวเจ้าสัวในวันก่อนแล้วก็มีบางสื่อบางค่ายเขาก็ไปเปิดตัวเลขนะโอ้ค่าอาหารค่าจัดงานวันนั้นเนี่ยวันเดียวเนี่ยเกือบล้านนะคุณที่สุดนะ
5: ฮะ
4: แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะฟื้นกรอภาครัฐเอกชนขึ้นมามันก็ของเดิมที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่แน่ใจว่ามันขาดช่วงและก็ไม่นำมาใช้ก็เพราะอะไรแต่วันนี้เสร็จสับแล้วก็จะฟื้นเพื่อที่จะเดินหน้าก็รอดูนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความพยายามในการที่จะจัดการนะก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะได้มีอะไรขับเคลื่อนเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่ว่ารับฟังแล้วก็ไม่มีอะไรมารองรับประมาณนั้นหรือเปล่าครับคุณดิสุทธิ์ครับ
5: ครับก็เข้าใจว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยไม่มีอำนาจในการลงโทษทางวินัยหรืออาญานะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเพียงคณะกรรมการประสานงาน
4: ครับ
5: ต้องดูว่าตกลงกรรมการประสานงานจะผลักดันไปสู่มาตรการที่ต้องมีการบังคับใช้เนี่ยยังไงนะ
4: ครับตอนนี้เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคุณที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบ้างกันต่อครับ
5: ครับ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลขยายผลเครือข่ายมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้หินผลดันส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังด้านเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์และรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใครที่ จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง

0: และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
2: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 17นาฬิกากับอีก10นาทีครับท่านผู้ฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณที่สุดนะครับถ้ายังไม่พาไปไหนเนี่ยผมจะพาไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลต่ออีกสักนิดหนึ่งนะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะขึ้นมากรณีที่วันก่อนจำได้ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะไปดูการบุกรุกพื้นที่ชายหาดทั้งที่เกาะพังงันแล้วก็ที่ภูเก็ตภูเก็ตก็คือหาดฟรีดอม
4: หาดฟรีดอม
3: และถัดมาข่าวบนหน้าสื่อก็คือมีการนะฮะมีคำสั่งนะให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายอำเภอรวมถึงเจ้าหน้าที่อีกรวมฝ่ายปกครองของภูเก็ต5ราย
4: เด้งหรือย้ายนะ
3: ยังไม่ถึงให้ไปช่วยราชการ
4: นะไปช่วยราชการเอาเหรอ
3: นะหลังจากมีคำสั่งดังกล่าวเสร็จสรรพปรากฏว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็น1ใน5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของภูเก็ต
4: ครับ
3: นะฮะท่านได้โพสต์ข้อความในพื้นที่โซเชียลของท่านว่ายึดหาดฟรีดอมและหาดบางเทาคืนให้รัฐบาลมูลค่าหลายพันล้าน
4: ครับ
3: นี่หรือคือความเป็นธรรมเดือดร้อนวันนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณณฤชาโคสาศรีวิไลนะซึ่งก็ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยและท่านก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีท่านสวมหมวก2ใบนะ
4: เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
3: อธิบดีกรมการปกครองและหมวกอีกใบก็เป็น

0: หนึ่งในกรรมการที่อยู่ในปปง.ด้วย
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าไปสอบนะเส้นทางการเงินของราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องว่ามันเป็นอะไรยังไงจะได้เอามาดูว่าใครต่อใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องตามที่ชาวบ้านเขาร้องเรียน
1: ครับ
0: นะท่านอธิบดีวันนี้พอนักข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องของปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ดูเหมือนจะตัดพ้อนะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ว่าปลัดนฤชาบอกว่าการช่วยราชการกับการกับเรื่องยึดพื้นที่หาดฟรีดอมคืนให้กับรัฐบาลมูลค่าพันล้านบาทเป็นคนละเรื่องกันส่วนการทำดีทำถูกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ทำผิดหรือส่วนที่จะต้องมีการดำเนินการต่อก็มีอยู่มันต้องแยกส่วนกันนักข่าวก็เลยถามว่าจากการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า5คนหรือไม่คุณนฤชาก็บอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในการตรวจสอบเมื่อถามถึงปลัดจังหวัดภูเก็ตที่แสดงความไม่พอใจจะสามารถยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมได้หรือไม่คุณนฤชาก็บอกว่าสามารถยื่นได้เพราะคำสั่งตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรียกมาประจำเพื่อมาสอบสวนเพิ่มเติมภายใน30วันตอนนี้ถือว่ายังไม่มีความผิดอะไร
1: ครับ
0: เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ที่คุณนฤชาควบตำแหน่งปปง.ได้ใช้อำนาจกลไกปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ภูเก็ตและพื้นที่สุราษฎร์พบความผิดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คุณนฤชาก็บอกว่าต้องรอรายงานที่ชัดเจนอีกครั้งและคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานโดยตนกำลังติดตามในเรื่องนี้อยู่ผู้สื่อข่าวถามถึงเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในเร็วๆนี
1: ้
0: จะมีปฏิบัติการลงพื้นที่เกี่ยวกับนอมินีที่รุกพื้นที่สาธารณะอีกครั้งแสดงว่ามีกลุ่มเหล่านี้อยู่จริงใช่หรือไม่คุณนฤชาก็บอกว่ามีอยู่หลายพื้นที่เหมือนที่พวกเรารู้ก็แสดงว่าเร็วๆนี้คงจะมีปฏิบัติการเกิดขึ้นทีนี้ในข่าวเขาก็ขยายย้อนหลังไปถึงคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการก็บอกว่าคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่20พฤษภาคมก็คือเมื่อวานพร้อมกับอีก3นายอำเภอและก็1เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เกิดการสอบสวนและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหลังจากที่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองรวมตัวคัดค้านการรีดไถและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ก็มีที่มาดังนั้นก็ไม่ได้ย้ายไม่ได้เด้งแต่ให้มาช่วยราชการและจะใช้เวลาในการสอบ30วันก็ถือว่ายังไม่มีความผิดอะไรครับคุณวิสุทธิ์ในชั่วโมงนี้ครับ
1: ครับก็เด้งไปก่อนนะมาตัวย้ายไปก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: งั้นมาตามคดีเพิ่มเติมที่เป็นคดีใหญ่อยู่เรื่องนึงอ่ะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ชุนหมิงเฉินนะฮะตำรวจวันนี้แถลงขยายผลนะครับ
0: ครับ
1: เพิ่มเป็น7คดีแล้วนะครับ
0: โอ้
1: จับแล้ว11ผู้ต้องหายึด M4 ระเบิดกระสุนกว่า600นัดนะฮะแล้วที่ชัดเจนก็คือเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาและอาชญากรรมข้ามชาติครับ นะฮะท่านโฆษกพลตรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจเป็นโฆษกด้วยก็แถลงโดยใจความก็ประมาณนี้นะครับส่วนการขยายผลเนี่ยนะครับมีการจับกลุ่มชุนหมินเฉิงนะฮะอาวุธและวัตถุระเบิดแล้วก็จับผู้ต้องหาอีก2คนนะครับมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองไม่ได้รับอนุญาตนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีการขยายผลวัตถุระเบิดอีกนะครับมีคนไปสั่งซื้อครับมีชื่ออยู่นะคนจีนนะฮะแล้วไปรับวัตถุระเบิดที่ชายแดนแม่สอดคนเกี่ยวข้อง4คนมีคนจีนและมีคนไทยอยู่ด้วยอย่างละ2คนส่วนการขยายผลเรื่องมีบัตรประชาชนสีชมพูอ่ะได้ยังไง
0: ครับ
1: จับมาแล้ว4คนผู้ต้องหามี4คนนะฮะจับไปแล้ว3นะครับมี1ในนั้นเป็น อดีตปลัดอำเภอเชียงดาวครับตอนนี้เป็นปลัดที่อำเภอฮอดเชียงใหม่เจอหมายจับไปด้วยและมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวพันเนี่ยออกบัตรสีชมพูให้นะฮะแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะทั้งในกัมพูชาแล้วก็ที่อื่นๆด้วยก็โยงใยไปทั่วเยอะเลยลึกเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเกี่ยวพันกับอาชญากรรมหลายๆพื้นที่ด้วยกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจะเรียกว่าไงฮะเป็นผลงานโดยบังเอิญเปล่า
0: ครับ
1: อุบัติเหตุรถคว่ำจับตัวได้กลายไปกลายมาอ้าวกลายเป็นอะไรฮะผู้ต้องหาเบอร์ต้นๆนะอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งอาศัยแล้วก็ประกอบกิจการด้านความมืดดำนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายเยอะแยะทีเดียวก็ถือว่าเมืองไทยน่าอยู่แล้วดูจากรายชื่ออย่างน้อยในระดับเจ้าที่หลายคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการเอื้อหน่วยให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้ต้องหารายนี้นะครับ
0: ครับผมพาไปที่สภาต่อวันนี
1: ้
0: โอ้ถ้าดูจากข่าวเนี่ยคงจะนะฮะดูเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวคือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี
1: ้
0: นะเป็นคิวที่จะต้องพิจารณารายงานการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1: คือปปช.น
0: ะเข้าทางเลยนะฮะปปช.ครับเพราะปปช.กำลังเป็นประเด็นกับซีกฝ่ายค้าน4พรรคที่เขาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการในบางคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะที่เขากำลังจะเข้าชื่อแล้วก็จะยื่นเรื่องถึงประธานโสพลสารัมเพื่อพิจารณาส่งให้ประธานศาลฎีกาตั้งกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อดำเนินการกับคณะกรรมการปปช.นะครับในข่าวเขาบอกว่าช่วงหนึ่งของการอภิปรายคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็อภิปรายบอกว่ารายงานของปปช.ระบุถึงตัวชี้วัดการไต่สวนโดยเป้าหมาย2ปีทำได้ 25% จาก 80% ซึ่งเชื่อว่ามีคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคม
1: ครับ
0: กรณีซุกหุ้นรวมอยู่ในสถิตินี้ด้วยซึ่งปปช.ยกข้อกล่าวหาเท่ากับโอ้ใช้คำหนักแรงนะเท่ากับฟอกขาวให้กับนายศักดิ์สยาม
1: ครับ
0: อย่างไรก็ดีในประเด็นดังกล่าวพบข้อพิรุธทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาภายในเดือนนี้แหละเพื่อให้ตั้งกรรมการไต่สวนปปช.นะแล้วก็บอกตนอย่างไรก็ดีตนขอความชัดเจนในกรณีที่ปปช.ยกข้อกล่าวหาคดีดังกล่าวว่าปปช.ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงใดๆกรณีซุกหุ้นก่อนมีมติยกคำร้องหรือไม่เพราะตนมีข้อสันนิษฐานว่าไม่มีการไต่สวนเองหรือตั้งกรรมการไต่สวนตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา51และได้ยกคำร้องแบบรวบรัดโดยอาศัยมาตรา49ของพ.ร.บ.ปปช.ตอนหนึ่งคุณพฤทธิ์บอกว่าขอให้ตอบให้ชัดว่าปปช.ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือไม่หากไม่ไต่สวนขอทราบเหตุผลเพราะตามข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญชี้ชัดถึงเส้นการเงินนะเส้นทางเงินนะการโอนหุ้นมีความพยายามซุกหุ้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มากเพียงพอให้ไต่สวนได้ก่อนด่วนสรุปยกคำร้องทั้งนี้ในรายละเอียดของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปปช.ควรเข้าถึงแล้วคุณผลิตก็บอกว่าปปช.ได้ชี้แจงในแถลงการณ์ว่ามี3ฐานความผิดโดยมี2ฐานยกคำร้องคือยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จการแทรกแซงเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองส่วนประเด็นจริยธรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการดังนั้นทำไมปปช.จึงจำกัดตรวจสอบเฉพาะ3ฐานความผิดทั้งที่มีข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมเรื่องอื่นเช่นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างไรก็ดีในคำชี้แจงของเลขาธิการปปช.ให้ทัศนะผ่านสื่อสาธารณะว่าเมื่อประชาชนวิจารณ์เยอะคือสังคมป่วย ตนคิดว่าหากมีองค์กรที่ควรทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ปกป้องและปกปิดการทุจริตที่จะทำให้สังคมป่วยเหมือนกับรับรู้กันเมื่อสักครู่มีคำว่าสังคมป่วยเนี่ยผมมาดูหนึ่งอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นอภิปรายก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคู่หัวหอกอาหลาน
1: ในสภาผู้แทนราษฎร
0: คุณอภิสิทธิ์บอกอย่างนี้นะตนขอให้ปปชนำข้อมูลที่มีการเปิดเผยผลสำรวจต่อการติดสินบนในหน่วยงานราชการของกกร.นะสามสถาบันนะมาพิจารณาเพื่อไปปรับปรุงการทำงานแก้ปัญหาทั้งนี้ตนไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตนอภิปรายนั้นไม่แน่ใจว่าเลขาธิการปปช.จะมองว่าตนเป็นคนป่วยของสังคมหรือไม่แต่ตนเหมือนคนไทยทั้งประเทศที่ป่วยเป็นโรคเกลียดการโกงและอยากให้เชื้อดังกล่าวติดไปถึงเลขาธิการปปช.และกรรมการปปช.ประเทศไทยจะหายป่วยหรือถูกเรียกเป็นคนป่วยแห่งเอเชียสักทีหนึ่งโอ้นะก็ปปช.ก็ถือว่าตกเป็นเป้าเป็นตำบลกระสุนตกของฝ่ายค้านที่กำลังตั้งประเด็นตรวจสอบในหลายๆเรื่องครับคุณที่สุดครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องการตรวจสอบคุณตรีครับ
0: ครับ
1: มีอดีตนายตำรวจพันตำรวจเอกวิรุณศิริสวัสดิบุตรครับ
0: ครับ
1: ที่ออกข่าวบ่อยๆนะมีข่าวว่าทางตำรวจจะไปฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะเพราะว่าไปกล่าวพาดพิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับว่าเป็นองค์กรอาชญากรรม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเก็บสวยในหลายรูปแบบทั่วประเทศก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏว่าแกออกสื่อบ่อยอะเห็นว่าจะถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทวันนี้นักข่าวถามผบ.ตร.ครับพลตรีเอกกิติรัตน์พันเพชรว่าจริงเท็จเป็นยังไง
0: ครับ
1: ผบ.ตร.บอกว่าอย่างนี้ครับใครก็ตามกล่าวหาตำรวจหรือองค์กรตำรวจฝ่ายกฎหมายจะพิจารณาและเสนอแนะขึ้นมาครับว่าควรใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือไม่แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นการพูดกับประชาชนหรือพูดกับ อดีตตำรวจพลตำรวจเอกวิรุณหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ครับ
1: พึงระลึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวให้คิดถึงองค์กรตนเองหรือไม่ส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางเจ้าที่ที่ห้องดูแลอยู่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที
0: ่
1: ผมว่าเขาใครเจอเรื่องเรียกว่าถูกพูดถึงหรือถูกกล่าวหาหรือเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเป็นกองควบคุมมลพิษก็บอกว่าไม่จริงจะฟ้องกลับถ้าเป็นบางหน่วยงานบอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบดูเหมือนกันว่ามีจริงไหมถ้าจริงก็จะแก้ไขแต่เรายืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสนะฮะแต่วันนี้เป็นหนึ่งหน่วยงานครับทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการฟ้องกลับนะเพราะอาจจะไม่จริงแต่ว่าที่สำคัญคือฝากว่าที่นี่คือปากท้องของคุณที่เคยอยู่นะครับ
0: จริงๆเนี่ยมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะค
1: ุ
0: ณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: คือมันเป็นเรื่องที่องค์กรที่เราเคยอยู
1: ่ใช่
0: แล้วก็ทำให้เรายืนอยู่ได้มีบ้านมีรถมีครอบครัวมีรายได้มีสถานะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้หมายถึงว่านะการที่เคยอยู่บ้านหลังนั้นแล้วมองเข้าไปได้ไปรู้เห็นในสิ่งที่มันเป็นปัญหาและเราจะต้องปิดปากเราจะได้ไม่ต้องพูดนะฮะเพื่อที่จะไม่ไปทำลายองค์กรของเราเอง
1: ครับ
0: ในทางกลับกันนะผบ.ตร.เนี่ยก็คงจะต้องรับฟังนะแล้วก็เอามาตรวจสอบนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือคนที่เคยอยู่ในองค์กรที่อาจจะรู้เห็นรายละเอียดทุกซอกทุกมุมมากกว่าประชาชนได้ซ้ำไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ช่วยกันนะสะท้อนปัญหาแล้วก็นำสิ่งที่มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะฮะคือถ้าออกมาในรูปนี้มันก็จะฟังแล้วก็คือมันเป็นที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วไม่ว่าจะในแวดวงไหนวงการไหนเนี่ย

0: การเปิดเผยข้อมูลก็ขอร้องว่าจะใช้วิธีการฟ้องปิดปากนะครับมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปแสวงหาข้อมูลก็ต้องดูเป็นเรื่องๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรก็จะต้องมาตรวจสอบแต่ถ้าเป็นการกล่าวหาตัวบุคคลก็มีความชอบธรรมอยู่นะฮะในการที่จะต้องปกป้องตนเองก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนว่ากล่าวหาตัวบุคคลหรือกล่าวหาองค์กรนะครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกครั้งนะฮะเรื่องคือการที่บอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วไปกล่าวหาระวังจะถูกฟ้องกลับต้องพร้อมแล้วกับฟ้องกลับนี่เท่ากับสกัดประชาชนที่อาจจะเจตนาดีหวังดีอยากจะชี้เบาะแสอยากจะให้ข่าวสารอยากจะร้องเรียนถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยกลัวนะคุณมนตรีคุณมนตรีกลัวไหมผมก็กลัวผู้ประกาศก็กลัวนะอ้าวมีผู้ประกาศบอกว่าก็มีหลักฐานแต่มันไม่แน่นพอแต่ถ้าส่งไปก็หวังว่าหน่วยงานที่รับไปจะไปทำเรื่องหลักฐานพยานให้ชัดเจนขึ้นแต่กลายว่าถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วมันไม่แน่นพอถูกฟ้องกลับเนี่ยเขาก็เจ็บตัวเจ็บตัวธุรกิจเขาก็สะเทือนเขาอเมริกาก็กลายว่าไอ้กระบวนการคอร์รัปชันก็ลอยตัวประชาชนที่จะมาเป็นหูเป็นตาก็ไม่กล้าทำ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคุณมนตรีนะ
0: ครับก็เพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะคุณวิสุทธ
1: ิ์โดยเฉพาะเรื่องที่ปรารถนาดีกับเรื่องโดยส่วนรวม
0: คือมันก็เลยทำให้การที่จะร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะจัดการกับปัญหาที่มันคลาคาซังมานานก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเกิดว่ายินดีรับฟังข้อมูลแล้วก็จะเอาไปตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นด้านหนึ่งแต่ถ้าบอกว่า7 วันถ้าไม่ยืนถ้าไม่ออกมาแถลงขอโทษมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยและอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงองค์กรไหนเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะกลายไปเป็นประเด็นกับเขาด้วยผมเห็นดร.มานะนิมิตมงคลซึ่งทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานของซีโร่คอร์รัปชันของกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยนะท่านก็ยกตัวอย่างว่าบางหน่วยงานเนี่ยถ้าจะบอกว่าจะไปเรียกไปรับอะไรตรงไหนหน้าที่หลักก็คืองานด้านวิชาการทั้งนั้น
1: ครับ
0: ดร.มานะบอกวิชาการตรงนั้นแหละมันจะนำไปสู่การเสนอรายงานเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะดินเค็มน้ำคุณค่าไม่ได้มาตรฐานนะสภาพอากาศปล่อยมลพิษอย่างนั้นอย่างนี้ดูเหมือนมันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการที่จะนำไปสู่การทำรายงานแล้วก็ทำให้มันไปต่อได้หรือไม่ได้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นี่คือความหมายในงานวิชาการที่ดร.มานะนิมิตมงคลอธิบายบอกว่ามันมีส่วนในการกำหนดว่าจะไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ได้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งว่าวิชาการเองก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้ได้รับอนุญาตหรือไม่อนุญาตครับคุณที่สุดครับ
1: ครับเดี๋ยวผมต้องพักก่อนนะคุณปฏิครับ
0: พักก่อนในช่วงหน้า
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
0: หลัง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27 พฤษภาคม 2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดี

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงของสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้คุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับ
4: คุณสุทธิชัยจะพาไปดูควันหลงนะเรื่องการเยือนจีนของทรัมป์แล้วก็ประเด็นเรื่องของไต้หวันนะครับที่จีนก็ยืนอยู่ในจุดหนึ่งและทรัมป์ก็อาจจะมองผ่านอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหารายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงของสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
5: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: หลังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเยือนปักกิ่งเสร็จและได้ฟังคำประกาศชัดๆว่าหัวข้อสำคัญที่สุดในแง่ฝ่ายจีนคือเรื่องไต้หวันนั้นเป็นเส้นแดงสำคัญที่สุดอเมริกาจะข้ามเส้นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดย้ำแล้วย้ำอีกในแถลงการของฝ่ายจีนดูเรื่องรายละเอียดของการพบปะระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่จีนจะจัดเรื่องไต้หวันอยู่เหนือสุดขณะที่ฝ่ายอเมริกาแถลงการจะเน้นเรื่องสงครามอิหร่านเรื่องไต้หวันนั้นอยู่ปลายๆของหน้าเดียวกันนั้นแล้วก็ไม่ได้ตอกย้ำอะไรมากมายนักที่น่าสนใจกว่านั้นคือปฏิกิริยาหรือถ้อยแถลงทางการของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โคโรบิโอทรัมป์บอกว่าได้เตือนไต้หวันว่าอย่าได้คิดถึงเรื่องประกาศเอกราชประโยคนี้มาจากผู้นำสหรัฐซึ่งสนับสนุนไต้หวันมาตลอดหลังจากความพ่ายแพ้ของเจียงไคเช็กต่อเหมาเจ๋อตุงนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นคำประกาศที่สร้างความหนาวหนาวให้กับไต้หวันไม่น้อยแต่ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่านั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกโรบิโอบอกว่านโยบายสหรัฐต่อไต้หวันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแสดงว่าระดับประธานาธิบดีกับรัฐมนตรีต่างประเทศ1เขาเตรียมกันหรือ2ต่างคนต่างตีความถ้อยแถลงระหว่างจีนกับอเมริกาต่างกันหรือไม่ถ้าเป็นภาษาการทูตก็จะบอกว่าก็ไม่มีอะไรต่างนี่อเมริกาก็ยืนยันมาตลอดว่าจะต้องรับนโยบาย One China Policy นโยบายจีนเดียวตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันไปจับมือกับเหมาเจ๋อตุงแล้วและลงนามในประกาศเซี่ยงไฮ้แถลงการเซี่ยงไฮ้ที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่เมื่อปี1972คำว่า One China Policy ก็แปลว่าอเมริกาไม่เห็นด้วยกับที่ก็ยังเข้าใจว่า

0: สิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดก็ดีสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวก็ดีเป็นเพียงเรื่องของการทูตแต่ในทางปฏิบัตินั้นรัฐบาลไต้หวันชุดนี้ยังเชื่อมั่นว่าอเมริกายังหนุนหลังไต้หวันอยู่โดยที่ล่าสุดไล่ชิงเต๋อประกาศเลยว่าไต้หวันจะไม่ยอมสละอิสรภาพประกาศว่าจะจัดสรรงบประมาณใหม่เพิ่มกองทัพโดรนเสริมกองกำลังให้เข้มแข็งหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งจะถูกยกขึ้นมาเป็นหน่วยสำคัญมีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นไล่ชิงเต๋อประกาศเลยครับ ไต้หวันจะไม่มีวันยอมสละคำว่าอิสรภาพคำว่าอิสรภาพในที่นี้แปลว่าอะไรแล้วแต่จะตีความอีกเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลชุดไต้หวันนี้ก็ไม่เคยประกาศแยกประเทศแต่ก็บอกว่าไต้หวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปักกิ่งประธานที่เป็นดีไต้หวันคนนี้สัญญาว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณทางกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมใช้ประกาศที่หนักแน่นมุ่งมั่นโดยจะมีการสร้างกองทัพโดรนขึ้นมาอย่างเป็นกิจลักษณะเวอร์ชันของคำประกาศของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนั้นน่าสนใจมากเพราะจังหวะเวลาเป็นเครื่องชี้วัดว่าไต้หวันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยที่ไล่ชิงเต๋อบอกว่าไต้หวันไม่ต้องการที่จะยั่วยุให้เกิดสงครามแต่ต้องการป้องกันนะครับว่าประธานาธิบดี23ล้านคนของไต้หวันนั้นมีความมั่นใจบอกว่าเราตัดสินอนาคตของเราเองเราจะไม่โดนแรงกดดันภายนอกมากำหนดทิศทางย้ำว่า 1. ไต้หวันรักสันติภาพแต่จะไม่ยอมสละอิสรภาพ 2. ไต้หวันยินดีเจรจาแต่ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของใครและ 3. มุ่งความมั่นคงแต่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยเป็นอันขาดนี่ครับนี่คือผลพวงจากการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงประเด็นไต้หวันก็จะส่งผลค่อนข้างจะแรงกระเพื่อมนี่ไม่ใช่แค่ไต้หวันไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และผมเชื่อว่าอาเซียนทุกประเทศก็นั่งทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ของตัวเองต่อมหาอำนาจอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: รับเรื่องราวของสถานการณ์โลกใบนี้น่าจะผ่อนคลายลงกระมังครับคุณวิสุทธ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดูจากท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางก็คือสงครามกับอิหร่านก็ดูเหมือนจะใกล้สันติภาพหรืออย่างไรนะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนะมันก็เลยปรับตัวเหมือนกับอยู่ที่ประเทศไทยแต่เชื่อเถอะนะเป็นยุคที่นะไม่ต้องรอขากลับถึงจะได้ข่าว
4: ครับ
3: ก็เห็นว่าไปคณะใหญ่กันพอสมควรดังนั้นก็จะมีทีวีภูนะที่ตามไปด้วยนะข่าวก็จะมีการรายงานนะมาอย่างต่อเนื่องทีนี้นักข่าวนะครับก็ไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีถึงรายละเอียดการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้นะไปเกือบ1สัปดาห์นะครับกลับมาวันที่27นู่นไม่รู้กี่โมงนะครับท่านนายกบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยแล้วก็นายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหารือในงานเลี้ยงอาหารค่ำถือว่านายเอมานูเอลให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการนายกบอกอีกว่าการไปครั้งนี้ตนได้เชิญรองนายกเอกนิติธันประภาสและก็รองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
4: ครับ
3: ซึ่ง

มีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมแล้วก็ยังมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อนายกยังบอกว่าเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าทางการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างไทยไม่แพ้ใครเราอาจสู้เรื่องแบรนด์ตอนนี้ยังไม่ได้แต่เราสามารถนำเสนอวัตถุดิบภูมิปัญญาของคนไทยเทคโนโลยีดีไซน์องค์ความรู้ต่างๆของไทยให้ผู้ประกอบการฝรั่งเศสได้และยังมีเรื่องอาหารที่ไปเวทีโลกต้องพกความมั่นคงด้านอาหารเพราะประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เจรจาของเราได้อย่างชัดเจนทำให้มีพลังในการเจรจาเราต้องได้ดีลมาด้วยความเข้มแข็งความต้องการของผู้ซื้อไม่ใช่การต่อรองทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะนะไปพบกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะมาครงทั้งทีเนี่ยจะได้หารือเรื่องกัมพูชาหรือไม่เนื่องจากนายกกัมพูชาก่อนหน้านี้ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสท่านนายกอนุทินก็บอกว่าหากนายเอมานูเอลนายกเรียกชื่อหน้านะไม่เรียกชื่อมาครงนะฮะสอบถามมาตนพร้อมตอบเพราะรับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยตรงทั้งข้อมูลที่ได้รับรายงานและข้อมูลที่ได้ไปประสบมามีพร้อมเต็ม

0: แสงอาทิตย์แทนดีเซลและไฟฟ้าปกติ
1: คร
0: ส
1: ับ
0: ามก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนจากแจกปุ๋ยมาเป็นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ผลประโยชน์ระยะยาวนะ
1: ค
0: ฮ
1: รั
0: ะ
1: บ
0: แล้วก็จะใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำการเกษตรระบบน้ำหยดระบบไฟในฟาร์มและก็โรงเรือนช่วยให้เกษตรกรอย่างคุณมนตรีเนี่ยลดต้นทุนระยะยาวครับ
1: โอ้ครับ
0: ค่าไฟก็ลดค่าน้ำมันค่าสูบน้ำก็ลดแล้วที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่คิดลอยๆนะครับมันสอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานและนโยบายชุดควิกวินของกระทรวงเกษตรนะฮะลดต้นทุนจริงเพิ่มประสิทธิภาพสูงครับคุณมนตรีโอเคไหมครับ
1: ก็สอดรับกับแผนการกู้เงินนะ400,000,000,000 บาทก้อนที่สองก็คือการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานนะฮะจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์ที่ว่านี้นะโอ้ถ้าท่านทำแผนพร้อมกันทีเดียวเต็มพื้นที่ภาคการเกษตรเนี่ยนะ200,000,000,000น่าจะครึ่งหนึ่งที่จะนำไปติดแผงโซล่าเซลล์อะไรทั้งหลายให้ทั้งในรูปของสหกรณ์องค์กรหรือว่าเกษตรกรรายบุคคลทีนี้มันยังจะมีไอภาคอื่นๆนอกเหนือจากภาคเกษตรอ่ะซึ่งแน่นอนเขาได้รับโดยตรงอยู่แล้วนะฮะมันก็จะต้องเขาเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นในลักษณะของการร่วมจ่ายโคเพอะไรของเขาเนี่ยนะฮะนั่นก็คือมันเหมือนกับ60-40ที่เรากำลังจะได้รับวันที่หนึ่งที่สุดนั่นก็คือรัฐอาจจะจ่ายให้60-40ให้ประชาชนร่วมจ่ายก็อาจจะมาในรูปนี้แต่เสร็จแล้วเข้าใจว่าการที่จะปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานตรงนี้ก็คงจะมีหลายๆหน่วยงานเมื่อวานผมเห็นท่านรองนายกเอกนิติและขออภัยท่านปลัดรวรนแสงสนิทนะก็บอกว่าอ้าวตอนนี้200,000ก้อนแรก200,000,000เอาไปใช้ในส่วนของ60-40แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะ1,760,000,000จะเหลืออยู่24,000,000,000 บาท
0: ครับ
1: กลมๆก็ให้หน่วยงานต่างๆนะเสนอเข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเสนออะไรมาว่าสอดคล้องกับโครงการหรือไม่ในขณะเดียวกันท่านเองก็บอกว่าส่วนอีก200,000,000 บาทก้อนหลังนั้นเนี่ยทราบว่าหน่วยงานต่างๆก็เริ่มทยอยเสนอโครงการเข้ามากันบ้างแล้วเพราะนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรก็ถือว่าเป็นเสือปืนไวนะปุ๋ยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาโซล่าเซลล์ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: คำถามคือถามเกษตรกรแล้วยังว่าอยากได้ไห
1: ม
0: หรือว่าเจ้ากระทรวงอยากได้อันนี้สำคัญนะคือจะคิดโครงการใช้เงินเนี่ยมันตอบโจทย์ว่าเกษตรกรได้อะไรเหมือนกับอุตสาหกรรมผู้ประกอบการได้อะไรคือถ้าคิดว่ากระทรวงได้อะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะก็เล่าสู่กันฟังว่าเขาคิดไวฮะคิดไวแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าอย่าลืมนะฮะว่าเงินที่จะขอเนี่ยมันเงินลูกหลานผมต้องมาจ่ายอ่ะคิดรอบคอบหน่อยนะครับคุณที่ผม
1: ทีนี้คุณที่สุดผมอีกนิดเดียวในเมื่อท่านยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะ 6,500 ล้านบาทแล้วพอได้รับเสียงทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบสี่ความเสี่ยงอะไรทั้งหลายแหละไม่ทันเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าพับแผนตรงนั้นไปเลยแล้วเกษตรกรจะต้องไปหาปุ๋ยแทนที่จะได้ใช้ปุ๋ยตรงนั้นสมมตินะรอปุ๋ย6,500 ล้านบาทแต่ถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่าเกษตรกรก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนในฤดูการผลิตที่ท่านเตรียมที่จะหาไว้ให้แต่เมื่อหาไม่ได้ก็จะต้องไปแสวงหาช่วยเหลือตัวเองไปก่อนจากนั้นหรือเปล่า
0: ใช่คือตอนนี้เห็นว่าไม่ทันก็ไม่เอาแต่ก็จริงๆเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องสำคัญมากครับ
1: ค
0: ุณมนตรีต้องใช้น้ำมันฉันใด เกษตรกร

0: ก็ต้องใช้ปุ๋ยฉันนั้นนี่ถ้าน้ำมันคุณบุตรีไม่มีทุนมันคุณบุตรีก็ขับรถไม่ได้เกษตรกรไม่มีปุ๋ยเกษตรกรบอกว่าก็มันก็ไปไม่ได้คือพืชผลมันไม่ได้อ่ะ
1: อ
0: ันหัวใจสำคัญก็คือท่านรัฐมนตรีท่านไม่เอาแล้วเหรอมันจะช่วยไงฮะคือตอนที่ช่วยคือว่าจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยแบบธรรมชาติคำถามคือมันไม่พอ
1: ครับ
0: เอออะไรเงี้ยนะนี่ปัญหาคือเนี่ยต้องตีโจทย์ให้แตกพอไม่ได้ปั๊บก็ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เกษตรเนี่ยมันฟังแล้วมันไม่ได้อ่ะไม่รู้ใครได้
1: ถ้าอันนี้ไปต่อไม่ได้ท่านก็ไปอีกทางไงคุณที่สุดก็ในฐานะนักบริหารก็จะไปช่องทางเดียวไม่ได้ก็มีหลายช่องทางถ้าอย่างนั้นแหมจะผมไม่ได้เป็นผู้บริหารหรอกคุณพิสุทธิ์นะ
0: ล่ะมนตรี
1: พิสุทธิ์นี่ผมมีอันนี้อันน
0: ะ
1: คือมันก็ไม่สัปปายะสักทีหนึ่ง
0: อันไหน
1: แต่ผมเห็นข่าวเห็นภาพนะสิ่งของเข้าของลอยฟ้องเลยนะ
0: ที่ไหนสภา
1: ที่อาคารรัฐสภานะในข่าวเขาบอกว่าหลังจากที่เมื่อกลางดึกเมื่อคืนมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่กทม.หลายจุดรวมถึงย่านเกียรกายทำให้อาคารรัฐสภาบริเวณชั้น B1 ซึ่งเป็นลานจอดรถเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยต้องระดมเจ้าหน้าที่เพราะจะต้องมีการประชุมสภา9โมงไงนะเร่งเคลียร์พื้นที่ผมเห็นสิ่งของลอยฟ้องและเจ้าหน้าที่ก็มาไล่น้ำเอาน้ำขังออกนะเพื่อเปิดบริเวณให้สามารถนะเข้าไปจอดรถไปอะไรได
0: ้ครับ
1: คือตอนนี้นะสภาเนี่ยเข้าใจว่ามีการส่งมอบงานไป 100% เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการเขาเรียกว่าในสัญญาจะมีการประกันกี่ปีอย่างนี
0: ้ครับ
1: นี่ปรากฏว่าระบบต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะสภาที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้หลักการที่เรียกว่าสัปปายะสภาสถานแต่เราเองเคยพูดกันหลายครั้งและผมเองก็นะเห็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยตกลงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติถ้ามันเป็นเรื่องปกติก็แสดงว่าก็สัปปายะแล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหายังแก้ไม่เสร็จสักทีเนี่ยความสัปปายะก็ยังไม่เกิดครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับฝากตอนท้ายถ้าเวลาทันนะคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: มีกรรมธิการที่คุณไอ้รัชนกเป็นประธานฮะชื่อเอกกรรมธิการศึกษาจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรคุณมนตรี
1: คร
0: ับ ก็คุณไอ้นั่งกรรมธิการก็ดูฮือฮาดีนะวันนี้ก็แต่งตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาชุดหนึ่งครับ
1: ครับ
0: มีคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรฮะ
1: oh.
0: คุณเพียงพนอบุญกรรมฮะอันนี้เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.แล้วก็เป็นหนึ่งในอะไรนะเขาเรียกเป็นแคนดิเดตของ
1: เป็นหนึ่งในทีมบริหารหรือทีมครม.ในตอนนั้นและตอนนี้มาเป็นทีมบริหารว่าที่ผู้ว่ากทม.ของพ
0: ร
1: รคประชาชนด้วย
0: มีอาจารย์ต่อพัฒน์ยมนาถในเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะแล้วก็มีหนึ่งครับจะมีแปดแล้วคนที่แปดครับคนที่8มีตำแหน่งเป็นเสืออาวุโสนักจัดรายการยุ่งไร้โทรทัศน์นะฮะชื่ออาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับ
1: ก็
0: ผู้เขียนข่าวมาฝากตรงท้าย
1: ตรงท้ายกันด้วยข่าวนี้แหละแล้วก็หมดเวลาวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้พบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนในเวลาเดิมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: ากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลนะครับกับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 4.24 จุดครับด้วยความคาดหวังว่าตะวันออกกลางนั้นจะคลี่คลายนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1,532.67 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 4.24 จุดคิดเป็น 0.28% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 54,734.24 ล้านบาทวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกครับทำจุดสูงสุด 1,541.96 จุดจุดต่ำสุด 1,530.93 จุดส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น252หลักทรัพย์ลดลง192หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง206หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5วันนี้เนี่ยอันดับที่1ก็ยังเป็นเดลต้าอยู่นะครับ 4,208 ล้านบาทปิดเพิ่มขึ้นมา3บาทครับปิดไปที่326บาทอันดับที่2 Advance 3,054 ล้านบาทปิดไปที่358บาทลดลงไป10บาทครับอันดับที่3คือ True ครับมีติด XD นะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,731 ล้านบาทปิดไปที่14บาท10สตางค์ลดลงไป40สตางค์อันดับที่4 Hana ครับ2,681 ล้านบาทปิดไปที่34บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอันดับที่5คือ PTT 2,678 ล้านบาทปิดเพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับปิดไปที่37บาท25สตางค์วันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับมาช่วงเช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าความกังวลเรื่องของทางตะวันออกกลางก็ดูผ่อนคลายลงต่อเนื่องจากเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับเช้าวันนี้นะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเนี่ยดูผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่งนะค่อนข้างดีเลยแหละนะครับแล้วก็หุ้นวันนี้ที่มีภาพของการเก็งกำไรกลับขึ้นมาเนี่ยนะยังอยู่ในธีมเรื่องของการลงทุนอยู่นะครับประเทศไทยตอนนี้น่าจะเข้าสู่ไซเคิลของการลงทุนแบบเต็มตัวแล้วนะครับลงทุนอะไรนะฮะตอนนี้เนี่ยจะเห็นยอดของ BOI เนี่ยค้างท่ออยู่แบบเยอะมากนะเรียกว่าสูงเป็นประวัติการเลยนะปีที่แล้วเนี่ยสะสมอยู่ประมาณสัก 1.8 ล้านล้านบาทสำหรับปีนี้นะต้นปีแค่ไตรมาสเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ1ล้านล้านบาทนะเพราะฉะนั้นเกือบจะ3ล้านเกือบจะ3ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยที่เป็นยอดของ BOI ค้างท่ออยู่แล้วก็กำลังจะทยอยเข้ามาตามนโยบาย Thailand Fast Track นะของรัฐบาลนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเข้าสู่ไซเคิลของการลงทุนนะรอบใหม่สำหรับประเทศไทยนะเห็นได้จากนะครับในเรื่องของตัวเลขของทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับ Bank นะครับให้เป้าหมายในเรื่องของโลนโกรทหรืออัตราการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเนี่ยกลับมาเห็นภาพของการกลับมาเติบโตกันแล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เน้นไปที่สินเชื่อภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐอย่างตัว BBL กับ KTB เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภาพหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปในเรื่องของเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ตามธีมเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนด้านData Centerนะฮะนิคมอุตสาหกรรมนะฮะกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับสาธารณูปโภคต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ตามมานะฮะรวมไปถึงพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะฮะวันนี้ก็เห็นภาพของการเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาของกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ต้องพูดถึงก็คือหุ้นในกลุ่ม

0: ิเล็กทรอนิกส์นะฮะวันนี้เนี่ยตัวเดลต้ายังคงเดินหน้าบวกต่อแม้ว่าเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงมากนะครับก็เป็นการเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการตัว Nvidia ด้วยนะแล้วก็ยังคงเป็นไปในเรื่องของ AI นะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เชื่อมโยงนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยนะครับพอเมื่อวานนี้เก็งกำไรกันไปแล้วนะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยก็มีการพักเบรกสักนิดนึงนะครับบวกไม่ได้มากนักละนะครับแล้วก็ไฮไลท์จะไปอยู่ที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่ารองจากเดลต้าหน่อยนึงแล้วกันแต่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเท่านะครับก็คือตัวฮาน่านะซึ่งตอนนี้ก็มีการเก็งกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะตั้งแต่วัน2วันที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็เข้าเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสที่จะติดแคชบาลานซ์สำหรับสัปดาห์นี้แล้วนะครับถ้าเกิดมาใช้เกณฑ์มาตรฐานของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจด้วยนะครับของทางคณะกรรมการก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มพักนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะเกือบ 20% เลยนะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพักเบรกนะเพื่อรอดูนะครับว่าจะติดแคชบาลานซ์ไหมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เนี่ยถือว่าตลาดผ่อนคลายไปได้ระดับนึงนะครับแล้วก็เริ่มมองหาหุ้นเก็งกำไรนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของธีมต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยช่วงเย็นวันนี้นะฮะต้องบอกว่าสถานการณ์ของตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มกลับมาไม่แน่ไม่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับขึ้นมานะครับตัว WTI เนี่ยขึ้นมายืนเหนือ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับผมก็ประเมินว่าสำหรับตลาดทุนไทยที่วันนี้ไม่สามารถยืนเหนือจุดสูงเดิมได้นะครับที่ 1,545 จุดเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเป็นลักษณะของการพักตัวในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่วันศุกร์ด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้าตัว MSCI ก็จะเริ่มนะครับมีผลในเรื่องของการปรับน้ำหนักตลาดหุ้นไทยก็คือจะต้องมีการขายสุทธิเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็เริ่มเห็นการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติแล้วเช่นกันนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสพักนะครับก็มองแนวรับนะครับ 1,525 แล้วก็ 1,515 นะเน้นเป็นลักษณะของ buy on weakness ซื้อตามแนวรับดีกว่านะครับแต่กรณีหนึ่งถ้าเกิดมาดีกว่าคาดนะครับทะลุ 1,545 ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรสั้นๆตามนะครับ
1: ครับครับแล้วในประเทศเองนะครับพวกโครงการไทยช่วยไทย plus พรก.กู้เงินเนี่ยไม่มีน้ำหนักกับตลาดมากไหมครับ
0: ครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus เนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักกับหุ้นโดยตรงเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าหุ้นครับปลีกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รับอานิสงส์โดยตรงกันนะส่วนใหญ่จะเป็นทางอ้อมนะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็หุ้นค้าส่งนะครับอาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับก็คือผู้ประกอบการ SME ต่างๆเนี่ยซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าส่งอย่างตัว BJC นะครับหรือ CP Extra นะเพื่อไปประกอบธุรกิจต่อนะสำหรับไทยช่วยไทย Plus นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ส่งทางอ้อมๆนะครับแล้วก็สำหรับเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการปรับโครงสร้างเรื่องของระบบไฟฟ้าของไทยนะอีกส่วนหนึ่งที่กู้400ล้านนะครับ200ล้านแรกก็จะเป็นในเรื่องของไทยช่วยไทย Plus อีกครึ่งนึงก็จะเป็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงจำกัดพอสมควรเลยนะครับก็จะไปที่หุ้นที่เชื่อมโยงกับพวกพลังงานทดแทนต่างๆเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในภาพกับหุ้นเนี่ยผลผมว่าไม่ได้มีผลมากนักแต่จะมีผลในเรื่องของภาพรวมมากกว่าก็คือตัวเลข GDP นะอาจจะกลับมาในระดับที่ดีกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนนี้หน้านี้ว่าถ้าไม่มีพรก.เงินกู้นะครับถ้ามีพรก.เงินกู้เนี่ยก็จะเป็นตัวบวกส่วนเพิ่มกลับขึ้นมาสำหรับตัวเลข GDP ในช่วงของไตรมาสที่3นะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
0: นะครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทย plus และก็พรก.กู้เงินที่จะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ประเมินว่าหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายนั้นก็น่าจะขับเคลื่อนให้ดัชนีนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทะลุ 1,545 จุดได้ซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ก็ต้องรอดูนะครับประกอบกับตัวเลขที่คุณสุโชติให้ไว้เมื่อสักครู่นี้แนวรับแนวต้านนะครับพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบช่วงใกล้เข้าสู่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับในขณะที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในตัวหลอกกลางนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้ Shanghai Compositeของตลาดหุ้นจีนร่วงลงกว่า 2% นะครับถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวทะยานขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของบริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐครับShanghai Composite ปิดไปที่ 4,077.28 จุดลดลงไป 84.91 จุดนะครับคิดเป็น 2.04% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการพลิกกลับจากแดนบวกในช่วงเช้าเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนเริ่มอ่อนแรงลงประกอบกับมีแรงเทขายทำกำไรออกมาทั่วทั้งตลาดโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มบริการทางการเงินและกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหลักฉุดดัชนีให้ปรับตัวลดลงขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,386.52 จุดลดลงไป 264.60 จุดนะครับคิดเป็น 1.03% Nikkei Tokyo ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ครับทะยานขึ้นกว่า 3% เนื่องจากนักลงทุนขานรับความหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งก็ช่วยลดความกังวลด้านราคาน้ำมันดิบครับNikkei วันนี้บวกขึ้นไป 1,800 กว่าจุดนะครับปิดไปที่ 61,684.14 จุดคิดเป็น 3.14% Kospi ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้พุ่งกว่า 8% เลยนะครับเพอร์ฟอร์มน่าจะดีสุดในภูมิภาคแล้วนะครับสำหรับวันนี้รับแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Samsung Electronics สามารถบรรลุข้อตกลงค่าจ้างเบื้องต้นกับสหภาพแรงงานช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ขณะที่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของ Nvidia รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจหุ่นยนต์ของบริษัทก็ช่วยหนุนบรรยากาศของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,815.59 จุดเพิ่มขึ้นมา 606.64 จุดคิดเป็น 8.42% นะครับออสเตรเลียก็ปิดพุ่งขึ้นครับบรรยากาศการซื้อขายนั้นได้รับแรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานเดือนเมษายนของออสเตรเลียที่ปรับตัวลดลงอย่างเหนือความคาดหมายซึ่งก็ทำให้ตลาดมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียอาจจะระงับวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 8,621.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 125.10 จุดคิดเป็น 1.47% นะครับและดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,840.80 จุดเพิ่มขึ้นมา 123.80 จุดคิดเป็น 1.42% นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเรามาดูบ้านเราวันนี้นะครับมีข่าวอะไรที่อยู่ในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเนสเล่อ้างศาลสูงสิงคโปร์ชี้ตระกูลมหากิจสิริไม่มีสิทธิ์ผลิตเนสกาแฟตั้งแต่ปี67นะครับธุรกิจตั้งใหม่4เดือนแรกเกือบ 30,000 รายยื่นจดขายออนไลน์พุ่งธนาคารกระทรวงพาณิชย์ชี้ต่างชาติลงทุนในไทยเพิ่ม 124% นะครับ10สมาคมเหล็กร้องกระทรวงอุตสาหกรรมแก้ปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้มมาตรฐานเตา IF ครับสคบสั่งสอบแล้ว Volvo Hybrid XC60 หลังเกิดไฟไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 นะครับในขณะที่สอทหนุนไทยช่วยไทยพลัสลดภาระประชาชนกระทุ้งรัฐเร่งเบิกจ่ายดันเม็ดเงินเข้าระบบนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลได้พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาภาระของประชาชนในภาวะวิกฤตพลังงานที่เป็นอยู่ขณะนี้ชัดเจนนะครับว่าผลของต้นทุนพลังงานแร่แทรกซึมในทุกมิติของค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตครับโดยเฉพาะยิ่งแฝงอยู่ในค่าขนส่งทุกชนิดตั้งแต่ขนส่งวัตถุดิบค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจหรือค่าโสหุ้ยหรือ overhead cost การผลิตซึ่งมีค่าไฟฟ้าประกอบอยู่อีกทั้งยังมีค่าขนส่งสินค้าค่าจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของประชาชนในช่วง 4-5 เดือนนี้ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจไม่อำนวยก็เป็นการช่วยกำลังซื้อควบคู่ไปด้วยนะครับในความเห็นส่วนตัวนั้นเธอมองว่าจากนี้ไปนะครับการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆของภาครัฐนั้นจะเร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าเป้าโดยจะช่วยให้มีการกระจายเม็ดเงินต่อไปอีกในช่วงเวลาต่อมานะครับนั่นเป็นมุมมองของทางสอทอกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับในขณะที่ตัวเลขของธุรกิจตั้งใหม่4เดือนแรกในบ้านเรานะครับตอนนี้ข้อมูลจากคุณพูนพงษ์เนนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับพูดถึงการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เมษายน69บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 6,454 รายครับเทียบกับมีนาคม69เนี่ยอยู่ที่ 7,588 รายลดลงไป 1,134 รายนะครับคิดเป็น 14.94% และเมื่อเทียบกับเมษาปี68ก็เพิ่มขึ้นมา129รายครับเมษา68นั้น 6,300 กว่ารายนะครับคิดเป็น 2% ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 22,765 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมอยู่ที่ 19,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 3,265 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 16.74% และเทียบกับเมษายนปี68ก็ลดลงไป 9,377 ล้านบาทคิดเป็น 29.17% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถVolvo Hybrid นะครับวันนี้โซเชียลมีเดียพูดถึงกันเยอะมากล่าสุดนั้นทางสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะกำกับดูแลสคบนะครับได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30สคบได้เรียก Volvo Car ประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเข้าร่วมรับฟังด้วยนะครับโดยก็ได้มีการหารือมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30โดยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีบริษัทก็ได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาส่วนกรณีรถคันอื่นเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณ90%และเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณ10%นะครับบริษัทยืนยันครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานในต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขเนี่ยบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน70%แล้วก็มอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมแบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน800ชุดเนี่ยมาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนตั้งแต่25พฤษภาคมโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันคาดว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นน่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์นั้นบริษัทขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับคุณประเดิมชัยบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคนั้นยังไม่พอใจในมาตรการเยียวยาครับมองว่าการที่ตัดสินใจซื้อเพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและมาตรฐานผู้บริโภคบางส่วนมีความประสงค์อยากจะส่งคืนรถจึงมีข้อเสนอให้บริษัทนั้นรับซื้อคืนทั้งนี้นะครับในส่วนของสคบจะมีการพิจารณามติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคโดยท่านนายกและคุณรัฐมนตรีสุภมาศก็กำชับมานะครับว่าเราจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับก็เลยได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือต้องไม่ทิ้งในทางอาญาที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับก็กำลังให้สคบเนี่ยไปเร่งพิจารณาเพราะบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อหากเข้าองค์ประกอบคดีทางอาญาบริษัทจะมีทั้งโทษทั้งจำและทั้งปรับนะครับซึ่งระหว่างการหารือเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์รถยนต์รุ่น Volvo XC60 เกิดเหตุเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ซึ่งรถรุ่นนี้นี่เป็นไฮบริดนะครับสคบจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนนะครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวนั้นสามารถร้องทุกข์ได้นะครับที่สคบ1166ครับหรือทางแอปพลิเคชัน OCPB นะครับOffice of Consumer Protection Board หรือว่า OPCB Connect เป็นแอปนะครับเข้าไปโหลดกันได้หรือ OP ขอไปครับ OCPB.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ18นาฬิกา23นาทีพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับเกาะติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW13 ผู้นำตลาด DW
4: ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: คิวบากดดันคิวบาเหมือนที่ทำกับเวเนซุเอลามาแล้วนะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามข้อกล่าวหาอันน่ารังเกียจนี้ของอเมริกาครับที่สหรัฐนั้นกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเอกสารคำฟ้องชายวัย94ปีรายนี้นะครับราอูล94แล้วนะครับโดยบอกว่ามันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเสียชื่อเสียงมีเจตนายั่วยุทางการเมืองนะครับและก็รัฐบาลสหรัฐนั้นได้บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก็เป็นเหตุให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตและเป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐนั้นนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อคาสโตรเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยคิวบาเนี่ยอ้างว่าพวกเขาจำเป็นต้องลงมือยิงเครื่องบินดังกล่าวหลังจากสหรัฐเพิกเฉยต่อคำร้องเรียนหลายต่อหลายครั้งของคิวบาเรื่องของการรุกล้ำน่านฟ้ามันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งและไร้ยางอายอย่างยิ่งนะครับที่ข้อกล่าวหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยรัฐบาลเดียวกันกับที่เคยสังหารผู้คนไปเกือบ200รายและทำลายเรือไปถึง57ลำในน่านน้ำสากลของทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากอาณาเขตของอเมริกาด้วยการใช้กำลังทหารอย่างเกินกว่าเหตุนะครับนี่เป็นแถลงการณ์จากทางฝั่งคิวบานะครับและยังบอกด้วยว่าการสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อคาสโตรในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงความพยายามของอเมริกาครับในการสร้างความชอบธรรมเพื่อลงทันผู้คนแบบเหมารวมต่อชาวคิวบาทั้งประเทศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับในช่วงนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
0: ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นเรื่องของคิวบาไปแล้วนะครับในช่วงอินโทรก่อนที่จะเข้ามาทักทายอาจารย์สมชายอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
0: ครับเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วนะครับคิวบาเนี่ยเขามองว่านี่เป็นข้ออ้างครับในการที่จะจัดการกับคิวบาเหมือนที่ทำไปกับเวเนซุเอลาครับอาจารย
3: ์เป็นข้ออ้างแน่นอนเพราะอย่างที่คุณพูดนะผ่านมากี่ปีที่เขาจะมาตัดสินลงโทษลาอูคาสโตรน้องชายของนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิด1995ตอนนี้2026ใช่ไหม31ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจแต่ถามว่ามันทำไมอันนี้อธิบายได้ง่ายๆเลยถ้าดูเอกสารนะครับ2ฉบับนะครับที่ออกมาประมาณ2เดือนที่ผมเคยคุยกับคุณวารินเลยฮะฉบับหนึ่งก็คือนโยบายต่างประเทศของทรัมป์กับอีกฉบับหนึ่งคือนโยบายความมั่นคงของทรัมป์2ฉบับออกมาห่างกันประมาณสัก2อาทิตย์กับ 2-3 อาทิตย์แต่ทั้ง2ฉบับนี้อธิบายยังไงครับว่าแนวนโยบายของทรัมป์ส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าดอนโรจำได้ไหมดอนโร
0: จำได้ครับ
3: มอนโรบวกกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของมอนโรเนี่ยที่เกิดขึ้นมาประมาณ200กว่าปีที่แล้วนั้นต้องการที่จะบอกเลยว่าไอ้ซีกโลกตะวันตกเวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นสมบัติของอเมริกาเวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์ในสมัยนั้นคือแคนาดาสหรัฐอเมริกาและลาตินอเมริกาพูดง่ายอเมริกาในสมัยนั้นก็ดำเนินมาตรการแล้วครับนะครับจะขยายแผ่อิทธิพลแผ่นดินนี้เป็นของฉันพูดง่ายๆแผ่นดินนี้เป็นของกูใครแตะไม่ได้ก็คือเข้าไปครอบงำมีอิทธิพลต่อประเทศลาตินอเมริกาทั้งหมดเลยและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกาลาตินอเมริกาเกลียดเกลียดอเมริกามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเกิดกระแสตึงหนึ่งนะครับเป็นกระแสที่ต่อต้านอเมริกาของมาจากเวเนซุเอลานะครับเป็นกระแสนะครับที่ต่อต้านอเมริกาอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทางด้านของทรัมป์ก็กลับมาสู่200ปีครับแต่คราวนี้เขาเลยเรียกอันนี้ว่าดอนโรโดนัลด์ทรัมป์กับดอนโรแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเน้นเรื่องการขยายอิทธิพลไปสู่เวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์แต่เวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์วันนี้ครอบคลุมอะไรครับกรีนแลนด์นะครับสมัยนั้นไม่มีครอบคลุมกรีนแลนด์แต่นี่ครอบคลุมกรีนแลนด์เพราะว่ากรีนแลนด์ในแง่ภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของซีกโลกตะวันตกในทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับเดนมาร์กแต่เป็นส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้ทรัมป์ก็

0: ทำยังไงครับก็คือต้องการที่จะครอบงำทุกประเทศในละตินอเมริกาส่วนที่ครอบงำต้องการทรัพยากรก็คืออะไรครับน้ำมันไงที่อยู่ในเวเนซุเอลาอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องที่เขาต้องการอะไรครับเสรีภาพในการเดินเรือในกรณีนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาอยู่เวเนซุเอลานอกจากน้ำมันแล้วเพราะเวเนซุเอลาเนี่ยมีพื้นที่ติดทะเลเนี่ย1,800ไปเชื่อมโยงกับอะไรครับกับโน่นไอ้ตัวอะไรครับทางด้านของอะไรฮะปานามาเชื่อมโยงคลองปานามานะครับเพื่อที่จะอะไรครับไปสู่ทางตอนเหนือนี่เหตุผลไปโยงกับอะไรครับนู่นครับกรีนแลนด์เพราะแอตแลนแอนตาร์กติกเนี่ยมันระบายน้ำลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเน้นตรงนี้แต่ว่าความหมายที่ต้องการครอบงำอีกหนึ่งบรินแดนนี่จะต้องไม่มีศัตรูเพราะฉะนั้นศัตรูของเขาเนี่ยคันแล้วแต่ว่าเขาพิจารณานะครับอย่างกรณีที่จับตัวเวเนซุเอลาก็เพราะว่าหนึ่งนะครับเขาต้องการน้ำมันต้องการอะไรต่างๆการที่สองประชาชนเกลียดโมดูร่ามากเลยแล้วก็โหยทำความเดือดร้อนมาดูโรมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเล่นงานนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยประชาชนซึ่งอันนี้ประชาชนก็ชอบแต่เข้าไปเข้าใจผิดด้วยว่าอิหร่านเหมือนกันก็เลยคราวนี้พลาดเลยเพราะฉะนั้นพอมาเล่นทีตรงนี้ประชาชนชอบนะครับเล่นแล้วกันเป็นอะไรครับเป็นการละเมิดไอ้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างตรงเลยดึงอะไรครับมาดูโร่เข้าไปจำคุกนะครับข้อหาอะไรนะนาร์โคติกเรื่องพวกนี้ก็จะบอกว่าเป็นพวกก่อการร้ายพวกอะไรครับเป็นพวกยาเสพติด
1: ยาเสพติด
0: และเนี่ยเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่สีจิ้งผิงพบกับปูตินเนื่องจากที่เขาพูดกันสองสามวันเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งกำลังอยู่ในเขาเรียกว่า Law of the Jungle เพราะฉะนั้นสีจิ้งผิงก็บอกกับปูตินว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับปรับโลกใหม่ให้มันมีกฎระเบียบนะครับอ้างอย่างนี้นะครับเพราะต้องการที่จะมีกฎระเบียบเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่บอกชื่ออเมริกามันทำให้โลกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า Law of the Jungle แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีทรัมป์ก็มองตัวอย่างอันนี้ว่าต้องกำจัดศัตรูแต่ศัตรูนี้ไม่ใช่ศัตรูนะครับที่พูดง่ายเป็นยุคฮูโกชาเวสที่เขาเรียกชาวิสโมซึ่งประชาชนไม่ชอบมากนะครับแต่ชาวิสโมเหมือนกันหนึ่งศัตรูของเขาคือพวกฝ่ายซ้ายอันนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งในศัตรูของเขาก็คือพวกฝ่ายซ้ายเลยอเมริกาเกลียดฝ่ายซ้ายมากในอเมริกาก็เล่นงานพวกดิโมแครตฝ่ายซ้ายเล่นใครนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องการประเทศฝ่ายซ้ายเพราะประเทศที่ถูกจับมองอันนี้เวเนซุเอลาฝ่ายซ้ายฮูโกชาเวสกับมาการชาบิสโมเป็นมาดูโรอีกประเทศหนึ่งคิวบาอีกประเทศหนึ่งเดาที่ประเทศอะไรที่เขาเกลียดมากเลย
1: โคลอมเบียฮะหมายถึงในทวีปนี้ป่ะฮะ
0: ไม่ใช่โคลอมเบียโคลอมเบียก็ฝ่ายซ้ายนะอาจจะไม่ค่อยชอบ
1: เม็กซิโก
0: นอร์เวย์ก็เม็กซิโกก็เป็นช่วย
1: แคนาดาไงฮะ
0: พวกนี้ก็เป็นก็เป็นฝ่ายซ้ายนะครับตัวนั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นฝ่ายเพราะฉะนั้นคิวบาเนี่ยเป็นหนามยอกอกของอเมริกามานานแล้วเป็นประเทศเดียวที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในลาตินอเมริกาในยุคสงครามเย็นที่เข้มข้นอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับต้องกำจัดละอันนี้คือเหตุผลหนึ่งและถือโอกาสเลยครับนะครับก็เล่นงานเวเนซุเอลาโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดึงเข้าไปได้คิวบานี่ยิ่งเล็กกว่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไงครับนะก็มีลักษณะคล้ายๆกันคิวบาก็มีการเล่นงานฝ่ายซ้ายแต่จะต่างกันเยอะนะฮะพยายามไม่ใช่เล่นฝ่ายซ้ายฝ่ายตรงข้ามเวเนซุเอลาเล่นประชาชนเกลียดทั้งหมดเลยยกเว้นบางกลุ่มเท่านั้นเองประชาชนเกลียดหมดแต่คิวบามีการเล่นฝ่ายตรงข้ามเพราะคิวบาเป็นฝ่ายซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้คู่กับทางด้านเกาหลีเหนือนะครับคอมมิวนิสต์ทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นหนามยอกอกควอกอยู่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องการกำจัดนะครับระบบคลัสเตนคลัสเตนก็คือคลัสเซนเซก็คือฟิเดลคาสโตรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีต้องมีการทำกำจัดและนี่ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะอะไรครับไม่ต้องใช้กองกำลังหรอกครับว่ากันไปแล้วบีบให้ตายเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทั้งทรัมป์ทำไงฮะบีบให้ตายกันหนึ่งเองนะครับไม่ต้องมีน้ำมันหรอกครับเพราะฉะนั้นหนึ่งต ตัดความช่วยเหลือเวเนซุเอลาและประเทศอื่นๆที่มีต่อคิวบาอันนี้ตัดออกไปเพราะเวเนซุเอลาให้น้ำมันให้อะไรต่างนะครับอันที่สองนะครับเอาคนคิวบาเนี่ยคิวบานี่ก็เก่งอยู่อย่างหนึ่งเรื่องอินเทลลิเจนซ์เรื่องข่าวกรองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาไม่พอใจมากเพราะว่าในยุคสงครามเย็นก็ดีในยุคหลังนั้นคิวบามีบทบาทมากในการสนับสนุนพวกทางด้านฝ่ายซ้ายอันนี้ต้องยอมรับต่อต้านอเมริกาอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ทางด้านที่คิวบาก็กลายเป็นหัวหอกที่จะต้องถูกเล่นงานหลังจากทางเวเนซุเอลาแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านของทางด้านคิวบาก็มีเล่นงานต่อต้านถูกจับเป็นพันๆคนเลยแต่คนคิวบาส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ายังชอบระบบของเขาอยู่นะฮะจะไม่เหมือนกับเวเนซุเอลาซึ่งถ้าเป็นคุณดูหนังคุณจะเห็นเลยว่าเป็นประเทศซึ่งดูแล้วน่ารักอ่ะจะว่ากันไปทีนะครับคุณลองดูหนังสิครับก็มีคนไปเที่ยวไปต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รุนแรงแบบเวเนซุเอลาที่โอ้โหแทบจะไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งคิวบาก็ยากเพราะว่าถูกเล่นงานโดยตลอดตอนนี้สิแย่เพราะก่อนหน้านี้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียประเทศที่เป็นฝ่ายซ้ายเม็กซิโกทางด้านของอะไรครับประเทศบราซิลก็ดีเลยก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็อย่างน้อยที่สุดมีสิ่งที่คล้ายๆกันคือไม่ต้องการให้มีการละเมิดอธิปไตย2ก็มีการให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ทรัมป์เล่นงานทุกประเทศเลยซึ่งในกรณีก็คือเล่นงานประเทศที่จะมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคิวบาตอนนี้เหลืออะไรครับน้ำมันทรัมป์บอกเลยไม่มีสักในไม่มีสักหยดหนึ่งแล้วครับก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้รัสเซียส่งไปได้บ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดดูส่งไปได้ไม่เกิน10วันแล้วครับอาหารล่ะแทบจะไม่มีจะกินเลยแล้วก็อะไรไฟฟ้าล่ะแทบจะไม่มีเลยมันจะเหลืออะไรครับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังเล่นงานอย่างที่ตอนนี้เราคุยกันอยู่ใน30ปีเขากำลังเล่นงานแบบเดียวกับทางด้านของมาดูโรพิพากษาจำคุกด้วยข้อหาอะไรครับฆ่าคนอเมริกาฆ่าคนที่ไปต่อต้านตอนนั้นปี1995มี4คนครับซึ่งเป็นชาวคิวบาเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะลาอูเนี่ยก็มีการยิงเครื่องบินตกตายไปทั้งหมด4คนและข้อหานี้ทรัมป์กำลังนี่ครับจะเข้ามาเล่นงานนะครับจะเล่นงานพิพากษาติดคุกด้วยข้อหาฆ่าคนตายอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการส่ง CIA นะครับเข้ามาคุยเพื่อที่จะมาต่อรองว่านะครับไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับคุณต้องยอมเพราะสิ่งที่ทำต้องการอะไรฮะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเดียวกับที่ทำในเวเนซุเอลาแล้วก็มีแนวโน้มในจันนิตใจนึกถึงอีกคนหนึ่งคล้ายๆเดลซี่โรดริเกสเดลซี่โรดริเกสคืออะไรเบอร์สองของมาดูโรนึกออกไหมครับเบอร์สองของมาดูโรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำยังไงครับคิดถึงหลานของลาคาสโซซึ่งตอนนี้เป็นคนที่ดูแลคิวบาอยู่นะครับเกิดคิดว่าเฮ้ยไม่เปลี่ยนแปลงเอาพวกคาสโตรเนี่ยมาแต่ขนาดเดียวกันต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เพราะใช้วิธีอะไรครับไม่ต้องใช้กำลังหรอกครับบีบนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ว่าก็เหมือนกันจะทำยังไงถ้าคุณไม่ยอมลากตัวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคิวบาก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณลากตัวแบบนี้สู้นะเว้ยนะครับแต่ขณะนี้เขากำลังบีบอยู่อย่างเต็มที่ครับด้วยการใช้นโยบายทางด้านไม่มีน้ำมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารไม่มีอะไรต่างเพื่อจะนำไปสู่ถ้าผู้นำต้องเกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกซึ่งยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเปิดมาก่อนเลยที่ประเทศหนึ่งสามารถที่จะไปเล่นงานอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ลากคอนะครับเข้ามาพิพากษาอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังนะครับในรอบกี่ร้อยปีแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นเคยมีเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดอเมริกาเองลากเอานอร์ติโอกาจำได้ไหมครับปานามาก็มีการลากเอาคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเข้าไปเล่นงานอันนั้นมีในอดีตก็คือพวกที่ก่อการแต่ลักษณะที่ถูกเล่นงานคิวบานอกจากฆ่าคนตายแล้วคิวชาวบาก็ถูกข้อหาเดียวกันก่อการเขาเรียกว่าเทอร์เรอริซึมแล้วก็สนับสนุนพวกอะไรครับพวกนาโคติกอะไรพวกนี้ก็อยู่ในข้อหาทั้งหมดแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคิวบาครับ
1: ครับคิวบามีทางเลือกยังไงบ้างครับอาจารย์พันธมิตรของคิวบาในลาตินอเมริกาคือ โอ้ฟิเดลคาสโตรราูลคาสโตรนี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประเทศในลาตินอเมริกาเหมือนกันนะครับรวมถึงพันธมิตรอย่างรัสเซียจีนอ่ะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเขามองปรากฏการณ์ในที่คิวบาอย่างที่อาจารย์บอกเขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างละในการที่จะไม่ให้ทรัมป์เนี่ยเดินหน้าแบบ Law of the Jungle เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับจากพันธมิตรของคิวบาครับหรือก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรม
0: ถ้าการพบกันของนะครับปูตินกับทางด้านสีจิ้งผิงครั้งนี้นอกเหนือจากไอ้เรื่องของแก๊สท่อแก๊สซึ่งยังไม่สรุปนะแต่มีแนวโน้มที่จะไปสู่ความสำเร็จได้แต่ว่ายังไม่ข้อสรุปเพราะจีนเองไม่ต้องการที่จะมีเป็นตัวอย่างเดียวกับตอนกรณีของครับเยอรมันที่ต้องไปพึ่งพาเรื่องของพลังงานจากรัสเซียเพราะฉะนั้นคุยกันนานมากเรื่องเนี้ยที่ปูตินต้องการมากเลยต้องแต่นี้แต่หนึ่งนั้นที่คุยกันคืออะไรครับสีจิ้งผิงคุยกับทางด้านของเนี่ยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกนะเว้ยโลกวันนี้เข้าสู่ Law of the Jungle ใช้อันเดียวกันเลยซึ่งอันนี้ก็หมายความว่ากำลังพูดว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนระบบโลกเป็น Law of the Jungle ไม่มีกฎเกณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือดูดั้งจากแหละเวเนซุเอลาอิหร่านแล้วก็คิวบาหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าสองประเทศนี้ทำอะไรได้ครับอย่างเก่งที่สุดคืออะไรครับการดำเนินนโยบายก็ดูอย่างตัวอย่างของของอิหร่านนี่ครับช่วยเหลือได้ขนาดไหนจำกัดมากส่งช่วยเหลือทางการทูตให้ข้อมูลช่วยชี้ว่าให้ไอตัวเรดาร์มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อาจจะช่วยทางอ้อมนะครับทางด้านรัสเซียก็ช่วยทางอ้อมทางด้านอาวุธตอบสนองสิ่งกันและกันแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งคือทางด้านการทูตเพราะฉะนั้นในกรณีและอเมริกาก็มีการประกาศชัดเลยนะครับจัดแซงชั่นประเทศไหนก็ตามคือแซงชั่น2ระบบ primary sanction ปฐมภูมิคือเล่นงานคิวบา2 secondary sanction ใครก็ตามที่มาให้ความช่วยเหลือเล่นงานมันพันก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะเม็กซิโกก็คือมีการเตรียมนะฮะตาเขาจริงๆทำลำบากสเปนแม้ว่าจะกล้าขัดขืนยังไงก็พยายามจะช่วยแต่ก็ทำอยู่ในลักษณะจำกัดรัสเซียก็เข้าไปช่วยได้บ้างอาทิตย์กว่าแต่ตอนนี้พวกยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทรัมป์ถือว่าเขตนี้เป็นเขตอิทธิพลของอเมริกาประกาศชัดนี่คือซีกโลกตะวันตกซึ่งเป็นของฉันเพราะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับทำอะไรไม่ได้นะครับจะไปฟ้องทางด้านของอะไรองค์การสหประชาชาติจะฟ้องได้ยังไงผ่านคณะมนตรีความมั่นคงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับยังไงก็ไม่ผ่านเพราะคณะมนตรีความมั่นคงนั้นต้อง2ใน3ไม่มีประเทศที่ท้าวรวีโต้นะครับอเมริกาก็วีโต้ตัวเองได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นในกรณีไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าจับอยู่ในบ้านเพราะทางด้านคิวบาอยู่ในฐานะจนตรอกจริงๆถ้าเราเห็นขึ้นมาแต่จนตรอกตรงนี้มันอยู่ที่ตัวที่สำคัญก็คืออะไรครับอเมริกาบอกว่าเฮ้ยพูดง่ายต้องการมีการเปลี่ยนแปลงผ่อนผันแล้วคุณก็จะดีขึ้นนะครับขอให้เป็นพูดง่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วดีขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีการชำระเรื่องของอะไรครับราอูลคาสโตรซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่กำลังกดดันตัวนี้แล้วก็จะมีการดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นนี้ก็คงต้องมาดูต่อแต่ว่าตอนนี้คิวบาอยู่ในขณะที่หาทางออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่มันก็ดูโดดเดี่ยวอะประเทศต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือนะครับอยู่ขนาดนี้และเล่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตอนที่เขาเล่นงานเวเนซุเอลาคิวบาเนี่ยมีคนไปช่วยทางเวเนซุเอลาหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นคิวบาเป็นประเทศที่หมอเก่งนะฮะตอนที่ฮูโกชาเวสเนี่ยเป็นมะเร็งเขาไปรักษาที่คิวบาครับคิวบานี่จะเก่งทั้งด้านของอะไรครับเรื่องของหมอสองคิวบาเก่งทางด้านอินเทลลิเจนต์ข่าวกรองแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการที่เขาถึงสามารถอยู่ได้ภายใต้ในสงครามเย็นเพราะตอนนั้นก็ช่วยฮูโก้ช่วยทางด้านของอะไรครับมาดูโรนะครับป้องกันภัยนะครับจากอเมริกาจากอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นพอตอนหลังทางด้านเวเนซุเอลาพอเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บไล่คิวบาออกกลับไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลำบากที่นั่นเพราะขนาดนี้ก็พูดง่ายสถานการณ์ที่อเมริกาอยู่ก็คือดึงเรื่องของตะวันที่โลกตะวันตกให้เห็นชัดว่านี่คือเขตอิทธิพลภายใต้อเมริกาใครก็ตามที่ไม่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาต้องตกเป็นเป้าในการเล่นงานจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: แล้วประเทศอื่นใน Western Hemisphere นะครับอาจารย์เราบอกแล้วว่าจากเวเนซุเอลาคิวบาแล้วแคนาดาเขาก็เคยประกาศไปแล้วนะครับว่าจะเป็นอีกรัฐหนึ่งของอเมริกากรีนแลนด์แสดงว่านี่คือยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับมาร์คคาร์นีย์แคนาดาจะรับมือยังไงครับ
0: ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าอเมริกานะครับแม้กระทั่งกรีนแลนด์อเมริกาตอนนี้นะครับพูดไปบอกให้จะบุกกรีนแลนด์เขาไม่กล้าบุกหรอกครับแต่เขาใช้วิธีหนึ่งที่กําลังทําอยู่กดดันไงครับนะครับกดดันนะครับก็มีการกดดันอเมริกาแคนาดาไปในลักษณะนึงแต่ต้องยอมรับว่ากดดันนั้นมันมีข้อจํากัดคุณอย่าลืมนะแคนาดาก็เป็นส่วนของนาโต้เพราะฉะนั้นก็กดดันในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่กรีนแลนด์ที่บอกว่าจะไม่ฮุบเขาก็รู้ครับว่าในกรณีจะฮุบเลยไม่เหมือนกรณีของเวเนซุเอลาไม่เหมือนคิวบานะฮะอ้างได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็เป็นศัตรูแต่ว่ากรีนแลนด์กับทางด้านนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทํากับกรีนแลนด์ตอนนี้กําลังเกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็ส่งนะครับต้องการให้กรีนแลนด์ซึ่งเป็นเขตปกครองโดยอิสระแล้วก็กรีนแลนด์ในอนาคตก็คงจะมีเรื่องของเรเฟอเรนดัมอาจจะแยกตัวเป็นเอกราชก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้คืออะไรครับอันแรกเลยเขามีฐานทัพอยู่ในกรีนแลนด์ตั้งแต่สงครามโลกฐานทัพนะฮะ
1: ครับ
0: ขณะนี้เขาขอฐานทัพเพิ่มอีก2 แห่งเป็น3 แห่งครับข้อสองเขาต้องการอธิปไตยในฐานทัพนี้แบบเดียวกับไซปรัสอ่ะคุณวาลินคนจําได้ไซปรัสเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษแต่พอไซปรัสเป็นเอกราชขึ้นมาปั๊บเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกับอังกฤษในทางประวัติศาสตร์เขาก็เลยไปให้ตรงที่เคยเป็นที่ตั้งทุกวันเนี่ยเป็นค่ายทหารฐานทัพเนี่ยให้อังกฤษเป็นอธิปไตยของอังกฤษนะนี่คือเหตุผลที่ในรัฐในรัฐก็คือเลขาธิการนาโต้เนี่ยเคยกระซิบกับทรัมป์ทำนองว่าเฮ้ยคุณก็เอาฐานทัพคุณน่ะแล้วก็ให้อะไรครับให้ทางด้านของทางด้านของเดนมาร์กอนุญาตให้เป็นอะไรครับเป็นอธิปไตยของคุณนะครับแต่จริงๆว่าไปแล้วเดนมาร์กไม่กล้าอนุญาตนะครับเพราะว่ากรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของปกครองอิสระคุณไปกําหนดชะตากรรมเขาไม่ได้นะครับเพราะว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยเขาให้เดนมาร์กเป็นคนทํานโยบายภายในเพราะกรีนแลนด์บอกเฮ้ยเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรีนแลนด์ต้องตัดสินใจเองว่าอยากจะเป็นเอกราชเป็นของใครเพราะทําสิ่งที่ทําคืออะไรครับตอนนี้กําลังนะครับดําเนินมาตรการบีบนะครับที่จะให้มีอธิปไตยในฐานทัพเขาขยายเพิ่มมาเป็น3 แห่ง2มีการอะไรครับมีการที่จะเข้าไปชักชวนเข้าไปทางด้านของสื่อครับเข้าไปชักชวนเพื่อให้คนประมาณ5-6 หมื่นคนเนี่ยนะครับหันมาอะไรครับหันมาเชื่อมโยงกับอเมริกาดีไม่ดีในอนาคตอาจจะเลเวนเลนดัมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้การอันต่อไปคืออะไรครับบีบว่าเรื่องของแหล่หายากเรื่องของทรัพยากรต่างๆเขาต้องมีเอี่ยวเต็มที่นั่นนะครับคือวิธีการที่จะเข้าไปครอบครองกรีนแลนด์ในลักษณะที่ไม่ต้องไปบุกนะครับแต่จะใช้บีบพวกนี้ที่ขณะนี้กำลังทำอยู่แล้วก็หวังว่าในอนาคตกรีนแลนด์นะครับสามารถตัดสินใจเองอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เข้าไปช่วยเหลือ คุณวาลินสหภาพยุโรปทำยังไงวะ
1: นั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิครับก็นาโตหรือ EU จะว่าไงกับเรื่องนี้ล่ะครับอาจารย์เนี่ยคำถามต่อไปเลยฮะ
0: สหภาพยุโรปเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเชื่อไหมครับกรีนแลนด์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนาโตนะครับเป็นส่วนนาโตแล้วก็ทางเดนมาร์กเป็นส่วนหนึ่งนาโตแต่เดนมาร์กเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปแต่เชื่อไหมกรีนแลนด์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปงงไหม
1: ไม่
0: เป็นแบบน
1: ี้
0: เพราะมันมีที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ากรีนแลนด์นั้นเป็นเขตปกครองอิสระในปี1985จนถึง1985เนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมยุโรปนะครับเช่นเดียวกับเดนมาร์กแต่พอ1985เนี่ยกำลังจะพัฒนาไปสู่ซิงเกิลมาร์เก็ตซิงเกิลมาร์เก็ต1992ในซิงเกิลมาร์เก็ตนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า Common Fisheries Policy นโยบายทางด้านของอะไรครับตกปลานั่นแหละครับกรีนแลนด์ไม่ยอมเพราะว่าประเทศเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลมาร์เก็ตนั่นหมายความว่าต้องแบ่งปันไอ้ตรงสัตว์น้ำเนี่ยให้กับประเทศอื่น นั่นแหละครับเขาถือโอกาสนะครับอยู่ในนาโต้แต่ไม่อยู่ในสหภาพ
1: อย
0: ย
1: ู
0: ุ
1: ่
0: โรปจน
1: อื
0: ถึงทุ
1: ม
0: กวันนี้ครับ
1: อื
0: นึกออกไหม
1: ม
0: ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่นั่นแต่สหภาพยุโรปก็มองว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะช่วยเต็มที่มีการอนุมัติงบประมาณอันใหม่สองมีการส่งคนไปดูแลสามและช่วยแต่สิ่งที่ก็ต้องระวังคือเฮ้ยอย่าไปทำในลักษณะคล้ายๆเรียกว่าอะไรครับโจงครึ่มเกินไปเพราะมิฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยเรากำลังคล้ายๆไปสร้างแรงกดดันเพราะฉะนั้นดีไม่ดีอาจจะหันไปหาอเมริกาก็ได้เพราะต้องทำด้วยความนิ่มนวลว่าคุณยังเป็นอิสระในการตัดสินใจเพียงแต่ฉันเข้าไปช่วยคุณเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้คุณอยู่นะครับในลักษณะที่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่สหภาพยุโรปตอนนี้กำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อถ่วงดุลเรื่องอเมริกาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจประชาชน5-6 หมื่นคนนะฮะที่กำลังดูแลทางด้านกรีนแลนด์ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นเกาะที่เรียกว่าใหญ่ขนาดจะว่าหันไปจะเรียกว่าทวีปก็ยังพอได้เลยมันเกาะใหญ่เหลือเกินทรัพยากรนี่มหาศาลแล้วยังมีความหมายทางด้านอะไรครับทางด้านของไอ้ตัวความมั่นคงกับยุทธศาสตร์เพราะว่านั่นคือส่วนหนึ่งของอาร์กติกนะครับที่กำลังน้ําแข็งกําลังละลายอยู่จะทําให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงที่แข่งกันระหว่างอเมริการัสเซียและจีนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเน้นเขาเรียกว่าเวสเทิร์นเฮมิเฟียร์เพราะฉะนั้นจากกรีนแลนด์ลงมาแล้วก็มาสู่คิวบาแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงจะต้องการที่จะเล่นงานกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามครับจะมากน้อยแล้วแต่กรณีครับ
1: ครับสหรัฐอเมริกาก็มีหลายประเทศนะครับอาจารย์นอกจากเวเนซุเอลากับคิวบาแล้วนะครับในลาตินอเมริกาเองนะครับบราซิลก็อยู่ที่ภูมิภาคนี้เหมือนกันซึ่งก็อยู่ในกลุ่มบริกซึ่งบราซิลเองก็การเมืองก็กลับไปกลับมานะครับสมัยโบลโซนาโรนั้นก็สายเดียวกับทรัมป์เลยนะครับก็จะมีประเทศไหนอีกไหมครับอาจารย์นอกจากคิวบากับเวเนซุเอลาเอาเฉพาะในทวีปในอเมริกาใต้เนี่ยอาจารย
0: ์ตอนเนี้ยที่เป็นฝ่ายซ้ายนะครับก็คืออะไรครับคิวบา
1: อ่
0: นะครับโคลัมเบียโคลัมเบียโดยปกติเป็นฝ่ายขวาหมดนะฮะเพื่อนแฟมเป็นฝ่ายซ้ายชิลีก็เปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนขวาอีกประเทศหนึ่งก็คือทางด้านของตัวแคนาดาไอ้โทษไม่ใช่กลางด้านของเม็กซิโกก็เป็น
1: เม็กซิโก
0: เปรูเป็นฝ่ายขวาแล้วเปรูเป็นฝ่ายขวาเม็กซิโกเนี่ยเป็นฝ่ายซ้ายนะครับก็อีกอันหนึ่งที่นอร์เวย์ก้าอยู่นะครับทางด้านของที
1: ่ปานามา
0: พวกที่ต่อไม่ใช่ครับอะไรครับนามอนเดี๋ยวความจำชักกันนั่นคือนะมอนอะไรเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายซ้ายมาตลอดเลยกินพวกก่อการร้ายแต่ว่าเป็นฝ่ายซ้ายที่ร้ายแรงพอสมควรที่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ตรงอเมริกากลางครับเดี๋ยวครับเอ็มมาเดี๋ยวนะนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้มีอีกประเทศนึงครับซึ่งก็เป็นเป้าในการที่อเมริกาจะเล่นงานเพราะอันนี้เป็นฝ่ายคล้ายๆถูกอเมริกาตราหน้าว่าเป็นก่อการร้ายมานานแล้วครับ
1: โอ้ฮะ
0: ครับอันนี้ก็เป็น5-6ประเทศเพราะว่าระยะหลังเนี่ยฝ่ายขวาจากบราซิลเนี่ยจากขวามาเป็นซ้ายแล้วนะครับโบลโซนาโรและโบลโซนาโรตอนเนี่ยก็ถูกติดคุกครับนะครับด้วยข้อหาเดียวกับทรัมป์เลยคือก่อการกบฏนะครับแต่ทรัมป์รอดนะครับนะกลับมาเล่นงาน
1: อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็เชิดอาร์เจนตินาก็เทิดทูนทรัมป์อ
0: าร์เจนตินาขวาครับใช่มีไลเมอร์เทียโอ้ยถูกเส้นกันเยอะมากนะครับมาอาร์เจนตินากับทางชิลีตอนนี้ก็เปลี่ยนมาถูกขวาแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหลืออยู่ประมาณ 4-5 ประเทศนะฮะที่เป็นฝ่ายซ้ายที่ตกอยู่ภายใต้การเล่นงานของอเมริกา
1: ครับพอทำกับคิวบาได้แบบนี้เนี่ยอาจารย์ซึ่งนี่มันก็เป็นเหมือนกับแบบเป็นเรื่องเพอร์ซันอลมากๆสำหรับมาร์โกรูบิโอนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นชาวบรรพบุรุษก็เป็นคิวเบิร์นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตั้งรกรากที่อเมริกาแล้วมันจะทำให้คะแนนของทรัมป์เนี่ยดีขึ้นไหมครับกับการเลือกตั้งกลางเทอมเพราะว่าอิหร่านเนี่ยทำให้เขาพังไปเยอะมากเลยนะครับไม่ป๊อปปูล่าเลยในอเมริกาเนี่ยฮะ
0: ผมว่าคีย์ซักเซสแฟกเตอร์ในการตัดสินเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของอะไรครับเรื่องของค่าครองชีพอันนี้ที่เป็นตัวที่คนกำลังมองอยู่เพราะว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่แล้วครับไม่ใช่ต่ำกว่า2ขึ้นไป3ถึง4ไอ้ตัวแก๊สขึ้นไปถึง2เท่ากว่าแล้วนี่คือเหตุผลที่ทางด้านอะไรครับทางด้านอิหร่านมองว่าอำนาจต่อรองอยู่กับชั้นยิ่งนานวันเท่าไหร่ราคาพลังงานเหล่านี้จะสูงขึ้นและยังมีความรู้สึกคุณกล้าลบเหรอถ้าลบเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะพุ่งเพราะอะไรผมจะเล่นงานตัวไหนครับจะเล่นงานไอ้ตัว ทะเลแดงสองด้านสองด้านด้านหนึ่งนะครับเป็นพอร์ตชื่อเป็นพอร์ตของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะฮะจุลนะอีกด้านหนึ่งเป็นพอร์ตของซาอุดิอาระเบียดันโบนะครับดันโบกับทางด้านนั่นก็คือจูไรกาเพราะฉะนั้น2ประเทศเนี่ยส่งออกทาง East West Pipe ทางด้านทะเลแดงเนี่ยรวมเข้าไป10กว่าล้านไอ้ที่หายไปในนั้นหายไปแค่10ล้านยังเหลืออีก10ล้านกว่าแต่ถ้าเกิดลบกันเมื่อไหร่2พอร์ตนี่ถูกโดนเข้าไปเต็มที่ 100% ราคาน้ำมันจะพุ่งเท่าไหร่นี่คือเหตุผลที่เขาท้าทรัมป์เลยคุณบุกมาสิผมจะเล่นงานมันเลยนะครับในลักษณะที่เล่นงานที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คงต้องมาดูเพราะว่าทรัมป์ดีเลย์นะครับดีเลย์จากวันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องมาดูต่อว่าเขาจะเล่นงานได้ขนาดไหนอันนี้คือในส่วนที่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เขาบอกเลยคะแนนเสียงคุณน่ะกำจะหายและผมจะเล่นงานกว้างไปกว่าทางด้านของช่องแคบโฮมุดด้วยครับ
1: อืมครับไว้คุยต่อวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อยู่กับอาจารย์เหมือนกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next 2มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิด Brainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบ Real Time เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับเวลาทุ่มตรงเสร็จๆโดยประมาณจนถึง2ทุ่มเป็นประจำตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสบดีกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz นะครับ 96.5 MHz ทางอสมทครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฟังทางหน้าปัดวิทยุหรือตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตามจังหวัดด้วยก็ได้นะฮะนอกจากนี้แล้วหลายท่านที่ฟังผ่านระบบออนไลน์ของอสมทครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 MHz แล้วก็แอปพลิเคชัน mcot.net เนี่ยนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นส่งความคิดเห็นของท่านเนี่ยเข้ามาได้กันตามปกติกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมแล้วนะฮะเรียกว่า3สัปดาห์ของพฤษภาคมเข้าไปแล้วส่วนสงครามอิหร่านตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเหลืออีกประมาณสัก 7-8 วันจะครบ3เดือนเต็มๆนะครับซึ่งการลงทุนต่างๆตอนนี้ก็ผันผวนไปตามสิ่งที่เขารอคอยกันว่าตกลงจะคุยหรือจะหมูหรือจะจ่ากันเนี่ยนะฮะวันนี้ทองคำนะครับเรียกว่า3วันดี4วันไข้วันนี้ปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาได้500บาทนะครับโดยทองคำแท่งเนี่ยนะครับปิดที่ 69,800 ประครับซื้อนะฮะส่วนขายออกแตะ 70,000 พอดีเลยครับรูปพันรับซื้อ 68,401 บาท92สตางค์ขายออก 70,800 บาทนะครับโดยทั้งหมดวันนี้ปรับไปพอหอมปากหอมคอครับ21รอบด้วยกันนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้นะครับบวก 4.24 จุดฮะ 1,532.67 เป็นจุดที่ปิดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายประมาณ 57,000 โทษครับ 54,734 ล้านบาทนะครับก็เป็นประจำนะครับทุกวันพระสมดีเราก็จะมีอาจารย์ที่เข้ามาพูดคุยกันเป็นประจำกับเราทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องราวที่โอ้น่าสนใจนะครับเรื่องราวที่เรากำลังบอกตรงนี้รู้ไหมครับว่าเรื่องอะไรรู้ไหมฮะไอ้เรื่องการประกันสังคมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่มันมีหลายแง่มุมมากแต่วันนี้แง่มุมที่น่าพูดคุยที่สุดเลยเนี่ยคือสิทธิการรักษาพยาบาลเงินชราภาพมันมีศัพท์คำนี้ด้วยนะครับกับเงินกองทุนที่มันจะไม่พอจ่ายใน30ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะและผนวกกับอะไรรู้ไหมฮะแรงงานนอกระบบอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าขนาดสถาบันการเงินต่างประเทศจะบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนอกระบบเนี่ยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอพูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาฮะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นอย่างที่คุณบัญชาเกริ่นนำเอาไว้แต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปพูดเรื่องเก่าก่อนประวัติศาสตร์กำเนิดประกันสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นพระราชบัญญัติมันตราขึ้นมาในเดือนกันยา2533นะฮะสมัยพลเอกเปรมนะฮะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องคนไม่เคยรู้จักละคนเดียวที่ลืมละผมโชคดีผมเคยเรียนหนังสือกับท่านท่านอาจารย์นิคมจันทรวิทูลเคยเป็นอธิบดีกรมแรงงานสมัยเก่านะท่านเป็นคนบุคคลสำคัญที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ทศวรรษ2490ตอนเรียนหนังสือท่านก็เล่าให้ฟังเพราะดีตอนที่ผมเรียนหนังสืออาจารย์ป่วยไปเชิญอาจารย์ที่คมมาสอนหนังสือด้วยนะก็ เราโชคดีทีนี้ก่อนเกิดไอ้พรบฉบับเนี้ยนะมันมีก่อนที่จะเกิดพรบประกันสังคมมันเกิดกองทุนเงินทดแทนก่อนกองทุนเงินทดแทนนี่มันสำหรับคนที่เจ็บป่วยใช่ไหมฮะระหว่างทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานนะในอดีตผมเคยเป็นกรรมการกองทุนทดแทนอยู่พักหนึ่งนะในประกันสังคมเนี่ยก่อนหน้าหลังจากประกันสังคม5533เนี่ยมันมีประกันสังคมฉบับสำคัญอีกครั้งหนึ่งตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งคุณบัญชาดาวได้ไหมครับว่าหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งมันมีการมีระบบประกันสังคมที่สำคัญเรื่องใหม่ขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมฮะ
2: โอ้โหนานมากเลยอาจารย
3: ์นานมาก2540-41
2: จำไม่ได้
3: ประกันว่างงาน
2: โอ้
3: เดิมมันไม่มีประกันการว่างงานนะ
2: เออนั่นสิ
3: เนี่ยพอ2544ไปมันคนตกงานเยอะ
2: ครับ
3: ก็เลยทางการเมืองก็เห็นความจำเป็นว่าจะต้องทำระบบประกันทั้งคมปัจจุบันมันมีกรรมการใหญ่2คณะ
2: ครับ
3: กรรมการประกันทั้งกรมซึ่งมาจาก3ฝ่ายแล้วก็รู้แล้วฝ่ายรัฐฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างนะฝ่ายเข้าใจว่าฝ่ายละ7คนนะฮะแล้วก็มีกรรมการการแพทย์กรรมการการแพทย์เนี่ยกำกับสิทธิประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้วก็มีคณะอนุกรรมการต่างๆนะซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดอนุสำคัญมันก็อย่างเช่นอนุลงทุนอะไรเงี้ยนะค่อนข้างสำคัญเราได้ยินข่าวสม่ำเสมอเรื่องการลงทุนผิดพลาดไปอะไรต่างๆนะฮะแล้วตอนหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือมีการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเราแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคมเนี่ยในปี2558มันเริ่มปี33แล้วมาแก้ไขปี58หวังว่าจะมีการเลือกตั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีการเลือกตั้งกว่าจะมีระเบียบในการเลือกตั้งก็2564สมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็เลือกตั้งจริงเดือนธันวา2566แต่น่าผิดหวังมากเพราะว่ามีคนมาลงคะแนนเสียงคือแค่ 950,000 คนเองผู้ประกันตนตอนนั้นเนี่ยเกือบประมาณเกือบ25ล้านคนนะ
2: โอ้
3: คุณเป็นชายคิดดูเกือบ25ล้านคนมาลงคะแนนเสียงไม่ถึง1ล้านคน
2: โอ้โหหายไปไหนเนี่ย
3: ไม่มีใครสนใจ
2: โอ้ตาย
3: นี่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้ประกันตนเป็นคนจ่ายเงินนะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมฮะแล้วก็นายจ้างก็จ่ายเงินคือทั้งนายจ้างก็ต้องมาลงคะแนนแล้วก็ทั้งลูกจ้างก็ต้องมาลงคะแนนทีนี้สิ่งที่คนปัจจุบันไม่เคยรู้ว่าอะไรคือปรัชญาประกันสังคม
2: ครับ
3: คุณบัญชารู้ไหมอะไรเป็นปรัชญาสำคัญคุณบัญชาเข้ากองทุนประกันสังคมป่ะ
2: โอ้แน่นอนครับ
3: ต้องเข้าผมก็เข้าแต่ตอนนี้วันนี้ผมเพิ่งออกมาแล้วกำลังรอรับบำนาญยังไม่รู้จะได้อีกกี่เดือนจะได้ปรัชญาสำคัญคืออะไรครับ
2: คือ
3: ท่านผู้ฟังนึกออกไหมปรัชญาสำคัญของกองทุนประกันสังคมมันเกิดขึ้นในยุโรป
2: โอ
3: ้นะมันมีปรัชญาตามมาอยู่เบื้องหลังปรัชญาคือเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเคยได้ยินไหมฮะเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ไม่ได้ยินแล้วนะไม่รู้จักละ
2: คือจะเคยได้ยินสมัยโบราณอาจารย์เขามีสุขร่วมทุกข์มีอะไรมีสุขร่วมเสพ
3: นี่แหละนี่แหละเบื้องหลังของมันนี่แหละมันก็เกิดไอ้ตัวเนี้ยสามฝ่ายคือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสามฝ่ายใช่ไหมรัฐก็จ่ายนายจ้างก็จ่ายลูกจ้างก็จ่ายเพื่อเป็นหลักประกันว่ารองรับความเสี่ยงถูกไหมความเสี่ยงจากการที่ดำรงชีวิตจากการเจ็บป่วยจากการต้องตกงานเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานชราภาพนี่เป็นความเสี่ยงนะชราภาพอาจจะไม่เสี่ยงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องชรา
2: ใช่ครับ
3: ถูกไหมแต่มันมีความเสี่ยงนะบางคนไม่ชอบเก็บเงินเอาไว้ตอนยามชรา
2: โอ้
3: มันก็ประกันทั้งหมดมันก็มาช่วยตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้คนถ้าสมมติว่าคนไหนไม่เก็บเงินเอาไว้ยามชราเนี่ยเสร็จแล้วมันเป็นภาระใครนะมันก็เกิดกลายเป็นภาระสังคมภาระลูกหลานใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ระบบมันถึงได้เกิดขึ้นไงว่าจะต้องมีกองทุนบำนาญกองทุนในชราภา
2: พ
3: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขมันช่วยกันสามฝ่ายแล้วก็คุ้มครองตลอดชีวิตเรียกว่าจากประตูโรงงานถึงเชิงตะกอนถูกไหมคือมันเริ่มเข้าทำงานไงเดินเข้าประตูบริษัทประตูโรงงานจนถึงเชิงตะกอนนะแล้วก็หลักอันต่อไปก็คือความเท่าเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
2: ์
3: นี่คือปรัชญาเบื้องหลังของมันนะเพราะว่าคนจะคือหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจนไม่ว่ารวยต้องเท่าเทียมกันสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสิทธิ์ในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเวลาชรา
2: อืม
3: นะไม่ถูกทอดทิ้ง
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นปรัชญาสำคัญ3ปรัชญาเนี่ยเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขคุ้มครองตลอดชีวิตแล้วก็ความเท่าเทียมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่อยู่เบื้องหลังกองทุนประกันสังคมผมไม่แน่ใจว่าคนรุ่นนี้เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
2: ข้าใจยากจ้ะ
3: นะเรื่องสำคัญคือว่าเวลาเนี้ยกองทุนมันมีระเบิดเวลา
2: เอาเลย
3: ที่มันมีระเบิดเวลามันจะมีระเบิดเวลาว่าใน 30-40 ปีข้างหน้ามันจะเจ๊งอ่ะ
2: โอ้ยน่ากลัวแล้วครับตอนนี
3: ้อันนี้น่ากลัวทีนี้ที่มันจะเจ๊งส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าตัวระบบของมันระบบของมันขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปลให้ฟัง คือ pay as you go pay as you go หมายถึงว่าระบบมันจัดเก็บเงินสมทบจากผู้เอาประกันตนในวัยทำงานนะฮะกับเก็บจากนายจ้างแล้วเอาไปจ่ายให้กับผู้รับสิทธิ์ในปัจจุบันทีนี้ผู้รับสิทธิ์ในปัจจุบันทันทีทันใดเนี่ยรวมทั้งผู้ที่เกษียณเพราะฉะนั้นคนทำงานปัจจุบันออกเงินช่วยกับคนรุ่นก่อนถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ตรงนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญนะฮะเพราะว่าไอ้คือมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าคนรุ่นปัจจุบันผู้ประกันตนในวัยทำงานนำไปจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับผู้รับสิทธิ์ในปัจจุบันทันทีโดยไม่มีการสะสมเป็นก้อนเป็นเงินก้อนระยะยาวสำหรับผู้จ่ายเงินแต่ละคนคือคุณบัญชาเข้า Provident Fund หรือเปล่า
2: เข้าครับ
3: Provident Fund เนี่ยคุณเป็นคนจ่ายเข้าถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: แล้วเสร็จแล้วเขาก็สะสมเงินของคุณทุกไตรมาสเขาก็จะส่งบัญชีมาว่าคุณสะสมเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
3: อันเนี้ยเป็นระบบการไอ้สะสมกองทุนของเราในระยะยาวแต่ว่าไอ้ Pay As You Go ไม่เป็นอย่างนี้
2: อ๋อเหรอฮะ
3: มันไม่เขาแบ่งบางส่วนไปเท่านั้นเองเอาไปใช้ลงทุนนะเขาเอามาใช้ซะส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลมันไม่ใช่เป็นว่าเราจ่ายไป10บาทบวกดอกเบี้ย2บาทปลายปีได้102ไม่ใช่
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เขาไม่ได้ดูบัญชีแบบนี้เป็นรายๆใช่ไหมฮะเพราะว่าหลักการอย่าลืมนะมันเป็นหลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขตั้งแต่ต้นที่กล่าวมาแล้วมันก็เป็นระบบ pay as you go แต่เผอิญมันไม่ใช่เป็น fully funded fully funded ก็คืออย่างเมื่อกี้นี่แหละ provident fund เป็น fully funded เพราะนั้นข้อเสียของมันก็คือพอประชากรเนี่ยคนเฒ่าประชากรเข้าสูงวัยสัดส่วนแรงงานก็ลดลงทุกวันน่ะคนทำงานปัจจุบันน่ะคนจ่ายเงินน่ะลดลงแต่คนที่พอสูงวัยเนี่ยคนที่แก่แล้วอะเกษียณแล้วมันจำนวนมากกว่ารุ่นก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันอัตราการเกิดมัน 3% กว่าใช่ไหม 3.3% ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: แต่ปัจจุบันนี้มันโตไม่ถึง 1.2% ต่ำมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนทำงานรุ่นปัจจุบันมีน้อยกว่าคนเกษียณเตี้ยอุ้มคอมเสียฮะ
2: โอ้โห
3: คนแก่ก็แก่ตัวก็รับบำนาญเพราะฉะนั้นคนรุ่นปัจจุบันจ่ายเงินให้กับคนที่รับบำนาญนี่คือเหตุผลที่มันเสี่ยงจะเจ๊งใน 30-40 ปี
2: ครับ
3: TDI ทำเรื่องนี้มาตั้งนานและตั้งแต่ปี2550พยากรณ์เรื่องนี้มาแล้วก็ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรมีการพยายามต่อหลังเนี่ยระยะปี2ปีหลังนี่เนื่องจากว่าพรรคก้าวหน้าพรรคประชาชนเขาแอคทีฟเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดกันเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขกันอย่างจริงๆจังๆนะฮะมันก็เป็นระเบิดเวลาว่ากองทุนมันจะล้มละลายเพราะว่าโครงสร้างประชากรสูงวัยนะฮะแต่ข้อดีมันมีนะระบบ Pay As You Go เนี่ยมันเป็นยืดหยุ่นต่อสภาวะเงินเฟ้อข้อเสียก็คือว่าเนี่ยโครงสร้างประชากรกับเงินไม่พอเนี่ยพอเงินไม่พอรัฐบาลต้องเพิ่มอัตราสมทบเรื่องนี้เวลานี้กำลังเถียงกันใช่ไหมมียืดอายุใช่ไหมแทนที่จะให้เกษียณอายุ55จะเริ่มให้เกษียณอายุ60ใช่ไหม
2: ใช่
3: ฝรั่งเศสก็พยายามทำเรื่องนี้จาก60-65โอ้โหมาครองนี่โดนประท้วงอย่างรุนแรงคนไม่ยอมนะปรับอัตราสมทบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ถูกประท้วงแล้วจนป่านนี้จนแล้วจนรอดเมืองไทยก็ยังไม่ได้แก้ไขโชคดีเมืองไทยเป็นระบบผสม ผสมผสานก็คือว่าเราก็เก็บเงินบางส่วนเนี่ยนะฮะเอาไปลงทุนนะเงินสะสมในปัจจุบันเนี่ยเงินกองทุนประกันสังคมมันมีอยู่ทักคุณแบงค์ชาทราบไหมครับโอ้โหล้านเลย
2: เหรอฮะ
3: 2.3 ล้านล้านบาทนะแต่ทีนี้ที่มันจะเสี่ยงอีกข้อหนึ่งรู้ไหมครับคุณเบญชาถ้าไม่มีคนเบี้ยวอายุมันจะยืดไป
2: อ
3: ๋
2: อใช่
3: แต่มันมีคนเบี้ยว
2: แ
3: ต่เบี้ยวรู้ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ในลูกจ้างเบี้ยวได้ไหม
2: โอ้ลูกจ้างเหรอฮะเพราะว่าอยากจะได
3: ้ถ้าเบี้ยวโดนปรับฮะ 2%
2: ถูก
3: นายจ้างก็เบี้ยวไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: 2%เพราะฉะนั้นใครเบี้ยวฮะ
2: เหลืออยู่คนปาร์ตี้เดียวแล้วล่ะครับตอนนี
3: ้รัฐบาลรัฐบาลเบี้ยวนะสมัยเมื่อ20ปี10กว่าปีที่แล้วนะตั้งแต่ตอนที่เกิดวิกฤตไอ้สัก20ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลค้างเงินปีนึงเนี่ยหลายพันล้านบาทแต่ปัจจุบันเนี่ยค่าเงินจ่ายสมทบปีหนึ่ง6 ถึง 7 พันล้านบาท 70,000 ล้านบาทไม่ใช่สมัยก่อน 40,000 ล้านเดี๋ยวนี้6 ถึง 70,000 ล้านบาทปีหนึ่งคุณปัญญาคิดดูท่านรัฐบาลไม่ค้างเกิดอะไรขึ้น
2: โอ้
3: เงินมันจะเข้ากองทุนเยอะขึ้น
2: ถูก
3: เงินเข้ากองทุนเยอะขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาก็เอาไปลงทุนได้
2: ใช
3: ่มันก็เพิ่มดอกผล
2: ครับ
3: ประมาณการว่าถ้าเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะเพิ่มดอกผลเนี่ยไอ้จาก 6-7 หมื่นล้านเนี่ยปีมึงหนึ่งมันได้อีก 2,000 ล้านบาทแล้วไอ้ 2,000 ล้านบาทมันก็จะไปสะสมเดิมสะสมอีก
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
3: มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องระเบิดเวลาได้ส่วนหนึ่งมันแก้ได้ไม่หมดแต่แก้ได้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาเถียงกันเรื่องพวกนี้ทำไมไม่มีการเรียกร้องว่ารัฐบาลกรุณาจ่ายให้ครบนะฮะอันเนี้ยเป็นเรื่องนึงถ้าจ่ายครบเนี่ยคงจะยืดเวลาได้ระยะหนึ่งนี่มันมีปัญหาเนี่ยคือเวลาลงทุนเราก็รู้ว่ามันมีปัญหาการลงทุนไปซื้อตึกซื้ออะไรต่างๆแล้วทำปฏิทินแจกอะไรต่างๆโอ้ค่าใช้จ่ายปีนึง 5,000 ล้านบาทนะแต่ว่าไอ้นั่นค่าใช้จ่ายนั้นส่วนหนึ่งนะคือแต่ส่วนที่กรรมการอนุกรรมการลงทุนเนี่ยเรื่องใหญ่การตัดสินใจลงทุนมันต้องเป็นมืออาชีพ
2: ครับ
3: ถ้าไม่มีการเมืองแทรกแซงการลงทุนก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกถูกไหมฮะคือหนึ่งรัฐบาลไม่เบี้ยว
2: คือ
3: เราจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องระเบิดเวลากองทุนล้มละลายเอาเริ่มต้นก่อนรัฐบาลไม่เบี้ยวแล้วก็ปฏิรูปไอ้คณะกรรมการอนุกรรมการลงทุนกับไอ้คณะกรรมการไอ้คณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้ฝ่ายที่มาจากราชการเนี่ยตัวกลางเพราะการเมืองเขาตั้งมามันตามตำแหน่งนะตรงนี้ต้องให้มีการบริหารการลงทุนอย่างมืออาชีพเพราะถ้าบริหารการลงทุนอย่างมืออาชีพรายได้ก็เพิ่มขึ้นอีกเหมือนเมื่อกี้นี
2: ้
3: ไม่ใช่เอาไปซีซัวลงทุน
2: ครับ
3: มาเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาได้ทีนี้สเต็ปขั้นต่อไปขยายอายุการรับบำนาญ
2: ครับ
3: 55เป็น60ค่อยๆขยายขึ้นได้ไหมยังไม่ต้องไป65แต่จะขยายขึ้นคนจะค้านนะเพราะว่าคนคือถ้าจะขยายเนี่ยมันต้องไม่ใช้กับคนรุ่นที่สมมติว่าเขามาทำงานตั้ง20-30ปีแล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำงานอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอายุ55เขาจะเกษียณถูกไหม
2: ถูกครับ
3: ต้องไม่ใช้กับคนกลุ่มนี้ต้องใช้กับคนกลุ่มใหม
2: ่
3: ถูกไหมคนที่เข้ามาใหม่อาจจะ5ปีที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน5ปีที่ผ่านมาแล้วแค่นั้นไม่พอถ้าจะขยายไปแล้วเนี่ยคือให้เขาทำงานหนักขึ้นน่ะไอ้เงินบำนาญเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มตาม
2: ต่อย
3: เห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณผมว่าเดิมเขาอยากวางแผนทำงาน20ปีแล้วก็จะเกษียณแล้วเราจะขยายให้เขาทำ25ปีอ่ะ
2: ก็
3: เ ไอ้เงินบำนาญเราก็ต้องเพิ่มให้เขาว่าเพราะเขาทำงานมากขึ้นนะนานเงินสะสมของเขามันเพิ่มขึ้นอ่ะแต่อย่างว่ามันไม่ใช่เป็น fully funded อย่างที่เรียนเหมือนไอ้ provident fund อย่างที่เราว่าแต่มันก็ต้องใช้หลักการนั้นถูกไหม
2: ถูกครับ
3: อาจารย์โอเคเพราะฉะนั้นขยายอายุนะฮะTDI เสนอเรื่องนี้มาไม่มีการทำอะไรกันเลยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าแก้ได้นะฮะขยายอายุกับเมื่อกี้นี้อีก2มาตรการรัฐบาลไม่เบี้ยวแล้วก็คณะกรรมการอนุคณะกรรมการลงอนุกรรมการลงทุนและกรรมการลงทุนตัดสินใจลงทุนอย่างมืออาชีพแล้วตรวจสอบได
2: ้
3: มันก็จะไม่ทำให้กองทุนล้มละลายมันแก้ปัญหาได้แต่เราก็รอว่าเมื่อไหร่จะแก้เรื่องต่อไปคือเรื่องการให้สวัสดิการรักษาพยาบาลกับผู้ประกันตน
2: uh-huh.
3: เรารู้อยู่แล้วคุณบัญชา คุณบัญชาเนี่ยที่ประกันตนเนี่ย ได้รับสิทธิ์น้อยกว่าบัตรทองอ่ะ
2: โอ้แน่นอนเลย
3: บัตรทองเกิดที่หลังนะ
2: ใช่ครับมาแรงกว่า
3: บัตรทองมาที่หลังมาแรงกว่ามาปี45 2545ประกันสังคม2533เราพอแรงกว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำยังไงครับคนไม่จ่ายเงินได้สิทธิ์มากกว่าคนจ่ายเงิน
2: นั่นสิครับ
3: โลกนี้มันตลกถูกไหมไอ้ระบบประกันสุขภาพเนี่ยต้องขอบคุณคือพวกหมอเขาเก่งครับกระทรวงสาธารณสุขพวกหมอนี่เก่งมาก
2: ครับ
3: เขาขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆของหลักประกันสุขภาพรวดเร็วจนแซงหน้าประกันสังคมคือถ้าเอาประกันทั้งหมดไปอยู่กับหมอนะผมว่ามันจะดีกว่านี้เยอะ
2: เออเน
3: า
2: ะ
3: มาอยู่กับสาธารณสุขอยู่กับแรงงานมันเลยไม่ค่อยไปไหนนะนะแล้วแถมเขาดีตรงไหนฮะบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยมันไปหาหมอที่ไหนก็ได
2: ้
3: โอ้โหคุณบัญชาประกันทั้งหมดจะย้ายโรงพยาบาลยากเย็นแสนเข็ญ
2: ขับใจ
3: สองปีมั้งปีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ลดเวลาลดมาเหลือกี่ปี
2: ครับ
3: นะเพราะฉะนั้นทำไมไม่เริ่มว่าคนที่ประกันตนเนี่ยที่จ่ายเงินสมทบเนี่ยมันต้องได้สิทธิ์อะไรที่พิเศษมากกว่าคนที่ได้บัตรทอง
2: ใช่
3: ใช่ไหมเพราะเขาจ่ายเงินนายจ้างก็จ่ายตัวเขาและนายจ้างจ่าย
2: ถูก
3: ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นประกันสังคมเนี่ยมันควรจะไปใช้ห้องพิเศษได้นะมีท็อปอัพค่ายานอกบัญชีนะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้มีการแก้ไขถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการบริหารจัดการของกองทุน
2: ครับ
3: ซึ่งเมื่อกี้ผมเอ่ยแล้วปีหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่5,000ล้านบาทมันมีความปัญหาความไม่โปร่งใสซื้อปฏิทินอะไรต่างๆอ่ะปฏิทินมันก็มีใครดูกันแล้วไอ้ปฏิทินเดี๋ยวนี้ธนาคารก็แทบจะเลิกพิมพ์แจกละน้อยมาก
2: ใช่ครับ
3: นะมันไม่มีใครใช้อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ดูทางมือถือดูทางอะไรต่าง
2: ๆ
3: ก็อันนี้เรื่องเล็กๆนะยังมีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เงินมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่าลืมนะอันนี้มันไม่ใช่เงินราชการนะมันเงินแรงงานหรือเงินนายจ้างนะเพราะนั้นการตัดสินใจของคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องสำคัญนี่มันต้องเปิดเผย
2: จริง
3: ต้องเปิดหมดไม่มีความลับให้ผู้ประกันรับทราบต่อเนื่องมีวาระอะไรใครพูดอะไรต้องเปิดเผยครับ
2: คร
3: ับ แล้วเวลานี้ไอทีเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากใช่ไหมการเปิดเผยมันจะป้องกันการทุจริตได้บอกว่าฝ่ายนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้นายกพูดอย่างนั้นนายกนายขอเสนออย่างนั้นเนี่ยมันเห็นลิ้นไก่ได้เลย
2: จริง
3: ถูกไหมฮะอันนี้จะป้องกันการทุจริตได้แล้วทำให้มีประสิทธิภาพเพราะเราจะเห็นว่าคนที่เข้าไปเป็นกรรมการใครมันเข้าท่าใครไม่เข้าท่าเห็นเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สามเรื่องแล้วนะ
2: ใช่ครับ
3: เรื่องต่อไปแรงงานนอกระบบ
2: โอ้นี่แหละ
3: โอ้นี่แรงงานนอกระบบนี่เราเยอะมากๆเลย
2: ใช่
3: โอ้โหอันนี้แรงงานนอกระบบของเรานี่มีเท่าไหร่นะฮะเรามีจดทะเบียนเนี่ย25 ล้านคนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: เรามีแรงงานนอกระบบเนี่ยคือมาตรา39มาตรา40เนี่ยที่มาเข้าในระบบเนี่ยมีเพียงแค่5-6 ล้านคนเองแต่เรามีแรงงานนอกระบบทั้งสิ้นเนี่ยคือเรามีตลาดแรงงานของเรามีคน 37.4 ล้านคนมีแรงงานทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
3: แรงงานทั่วประเทศ30จะง่ายๆ37 ล้านคนมีแรงงานนอกระบบ20 ล้านคนนะ
2: โอ้โหมันทำไมเยอะเงี้ย
3: เยอะมากครับเยอะมากแล้วใน20 ล้านคนเนี่ยมันมีแรงงานนอกระบบ2 ประเภท
2: อ๋อ
3: ประเภทดั้งเดิม
2: ครับ
3: กับประเภทใหม
2: ่แน่

0: ใช่ไหมฮะเช่นฟรีแลนซ์ถ้าสูงขึ้นไปหน่อยพวกฟรีแลนซ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แรงงานแพลตฟอร์ม
1: อืม
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกเลย
0: เป็นแรงงานรูปแบบใหม่
1: ครับ
0: แตกต่างจากแรงงานรูปแบบเก่าแต่ที่ไม่ต่างกันคือรายได้ไม่แน่นอนแต่รายได้ก็สูงกว่า
1: อ๋ออ่าฮะ
0: ไอ้พวกฟรีแลนซ์พวกแพลตฟอร์มนี่รายได้ไม่น้อยนะ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: แต่เขาต้องรับความเสี่ยงในชีวิตและการทำงานโอ้โหยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์แพลตฟอร์มเนี่ยความเสี่ยงอุบัติเหตุต้องส่งเร็ว
1: ถูกต้องอืม
0: ส่งของเร็วเจ
1: อ
0: ็
1: ื
0: บ
1: ม
0: ป่วยใช่นะแล้วระบบประกันสังคมเราไม่สามารถขยายความครอบคลุมไปสู่แรงงานนอกระบบทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ได้
1: เข้าใจเลย
0: สาเหตุหลายอย่าง
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แรงงานพวกนี้หนุ่มสาว
1: ใช่
0: คนรุ่นใหม่นะกิ๊กรุ่นเลยกิ๊กเวิร์กเกอร์
1: ครับ
0: พวกนี้ตอนหนุ่มสาวยังมีแรงไม่เจ็บป่วย
1: อืมอืม
0: ไม่เจ็บป่วยก็ไม่อยากเข้าประกันนะ
1: อ๋อใช่ครั
0: แล
1: บ
0: ้วยิ่งมีไอ้บัตรทองด้วย
1: อ่าฮะ
0: เข้าไปทำไมเข้าไปแล้วมันได้สิทธิ์น้อยกว่าบัตรทองก็ไป
1: โอ
0: เข
1: ้
0: ้า
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้แรงจูงใจสิทธิประโยชน์มันไม่พออ
1: ืมอืม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย TDI ก็ไปศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ผมจะไม่ลงรายละเอียดเขาก็มีข้อเสนอแนะว่าคือเขาทำเขาทำวิจัยได้ค่อนข้างดีไอ้อันนี้ผมเห็นแล้วโอ้เข้าท่ามากวิธีการวิจัยอะไรต่างๆน
1: อื
0: ะ
1: มอืม
0: แล้วเชิญแรงงานเนี่ยเข้ามาคือเขาใช้ไอ้ดีไซน์ทิงกิ้งในการออกแบบแล้วมีการทดลองด้วยนะทดลองวิเคราะห์หาทางเลือกให้เกษตรให้แรงงานต่างๆมาหาทางเลือกพวกกิ๊กเวิร์กเกอร์ว่าทางเลือกของการไอ้ประกันสังคมแบบไหนที่เขาชอบที่สุด
1: อืม
0: นะฮะข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงสิทธิเพื่อจูงใจแรงงานนอกระบบพวกกิ๊กเวิร์กเกอร์รุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาก็คือให้สิทธิปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างเช่นสิทธิประโยชน์อย่างเช่นเวลาที่เจ็บป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาล
1: อืม
0: ปัจจุบันเนี่ยสิทธิมันได้นะได้วันหนึ่ง300 บาทเขาก็บอกว่ามันคงจะต้องขึ้นไปถึง600 บาทละมั้ง
1: อืมอืม
0: นะหรือว่าถ้าไป OPD วันไหนขาดคือไม่ได้เข้ารักษาพยาบาลแต่ไปรักษา OPD คนป่วยนอกผู้ป่วยนอก
1: อืม
0: ก็เพิ่มจากวันละ200เป็นวันละ400อะไรเป็นต้นนะอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังไปดูไปอ่านดูข้อเสนอแนะต่างๆว่าทาง TDI เสนออะไรผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องต่างๆนะจริงๆผมหมดเวลาแล้วจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้าง
1: อืม
0: ในเรื่องธรรมาภิบาลนะฮะเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปเรื่องคือมันต้องปรับปรุงขนาดใหญ่ละนะฮะเรื่องการจะอะไรฮะจะขยายอายุอะไรต่างๆต้องค่อยทําค่อยไปปรับสูตรในการคํานวณบํานาญอะไรต่างๆมันมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องทําแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องบูรณาการกับระบบสวัสดิการในภาพใหญ่
1: อืมอืม
0: มองแต่ระบบประกันสังคมไม่ได้มันก็ต้องไปมองกับประกันไอ้บัตรทองร่วมกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือระบบอันนี้เขาเรียกว่าระบบประกันสังคมในกรอบที่เรียกว่ามัลติพิลล่าของแต่ละประเทศ
1: อืม
0: ระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมเนี่ยมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายช่วงหลายพิลล่า
1: อ่าน
0: ะฮะพิลล่าแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าซีโร่พิลล่าเนี่ยคือคนจนคนจนเนี่ยยังต้องใช้เงินภาษีอย่างเช่นชราภาพแล้วคนแก่ชราภาพเนี่ยเราก็ต้องให้เงิน
1: อืม
0: อันนี้มาจากเงินภาษีประชาชนแท้ๆเป็นซีโร่พิลล่าไอ้ระบบที่เราพูดกันประกันสังคมคือ First Pillar
1: อืม
0: นะฮะแล้วก็ต่อไปก็ระบบที่คุณบัญชามีคือ Second Pillar ของพี่เล่นฝั่งกองทุนบำเหน็จบำนาญอะไรทั้งหลายแหละนะฮะแล้วต่อไปอันนั้นก็ยังเป็นภาคบังคับถูกไหมฮะไอ้ Second Pillar Third Pillar จะเป็นภาคสมัครใจการออมกองทุนการออมสมัครใจการออมแห่งชาติเรามีพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติปี2554แต่ยังเล็กมากอันเนี้ยต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ประชาชนมีการออมโดยสมัครใจเพราะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนที่ช่วยเหลือตัวเองถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ออมสมัครใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะไอ RMF LTF เนี่ยแรงงานนอกระบบรุ่นใหม่หวังว่า

0: ถ้าจะมีระบบ LTF RMF ที่จูงใจพอESG ต่างๆนะฮะก็พิลาสุดท้ายพิลาที่4ก็คือพวกระบบการช่วยเหลือในครอบครัวการช่วยเหลือของคนในสังคมช่วยเหลือกันแบบจิตกุศลพิลาสุดท้ายเพราะนั้นอันนี้เราต้องมองว่าจะประกันจะปฏิรูประบบสังคมต้องมองให้มันครบทุกพิล่าพวกนี้แล้วเราก็จะสร้างระบบที่สังคมมีสุขนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเท่าเทียมได้ครับ
1: ตอบเปล่าแล้วครับชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับครับเอาละครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อว่าแตะเรื่องที่กำลังนะกระแสไม่ตกและเทรนไม่หายนะครับเกี่ยวกับเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภาคอุตสาหกรรมไทยแล้วก็ธุรกิจของคนไทยนะฮะเมื่อเจอนะฮะผลสำรวจจากกกร.เรื่องของปัญหาคอร์รัปชันในไทยนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามมาต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ทุ่ม37นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งเราจะพบกันทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับสำหรับเบรกที่2นะครับวันนี้เดี๋ยวลองให้ไปเรื่องของผลสำรวจจากภาคเอกชนและโดยเฉพาะ3สถาบันเอกชนก็คือกปร.ซึ่งก็ได้เปิดเผยผลสำรวจผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทราบมาดีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจตรงนี้กลุ่มการสำรวจนะครับและพวกองค์กรต่างๆหรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่มีตัวเลขเรื่องของคอร์รัปชันแต่หลังจากที่ผลสำรวจนี้ออกไปก็ถือว่าคือฮากันทีเดียวสำหรับองค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังมองต่อไปก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบ้านเราเนี่ยนะฮะบนต้นทุนของคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมานานมากมากตัวเลขก็มีมาเยอะมากนะฮะเราจะดูแนวโน้มตรงนี้ว่าจะเกิดขึ้นยังไงกันต่อไปนะครับอยู่ในการพูดคุยกับเราวันนี้นะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้คือดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นะครับสวัสดีครับดร.มานะครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับผลสำรวจกกร.ที่เปิดเผยไปเนี่ยคือฮาทีเดียวนะครับดร.มานะครับ
4: ครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นถึงตรง
4: ครับผม
3: เชิญครับเชิญ
4: อ๋อมันฮือฮาเพราะว่ามันสร้างผลกระทบโดยตรงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คนไทยพูดกันมานานนักธุรกิจก็พูดกันมานานครับรู้กันอยู่ต้องทำกันอยู่เพียงแต่ว่าพูดออกมาในที่แจ้งไม่ได้เพราะพูดไปแล้วก็อาจจะโดนฟ้องหรือโดนปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนนะครับไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะได้รับการดูแลครับคุณประชาชน
3: จนกระทั่งขณะนี้ก็มีการที่กลายเป็นกระแสออกมาต่อต้านจากทางฝั่งของหน่วยงานรัฐบางแห่งนี่นะฮะถึงตรงนี้เนี่ยดร.มานะมองยังไงครับว่าคือเขาก็มีตั้งคำถามเกิดขึ้นถึงเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลสำรวจนะ
4: ครับผลสำรวจเนี่ยมันเป็นการเอาความจริงขึ้นมาพูดกันในรูปของตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกครับสิ่งที่หน่วยงานรัฐบางแห่งออกมาปฏิเสธแล้วก็รัฐมนตรีบางคนออกมาพูดเนี่ย เป็นการพูดที่ครึ่งเดียวครับ อย่างเช่นกรณีของกรมป้องกันมลพิษนะครับ ควบคุมมลพิษนะครับที่เขาบอกว่าไม่มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติมันจะ มีการจ่ายสินบนกันได้ยังไงนะครับอันนี้ฟังดูเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับมันใช่แต่ในความจริงเนี่ยเรื่องของการจ่ายสินบนนะครับบางครั้งผู้ประกอบการก็จ่ายเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งนะครับเช่นไปยื่นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเขาดึงเรื่องของเราไม่ผ่านไม่ส่งเรื่องต่อนะครับ2เดือนเราก็เจ๊งละคนทำโรงงานลงทุน 3,000 ล้าน 4,000 ล้านถ้าถูกดึงไปเนี่ยแต่ละวันดอกเบี้ยมันมากมายก่ายกองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจอนุญาตอนุมัติก็จริงแต่ถ้ามีอำนาจให้คุณให้โทษกับเอกชนได้นั่นคือปัจจัยให้เกิดการเรียกรับสินบนที่ชัดเจนครับ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคืออำนาจให้คุณให้โทษใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องว่าองค์กรนี้หน่วยงานนี้ไม่มีหลักการกฎหมายไม่ได้ให้เรื่องการอนุมัติอำนาจเนี่ยโอเคอันนั้นอาจจะใช่แต่นี่คืออำนาจให้คุณให้โทษนะฮะ
4: ครับถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เอกชนกลัวนะครับแล้วก็มันไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือปกป้องได้ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการต่างชาตินะครับที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยก็ยกคณะมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ในองค์กรเนี่ยทุกคนก็เล่าปัญหาครับไปร้องเรียนที่ไหนมันก็ไม่มีใครสามารถจัดการแก้ไขได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่หมักหมมกันมานะครับหน่วยงานรัฐเวลานักธุรกิจพูดเขาก็จะบอกว่าคุณก็ร้องเรียนมาสิร้องเรียนมาสิแต่มันจะเป็นปัจจัยเหมือนกันเลยก็คือคุณไปหาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาหรือระบุตัวตนมาซึ่งคนต่างชาติน่ะเขาไม่กล้าครับเพราะถ้าถูกเล่นงานถูกกันแกล้งเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นคดีมาเนี่ยบริษัทแม่ของเขาหรือตัวเขาเองเนี่ยจะได้รับความยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันพูดกันแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากฝั่งประเทศไทยครับ
3: ครับผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าที่เราทำผลสำรวจในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเฉพาะบริษัทสัญชาติไทยหรือมีบริษัทสัญชาติต่างประเทศร่วมอยู่ในผลสำรวจด้วย
4: โดยรวมเลยนะครับมันเป็นการเฉลี่ยกันไปทั้งหมด401บริษัทเป็นบริษัทเล็กกลางและก็ใหญ่ผสมประสานกันไปนะครับและไม่ใช่เป็นการกรอกข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ใช้ Google Form เป็นการไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเลยครับคุณบัญชาครับ
3: โอ้ฮะเพราะฉะนั้นวิธีการได้มาของข้อมูลคือการสัมภาษณ์แบบบุกโดยตรงนะครับ
4: ถูกต้องครับมีความชัดเจนมากครับ
3: ซึ่งตรงนี้ไงครับถึงได้สงสัยว่ามันมีบริษัทที่เป็นสัญชาติต่างชาติเนี่ยอยู่ในผลสำรวจนี้ด้วยไหมครับ
4: จากที่ผมเช็คข้อมูลดูนะครับผมยังไม่เห็นข้อมูลว่าเป็นบริษัทต่างชาติในเฉพาะในการสำรวจนะครับอันนี้ไม่เห็นครับแต่ทุกทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการครับ
3: ครับมันก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสำหรับครั้งต่อไปนะฮะถ้าได้สามารถสัมภาษณ์บริษัทสัญชาติต่างประเทศอันนี้เราก็จะได้เห็นอะไรที่มันชัดขึ้นในมุมมองต่างประเทศกันนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาตรงนี้ตอนนี้เราเห็นหมดแล้วเนี่ยนะวันนี้ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของเอ้าแล้วต้นทุนในการทำธุรกิจนะเป็นต้นทุนทางภาคอุตสาหกรรมเป็นต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นผ่อนคลายลงเลยหรือครับกับปัญหาคอร์รัปชันของไทย
4: คือถ้าเราฟังนะในแบบสอบถามมีอยู่ข้อหนึ่งถามว่าเรื่องการจ่ายสินบนเนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจหรือไม่ 58% บอกว่าเป็นปัญหามากถึงมากที่สุดนะครับมีเพียง 0.3% เท่านั้นที่บอกว่าไม่เป็นปัญหาเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณบัญชาครับคือถ้าเราดูตัวเลขการคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยเบื้องต้นเราประเมินได้ว่ามีความสูญเสียจากคอร์รัปชันปีหนึ่งรวมทุกประเภทแล้วจะอยู่ที่500,000,000,000 บาทหากดูข้อมูลนะครับจาก OECD ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเมืองไทยมาบรรยายแล้วก็บอกกับเราก็คือว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยดึงความเป็นนิติรัฐกลับมาได้ทำให้คอร์รัปชันมันหายไปเราจะสามารถเพิ่ม GDP ได้ถึง 3% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ500,000,000,000นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามูลค่าเท่าไหร่มันก็คงอยู่ตรงกรอบตรงนี้ครับแต่ที่แน่ๆและเรายังไม่เห็นก็คือว่า ผลข้างเคียงจากคอร์รัปชันนะครับ ยังมีหลายอย่างเช่นการลงทุนการเข้ามาลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนไทยเนี่ย เรื่องคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงทางนโยบายของรัฐคอร์รัปชันเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นและอาจจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นักธุรกิจยากจะคาดการได้เพราะฉะนั้นทุกคนกลัวครับและมันก็เกิดความกังวลนะว่ามาเมืองไทยคุณต้องเตรียมเงินเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่นะครับคุณส่งคนมาเข้ามาทำงานนะครับมาเป็นผู้บริหารหรือมาเป็นวิศวกรก็แล้วแต่การขอ work permit มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ถูกวิเคราะห์ขึ้นมาครับคุณบัญชา
3: โอ้นี่ถ้าวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ขึ้นมาตัวเลขก็คงไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเนี่ย
4: ครับ
3: อย่าง500,000,000,000ปีละ500,000,000,000เนี่ยมันมีอัตราการเติบโตไอ้ค่าคอร์รัปชันรายปีของบ้านเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
4: อัตราการเติบโตคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยเท่าที่ประเมินกันนะครับในหมู่นักวิชาการประเมินกันเนี่ย คอร์รัปชันบ้านเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยโดยอัตราโดยเปอร์เซ็นต์และก็โดยรูปแบบนะครับเอาจากนักธุรกิจเนี่ยถ้าเราในแบบสอบถามถามเขาว่าคุณมองว่าการเรียกรับสินบนเป็นยังไงบ้างคนส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ 48% 50กว่า 58% บอกว่าเหมือนเดิมเคยเรียกยังไงก็เรียกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเรียกในอัตราที่สูงขึ้นและก็มีวิธีการเรียกรับที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอาจจะสรุปได้ว่ามันไม่ได้แตกต่างครับแต่ว่าตัววงเงินน่ะเนื่องจากงบประมาณของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการลงทุนของรัฐวิสาหกิจการลงทุนแบบ PPP ร่วมรัฐร่วมเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้มันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับการเรียกรับสินบนที่เอกชนโดนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามีอำนาจนะครับแล้วคนที่เคยเรียกอ่ะทุกวันนี้เขาไม่แคร์หรอกครับและเขาไม่หายใครด้วยมีวันถึงมีนักรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งออกมาบอกว่าเฮ้ยเงินสินบนทุกวันนี้มันเป็นการเสนอให้ของพ่อค้าไม่ใช่ข้าราชการเรียกท่านพูดถึงเลยแต่ไม่ว่าจะเรียกหรือจะรับหรือจะเป็นฝ่ายรีดไถเองมันคือเงินบาปครับมันคือความเป็นเงินบาปที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับคุณบัญชา
3: โอ้ครับนะหรือจะรับเงียบๆไม่แสดงก็ผิดกฎหมายเหมือนกันถูกไหม
4: ครับครับ
3: นี่ตรงนี้มันน่าสนใจอย่างที่ดร.มนาพูดไงครับว่าถ้าเมื่อไหร่งบประมาณในการลงทุนของภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในภาพรวมเนี่ยซึ่งแต่ละปีเขาก็จะพยายามจะมีงบลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์เติบโตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะไปสะท้อนที่วงเงินของคอร์รัปชันทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยถูกไหมครับ
4: แน่นอนเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นเปอร์เซ็นต์ตามกันไปนะครับเมื่อเช้ามันมีตัวเลขงานวิจัยของสมาคมธนาคารนะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจนอกระบบอยู่48.7% มูลค่า47ของ GDP ด้วยปีนึงมันปาเข้าไปเท่าไหร่อ่ะ
3: โอ้
4: นะครับ89ล้านบาทใช่ไหมถ้าเป็นตรงนั้นนะครับเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยคือถ้าเป็นหาบเล่แผงลอยเป็นแม่ค้าเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นหวยบ่อนซ่องยาเสพติดพวกพนันออนไลน์พวกแก๊งสแกมเมอร์ทุนเทาสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ได้ในสังคมไทยอ่ะมันอยู่ได้ขยายตัวได้และมันหลุดลอดไปเนี่ยเพราะมีคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจรัฐในระดับต่างๆเราไม่มีใครตอบได้ครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าอีกเท่าไหร่ครับคุณบัญชา
3: ครับตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับบรรดาบริษัทหรือนักธุรกิจจากต่างประเทศที่เขามองสถานการณ์หรือภาวะของคอร์รัปชันรายงานชิ้นนี้ที่ออกมาไปในทิศทางไหนครับ
4: มันแย่มากกกร.เขาถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันทนไม่ได้แล้วมันแย่แล้วมันเกินกว่าที่เราจะต้องจำยอมกันอย่างนี้ต่อไปทุกวันนี้มันปล้นกันกลางวันแสกๆเลยมันเอากันดื้อๆแล้วก็ไม่ต้องอายใครนะครับคนผิดอ่ะถึงเวลาก็ลอยนวลนะครับเพราะฉะนั้นการค้าในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่การค้าที่เสรีอย่างแท้จริงไม่ใช่การค้าที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงยิ่งถ้าคุณเข้าไปทำงานกับภาครัฐสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขครับเพราะฉะนั้นกกร.ถึงบอกว่าเราไม่ทนครับแล้วถ้าเราหยุดคอร์รัปชันไม่ได้ความเสียหายเราจะมากกว่านี้เนี่ยประเทศไทยกำลังจะเข้า OECD ถ้าเราหยุดคอร์รัปชันไม่ได้ดึงความเป็นนิติรัฐกลับมาไม่ได้สิทธิมนุษยชนในบ้านเรายังถูกละเมิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางหรอกครับที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของเขาได้เดี๋ยวเดือนตุลาWorld Bank กับ IMF จะมาประชุมในประเทศไทยนะครับเชื่อว่าเขาจะมีเวทีหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับปัญหา Governance ในประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ
3: โอ้ถึงกับว่าการประชุมระดับโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเป็นการประชุมในไทยด้วยนะฮะ
4: ครับ
3: โอ้เอาถ้าถามตรงๆเลยนะนาทีนี้ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์คอร์รัปชันไทยเนี่ยถือว่ามันยังไงมันตกต่ำมาเลวร้ายในรอบเท่าไหร่กันดีฮะเนี่ย
4: คือถ้าเราดูจากที่ต่างชาติก็มองเรานะผ่านไอ้ Corruption Perception Index นะครับไอ้คะแนนเราอ่ะเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าสถานการณ์เราเหมือนเดิมมันทรงตัวอยู่อย่างเงี้ยมันแย่อยู่อย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าอันดับโลกของไทยอ่ะมันตกต่ำไปเรื่อยๆเหมือนกับประเทศไทยกำลังเดินลงเหวอ่ะปีที่แล้วเราอยู่101อยู่107ของโลกปีนี้เรามาอยู่ที่116ของโลก ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะตกต่ำไปอย่างนี้เรื่อยๆครับโดยรวมเนี่ยในอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เรียกว่า Transparency International หรือ World Bank มาทำการประเมินมันก็แย่ครับในการประเมินของ IF สถาบัน IMD นะครับคุณบัญชา เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นอันหนึ่งน่าสนใจมากว่า 3-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมุมมองทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเนี่ยนะครับไปในเชิงบวก positive แต่มุมมองในทางภาครัฐเนี่ยเป็น negative ครับมันลดครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเรียกว่าเป็น world competitiveness ขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากดัชนีตรงนั้นมันแปลว่าภาครัฐกำลังเป็นตัวถ่วงของสังคมครับในทางเศรษฐกิจ
3: โอ้จากเปเปอร์ของฝรั่งโดยเฉพาะของอะไรทาง world economic forum เขาทำไว้ใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: ครับเราเอาความจริงนะ500,000 ล้านของ GDP ซึ่งกลายเป็นต้นทุนของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยอันนี้จริงๆมันอาจจะมากกว่านี้ตามที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยพอเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาก็คงมีปัญหาคอร์รัปชันเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนกันครับ
4: เอาง่ายๆท่านที่มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจแล้วเดินทางทำการค้ากับสิงคโปร์เวียดนามนะครับมันมีคอร์รัปชันเหมือนกันแต่มันจะเป็นคอร์รัปชันในหมู่ภาคธุรกิจครับภาครัฐเขาไม่โกงเพราะฉะนั้นประชาชนมีความเชื่อมั่นภาครัฐเขาว่าพูดอะไรทำอะไรเนี่ยเขารู้เขาเห็นนะแต่ถ้าเราไปทางอย่างทางมาเลเซียหรือทางเวียดนามเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากไทยชัดเจนก็คือว่าที่ของไทยเนี่ยมันโกงแล้วมันไม่จบนะแล้วเป็นการโกงเงินเป็นการรีดไถกันแบบเป็นระบบมากเลยนะครับสิ่งนี้มันทำให้ต่างชาติมองว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไร้มาตรฐานหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไทยขาดสัญญาณบวกนะครับจากภาครัฐสัญญาณบวกให้เห็นว่าเรากำลังพยายามปราบปรามคอร์รัปชันจับปลาตัวใหญ่จับคนโกงนะครับจับรัฐมนตรีจับข้าราชการระดับสูงประเทศไทยเนี่ยในแต่ละปีโดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีข้าราชการนะครับระดับกลางระดับล่างถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดคอร์รัปชันนะครับปีหนึ่งประมาณสัก 2,700 คนแต่เป็นข้าราชการระดับ40 41หรือเป็นนักการเมืองอ่ะปีหนึ่งไม่ถึง10คนนะครับทั้งที่ความเสียหายจากการคอร์รัปชันแต่ละครั้งมันเป็นข้าราชการระดับสูงคอร์รัปชันที่เชื่อมโยงและสร้างความเสียหายให้ประเทศมากๆคือนักการเมืองแต่คนเหล่านั้นลอยนวลครับนั่นเขาเลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยความเป็นนิติรัฐของเราอ่ะมันอ่อนด้อยมีความสามารถในการบังคับกฎหมายในการเอาผิดเอาคนผิดมาลงโทษของเราอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอครับ
3: เนี่ยแล้วพอไปเทียบกับเพื่อนบ้านก็จะเห็นเรื่องความแตกต่างในความแข็งแกร่งในการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือว่านิติรัฐใช่ไหมครับครับดรมานะครับ
4: ครับผม
3: นั่นคือความแตกต่างในเรื่องหลักนิติรัฐและความแข็งแกร่งของหลักนิติรัฐของประเทศเพื่อนบ้านกับเราถูกไหมครับ
4: ใช่ครับถ้าสิ่งเหล่านั้นน่ะเราเข้มแข็งดีพอนะคอร์รัปชันบ้านเราอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นปัญหาทุกหย่อมย่าเหมือนกับที่เราเห็นณวันนี้ครับ
3: ครับปัญหาเนี่ยนะรู้อยู่ว่าต้องเอาหลักนิติรัฐกลับมามันจะบรรเทาเบาบางลงได้ไหมครับในช่วงระยะกลางระยะสั้นนี
4: ้วันนี้เราพูดขึ้นมาจุดประเด็นครั้งใหญ่นะให้เอกชนเนี่ยได้ตระหนักให้ประชาชนได้รู้นะครับแล้วภาครัฐเนี่ยได้เห็นได้เจอสักครั้งหนึ่งน่ะว่าประชาชนกล้าพูดแล้วเอกชนเขากล้าพูดแล้วต่อไปพวกคุณจะระมัดระวังตัวมากกว่านี้ไหมรู้จักเหนียมอายมากกว่านี้ไหมนะครับจะโกงกันน้อยลงรีดไถกันน้อยลงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดครับแต่สำคัญกว่านั้นคือ จากนี้ไปเนี่ยภาครัฐน่ะจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการปฏิบัติในหน่วยงานของตัวเองท่านนายกรัฐมนตรีท่านแถลงในรัฐสภานะครับท่านบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างซึ่งไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนพูดประโยคนี้นะถ้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเองเนี่ยจริงๆนะมันจะหยุดคอร์รัปชันได้เยอะครับมันจะไม่เกิดการโกงซ้ำๆโกงซ้ำๆแล้วโกงเงินแบบโฉมครึ่มครับ ราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทำให้หน่วยงานภาครัฐน่ะมีบริการที่ดีขึ้นเปิดเผยโปร่งใสเอาระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้นะครับเราได้ยินว่ามีความพยายามผลักดันให้ออกพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำได้นะครับเวลาคนพูดหรือคนร้องเรียนเรื่องคอร์รัปชันนักธุรกิจร้องเรียนเขาต้องได้รับการปกป้องและต้องได้รับการแก้ไขนะครับมีตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นเรื่องที่เราพยายามเข้าเป็นสมาชิก OECD อ่ะนะถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆนะครับมันแปลว่าเราจะต้องพัฒนาระบบราชการให้ดีกว่านี้อีกหลายเท่านะครับให้ดีกว่านี้ขึ้นอีกมากเลยนะครับเงื่อนไขอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นช่องทางให้เรียกรับสินบนอ่ะอย่างเช่นการที่หลายๆหน่วยงานนะครับมีอำนาจในการรับเงินรางวัลนำจับทุกวันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด147รายการนะครับซึ่งไอ้อันเนี้ยมันเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่อ่ะย่ามใจจะเลือกรับรางวัลนำจับก็ได้หรือจะตบทรัพย์เอกชนก็ได้เพราะฉะนั้นทาง EU อ่ะที่เขากำลังเจรจา FTA กับไทยเขาบอกว่าประเทศของเขาอ่ะเขาเลิกแล้วเงินรางวัลนำจับประเทศไทยต้องเลิกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจรจากับเขาต้องเลิกรางวัลนำจับด้วยเห็นไหมครับตัวอย่างที่ผมยกมาหลายอย่างอ่ะถ้าเราทำกันจริงจังนะมันคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับและมันจะลดคอร์รัปชันได้อย่างชัดเจนครับคุณบัญชา
3: ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาเชิงโครงสร้างแก้ได้ตรงนี้ปั๊บขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะดูดีนะครับดีขึ้นมากเลยหลังนะในเวทีโลก
4: การยอมรับในศักดิ์ศรีของประเทศไทยมันจะมาอย่างแน่นอนครับคุณบัญชา
3: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นะครับขอบคุณครับดร.มานะครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ถือว่าครบครันนะฮะสำหรับหลายๆเรื่องที่เรานำมาทั้งหมด2เบรกด้วยกันครับโอ้เวลาหมดซะแล้วนะฮะพบกันใหม่ๆนะครับสำหรับ Econ Base นะครับพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ปกติเนี่ยผมไม่ได้จัดแต่ว่าพรุ่งนี้พิเศษมา1วันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดพิเศษ1วันสำหรับวันศุกร์ติดตามกันได้ทุ่มถึง2ทุ่มทาง 90.5 MHz นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
5: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจาก0สู่100ล้านอะไร

0: ยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569อลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนพฤหัสแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันพฤหัสที่มีเรียกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแน่ๆค่ะในช่วงแรกค่ะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์จะพาไปบุรีรัมย์ค่ะเราจะไปดูกันว่าเอ๊ที่เขาออกมาเปิดเผยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวว่าไปเจอซากดึกดำบรรพ์ค่ะของไดโนเสาร์และเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่เนาะเป็นไดโนเสาร์กินพืชหรือเปล่ายังไงค่ะไปคุยกับอาจารย์ดีกว่าอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์โหดูหลายคนตื่นเต้นว่าเอ้ยประเทศไทยมีไดโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์ที่แบบใหญ่ที่สุดเลยในอาเซียนจริงหรือเปล่ายังไงคะอาจารย์
3: จริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งที่หลายอย่างนะครับรวมทั้งไดโนเสาร์เนี่ยหลายอย่างแล้วเหมือนกันนะถ้าผมนับว่าถ้าตอนผมเด็กๆเลยเนี่ยตอนนั้นเราไม่เคยมีเซนส์เลยว่าประเทศไทยเราจะเป็นแหล่งไดโนเสาร์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเจออะไรหลายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่กินพืชเงี้ยแต่ว่าตัวที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ยครับค่อนข้างเป็นข่าวดังเลยเพราะว่ามันตัวใหญ่จริงๆครับแล้วก็ชื่อมันก็ค่อนข้างเป็นชื่อที่ทำให้หลายคนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าชื่ออย่างนี้จะดีเหรออะไรเงี้ยนะครับนะมันชื่อว่านาคาไททันครับ
2: ค่ะอาจารย์เราจะนึกถึงแบบพญานาคเนาะถ้ำนาคาอะไรอาจารย์นะ
3: ครับมันมาจากพญานาคจริงๆครับอ่ะทีนี้อย่างแรกครับก็บอกว่าการงานวิจัยที่ได้เนี่ยครับเป็นทีมนักบรรพชีวินวิทยาบรรพชีวินวิทยาก็หมายถึงคนที่ศึกษาเรื่องซากดึกดำบรรพ์เนี่ยนะครับมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับบอกว่าได้พบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์คอยาวนะเราจะเคยดูในหนังว่าตัวใหญ่ๆแล้วก็คอยาวๆกินพืชเนี่ยครับบอกว่าชนิดใหม่เนี่ยตั้งชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสนะครับชื่อฟังดูแบบชาวไทยนะบอกว่าเจอที่บริเวณบ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวละเหวจังหวัดชัยภูมิครับนอกจากการตื่นเต้นเมื่อได้เจอซากไดโนเสาร์ใหม่แล้วแต่บอกว่าที่น่าสนใจคือมันนับว่าเป็นไดโนเสาร์กลุ่มที่เรียกว่าไททานโนซอริซอมนะครับที่ขนาดใหญ่ที่สุดประเทศไทยที่เคยเจอมาแล้วถ้านับแล้วก็คือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเราเนี่ยตัวนี้ก็ใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาด้วยครับ
2: ว้าวค่ะจะต้องว้าวกันเลยทีเดียวแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ครับคือคำว่าใหญ่ที่สุดในใหญ่ขนาดไหนนะครับมันหนัก27ตันนะครับ27ตันเราดูภาพรถยนต์รถกระบะ1ตันนี่27ตันนี่ก็หนักมากนะครับถ้าเทียบกับช้างสมมติเรามีช้างเอเชียเราตัวใหญ่ๆเนี่ยเทียบก็คือเอาช้างเอเชียเราเนี่ย9ตัวนะครับ9เชือกเนี่ยมารวมกันนะครับถึงจะหนักขนาดนี้ได้ถ้าดูความยาวเนี่ยครับเขาบอกมันยาวประมาณ27เมตรนะครับนะก็ยาวมากทีเดียวนะครับปกติถ้าเราเคยดูในหนังไดโนเสาร์กันเนี่ยบางคนจะคุ้นเคยว่าไดโนเสาร์ก็กินพืชสี่ขาคอยาวๆเนี่ยมันจะมีแบคทีโอซอรัสคอนโทซอรัสแล้วก็ดิปโพโดคัสนะครับเคยได้ยินชื่อบ้างเจ้าตัวเนี้ยยาวกว่าดิปโพโดคัสที่มีชื่อเสียงครับดังนั้นถือว่ามันใหญ่จริงๆครับ
2: ค่ะ
3: ครับเขาเลยตั้งชื่อบอกว่านาคาไททันนี่ก็เลยนับว่าเป็นกลุ่มโซโลพอดโซโลพอดนะครับกลุ่มพวกที่เป็นพวกสี่ขาและกินพืชเนี่ยครับที่ยาวคอยาวมากนะครับแล้วก็มีคนตั้งฉายาว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกดึกดำบรรพ์เลยนะครับทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เกิดว่าเอ๊ะฟังชื่อนาคาไททันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรกับพญานาคหรือเปล่านะครับก็ใช่เลยครับคนตั้งชื่อเขาก็ตั้งตามพญานาคเลยนะครับบอกว่านาคาก็คือนาคก็คืองูนั่นแหละนะครับว่าเขตบ้านเราประเทศไทยว่าทางด้านอาเซียนเนี่ยเชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วคำว่าไททันเนี่ยหลายคนก็เคยได้ยินอยู่แล้วว่าในทั้งหมดแปลว่ายักษ์นะครับฉันเป็นในส่วนของกรีกนะกรีกก็จะใช้ยักษ์ว่าไททันฉันนาคาไททันก็เหมือนกับพญานาคยักษ์นะครับส่วนเวลามีนามสกุลต่อว่าชัยภูมิเอ็นซิสเนี่ย ชื่อวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตท่านลงว่า ensis แปลว่าเจอที่ไหนนะครับจะได้ก็แปลตรงๆก็คือว่านาคาไททันที่เจอที่จังหวัดชัยภูมิ
2: ครับค่ะ
3: ครับทีนี้มันก็ไดโนเสาร์จริงๆแล้วปรากฏขึ้นบนโลกเนี่ยอยู่ในช่วงค่อนข้างกว้างนะครับในช่วงกว้างเราจะได้ยินชื่อทีเร็กซ์ชื่อสเตโกโซรัสหรือว่ามันมีหลายยุคหลายสมัยหลายร้อยล้านปีนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าพอคำนวณเรื่องอายุแล้วเนี่ยครับเจ้านาคาไททันของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ล้านปีนะครับเกิดก่อนนะครับหรือพูดง่ายคือเก่ากว่าทีเร็กซ์ที่รู้จักเนี่ยประมาณ40ล้านปีนะครับแต่ว่าก็นอกจากเก่ากว่าแล้วเนี่ยก็คือตัวใหญ่กว่ากันประมาณ2เท่าถ้าเปรียบเทียบจากในหนังง่ายๆนะครับหรือเมื่อกี้เราพูดเรื่องความยาวเนี่ยครับบางคนบอกว่ามันยาว27เมตรจะเก็บเทียบอะไรดีเพราะว่าถ้าเราเกิดมีวานสีน้ำเงินตัวหนึ่งครับที่เป็นวานยักษ์ที่เราเคยก็อย่างนั้นเลยครับยาวประมาณนะเพราะวานสีน้ำเงินประมาณ30เมตรนะฉันนึกภาพประตูมันขนาดเนี่ยนะครับยาวเท่ากับวานสีน้ำเงินหนักเท่ากับช้างก้าวเชือกต่อกันเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าดูแค่กระดูกขามันครับจริงๆเขาค้นพบหลักกระดูกขาเนี่ยจริงๆเขาค้นพบกระดูกประมาณ20ชิ้นแต่ว่าตัวที่ใหญ่สำคัญคือกระดูกขานะครับแล้วกระดูกขาหลังนะยาวกว่าเขาคือยาว200ซมก็คือยาวประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรแล้วก็2เมตรต่อไปยาว
2: 2เมตร
3: กระดูกที่เรียกว่าถึงจะใช้ได้2เมตรก็คือยาวสูงตัวกระดูกชิ้นเดียวเนี่ยของขาหลังเนี่ยครับสูงกว่าคนอีกนะฮะคือ2เมตรนะครับส่วนขาหน้าคือ178ซมอ่ะโอเคก็สูงประมาณเท่าคนตัวสูงๆนะครับงั้นก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าโอกาสที่ได้เจอกระดูกขานี่แหละที่ทำให้เรารู้ว่าตัวมันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆนะครับ
2: ค่ะจริงคนก็เอาตัวเองแบบลองนอนวัดกันเลยเนาะว่าแบบขนาดไหน
3: ครับทีนี้เรื่องมันก็ข้ามไปตำนานเหมือนกันครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งค้นพบนะเขาบอกว่าการค้นพบชิ้นฟอสซิลเนี่ยจริงๆค้นพบปี2559นะครับนะ
2: เพรา
3: ะ
2: ก็10ปีที่แล้ว
3: 10ปีแล้วนะครับนะงั้นแล้วก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ด้วยซ้ำครับชาวบ้านชื่อคุณถนอมนวลหลวงนันนะถนอมหลวงนันเนี่ยเขาไปเจอนะครับก็บอกว่าเจอแล้วมันดูเหมือนขากระดูกเดนเสาอะไรเงี้ยครับก็เลยมาแจ้งแล้วก็บอกว่าก็มีทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็มาทำวิจัยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าตอนนี้ก็มาทำการตีพิมพ์ออกมาแล้วนะครับนะซึ่งคนที่เป็นคนที่วิจัยหลักเรื่องนี้ครับนะต้องให้เกียรติท่านหน่อยก็คือเป็นเจ้าพิชัยหนุ่มนะครับมันเป็นแบบอายุก็ประมาณลูกศิษย์ผมเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์กันไปหมดแล้วชื่อด็อกเตอร์สิทธามานิตกุลครับด็อกเตอร์สิทธาเนี่ยนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราที่ทางด้านอีสานเนี่ยงานที่ค่อนข้างโด่งดังคืองานทางด้านนี้เลยครับงานด้านวิจัยเป็นบรรพชีวินซากฟอสซิลครับอาจจะไม่ทราบนะครับเผื่อใครสนใจแล้วก็อาจารย์สิตะเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ได้ทำวิจัยมาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้นับก็เป็นตัวที่14นะครับนะที่ทำมาปีที่เผยแพร่นะครับหลังจากที่บอกว่าก็คือตัวกระดูกที่สนใจสำคัญก็คือตัวกระดูกขาที่ว่าใหญ่โตมากมายนะครับนะแต่ว่ารวมๆนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเจอฟอสซิลนะประมาณ15ถึง20ชิ้นนะอาจารย์ก็พูดอย่างที่เรารู้เมื่อกี้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเจอตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าตอนนั้นยังสนใจศึกษาตัวอื่นอยู่ยังสนใจพวกไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กกว่านะครับหรือว่าพวกกินพืชที่มันดูคล้ายๆเหมือนหน้าตาเหมือนนกเนี่ยออร์นิทิเซียสครับมากกว่านะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ปันสินทอนครับก็ไปเห็นเจ้ากระดูกขาของนาคาไททันเนี่ยซึ่งเขาเก็บไว้แล้วบอกเอ๊ะไม่มีใครวิจัยตัวนี้เลยเหรออาจารย์ก็บอกว่างั้นขอติดต่อว่าทางที่พันว่าขอวิจัยตัวนี้ด้วยกันนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วโปรเจกต์นี้ก็อลังการครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่เขาบอกว่าแทบคงไม่มีฟังเท่าไหร่นะก็เลยว่าไปได้ทุนมานะครับแล้วก็ทุนจาก National Geographic ครับแต่ท่านคุณยินชื่อนะเป็นสมาคมแล้วก็ทำรายการทีวีทำหนังสือนะครับ National Geographic ซึ่งของอเมริกานะครับเขาก็เลยให้ทุนศึกษามาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เอาชิ้นนี้มาศึกษานะลงพักสนามนะครับกลับไปในพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมแล้วเนี่ย2ปีนะครับกว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตีพิมพ์ได้นะครับนะว่าก็โชคดีนอกจากได้เรื่องของเจ้าซักนะคะไททันเพิ่มนะเขาก็บอกในพื้นที่นั้นก็เจอยังมีเยอะเลยมีไดโนเสาร์กินเนื้ออีกยังมีจระเข้โบราณมีฉลามน้ำจืดมีหอยกาบแล้วเป็นแหล่งที่น่าสนใจศึกษามากแต่ว่า ค่อนข้างจะลำบากในการทำหน่อยนะครับเพราะว่ามันหินค่อนข้างแข็งยังต้องใช้กำลังคนเยอะฉะนั้นฉันก็บอกว่าถ้ามีแหล่งทุนนะเชื่อว่าจะค้นพบอะไรอีกมากมายในพื้นที่ดีนะครับทีนี้บอกว่าเราศึกษาพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะครับในบางทีเราดูโอ้เด็กนักวิทยาศาสตร์เขาเห็นกระดูกเขาไปขุดๆนะคือจริงๆแล้วฟอสซิลมันก็คือหินก้อนหนึ่งเลยครับนะแล้วมันก็เป็นหินที่ขนาดใหญ่และหนักมากแต่ว่ามันกับเปราะบางไม่ใช่กับหินทั่วไปฉันเวลาเขาไปศึกษานะเขาต้องบอกโอ้ค่อยๆสกัดค่อยๆมาต้องค่อยๆยกมาไม่งั้นมันจะแตกหักหมดเลยนะครับนะบอกว่าใช้เวลาเป็นการอยู่ค่อนข้างนานกว่าจะศึกษาตัวนี้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการค้นพบไดโนเสาร์เนี่ยนะเราก็ศึกษากันมาเพิ่งแค่ประมาณช่วงสัก40กว่าปีนี้เองในประเทศไทยแล้วก็เพิ่งจะมีการระบุว่ามี14ชนิดนะครับนั้นยังต้องการศึกษาอีกเยอะกับเรื่องของไดโนเสาร์นะครับทีนี้ที่เป็นประเด็นมากคือพอเป็นไดโนเสาร์ออกมาเนี่ยครับแล้วตอนนี้มีอาจจะเห็นว่ามีสื่อมีข่าวเยอะแยะเลยใช่ไหมครับมันมีประเภทแบบนั้นทำโมเดลทำหุ่นจำลองทำภาพประกอบเนี่ยคนทักมาเยอะว่าทำไมไดโนเสาร์นาคาไททันของอาจารย์จิปะเนี่ยมันสีฟ้า
2: เออใช่ค่ะ
3: คือใครมีการได้ไปเห็นรูปก็จะงงกันว่าปกติเราก็จะนึกภาพไดโนเสาร์นึกปกติกับอันนี้มีโครงกระดูกเสร็จแล้วก็นึกภาพเหมือนกับเราดูหนังจูราสสิคปาร์คในตัวมันก็จะดูเป็นเหมือนกับจิ้งก่าอะไรเงี้ยครับตัวจะ
2: ใช่ใช่
3: นอนครับแต่ตัวเนี้ยอาจารย์ทำมาเป็นสีฟ้าครับบางคนแซวว่าเหมือนขนมเลยตอนเด็กๆมันมี
2: ดูน่ารักมากค่ะ
3: ครับผมก็แซวเหมือนกันว่าไอ้ขนมเนี้ยน่าจะเอามาขายใหม่นะแล้วก็มาเคลมมาเป็นเนี่ยนาคาไททันเวอร์ชั่นไทยอะไรเงี้ยครับนะ
2: ทำไมมันถึงเป็นสีฟ้า
3: เออครับถ้าคำตอบแบบคำๆง่ายๆเลยครับคืออาจารย์สิตาชอบสีฟ้าครับ
2: จริงจริงใช่ไหมค่ะ
3: คืออาจารย์อธิบายได้ดีครับอาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้จักโอเคนะเป็นกระเสาแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ว่ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องสีเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้แล้วก็จินตนาการหนังแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันจนต่อมาเนี่ยครับเขาบอกว่าเราเริ่มสามารถศึกษาได้ประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอได้ว่าแบบเป็นซากฟอสซิลก็จริงแต่ฟอสซิลเนี่ยมันมีลักษณะของเม็ดสีนะครับหรือสารเคมีเกี่ยวกับสีเนี่ยอยู่เวลาเจอฟอสซิลที่เป็นส่วนขนหรือส่วนผิวหนังก็เลยทำให้เริ่มรู้ว่าไดโนเสาร์เป็นสีอะไรนะครับบอกว่าส่วนใหญ่ที่น่าสนใจคือสีพวกเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มไดโนเสาร์คอยาวอย่างเจ้านาคาไททันเนี่ยก็มักจะเป็นสีที่สดใสบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเจอสีส้มแดงด้วยซ้ำนะครับเนี่ยอาจารย์สิตาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็เปรียบเทียบอย่างนี้ไงไดโนเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นญาติกับนกนะครับขนาดนกเนี่ยยังมีสีตั้งหลายสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงเนี่ยนั่นเป็นญาติกันฉะนั้นไดโนเสาร์ก็มีสีสดใสก็ได้ฉะนั้นอาจารย์เลยว่างั้นขอตัวนะครับท่านเนี่ยขอให้มันมีสีแล้วกันนะแทนที่มันจะแค่ดำดำน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าอาจารย์พูดชัดเจนว่าเอาสีฟ้านี่แหละมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำแบรนดิ้งให้กับเจ้านาคาไททันนะครับ
2: ดีดีค่ะอาจารย์ดูให้มันดูแตกต่างนะ
3: ครับผมอ่ะตอนนี้ก็เราก็จะเข้าทีนึงว่าอาจารย์ก็เน้นว่าจริงๆอีสานบ้านเราเนี่ยมีความโดดเด่นนะเป็นน่าสนใจศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวครับผมก็เพิ่งรู้เขาทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็เน้นว่ามันเรียกว่าเส้นทางไดโนเสาร์สะออนนะครับเส้นทางไดโนเสาร์สะออนเชื่อมโยงจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามเป็นเส้นทางที่จังหวัดเหล่านี้นะครับมีไดโนเสาร์มีพิพิธภัณฑ์นะพบมากมายนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มขยายออกไปอย่างเช่นคราวนี้เป็นชัยภูมินะครับมันก็จะมีที่อื่นที่อุบลราชธานีก็มีนะครับที่นครราชสีมาที่โคราชเนี่ย ก็เยอะผมพาลูกศิษย์ไปดูที่โคราชที่บ้านกบเรือน9เนี่ยทุกปีเลยก็มีสิ่งชิดมากมายนะครับที่นั้นแต่ประเด็นคือแต่ละที่ก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันครับพอความสนุกที่แบบคนจะคือว่าถ้าเป็นจังหวัดนี้เนี่ยอาจจะเป็นดาวเสาร์ที่เก่าแก่หรือว่าฟอสซิลที่เก่าแก่นะเช่นถ้าจะลงไปทางภาคใต้ของเราเนี่ยครับฟอสซิลก็จะเก่าแก่มากก็เป็นช่วงสัตว์ทะเลโบราณนะครับนะหอยโบราณเป็นต้นถ้ามาทางด้านจังหวัดเลยทางชัยภูมิเนี่ยก็เป็นกลุ่มนี้เป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์คอยาวเนี่ยครับนะถ้าเป็นอย่างดาวเสาร์ที่เราเคยได้ยินเรื่องจูราสสิคอะไรเนี่ยครับก็อาจจะไปส่วนทางด้านอื่นนะครับอาจจะเป็นทางด้านของที่กาฬสินธุ์เป็นต้นนะครับก็สามารถจะไปดูแต่ที่แยกแยะกันได้นะครับว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างก็อาจารย์ก็ฝากว่างานพัชชีวินเนี่ยเป็นงานที่คนก็ได้ความสนใจมากขึ้นนะครับนะอาจจะฟังดูแปลกๆนะว่าจะทำอะไรเหรอซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานก็ยังมีคนทำกันน้อยนะครับแล้วก็คนก็ ยังจบมาทางด้านนี้น้อยก็ยังถ้าใครสนใจนะก็มาสนใจมาคุยกับอาจารย์ได้มาที่มหาสารคามเนี่ยครับมาเรียนทางด้านเกี่ยวกับศาสตร์บรรทัดชีวินได้แล้วก็โฆษณาว่าจริงๆไม่ใช่ที่มหาสารคามนะที่จุฬาผมก็มีครับนะถ้าใครสนใจสาขาทางด้านนี้ก็มาเรียนกันได้นะครับ
2: คนเรียนยังน้อยอาจารย์คนที่เรียนมีค่อนข้างน้อยไหม
3: คือตอนเด็กๆกับผมก็เคยคิดจะเรียนครับแต่ว่าพอออกภาคสนามไปตากแดดขุดดินจริงๆสักครั้งนึงก็หมดแรงนะครับในการเรียนต่อ
2: เนาะอยู่ต้องใจรักจริงๆอาจารย์นะ
3: ต้องใจรักครับเพราะว่าจริงๆมันเริ่มจากคนสองสาขาครับคือสายธรณีวิทยาสายเรื่องดินหินนะกับสายชีววิทยาศึกษาสิ่งมีชีวิตฉะนั้นต้องทั้งชอบโครงสร้างสิ่งมีชีวิตขณะเดียวกันก็ต้องชอบเรื่องของการที่ลงภาคสนามไปขุดหินดูต่างแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงครับเพราะว่าเราจะสกัดออกมานะครับให้กลายเป็นตัวเป็นท่อนหนึ่งที่เราเห็นในหนังหรือว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยใช้เวลาหลายปีครับแล้วการที่จะพบว่าได้ตัวที่แตกออกไปตัวที่ดูแล้วน่าสนใจเคสเนี่ยก็เป็นเรื่องของดวงชะตาด้วยนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ
2: ใช่ทั้งความอดทนทั้งใจรักทั้งความแบบมุ่งมั่นนะจ๊ะนะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะสกัดแค่แง่ออกมาจากที่มันอยู่ในฟอสซิลได้ต้องออกมาแล้วต้องทำยังไงให้มันไม่แตกหักด้วยอาจารย์ต้องรักษาอย่างแบบดีเยี่ยมเลย
3: ใช่เพราะมันไม่ได้หินธรรมดาเลยครับทีนี้มีนิดนึงก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคือมีความขำขำนิดนึงว่าพอข่าวเรื่องราคาไก่ท่านออกไปเนี่ยซึ่งก็เป็นที่สนใจของทั่วโลกนะไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับเขาบอกว่ามีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ในเพจต่างประเทศเนี่ยเขาออกแนวโจมตีเขาผัดคือในบ้านเราเองก็มีดราม่าในบ้านเราก็มีคนบอกว่าไม่น่าจะตั้งชื่อเป็นพยานมากก็จะลบหลู่ท่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยมีการอ้างว่ายูใช้คำนาคาเนี่ยหมายความว่ายูจะว่าเป็นพวกนั่นเปล่าพวกอะไรนะคนผิวดำเหยียดผิวไหมนิกเกอร์อะไรเงี้ยครับนะเป็นศัพท์แบบนั้นหรือเปล่า
2: อย่างนั้นไป
3: ครับก็อย่างที่เราทราบแล้วว่านาคาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนิโกรนะครับนาคามันคือพญานาคที่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเราตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นแมลงที่ก็ใช้ตรงๆเลยครับว่านิโกรนิเกอร์เนี่ยครับก็ใช้กันมานานนะครับเพราะว่าบางทีเราพึ่งสีดำเราก็ลงว่านิเกอร์อะไรเงี้ยครับก็ใช้กันมาเนี่ยถึงคนไม่รู้ก็มีเยอะนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรครับเราใช้ตามศัพท์ภาษาละตินอยู่แล้วครับ
2: อย่าดราม่าเยอะให้มันดู
3: แบบว่าเออถ้าผมเป็นอาจารย์เขาเนี่ยแต่ศิษย์ตาเนี่ยหรือว่าทีมงานนะจริงๆสมัยนี้ครับมันต้องเป็นดราม่าครับมันจะเป็นข่าวนะครับ
2: อ๋อจะได้ดังอาจารย์ไม่ได้รู้จัก
3: ก็ไม่ดังขนาดนี้ครับอ่ะครับก็เวลาที่เหลือ5นาทีแล้วก็ผมไปอีกอันนึงที่น่าสนใจคือไม่รู้มีใครรู้ตัวไหมครับว่าเมื่อวันก่อนนี้ครับวันที่18เนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วย
2: หลายคนพูดถึงค่ะอาจารย์คือในกรุงเทพที่อยู่ตึกสูงเลยเนี่ยอันเนี้ยเขารู้สึกกันแต่แบบถ้าอยู่แบบข้างล่างชั้น1ชั้น2ก็จะไม่รู้สึกค่ะอาจารย์อ
3: ืมใช่ครับวันนั้นผมเองก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับแล้วก็มีเพื่อนส่งมาถามเนี่ยเอ๊ะรู้มั้ยว่ามีนิดหน่อยบอกเห็นรู้เรื่องเลยผมก็ทำงานอยู่ชั้นล่างเหมือนกันที่สำคัญก็คือมีนักข่าวไทยรัฐทีวีก็โทรมาอาจารย์แผ่นดินไหวช่วยอธิบายหน่อยว่ามันทำไมอยู่บนตึกสูงถึงรับรู้ความสั่นสะเทือนได้ไงครับเนี่ยอ
2: ืมอาจารย์ก็เกิดอะไรขึ้นอาจารย
3: ์ครับก็จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโอเคนะเมื่อวันที่18นะครับคือวันจันทร์เนี่ยครับตอนเช้าๆประมาณ 9:05 นาทีนะครับเกิดแผ่นดินไหวนะครับที่ทางด้านเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับบอกว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นะครับ 5.3 เฉยๆไม่ต้องจิบลิเตอร์5.3 เนี่ยตรงชายฝั่งเมียนมาต่างจากแม่สอดจังหวัดตราดประมาณ247กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ไกลนะครับคนก็ไม่ค่อยรู้กันแต่บอกว่ามีหลายตึกสูงในกรุงเทพเนี่ยรับรู้ได้ถึงมีความสั่นสะเทือนนี้นะครับนะคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงรู้ได้ล่ะทั้งที่เราอยู่กรุงเทพอยู่ห่างกันเยอะถึงได้รู้ว่ามันสั่นนะครับเราก็ได้คำตอบที่ผมอธิบายทางด้านของทัศน์ชีดีก็เหมือนกันแต่ว่าขออ้างอิงที่อาจารย์ประพูนครับอาจารย์อมรพิมานมากนะครับอาจารย์อยู่ที่วิศวกรรมอะไรเกษตรศาสตร์ครับเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างด้วยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยก็คือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับครั้งนี้เพราะว่าจะนับเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางนะครับเพราะว่าขนาดมัน 5.3 เนี่ยถ้ายังไม่ถึง6เนี่ยยังถือว่าแค่ระดับกลางแล้วก็เราจะสนใจอย่างสองคือมันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันลงไปลึกเท่าไหร่จุดศูนย์กลางนะครับฉะนั้นอันนี้บอกว่าลึก10 กิโลเมตรนะครับก็คือแผ่นดินไหวค่อนข้างตื้นครับ ต้อง60กิโลลงไปลึกๆถึงถือว่าลึกนะครับแล้วก็ยังอยู่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยจากตรงนั้นจากกรุงเทพก็500กว่ากิโลเมตรนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็จะมีอยู่ที่ว่าแต่ว่าการไหวครั้งนี้มันก็เป็นไหวเพราะเกิดรอยเลื่อนนะครับที่พม่าจะมีรอยเลื่อนชื่อรอยเลื่อนสกายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับนะซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ส่งพลังและครั้งที่แล้วที่แผ่นดินไหวจนกระทั่งตึกสตง.เราถล่มเนี่ยก็มาจากแรงตรงนี้เหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
3: อาจารย์อธิบายว่าที่ทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้ครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าอาคารในกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วกรุงเทพเราเนี่ยชั้นดินเป็นชั้นดินอ่อนนะครับไปแล้วฉะนั้นแบบคลื่นแผ่นดินไหวมันจะเป็นคลื่นครับมาใต้ดินแล้วพอมาถึงกรุงเทพเราเนี่ยซึ่งดินมันอ่อนเนี่ยมันสามารถจะเกิดภาวะเขาเรียกว่าการทอนในการขยายนะครับของคลื่นที่มันแรงขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดใครไปอยู่ที่อาคารสูงๆข้างบนนะครับจะรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราบอกแล้วว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันแค่ระดับกลางๆนะครับแล้วก็อยู่บนทั้งหาดฉะนั้นโครงสร้างอาคารนะครับไม่น่ามีผลอะไรมากนะครับฉะนั้นระดับนี้ยังโอเคครับไม่ต้องตกใจว่าจะเหมือนกับตอนที่ตึกสตง.ที่เกิดขึ้นนะครับ
2: อาจารย์ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่สตง.ถล่มมาก่อนเนี่ยเราก็ยังแค่รู้สึกว่ามันก็แค่ซานอ่ะทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบหวาดกลัวกันหรือว่าถึงขั้นแบบตื่นตระหนกกันเนาะแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์นั้นมาแค่สั่นนิดเดียวหลายคนก็เริ่มรู้สึกค่ะอาจารย์ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวซึ่งก่อนอันนี้มาก่อนอาจจะแค่รู้สึกว่าก็มันไหวไม่เป็นอะไรหรอกแล้วเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ แต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์ที่เจอแบบนั้นมาแล้วหนักๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแค่ไหวนิดเดียวเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องทำอะไรแล้วต้องลงมาจากตึกสูงแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์
3: คือคำนั้นมันแรงจริงครับต้องยอมรับแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตึกมันไม่ควรจะถล่มครับ
2: ใช่แต่ตึกที่ถล่มมันไม่เกี่ยว
3: ครับดูที่จะถล่มเนี่ยมันคือตึกนั้นเนี่ยมันเกาะอยู่ตึกเดียวครับมันทำให้การสื่อสารให้ชาวบ้านรับรู้เลยว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเนี่ยผิดไปเลยทุกคนก็จะกลัวไปเกิน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พร้อมบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: 20นาฬิกา32นาทีค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะยังคงแกล้งผู้ฟังในช่วงนี้นะช่วงสุดท้ายเนาะก็กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะหลังจากที่เราไปตื่นเต้นเรื่องราวของไดโนเสาร์การค้นพบซากดินแดนของไดโนเสาร์ไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้กลับมาเรื่องราวของเด็กๆกันบ้างค่ะถ้าเวลาเปิดเทอมเนาะทุกครั้งที่เราเปิดเทอมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานึกถึงเรื่องของอาหารการกินหรือว่าอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วเราก็มักจะพูดคุยกันเสมอว่าเฮ้ยอาหารกลางวันของเด็กๆโดยเฉพาะเด็กนักเรียนประถมเนี่ยตอนนี้มันมีการยกประมาณในการให้อาหารกลางวันงบประมาณของอาหารกลางวันของเด็กๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วหลังจากที่เฮ้ยรัฐบาลเนี่ยได้ข่าวว่ารัฐบาลก็มีการเพิ่มเนาะเพิ่มแล้วล่ะเพิ่มเป็น22ถึง36บาทตามขนาดของโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าการเพิ่มงบประมาณเหล่านี้มันเพียงพอหรือเปล่ายังไงหรือว่ามันจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินให้มันตรงกับโภชนาการสำหรับเด็กๆวัยประถมแค่ไหนยังไงหลายคนที่เกิดหลายครั้งที่เกิดปัญหาก็ครูที่เคยดูแลอยู่แล้วไอ้จู่ๆครูที่เขาดูแลเรื่องเนี้ยแล้วเขาย้ายโรงเรียนไปแล้วครูที่มาทำงานต่อเนี่ยเขารู้เรื่องของโภชนาการดีแค่ไหนหรือว่าเขาต้องมาสานต่อเนื่องกับครูคนเดิมยังไงมันเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่านะมันก็เลยเราก็ได้มีโครงการหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจสำหรับโครงการ Food for Good ค่ะก็เลยชวนมาคุยกันในวันนี้แหละว่าเอ๊โครงการเนี้ยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของอาหารกลางวันเด็กยังไงและทำยังไงให้เด็กของเราเนี่ยชั้นประถมวัยเนี่ยชั้นประถมเนี่ยขาดสารอาหารให้น้อยลงอะค่ะเพราะว่าหลายคนหลายโรงเรียนที่อาจจะโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเล็กๆเนาะหรือว่าอยู่ในที่ทุรกันดารเนี่ยเกิดเรื่องของการภาวะขาดสารอาหารโอ้มันเป็นยังไงนะคะสำหรับโครงการนี้เราไปทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะกับโครงการนี้นะคะกับคุณประภาพันธ์บรรลุศิลป์ค่ะ

0: องผู้อำนวยการโครงการ Food for Good มูลนิธิยุวพัฒน์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอริสราสวัสดีค่ะ
0: ค่ะถามก่อนเลยค่ะตอนจริงๆแล้วสถานการณ์นะตอนนี้เองค่ะเท่าที่เราได้รับข่าวสารหรือว่าได้รับข้อมูลมาเนี่ยในสถานการณ์เรื่องของอาหารกลางวันเด็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆเหมือนที่คุณอริสราเกริ่นไปข้างต้นค่ะว่ารัฐบาลเองก็เพิ่มงบประมาณคือปัญหาเรื่องอาหารกลางวันในโรงเรียนเนี่ยก็เป็นข่าวกันมาหลายครั้งเนาะแล้วก็มีการปรับเพิ่มงบประมาณมาเรื่อยๆนะคะก็21บาทจนกระทั่งปีนี้เนี่ยก็เป็น22ถึง36บาทตามรายหัวนักเรียนนะคะแล้วก็จริงๆการปรับเพิ่มงบประมาณเนี่ยค่ะก็ครอบคลุมไปถึงโรงเรียนขยายโอกาสด้วยก็คือโรงเรียนประถมเนี่ยก็ได้รับเพิ่มเนาะ22ถึง36บาทแล้วก็โรงเรียนขยายโอกาสค่ะที่มีเด็กนักเรียนชั้นมัธยม1ถึง3ด้วยเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันก็มีปรับเพิ่มหมายถึงว่ามีเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ครอบคลุมไปถึงโรงเรียนขยายโอกาสด้วยค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของงบประมาณตอนนี้ก็มีการเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนทั้งประถมศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองจากตัวเลขจริงๆ26และ28ถึง36บาทมันก็ดูที่จะมันก็สูงขึ้นมานะแต่ว่ามันถือว่ามันพ้นเรื่องของความวิกฤตไปมั้ยคะจริงๆแล้วมันมีตัวแรกเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบเอ๊ะหลายคนพูดจะพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงขึ้นมาเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายแฝงเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันโหถ้าบอกว่ามันหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็เจ็บปวดกับเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงด้วยเนี่ยมันทำให้สารอาหารที่มันควรจะมีของเด็กๆเนี่ยมันดูห่างหายไปยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: อาจจะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะถ้าให้อธิบายหรือขยายความคำว่าค่าใช้จ่ายแฝงนั้นก็คือว่ามันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่มันนอกเหนือจากการจัดซื้อวัตถุดิบเนาะเช่นค่าแม่ครัวค่าเครื่องปรุงค่าขนส่งสำหรับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลอะไรค่ะบางครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนั้นเนี่ยมันก็แฝงอยู่ในงบประมาณ 22-36 บาทเนี่ยละค่ะอันนี้คือคำจำกัดความของค่าใช้จ่ายแฝงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราได้งบประมาณเหมือนกันเนี่ยตามจำนวนนักเรียนทั่วประเทศนะคะแต่ว่าบริบทที่ต่างกันเนี่ยก็อาจจะทำให้งบประมาณเนี่ยพอหรือไม่พอต่างกันแต่ว่าจริงๆอยากจะเล่าแบบนี้ค่ะว่าปัญหาของเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นที่เรื่องงบประมาณเพียงอย่างเดียวค่ะคุณอริสราก็เราก็อาจจะไปเขาเรียกว่ามุ่งเป้าไปที่เรื่องงบประมาณเนาะจนกระทั่งเราขยับงบประมาณขึ้นมาแล้วเนี่ย1ปี2ปี3ปีจนปีนี้เนี่ยก็ได้งบประมาณขึ้นมาเหมือนเยอะสุดแล้วนะ36บาทต่อรายหัว40คนแต่ทั้งนี้เนี่ยปัญหาของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือถ้าเราใช้คำก็คือภาวะอ้วนเตี้ยหรือผอมเนี่ยก็ยังคงอยู่ทีนี้เนี่ยจริงๆค่ะกลับไปดูภาพรวมของประเทศนะคะก็2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงดีสมส่วนก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เนาะถึงแม้จะตัวเลขค่ะสูงดีสมส่วนเนี่ยจากปี67ค่ะก็ลดลงด้วยนะปี67เนี่ยมีอยู่ประมาณ 55.2% ค่ะส่วนปี68เนี่ยก็ลดลงเหลือ 54.89% ซึ่งก็ลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นภาพนี้ชัดขึ้นในขณะที่เด็กที่มีภาวะเตี้ยหรืออ้วนเนี่ยกับมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นก็เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันก็ทำให้เรากลับมาคิดถึงบางเรื่องว่าเอ๊ะในขณะที่เราเพิ่มงบประมาณไปแล้วเนี่ยทำไมปัญหามันยังคงอยู่ในประเทศมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้จริงๆค่ะปัญหาหรือว่ากระบวนการจัดการของเรื่องนี้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ที่งบประมาณเพียงอย่างเดียวมันมีหลายอย่างที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าเราเรียกว่าความท้าทายอะค่ะเช่นเรื่องของความรู้หรือว่าระบบการจัดการจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้เลยค่ะว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของระบบการจัดการภาพรวมของเรื่องนี้เราอาจจะเริ่มต้นที่ปัญหาอาหารในโรงเรียนค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นภาพของการดูแลสุขภาพภาพนี้คือภาพใหญ่ทั้งหมดค่ะแต่ว่าการทำงานในโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังทำงานภาพนี้ที่แยกส่วนกันอยู่ค่ะ เช่นเราตั้งเป้าหมายเรื่องนี้จริงๆคือเราตั้งใจที่อยากจะให้มีเด็กๆที่มีสุขภาพดีเนาะมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมค่ะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยจากถาดหลุมหรือจากอาหารในโรงเรียนเนี่ยค่ะแต่ว่าภาพนี้มันไม่สามารถที่จะทำงานแยกส่วนกันได้เช่นปัจจุบันเนี่ยคุณครูที่เวลาเราพูดถึงเด็กที่มีภาวะอ้วนเราก็จะเห็นภาพว่าคุณครูก็จะจัดกิจกรรมพาเด็กไปออกกำลังกายแต่ว่าพอเด็กออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะหิวกลับมาก็จะกินเยอะขึ้นแล้วพอเรากลับไปดูอาหารในโรงเรียนเราก็จะเห็นว่าโอเคอาหารในโรงเรียนก็อาจจะมีสัดส่วนสารอาหารค่ะที่มันอาจจะยังเอียงไปทางแป้งเยอะสักหน่อยเนาะหรือว่าไขมันสูงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เป็นพลังงานเกินไปใช่ไหม
1: คะใช่ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆค่ะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งโครงการค่ะก็ได้มีโอกาสไปที่แม่ฮ่องสอนเนาะเราเริ่มต้นจากความใกล้ชิดกับโรงเรียนที่แม่ฮ่องสอนก่อนค่ะก็ช่วงนั้นเนี่ยด้วยความไม่รู้เราก็คิดเหมือนกันว่าเออมันเป็นเรื่องงบประมาณแหละแต่เราก็เข้าไปด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือเรื่องงบประมาณเป็นหลักค่ะแต่พอเราได้ทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียนแล้วเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเออจริงๆแบบว่าคุณครูหรือว่าคนที่เป็นคนจัดการงบประมาณก้อนนี้เนี่ยค่ะอาจจะเป็นคุณครูที่สอนอนุบาลสอนคณิตหรือว่าแม่ครัวที่อาจจะไม่ได้รับความรู้เรื่องนี้มาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นช่องว่างหนึ่งว่าเขาก็จะสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณภายใต้ความรู้ของที่มีอะค่ะซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมนักตรงนั้นแล้วก็คราวนี้วิธีการที่ปัจจุบันทำกันอยู่ก็คือว่าพยายามทำให้งบประมาณก้อนนี้มันเพียงพอไม่ว่าจะเป็นการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเกษตรในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าพอท้ายสุดแล้วเนี่ยภาพที่การดำเนินงานในโรงเรียนนะคะมันไม่ต่อเนื่องกันมันทำเป็นกิจกรรมแบบปลูกผักแล้วก็จบไปหรือว่าพาเด็กไปออกกำลังกายแล้วไม่ได้ดูเรื่องอาหารหรือไม่ได้มีการวางแผนเมนูอาหารที่ถูกต้องหรือไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่มีภาวะทุพโภชนาการอย่างไรแล้วเราจะดูแลเด็กรายบุคคลอย่างไรถ้าอธิบายแบบนี้ค่ะก็จะเห็นภาพว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยค่ะมันคือการจัดระบบการทำงานในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการมีอาหารที่ดีโภชนาการที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลสุขภาพนักเรียนเนาะส่วนใหญ่ค่ะคุณครูที่ได้รับหน้าที่นี้เนี่ยก็จริงๆโดยปกติเนี่ย Food for Good ก็จะทำงานประมาณโดยเฉลี่ย50โรงเรียนต่อปีค่ะก็50โรงเรียนเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเกือบ 100% ที่คุณครูที่ได้รับหน้าที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เรื่องโภชนาการมากนักค่ะหรือว่ามีความรู้ที่ติดตัวมาบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถูกการเขาเรียกว่าเพิ่มทักษะให้มันเท่าทันเนาะหรือว่าการทำงานร่วมกันกับคุณครูทั้งโรงเรียนนะคะก็อาจจะยังไม่ได้เป็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ภาระหน้าที่เนี่ยอาจจะตกอยู่ที่คุณครูท่านใดท่านหนึ่งให้คุณอริสราลองคิดตามว่าเวลาเราคิดว่าเอ๊ะเย็นนี้เราจะกินอะไรเนี่ยเราตัวเราเองเรายังเลือกไม่ถูกว่าเอ๊ะเราจะกินอะไร
0: คิดยากเลยค่ะยังเลือกไม่ได้แล้วว่าตัวฉันจะต้องกินอะไรกันแน่ให้มันดูเป็นประโยชน์กับตัวเอง
1: ใช่แล้วคุณครูเนี่ยค่ะที่ต้องรับผิดชอบดูแลอาหารให้เด็กทั้งโรงเรียนเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเลือกว่าจะให้เด็กกินอะไรที่เหมาะสมไม่ได้ดูแลแค่หนึ่งคนแล้วนะดูแลเป็นร้อยเป็นสองร้อยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะสร้างภาระงานที่เพิ่มขึ้นให้กับคุณครูมันก็เลยเป็นคล้ายๆกับไม้เบื่อไม้เมากันมาเนาะว่าวันนี้กินอะไรพรุ่งนี้กินอะไรวางแผนยังไงถามเด็กแล้วก็ไปซื้อยังไงช่วงนี้ของแพงทำยังไงมันเป็นเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าค่ะ
0: ทีนี้อย่างที่ตัวFood for Goodเข้าไปเองค่ะอย่างที่แต่ละโรงเรียนที่เข้าไปเนี่ยคือการจะไปปรับเปลี่ยนระบบการดูแลเรื่องของอาหารอย่างจะไปเราไปคุยกับครูที่เขาดูแลอยู่อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากและท้าทายไหมคะเพราะว่าครูเขาน่าจะเขาฟังเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าการปรับเปลี่ยนในการเข้าไปในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันยากใช่ไหมคะ
1: มันยากไหมเรียกว่าเป็นความท้าทายแล้วกันค่ะแต่ว่าเรียกว่าเราเข้าไปเรียนรู้กับโรงเรียนตั้งแต่ต้นจากที่เล่าให้ฟังว่าเราเริ่มจากที่แม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนที่ บริบทห่างไกลแบบน่าจะเป็นภาพของความยากลำบากที่เราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้น่าจะลำบากสุดแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราเข้าไปโอกาสดีค่ะโชคดีมากที่แบบได้เรียนรู้ร่วมกันกับคุณครูตัวเล็กๆเลยค่ะหมายความว่าได้เข้าไปเห็นถึงการปฏิบัติงานจริงๆของเขาได้เข้าไปเรียนรู้กับคุณในครัวเขาได้เข้าไปพูดคุยกับเด็กได้เข้าไปสังเกตค่ะก็เลยเริ่มเข้าใจละกันเรียกว่าเริ่มเข้าใจค่ะว่าสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนต้องการเนี่ยหรือที่เราเข้ามาช่วยได้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างโรงเรียนมีอยู่แล้วค่ะโรงเรียนมีงบประมาณอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราพูดว่าเอ๊ะงบประมาณอาจจะไม่เพียงพอเราก็ตั้งคำถามว่าที่ไม่เพียงพอนี่เราอาจจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัดว่าพอหรือไม่พอแบบนั้นค่ะเราก็เริ่มแบบออกแบบกระบวนการทำงานของโครงการแล้วก็ลองดูซิว่าภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยหรือสิ่งที่โรงเรียนมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่แล้วบ้างเนาะแล้วเราก็ไปเติมในส่วนที่โรงเรียนขาดค่ะถ้าพูดถึงว่าความยากลำบากไหมคิดว่าช่วงแรกเนี่ยในช่วงที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจกันมากนะคะคุณอริสราหมายความว่าโครงการฟู้ดฟอร์กู๊ดคืออะไรทำงานแบบไหนนะให้เงินหรือเปล่าหรือว่ามาทำอะไรไอ้ช่วงแรกที่เราพยายามทำความเข้าใจว่าการ
0: ทำให้เขารู้จักเราก่อนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้แหละเหมือนกับช่วงนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังรับสมัครโรงเรียนอยู่โรงเรียนใหม่ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บางทีอ่านในเอกสารแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเราจะทำยังไงให้โรงเรียนเข้าใจมากขึ้นเนาะมันอาจจะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เราเปิดใจแล้วก็ลองมาทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นอันแรกค่ะที่คิดว่าการทำงานมันเขาเรียกว่ามีความท้าทายในการอธิบายว่าเราไม่ได้มาให้ค่าอาหารคุณหรือให้ค่าเกษตรเพื่อสนับสนุนแล้วเราออกไปนะมันจบไปหรือปล่อยให้โรงเรียนทำงานเพียงหน่วยเดียวแต่เราเข้ามาเหมือนพาคุณทำเราเข้ามาจุดประกายเรื่องปัญหาในโรงเรียนเราเข้ามาพาคุณครูพาคุณครูทำกันทั้งโรงเรียนและทำอย่างไรอันนี้ค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าท้าทายอันดับแรกเนาะอันดับต่อไปก็คือว่าพอมันเป็นความท้าทายแบบนี้ค่ะเราก็เลยมีกระบวนการที่เราจะทำความเข้าใจกับโรงเรียนในการคัดเลือกมากขึ้นแบบเข้มข้นเลยค่ะก็นอกจากคัดเลือกผ่านใบสมัครแล้วเนี่ยก็สัมภาษณ์ด้วยนะคะต้องสัมภาษณ์เพื่อที่จะดูว่าทัศนคติของคุณครูหรือว่านโยบายของโรงเรียนเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะพากันทำหรือเปล่าเพราะว่าโรงเรียนมีประมาณมากกว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศด้วยนะคะแบบหลายสังกัดรวมกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทีมงานของเราหรือว่า capacity ของเราในปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะไปทีเดียวได้ 30,000 40,000 กว่าโรงเรียนค่ะเราก็เลยต้องเลือกโฟกัสกับโรงเรียนที่มีความตั้งใจคล้ายกันมีความมุ่งมั่นมีความสนใจที่อยากจะที่เข้าใจปัญหาโรงเรียนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมันจริงๆค่ะก็เริ่มต้นจากอันนั้นเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเซตระบบร่วมกันเซตเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะไปแบบนี้ร่วมกันเนาะแล้วก็เรามีบทบาทที่เราพากันทำค่ะคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มต้นแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เลยเราก็จะได้คนหรือได้โรงเรียนที่เขามีความมุ่งมั่นละเขามีความสนใจละเขามีนโยบายละเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายในการทำงานร่วมกันในอนาคตค่ะก็เหมือนเขามาด้วยใจแล้วเนาะแล้วก็อยากทำอาจจะไม่ได้ถูกบังคับมาทำหรือรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่แต่เป็นความรู้สึกว่าโอเคอยากทำเรื่องนี้จริงๆอยากให้โรงเรียนมีวิธีการที่มันเขาเรียกว่าทำได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มคัดเลือกโรงเรียนได้แล้วเรียบร้อยอะค่ะเราก็จะมีกระบวนการทำงานกับทางโรงเรียนค่ะก็คือว่ามีหลักสูตรพัฒนาคุณครูโภชนาการของโครงการค่ะซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้ามารับการอบรมก็คือเป็นเสมือนการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะของคุณครูค่ะ อย่างปีนี้เราก็จะจัด3วันค่ะเป็นออนไซต์ที่กรุงเทพแล้วก็คุณครูมาเขาเรียกว่าพัฒนาความรู้ทักษะมีแนวทางแล้วก็เทคนิควิธีต่างๆที่จะต้องกลับไปสื่อสารการทำงานกับโรงเรียนค่ะแล้วก็พอคุณครูเข้ามาอบรมภายใต้หลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็กลับไปลงมือทำที่โรงเรียนค่ะก็เราก็จะมีพี่เลี้ยงเพื่อนคู่คิดเนาะเราใช้คำว่าแบบเพื่อนคู่คิดก็จะมีทีมงานเนี่ยค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษามีนักโภชนาการคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนตลอด ตลอด1ปีอะค่ะเข้มข้นนะคะก็
0: เราลงไปในพื้นที่กับเขาด้วยไหมคะ
1: ลงไปในพื้นที่ด้วยค่ะเพราะจริงๆเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแบบโรงเรียนทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะมีการติดตามเราก็จะมีไลน์กลุ่มที่คุณครูก็จะส่งภาพอาหารส่งผลลัพธ์การทำงานวันนี้เด็กทำอะไรก็จะอวดกันนะในไลน์กลุ่มทุกๆวันนะคะไลน์ก็จะเด้งตลอดเราก็จะลงไปในไปที่โรงเรียนด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะไปเพราะว่าก็จะมีการพอคุณครูกลับไปทำอะค่ะมันก็จะมีกระบวนการของคุณครูเนาะเช่นกลับไปตั้งคณะกรรมการไปวางแผนไปทำงานร่วมกันไปปรับปรุงเมนูอาหารโรงเรียนไปปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหารไปสร้างสภาพแวดล้อมเลือกของเข้าในสหกรณ์แบบใหม่ไปบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการนำเด็กๆในการพาน้องๆทำไปยกระดับงานอนามัยของโรงเรียนในการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีคล้ายๆกับKPI เนาะหรือว่าเราเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับสิ่งที่คุณครูจะต้องกลับไปทำแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวแล้วก็จะชักชวนใครในโรงเรียนมาทำบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแล้วก็เราก็จะพยายามลงไปที่โรงเรียนให้ได้เนาะแล้วก็จะมีการติดตามออนไลน์ที่เป็นกลุ่มค่ะก็จริงๆ
0: เรามีการติดตามหรือว่าติดตามการประเมินผลเขาจนถึงเมื่อไหร่อะคะว่าหรือว่าเราจะติดตามผลกันต่อไปเรื่อยๆสมมติอะรอบนี้ไปแล้ว1เป็นกี่ทั้งหมดกี่โรงเรียนแล้วเราจะต้องติดตามประเมินผลเขาไปเรามีกำหนดระยะเวลาด้วยไหมคะ
1: ค่ะใช่ใช่คือจริงๆเมื่อก่อนอะเราเคยเริ่มต้นจากการแบบช่วยเหลือหรือว่าอยู่กับโรงเรียน2ปี3ปีเลยนะคะแล้วก็เราก็อย่างที่บอกว่าเราเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนเป็นครูของเราหนึ่งคนมากๆเลยคือเราเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนมากว่าเมื่อบุคลากรในโรงเรียนย้ายหรือเปลี่ยนเนี่ยหลายๆอย่างก็ไปพร้อมกันหมดเลยลื้อใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่กับโรงเรียนหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยถ้าเราไม่สร้างระบบให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอ่ะแล้วเราไปยึดติดกับตัวบุคคลอ่ะทุกอย่างก็จะหายไปค่ะก็เราก็เลยโฟกัสที่การสร้างระบบเนี้ยค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยก็คือการสร้างระบบให้โรงเรียนทำยังไงนะให้เกิดการทำงานร่วมกันทั้งโรงเรียนโดยที่ถ้ามีคุณครูคนใดคนหนึ่งย้ายเนี่ยการทำงานในแบบเนี้ยยังคงอยู่แม่ครัวยังคงทำได้คุณครูอนามัยยังคงทำได้คุณครูคนนี้ยังคงเปิดคู่มือออกมาแล้วทำได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพยายามทำงานเข้มข้นกับคุณครูเพื่อดันให้เกิดสิ่งนี้ค่ะว่าให้เกิดวิธีการทำงานที่มันเป็นเสมือนคู่มือหรือคัมภีร์ของโรงเรียนอย่างยกตัวอย่างเช่นการวางแผนเมนูอาหารเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้มีเมนูที่เป็นภาคกลางหรืออะไรให้คุณครูไปทำนะคะไม่ได้ให้ไปทำตามเลยแต่ว่าชวนให้คุณครูคิดก่อนว่าในหนึ่งใช่ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะต้องวางแผนเมนูยังไงแล้วก็เลือกเมนูแบบไหนที่เหมาะกับฤดูกาลท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญจริงๆเนี่ยค่ะมันต้องเริ่มต้นมาจากว่าเป็นเมนูที่เด็กๆชอบเนาะแล้วคุณครูก็มาเติมแบบความครบถ้วนของสารอาหารพอท้ายสุดเด็กๆก็จะต้องเป็นคนกินเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาได้เลือกเมนูนี้หรือเขาได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะก็คือว่าคำถามนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงนะถ้าเราจะช่วยเหลือหรือว่าอยู่กับโรงเรียนให้ได้ทั้ง 30,000 โรงเรียนเนี่ยเราจะสร้างระบบอะไรให้ติดตัวโรงเรียนไว้หรือเราจะสร้างความรู้ให้ติดตัวครูไปแล้วพอคุณครูย้ายจากโรงเรียนเนี้ยคุณครูก็เอาไปปฏิบัติกับโรงเรียนอื่นเช่นกันซึ่งอันเนี้ยเราก็จริงๆมีกลุ่มของคุณครูที่ทำงานร่วมกันมาหลายๆปีค่ะก็จะส่งข่าวมาบอกจะยังแบบมาขอคำแนะนำแล้วก็หลายๆโรงเรียนก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยคุณครูย้ายไปอีกโรงเรียนนึงแต่ว่าตอนเนี้ยแล้วผอ.ก็ให้รับผิดชอบหน้าที่เดิมคือการดูแลเรื่องนี้ซึ่งคุณครูก็เอางานที่ทำกับฟู้ดฟอร์กู๊ดในโรงเรียนเดิมไปทำในโรงเรียนใหม่ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องการวางระบบนี้ในโรงเรียนใหม่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้เป็นใช่ค่ะ
0: ทีนี้เราทำมาจะเรียกว่าอะไรดีล่ะกี่รอบกี่ซีซั่นแล้วยังไงไหมคะ
1: ตอนนี้ค่ะก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะสมนะคะอยู่ที่304โรงเรียนน่าจะประมาณ61จังหวัดแล้วค่ะก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับความรู้ไปเนาะแล้วก็กลับไปปฏิบัติค่ะ
0: แต่ละครั้งเราคัดเลือกมากี่โรงเรียนนะคะ
1: อย่างปีนี้ค่ะก็50โรงเรียนค่ะ
0: แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบปีละ50แต่ว่าก็แล้วแต่แต่ละปีแต่ละปีไปใช่ไหมคะ
1: ค่ะจริงๆก็โดยเฉลี่ยก็คือ50โรงเรียนค่ะแต่มีปีหนึ่งอ่ะเรารับ100โรงเรียนก็คือเปิด2รอบแต่ว่าใช่ค่ะแต่ปีนี้ก็คือเปิด1รอบแค่นั้นก็ประมาณ50โรงเรียน
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขากำลังฟังเราอยู่ค่ะแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าสนใจกับโครงการนี้ Food for Good เนี่ยเขาจะช่วยยังไงได้บ้างหรือว่าช่วยในการสนับสนุนอาจจะไม่ได้มีเวลาไปตามติดหรือลงเข้าไปช่วยในการดูแลด้วยหรือว่าเขาสามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้แบบไหนยังไงไหมคะ
1: จริงๆอ่ะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของการดำเนินงานก็มาจากการระดมทุนหรือการสนับสนุนจากเนี่ยค่ะบุคคลทั่วไปหรือว่ากลุ่มบริษัทค่ะก็จริงๆหน้าเว็บไซต์ก็จะมีสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะก็อาจจะเจอเราจากแคมเปญต่างๆที่ร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆค่ะแล้วก็หน้าเว็บไซต์เองก็จะมีการบริจาคได้นะคะส่วนตัวหรือว่าจริงๆถ้าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นหน่วยงานที่สนใจอยากจะทำเรื่องนี้แบบให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตามสโลแกนเราก็คือการให้ที่ไม่จบแค่หนึ่งแค่มืออาหารเนาะให้โรงเรียนเขาสามารถที่จะไปดูแลได้ไปบริหารจัดการได้แล้วก็ไปทำได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะก็อันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่โครงการได้ค่ะผ่านเพจ Facebook ก็ได้ค่ะเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็จริงๆเราก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนอยู่หลายหน่วยงานเหมือนกันค่ะก็หลายๆแห่งก็จะมาจากแบบนี้เหมือนกันว่าโอเคอยากรู้ว่าปัญหาเรื่องนี้จริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันบริบทเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยแล้วให้มันยั่งยืนเนาะหรือว่าแบบต่อเนื่องได้มากขึ้นเขาก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะนั่นเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนแล้วถ้าเกิดว่าในส่วนของโรงเรียนที่อาจจะกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าโรงเรียนของตัวเองก็ดูจะเป็นโรงเรียนที่น่าจะเข้าข่ายที่จะสามารถเข้าบางร่วมได้เขายังสามารถเข้าร่วมได้ณตอนไหนยังไงหรือว่าเข้าร่วมได้ยังไงไหมคะ
1: ได้เลยค่ะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่เลยค่ะจะปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะอีกกี่วันเนี่ย4วันค่ะได้4วันถ้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยก็ได้ค่ะถ้าคุณครูหรือโรงเรียนฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะดูแลให้เด็กในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีเนาะแล้วก็อยากจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยลดหรือว่าลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือดูแลเด็กได้ตั้งแต่โรงเรียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงที่บ้านเนี่ยค่ะมาเรียนรู้เทคนิควิธีการกับ Food for Good ได้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ปล่อยให้โรงเรียนทำคนเดียวค่ะเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยพาทำเนาะให้ความรู้ไปแล้วให้เครื่องมือไปแล้วแล้วก็ยังช่วยติดตามแล้วก็คือพยายามจะเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็ผลักดันทำงานเขาเรียกว่าทำงานกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนด้วยกันเพื่อให้แบบปีต่อไปค่ะโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่เข้มแข็งในเรื่องโภชนาการแล้วก็สามารถที่จะไม่ว่าจะมีเด็กที่แบบมีภาวะแบบอ้วนเตี้ยผอมเข้ามาคนใหม่อีกสักเท่าไหร่เนาะโรงเรียนก็จะมีวิธีการที่ดูแลเด็กได้อย่างแบบได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ค่ะคุณครูเองค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีภาระงานเพิ่มแต่ว่าอยากให้มั่นใจว่าการเข้ามาเรียนรู้อย่างเข้มข้นกับโครงการค่ะก็การันตีได้เลยว่าจะทำให้งานคุณครูลดลงเนาะแล้วก็จะคุณครูจะทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เผลอๆปีต่อไปอ่ะคุณครูจะงานตัวเองจะลดลงจากตรงนี้ด้วยนะไม่ต้องมาคิดทุกวันแล้วอย่างนี้นะคะ
0: ได้ค่ะใครสนใจก็ติดตามได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครที่สนใจอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ดูได้ที่เว็บไซต์ของ foodforgood.or.th หรือว่าไปที่ Facebook Food for Good ได้เลยนะคะวันนี้เวทีความคิดนะคะดิฉันอริสราและทีมงานร่ำลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อปนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับผมก็จัดสดเช่นเคยครับวันนี้นะฮะก็ช่วงนี้ก็ผมจะยุ่งๆกับการทำซีรีส์นะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะแล้วก็พอดีพอทำซีรีส์เกี่ยวกับคอร์รัปชันนะก็จะสนุกอย่างหนึ่งคือเราได้คุยกับหน่วยงานราชการแล้วช่วงนี้ก็เลยได้สนิทกับท่านเลขาปปท.ไม่ใช่แค่เลขาคณะกรรมการทั้งหมดเลยกรรมการอิสระมีหน่วยงานคนทำงานทั้งหมดก็ได้เข้าไปนั่งพูดคุยเยอะนะท่านเลขาก็เป็นคนใจดีมากก็จะคอยแชร์เรื่องราวต่างๆนะคดีที่เคยทำมาแล้วนะเหตุการณ์ต่างๆมาให้พวกเราได้ฟังกันนะผมค้นพบว่าเป็นหน่วยงานที่น่ารักมากแล้วทุกๆคนคือทำงานกันแบบต้องใช้คำว่าหน่วยงานอินดี้มีความอินดี้สูงมากนะอินดีเพนเดนต์นะอินดี้เนี่ยย่อมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์ที่แปลว่าอิสระมีความอิสระสูงนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวและเล็กนะไม่ได้ทำงานใหญ่แบบเพราะว่างานใหญ่เขาจะเป็นปปช.ถูกไหมเพราะเป็นปปท.เป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะอันนี้ชื่อเต็มตอนนี้ผมสามารถพูดชื่อเต็มได้โดยที่ไม่กระตุกละเพราะว่าได้คุยบ่อยนะครับแล้วก็ค้นพบว่าแบบทุกคนก็เท่ดีนะฮะทุกคนแบบว่าถ้าแบบเขาทำงานหนักแล้วก็ได้ค้นพบอย่างนึงว่าเรามีข้าราชการอยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณ3ล้านคน3ล้านคนนะฮะ3ล้านคนนี่เรียกว่าประมาณเกือบจะประมาณ 5% ของประชากรประเทศไทยเกือบจะนะครับ 5% เกือบก็คือแบบว่าคือเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคือคนที่ทำงาน public servant หรือว่าเป็นเนี่ยข้าราชการเนี่ยนะครับทำงานที่ด้านต่างๆที่จะรันให้ประเทศเรารันได้ทุกๆวันเนี่ยมี3ล้านคนใน3ล้านคนนั้นแน่นอนฮะคือเราไม่ได้บอกว่าข้าราชการเป็นคนคอร์รัปชันหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เราคงจะหลีกผมใช้คำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่าเป็นประเทศที่อยู่มีอัตราการคอร์รัปชันหรือมีอัตราการคดโกงกันเนี่ยหรือมีอาชญากรรมเนี่ยสูงอยู่พอสมควรไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นคนไม่ดีนะอันนี้เป็นคำพูดที่อาจจะแปลกแต่จริงนะฮะว่าการที่บอกว่าคนเป็นคนไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีหรอกถ้าเกิดมาแบบบนช้อนทองนะบอกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นมหาเศรษฐีมีธุรกิจมีงานทำมีนู่นมีนี่การที่จะทำเรื่องไม่ดีก็จะมีอัตราต่ำถ้าทุกคนมีพื้นฐานชีวิตที่ดีแบบไม่มีใครอยากจะเสี่ยงคือคนทำไม่ดีต้องเก่งนะครับอันนี้เล่าให้ฟังกันสนุกว่าคนทำไม่ดีต้องเก่งต้องฉลาดต้องหัวไวต้องมีความเขาเรียกมีอินโนเวชันนะมีนวัตกรรมเยอะนะครับเพราะคุณต้องคิดอะไรมากกว่าที่ระบบสามารถตรวจค้นหรือตรวจเจอนะครับดังนั้นคนไทยเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเก่งถ้าคุณทำผิดเยอะแปลว่าคุณต้องเก่งนะเพียงแค่เราไม่ได้สามารถนำความเก่งนั้นมาใช้ในระบบปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แย่นะครับคิดง่ายๆนะถ้าเรามีการคดโกงกันมีอะไรพวกนั้นนั่นแปลว่าคุณรู้วิธีการคุณเรียนรู้ขั้นตอนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่ทำกระทำความผิดหรือกระทำการคดโกงหรือกระทำเรื่องไม่ดีได้ประโยชน์เราเปิดช่องให้เขาได้ประโยชน์พอมันได้ประโยชน์นั่นเลยหมายความว่าคนก็เลยคิดว่าถ้าเราทำงานด้วยความรู้ความสามารถความอุตสาหะในระบบปกติแล้วมันไม่ได้อะเพราะว่าระบบนั้นน่ะไม่ ไม่เขาเรียกอะไรไม่ถ้ามันไม่ทำงานนะครับพอระบบมันไม่ทำงานมันไม่เอื้อให้เกิดการงานมันก็เลยทำให้คนไม่สามารถเติบโตได้คนไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าโลกของเราตลกนะฮะแต่โลกของเรามันเดินหน้าไปเรื่อยๆถ้าอัตราการเดินหน้าของโลกของเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อของค่าครองชีพมันวิ่งแล้วถ้าเราทำงานในระบบเราสู้ให้ตายยังไงก็ตามแต่ทำงาน10ชั่วโมง12ชั่วโมง16 18 20ทำงานเช้าทำงานค่ำทำงานเสริมทำงานทุกๆอย่างแล้วเนี่ยแล้วเรายังวิ่งตามไม่ทันนั่นแปลว่ามีอะไรผิดปกติแล้วถ้าเราไปทำเรื่องไม่ดีแล้วเราสามารถได้ดีนั่นแปลว่าระบบไม่ได้เอื้อให้คนเก่งได้ทำงานได้คนเก่งไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลตอบแทนที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าได้แล้วเป็นความชะงักงานพอเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นความชะงักงานจากระบบที่ไม่สมเหตุสมผลคำในคำพูดว่าระบบในที่นี้ต้องใช้คำนี้ว่าระบบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่เฉพาะโพลิซีทางการเมืองแต่มันเป็นระบบของสังคมระบบของโลกนะเหมือนกันญี่ปุ่นก็มีปัญหาไม่ต่างกันนะแต่ใช้คำว่าไม่ต่างก็ไม่เชิงแหละผมต้องใช้คำนี้ว่าเจอปัญหาเหมือนกันต้องใช้คำว่าเจอปัญหาเหมือนกันเช่นคนญี่ปุ่นต้องทำงานหนักกลับบ้านก็ไม่ได้ทำงานเกินหน้าเกินตาก็ไม่ดีทำงานน้อยไปก็ไม่ได้ต้องทำงานอย่างหนักแต่ไม่สามารถสร้างเขาเรียกยูทิลิตี้หรือประโยชน์สิทธิ์จะตัวประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงาน productivity utility ไม่ได้สามารถ1คนแต่สมมุติเราทำ1ได้1แต่ถ้าเราทำ1ได้2ก็อยู่ยากในสังคมการทำงานญี่ปุ่นแต่ทำ1นั้นคุณต้องทำ1ให้ได้1แต่คุณต้องใช้เวลาเยอะมากๆถ้าคุณทำใช้เวลาน้อยไปในการทำ1ให้ได้1คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันทำ 0.9 เพื่อให้ได้1ก็ไม่ได้ต้องทำให้1ได้1เท่านั้นซึ่งในโลกยุคปัจจุบันน่ะพอเรามี AI มีเนี่ย Google แถลง AI ขึ้นมาโอ้โหระบบล่าสุดเมื่อวานนี้งานชื่อ Google I/O แถลงระบบใหม่ๆที่จะช่วยทุ่นแรงมนุษย์ได้เยอะขึ้นมากพอเราจะทำให้ตัวเองทำงานแค่ 0.5 เพื่อให้ได้1หรือได้2สังคมญี่ปุ่นไม่ค่อยยอมรับตรงนี้พอเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นก็เลยติดชะงักงันติดค้างอยู่ค้างคาอยู่แบบนี้ก็มันก็เลยไม่ค่อยเดินหน้าแต่สังคมเขาข้อดีคือ1ได้1ของบ้านเรามันกลายเป็นว่าเราต้องทำ3แต่ได้ 0.5 ทำ3ได้ 0.5 ทำ4ได้ 0.5 ทำ5ได้ 0.5 เราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราทำ 0.5 ไม่ได้พอเราทำ 0.5 เราได้0ถ้าเราทำ1ก็ได้0ทำ2ก็ได้0ทำ3ก็ได้0มันคือมันบีบให้เราต้องทำงานหนักขึ้นแต่มันอยู่กับที่เราไม่ได้มากไปกว่านั้นเราไม่สามารถเติบโตในระบบได้ระบบความคิดของสังคมระบบความคิดคือคำว่าระบบความคิดนี่สำคัญนะฮะมันไม่ใช่แค่ระบบกฎหมายอย่างเดียวคือระบบความคิดคือถ้าเราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนโลกแบบนี้มันไม่ได้นะคุณจะไปเปลี่ยนสิ่งนี้ยังไม่ได้นะคุณจะไปทำแบบนั้นมันก็ยังไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบกรอบความคิดของสังคมซึ่งกรอบความคิดมันมีหลายแบบนะทั้งอุปถัมภ์นิยมทั้งในเรื่องของทุนนิยมในเรื่องของระบบที่เป็นแบบกึ่งคอร์รัปชันนิดๆนะระบบทางรัฐระบบอะไรประเภทนี้คือค่านิยมของเรานะครับมันค่านิยมนะคำว่าค่านะครับค่าแปลว่า value ใช่ไหมภาษาอังกฤษค่านิยมคือคุณตัวค่าบางอย่างที่เรานิยมซึ่งค่าเหล่านั้นคือค่าที่เราพึงพอใจกับคนมากกว่าที่จะเป็นพึงพอใจกับงานหรือเราพึงพอใจเป็นรากฐานก่อนหน้าที่จะไปสู่การที่เราจะพูดว่าคอร์รัปชันดังนั้นคนก็เลยแหกออกมาว่าถ้าฉันทำ 0.5 ได้ทำ4ทำ5แล้วได้แค่ 0.5 เราแหกออกมาทำความผิดกระทำความผิดเราอาจจะได้ทำแค่ 0.5 แล้วได้5ก็ได้หรือได้10ก็ได้แต่แลกกับการที่คนอื่นที่เขาทำ3ทำ4แล้วได้ 0.5 นี้จำไม่ได้เลยอาจจะได้0หรือติดลบด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนั้นเป็นความผิดก็คือคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนความผิดนี้ไม่ได้ยุ่งยากครับความผิดคือการทำให้คนอื่นเดือดร้อน ดังนั้นเรามีกฎหมายเรามีการทำอะไรก็ตามแต่ประเทศเราเลยกลายเป็นประเทศที่คนนิยมการกระทำความผิดนิยมกระทำความผิดเพราะเราเห็นว่าความผิดนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มันเลยฝังในประชากรเยอะมากๆนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยยกตัวอย่างเรื่องที่ผ่านมาไม่นานมานี้ซึ่งทุกๆคนก็พูดแบบแทบจะเป็นในทางเดียวกันก็คือเรื่องของตอนที่รถไฟชนกันที่แยกตรงแยกอโศกใช่ไหมฮะที่รถจอดอยู่คล่อมทางรถไฟซึ่งแน่นอนความผิดเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่ารถจำนวนมากเลือกที่จะอยู่บนจุดห้าม

จอดแต่ถ้าเราอยู่บนจุดห้ามจอดนั่นคือเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะได้0.5ก็คือรถที่อยู่อีกถนนอีกเส้นหนึ่งจะเข้ามาครองพื้นที่ถนนทำให้คุณไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั่นแปลว่าคุณจะไม่ได้ไปไหนคุณจะไม่ได้มีทางได้ไปไหนนะครับคุณจะรู้สึกแบบนั้นดังนั้นมันเลยฝังให้เรารู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องจอดในจุดที่ไม่ควรจอดเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้เพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่ารถคันอื่นจะมาแทรกเราในจุดนี้แล้วเราจะไม่มีทางเดินหน้าต่อไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างของความซับซ้อนของระบบนะฮะความซับซ้อนของระบบของบ้านเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากกระทำความผิดเราไม่อยากเอารถไปอยู่บนรางรถไฟผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเอาตรงนี้แต่เพราะระบบทางความคิดหรือค่านิยมที่เรามีมันฝังอยู่แบบนั้นดังนั้นการจะพัฒนาประเทศอะครับไปสู่จุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เราเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยค่านิยมจะต้องเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนยากค่านิยมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากนะฮะเพราะอะไรมันถึงเปลี่ยนยากนะเพราะว่าการเปลี่ยนนั้นต้องมีอินเซนทีฟนะครับต้องมีอินเซนทีฟคือแรงจูงใจที่จะทำให้เขาไปแต่ประเทศเราเป็นอย่างที่บอกเป็นงูกินหางเราไม่ได้มีงบประมาณยิ่งเราเข้ามาสู่ช่วงของการแข่งขันพอเราเปิดเป็นโลกาภิวัตน์เรามีการแข่งขันโลกเดินไปข้างหน้าเร็วการที่เราจะไปลงทุนให้อะไรบางอย่างมันกลับเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินเพราะเศรษฐกิจจะไม่มีวันดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจแข่งขันกันมากขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วผมแปลกใจอยู่นิดนึงว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ลงได้อย่างไรทั่วโลกนะครับแย่ลงได้อย่างไรทั่วโลกคือสมมุติเรามีเงินอยู่100บาทอ่ะมีคนอยู่100คนมันเราสามารถที่จะซื้อขายกันได้เพราะคนนึงผลิตคนนึงจ่ายแต่เรากลายเป็นว่าเงินไปกระจุกตัวอยู่ที่คนบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งเป็นทั้งโลกพอเป็นทั้งโลกปุ๊บเงินมันหายไปจากโลกเงินมันหายไปจากทั้งโลกเลยดังนั้นเศรษฐกิจทั้งโลกเลยแย่ลงโดยภาพรวมแย่ลงจนกระทั่งเรามีสงครามมีนู่นมีนี่มันแย่โดยองค์รวมเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในประเทศที่เราไม่มีเราไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนค่านิยมได้เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทั้งที่เราพยายามจะเปลี่ยนนะครับพอเราจะเปลี่ยนเราไม่มีต้นทุนที่จะโน้มน้าวเราไม่มีกำลังที่จะผลักการเปลี่ยนค่านิยมมันก็เลยทำไม่ได้เพราะเราจะไปบอกว่าคุณครับช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หน่อยโดยที่คุณจะได้ผลตอบแทนน้อยลงในชีวิตเรากำลังขอให้คนได้ผลตอบแทนน้อยลงในชีวิตแล้วชีวิตของเขาก็อยู่ยากอยู่แล้วถูกไหมฮะอันนี้เป็นข้อจำกัดของประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมากบนโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเม็กซิโกเป็นตุรกีเป็นประเทศจำนวนมากมาเลเซียอินโดนีเซียนะฮะประเทศจำนวนมากที่อยู่ในส่วนของกำลังพัฒนาเนี่ยมันติดกับดักตรงนี้เยอะกับดักของค่านิยมที่เปลี่ยนยากพอค่านิยมเปลี่ยนยากมันก็เลยไม่เกิดแรงผลักใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้แย่ ซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันต้องไปแก้ที่การศึกษาสิใช่ไหมแก้ที่การศึกษาการศึกษาก็ต้องไปแก้ที่คนสอนต้องมีแรงจูงใจที่จะสอนให้คนเปลี่ยนค่านิยมแล้วคนที่เรียนต้องเห็นว่าผลของการเรียนบางอย่างนั้นในการศึกษานั้นสามารถสร้างให้เขาเป็นคนที่ทำงานหนึ่งได้หนึ่งทำความดีได้ความดีทำสิ่งต่างๆได้เกิดเติบโตแต่พอเขาออกมาแล้วเขาไม่เจอสิ่งนี้ระบบการศึกษาต่อให้เราดีขึ้นมันก็ยังดึงให้เขารู้สึกว่าเขาได้แค่ 0.5 ไม่ได้ได้1หรือไม่ได้ได้2อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่เปลี่ยนซะทีเดียวมันก็ไม่เปลี่ยนซะทีเดียวมันก็เลยกลายเป็นงูกินหางเยอะอันนี้เรียกว่ากับดักเป็นกับดักเลยนะครับซึ่งถามว่ามันแก้ได้ไหมก็มันมีโอกาสที่จะแก้ได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าพอเป็นประเทศ
แล้วยิ่งด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะนะฮะไม่ได้น้อย

อย่างน้อยติดท็อป15ของโลกท็อป20ของโลกหรือประชากรเกือบจะ70ล้านคนเนี่ยทั้งที่ประชากรประเทศเรากำลังจะลดลงนะแต่มันไม่ได้ลดลงแบบเป็นนัยยะสำคัญใน5ปี10ปีหรอกครับมันต้อง50ถึง100ปีเราถึงจะเห็นว่ามันลดลงแบบจริงจังแต่ว่าณเวลานี้มันยังไม่ได้ลดพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนกลไกของประเทศมันเลยยากซึ่งการเปลี่ยนกลไกของประเทศนั้นจะนำพามาสู่การที่จะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างที่เกิดขึ้นน้อยลงมันจะเกิดการคอร์รัปชันน้อยลงนะครับซึ่งเราก็จะทำงานในเรื่องของการปราบปรามการคอร์รัปชันน้อยลงกลับไปสู่ปปท.ปปท.เองมีพนักงานอย่างที่บอกไม่ได้เยอะมากมีทั้งหมดจริงๆแล้ว579คนที่จะต้องทำงานกับคน3ล้านคนก็จะน้อยลงแล้วจริงๆแล้ว civil servant หรือว่าพวกข้าราชการก็จะต้องน้อยก็จะได้น้อยลงตามไปด้วยเพราะทุกๆคนทำหน้าที่พลเรือนได้ดีทำหน้าที่พลเรือนได้ดีพอหน้าที่พลเรือนเราดีหน้าที่พลเรือนดีการมีข้าราชการจะลดน้อยลงแล้วยิ่งเทคโนโลยีดีขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นกรอบความคิดดีขึ้นคนดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวการศึกษาจะดีขึ้นด้วยนะครับการศึกษาจะดีขึ้นด้วยแต่ไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นต้องใช้คำนี้นะว่าไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้น เราคงจะเป็นสิงคโปร์ใหม่หรือแต่สิงคโปร์เองก็มีปัญหาของเขานะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเราคงจะเป็นประเทศแบบสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนิวซีแลนด์ใหม่แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งทุกๆประเทศมีปัญหาหมดนะฮะผมไม่พยายามจะบอกว่าประเทศใดดีกว่าประเทศใด 100% เต็มอย่างอเมริกาดูเหมือนจะดีมากแต่เขาก็มีปัญหาภายในที่เขาพยายามจะต้องแก้แล้วอังกฤษก็มีปัญหาที่เขาจะต้องแก้ทุกๆประเทศมีปัญหาและก็มีจุดดีจุดด้อยเราก็มีจุดดีแล้วเราก็มีจุดด้อยเราแค่ต้องมองเห็นว่าภาพรวมของสังคมในปัจจุบันเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเราจะลดหน้าได้อย่างไรเราจะแก้ไขได้อย่างไรซึ่งการอย่างที่บอกการแก้ไขมันยากในการที่เราจะต้องใช้คำว่าพูดง่ายๆว่าเราจะแก้โดยการไปหวังพึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าหมายถึงพึ่งนายกรัฐมนตรีพึ่งผู้นำประเทศพึ่งในหลวงพึ่งใครก็ตามแต่ผมเชื่อว่าการพึ่งเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นกลไกที่ชัดเจนพอแต่ว่าพอแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าหมดหวังนะไม่ใช่ว่าหมดหวังนะเราไม่ใช่หมดหวังแต่แค่วิธีการที่จะเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันง่ายๆครับเราเริ่มต้นในเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ของเราเองหรือว่าสังคมของเราเองสังคมเล็กๆสังคมน้อยๆเราอาจจะรู้จักคน5คนถ้าเราค่อยๆทำให้คน5คนมีระบบค่านิยมมีระบบที่ดีขึ้นใน5คนนะมีค่านิยมที่ดีขึ้นใน5คนเราสามารถทำอะไรที่ดีขึ้นได้เราสามารถทำอะไรที่ดีขึ้นได้แล้ว5คนถ้าเรามีอยู่50คนที่แค่5คนนั่นแปลว่าเราได้500คนดังนั้นมันเป็นวิธีการที่เราจะต้องทำในส่วนของเรานะครับแบบที่อะไรนะ JFK John F Kennedy Jr. ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเคยพูดไว้นะ Ask not what your country can do for you Ask what you can do for your country ใช่ไหมอย่าถามว่าประเทศทำอะไรกับคุณถามว่าคุณสามารถทำอะไรให้กับประเทศได้บ้างซึ่งแน่นอนครับเรายังจำเป็นที่จะต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่หน้างานอยู่ดีนะความผิดเกิดก็ต้องจัดการความผิดเกิดการคอร์รัปชันเกิดก็ต้องจัดการแต่ในขณะเดียวกันเราต้องวางแผนระยะยาวของตัวเราที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นให้มีแนวคิดที่ดีขึ้นให้คนพยายามที่จะครบกฎจราจรมากขึ้นเมื่อเป็นไปได้ให้เราลดการหาทางลัดแล้วไปทางตรงไปทางที่ถูกต้องลดการเอาเปรียบผู้อื่นทำให้การซื้อขายสินค้าการทำธุรกิจเป็นแฟร์เทรดทำให้การศึกษาที่เราสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นสามารถส่งต่อไปสู่คนอื่นๆได้คือการศึกษาไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณศึกษาในป.1ถึงป.6ม.1ถึงม.6มา

0: มันซับซ้อนไงประเทศมีคน70ล้านคนน่ะใช่ไหมฮะ70ล้านคนทํา70ล้าน70ล้านสิ่งแล้วใน70ล้านคนนี้ก็เชื่อมโยงกับอีก 7,000 ล้านคนทั่วโลก 7,000 8,000 แล้วแหละ 8,000 ล้านคนทั่วโลกเราเชื่อมโยงกันเยอะมากๆในวิธีการที่เยอะมากๆเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ Samsung คิดให้เราเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ Toyota คิดให้เราเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ Facebook คิดให้เราที่ Apple คิดให้เราที่ BYD คิดให้เราที่ปั๊ม Shell ปตท.CP คิดให้เรานะครับเราเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราเชื่อมโยงกับ 7-Eleven เราเชื่อมโยงกับน้ำมันเชื่อมโยงกับปุ๋ยนะปุ๋ยตาม้าบินใช่ไหมฮะเราเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งสินค้าและบริการและนี่ดังนั้นเราเดาไม่ได้หรอกครับว่าทุกๆอย่างมันจะลงล็อกขึ้นมันจะดีขึ้นได้แค่ไหนแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนะวันนี้เป็นอย่างไรทำไปเพื่ออะไรและนำไปสู่ที่ไหนได้นะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดการคอร์รัปชันลดการคิดค่านิยมที่ไม่ดีลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนลดอาชญากรรมลดปัญหาของครอบครัวที่แตกแยกและหรือใดๆก็ตามแต่ได้นะครับของแบบนี้เริ่มที่เราก่อนได้นะครับในระหว่างเดียวกันเราก็ทำงานกับในเชิงเขาเรียกมหาภาคในเชิงที่กว้างขึ้นได้เช่นการเลือกตั้งเช่นการใช้สิทธิ์ของตัวเองในพื้นที่ต่างๆที่เราพึงมีอบต.อบจ.ทั้งในเรื่องของสมาคมองค์กรสหกรณ์นะครับในสิ่งที่ต่างๆเหล่านั้นเราใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายบอกเลยครับชีวิตไม่ได้ง่ายมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนผมเชื่อว่าจากประสบการณ์หลายๆท่านผมพอคิดว่าพอจะเข้าใจแต่ทำยังไงที่เราจะด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ของเราจะโยงหรือดึงสิ่งที่เราตัดสินใจในชีวิตของเราในแต่ละช่วงแต่ละเวลานั้นมาสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ถ้าเราสามารถทำได้อย่างน้อยเราอาจจะเปลี่ยนจาก 0.5 ไป 0.6 เป็น 0.7 ได้ในอนาคตก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะมีหลายๆท่านทักกันเข้ามานะครับมีเดี๋ยวนะบอกไว้ก่อนนะมีช่องทางหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้นะครับทาง SMS ที่4689933นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะฮะหรือทาง Twitter หรือ x.com ปัจจุบันนะแพลตฟอร์ม X นะครับที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @sign ADAMY นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @sign ADAMY นะถ้าช่องทางสุดท้ายมีข้อความทาง Facebook Live อยู่เยอะพอสมควรทักได้ที่ Facebook Live ผมนะผมเปิดตาหัวยุ่งหัวกระเซิงมากนะครับก็ทักได้เช่นกันที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าอาจจะหยิบประเด็นของท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวไว้พักฟังเบรกและสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์

0: เฉลิมชาตรียุคน
1: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับผมเมื่อสักครู่แอบตอบความเห็นใน Facebook ไปบ้างแล้วนะครับผมหลายๆท่านสวัสดีคุณชัยพัฒน์คุณปรเมศนะฮะหลายๆท่านเลยนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับคุณกจรศักดิ์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณแต่ว่ามีบางข้อความอยากจะพูดคุยนะครับนะครับเหมือนเดิมครับ SMS ได้นะฮะที่4689933นะย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรือทางแพลตฟอร์ม X หรือ x.com นะครับที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ @ ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @adamy นะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ทาง Facebook นะครับผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับหรือถ้าจะโหลดแอปมาฟังย้อนหลังฟังท่านผู้จัดท่านอื่นนะฮะหรือคลิปย้อนหลังหรือฟังสดได้เหมือนกันนะครับที่แอป MCOT Connect นะฮะ MCOT Connect MCOT นะฮะ MCOT อสมทนะฮะ MCOT Connect นะครับผมโหลดได้ทางiOS App Store บนเครื่อง iPhone นะครับผมแล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับฟังได้เลยนะครับคลื่นทุกคลื่นของอสมทอยู่บนนั้นหมดเลยครับนะครับโอเคนะครับมีเรื่องนึงที่หลายๆคนจะพูดนะครับมาบอกว่าวันนี้หลังรายการคุณชายจบตอน 4:00 นจะมีการปล่อยเพลง Go นะฮะ Goes นะฮะเพลง Go สินี่คุณชัยพัฒน์ทักมานะเพลง Goes คือ1ในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับเป็นเพลงฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับร้องโดยลิซ่านักร้องสัญชาติน้องสาวสัญชาติไทยนะครับช่วงนี้ได้ลิซ่าได้ไปหลายๆงานใหญ่ๆมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็น global artist นะฮะหรือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมมีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วคุณปฏิญญาก็บอกเหมือนกันนะครับน้องลิซ่าโชว์การแสดงฟุตบอลโลก2028เหรอ28หรือ26นะครับนะครับ3ประเทศเจ้าภาพอเมริกาเหนือดังระดับโลกถูกบันทึกประวัติศาสตร์ครับนะฮะคือลิซ่าช่วงนี้เขาเป็นอาร์ติสต์ที่ผมเชื่อว่าเป็นกาวเชื่อมโลก2ด้านนะครับคือแน่นอนตอนนี้นักร้องระดับโลกอ่ะเรามีอยู่เยอะแล้วก็หลายๆคนเป็นทางฝั่งอเมริกานะฮะอารีนาแกรนเดเอ่ยเทเลอร์สวิฟต์เอ่ยหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยก็จะอยู่ในอเมริกาหรือบางทีมีคิวบาด้วยนะอย่างล่าสุดซูเปอร์โบนี่เป็นเปอร์โตริโกใช่ไหมเป็นชาวเปอร์โตริกันนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ทางฝั่งภาคฝั่งตะวันตกแต่ว่าเรามีโอกาสน้อยมากที่จะหาอาร์ติสต์หรือศิลปินฝั่งตะวันออกที่มีชื่อเสียงเพียงพอที่จะสามารถดึงคนทั้งโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียเพราะว่าเอเชียเป็นที่ใหญ่มากๆและเป็นตลาดที่global brand หรือว่าแบรนด์ระดับโลกต้องการในที่นี้แบรนด์ระดับโลกในวันนี้คือ FIFA นะครับเพราะอะไรวันนี้เรากำลังต่อรองราคากันเรากำลังต่อรองราคากันใช่ไหมราคาค่าฟุตบอลโลกแพงเกินไปเราสามารถต่อลงมาได้ไหมจีนต่อราคาลงมาแบบเขียงหมูเลยสับหันหันเลยเราจะซื้อฟุตบอลโลกต่อเมื่อเราอยู่ในราคาที่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมเพราะ FIFA จำเป็นที่จะต้องมีเงินตรงนี้เพื่อรันงานจำนวนมากแต่เราก็รู้อยู่ว่า FIFA ในยุคหลังๆมาหลายๆปีที่ผ่านมามีสารคดีเลยนะฮะดูได้บน Netflix เกี่ยวกับเรื่องของการโกงภายในขององค์กร FIFA เองการล็อบบี้และอื่นๆต่างๆทำให้ความน่าเชื่อถือของ FIFA ตกต่ำลงตกต่ำลงนะครับแล้วก็พอการโขกสับราคามันสูงขึ้นทุกๆปีมันกลายเป็นสิ่งที่คนเริ่มตั้งคำถามกันมากขึ้นแม้กระทั่งโอลิมปิกเองก็พยายามที่จะเรียกว่ารัดเข็มขัดเพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้ดีครับเราจะไปพยายามจะลงทุนแบบโอลิมปิกปักกิ่งไม่ได้โอลิมปิกปักกิ่งคือการลงทุนเพื่อจีนตั้งใจจะลงทุนแบบนั้นเพราะเขาต้องการเปิดประเทศต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพว่าเขาเป็นมหาอำนาจโลกได้เขาทำได้แต่ในเวทีโลกกรีกเนี่ยแทบจะเศรษฐกิจแทบจะล้มละลายเพราะว่าต้องจัดงานโอลิมปิกนะครับหลายๆประเทศต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันฟุตบอลโลกก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่เขาเรียก sustainability ครับ sustain คืออยู่อย่างยั่งยืนให้ได้ถ้าอยู่อย่างยั่งยืนไม่ได้ป ประเทศต่างๆจะเริ่มถอนตัวออกจากแบรนด์ถ้ามีประเทศถอนตัวออกจากการซื้อสิทธิ์บอลโลกเอาสัก5ประเทศ10ประเทศประเทศอื่นจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าแบรนด์เหล่านี้มีคุณค่าน้อยลงทำให้ความน่าเชื่อถือของโอเมก้าที่จะไปลงนาฬิกาหรือ Adidas หรือ Samsung หรือใครก็ตามแต่ที่จะไปลงเริ่มที่จะลังเลมากขึ้นยิ่งลังเลยิ่งถอยประเทศต่างๆเริ่มไปเรียกแพนิคคือเริ่มตกใจตื่นตระหนกตกใจและจะเริ่มถอยหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ FIFA รับไม่ได้แน่นอนและรวมถึงแบรนด์อื่นๆทั่วโลกด้วยดังนั้นการมีแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือเป็นนักร้องที่เรียกว่าสามารถที่จะดึงดูดคนได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเอเชียซึ่งเป็นผู้ชมเยอะมากๆฐานผู้ชมเยอะมากๆแบรนด์หลายๆแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ต้องการนะแบรนด์ฟุตบอลอย่างเงี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมน PSG ใช่ไหมฮะหรือที่ใดก็ตามแต่เขาก็ต้องการฐานตลาดเอเชียไปเพิ่มฐานเดิมที่มีอยู่ในยุโรปหรือมีในอเมริกาใต้หรือมีในอเมริกาเหนือหรือที่ใดๆก็ตามแต่เขาก็ต้องการการขยายตัวเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นลิซ่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับแน่นอนทุกคนในแบล็คพิงค์ลิซ่าจีซูเจนนี่ลิซ่าเจนนี่จีซูและใครคนจำผมก็จำไม่หมดนะครับโรเซ่นะครับทุกๆคนก็เป็นถือว่าเป็นแบรนด์ที่สำคัญนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมี BTS ใช่ไหมครับแต่เขามาเป็นวงอ่ะมันใช่ไหมครับมันอาจจะมีราคาที่สูงกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ทุกๆอย่างก็เป็นเรื่องของการคาดคะเนหรือคำนวณหรือการมองก็เรียก foresee หรือการมองไปในอนาคตว่าเราจะสามารถทำอย่างไรที่จะทำให้คนในเอเชียรู้สึกผูกพันกับบอลโลกได้มากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าบอลโลกถ้ายิ่งราคาแพงไม่มีทีมเอเชียไปเตะเหมือนกับทีมซ้ำเดิมตลอดเวลาทีมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีวันที่จะได้ขึ้นไปเตะในระดับนั้นได้หรือแบบทีมตะวันออกกลางก็น้อยหรืออะไรก็คือมันทำให้ความน่าเชื่อถืออาจจะลดลงอ่ะดังนั้นมันทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะดึงดูดความสนใจได้การมีลิซ่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและในแมกนิจูดหรือว่าความดังระดับลิซ่าอาจจะไม่ได้ดังที่สุดในสหรัฐอเมริกานะแน่นอนสหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มตลาดปิดพอสมควรการมีวงต่างชาติเข้ามาในอเมริกาได้นี่ต้องถือว่าเก่งมากๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะอัปเตอร์นะฮะของบรูโนมากับนี่ใช่ไหมกับเจนนี่ใช่ไหมอันนั้นน่ะคือ APG เนี่ยก็เป็น breakthrough เข้ามาแต่ก็ไม่ได้สามารถอยู่อย่างยั่งยืนในทุกๆเพลงตลอดไปนะมันก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นของที่ต้องพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เอเชียเกิด global brand แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น global brand เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนเอเชียสนับสนุนคนเอเชียด้วยกันเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ปัญหาคือ K-pop ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงขาลงระดับหนึ่งนะครับแต่จะเห็นในเรื่องของข้อมูลการรับฟัง K-pop ในแต่ละประเทศก็คือประเทศที่จริงๆแล้วเป็นประเทศผู้ผลักดัน K-pop อันดับต้นๆของโลกคือประเทศไทยวงที่ยังไม่ดังเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเริ่มต้นที่การผลักดันจากประเทศไทยก่อนแต่ปัจจุบันนี้โดยระบบมันมีความกระด้างเกินไปผมใช้คำว่ากระด้างเกินไปทำให้ทุกวงที่มาเมืองไทยมีราคาที่แพงเกินกว่าระบบเศรษฐกิจของเราจะรับไหวแล้วเราไม่สามารถที่จะลงทุนในการที่จะจ่ายนักร้องเกาหลีได้ต่อเนื่องขนาดนั้นมันเลยทำให้การรับชมรับฟังนะฮะเคป๊อปของเกาหลีลดลงอย่างมากต้องใช้คำว่าลดลงอย่างมากแต่แน่นอนยังมีแฟนที่เหนียวแน่นอยู่ซึ่งเป็นกำลังจ่ายที่สูงมากๆนะครับแต่ว่ามันลดลงจริงๆในตามสแตทต่างๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ประเทศทั่วทั้งเอเชียเริ่มที่จะมองหาซาวใหม่ๆอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งในประเทศไทยนี่ที่มาแทนเยอะเลยคือทีป๊อปนะครับจริงๆแล้วทีป๊อปเราโดดเด่นมากในประเทศไทยกันเองแต่เรายังไม่ได้ส่งออกไปเมืองนอกมากเท่าที่ควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเกาหลีเองเขาก็มีวงที่แข็งแรงอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็จะปั้นวงที่แข็งแรงมาเรื่อยๆมาแต่ก็คือมันแค่ลดสเกลลงนะมันมีช่วงบูมแต่ตอนนี้เขาเรียกช่วงฮันนีมูนนั้นหมดไปแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่โหมดที่เหมาะสมในขนาดหรือกำลังที่เหมาะสมแล้วกันดังนั้น ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มมองเห็นภาพรวมของการเสพเคป๊อปมากขึ้นเราได้เห็นภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงในเอเชียมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมนั่งฟังพวกบทวิเคราะห์ของวงการเพลงเยอะนะครับวงการเพลงวงการอะไรพวกนี้ก็เห็นเลยว่าวงการเพลงตอนนี้มีความตันอยู่ในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในจีนแผ่นดินใหญ่เองเนี่ยคือนักร้องเขารวยมากนะเพราะว่าเขาพอเขาได้ฐานเสียงแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่จะยังอยู่กับที่ก็คือเป็นเพลงประเภทบัลลาดหรือเพลงร้องแบบเป็นเพลงเพราะๆผมใช้คําว่าเพลงเพราะๆมันไม่ได้หวือหวาอย่างเคป๊อปมันมีความหวือหวามีเต้นนักร้องทุกคนต้องเขาเรียกว่าเป็น complete package หรือเป็นแพ็กเกจรวมร้องเล่นเต้นระบำได้หุ่นดีขายาวผู้ชายน่ารอเป็นพิมพ์นิยมนะครับมันจุดนั้นมันพีคไปแล้วนะแต่ของจีนยังไม่ได้โตเพราะว่าเขายังไม่ได้จับตลาดโลกเขายังจับแค่ตลาดในประเทศเขาก็เลยเป็นเพลงของเขายังเป็นเพลงที่ยังได้รับอิทธิพลมาจากปี90ปี80อยู่ก็คือเพลงเรียกบัลลาดคือเพลงแบบเพลงดนตรีเพราะๆเนื้อร้องแบบโหยหัวหน่อยๆอะไรประเภทนั้นเป็นแบบเป็นเพลงที่เมโลดี้ดีเมโลดี้หรือทำนองคำร้องดีนะฮะก็ยังไม่ได้เป็นแบบเดียวกับเกาหลีเจอคนละแบบกันแล้วก็ส่วนของไทยเองตอนนี้เราพยายามที่จะหาช่องของตัวเองทีป๊อปนะฮะทีป๊อปในหาช่องของตัวเองคือช่องตรงกลางคือเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เลิศเลยไปแบบเดียวกับที่เป็นเคป๊อปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นแบบบัลลาดเหมือนสมัยแกรมมี่ RS ยุคก่อนหน้านั้นใหม่เจริญปุระคริสติน่าอากิล่าหรือเจจะแบบกลุ่มตั้งเดิมมีความบัลลาดสูงก่อยังคาใจข้างในลึกๆอะไรประเภทนี้คือแบบยุคนั้นเขามีความใหม่ขึ้นนะครับเราจะเห็นวงอย่าง 4E Pixie Proxy วงบัสวงไดฟ์วงไลเคนวงอะไรต่างๆมีวงเยอะมากเลยโอ้โหหลายคนถ้าอายุมากๆหน่อยก็จะแบบวงอะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่จริงๆแล้ววงเหล่านี้ก็มีชื่อเสียงในกลุ่มตลาดซึ่งก็คือวัยรุ่นนะถ้าเราอยู่ในวัยรุ่นสมัยก่อนนะยุคเดิมมาสาวๆๆใช่ไหมอะไรนะทีสเกิร์ตใช่ไหมมาแบบมันก็จะเป็นยุคที่มันจะมีวงเป็นทีป๊อปแบนด์แต่ทีป๊อปในแต่ละยุคก็จะแตกต่างกันนะครับก็ยุคนี้ก็จะมีอยู่จำนวนพอสมควรนะมีที่วงที่ทำรายได้ได้ผมเชื่อว่ามีอยู่ประมาณ 30-40 วงที่ทำรายได้ได้โอเคนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะผลิตต่อเนื่องแต่ว่าในซาวของเราอ่ะเสียงของเราเนี่ยจะไม่ได้เหมือนเคป๊อปไม่ได้เหมือนอเมริกันซาวอเมริกันแบบซาวแบบเคที่เพอร์ลี่หรืออารีนาแกรนเดคงไม่ใช่แบบนั้นด้วยแต่เรามีความเฉพาะตัวของเราเองอยู่ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับหาความไม่นี่ได้นะครับคุณปฏิญญานะฮะเอาโอเคทักมานะฮะหลายเรื่องเลยแต่เดี๋ยวขออ่านนะเขาบอกว่าพลังซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีใช้ได้ทั่วโลกนะครับใช่ครับใช้ได้ทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าจบฟุตบอลโลก2026 USA แคนาดาเม็กซิโกเสร็จต่อไปเป็นโอลิมปิก2028 USA ต่อ USA รับเหมาหมดเลยนะครับช่วงนี้เหมาหมดนะครับแต่ก็อยากรู้ว่าการที่เขาพยายามที่จะไปจัดทั้งบอลโลกแล้วก็ทั้งโอลิมปิกเนี่ยได้ประโยชน์อะไรต่อสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงที่คือผมคิดว่าเป็นประโยชน์ของอย่างหนึ่งคือทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอเมริกายังเชื่อมโยงกับโลกได้อยู่นะหลังจากที่แทบจะฉีกทุกสัญญาที่มีกับโลกทิ้งแต่พยายามที่จะลดการพึ่งพิงกันไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับโลกนะครับอเมริกาเฟิร์สโพลิซีแหละที่เรียกอเมริกาเฟิร์สคืออเมริกามาก่อนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่าการทำแบบนั้นยังทำให้คนยังพอมองเห็นว่าอเมริกายังเป็นประเทศที่น่ารักอยู่ถึงแม้จะเดินทางยากแต่แน่นอนครับว่าทั้งฟุตบอลโลกทั้งโอลิมปิกอาจจะมีปัญหาหนักมากในแง่ของการที่จะให้ผู้ชมเข้าไปชมผู้ชมจากต่างชาติเข้าไปขอวีซ่าขออะไรเข้าไปตอนนี้ในปัจจุบันนี้ถือว่ายากนะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่ฟุตบอลโลกจัดทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกเพราะว่าหลายแมตช์ถ้าคนเม็กซิโกจะเข้าอเมริกาก็อาจจะยากคนแคนาดาเข้าอเมริกาก็อยากจะยากนะในช่วงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์และอื่นๆการมีแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมประสานความสัมพันธ์เพราะว่ามันมีเรื่องที่วุ่นวายและซับซ้อนเกิดขึ้นระหว่าง3ประเทศนี้เยอะมากๆในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์มันกระทบกระทั่งด้วยนะครับแล้วก็อเมริกาเองก็ก กดดันนานาชาติให้พยายามพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นก็คือตามระบบที่จะขวาหน่อยๆเนี่ยนะครับให้พึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นให้สะสมอาวุธให้จัดการเรื่องของไครม์เรื่องของอาชญากรรมให้จัดการเรื่องของการหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้จัดการแต่สิ่งต่างๆมากมายนะครับการขาดดุลทางการค้าและอื่นๆซึ่งกระทรวงก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงภาษาที่ใช้และอื่นๆมันมีวิธีที่นุ่มนวลกว่าแหละแต่ว่าเขาก็รุนแรงเลยแต่พอเป็นแบบนั้นตอนหลังทุกคนก็เลยเริ่มที่จะไม่ค่อยผูกมิตรกับอเมริกาแบบที่ควรจะผูกมิตรมันกลายเป็นการผูกมิตรแบบฉันจำเป็นที่จะต้องมีคุณอยู่แต่ถ้าฉันไม่จำเป็นถ้าฉันสามารถไปได้ฉันก็ไปอะไรประเภทนี้มากกว่าในความสัมพันธ์ทั้งโลกต่อสหรัฐอเมริกาในเวลานี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยววันดีคืนดีจะมาเล่นอะไรฉันอีกจะทำอะไรฉันอีกอะไรจะมีความกลัวตรงนี้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่การมีฟุตบอลโลกกับโอลิมปิกอาจจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรลดดีกรีความรุนแรงนะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับโลกได้นะครับคุณจะใช้บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็คุณปฏิญญานะฮะทักต่อคอนเทนต์ฟุตบอลไปได้ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาแถบอินเดียปากีสถานยันต้องดูทิกเก็ตครับก็ทิกเก็ตหรือคิกเก็ตนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็แต่คอนเทนต์ฟุตบอลไปได้ทั่วโลกครับอเมริกาเองก็ป๊อปปูล่าขึ้นมากนะครับฟุตบอลหญิงอะไรก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นซ็อกเกอร์ในภาษาของสหรัฐอเมริกาซ็อกเกอร์ก็ถือว่าได้รับความนิยมสูงขึ้นอาจจะไม่ได้เท่าฟุตบอลนะครับคำว่าฟุตบอลของอเมริกันคืออเมริกันฟุตบอลทั่วโลกเรียกอเมริกันฟุตบอลในอเมริกาเองเรียกฟุตบอลแต่ทั่วโลกเรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลแต่อเมริกาเรียกซ็อกเกอร์นะฮะซ็อกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นซ็อกเกอร์ของอเมริกานี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆผมมีโอกาสเป็นคนโชคดีได้ดูฟุตบอลโลกนะครับได้ดูฟุตบอลโลกในช่วงต้องใช้คำนี้ว่าผมได้ดูฟุตบอลโลกในช่วงปี1994นะครับจำได้เลยโคลัมเบียพาโบเอสโกบาที่ทำยิงเข้าประตูตัวเองแล้วโดนยิงเสียชีวิตนะดิเอโกมาราโดน่าในฟุตบอลโลกรอบครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นนะครับยังทันในยุคของปี1994ที่จัดที่ถ้าจำไม่ผิดแอตแลนต้าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะในสหรัฐนะครับเป็นฟุตบอลโลกที่ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆปีหนึ่งนะครับผมสำหรับผมนะผมตื่นเต้นปี1994ปี1998แล้วก็ปี2022ก็ตื่นเต้นดีนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดปี1994คือปีที่หรือปี98เนาะที่โรเบโต้บักโจยิงข้ามคานนะฮะโรเบโต้บักโจของอิตาลีกับทีมอิตาลียิงข้ามคานคือถ้าไม่ข้ามคานอิตาลีกับบราซิลก็ยังสูสีกันอยู่นะที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับที่จะเป็นแชมป์โลกแต่ปีนั้นโรเบโต้บักโจซึ่งเป็นนักเตะที่ดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นน่ะยิงเตะแล้วข้ามคานนะครับด้วยความกดดันและอื่นๆแหละผมเชื่อว่านะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่เก่งมากๆคนหนึ่งแล้วสมัยนั้นคือบราซิลก็เป็นช่วงที่พีคที่สุดช่วงหนึ่งของทีมชาติบราซิลเลยนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณปฏิญญานะฮะบอกว่าแต่เดี๋ยวนะคุณชัยพัฒน์นะฮะขอต่อฟุตบอลอีกสักนิดนึงนะฮะแต่ที่แน่ๆมีเคสให้ศึกษาคือบราซิลที่จัด2โกลเด้นเมเจอร์ไล่กันฟุตบอลโลก2014และโอลิมปิกเกม2016ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกือบล้มทุกๆประเทศที่จัดงานใหญ่ระดับนั้นนะครับต้องใช้เงินภาษีจำนวนมากนะฮะในการที่จะจัดมันยากจริงๆครับไม่ง่ายแล้วต้องทำให้ได้ตามกรอบหรือตามกฎเกณฑ์ที่ประมูลได้มาประมูลหรือไปแข่งได้เป็นเจ้าภาพมาคือเราต้องให้เยอะมากๆแล้วให้เยอะเกินไปบางทีก็เหนื่อยทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยประเทศจำนวนมากถอนตัวจากการอยากเป็นผู้จัดโอลิมปิกเดิมทีทุกคนแข่งกันเพื่อจะได้ตอนหลังทุกคนแข่งกันหนีไม่อยากจัดแล้วเพราะว่าจัดไปเศรษฐกิจฉันก็ล่มและกลายเป็นว่าประเทศที่ได้จัดคือประเทศที่มีเงินถุงเงินถังที่จะไปจัดได้ก็เลยกลายเป็นแบบกาตาร์แต่ต่อไปแบบไอ้เนี่ยซาอุดีอาระเบียกาตาร์หรืออะไรประเภทเป็นประเทศที่มีเงินถุงเงินถังที่เป็นเงินสดที่จะไปจัดกิจกรรมแบบนี้ได้นะแต่มันก็มาพร้อมกับความกังขาในหลายๆเรื่องที่ เป็นกฎบางอย่างที่ FIFA เอ่ยหรือ IOC หรือสหพันธ์โอลิมปิกโลกเนี่ยสมาพันธ์โอลิมปิกสากลเนี่ยนะครับเขาตั้งไว้อะบางทีมันอาจจะขัดแย้งหรือแปลกออกไปมันก็ทำให้คนมีข้อกังขาหรือข้อคอรหาอยู่ระดับหนึ่งนะครับนี่ข้อคอรหาหรือข้อกังขาอยู่ระดับหนึ่งในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการเข้าชมเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นยังไงอะไรประเภทนี้นะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันเยอะๆต้องใช้คำว่าคิดกันเยอะๆนะครับคุณกันตพงศ์นะฮะทักมานะครับเขาบอกสีจิ้นผิงทรัมป์ปูตินสถานการณ์ล่าสุดประเทศมหาอำนาจเปลี่ยนสี1ทรัมป์2ปู3นะฮะจุดยืนประเทศไทยก็เป็นไปได้เราเป็นประเทศชัฟเฟิลเขาเรียกชัฟเฟิลนะชัฟเฟิลคือการสลับไปเรื่อยๆต้องใช้คำว่าสลับซ้ายสลับขวาสลับหน้าสลับหลังสลับไปสลับมาการสลับแบบนั้นต้องใช้คำว่าการสลับแบบนั้นทำให้เราสามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะฮะเราสลับแบบนี้มาเรื่อยๆเราเป็นประเทศแบบนี้มาตลอดนะประเทศไอ้ช่วงนี้จีนมาเราช่วยจีนก่อนเราช่วยอเมริกาด้วยช่วยจีนด้วยช่วยญาติดีกับรัสเซียอยู่นะอิสราเอลเราก็โอเคปาเลสไตน์เราก็ซัพพอร์ตคือเราเป็นจุดยืนแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยแหละแต่ว่าสวิสคือเป็นกลางใช่ไหมแต่เราเข้ากับทุกฝ่ายสวิสคือไม่เข้ากับใครฉันเป็นกลางประเทศไทยคือพยายามจะเข้ากับทุกฝ่ายให้ได้ฝ่ายจะเสียจะดีเราเข้ากันหมดพยายามเป็นคนดีแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับอ่ะคุณปฏิญญาบอกยุคการแข่งขันระหว่างการทำหนังโดย AI กับมนุษย์ใครจะเก่งกว่ากันครับมนุษย์เก่งกว่าเสมอครับเพราะมนุษย์เป็นคนควบคุม AI นะครับคือ AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยในหลายๆด้านหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งแต่มนุษย์ต้องเป็นคนสั่งมันว่าจะให้ทำอะไรนะฮะดังนั้นมนุษย์จะอยู่เหนือตรงนี้นะครับมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้ครับก็เลยเป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามนุษย์จะชนะในส่วนนี้นะครับเพราะว่า AI ไม่ได้ทำไม่ได้เจนขึ้นมาเองมันต้องถูกสั่งนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆคือต่อไปนี้ AI จำนวนมากจะมีสิ่งที่เป็นข้อมูลอย่างเช่นรูปหรือวิดีโอจะมีข้อมูลเรียกว่า Syn ID ไอ้ Syn AI หรือ Syn อะไรสักอย่างคือมันจะแสดงให้คนหรือระบบต่างๆรู้ว่าสิ่งนี้เป็น AI นะครับตอนนี้อะไรก็ตามที่สร้างโดย AI เดี๋ยวต่อไปจะเริ่มมีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นจากทั้งโลกว่า AI ทั้งหมดจะต้องมีการกำกับว่ามี AI อยู่ในนั้นมันจะเป็นระบบหลังบ้านสมมุติมีรูปเราสามารถเช็คในข้อมูลของรูปได้ว่ารูปนี้สร้างโดย AI ต่อไปจะเป็นกฎหมายทั้งโลกครับรวมถึงประเทศไทยด้วยผมเชื่อแน่ว่าต่อไป Facebook ก็บอกว่าต่อไปรูปทั้งหมดนี้ต้องแจ้งว่าเป็น AI นะทุกอย่างจะต้องแจ้งว่าเป็น AI ถ้าไม่มีตัวบอกว่าเป็น AI อยู่ในระบบรูปเราต้องแจ้งเองนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นนะครับคุณชัยพัฒน์บอกว่าล่าสุดประเทศไทยขอถอนตัวจัดยุทธโอลิมปิกทำให้โอลิมปิกต้องเลื่อนการประชุมเลือกเจ้าภาพกันใหม่ก็ดีแล้วครับเหมาะสมแล้วประเทศไทยล่าสุดจัด4เกมก็เหนื่อยมากๆอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ากังขาพอสมควรว่าเราจะจัดโอลิมปิกหรือ4เกมหรือเอเชียนเกมได้ดีหรือเปล่าเริ่มใหม่จากกีฬาแห่งชาตินี่แหละนะค่อยๆทีละสเต็ปนะครับเราไปปั้นทีมให้แข่งขันให้เก่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยถ้าเราแข่งได้ดีทำได้แม่นทำได้แน่นระบบจัดการต่างๆดีขึ้นนะครับสมาคมกีฬาต่างๆมีความมั่นคงมากขึ้นการกลับมาเป็นเจ้าภาพไม่เสียหายแต่ขอให้เราพร้อมประเทศเราพร้อมอีกสักนิดนึงดีกว่านะครับคุณปฏิญญาบอกกีฬานิยมของอินเดียคือคริกเก็ตใช่ครับคริกเก็ตนะปากีสถานกับอินเดียออสเตรเลียกับอังกฤษใช่ไหมครับประเทศเหล่านี้นี่จะแข่งคริกเก็ตกันตลอดนะครับผมคริกเก็ตนี่ดังมากมหาเศรษฐีอินเดียนี่คือนักกีฬาคริกเก็ตนะครับปากีสถานด้วยนะครับแล้วก็ดังมากเลยโอเคครับหมดเวลาวันนี้แล้วนะครับแป๊บนะฮะก็ลากันดีกว่านะฮะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาฟังนะครับผมพบกับผมเฉลิมชัตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดีๆกับอดัมนะฮะกับผมอดัมเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปฟังเพลงลิซ่ากันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: เมื่อวานนี้ค่ะนุ่นเปิดคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเขาส่งมาค่ะใน LINE ID @2ears ปรากฏว่าคำถามเยอะมากเลยค่ะและก็อย่างที่เราคาดเลยนะคะว่าคำถามส่วนใหญ่เนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะเดี๋ยวตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงถามมาต่อไปแต่ก็ยังเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะว่าอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยแจกหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ให้ด้วยนะคะ10เล่ม10ท่านด้วยกันค่ะ
3: okay.
2: อาจารย์มีหลายเรื่องที่อยากชวนอาจารย์คุยแต่แน่นอนค่ะว่าในปีของต่างประเทศเนี่ยค่ะเราต้องจับตาอีกแล้วเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นการเจอกันของมหาอำนาจเหมือนกันค่ะระหว่างรัสเซียกับจีน
3: คือมันเป็นความต่อเนื่องตอนที่ทรัมป์ไปเจอกับสีเจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็โอราริกอ่ะนะคือหมายความว่าการถ่ายทำนี่ก็ทุ่มทุนสร้างมโหฬาร
2: โปรดักชันนะชอบเข้าไปดูมากเลยอะ
3: แม้คราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าทำให้เห็นชัดนะว่าจีนเขาไม่อ่อนข้อให้อเมริกาแน่นอน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งส่วนเรื่องการแถลงข้อมูลอะไรเนี่ยนะคือถ้าสรุปทรัมป์ไปจีนเนี่ยจีนได้มากกว่าเสียถ้าผมสรุปสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันทั้งในเรื่องทุกๆอย่างนะทั้งภาพพจน์ทั้งอะไรต่ออะไร
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็ลดอุณหภูมิการเผชิญหน้านะสิ่งที่สีเจิ้นผิงพูด2อันที่พูดถึงอนาคตโลกเนี่ยก็คือ1การบริหารจัดการเรื่องไต้หวันนะผ่านสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ในเชิงสร้างสรร
2: ค์
3: อันนั้นอันหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องกับดักทูซิดิซิสนะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์กรีกโบราณสมัยที่สปาร์ตาทำสงครามกับเอเธนส
2: ์
3: นะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็หยิบมาเฉพาะจุดเดียวในหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะ History of Polynesian War เนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างสปาร์ตาที่เห็นว่าเอเธนส์มาท้าทายนะทำกันประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เขาก็จับว่าเนี่ยใช้เป็นประเด็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับดักมหาอำนาจที่มีอำนาจอยู่เนี่ยจะไม่ยอมให้มีมหาอำนาจใหม
2: ่
3: สีเจิ้นผิงเขาก็พูดทำนองว่าเราไม่ควรจะทำให้เกิดสภาพแบบนี
2: ้นะ
3: แต่สิ่งที่ตามมาในสัปดาห์นี้ก็คือเวลาดิมีร์ปูตินนะประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐรัสเซียเนี่ยเขาก็เดินทางมาเยือนจีนนะอย่างเป็นทางการนะก็แน่นอนน่ะก็คงจะ follow up สิ่งที่สีเจิ้นผิงพูดทรัมป์นะแต่ว่าการรับรองนี่อาจจะไม่ได้แบบขนาดที่ทรัมป์นะแต่ว่านี่เขาก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วก็คล้ายๆกันคล้ายๆกัน
2: โปรโตคอลนี่เราต้องรู้ค่ะตอนที่ทรัมป์มาคนที่ไปต้อนรับที่สนามบินเลยก็คือเป็นรองประธานาธิบดีหานเจิ้งเนาะแต่พอท่านปูตินมาจะเป็นท่านหวังอี้ไปต้อนรับ
3: ก็แล้วแต่ว่ารูปแบบก็คล้ายๆกันเนี่ยจากที่เราเห็นภาพเนี่ยนะคราวนี้ก็คงมีการคือในระยะหลังเนี่ยเมื่อรัสเซียเขาทำสงครามในยูเครนเขาก็ถูกเรียกว่าแซงชั่นเยอะ
2: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนี่ก็ยกระดับขึ้นมานะในขณะที่สถานการณ์ในยูเครนยังไม่จบเนี่ยสิ่งที่รัสเซียเขาเสียไปก่อนหน้านี้ก็คือการขายก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปถูกแซงชั่นถูกฟรีซเงินประมาณ300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในศูนย์การเงินของโลก
2: ค่ะ
3: นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่า เมื่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางตึงเครียดเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับจีนมันก็ดุลกันให้ทำให้สหรัฐเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะทำอะไรมากไปกว่าที่ทำอยู่ซึ่งเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปน
2: ะ
3: ผมคิดว่าเราก็เห็นรู้แล้วว่าไม่มีการถล่มกันละนะพยายามจะทำลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ถล่มกันเราก็เห็นแล้วว่าคงจะจบแล้วตอนที่ปูตินเจอกับสีจิ้นผิงก็พูดเรื่องเดียวกันว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นเรื่องเผชิญหน้าควรจะยุติได้แล้วอ
2: ัน
3: นี้ก็คิดว่ามันก็ตอกย้ำน
2: ะ
3: ส่วนความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันกระชับมากขึ้นผมไปรัสเซียครั้งล่าสุดนี่ก็เห็นเป็นรูปธรรมถนนเนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถยนต์จีนเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็อะไรต่อมีอะไรก็สะท้อนแล้วก็สินค้าอุปโภคบางอย่างที่รัสเซียถูกไม่ได้นำเข้ามาก็มาจากจีนนะคนจีนก็ไปเที่ยวรัสเซียเพิ่มขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งจีนต้องตัดสินใจให้ดีก็คือว่าจีนเขาก็มีความต้องการที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียรัสเซียก็มีความต้องการจะขายก๊าซธรรมชาติที่ไม่สามารถส่งออกเป็นปกติได้ให้ประเทศทางยุโรปเนี่ยมันก็กำลังเขาก็ต้องการแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยก็ได้สหรัฐก็ไม่ได้แซงชั่นนะก็คือไม่ต้องการให้เกิดสภาพที่ซัพพลายช็อคมากไปกว่านี้ต้องบอกอะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยเขามีการทำสัญญาที่จะนำก๊าซจากไซบีเรียไซบีเรียมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้รัสเซียทั้งแผ่นน
2: ะ
3: ไซบีเรียอยู่ตรงนี้อยู่ทางฝ่ายอีสต์วลาดิวอสตอกนี่ก็แปลว่าตะวันออกไกล
2: ตะวันออกไกลใช่ไหม
3: นะตรงเนี้ยมันก็จะมีโครงการที่เขาทำอยู่แล้ว
2: โครงการอะไรหรอคะอาจารย์
3: รู้สึกจะเป็นชื่อไซบีเรียพาวเวอร์1นะแต่ผมจำไม่ผิด
2: Powers of Siberia 1
3: เนี่ยอันนี้คือท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากไซบีเรียมาทางมณฑลไฮลุ่งเจียงก็คือไอ้ที่ฮาบินมาทางนั้นเส้นหนึ่ง
2: เมืองหนาวน้ำแข็ง
3: นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยเพราะมันเลาะมาตามแม่น้ำลายาบูเลือดอะไรสักอย่างเนี่ยนะเลาะมาตามแม่น้ำตามเส้นทางรถไฟสายไซบีเรียรถไฟสายทานไซบีเรียนี่มันมี3สายทานไซบีเรียจากมอสโกไปวลาดิวอสตอกอันนี้คือทานไซบีเรียจริงๆอีกอันนึงคือทานมองโกเลียทานมองโกเลียนี่คือจากอะไรล่ะจากมอสโกเนี่ยเขามาตัดเข้ามองโกเลียแล้วเข้าปักกิ่งส่วนอีกสายนึงเนี่ยสายทรานส์แมนจูเรียอันนี้ปลายทางก็คือฮาบินเ
2: ฮ
3: ยลุ่งเจียงเนี่ยคราวนี้ที่เขาคุยกันรอบนี้ต้องจับตามองสำคัญก็คือว่าเขาจะทำข้อตกลงที่จะทำโครงการอะไร
2: ท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2หรือว่า2นะ
3: อันนี้จะมาทางเส้นทานสมองโกเลีย
2: รัสเซีย
3: เข้ามองโกเลียแล้วมาจีนแต่จีนเขาก็มีแหล่งธรรมชาติแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งน้ำมันดิบเนี่ยในซินเจียงอยู่แล้ว
2: ะ
3: นะแต่ว่าเขาจะเพิ่มระดับที่จะปรับสมดุลน้ำมันเขานำเข้าจากอิหร่านเยอะก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีนำเข้า LNG ด้วยก็ต้องจับตาดูว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติของรัสเซียคือ Gazprom กับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของจีนคือ Sinopec เนี่ยเขาจะมีอะไรต้องดูไหมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนดุลเหมือนกันในเรื่องของทางด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังงาน
2: อ
3: ันนี้เราต้องจับตามองน
2: ะ
3: ส่วนก็จะมีข้อตกลงอื่นๆก็ว่ากันไปทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเจอกันระหว่างปูตินกับสีเจิ้นผิงรอบนี้เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยคลี่คลายมากกว่าที่เป็นอยู่
2: ค
3: ือขณะนี้มันไม่มีการลบกันอยู่แล้วเปลี่ยนแต่หึ่มห้ามแล้วทั้งบอกจะระเบิดจะขู่จะทิ้งระเบิดจะอะไรพอพูดเสร็จก็กลับคำจนเดี๋ยวนี้กลายเป็น
2: ไม่น่าเชื่อถือ
3: ใช่มันไม่เหมือนกับทางฝั่งจีนเขานิ่งๆ
2: ค่ะ
3: อันนี้มันเป็นภาพ ภาพสะท้อนแต่เขาก็บอกว่าโดยนิสัยของทรัมป์ของอเมริกาก็เป็นอย่างนี้เขาสนใจที่จะดีลทางด้านการค้าเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะแต่นี่มันก็จะมีผลกับสิ่งที่เราจะคุยให้ฟังต่อไป
2: ก็คือเรื่องของพลังงานด้วย
3: ถึงตอนนี้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีเรื่องที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
2: เดี๋ยวให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีหนึ่งในคำสำคัญที่อาจารย์เคยบอกไว้ก็คือการสร้างเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์หรือว่า constructive strategic stability คำนี้พอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกับท่านปูตินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูเนี่ยนะคะว่าคำสำคัญที่เราต้องมาร์กไว้เนี่ยคืออะไรอาจารย์ถ้ามีโอกาสเนาะอาจารย์เคยพูดในรายการฟังหูไว้หูว่าสงครามอิหร่านกับสหรัฐและท้ายที่สุดทำไมอิหร่านยังรอดได้จนถึงขนาดนี้จริงๆประเด็นของรัสเซียก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขามีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ทำไมเขาถึงยังรอดอยู่นะจนถึงปัจจุบัน
3: ใครรอด
2: รัสเซีย
3: โอ้ไม่สิรัสเซียเขารอดอยู่แล้วไอ้ยูเครนที่ต้องไปห่วงคนโดนถล่มมันต้องเป็นห่วงยูเครนยูการอยู่รอดของยูเครนก็ชัดเจนว่าทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็หนุนหลัง
2: okay.
3: ทั้งเงินทั้งอาวุธนี่ไม่มีความนั่นนะกรณีของอิหร่านเนี่ยมันมีทั้งการหนุนหลังด้วยแล้วก็ตัวเขาเองด้วยนะตัวเขาเองด้วยเขาก็มีคือเกมที่เขามีกับเกมที่เขาขัดแย้งกับอเมริกาเนี่ยมันต่อเนื่องตั้งแต่ปี1979 2522แล้วล่
2: ะ
3: แล้วก็เฉพาะหน้าก็คือการแข่งแย่งชิงดีจะเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียแต่ในระหว่างนั้นน่ะชาติอื่นๆก็ปรับตัวขึ้นมามันก็เกิดดุลใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรณีคูเวตซึ่งถูกอิรักบุกทำให้อเมริกาเข้าไปจัดการกับทางตะวันออกกลางได้แน่นหนาขึ้นแล้วก็กาตาร์ก็กลายเป็นประเทศที่ส่งออก LNG สหรัฐอาหรับเอมิเรตนอกจากจะมีน้ำมันที่รัฐอาบูดาบีแล้วเนี่ยก็พัฒนารัฐดูไบขึ้นมาเป็นศูนย์เป็นฮับทางด้านการเงินเป็นฮับทางด้านการสายการบินนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เห็นนะว่ามันไม่ยั่งยืนนะพอเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องวางกันใหม่ละพูดง่ายๆว่าเมื่อจบการปะทะหรือสงครามย่อยในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอาหรับขอโทษสหรัฐอเมริกาบวกอิสราเอลอัดกับอิหร่านโดยที่มีผลข้างเคียงกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกาตาร์คูเวตบาเรนซาอุดิอาระเบียอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะรวมทั้งเลบานอนด้วยเนี่ยนะไอเนี่ยเมื่อจบเรื่องเนี้ยมันจะเป็นภูมิทัศน์ใหม
2: ่
3: ในทุกๆในทางการเมืองในทางการทหารในเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ผมยังนึกภาพไม่ออกนะแต่ว่ารู้ว่ามันต้องเปลี่ยนกันแล้วกัน
2: ค่ะแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันยึดโยงทางด้านของพลังงานทั้งสถานการณ์โลกและในประเทศไทยเป็นอย่างไรในช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะเวลาที่เราพูดถึงสถานการณ์ทางด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์มันก็มีปีกหนึ่งที่เป็นภาพรวมของโลกกับอีกอันนึงคือสถานการณ์ในประเทศไทยแต่วันนี้ขอเริ่มที่สถานการณ์ในไทยก่อนได้ไหมคะ
3: ผมว่าเราลองย้อนกลับไปดูว่าภาพรวมของการใช้น้ำมันในไตรมาสแรกเป็นยังไงซึ่งตอนนี้กรมธุรกิจพลังงานก็ทำตัวเลขออกมาน่าสนใจ
2: ค่ะ
3: ไตรมาส

0: ส่วนเรื่องนำเข้าส่งออกอะไรนี่ไม่ต้องไปพูดนะเรากลับมาดูในเชิงของการบริหารจัดการก็เราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามบริหารจัดการให้ราคาเนี่ยมีทั้งแคปไว้กดเป็นเพดานไว้แล้วตอนหลังใช้กลไกตลาดปล่อยราคาขึ้นเห็นไหมนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวเลขสะสมตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ 63,750 ล้านบาทโดยใน 63,750 ล้านบาทที่กองทุนน้ำมันติดลบตะโรงกลั่นตะผู้ค้าน้ำมันมาตรา7อาจจะตะผู้ค้าน้ำมันมาตรา10ด้วยเนี่ยเนื้อแท้เลยเนี่ย 63,000 ล้านเต็มๆเนี่ยเป็นเรื่องของการชดเชยให้กับผู้ค้าน้ำมันแล้วก็โรงกลั่นตามสูตรในการคำนวณราคาที่ต่างกันนี่ยังไม่รวมที่ไปหักคอเขาตอนแรกก็ลิตรละ2บาทค่าการกลั่นขอเฉยๆแล้วต่อไปเพิ่มเป็น5บาทแล้วล่าสุดก็เหลือ3บาทจนมาถึงวันนี้ไม่มีการหักค่าการกลั่นแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่มีการหักค่าการกลั่นถ้าดูในโครงสร้างราคาน้ำมันล่าสุดเนี่ยจะไม่มีรายการที่เรียกว่าดิสคาวค่าโรงกลั่นค่าดิสคาวค่าการค่าการกลั่น
1: ปกติแล้วอ่ะ
0: มันจะมีแถว2
1: มันจะมีในตารางอ่ะ
0: มันจะมีแถว2
1: หักค่าการกล
0: ั่
1: น
0: ใช่ๆตอนนี้หมดละหมดละหักสุดท้ายเนี่ยวันที่19ส่วนบริษัทโรงกลั่นเขาถูกหักไปเท่าไหร่ก็รวมๆเงินน่ะคงประมาณสัก 30,000 ล้านรวมๆนะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อหักค่าการกลั่นไม่หักค่าการกลั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชยประมาณลิตรละบาท80
1: ค่ะ
0: พอไม่มีการไปชดเชยค่าการกลั่นแล้วเนี่ยกองทุนน้ำมันก็ตอนนี้ชดเชยลิตรละ4บาท81สตางค์สำหรับ
1: ดีเซล
0: สำหรับดีเซลหมุนเร็วเราไม่ต้องไปดูตัวอื่นดูตัวนี้ตัวเดียวถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาว่า5บาทก็แล้วกัน5บาทตอนนี้ใช้เฉลี่ย70ล้านลิตร
1: ค่ะ
0: 70ล้านอาจจะไม่ถึงนะประมาณซะว่า66ล้านลิตรอะไรเงี้ย65ล้านลิตรแต่ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ประมาณ350ล้านบาทต่อวันที่รัฐบาลจะชดเชยถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไป
1: ค่ะ
0: คราวนี้รัฐบาลตอนนี้ถ้าเกิดชดเชยวันละ300ล้านบาทเนี่ยเดือนนึงก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณ 9,000 ล้านบาทแต่ผมคิดว่ารัฐบาลคงจะไม่ให้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบเกิน 70,000 ล้านผมคิดว่าอันนี้มันเป็นตัวเลขอยู่ในหัวเขาอะนะเพราะ 70,000 ล้านเนี่ยมันก็บริหารจัดการยากแล้ว อย่างก่อนหน้านี้ก็ต้องขอเงินกู้มา 20,000 ล้านที่จะไปกู้มาเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับโรงกลั่นแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์อย่างที่ผมพูดตอนช่วงแรกอะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายเนี่ยราคาน้ำมันดิบจะลดลงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจะลดลงเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเงินที่กองทุนน้ำมันจะชดเชยก็จะเปลี่ยนจากชดเชยเป็นเก็บเข้าซึ่งอันเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2569ซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยคลายตัวไประดับหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีไซด์เอฟเฟคต่อโรงกลั่นที่ราคาน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันไปคนละทางกันก็กำไรในไตรมาสแรกของโรงกลั่นต่างๆที่เป็นข่าวเนี่ย
1: อาจารย์สอนดูหน่อยค่ะว่าเราต้องแยกแยะยังไง
0: กำไรของโรงกลั่นรอบแรกเนี่ยมันเกิดจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ำมันดิบที่ต่างกันเพราะเขาซื้อน้ำมันดิบมาก่อน
1: สต็อกไว
0: ้แต่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยใช้ราคาจริง
1: ค่ะ
0: ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเป็นราคาที่ซื้อก่อนหน้าเพราะซื้อเดือนมกราคมมาส่งเดือนมีนาซื้อเดือนกุมภามาส่งเมษาอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเดือนถ้าใครตอนที่ซื้อเดือนมีนาเนี่ยมันแพงชูดเลยมันมาส่งก็ประมาณเดือนพฤษภาถ้าราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันลง
1: ค
0: ือต้องเข้าใจว่าราคาน้ำมันดิบซื้อล่วงหน้าส่งมอบ2เดือนแต่ราคาน้ำมันสุกที่คำนวณราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยใช้ราคาวันนั้นมันเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ไพรซ์กับสปอตไพรซ์ซึ่งมันดิฟกันดิฟรอบแรกเนี่ยโรงกลั่นได้เงินดิฟรอบต่อไปเนี่ยโรงกลั่นเจ็บตัว
1: นั่นแสดงว่าที่รายงานออกมาเนี่ยผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของโรงกลั่นเนี่ยนะคะแล้วคนก็โอ้โหไปดูตัวเลขนั่นแปลว่าเขาได้กำไรจากสต็อกน้ำมันใช่ไหมคะ
0: ก็ซื้อน้ำมันดิบมาราคาถูกก็เป็นซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วมากันช่วงนั้นราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเดือนมีนาคมก็ดิฟเยอะ แต่ตอนนี้มันไม่ดิฟมากขนาดนั้นแล้ว

0: ตอนนี้ถ้าเป็นราคาน้ำมันสำเร็จรูปก็ถ้าเป็นเบนซินก็ประมาณสัก150 เหรียญถ้าเป็นดีเซลก็ประมาณสัก160 เหรียญถ้าเป็นราคาน้ำมันดิบก็ประมาณ100 เหรียญ110 เหรียญ
1: ก็ยัง100กว่าม
0: ันไม่ใช่แบบก่อนหน้านี้ที่มันดิฟกันประมาณ180 เหรียญสำหรับดีเซลอย่างเงี้ยไอ้นั้นมันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติก็เอาเป็นว่ารัฐบาลก็บริหารจัดการเรื่องพลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยก็พอเอาตัวรอดได้พอเอาตัวรอดได้คือใช้ทั้งวิธีการอั้นแล้วก็ใช้วิธีทั้งปล่อยลอยตัวใช้กองทุนน้ำมันมาเสริมสภาพคล่องแล้วก็หักคอโรงกลั่นก็ทำได้หลายอย่างนะแต่จากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องดูแหละว่าจะบริหารจัดการยังไงนะถ้าเกิดว่าให้โรงกลั่นจะต้องนำเข้าน้ำมันดิบมากลั่นไม่มีการลดกำลังการกลั่นมันก็จะมีปัญหาว่าจะต้องบริหารจัดการส่วนที่เป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่มันอาจจะเรียกว่าใช้ไม่หมดในประเทศอาจจะต้องมีการปรับก่อนหน้านี้มันก็ยืมสต็อกมาตอนนี้ก็สต็อกจะเต็มถังน้ำมันจะเต็มก็ต้องผ่อนคลายก็คิดว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะอนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันเครื่องบินแล้วก็น้ำมันดีเซลที่อาจจะค่อยๆเรียกว่าปริมาณในสต็อกเนี่ยอาจจะเกินกำลังที่จะเก็บไว
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องบอกว่าทั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานกบง.ทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.เนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภาซึ่งมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่รัฐมนตรีเก่ารัฐมนตรีใหม่เนี่ยนะก็ถือว่าพอบริหารจัดการพอไปได้
1: พอไปได้
0: แต่ครั้งนี้โจทย์ต่อไปเนี่ยต้องค่อยๆขบคิดว่าจะดูยังไงดูทางตลาดยังไงจะมีมาตรการแบบไหนแล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือแต่ละสเต็ปต้องทำความเข้าใจให้คนเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องอาศัยข้อมูลจากท่านมาช่วยอธิบายแต่ผมก็ไม่ใช่คนรู้เรื่องอะไรนะผมก็แค่ตามข่าวแล้วก็เข้าใจว่าจะทำแบบนี้แบบนี้เท่านั้นเอง
1: อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยต้องทำความเข้าใจแต่ไอ้สเต็ปของการกู้เงินมาเพื่อบรรเทาสถานการณ์เศรษฐกิจอะค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: เขาจะกู้เงินเนี่ยทั้งหมด400,000 ล้านอย่างที่เราทราบกันแล้วมันแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกัน200,000 ล้านบาทในก้อนแรกเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจแล้วอีก200,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อเอาวางโครงสร้างในระยะยาวพูดง่ายๆแบบนี้แต่200,000 แรกอะค่ะ
0: 200,000 แรกก็อย่างที่เป็นข่าวไปเมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตัวเลขกลมๆอะนะก็176,000 ล้านใช่ไหม
1: ใช้สำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอ่ะกับอีกอันนึงคือไทยช่วยไทยพลัส
0: 56,000เนี่ยไทยช่วยไทยพลัส
1: เดี๋ยวนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ไม่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย120,000 ล้านบาท
1: ใช
0: ่แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย56,000 ล้านบาท
1: บวกตัวเลขแล้วปุ๊บ
0: 176,000 ล้านบาทแต่เกิดตัวเลข exactly เลยเนี่ยนะตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ย175,718 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ตัวเลข exactly เลยตามมติคณะรัฐมนตรีคราวนี้เราก็มานั่งคำนวณดูว่าเอ๊ะถ้าก็พูดเพิ่มเงินให้700 บาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยคูณจำนวนเงินคูณตัวเลขแล้วเนี่ยมันประมาณ 35,000 กว่าล้านเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่เขาอนุมัติมัน 50,000 กว่าเนี่ยผมก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราไปดูในเนื้อในเนี่ยเราก็เข้าใจที่จริงก็มีฝ่ายค้านเขาก็มาอธิบายเรื่องนี้นะใครสนใจก็เข้าไปดูที่ Facebook ของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะเขาก็มาอธิบายแยกแยะแต่ผมจะพูดย้ำอีกทีนึงเพื่อให้เข้าใจให้ตรงกันนะว่าส่วนที่เป็นบัตรสวัสดิการของรัฐแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยรัฐบาลเขาตั้งงบประมาณอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันตั้งขาด มันตั้งไม่พอ
1: ไม่พอนะ
0: ไม่พอเรารู้ว่าไม่พอกับจำนวนจริงที่เขาจะใช้ผมก็ยังนึกอยู่ว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงก็เราก็เห็นแล้วว่าในมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาอนุมัติโครงการสนับสนุนช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตลอดปีงบประมาณเนี่ยวงเงินเพิ่มเติมเนี่ย 18,800 ล้าน
1: อัน
0: นี้คือเอามาใช้จากพรก.ส่วนของเดิมเนี่ยมัน 36,918 ล้านบาทนี่ตามงบประมาณแสดงว่าต้องใช้จริงๆเนี่ยมันตกประมาณ 55,000 ล้านแต่ตัวเองก็มีประมาณ 37,000 ก็เลยต้องมาเอาจากพระราชกำหนดเนี่ย 18,000
1: อ๋องบปกติไม่พอก็เลยต้องเอาไอ้ก้อนที่จะกู้เนี่ยมาเติม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยถ้ามองจากมุมของคนที่เข้าใจความเป็นไปเนี่ยมันก็น่าจะเกิดจาก 1.ตอนที่ทั้งงบประมาณรายจ่ายปี69สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตั้งเอาไว้ไม่พอ
1: ค่ะ
0: คงไปตัดทอนอะไรระหว่างทางนะอันนั้นก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าไม่พอแล้วต้องจ่ายเนี่ยมันจะต้องไปยืมเงินคงคลังคราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่อยากยืมเงินคงคลังมาใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ69วันที่30กันยายนเนี่ยก็ต้องหาแหล่งเงินจากที่อื่นขณะนี้เขาดูตัวเลขว่ามันดิฟกันอยู่ประมาณ 18,000 ล้านเป็น 18,800 ล้านหรือ 19,000 ล้านเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอาเงินจากที่อื่นมาเติมนะมันก็สะท้อนความตึงตัวของการทำงบประมาณรายจ่ายปี69ซึ่งบางทีตั้งไว้ไม่พอแล้วก็อาจจะมีการขาดสภาพคล่องเงินสดระหว่างทางหยิบยืมเงินคงคลังมาใช้ซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เงินคงคลังเนี่ยการตั้งงบประมาณใช้เงินคงคลังที่เบิกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะตั้งเป็นปีเว้นปีแต่หลังๆเนี่ยแสดงว่ามันไทมากเพราะรายได้ของรัฐบาลไม่เข้าเป้าเนี่ยมันก็ไปยืมบัญชีเงินคงคลังมาใช้เนี่ยมันทำให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ต้องมีการตั้งงบชดเชยการใช้เงินคงคลังเนี่ยทำต่อเนื่องเป็นปีที่สองก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ย 123,000 ล้านป
1: ี
0: นี้อีกประมาณ 70,000 ล้านถ้าปีหน้าอีกปีนะมันสะท้อนเลยว่า 1. รายได้ไม่เข้าเป้า 2. การบริหารเงินสดไทยมากนะซึ่งอันเนี้ยมันก็พูดง่ายว่าเป็นการแก้ปัญหางบประมาณรายจ่ายประจำปี2569โดยไปหยิบยืมเครื่องมือที่เป็นตัวงบประมาณที่เป็นพระราชกำหนดที่ให้กู้400ล้านเนี่ยแบบตอดมาก้อนแรก
1: ค่ะ
0: 18,800 ล้านมันก็มาเห็นอยู่ในนี
1: ้
0: ในเอกสารซึ่งแต่ว่ามันก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้นะแต่ถามว่าควรทำไหมผมว่าไม่ค่อยไม่น่าไม่ควรจะทำเพราะว่าคุณควรจะตั้งงบประมาณรายจ่ายเนี่ยให้มันครอบคลุมมันจะต้องเป็นกรณีที่มันโป่งจริงคุณถึงจะไปใช้เงินคงคลังนะคราวนี้คุณไม่ใช้เงินคงคลังคุณใช้เงินกู้นี่ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเพราะเขาไม่ได้ออกแบบพระราชกำหนดให้มาแก้ไขปัญหาการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะประเด็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะไม่ต้องชี้แจงอะไรหรอกไม่ต้องอธิบายแล้วผมเข้าใจแบบนี้ซึ่งคงไม่ผิดหรอกเพียงแต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าคือเรื่องของการบริหารการเงินการคลังของรัฐเนี่ยทั้งในงบประมาณทั้งนอกงบประมาณทั้งเรื่องเกี่ยวกับรายได้เรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายเรื่องกเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณเพดานหนี้สาธารณะมันจะเรียกว่าอะไรมันตึงตัวมากขึ้นเรื่อย
1: ๆงั้นแสดงว่าเนี้ยหูอาจารย์งบประมาณรายจ่ายประจำปี2569อาจารย์บอกว่าตึงตัวนี่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อ่ะ
0: คือ
1: มันจะเป็นอะไรเนี่ย
0: ไม่กรอบมันมีแต่คุณจะทำได้ตามกรอบนั้นหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้ค่ะ
0: คุณมีกรอบว่าคุณจะตั้งงบประมาณรายจ่าย 3.778 อะไรนั่นน่ะที่ผมขี้เกียจจำอ่ะนะแล้วก็ทำประมาณการรายได้3ล้านล้านบาททำงบประมาณขาดดุล 788,000 ล้านเลยเนี่ยไอ้ตัวที่มันไม่เปลี่ยนเนี่ยคือรายจ่าย
1: ค่ะ
0: ไอ้ตัวที่มันไม่เปลี่ยนเนี่ยคือการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล แต่ตัวที่มันจะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยคือรายได้ไม่ได้ตามที่คิดไง
1: โอ้โหและเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปโป
1: ะ
0: หาอะไรมาโปะใช่ไหมทำง่ายที่สุดก็โปะด้วยการไปกู้จากบัญชีเงินคงคลังมาโปะแต่ก็ต้องตั้งงบปีถัดไปช่วยใช้คืนทันทีมันก็จะยิ่งทำให้ส่วนที่จะเอามาใช้เป็นเงินเนี่ยมันถูกใช้เพื่อใช้หนี้ที่คือไปยืมเงินมาใช้ก็ต้องใช้หนี้เขาก่อนประมาณนี
1: ้
0: มันก็จะเหลือเงินที่จะใช้จริงมันก็ลดลงไปอีกไง
1: เหมือนระบบเงินหมุน
0: ใช่ใช่ไอ้นี่มันเป็นอะไรนะ buy now pay later
1: มันเป็นยังไง
0: ซื้อก่อนจ่ายที่หลังอ่ะตาไว้อ่ะเหมือนกับเราไปตาที่ร้านขายของชำอ่
1: ะ
0: นี่ก็เรียกกันเฉพาะเลยนะ buy now pay later BNPL มันไม่มีอะไรหรอกไอ้นี่คือกูเข้ามารับประทานไม่มีอะไร
1: เชื่อเขาไว้ก่อนประมาณนั้นอาจารย์ทีนี้เราดูไอ้ก้อนแรกที่เป็นเรื่องของการกู้เงินเนี่ย200,000 ล้านถ้าเขาใช้ทำผ่านโครงการที่เราพูดอ่ะ176,000 ล้านบาทแสดงว่ามันก็ยังมีแก๊ปที่เหลืออยู่ก็จะทำอะไรอ่ะ
0: ก็แล้วแต่เขาจะเสนอมาก็ดูสิว่าจะทำอะไรถ้าเข้าข่ายคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เขาก็มีอยู่ตอนนี้เหลือประมาณสัก 25,000 ล้านตัวเลขกลมๆมาแล้วกัน 25,000 ล้านก็รอดูสิเขาจะทำอะไรและไอ้ที่เหลืออีก 200,000 ล้านก็ทำโครงการมาอันนี้ก็จะปลัดกระทรวงการคลังเขาจะเป็นคนพิจารณารัฐบาลก็ดูว่าอะไรเข้าขายอันไหนก็ว่ากันไป
1: หมายความว่าแต่ละกระทรวงว่าคุณจะใช้ทำ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คุณก็เสนอมามันคุณเขาต้องรู้ไครทีเรียเขาต้องรู้เกณฑ์ว่าเออเนี่ยมันเข้าขายที่เขาจะขอไหมแต่นี่เป็นเรื่องนอกงบประมาณนะคือบางคนเนี่ยทำในงบประมาณไม่ได้ก็มาทำนอก
1: เอากลไกมันเป็นแบบนั้น
0: เออคือบางโครงการเนี่ยมันไอ้นี่มันฟาสแท็กเว้ยเออมันไม่เหมือนนะคุณฟังว่าต้องมีคนมาตรวจสอบอยู่ไอ้นี่ไม่เลยนี่ก็ว่ากันเองเลยใช่ไหมมาจากนี่ปั๊บเสือสนักงบประมาณเข้าคณะกรรมการปั๊บได้เลยแต่ถ้านั้นมันต้องไปทำงบประมาณรายจ่ายว่าพิจารณาวาระหนึ่งวาระสองเรียกมาเทศเรียกมา
1: แต่ช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยก็คุยกับ CEO เจ้าสัวบ่อยอยู่นะอาจารย์นะเขาจะได้ไอเดียใหม่ๆหรือวิธีการขยับขยื่นเศรษฐกิจใหม่ๆไหมคะ
0: ไม่มีไปให้แกไปฝรั่งเศสก่อนแล้ว
1: เอาไปทำไมฝรั่งเศสเน
0: ี่ย
1: ไป
0: เมื่อไหร่ไม่เกี่ยว
1: ฝรั่งเศสนี่ท่านจะไปวันที่21-27พฤษภาคม
0: ไปอาทิตย์นึง
1: ไปทำอะไรที่ฝรั่งเศสอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่าขี้เกียจไปเอาให้เขาไปก่อน
1: เขาไปพบใครอ่ะ
0: ก็ไปมาคงมาแข่งอะไรนั่นน่ะ
1: ทำไมรอบนี้นายกรัฐมนตรีเราจะไปพบกับประธานาธิบดีมาครงเนี่ยบ่อยอยู่นะท่านเศรษฐาก็พบนะซอฟต์พาวเวอร์
0: ไม่รู้อะไรก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็อาจจะมีเรื่องเขมรขมันยัดไส้อยู่ด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: โอเคพอแล้ว
1: แต่เอาเป็นว่าราวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าท้ายที่สุดนั้นจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมติดตามได้ในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: หลังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเยือนปักกิ่งเสร็จและได้ฟังคำประกาศชัดๆว่าหัวข้อสำคัญที่สุดในแง่ฝ่ายจีนคือเรื่องไต้หวันนั้นเป็นเส้นแดงสำคัญที่สุดอเมริกาจะข้ามเส้นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดย้ำแล้วย้ำอีกในแถลงการของฝ่ายจีนดูเรื่องรายละเอียดของการพบปะระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่จีนจะจัดเรื่องไต้หวันอยู่เหนือสุดขณะที่ฝ่ายอเมริกาแถลงการจะเน้นเรื่องสงครามอิหร่านเรื่องไต้หวันนั้นอยู่ปลายของหน้าเดียวกันนั้นแล้วก็ไม่ได้ตอกย้ำอะไรมากมายนักที่น่าสนใจกว่านั้นคือปฏิกิริยาหรือถ้อยแถลงทางการของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โคโรบิโอทรัมป์บอกว่าได้เตือนไต้หวันว่าอย่าได้คิดถึงเรื่องประกาศเอกราชประโยคนี้มาจากผู้นำสหรัฐซึ่งสนับสนุนไต้หวันมาตลอดหลังจากความพ่ายแพ้ของเจียงไคเช็กต่อเหมาเจ๋อตุงนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นคำประกาศที่สร้างความหนาวให้กับไต้หวันไม่น้อยแต่ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่านั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โกโรบิโอบอกว่านโยบายสหรัฐต่อไต้หวันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแสดงว่าระดับประธานาธิบดีกับรัฐมนตรีต่างประเทศ1เขาเตรียมกันหรือ2ต่างคนต่างตีความถ้อยแถลงระหว่างจีนกับอเมริกาต่างกันหรือไม่ถ้าเป็นภาษาการทูตก็จะบอกว่าก็ไม่มีอะไรต่างนี่อเมริกาก็ยืนยันมาตลอดว่าจะต้องรับนโยบาย One China Policy นโยบายจีนเดียวตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันไปจับมือกับเหมาเจ๋อตุงแล้วและลงนามในประกาศเซี่ยงไฮ้แถลงการเซี่ยงไฮ้ที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่เมื่อปี1972คำว่า One China Policy ก็แปลว่าอเมริกาไม่เห็นด้วยกับที่ไต้หวันจะประกาศเอกราชแต่ในทางปฏิบัตินั้นสหรัฐใช้สิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์แห่งความคลุมเครือในการดำเนินนโยบายคือขายอาวุธและสนับสนุนไต้หวันให้สร้างศักยภาพทางด้านการทหารต่อเนื่องเพราะว่าในกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์กับไต้หวันนั้นอเมริกาเขียนไว้กว้างๆลอยๆบอกว่าอเมริกาจะส่งเสริมสนับสนุนให้ไต้หวันสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานจากต่างชาติแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าอเมริกาจะยกทัพมาสู้กับจีนถ้าจีนบุกไต้หวันแต่ก็เป็นที่รับรู้กันทั้งในสภาคองเกรสทั้งในทำเนียบขาวและในสายตาของโลกตะวันตกมาตลอดแต่น่าสนใจก็คือว่าแล้วไต้หวันเองล่ะรู้สึกหนาวร้อนไหมคำแถลงจากประธานาธิบดีไต้หวันไล่จิงเต๋อก็ยังเข้มข้นขึงขังครับคงจะเข้าใจว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดก็ดีสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวก็ดีเป็นเพียงเรื่องของการทูตแต่ทางปฏิบัตินั้นรัฐบาลไต้หวันชุดนี้ยังเชื่อมั่นว่าอเมริกายังหนุนหลังไต้หวันอยู่โดยที่ล่าสุดไล่ชิงเต๋อประกาศเลยว่าไต้หวันจะไม่ยอมสละอิสรภาพประกาศว่าจะจัดสรรงบประมาณใหม่เพิ่มกองทัพโดรนเสริมกองกำลังให้เข้มแข็งหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งจะถูกยกขึ้นมาเป็นหน่วยสำคัญมีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นไล่ชิงเต๋อประกาศเลยครับ ไต้หวันจะไม่มีวัน

0: ยอมสละคำว่าอิสรภาพคำว่าอิสรภาพในที่นี้แปลว่าอะไรแล้วแต่จะตีความอีกเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลชุดไต้หวันนี้ก็ไม่เคยประกาศแยกประเทศแต่ก็บอกว่าไต้หวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปักกิ่งประธานาธิบดีไต้หวันคนนี้สัญญาว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณทางกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมใช้ประกาศที่หนักแน่นมุ่งมั่นโดยจะมีการสร้างกองทัพโดรนขึ้นมาอย่างเป็นกิจลักษณะเวอร์ชันของคำประกาศของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อนั้นน่าสนใจมากเพราะจังหวะเวลาเป็นเครื่องชี้วัดว่าไต้หวันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยที่ไล่ชิงเต๋อบอกว่าไต้หวันไม่ต้องการที่จะยั่วยุให้เกิดสงครามแต่ต้องการป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นแล้วบอกด้วยว่าอนาคตของไต้หวันนั้นจะถูกตัดสินโดยประชาชนของไต้หวันเท่านั้นไม่ใช่โดยมหาอำนาจต่างชาติในที่นี้คงหมายถึงทั้งจีนและสหรัฐเป็นคำปราศรัยเรื่องในโอกาสครบ2ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไล่จิงเต๋อย้ำนะครับว่าไต้หวันจะไม่ยอมสละวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยและเสรีแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกและประกาศสัญญาครับว่าจะผลักดันงบประมาณก้อนใหม่สำหรับโครงการทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และเรียนรู้ครับจากสิ่งที่เรียกว่าสงครามอัสมาตที่อิหร่านกระทำกับสหรัฐอเมริกาแต่ในกรณีนี้ไต้หวันตั้งรับแบบอัสมาตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนไล่จิงเต๋อย้ำนะครับว่าการเพิ่มการลงทุนด้านกลาโหมนั้นไม่ใช่เป็นการยั่วยุให้เกิดสงครามแต่ป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงร่วมมือกับพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตีความได้ชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีไต้หวันลุกขึ้นมาเพื่อให้ประชากร23ล้านคนของไต้หวันนั้นมีความมั่นใจบอกว่าเราตัดสินอนาคตของเราเองเราจะไม่โดนแรงกดดันภายนอกมากำหนดทิศทางย้ำว่า 1. ไต้หวันรักสันติภาพแต่จะไม่ยอมสละอิสรภาพ 2. ไต้หวันยินดีเจรจาแต่ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของใครและ 3. มุ่งความมั่นคงแต่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยเป็นอันขาดนี่ครับนี่คือผลพวงจากการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงประเด็นไต้หวันก็จะส่งผลค่อนข้างจะแรงกระเพื่อมนี่ไม่ใช่แค่ไต้หวันไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และผมเชื่อว่าอาเซียนทุกประเทศก็นั่งทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ของตัวเองต่อมหาอำนาจอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนนั้นจะได้ฟังวิสัยทัศน์มุมมองเรื่องราวดีๆนะครับการที่คุณปีเตอร์ชอนวานฮาเรนหยิบประเด็นที่น่าสนใจสำคัญๆมาฝากกับพวกเราผมเชื่อว่าถ้าว่าเรานำไปคิดต่อนำไปต่อยอดนะครับและนำไปแก้ปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปแต่ว่าสำหรับโลกใบนี้มีเรื่องมากมายที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: โอ้โหในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันก็มีเรื่องเยอะแยะไปหมดนะฮะเรื่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเยอะไปหมดจริงๆนะฮะ
4: วันนี้จะคุยเรื่องมีสาระแล้วคุยเรื่องไม่มีสาระอะไร
3: เอามีสาระล้วนๆเลยคุณวิชัยอย่างนั้น
4: ได้เลยได้เลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วฮะเราถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งที่มันเกิดเมื่อวานนะฮะเราก็จะพลาดนะแน่นอนแล้วเนาะ
3: จริงครับ
4: ใช่เลยฟังครับเมื่อวานนะฮะประธานชีนะครับที่ประเทศจีนนะฮะเขาก็ต้อนรับปูตินนะฮะที่ทุกคนก็รู้จักวลาดิเมียร์ปูตินนะครับจากรัสเซียนะครับก็เขาเพิ่งจะรับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ไม่กี่วันที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนรับนะฮะก็เหมือนกันเลยนะภาพก็เหมือนกันเลยนะที่เขาไปดูก็เหมือนกันเลยอะไรๆด้วยนะฮะก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะ
3: ต่างนิดนึงฮะคุณปีเตอร์ฮะแอบดูฮะเห็นความสุขจากการได้ต้อนรับแขก2คนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะของท่านสีจิ้นผิงนะคุณปีเตอร์แอบสังเกต
4: ทั้งคู่ก็เล่นละครเก่งนะฮะถ้าพูดถึงซีนะซีก็หน้าเดิมๆตลอดนะฮะแบบตาเยี่ยมแบบโตๆแบบยิ้มแย้มๆอะไรด้วยแต่พุทธินดูเหมือนเพิ่งจะกินแมวเลยนะฮะโอ้โหแบบสำเร็จแล้วเพิ่งจะกินแมวเลยนะใช่ไหมนะครับแต่อย่างนี้จริงๆแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากนะครับก็คุยกันหลายอย่างก็แน่นอนนะเขาคุยเรื่องทรัมป์แล้วก็คุยเรื่องสหรัฐอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องชื่อทรัมป์โดยตรงแต่ก็พูดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านสิ่งที่มันเกิดทั่วโลกที่สหรัฐอาจจะเข้าไปที่ทั้งคู่นะก็พูดเตียนกับซีก็ทั้งคู่แหละเขาคิดว่าเอ๊อเมริกันไม่ควรจะยุ่งนะครับอย่างนี้สีก็มีสิทธิ์จะพูดนะครับในความคิดผมแต่ปูตินไม่มีสิทธิ์จะพูดเลยไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำตั้งแต่เขาเป็นหัวหน้ารัฐของประเทศรัสเซียปูตินก็ทำหลายอย่างที่ยุ่งกับเนเบอร์ของเขาพอดีคนที่อยู่ในอะไรเรื่องสถานการณ์โลกนะหลายอย่างที่ทำให้โลกมันอ่อนแอให้โลกคนในโลกนี้มันกลัวด้วยอะไรด้วยนะถึงพูดจนไม่มีสิทธิ์จะพูดนะครับผมก็คิดนะฮะโดยเป็นคนต่างชาติที่ก็ครึ่งชีวิตก็อยู่
3: เมืองไทย
4: เมืองไทยอีกครึ่งชีวิตก็อยู่จริงๆแล้วอยู่เมืองไทยมากกว่าประเทศอื่นนะครับแต่อย่างนี้โดยเราคิดยังมีความรู้สึกของคนต่างชาตินิดหนึ่งฝรั่งก็ได้นะพูดอย่างนั้นก็ได้ชีไม่ควรหลับปูตินแต่ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ควรหลับปูตินนอกสักจากเขามีเป้าหมายอย่างเดียว
3: ครับ
4: เรียกมาหรือให้มาเพื่อจะอบรมหรือเพื่อจะมีการพูดกับเขาสิ่งที่เขาทำในณวันนี้นะปัจจุบันที่เขาทำในยูเครนนะฮะอย่างนั้นก็ควรจะแบบสตรองควรจะพูดกับเขาเอ้คุณต้องหาวิธีการที่จะให้มันจบนะทำไมทำแบบนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้เบื้องหลังนะฮะไม่ว่าเป็นอิหร่านก็ดีไม่ว่าเป็นรัสเซียก็ดีนะครับจีนเขาก็ช่วยเยอะ นะฮะเบื้องหลังเงียบๆไม่ว่าเรื่องอาวุธเรื่องการซ้อนเรื่องเทรนนิ่งของทหารเรื่องการsupport เรื่องทรัพยากรต่างๆเนี่ยจีนก็โดยเป็น nation การค้านะฮะเป็นประเทศการค้าเขาคิดว่าจะทำการค้ากับใครก็ได้นะฮะเขาไม่ค่อยคุณจะสังเกตเขาไม่ค่อยมีแบบ embargo ไม่ค่อยมีแบบความบัตรหรืออะไรด้วยนอกจากมันมีผลกระทบกับประเทศของเขาเองเช่นณวันนี้ก็มีน้ำตาลของประเทศไทยก็เข้าไม่ได้ก็มีอย่างอื่นเกษตรกรรมอื่นๆของประเทศไทยที่เขาห้ามเข้าอะไรนี้ด้วยเพื่อจะ protect ตัวเองนะฮะแต่ถ้าเขาเห็น opportunity แล้วก็เห็นโอกาสที่จะทำการค้ากับใครเขาก็หรือการส่งออกนะเขาก็รีบทำเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นฟิเดลคาสโตรหรือเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือจะเป็นวลาดิเมียร์ปูตินหรือจะเป็นอายาโตลลาอะไรเขาก็คิดแล้วก็ส่งไปเขาคิดการค้าเขาแยกกับการเมืองนะฮะนะฮะเขาคิดอย่างนั้นเขาก็แต่จะบอกว่าเขาไม่ทำการเมืองนะฮะไม่ได้เขาก็เบื้องหลังเขาก็มีวิธีการแล้วตอนที่เขาพูดกับโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกโดนัลด์ทรัมป์อเมริกามีวิธีการของคุณเองนะเหมือนประเทศจีนก็มีวิธีการของเรานะฮะคุณทำของคุณก็ได้เราทำตามสไตล์ของเราก็ได้นะอย่างอื่นที่เขาคุยกันในนั้นนะจริงๆแล้วนะครับว่าปูตินเขาอยากได้ท่อน้ำมันท่อแก๊สที่จากเขาอยากได้นะฮะแก๊สไพป์ไลน์เดียวนั้นแต่มันไม่เกิดนะครับเชเพงไม่รับนะฮะแปลว่าอะไรบางคนก็จะบอกว่าเห็นไหมเขาก็ไม่สปอร์ตรัสเซียเพราะว่ารัสเซียก็ต้องการขายน้ำมันนะเพราะรัสเซียตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากเลยนะ
3: ใช่ใช่
4: นะฮะแต่เขาบอกไม่เอามันแสดงสองอย่างอาจจะแสดงว่าเราไม่ซื้อไม่ช่วยคุณหรืออาจจะแสดงว่าไม่ต้องการคุณเพราะว่าเรามีของเราเองผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สองมากกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่สามก็ได้นะครับคุณวิชัยผู้ฟังครับชีเพ่งนะฮะเขาเพิ่งจะตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องว่าเรื่องน้ำมันเขาจะนำเข้าน้ำมันหรือแก๊สของอเมริกานะฮะอันนั้นอาจจะเป็นข้อตกลงกับอเมริกาเอ้เราจะซื้อให้คุณเราจะขายให้คุณถูกๆแล้วก็จะทำโลจิสติกให้คุณถูกๆอย่างนั้นเป็นผลประโยชน์ของจีนแต่อย่าไปซื้อจากประเทศอื่นอย่างรัสเซียนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะผู้ฟังครับอันนี้ต้องทำการค้ากับใครบ่อยครั้งมากเราบอกต้องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะอย่าไปทำการค้ากับศัตรูของเราก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นนะฮะมันเดียวมันจบนะฮะ
3: ที่ผมจะเรียนถามคุณปีเตอร์คือว่าที่เขาออกข่าวมีภาพอะไรต่อไปแล้วพวกนี้จริงๆแล้วในเรื่องของการลงมือทำอะมันอาจจะมีการบิดอาจจะมีการเปลี่ยนอาจจะมีการยกเลิกกันเกิดขึ้นระหว่างทางได้ไหมคร
4: ับ ก็สิ่งที่เรารู้นะฮะคุณวิชัยนะฮะผู้ฟังครับสไตล์ของซีกับประเทศจีนเขาพูดเบื้องหลังเขาพูดอะไรหลายอย่างทำอะไรหลายอย่างที่เขาไม่ประกาศโลกนะไม่บอกคนอื่น
3: คร
4: ับถึงเราก็จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับปูตินไม่มีทางจะรู้เราจะรู้จากofficial สื่อเป็นแหล่งข่าว official จากจีนเขาก็จะ announce แค่นั้นเองนอกจากนั้นเราไม่รู้เขาคุยอะไร
3: นั่นสิครับ
4: นะฮะผมก็มั่นใจมากๆนะฮะว่าปูตินไม่มาแบบนั้นแล้วก็เดินกลับแล้วก็บอกโอ้ไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้มันไม่ได้เรารู้นะฮะว่าสไตล์ของประเทศจีนนั้นกับสีด้วยนะฮะเขาก็จะ choreograph คือว่าเขาจะคิดล่วงหน้าเขาจะ
3: มีการประเมินแล้ว
4: การประเมินแล้วแล้วก็คิดแล้วแล้วก็คุยกันแล้วด้วยแล้วตอนที่มาก็มันแบบโอเคจบเดียวก็โอเคเดียวได้นะอะไรประมาณนั้นเพื่อจะนัดกันหน้าต่อหน้าการคุยกันโอเคเห็นด้วยมาโอเคเห็นด้วยก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเขาก็จะไม่ announce เขาจะไม่ report ถึงถ้าเราไม่ว่าเราดู Reuters เราดู AP เราดูอะไรต่างๆเราดูมีเดียของประเทศจีนมีเดียของอเมริกาวอชิงตันอะไรเขาก็บอกไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ แต่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเขาก็ไม่รู้นะก็อาจจะ announcement ที่ใหญ่สุดว่าเขาจะไม่เปิดSiberia 2 gas pipeline นั้นนะครับก็เรื่องการเมืองก็สองคนนี้หรือสองประเทศนี้เขาก็จะมี joint statement บ่อยสหรัฐทำแบบนี้ไม่เห็นด้วยสหรัฐไปทำอะไรกับเวเนซุเอลาเขาก็ joint statement สหรัฐทำอะไรกับประเทศอื่นในอเมริกาใต้ที่เขากำลังดูอยู่เขาก็ไม่เห็นด้วยสหรัฐทำอะไรกับเกาหลีเหนือทั้งสองประเทศเขาก็จะประกาศไม่เห็นด้วยสหรัฐพูดกับไต้หวันทั้งสองประเทศบอกไม่ควรทำนะเพราะก็จะแอนตี้สหรัฐเกือบทุกอย่างใช่ไหมก็สไตล์ของเขา
3: เขาใช้เวทีของ UN ใช่ไหมองค์การสหประชาชาติซึ่งใน5ประเทศมี10วีโต้กับการที่จะทำอะไรที่โดยรวมใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
3: ว่ากันไปแล้วแต่ว่าใคร
4: ก็นั่นสิอันนั้นสิแต่ที่บอกนะฮะมันแค่มีรูป2คนยืนกันยิ้มกันอันนั้นมันแสดงแล้วว่าเอ๊โดนัลด์ทรัมป์นะ you're not the only one in the world ใช่ไหมแต่มันเรื่องตลกนะฮะเพราะว่ามีงานอลังการโอ้งานแบบโอ้มันที่เขาทำกับโดนัลด์ทรัมป์นะเหมือนกันเลยเกือบเดทเลยนะฮะเหมือนกันเลย
3: คร
4: ับ คนก็ถามโดนัลด์ทรัมป์เอ๊ดูสิครับว่ามันตบหน้าหรือเปล่านะฮะ เขาทำกับปูตินเหมือนทำกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าอ๋อของผมมันดีกว่าเยอะ
3: ไม่ยอมเลยอ่ะดูสิ
4: ไม่ยอมเลยครับผมก็อย่างนี้พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็เจอกับสีเปิงเนาะอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะที่เขาอยากจะทำเดียลนะโดนัลด์ทรัมป์จะใช้คำนี้เดียลนะก็อยากจะได้ข้อตกลงกับประเทศจีนเรื่องการค้าหลายอย่างนะก็อยากจะมีโบอิ้งจริงๆแล้วนะฮะชีเพงเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็จะพิจารณาซื้อโบอิ้งมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าก็จะซื้อเป็นคีลำอะไรๆด้วยนะครับก็มีของMicrochip ก็ไปพูดถึง AI ก็ไปพูดถึง EV ก็ไปพูดถึงนะผู้นำของพูดถึง Apple ก็ไปอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะก็ไม่มีเดียวนะฮะที่กลับมาแล้วก็ประกาศว่าโอ้จับมือกันละไม่มีเดียวนะครับ
3: อันนี้คว้าอะไรในโอกาสไม่รู้ไม่ถึงแต่ที่สุดแล้วมันจะได้อะไรกลับมาบ้าง
4: ไม่ผมคิดอย่างนี้มันแสดงชัดเลยว่าซีก็จะแสดงว่าขอบคุณที่พวกคุณมาหาเราให้ทุกคนในประเทศจีนดูว่าโอ้ดูใหญ่สุดของโลกนี้มาพบเรานะฮะแต่ผมไม่งอเขาแม้แต่นิดเดียวนะทรัมป์ไม่เก็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าเป็นทรัมป์เป็นชายโทษนะคนต่างชาตินะใช้คำแบบนี้เราพูดแบบนี้คนไทยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราพูดถึงหมานะถ้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นหมานะฮะคุณเคยเห็นไหมเมื่อไรหมามันมีความสุขหางจะกระดิกใช่ไหมแต่เมื่อไรหมามันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีหรือหมาก็รู้สึกกลัวนะหางจะ

0: ันเกิดจากช่วงกรีซนะฮะแล้วก็ทรัพย์นั้นคือว่าตอนที่เช่นยกตัวอย่างตอนที่โรมมันคอนโทรลเกือบทั่วโลกนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: โรมก็คิดว่ามันใหญ่มากเลยนะฮะคิดว่าไม่มีใครที่หมายถึงประเทศโรมนั้นนะประเทศโรม
1: โรมใช่ไหม
0: ผู้นำของโรมคิดว่าไม่มีใครสู้เขาได้ใหญ่สุด too big to fail นะฮะแต่ว่าชิเพงนะฮะตอนพูดกับโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงอ้างถึงทฤษฎีทรัพนะฮะทฤษฎีทรัพนั้นคือว่าปลาเล็กมากินปลาใหญ่ถ้าปลาใหญ่ไม่ระวังถ้าปลาใหญ่ประมาทก็จะเป็นอันตรายเขาพูดเรื่องนั้น
1: ครับ
0: ผมคิดว่านะฮะโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียนคำนั้นเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: ไม่รู้และไม่เข้าใจด้วยเปล่าครับคุณปีเตอร์
0: ไม่เข้าใจหรอกเขาไม่รู้แน่นอนอยู่แล้วนะถ้าเขารู้คุณจะเห็นหน้าเปลี่ยนตอนที่คุณจะเห็นหน้าจะเปลี่ยนนะครับบนเครื่องบินตอนที่กลับมามีคนก็อ้างถึงแต่ก็ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีแต่ก็พูดเรื่องว่าเอ๊ะซีเพงนะฮะพูดลักษณะว่าเอ๊ะอเมริกาต้องระวังนะเพราะว่าอเมริกาตอนนี้ยังเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แต่ว่าประเทศจีนกำลังจะเล่งมานะกำลังจะ take over ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็พูดสไตล์เขาบอกโอ้ไม่อย่างนั้นแต่ว่ามันแสดงความเชื่อมั่นของซีเพงด้วยว่าเอ๊ะเขามั่นใจระดับหนึ่งว่าเอ๊ะอเมริกาสหรัฐอาจจะต้องฉีดสายไปหน่อยนะเพราะว่าหมาใหญ่กำลังมานะกำลังจะมากัดนะนะ
1: มันเป็นอะไรที่ตอนนี้แย่งชิงกันอยู่พอสมควรนะครับคอมพิวเตอร์นะครับกับบทบาทการเป็นมหาอำนาจของโลกการเปลี่ยนขั้วของผู้นำโลกและอีกหลายๆอย่างคงจะต้องสู้กันไปอีกระยะหนึ่งเลยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้แต่ละค่ายแต่ละขั้วเนี่ยก็แข่งขันกันเดี๋ยวเราจะเปิดไว้ก่อนนะครับกับการแข่งขันทางเทคโนโลยีซึ่งบรรดาพวกเทคคอมพานีทั้งหลายเวลาที่เขาจะมีงานนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะฮะ Google I/O ก็โหโชว์นวัตกรรมมาน่าติดตามมากนะฮะคุณวิเตอร์เองสนใจเรื่องสิ่งต่างๆที่ Google เขาเอามา announce หรือเปล่าฮะคุณวิเตอร
0: ์คุยเรื่องอันนี้ก็เด่นนะฮะผู้ฟังครับถ้าเราดูงานใหญ่ไม่ว่าเป็นของ Google งานใหญ่ของ Microsoft งานใหญ่ของ Apple นะฮะถ้าเราย้อนไปปีที่แล้วปีก่อนนั้นปีก็10ปีที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะพูดเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่องฮาร์ดแวร์พูดเรื่องว่าจะมี device ใหม่จะมีอะไรๆด้วยนะฮะแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะไม่ว่าเป็น Apple ไม่ว่าเป็น Apple อาจจะไม่เท่ากับ Microsoft กับ Google ก็จะพูดเรื่องAI แล้วก็จะพูดเรื่องชื่อของ AI ของเขาก็จะเป็นยี่ห้อก็ได้นะฮะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ Google ก็พูดเรื่อง Gemini นะครับที่มันชัดเลยนะฮะว่าเขา AI Gemini ของเขาเป้าหมายของเขาก็จะ take over จะนำพวก Copilot ก็นำ Copilot ก็ไม่ยากเพราะว่า Microsoft ก็ไม่ค่อยโฆษณาเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าคนก็จะพูดเรื่อง Cloud นะฮะจะพูดเรื่อง Cloud มาก
1: ๆ
0: ก็เห็นว่า Google I/O ปีนี้ Cloud อยู่ในสายตาของเขานะฮะอยู่ในสายตาแล้วเขาก็อยากจะชนะมันตอนนี้ก็มี4ระบบใหม่นะ Gemini 3.5 Flash แล้วก็ Gemini Spark แล้ว Gemini Omni แล้วก็จะมี Daily Brief อะไรด้วยนะฮะGemini Flash ก็จะเป็นแฟลกชิปของเขาด้วยนะครับมันก็จะเร็วขึ้นเยอะพอสมควรถ้าเราดูดัชนีเรื่องความเร็วของมันนะฮะคุณจะเห็นว่ามันเร็วกว่าพวก Cloud ก็เยอะพอสมควรมันทำได้มากกว่า Cloud พูดถึง Grok ของElon Musk ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่าGrok มันไม่ได้เรื่องถ้าเทียบกับ Gemini ณวันนี้มันสู้ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เขาพูดเรื่องสิ่งที่เขาเรียกว่า Agentic AI นะฮะ Agentic AI นะฮะผู้ฟังครับ Agentic AI ก็ถ้าเราพูดถึง Cloud ก็จะเป็นประเภทหนึ่งของ Agentic

0: าเราพูดถึง Gemini ของ Google มันก็จะข้ามมันได้นะฮะสิ่งที่มันจะทำนะผู้ฟังครับถ้าคุณเหมือนผมนะฮะคุณอาจจะเมื่อก่อนคุณอาจจะ search ใช้ Google search เลยนะฮะแต่คุณจะสังเกตก็ประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมา Google search แล้วก็จะมาเป็นการวิเคราะห์ของ AI ก่อนสักนิดหนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ ด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะใช้ AI ก็จาก Google search แล้วก็จะใช้ AI ลักษณะแบบที่เราใช้ Google search แต่เราจะใช้ภาษาคนละแบบก็จะใช้ภาษาชาวบ้านตอนที่คุยไม่ว่าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาชาวบ้านกับมันเหมือนคุยกับคน
1: คร
0: ับ นะก็คนที่จะ adapt หรือ adopt จาก Google search AI ก็จะยังใช้ภาษาธรรมชาติมากขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึง agentic AI นั้นAgentic AI เขาก็จะพยายามอ่านระวังบรรทัดนะครับ AI ทั่วๆไปเราถามเราอยากจะไปทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวเหลืออร่อยอร่อยนะฮะก็มันจะตอบมาอ๋อก็มีร้านนี้ร้านนั้นร้านนั้นประมาณนั้นถ้าเราพูดถึง AI ทั่วไปถ้า Agentic AI เขาก็จะคุณสนใจเรื่องก๋วยเตี๋ยวเหรอคุณสนใจเรื่องการกินนะแล้วก็จะโอเคอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวหลายประเภทนะฮะคุณจะสนใจประเภทไหนสนใจประเภทนี้ไหมแล้วก็มีร้านแบบนี้คุณเราสังเกตว่าตอนนี้คุณน่าจะหิวนะฮะแล้วก็จะแนะนำอื่นๆอาจารย์ที่ก็จะมีลักษณะแบบนั้นมันก็จะพยายามวิเคราะห์สิ่งที่คุณกำลังถามแล้วก็จะอ่านระวังบรรทัดแล้วก็จะตอบประมาณนั้นด้วยแล้วก็จะเสนอด้วยแล้วก็จะมีไอเดียก็จะเสนอว่าควรจะทำแบบนี้ไหมอยากจะทำแบบนั้นไหมใช่หรือไม่แล้วก็ตอบแบบนั้นด้วยนะครับ
1: นี่มันถึงขนาดที่บอกว่าถ้าคุณพีเตอร์สนใจนะครับจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะมันก็จะแนะนำเมนูของร้านเด็ดว่ามีเมนูอันไหนบ้างคุณพีเตอร์เอาไหมฮะเส้นเล็กนะฮะน้ำตกนะฮะถ้าคุณพีเตอร์โอเคมันสั่งให้เลยได้ใช่ไหมครับมันโทรไปหาที่ร้านเลย
0: มันจะสั่งได้แต่โอเคในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราอยู่ยุโรปอเมริกาประเทศจีนได้นะครับผมว่าเพิ่งจะดู YouTube ในประเทศจีนที่คนใช้แบบสั่งออนไลน์แบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะทำแบบนั้นได้แต่ที่บอกมันก็จะพยายามอ่านความหมายของคุณเราทำไมคุณถามมันไม่ใช่แบบคุณถามอันนี้แล้วก็ตอบเลยเขาก็จะพยายามดูว่าเอ้ยคุณถามเพราะอะไรเออเออคุณมีปัญหาเหรอฮะเออมีปัญหาอยากจะคุยเรื่องอันนี้จะเป็น agentic นะฮะที่จะคุยลักษณะแบบนั้นมากกว่านะฮะสิ่งที่เราเห็นเรื่อง agentic ของ Google หรือเราดูอื่นๆของ Google Gemini Flash ก็ทำ agentic ได้ไม่เร็วกว่าอื่นๆตั้งเยอะมากเลยนะฮะผู้ฟังครับGemini Agentic นะฮะเร็วกว่า Claude ก็ประมาณ 5% อันนั้นมันเยอะนะเพราะการแข่งกันมันสูงมากๆนะฮะถ้าเราพูดถึง Financial Agent ของมันก็มันชนะ Claude มันกันชนะ ChatGPT แน่นอนอยู่แล้วนะฮะพูดถึง Reasoning แบบว่าการวิเคราะห์การตอบการต่ออะไรๆด้วยนะอาจจะช้ากว่า ChatGPT 5สักนิดนึงแต่ว่ามันกำลังจะมานะครับ
1: ก็
0: ผู้ฟังครับเราพูดกันเราทำรายการ CEO Vision มานานนะเราก็พูดเสมอนะครับว่าเทคโนโลยีมาเราก็ต้องสนใจนะครับผู้ฟัง
1: ถูกต้องครับ
0: ดังนั้น
1: เดี๋ยวต้องมาต่อในเบรกหน้าครับคอมพิวเตอร์และสังเกตนะครับวันนี้คอมพิวเตอร์ใส่แว่นเนี่ยในอนาคตอาจจะมีแว่นตัวใหม่ที่มาจาก Google ครับเพราะว่ามันจะเป็น Audio Class ได้นะครับแล้วก็เป็น Display Class ด้วยนะฮะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวมาฟังคอมพิวเตอร์วิเคราะห์กันต่อครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อะไร ายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
5: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะฮะอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ฟังกันต่อจากมุมมองของคุณปีเตอร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เราก็ติดตามกันเป็นประจำแล้ววันนี้เทคโนโลยีหลายแต่หลายอย่างนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะใช้ชีวิตตามปกติหรือว่าใช้ในการทำงานการทำธุรกิจแล้วล่าสุด Google I/O เนี่ยพอคอมพิวเตอร์เปิดมาปุ๊บโอ้โหแต่ละอย่างที่เราเห็นนะครับกับตาตัวเองหรือว่าผ่านการถ่ายทอดเนี่ยมันล้ำไปทุกวันเลยนะครับคอมพิวเตอร์
6: ใช่ใช่
5: จริง
6: ก็ Google I/O นั้นนะฮะที่เขาพูดถึงผมรู้เขาอยากจะอวดว่าเขาทำอะไรนะฮะแต่เรารู้นะฮะว่าอย่างเขาก็มีหลายอย่างที่ก็ยังไม่พร้อมที่จะประกาศด้วยนะ Google หรือบริษัท Alphabet มันใหญ่มากนะฮะผู้ฟังครับแล้วก็ใช้เงินเยอะมากแล้วก็เป็นบริษัทแบบในเทคโนโลยีแบบคอมพิวเตอร์แบบซอฟต์แวร์อะไรด้วยนะอีลอนมัสก์ก็อยากจะทำของเขาเพราะอีลอนมัสก์เคยอยู่กับ ChatGPT หรือ OpenAI มาก่อนใช่ไหมเขาก็อยากจะโชว์แต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่เจ๋งไม่จังเรื่องนั้นเท่าไหร่ Microsoft ก็โชว์ว่าเขาแบบมีแต่มันเขาก็ไม่ได้อยากสู้เรื่องนี้ Google มันน่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่จะไม่มีใครจะสู้ได้นะอนาคต
5: ใช
6: ่แล้วตอนนี้เขาประกาศด้วยว่าก็จะมี Gemini App เมื่อก่อนก็ต้องเข้าในเบราว์เซอร์อย่างเดียวตอนก็จะมี Gemini App แล้วก็เรานี้ก็จะออกเป็นไม่ว่าเป็น iPhone แล้วก็จะออกในก็น่าจะออก Android ก่อนนะฮะแต่ว่าก็จะมีแอปที่จะใช้มันได้ด้วยนะครับคุณวิชัยนะมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดนะฮะคนที่เป็นห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะครับจะบอกนะฮะว่า business model ของ Google
5: คร
6: ับก็จะเอาข้อมูลส่วนตัวเขาจะเอาข้อมูลที่เราป้อนมาป้อนไปที่เรา search ก็ดีที่เราเขียนก็ดีหรืออะไรด้วยก็จะเอาข้อมูลนั้นเพื่อจะแปลงเป็น AI เป็น LLM ของเขาได้ด้วยถึงว่าสิ่งที่ทุกอย่างที่คุณลงในอินเทอร์เน็ตณวันนี้นะฮะยุคนี้นะมันไม่มีอะไรที่เป็น private แล้วนะฮะมันลงในนั้นแม้ว่าเราเขียนเราพูดนะฮะคุณเคยสังเกตไหมผู้ฟังครับเรานั่งทานข้าวคุยกับเพื่อนเรานั่งในออฟฟิศคุยแล้วก็เข้าในเบราว์เซอร์แล้วเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราเพิ่งจะคุยทำไมมันขึ้นในเบราว์เซอร์ได้
5: mm-hmm.
6: เรารู้อยู่แล้วนะครับว่า Google มันฟังเราตลอดนะ
5: ครับ
6: บางคนก็บอกโอ้อย่าพูดแบบนั้นมันเวอร์ไปไม่นะครับผู้ฟังครับมันฟังเราตลอดทำไมเรารู้
5: mm-hmm.
6: โอ้คุณแค่บอก Hey Google โอ้เกิดอะไรขึ้นเบราว์เซอร์มันขึ้นมามันแอปของมันขึ้นมาใช่
7: มีอะไรผิดปกติคร
6: ับ
7: ม
6: ีอ
7: ะไรให้ผมช่วยหรือคุณ
5: อะไรครับ
6: แอนไม้แอนไม
5: ้ไม่มีอะไรผิดปกติ
6: แอนไม้มันขึ้นขนาดนั้นผมก็แปลว่ามันฟังเราทุกอย่างที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะปิดมันได้ก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ที่บอกระวังหน่อยนะครับเพราะมี Google App ฟังเราตลอด
5: ผมรู้เลยว่าเมนูมื้อเที่ยงคุณปีเตอร์วันนี้จะเจอกับโฆษณาอะไรแอปอะไรจะออกมาก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าก๋วยเตี๋ยวเรืออ
6: ันนั้นสิอันนั้นสิใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสดนะครับ
5: แบบนั้น
6: ทองสมิธนะครับก็อย่างนี้สิ่งถ้าเราพูดถึงฮาร์ดแวร์นะครับเขาก็ประกาศว่าก็จะมีแว่นของเขาด้วยนะครับก็แว่นของเขาก็ดูสวยดีนะเราอยากจะใช้มันก็แล้วแต่นะฮะแล้ว คนไทยก็ชอบเรื่องยี่ห้อเนาะนะครับมียี่ห้อหนึ่งจากเกาหลีที่เขาคู่กับยี่ห้อ Gentle Monster นะครับก็คนดาราเกาหลีเขาชอบใส่แว่น Gentle Monster อะไรด้วยเขาก็เอาแว่น Gentle Monster หรือ Warby Parker มันแว่นสวยๆด้วยนะก็คุณจะเห็นว่าคนก็ใช้มากขึ้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเรื่องแว่นนี้แต่ประเทศอื่นๆในยุโรปในยังยุโรปนะก็กำลังจะร่างกฎหมายเรื่องว่าเฮ้ยคุณจะใช้แว่น AI ที่มีกล้องแล้วที่จะนะฮะคุณแค่ดูคนแล้วก็จะวิเขาจะดูว่าคนนั้นมันใครเขาจะพยายามภาพของนายเอกคนนั้นชื่ออะไรอะไรด้วยนะฮะก็นะเขาทางประเทศเขากำลังถึงมันอาจจะยากนิดหนึ่งที่จะ take off ทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็แว่นก็สวยขึ้นไม่ได้ดูแบบโรบอทเท่าไหร่นะ
5: ไม่ได้คร
6: ับ
5: คือถ้าเกิดว่าเจอแว่นอัจฉริยะแบบนี้ผมว่าคนทั่วไปดูไม่ออกนะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับแว่นแฟชั่นอะแล้วก็ก่อนจะรู้จริงๆก็เอาเราถูกภาพถูกอะไรต่อมาเลยพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
6: ถูกครับถูกครับอย่างนั้นเลยเขาที่บอกมันยี่ห้อ Gentle Monster Warby Parker อะไรที่เป็นแฟชั่นเลยนะฮะเขาก็นะซัมซุงเขาก็จับมือกับเขาก็จะทำด้วยนะฮะก็อย่างนี้นะฮะนอกจากนั้นก็ไม่ได้อะไรมากก็การเซิร์ชใน YouTube ก็จะเปลี่ยนด้วยเมื่อก่อนเซิร์ชใน YouTube ก็ไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็จะใช้ Gemini ในเซิร์ชใน YouTube ด้วยก็จะมีการเสนออีกแบบหนึ่งที่ผมนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะ AI กับฮาร์ดแวร์นิดนึง Android XR ก็อันนั้นก็จะออกสิ้นปีนี้ XR ที่จะคู่กับแว่นด้วยที่จะคู่กับใจมันได้มากขึ้นด้วยนะครับ
5: มี Google Home Music ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีนะฮะ
6: ใช่ครับ
5: อ๋อโอ้เนี่ยอย่างที่คอมพิวเตอร์สรุปไปอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
6: นะโอเคคุยเรื่องฟุตบอลโลกไหม
5: ดีครับแล้วก็ต้องความเข้าใจผมว่าครั้งนี้เนี่ยถ้ากรณีสมมุตินะฮะว่าสรุปออกมาว่าภาครัฐเนี่ยเต็มที่แล้วแต่ว่าราคาค่าลิขสิทธิ์มันแพงเกินไปสองเวลาในการที่เขาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเวลาที่พวกเราพักผ่อนนะครับหลับนอนใช่ไหมฮะสามเลยก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลอะไรต่อเศรษฐกิจบ้างพันกว่าล้านต่อให้ร้อยกว่าล้านมันก็จะแพงเกินไปถ้าหากว่าไปจ่ายแล้วตอบอะไรไม่ได้คุณปีเตอร์คิดว่ายังไงครับ
6: ถ้าเราพูดถึงฟุตบอลโลกในประเทศไทยนี้เราเข้าใจนะฮะคนไทยเขาชอบดูฟุตบอลนะครับชอบกีฬานั้นแล้วชอบพนันก็แล้วแต่นะฮะมีก็สองเหตุผลหลักนะฮะที่ชอบดูนะครับผมไปศึกษาไปสืบเรื่องประเทศอื่นเขาทำยังไงนะครับประเทศอื่นน้อยมากๆที่รัฐบาลจะกวักเงินเพื่อจะสนับสนุนให้ช่วยให้คนดูนะส่วนมากเขาก็จะทำแบบนี้ก็จะบอกว่าเอสถานีหรือช่องหรือสื่อต่างๆคุณต้องรับผิดชอบเองขนาดที่อังกฤษนะเรารู้ฟุตบอลในอังกฤษนะมันใหญ่มากๆ
5: ใช
6: ่
5: ครับ
6: ถึงคนก็อยากจะดูนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะเป็น pay per view ที่โอ้เมื่อไรเรามีฟุตบอลโลกนั้นแล้วก็โอ้มี FIFA Cup อะไรนี้ด้วยโอ้ก็ต้องเสียตังค์ก็ รัฐบาลอังกฤษเขาก็เห็นด้วยเห็นใจของคนทั่วไปอังกฤษก็บอกว่าอย่างนี้เขามีกฎหมายว่าช่องต้องให้คนดูฟุตบอลฟรีต้องให้ดูแต่รัฐบาลไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาลงเงินลงนะไม่เลยฮะก็บอกว่าอยู่ที่ฝ่ายเอกชนที่ก็จะต้องรับผิดชอบแต่ว่าก็ต้องให้คนอังกฤษดูอย่างนั้นคนอังกฤษก็ต้องไปเจรจาหมายถึงว่าสถานีช่องต่างๆก็ต้องไปเจรจากับฟีฟ่าเอ้ยเราอยากจะบรอดแคสต
5: ์
6: ต้องยังไงนะฮะจะมีสักทั้งสองอย่างจะมีบรอดแคสต์ไรท์แปลว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถ่ายทอดแล้วก็จะมีเรื่องไลเซนส์ที่คนสามารถจะโฆษณามันได้ที่เขาสามารถจะขาย merchandise ของมันได้ใช่ไหม
5: ครับผม
6: ก็ประเทศไทยและรัฐบาลไทยไม่ได้คิดว่าเรื่องแลกเกษตรเรื่อง merchandise ก็จะสนับสนุนแต่ก็กำลังพิจารณาว่าก็จะใช้เงินเท่าไหร่นะคุณวิชัย 4,000 ล้านหรือเท่าไหร
5: ่หมายถึงเมืองไทยใช่ไหมครับ
6: เออถ้าจะถ้าเขาจะซื้อแลกเกษตร
5: ตัวเลขลิขสิทธิ์ประมาณสัก 1,200 นะครับยังเจอภาษีก็ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยรวมแล้วที่เขาบอกว่าคือประมาณสัก 1,700 นะครับ
6: 1,700 ล้าน
5: นะครับ 1,700 ล้านนะครับ
6: บาท
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
6: อันนี้คุณวิชัยชอบดูบอลไหม
5: ชอบชอบชอบผมชอบแมนยูนะครับ
6: ชอบแมนยูใช่ไหมพูดไปเลยผมไม่ดูไม่ใช่ไม่ชอบแต่ผมไม่ดูนะครับถ้าจะถามผมคิดว่าเงินผมก็รักคุณวิชัยคุณรู้จักคุณวิชัยมานานรู้คุณวิชัยชอบดูบอลผมก็เห็นใจคุณวิชัยอยากจะดู
5: คร
6: ับ ผมก็จะคิดคุณวิชัยอยากจะดูก็วิชัยก็ลูดบาทสิ
5: โอ้ยครับ
6: นะครับพี่ตัวอยากดูมวยทำไมผมก็ดูมวยแบบมวยสากลที่มันแบบใหญ่สุดเขาทำไมดูฟรีไม่ได้
5: อ
6: ะทำไมรัฐบาลไม่ซื้อให้เราดูเอ้ผมอยากจะดูฟอร์มูล่า1นะฮะอยากจะดูฟอร์มูล่า1ในช่อง3
5: คร
6: ับ นะฮะรัฐบาลซื้อแล้วก็เสร็จอยากจะดูฟอร์มูล่า1ดูให้อยากดูอันนี้ผมถ้าอย่างนั้นฟุตบอลก็ได้ผมก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่ทางประเทศที่บอกส่วนมากไม่นะครับก็อังกฤษก็ทำให้มันกฎหมายว่าต้องถ่ายทอดแต่คุณต้องไปหาเองก็มีบ้างที่เขาสนับสนุนเช่นตอนนี้อเมริกาก็สนับสนุนเพราะว่าฟุตบอลโลกอยู่ในอเมริกาปีนี้เน
5: า
6: ะ
5: ครับ
6: แต่อย่าลืมนะฮะว่าผู้ฝั่งค้ามปีนี้ถ้าสถานีต่างๆช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11อะไรก็แล้วแต่นะฮะ True Vision อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาอยากจะดูแล้วเขาคิดว่าต้องพึ่งเรื่องโฆษณามันจะยากมากปีนี
5: ้
6: พอเรารู้นะฮะเงินที่อยู่ในตลาดสำหรับโฆษณามันน้อยนะฮะปีนี้และปีนี้ที่จะมีการแข่งกันฟุตบอลโลกนี้ก็อยู่ที่อเมริกาเวลามันต่างกัน12ถึง15ชั่วโมง
5: ใช่
6: นะครับอย่างนั้นโฆษณาก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ
5: ครั้งนี้มี3ปาร์ตี้ใช่มั้ยครับมีอเมริกามีแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกใช่มั้ยคร
6: ับ ใช่ครับ
5: ก็อยู่ในโซนนั้นแล้วก็เวลากับทางฝั่งเอเชียนี่คนละเรื่องเลยที่สำคัญก็คอมพิวเตอร์คือ FIFA ก็เพิ่มจำนวนทีมนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าจีนและอินเดียเนี่ยซึ่งมีประชากรรวมกันเยอะมากนะครับ2ชาตินี้จะเข้าไปในรอบท้ายนะครับไม่เข้าครับโอ้
6: ไม่เข้า
5: น้ำตาตกในเลย
6: ไม่เข้า
5: ไม่เข้า
6: บางอย่างนะครับผู้ฟังครับผมรู้คนไทยชอบดูฟุตบอลแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าเอ้รัฐบาลต้องช่วยเอ้เราคนไทยก็ไม่รวยก็ไม่สามารถจะซื้อได้ต้องเสีย200บาท300บาทเพื่อจะดูแมตช์นึงอะไรมันผมคิดว่ามันรัฐบาลมีอย่างอื่นที่เขาต้องใช้เงินก็เยอะแยะที่จะช่วยทุกคนช่วยคนยากจนช่วยเรื่องเศรษฐกิจช่วยเรื่องอันนี้แต่ว่ารัฐบาลของเราเราก็ชอบประชานิยมแล้วก็ถามทำไมโอ้ทำไมลุงตู่เขาทำ
5: ยุคนู้น
6: ลุงตู่ลุงตู่นะครับรัฐบาลสองชุดที่แล้วก็ลุงตู่ก็แบบสนับสนุนให้คนดูประมาณนั้นได้ด้วย ไม่รู้ตอนนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยว่าเขาจะเอาเงินไหนเราไม่รู้เขาจะใช้เงินอะไรนะฮะเพื่อจะดู
5: เท่าที่ผมจำได้ก็คือมีสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับบริษัทผลิตรองเท้านะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้านะครับมาลงขันกันครับคุณปีเตอร์แต่ว่าค่าลิขสิทธิ์ไม่แพงเท่าปีนี้ครับไม่แพงเท่าครั้งนี
6: ้ก็ไม่รู้นะผู้ฟังคิดว่าเขาควรจะทำหรือไม่ควรจะทำ
5: ผม
6: ไม่แน่ใจนะ
5: คร
6: ับ ก็แต่ที่ผมสามารถจะพูดได้นะประเทศอื่นไม่ค่อยทำ
5: ครับ
6: นะฮะทำไมเราต้องทำก็แล้วลุงตู่เขาก็ได้คนเขาก็บีบเขาเยอะเขาก็อาจจะคิดเราก็ต้องแสดงว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ต้องแสดงว่าเราก็จะให้คนดูใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากไม่นะฮะส่วนมากทางประเทศไม่นะฮะแต่ประเทศไทยจะทำก็ไม่รู้คุยเรื่องอันนี้ดีกว่า
5: ครับ
6: ครับทุกเดือนนะฮะจะมีดัชนีที่จะออกนะฮะเขาจะเรียกว่า consumer confidence index นะครับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะฮะ29ประเทศนั้นนะฮะแล้วก็กลุ่มหนึ่ง Ipsos แต่ Ipsos คือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ Institut Public de Sondage de Opinion Sector นะฮะเป็นฝรั่งเศสนะฮะนะก็แปลว่าเป็น Public Institute for Public Opinion Polling นะฮะเขาก็จะถามประมาณ 20,000 ถึง 25,000 คน29ประเทศว่าณวันนี้คุณมีความเชื่อมั่นในประเทศของคุณเท่าไหร่นะเขาจะมองเรื่องความเชื่อมั่นของรัฐความเชื่อมั่นเรื่องชีวิตความเชื่อมั่นเรื่องอนาคตชีวิตความเชื่อมั่นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็หลายอย่างนะฮะใช่ไหมเขาก็จะดูว่า value affordability reliability ต่างๆอย่างนั้นเขาจะเรียกว่า brand currency
5: ครับ
6: ครับก็อย่างนี้เขาทำมาหลายปีนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะทำเซอร์วีอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือน OECD และอาจจะไม่เหมือนของที่อื่นแต่ว่าคนก็เชื่อมันเพราะว่าเขาทำมาหลายปีแล้วก็ทำทุกเดือน
5: คร
6: ับ นะครับสรุปอย่างนี้ว่าคนไทยความเชื่อมั่นดรอปลง 10.9 จุดนะฮะตอนนี้มัน 45.5 มันตกจาก55กว่าภายในเดือนเดียว
5: ครับ
6: นะฮะต่ำที่สุดใน4ปีนะเซอร์เวย์นี้ก็วิ่ง4ปีกว่านะฮะ
5: คร
6: ับ เพราะฉะนั้นทำไมนะฮะคนไทยก็ไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องชีวิตเรื่องเงินอะไรด้วยก็บอก economic uncertainty เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการวุ่นวายในโลกนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องอิหร่านไม่ว่าเรื่องเราก็มีปัญหากับแคนเบอร์เรียอะไรก็แล้วแต่เรื่องอัตราเงินเฟ้อเรื่อง cost of living แล้วก็เรื่องนโยบายของรัฐนะครับคนที่ตอบมาเขาบอกว่ารัฐบาลของประเทศไทยไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรร
5: ม
6: นะเกือบทุกอย่างที่รัฐพูดก็เป็นนามธรรมแล้วก็มันไม่เกิดนะครับเช่นนะครับว่าคนก็อ้างถึงคนละครึ่ง
5: เป็นไงคร
6: ับ รัฐบาลเขาอ้างว่าจะอาจจะมีคนละครึ่งแต่เขาไม่ชัดเจนว่าใครจะมีสิทธิ์จะต้องลงยังไงหรืออะไรเขาจะทำอะไรนะฮะคนก็พูดเรื่องนี้นะครับ 71% นะครับบอกว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยมันแย่
5: ครับ
6: 71%นะฮะผู้ฟังครับ 66% บอกว่าตอนนี้เราต้องใช้เงินน้อยลงนะฮะแล้วก็เกินครึ่งหนึ่งของนั้นก็บอกว่าเขาซื้อของถ้ามันลดราคาอย่างเดียวนอกจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะครับเกินครึ่งหนึ่งบอกว่าเขาจะกลัวใช้เงินเรื่องของที่ต้องใช้ในบ้านนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ต้องมีรถแปลว่าอะไรเขาบอกระบบการเดินทางสาธารณะของเราในประเทศไทยมันใช้ไม่ค่อยได้ถึงว่าเอ๊ะต้องซื้อรถมันแพง public transport ก็ไม่ดีมันทำให้เขา ไม่มั่นใจ
5: คร
6: ับ และนะครับครึ่งหนึ่งนะ 49% เขากลัวว่าจะตกงานเพราะอะไรตกงานไม่ว่าเรื่องเทคโนโลยีตกงานเรื่องว่าบริษัทมันรายได้ก็ไม่ค่อยดีอะไรด้วยนะฮะแค่มีประมาณ 30% ที่บอกว่าสถานการณ์เรื่องรายได้ของเราเรื่องเงินของเราเรื่องการลงทุนของเรามันดีขึ้นแต่ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วมันตกประมาณ 50% นะครับผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: ตกเยอะเลยนะฮะที่เขาตอบว่าสิ่งที่เขาเห็นว่ามันสำคัญที่สุดที่เราต้องแก้ปัญหาเลย
5: คร
6: ับ นะอันดับหนึ่งสำหรับคนไทย 49% บอกว่า corruption
5: โอ้นี่เป็นประเด็น
6: หลักประเด็นสำคัญที่สุดครึ่งหนึ่งนะครับผู้ฟังครับ 49% บอกว่า corruption เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่รัฐไม่ค่อยทำอะไรและเรากำลังจะถอยหลังเรื่องนี
5: ้
6: นะครับอัตราเงินเฟ้อที่บอกเรื่องยากจนก็เหมือนกันเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่อง crime เรื่องสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคนต่างชาติที่เข้ามาคนที่เป็นนักเลงในประเทศไทยอะไรก็บอกมันมีมากขึ้นถึงเขาก็เริ่มจะกลัวด้วยนะครับ
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยแล้วก็หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงไม่รู้มีปัญหาตาฝ้าตาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจอะไรเนี่ยชาวบ้านร้านถิ่นเขารู้ขึ้นหมดเลยนะครับพูดไม่สุภาพคือไม่ว่าจะเป็นบ่อนซ่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมชาวบ้านเขารู้แต่ว่าพอตำรวจไปหาจริงไม่เจอครับจีนเทาเขาเห็นกันเยอะแยะหมดครับไม่เจอครับเขาไม่ทำอะไรอยู่ครับคุณมิเตอร์
6: เขาช็อกเลยเขาช็อกเลยถ้าพูดถึงคอร์รัปชันเขาช็อกเลยนะครับนะฮะรัฐบาลก็แถลงข่าวว่าโอ้ยภาคเอกชนบอกว่ามี10หน่วยรัฐเขามีอันดับด้วยว่ามีคอร์รัปชันเยอะผมก็บอกช็อกเลยไม่ค่อยคิดว่าจะอย่างนั้น มันละครนะฮะละครนะฮะผู้ฟังครับเราทุกคนรู้ในประเทศไทยนี้ไม่ว่าเป็นชาวบ้านไม่ว่าเป็นคนขับรถไม่ว่าเป็นนักธุรกิจไม่ว่าก็รู้ว่ามีคอร์รัปชันมีทุจริตนะเกือบทุกขั้นตอนในระบบของรัฐนะครับใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เราหาไม่เจอ
5: เ
6: ราเมื่อไรเราเจอนะฮะคนก็อาจจะบอกโอเคอย่าทำแบบนี้ต่อไปนะอะไรประมาณหรือจะให้เขาไปนั่งคนละออฟฟิศอาจจะใหญ่ที่ของเขาอะไรด้วยไม่เข้าคุกอะไรแล้วมันนะครับแล้วก็ไม่ต้อง pay back ด้วยนะฮะสังเกตไหมว่าบางครั้งเขาก็จับแล้วก็บอกโอ้มี corruption 50ล้านอย่างนั้นเข้าคุกแต่ก็ไม่ต้อง pay back เงินนะฮะมันไม่ต้อง pay back ไม่รู้จะ pay back ครับนะผู้ฟังครับ corruption มีคนถามผมเมื่อวานคุยเรื่องอันนี้กับอีกคนหนึ่งแล้วก็ถามผมเมื่อวานเราแก้ได้ไห
5: ม
6: เรื่อง corruption ในประเทศไทยเราแก้ได้ไหม
5: ครับ
6: เราแก้ได้นะฮะผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: ที่ผมพูดเสมอในรายการนะครับว่าคนไทยหรือรัฐไทยก็เก่งเรื่องดัดเพลินนะฮะเขาอยากมีไฟไหม้ก็ดับเพลิงเก่งไม่ค่อยเก่งเรื่องป้องกันนะฮะและเขาอยากจะดับเพลิงหรือเปล่านะผมก็ผู้ฟังครับตอนนี้ทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นระบบเป็นซิสเต็มนะฮะซิสเต็มมีทั้งคนให้คนรับ
5: ใช่
6: นะฮะคนที่เล่นนั้นก็ชอบนะฮะที่หัวกันนั้นมันคอร์
5: ร
6: ัปชันทั้งนั้นนะฮะที่หัวกันห้ากลุ่มก่อสร้างก็หัวกันแล้วก็เป็นอันดับสูงสูงแล้วก็ปีนี้คุณเอาโครงการนี้ปีนี้เอาโครงการแล้วก็ให้ราคามันแพงขึ้นรัฐบาลก็รู
5: ้
6: คนก็ขายก็รู้คนที่ให้ก็ผิดนะคนที่รับก็ผิดแต่ว่าออนแอนด์ออนมันอ่อนนะครับผู้ฟังครับผมก็คิดเสียดายนะเพราะเราคนไทยนะในประเทศไทยนี้ก็เสียเยอะพอสมควร
5: เย
6: อะแต่ว่าไม่ชอบวิธีการที่ต ภาคเอกชนวันดีที่จะบอกมีคอร์รัปชันแล้วก็ขอให้รัฐบาลแก้แต่รัฐบาลพูดอะไรหลักฐานอยู่ที่ไหน
5: เสียงดังด้วย
6: แสดงมาเลยเอ้ยไม่เชื่อนะฮะเอ้ยช็อกเลยคุณมีหลักฐานก็เสนอมาเลยบอกมาเลยอันนั้นเป็นการคูนะครับผู้ฟังอันนั้นการคูเลยวิธีการที่จะให้คนหุบปากก็มันคูแบบนั้นนะฮะ
5: ก็ใช้คำนี้ได้ไหมครับ you know me a little go นะครับ โอ้โหอะไรกันจะขนาดนั้น
6: you know me a little go ใครพูดเน
5: า
6: ะ
5: ไม่รู้ไปหากัน
6: ไม่รู้แต่เรารู้นะฮะว่า สิ่งแวดล้อมในวงก่อสร้างมีทุจริตมันวิธีการฟอกเงินที่มันง่ายสุดง่ายที่สุดนะฮะเอาก่อสร้างเรื่องการฟอกเงินแล้วก็ดูว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างก็น่าจะคิดสักนิดหนึ่งนะน่าจะคิด
5: ว่างๆเราไปค้นกันดูฮะเดี๋ยวเรามาฟังคุณวิเตอร์แนะนำในโอกาสต่อไปดีกว่าว่าจะต้องจัดการยังไงถึงจะได้ผลขอบคุณคุณวิเตอร์และคุณฟังนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคุณวิเตอร์ขอบคุณครับทุกท่านแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
8: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
9: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
12: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: ร้อนร้อนร้อน
14: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
17: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: อยู่กับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคุณวิสุทธิ์อาจจะตามมาสมทบเข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับคุณวิสุทธิ์เดินทางเข้าไปในสถานีนะส่วนผมก็ประจำการนะอยู่ในทิศเดิมนะมุมเดิมอ่ะก็ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ต้องบอกว่าโอ้นะฮะจะร้อนนะสวนทางกับหรือว่าสอดคล้องไปกับอากาศครับท่านผู้ฟังใครที่ติดตามข่าวสารรับฟังข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยมาตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้เห็นนะฮะข่าวในแนวปะชะดะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะวันนี้รับทั้งจากอาจจะจากหลายทางหน่อยนะด้านหนึ่งท่านก็ให้ความเห็นเอาไว้นะครับในหลายๆส่วนนะครับทั้งกรณีที่เป็นข่าวนะตั้งแต่เมื่อวานก็คือที่มีภาพของคณะองคมนตรีนะไปร่วมประชุมกับปอพอเพื่อเตรียมการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนะครับก็กลายเป็นประเด็นท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยนายกวันนี้มีภารกิจเยอะนะฮะเพราะท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสตั้งแต่21ถึง27พฤษภาคมนะเข้าใจว่าไฟล์บินนะที่จะเดินทางน่าจะเป็นค่ำคืนนี้ดังนั้นตั้งแต่ช่วงสายๆก็มีการประชุมเวิร์กช็อปนะอย่างที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อวานวันนี้นายกรัฐมนตรีนัดหมายมอบนโยบายให้กับผู้ว่าการจังหวัด71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยรวมทั้งผู้บังคับการตำรวจนะระดับจังหวัดนะแต่ละจังหวัดอีกทั่วประเทศนะก่อนที่จะเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามทั้งเรื่องของกรณีเมื่อสักครู่นะที่พรรคฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งคำถามแล้วก็ส่งคำเตือนมายังรัฐบาลว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับและตอนสายๆวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะกึ่งๆตอบโต้นอกจากนั้นก็มีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเท่าที่เคยสัมภาษณ์ท่านมาก็หลายครั้งนะครับขอความรู้เป็นการส่วนตัวบ้างก็มีแต่วันนี้คุณนิกรจำนงนะต้องบอกว่ามาแบบดุนะฮะดุยังไงครับท่านผู้ฟังครับก็คือกรณีของการนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนะเป็นพรรคแรกในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากในซีของฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพรรคประชาชนพูดง่ายๆก็คือพรรคประชาชนเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะครับในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องยืนอยู่บน3หลักนะหลักแรกก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายของพรรคประชาชนก็คือนะที่มาของสสร.นั้นเนี่ยจะต้องให้ประชาชนได้เข้าคูหาในการที่จะเลือกแล้วก็ค่อยมาอ้อมมาตอนกลางตอนท้ายนะฮะนั่นก็คือให้รัฐสภาเป็นคนเลือกนั่นคือหลักการแรกซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยก็แตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอไปนะอีกหลักการหนึ่งหลักการที่สองนะครับก็ไม่อยากจะให้ที่มาของสสร.นั้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าพรรคการเมืองเข้ามามีส่วนในการครอบงำประมาณนั้นอันที่3ก็คือต้องไม่เพิ่มอำนาจสว. แต่พอมาเทียบเคียงกับร่างของฉบับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ตอบคำถามนักข่าวโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคิดนานว่านะฮะขัดกับหลักการทั้ง3ข้อของพรรคประชาชนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะจริงๆเนี่ยมันน่าจะอุ่นเครื่องกันมาระยะหนึ่งแล้วกระมังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงประเด็นคำถามจากในซีของพรรคประชาชนนะที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องร่างไม่ต้องตั้งใครได้มั้งนะให้คุณเนวินแล้วก็คนในตระกูลชิดชอบมาร่างกันเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นนะวันนี้คุณนิกรจำนงซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยและก็เป็นหนึ่งในผู้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยก็เลยออกมาแถลงนะเก็บทุกเม็ดทุกดอกอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าวันนี้คุณนิกรค่อนข้างจะเป็นมวยพันดุอ่ะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะคุณวิสุทธ์มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: สวัสดีคุณมนตรีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับตกลง
2: ครับ
3: มาเร็วกว่าที่คิดใช่มั้ยสําหรับพรรคภูมิใจไทยนะ
2: โอ้
3: เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอกฎหมายผู้ที่การแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าไส้ในที่คุณมนตรีว่าครับตอนนี้มีข้อกังวลมีข้อสงสัยมีข้อห่วงใยเยอะว่าเอ๊ะมันเป็นฉบับร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เหมือนไม่ได้แก้หรือเปล่า
2: ครับ
3: นะฮะก็แต่ไงก็ตามแต่ใช่ไหมคุณมนตรีไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะเสนอร่างกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องใช้ร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลักถูกไหมครับ
2: นาทีนี้ถ้ายึดตามเสียงนะครับน่าจะออกมาในโทนนั้นแต่ในหลักการเนี่ยก็หนึ่งถ้าสภารับหลักการต้องดูว่ารับมากี่ร่างพอรับมาหลายร่างก็จะต้องให้ที่ประชุมเป็นคนลงมติว่าจะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลักจำได้ไหมครับตอนนั้นที่มีการนะโอ้โหโหวตกันตอนประมาณสักทุ่มผมพูดไปหลายวันปรากฏว่านะร่างพรรคประชาชนชนะนะก็ให้ยึดร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักซึ่งในตอนนั้นตอนหลังมาเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมนะรัฐบาล MOA รัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะทำไมพลาดท่าเสียทีแบบนี้ได้ก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยณเวลานั้นนะก็ไปเทคะแนนให้กับพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนท่านมีเสียงของท่านอยู่จำนวน100กว่าเสียงอยู่แล้วคุณที่สุดนะมันก็เลยทำให้ชนะนะยึดเอาร่างของพรรคประชาชนแต่กลับกันเที่ยวนี้นั้นเนี่ยโอกาสนะฮะจะเป็นแบบนั้นน้อยมากเพราะพรรคภูมิใจทันภูมิใจไทยลำพังพรรคเดียวก็192เสียงแล้วครับคุณวิสุทธา
3: ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูร่างของพรรคประชาชนนะว่าจะเป็นอย่างไรจะเอาร่างเดิมมาปัดฝุ่นหรือเปล่าหรือว่าเติมอะไรให้เป็นเรื่องของที่มาจากประชาชนด้วยหรือเปล่านะครับเห็นพรรคประชาชนก็ย้ำนะว่าที่มาของรัฐธรรมนูญควรต้องมาจากอย่างน้อยก็ต้องมาจากครูหาและต้องมีการกาเบื้องต้นก่อนนะฮะส่วนมันต้องจับตามองว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นจะคือต้องร่วมกันนะเพราะว่าและพรรคประชาชนคงจะมีเอ้ยไม่ภาคประชาชนก็คงจะมีน่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลก็ยืนยันนะว่าทำตามสัญญาแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าไงฮะไม่อยากเจอทางตัน
2: อ
3: ่ะถ้าคือเลิกโดยตรงเดี๋ยวก็เจอนะเรื่องของประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงถูกไหมอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: จริงๆเนี่ยมันมีตอนนี้มี3มุมคุณวิสุทธ์นะฮะหนึ่งมุมฝ่ายค้านเขาก็มีจุดยืนของเขาชัดเจนว่าก็จะต้องให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการได้มาซึ่งสร.สสร.ที่จะมาทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมของรัฐบาลก็จะเห็นว่าก็จะต้องเหมือนกับเพลย์เซฟอ่ะนะฮะถ้าเกิดว่ามันไปหมิ่นเมย์หรือไปขัดไปแย้งต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผมเห็นเดี๋ยวจะลงพาไปดูในรายละเอียดนะในมุมของคุณนิกรก็มองว่ามันก็จะต้องเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและก็จัดทำรัฐนูลใหม่ได้จริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเสนอแล้วนะสุดท้าย มันก็ไปไม่ได้เพราะมันมีปัญหาและก็เคยมีปัญหามาหลายๆครั้งจากบทเรียนในอดีตก็ไม่อยากจะคือให้อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าอยากจะทำอะไรที่ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไปติดนั่นติดนี่แล้วมันไปต่อไม่ได้อันนี้คือในสองมุมแต่ทีนี้ในมุมนักวิชาการเนี่ยเขาสงสัยตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งพรรคประชาชนเองก็หยิบประเด็นนั้นมาด้วยเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านเคยมีคำวินิจฉัย2ครั้งนะครั้งแรกประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: อันนั้นคือหนนู้นนะครับที่การจะยกร่างทั้งฉบับจะต้องไปถามประชาชนเสียก่อนนะสภาจะมาทำเพราะเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยต้องไปถามประชาชนเพราะประชาชนคือผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: แต่ถัดมาคำวินิจฉัยอีกฉบับหนึ่งกลับกลายเป็นว่าจะคือไม่สามารถให้ประชาชนเป็นผู้เข้ามายกร่างโดยตรงได
3: ้ครับ
2: นะฮะนักวิชาการเขาก็เลยเดี๋ยวอาจารย์ถ้าผมเอ่ยชื่อเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวนั่นเอาไม่เอ่ยดีกว่านะฮะเขาเข้าใจว่าสุดท้ายถ้ามีปัญหาก็คงต้องอาจารย์มาเป็นพยานนั่นแหละนะฮะนักวิชาการก็เอ๊ะนะหนก่อนบอกประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้บอกว่าจะให้ประชาชนมายกร่างโดยตรงไม่ได้นะซึ่งไม่ใช่ให้มาโดยตรงนะในความหมายก็คือต้องผ่านกระบวนการเลือกส.ส.ร.ที่ว่านี่แหละก็เลยถูกตั้งคำถามว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน่ะย้อนแย้งกันเองหรือเปล่านะมันก็เลยและอีกอันหนึ่งเนี่ยนะนี่ผมยกอาจารย์นะเพิ่งฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ย
3: ครับ
2: อาจารย์พิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่าฮะอาจารย์ดร.พิชัยเป็นประธานโครงการปริญญาเอกของนิด้านะอาจารย์ตั้งคำถามว่าศาลรัฐธรรมนูญนะมีเอาอำนาจอะไรมาห้ามไม่ให้ทำนั่นทำนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือห้ามไม่ให้ประชาชนเป็นคนทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ มันก็เลยกลายเป็นมุมมองและก็ความเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็สุดแท้แต่ว่านักวิชาการก็มองในมุมนักวิชาการพรรคประชาชนก็ในฐานะนักการเมืองที่ยืนอยู่ซีกหนึ่งก็มองแบบหนึ่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำแล้วก็เป็นผู้เสนอร่างเขาก็จะอธิบายร่างที่เขาเสนอแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็อยากจะไปปรับตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้เดินไปให้ถึงฝั่งอะไรประมาณนั้นครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: ครับก็เอาเป็นว่าความหวาดกลัวเรื่องประชาชนจะร่างโดยตรงหรือไม่ก็การเป็นที่มาของทางพรรคภูมิใจไทยนะผมเชื่อผู้ที่ถูกไว้คุณมนตรีว่าร่างภูมิใจไทยเนี่ยก็คือว่าใช้วิธีเสนอชื่อมานะฮะ100คนสสรนะฮะก็40 100คนจังหวัดละ1คน77จังหวัดผู้เชี่ยวชาญ23คนแล้วพอได้เนี่ยให้รัฐสภาเป็นผู้หยิบขึ้นมาเลือกมาโดยใช้สัดส่วนของแต่ละพรรคและสัดส่วนของสวในการหยิบเลือกไม่มีขั้นตอนในการเข้าคูหากาบัตรแล้วส่งให้สสสวเลือกที่ไม่มีนะครับ
2: ครับนะเป็นแนวนี้แหละคุณวิสุทธิ์นะครับซึ่งก็ถ้าจะไปซักไซ้ไล่เรียงในรายละเอียดเนี่ยผมก็ไปสอบทานขอความรู้นะเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าขั้นตอนกว่าที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด1177จังหวัดบวกผู้เชี่ยวชาญอีก23นั้นเนี่ยนะตอนท้ายเนี่ยมันจะได้มาแบบไหนเพราะเราก็ได้รับฟังคำชี้แจงคร่าวๆว่ายึดตามสัดส่วนของสสสวคือสมาชิกรัฐสภาซึ่งเบื้องต้นเขาแบ่งได้ซ้ำไปนะสส500สว200เพราะฉะนั้นในจำนวนสัดส่วน100เนี่ยก็จะเป็น71บวก29นั่นคือสสได้71นะแล้วสวได้29ผมก็มาสงสัยต่อว่าในจำนวน100นั้นเนี่ยมันมี77จังหวัดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีก23รวมกันเป็น100แต่พอเอามาในตอนท้ายนะครับกลายเป็น71กับ29นะฮะซึ่งก็เลยเอ๊ะมันจะคล่อมมันจะอะไรยังไงเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการชี้แจงว่าเดี๋ยวให้ไปว่ารายละเอียดกันในชั้นกรรมาธิการจะเป็นคนออกแบบก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทีนี้อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนั้นเนี่ย คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาต้องการคูหาเพื่อให้คุณวิสุทธิ์ให้ผมหรือใครก็ตามที่มีความประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นสสรนะไปสมัครพอไปสมัครแล้วเนี่ยนะเอาละผมยกอย่างกรุงเทพเนี่ยจะมีผู้มาสมัครกี่คนก็ตามแต่นะเขาไม่ได้ยึดประชากรเที่ยวนี
3: ้
2: ยึดจังหวัด1จังหวัดต่อ1คนนะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,500,000 คนความหมายของพรรคประชาชนก็คือต้องการให้คน 4,500,000 คนไปเลือกนะผู้สมัครกี่คนก็ตามที่ลงสมัครในกรุงเทพนะฮะเข้าไปทำหน้าที่ซึ่งอาจจะ กี่เท่าแล้วส่งไปที่สภาเพื่อให้สภาเลือกเอาแต่กรณีของร่างพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็ให้ไปสมัครกับกกต.แล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อของแต่ละจังหวัดนะฮะส่งไปที่สภาแล้วสภาจะเป็นคนเลือก

0: เพิ่มมูลค่าการค้าอาหารนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องมาครงฮะตามมีการคำถามเรื่องของกัมพูชาด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกงานนึงของนายกรัฐมนตรีอยู่ในเวทีนอกนะครับแล้วก็เรื่องเดิมๆที่กลับมาก็คือเรื่องของเขากระโดงเอฟดูเหมือนไม่จบนะคุณมนตรีนะ ใช่ไหมนายกก็วันนี้พูดย้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมเ
1: รื่อง
0: ที่ดินเขากระโดงอ่ะก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวนะฮะผมก็ทำตามกฎหมายตอนนั้นก็ย้ายชื่อมาอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ตามรัฐธรรมนูญนะต้องมี ต้องมีที่ทางอยู่นะฮะแล้วก็เป็นคุมบุรีรัมย์นะก็ยืนยันว่าก็ทำตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญอ่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องเขากระโดงอ่ะที่มีคนบอกก็ตกผมอ่ะก็ตกนะเหรอก็ตกจนมาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละครับโอ้โหนี่นายกรัฐมนตรี
1: มั่นใจมาก
0: วันนี้ต้องมั่นใจสิฮะ
1: คร
0: ับ ต้องมั่นใจนะครับส่วนเรื่องขออนุญาตเก็บตกเรื่องนี้หน่อยนะฮะเรื่องของตกลงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ประกาศไปแล้วเนาะแล้วก็มีคุณสิริกัญญามาโพสต์ไว้แล้วก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะ ที่บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลใช้เงินกู้พรก. 400,000 ล้านเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ไปหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ๊ะเอางบงบหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับ1,800,000 บาทขอโทษที18,800 ล้านบาททำโครงการประชารัฐซึ่งต้องใช้งบปกตินะ
1: ครับ
0: ใช้เงินช่วยเหลือ300 บาทค่าสูงตัวโภคค่าเดินทางแต่ว่ากลับมาพูดง่ายว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็มายัดไส้ไว้ในงบเยียวยาซึ่งมันใช้งบที่ไม่ตรงกับทองคำเป็นจริงประเด็นนี้ก็รู้สึกว่ามีการตอบโต้มานะจากทางปลัดกระทรวงการคลังด้วยนะครับอันนี้คือขออนุญาตเก็บตกนะคุณมนตรีครับนะฮะ
1: ทีนี้ผมเติมถ้าคุณวิสุทธ์เก็บตกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งซึ่งไม่ใช่คนละครึ่งแบบ50-50แต่เป็นคนละไม่ใช่คนละครึ่งด้วย
0: 64
1: เป็นไทยช่วยไทย plus
0: plus นะ
1: มันก็เลยกลายเป็น60-40แต่ตอนแรกผมก็เข้าใจนะครับว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องแจกแจงทีแต่เชื่อว่าน่าจะอย่างหลังนี่แหละ
0: ครับ
1: คือตอนแรกไปแรกสุดเลยนะคุณวิสุทธ
0: ์ครับ
1: นะก็ดูเหมือนจะมีคนเข้าใจว่าเมื่อให้ 1,000 บาทต่อเดือน
0: ครับ
1: นะครับและมันเป็นแบบ60-40ก็คิดสั้นๆคิดง่ายๆเร็วๆก็คือจะใช้ได้วันละ100บาทนะฮะก็รัฐจ่ายให้60เราสมทบอีก40บาทก็กลายเป็น100บาทอันนี้เดี๋ยวเป็นความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเป็นลำดับแรกถัดมาบอกไม่ใช่นะฮะก็เมื่อรัฐให้ให้200เอ๊ะรัฐให้มา60-40นะฮะแต่ไม่เกินวันละ200บาทก็เลยกลายเป็นคำถามและไอ้200บาทนั้นเนี่ยเป็น200บาทที่รัฐจ่ายให้100จะจ่ายให้60ก็คือ120ส่วนนะฮะประชาชน40ก็ต้องสมทบไปนะอีก80รวมเป็น200บาทต่อวันน
0: ั่
1: นคือคิดไปนี่คือแบบที่2แต่ล่าสุดเนี่ยมีการอธิบายนะเสร็จสับเลยว่าคำว่า60-40แล้วก็200บาทนั้นเนี่ยมันเป็น200บาทที่รัฐให้ในวันหนึ่งเอา200บาทเป็นตัวตั้งเท่ากับ 60%
0: ครับ
1: นะส่วน40คือประชาชนจะต้องจ่ายอีก 133.33 สตางค์นะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งไม่ใช่200แต่เราจะใช้ได้วันละ333บาทต่อวันซึ่งใน333บาทนั้นจะเป็นเงินที่รัฐให้200และเราใส่เข้าไปนะอีก130

0: 13บาทก็เลยสามารถใช้ได้วันหนึ่ง333บาทเดี๋ยวจะงงนะฮะเอา200เป็นตัวตั้ง
1: ครับ
0: นะฮะนั่นคือสิทธิ์ที่หลวงจัดให้และถ้าเราจะใช้เต็มแม็กนะฮะของ200บาทที่ให้มาในแต่ละวันนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใส่เข้าไป133ก็จะกลายเป็นวันหนึ่งเราก็จะสามารถใช้เงินตรงนั้นน่ะกินข้าวได้3มื้อมื้อแรก100บาท110บาทมื้อที่2อีก110บาทมื้อที่3อีก110บาท101ค่าอาหารค่ากับข้าว10บาทค่าน้ำเปล่าสมมติอย่างเงี้ยนะก็ครบ3มื้อพอดีแต่ทีนี้ถ้าใช้อย่างนี้นะคุณพิสุทธิ์นะวันละ200อั้นไว้ที่ 1,000 บาท5วันหมดเกลี้ยงเลยคุณพิสุทธิ์
1: นั่นสิ
0: เพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างหลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมสารภาพนะว่าเข้าใจเป็น3แนวทางอย่างที่ผมบอกนะแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาชี้แจงมาอธิบายนะเพราะฉะนั้นท่านโฆษกรัฐบาลรองโฆษกหรือใครต่อใครเนี่ยถ้าจะให้มันไม่ต้องไปตีความอะไรกันอีกมากมายเนี่ยก็นะทำเป็นอินโฟกราฟิกอะไรออกมาอย่างที่ทำกันออกมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นของทางการนะครับรัฐให้วันละ200บาทไม่ใช่ใช้ได้แค่200บาทแล้วก็ทำเป็น2แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งบอกเข้าใจผิดอีกครึ่งหนึ่งความจริงเป็นแบบนี้แต่บังเอิญในหัวกระดาษเนี่ยยังเป็นโลโก้ของคนละครึ่ง50บวก50แต่เป็นคนละครึ่ง plus นะแต่พอมาดูไส้ในแล้วมันเป็นเรื่องของ60 40เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนและน่าจะเป็นแนวทางนี้แหละครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับอ่ะก็ถึงประเด็นอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกครับว่าเห็นเขาก็แชร์กันเยอะเรื่องเอาเงินกู้เยียวยามาใช้กับงบประจำสอดไส้โปะงบกองทุนประชารัฐนะฮะ 18,800 ล้านบาทซึ่งกูเสียยาก็ย้ำว่านี่ต้องเป็นควรเป็น
0: ง
1: บประมาณตามปกตินะฮะแต่ว่าเห็นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่ใช้ตามวัตถุประสงค์อยู่แล้วไม่ได้ลักไก่แต่ประการใดคุณสิริกัญญาก็ไปเปิดพ.ร.ก.ดูบอกวัตถุประสงค์ของเงินกู้เนี่ยต้องใช้เพื่อประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเอาไปช่วยเหลือรัฐบาลที่กำลังถังแตกมีการตอบโต้กันระหว่างฝ่ายค้านนะครับ
0: ครับ
1: เงินที่เอาไปโปะบัตรสวัสดิการเนี่ย 18,800 ล้านบาทจะมีหรือไม่มีวิกฤตก็ต้องจ่ายตามสิทธิ์แต่ตั้งงบมันไม่พอจะมาใช้เงินกู้ไม่ได้นะฮะอ่ะ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นว่ารัฐบาลก็เดินหน้าต่อไปนะฮะ
0: ครับก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแต่เราคงจะต้องนะพักกันก่อนนะคุณที่สุดนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเพราะนายกรัฐมนตรีมีการประชุมเวิร์กช็อปนะฮะทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งผู้ว่าอุ้ยวันนี้มีหลายหลายคำนะที่ได้มอบเป็นนโยบายเอาไว้นะฮะอ่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์ถ้ายังไม่ไปไหนนะผมจะกลับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: นะครับที่มีการประชุมเวิร์กช็อปนะฮะชื่อเต็มเต็มว่ามอบนโยบายนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลก็มีขึ้นในช่วงสายวันนี้นะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็สองหน่วยงานหลักครับคุณวิสุทธิ์ที
1: ่
0: นายกรัฐมนตรีเรียกมารับมอบนโยบายในวันนี้คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับการตำรวจระดับจังหวัดของ77จังหวัดอีกเหมือนกันนะครับพอผมดูโปรยข่าวเนี่ยโอ้นะฮะนายกมอบนโยบายสั่งบูรณาการนะทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดแล้วก็มอบสโลแกน4เป้าหมายหลักบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล
1: อันนี้เห็นเขียนด้วยลายมือเนี่ยนะคุณมนตรีลายมือไหม
0: เขาเหรอครับ
1: นายกลายมือสวยเนี่ย
0: เขียนด้วยลายมือเลยนะครับ4เป้าหมายหลักนี่นะครับ
1: ใช่ไหมเออนะฮะเดี๋ยวจะสอนคุณมนตรีดูว่านายกลายมือสวยมากนะฮะอ๋อนี่คือมาจากนโยบายวันนี้ใช่ไหม
0: มาจากนโยบายวันนี้นะแล้วก็กำชับด้วยนะคุณวิสุทธ์นะย้ำเกี่ยวกับนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครเคลียร์ก็ไม่รอดเปรียบพวกอยู่เหนือกฎหมายชอบถามนักรู้ไหมผมเป็นใครพวกนี้เป็นโรคความจำเสื่อมต้องส่งไปรื้อฟื้นความจำในคุกแล้วก็กำชับทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งผู้ว่านายกท่านขีดเส้นตายนะกันยายนนี้รู้กันใครมีผลงานได้ไปต่อโอ้โหถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเช้าชามเย็นชามทำงานไม่ได้ผลก็คงอาจจะไม่ได้ไปต่อนะหรืออาจจะไปที่อื่นที่ไม่ได้เป็นที่เดิมครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับเอกอันนี้เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าว่ารู้จักตูน้อยไปฮะเกี่ยวเปล่าไม่รู
0: ้แต่อันนี้อันนี้บอกรู้ไหมผมเป็นใครนะอันนั้นน่ะรู้จักน้อยไปอันนั้นน่ะแสดงว่ารู้จักแต่รู้จักไม่พอ
1: แต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าในเวทีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มีนักข่าวถามนายกอีกทีหนึ่งเรื่องนี้เรื่องรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมนายกบอกว่าเราไม่รู้จักเขาน้อยไปหรอกครับ
0: โอ้
1: นี่หมายถึงคุณสุชาติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมรู้จักเขามากพอควรเป็นคนใช้ได
0: ้โอ้การันตี
1: เป็นนักเลง
0: ครับ
1: บางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยก็เท่านั้นเองและก็มีการขอโทษคู่กรณีกันแล้วอันนี้นายกพูดนะฮะในงานนี่แหละ เรื่องของเวิร์กช็อปที่คุณมนตรีพูดถึงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าไงฮะการันตีคุณสุชาติเนาะ
0: ก็การันตีนะนะก็รู้จักดีด้วยเป็นนักเลงแล้วก็ใช้ได้
1: เป็นนักเลงนะฮะ
0: ก็ถ้าใช้ไม่ได้ก็คงไม่มาร่วมครม.
1: ร่วมมาอู่หลายครั้งนะคุณอนุทินมา2รอบด้วยเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องนึงแหละจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแบบหาอะไรเหตุย้อนหลงย้อนหลังแต่ว่ามันก็สืบเนื่องจากเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องคำถามเรื่องการทุจริตนะฮะจากการสำรวจของกกร.ไงก็โยงไปถึงคุณ
0: สืบเนื่องจากตรงนั้นคุณที่สุด
1: นะครับนะตรงนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องของเรื่องก็กลายเป็นเรื่องทางคุณสุชาติเองจะดำเนินการอย่างไรนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกลายเป็นเรื่องนี้นะฮะงั้นเรื่องนี้แล้วแต่ใครจะมองนะแต่จริงๆสำหรับผมไม่ใช่แค่เรื่องพูดไม่ถูกกาลเทศะเท่าไหร่นะแต่เป็นเรื่องของการยอมรับหรือไม่รับว่ามีจริงไม่จริงแล้วก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เขามีการสรุปมายังไงด้วย คือไม่อยากให้ถูกไม่อยากให้ประเด็นถูกเบี่ยงไปคุณมนตรี
0: ครับ
1: เพราะประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
0: ฮะก็ถือว่าเป็นก็กกร.เขาถึงบอกว่ามาถึงระยะที่3ถ้าเปรียบเป็นเชื้อมะเร็งระยะที่3ดังนั้นก็เลยต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวกันว่าจะต้องช่วยกันแก้ไขเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลุกลามสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ธุรกิจอยู่ไม่ได้ประเทศก็น่าจะอยู่ลำบากอีกเหมือนกันเพราะไม่มีใครเข้ามาลงทุนนะครับคุณที่สุดครับ
1: ครับ
0: นายกนะฮะผมเติมต่ออีกนิดหนึ่งที่บอกว่าหลังมันมีข่าวนายกก็นะช่วงเที่ยงนะในข่าวก็บอกว่าการเวิร์กช็อปตรงนี้ก็มีการพักรับประทานอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ว่านี
1: ้
0: นะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนะเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมารับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมประชุมที่โถงกลางตึกสันติไมตรี
1: ครับ
0: นะในข่าวเขาก็บอกว่านั่งร่วมโต๊ะกับรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วโต๊ะเดียวกันนั้นก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานันท์ผบ.ตร.พลตเอกกิจรัตน์พันเพชรเลขาธิการปปง.คุณเทพสุบวรโชติดาราแล้วก็เลขาธิการปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลแต่ในข่าวบอกว่าพอรับประทานอาหารเสร็จสับไม่แน่ใจอารมณ์ไหนนายกรัฐมนตรีนะหยิบพระของท่านรองพิพัฒน์ขึ้นมาส่อง
1: ครับ
0: ก็ท่านนายกอ่ะท่านชอบส่องพระด้วยคุณที่สุดนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เหนียวไหมนะเจอมาทั้งสอบน้ำมันขาดแคลนแลนบริดมาเจอรถไฟฟ้าอีกโอ้โหแสดงว่าเหนียวไม่รู้ป่ะผมพูดเองนะ
1: ครับ
0: คุณที่สุดนะ
1: ครับเรื่องนายกก็จะมีสไตล์นายกนะก็คือจะเป็นคนง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ร่วมกินข้าวเที่ยงกับทางผู้เข้าร่วมสัมมนานะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆหรือว่าผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดนะฮะก็นี่คือสไตล์นายกเรียบง่ายกันเองก็เข้ากันได้แต่บางคนบอกว่าเนี่ยความเรียบง่ายนายกเป็นคนที่สบายสบายนะแต่พอเป็นเรื่องใหญ่ๆนายกไม่ค่อยสบายเท่าไหร
0: ่ก็คงจะสบายยากนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหามันประเดประดังนะฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองคงจะรับกันไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิใจไทยก็น่าจะมอบหมายให้คุณนิกรจำนงรับหน้าเสือในการสื่อสารชี้แจงอธิบายก็ว่ากันไปแต่เรื่องที่มันนะไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการ
1: ครับ
0: ผมเห็นนะผมจะตัดภาพมาที่เรื่องของประเด็นปัญหารถไฟนิดหนึ่งนะฮะคือท่านผมไปดูคำให้สัมภาษณ์ดูคลิปแล้วเนี่ยท่านออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางที่ให้ไปศึกษาท
1: ่
0: านย้ำนะว่าให้ไปศึกษาไม่ใช่ว่าไม่ให้เข้าต้องรอผลศึกษาก็คือกรณีรถไฟที่มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุที
1: ่
0: ว
1: ัน
0: ก่อน
1: ครับ
0: ไม่ให้เข้าเมืองท่านบอกว่าให้ไปศึกษาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแต่หลายคนก็บอกว่าจริงๆนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีการศึกษากันมาหลายครั้งและดูจากความเห็นของทั้งนักวิชาการใครต่อใครที่มีประสบการณ์ก็มองว่ามันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้าพื้นที่ชั้นในเข้าหรือไม่เข้านะแต่มันเป็นปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นตอมากกว่าที่จะไม่ให้เข้านะมันมีจุดเสี่ยงกี่แห่งนะก็ไปแก้ไขตรงที่มันเป็นจุดปัญหาตรงนั้นมันก็จะง่ายกว่าที่จะไปไม่ให้เข้าแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาอื่นๆที่จะเป็นลูกโซ่ตามมาอีกมากมายครับคุณสุรคำ
1: ครับเรื่องของรถไฟก็ยังไม่จบนะวันนี้ก็ยังมีการตามหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่อยากให้จบตรงที่นี้คุณบันตีจบที่แบบเอาใครคือคนผิด
0: ครับ
1: คนขับรถ ไฟหรือเปล่าคนโบกธงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาระบบที่มันค้างคามานานนะฮะทีนี้ผมก็จะตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เอาใครคือคนผิดแต่จริงที่บอกครับว่าถือโอกาสนี้ไม่โอกาสในการสังคายนาได้ไหมปรับยกหรือลดไฟกันใหม่อีกทีหนึ่งไม่นั้นก็จะกลายเป็นหากมันผิดที่เป็นรายเล็กๆนะหมายถึงว่าไม่ว่าเป็นคนผิดตัวเล็กตัวน้อยซึ่งจะผิดจริงก็ได้นะแล้วมันก็จะกลืนหายไป
0: คือไอ้คำผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้ผมเห็นมีกระทู้ถามกระทู้หนึ่งในสภาซึ่งสสพรรคภูมิใจไทยนะเป็นคนยื่นกระทู้ถามสดตรงนี้นะถามท่านรองท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
1: ครับ
0: เรื่องเหตุการณ์รถไฟนะขบวนสินค้าชนรถเมล์ที่สี่แยกอโศกดินแดงที่ว่านี่นะครับนะก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะก็มาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการมันมีอยู่อันหนึ่งครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: ที่ทำให้เห็นถึงปัญหานั่นก็คือนะฮะคุณสิริพงษ์เนี่ยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อสังเกตรถไฟขนส่งสินค้าจริงๆต้องวิ่งตอนกลางคืนเวลา3ทุ่มถึงตี5นะแต่เหตุใดมาวิ่งตอนกลางวันนะครับเนื่องจากรถไฟขบวนดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นขบวนรถวิ่งเที่ยว5ทุ่มของวันที่15นะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่าแต่เกิดการดีเลย์ไป900นาทีจึงมาออกรถตอนกลางวันและก็เกิดเหตุอันเนี้ยก็ได้รับการชี้แจงว่าก็วิ่งกันตามปกตินั่นแหละแต่ไม่สามารถออกได้ทันตามเวลาที่กำหนดก็เลยมาวิ่งในช่วงกลางวันเมื่อมันเป็นขบวนรถสินค้าครับคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับมันก็เลยจะต้องมีขั้นตอนต่างๆนะฮะก็ขนขึ้นขนลงนะยกตู้คอนเทนเนอร์ยกอะไรก็ต้องใช้เครื่องจักรใช้คนนะฮะก็พอได้เวลาออกเนี่ยมันล่าช้าไปตั้งเท่าไหร่900นาที10ชั่วโมงกว่านะแม้กระทั่งพอถึงเวลาออกพอขอรอยังลืมวิทยุนะแสดงว่าเสร็จแล้วออกได้เลยนะฮะมันก็เลยทำให้อะไรต่อไม่ไหลล่าช้าทีนี้ความล่าช้าตรงนั้นเนี่ยนะท่านไม่ได้ชี้แจงหรอกแต่ผมเห็นนะครับจากนะแถลงการของสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรทที่ออกแถลงการนะในหัวข้ออุบัติเหตุแยกอโศกอย่าเป็นแค่ไฟไม่ฟางจงไปให้ถึงการปฏิรูประบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักการขนส่งของประเทศและก็ปลอดภัยก็จริงๆมีหลายประเด็นแต่ที่ผมบอกว่าไปเห็นปัญหามันมีอยู่ในประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
0: นั่นคือในแถลงการเนี่ยนะได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกิจการรถไฟไทยที่สะสมมากว่า5ทศวรรษสะสมมา50ปีนะฮะคุณสุดนะฮะ5ทศวรรษเท่ากับกึ่งศตวรรษอ่ะนะฮะในแถลงการระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่นะ3บาท20สตางค์ต่อ3บาท20สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อคนอันนี้คือต้นทุนนะฮะแต่รัฐบาลกำหนดให้จัดเก็บค่าโดยสารได้เพียง24สตางค์นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เปรียบเทียบได้เห็นว่าต้นทุนตรงนี้แต่กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บได้เท่านี้อันเนื่องมาจากเป็นบริการนะสาธารณะนะครับในแถลงการบอกว่าแม้กฎหมายจะระบุให้รัฐต้องชดเชยส่วนต่างแต่ในทางปฏิบัติกลับพบความล่าช้าอย่างหนักข้อมูลณเดือนกันยายนปี2568ระบุว่ารัฐค้างจ่ายเงินชดเชยแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยสูงถึง 320,000 ล้านบาทค้างจ่ายเมื่อเดือนกันยายนปี68
1: ครับ
0: 320,000ล้านนะครับทีนี้ทำยังไงในแถลงการบอกว่ารฟท.ต้องกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและต้องรับภาระดอกเบี้ยปีละกว่า 5,000 ล้านบาทปีละ 5,000 ล้านบาทนะฮะถัดมา ขณะเดียวกันยังมีปัญหาหัวรถจักรที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง40ปีรวมถึงมาตรการจำกัดการรับพนักงานนะฮะตามมติคณะรัฐมนตรีปี2541อนุญาตให้รับเพิ่มได้เพียงร้อยละ5ของผู้เกษียณอายุ
7: ครับ
0: ก็เลยส่งผลให้ปัจจุบันรฟท.มีพนักงานลดลงจาก 20,000 คนเหลือเพียง 8,000 คนซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐมักไม่กล่าวถึงเมื่อเกิดปัญหาพอเห็นภาพนะครับว่าทำไมถึงพนักงานขับรถก็ดีหรือแม้กระทั่งคนมาโบกนะก็จะต้องอยู่กันยาวๆอย่างไรถ้าสมมติว่าปีนี้เกษียณ100คนเนี่ยให้รับทดแทน5คน
7: คือจาก95เอามา5คนนี่แหละ
0: โอ้มันก็เลยต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดจำเขตตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ถ้าทางสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะหรือสสรท.เนี่ยไม่ได้ออกแถลงการแจกแจงรายละเอียดตรงนี้ก็จะไม่ได้เห็นว่าสภาพภายในที่เราก็มักจะได้ยินได้ฟังกันว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนก็รู้ว่าขาดทุนแต่เสร็จแล้วยังต้องแบกในสภาพที่นะฮะจำกัดจำเขี่ยนะฮะอย่างที่ว่านี้ก็ไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะทำให้การบริหารงานมันไม่มีประสิทธิภาพก็คงจะส่วนหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะแก้ท่านจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามรถไฟเข้ากรุงเนี่ยมันก็จะต้องไปดูปัญหาอื่นๆที่อยู่ภายในองค์กรด้วยครับคุณวิสุทธิ์ครับ
7: ครับนะผมพาคุณมนตรีกลับมาเรื่องนี้หน่อยฮะเรื่องของคอร์รัปชันการทุจริตเนี่ยนะครับ
0: ครับ
7: คุณมนตรีเห็นมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไหมครับคอตอทอครับคอตอทอเนี่ยคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอตอทอตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่19ครับคุณมนตรีครับ
0: ครับ
7: เงียบมากนะฮะคือพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็มีกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับองค์ประกอบของชุดนี้เนี่ยมาจากทางรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะฮะประเด็นคือว่าคุณมนตรีลองฟังดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้จริงหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
7: นะฮะก็คือองค์ประกอบนี้ให้คุณมนตรีครับ
0: ครับ
7: ประธานนายกนั่งหัวโต๊ะเองนั่งหัวโต๊ะเองนะครับมีรองประธาน2คนครับคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและก็พลตรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนี่คือฝั่งของทางรัฐบาลนะครับส่วนหน่วยงานอื่นๆก็คือมีอัยการสูงสุดมีเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปท. DSI แล้วก็ปปง.ปปง.คือสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะฮะแล้วก็ชวนเอกชนเข้ามาร่วมด้วยคือกกร.เนี่ยนะครับ
0: ครับ
7: แล้วก็มีองค์การต่อต้านคอร์รัปชันมี TDRI มีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนะฮะก็มาทำเรื่องการเขาเรียกฮะเรื่องการป้องกันแก้ไขปราบปรามคอร์รัปชันคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันยกแต่งตั้ง19พฤษภาคมนะฮะหลังจากมีประเด็นเรื่องนะฮะเรื่องของการวิจัยออกมานะ
0: ครับ
7: คุณมนตรีคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมโดยวิธีนี้คือการเงียบเกิด
0: คุณที่สุดนะครับด้วยความเคารพนะฮะเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างกรณีกกร.เขาไปวิจัยไปทำสำรวจมาก็เห็นปัญหาแล้วพอจะทำยังไงก็ตั้งคอตท.
7: ใช่
0: คอตท.ขึ้นมานะแล้วตอนมีปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงแล้วโครงสร้างราคาที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนยังอยู่หรือเปล่า
7: ใช่
0: นะฮะที่ให้รองนายกเอกนิติมาเป็นประธานคอตรอนะฮะอันนั้นก็คณะหนึ่งนะคุณที่สุดนะฮะนะฮะ สบกที่บอกว่าจะเป็นสบกพลัสสุดท้ายก็ไม่ได้ตั้ง
7: ครับ
0: นะก
7: ็
0: จริงๆเนี่ย
7: คือแต่ว่าผมสังเกตคือไอ้กรรมการชุดนี้เนี่ยตึงกกร.เข้าไปร่วมเป็นกรรมการด้วยนี่ไม่รู้ไปร่วมเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาในสถานที่ที่รู้จริงในเรื่องของภาคเอกชนหรือเปล่าหรือไปร่วมเพราะว่างานสำรวจงานเนี่ยข้อมูลที่ผ่านมาจากกกร.ก็เลยเชิญมาร่วมซะเลยนะจะได้ไม่ต้องกระเพื่อมมากนักแต่เห็นโต้คุณปตรีครับว่าไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยการตั้งกรรมการขึ้นมาหลังจากที่เห็นแล้วก็ตั้งมาทุกฝ่ายพูดดูจากรายชื่อแล้วคุณปตรีครับเวลาก็คงจะไม่ค่อยมีเนาะท่านนายกเองท่านรองเองท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เรื่องของหน่วยงานต่างๆปปช.ปปท.ผมว่าก็ไม่ใช่งานหลักของเขาอะเนาะกกร.ก็เชิญมาร่วมก็คือผมเห็นมันเป็นข่าวเล็กๆก็เลยหยิบมาให้ดูว่าวิธีอย่างนี้ไม่น่าจะวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดและจะได้ผลนักนะฮะก็ต้อง
0: จริงๆเนี่ยถ้านำเอาในจำนวนข้อใดข้อหนึ่งนะสี่ข้อที่ทางอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI เนี่ยแต่เสนอให้รัฐบาลเมื่อวานไปสี่ข้อแต่ผมไปสะดุดข้อที่สามเนี่ยนะอาจารย์สมเกียรติบอกว่ารัฐบาลควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่โดยจัดให้มีผู้สังเกตการนะจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบซึ่งมาตรการนี้เคยมีการดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาจึงควรนำกลับมาใช้อย่างจริงจังอีกครั้งเนี่ยมันหลายๆเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าพอช่วงหนึ่งผ่านไปเนี่ยแม้กระทั่งที่นายกเลี้ยงข้าวเจ้าสัวในวันก่อนแล้วก็มีบางสื่อบางค่ายเขาก็ไปเปิดตัวเลขนะโอ้ค่าอาหารค่าจัดงานวันนั้นเนี่ยวันเดียวเนี่ยเกือบล้านนะคุณที่สุดนะ
7: ฮะ
0: แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะฟื้นกรอภาครัฐเอกชนขึ้นมามันก็ของเดิมที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่แน่ใจว่ามันขาดช่วงและก็ไม่นำมาใช้ก็เพราะอะไรแต่วันนี้เสร็จสับแล้วก็จะฟื้นเพื่อที่จะเดินหน้าก็รอดูนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความพยายามในการที่จะจัดการนะก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะได้มีอะไรขับเคลื่อนเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่ว่ารับฟังแล้วก็ไม่มีอะไรมารองรับประมาณนั้นหรือเปล่าครับคุณดิสุทธ์ครับ
7: ครับก็เข้าใจว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยไม่มีอำนาจในการลงโทษทางวินัยหรืออาญานะครับแต่ว่าน่าจะไปเพียงคณะกรรมการประสานงาน
0: ครับ
7: ต้องดูว่าตกลงกรรมการประสานงานจะผลักดันไปสู่มาตรการที่ต้องมีการบังคับใช้เนี่ยยังไงนะ
0: ครับก็หมดเวลาวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้พบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนในเวลาเดิมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน
7: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวรินทร์ สัจเดวนะครับกับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 4.24 จุดครับด้วยความคาดหวังว่าตะวันออกกลางนั้นจะคลี่คลายนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1,532.67 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 4.24 จุดคิดเป็น 0.28% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 54,734.24 ล้านบาทวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกครับทำจุดสูงสุด 1,541.96 จุดจุดต่ำสุด 1,530.93 จุดส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น252หลักทรัพย์ลดลง192หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง

0: 206หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5วันนี้เนี่ยอันดับที่1ก็ยังเป็นเดลต้าอยู่นะครับ 4,208 ล้านบาทปิดเพิ่มขึ้นมา3บาทครับปิดไปที่326บาทอันดับที่2 Advance 3,054 ล้านบาทปิดไปที่358บาทลดลงไป10บาทครับอันดับที่3คือ True ครับมีติด XD นะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,731 ล้านบาทปิดไปที่14บาท10สตางค์ลดลงไป40สตางค์อันดับที่4 Hana ครับ2,681 ล้านบาทปิดไปที่34บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอันดับที่5คือ PTT 2,678 ล้านบาทปิดเพิ่มขึ้นมา1สลึงนะครับปิดไปที่37บาท25สตางค์วันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับมาช่วงเช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าความกังวลเรื่องของทางตะวันออกกลางก็ดูผ่อนคลายลงต่อเนื่องจากเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับเช้าวันนี้นะฮะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเนี่ยดูผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่งนะค่อนข้างดีเลยแหละนะครับแล้วก็หุ้นวันนี้ที่มีภาพของการเก็งกำไรกลับขึ้นมาเนี่ยนะยังอยู่ในธีมเรื่องของการลงทุนอยู่เนี่ยครับประเทศไทยตอนนี้น่าจะเข้าสู่ไซเคิลของการลงทุนแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยครับลงทุนอะไรนะฮะตอนนี้เนี่ยจะเห็นยอดของ BOI เนี่ยค้างท่ออยู่แบบเยอะมากนะเรียกว่าสูงเป็นประวัติการเลยนะปีที่แล้วเนี่ยสะสมอยู่ประมาณสัก 1.8 ล้านล้านบาทสำหรับปีนี้นะฮะต้นปีแค่ไตรมาสเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ1ล้านล้านบาทนะเพราะฉะนั้นเกือบจะ3ล้านเกือบจะ3ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยที่เป็นยอดของ BOI ค้างท่ออยู่แล้วก็กำลังจะทยอยเข้ามาตามนโยบาย Thailand Fast Passของรัฐบาลนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเข้าสู่ไซเคิลของการลงทุนนะรอบใหม่สำหรับประเทศไทยนะเห็นได้จากนะครับในเรื่องของตัวเลขของทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับแบงค์นะครับให้เป้าหมายในเรื่องของโลนโกรทหรืออัตราการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเนี่ยกลับมาเห็นภาพของการกลับมาเติบโตกันแล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เน้นไปที่สินเชื่อภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐอย่างตัว BBL กับ KTB เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภาพหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปในเรื่องของเข้าสู่วัฏจักรการลงทุนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ตามธีมเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนด้านData Centerนะฮะนิคมอุตสาหกรรมนะฮะกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ตามมานะฮะรวมไปถึงพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะฮะวันนี้ก็เห็นภาพของการเอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาของกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ต้องพูดถึงก็คือหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะวันนี้เนี่ยตัวเดลต้ายังคงเดินหน้าบวกต่อแม้ว่าเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างหวานแรงมากนะครับก็เป็นการเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการตัว Nvidia ด้วยนะแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของ AI นะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เชื่อมโยงนะครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยนะครับพอเมื่อวานนี้เก็งกำไรกันไปแล้วนะครับวันนี้เดลต้าเนี่ยก็มีการพักเบรกครั้งที่หนึ่งนะครับบวกไม่ได้มากนักละนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็ไปอยู่ที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่ารองจากเดลต้าหน่อยนึงแล้วกันแต่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเท่านะครับก็คือตัวฮาน่านะซึ่งตอนนี้ก็มีการเก็งกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็เข้าเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสที่จะติดแคชบาลานซ์สำหรับสัปดาห์นี้แล้วนะครับถ้าเกิดมาใช้เกณฑ์มาตรฐานทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจด้วยนะครับของทางคณะกรรมการก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มพักนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะเกือบ 20% เลยนะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพักเบรกนะเพื่อรอดูนะครับว่าจะติดแคชบาลานซ์ไหมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เนี่ยถือว่าตลาดผ่อนคลายไปได้ระดับนึงนะครับแล้วก็เริ่มมองหาหุ้นเก็งกำไรนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของธีมต่างนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยช่วงเย็นวันนี้นะฮะต้องบอกว่าสถานการณ์ของตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มกลับมาไม่แน่ไม่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับขึ้นมานะครับตัว WTI เนี่ยขึ้นมายืนเหนือ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับผมก็ประเมินว่าสำหรับตลาดทุนไทยที่วันนี้ไม่สามารถยืนเหนือจุดสูงเดิมได้นะครับที่ 1,545 จุดเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเป็นลักษณะของการพักตัวในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่วันศุกร์ด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้าตัว MSCI ก็จะเริ่มนะครับมีผลในเรื่องของการปรับน้ำหนักตลาดหุ้นไทยก็คือจะต้องมีการขายสุทธิเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็เริ่มเห็นการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติแล้วเช่นกันนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสพัก นะครับก็มองแนวรับนะครับ1525แล้วก็1515นะเน้นเป็นลักษณะของ buy on weakness ซื้อตามแนวรับดีกว่านะครับแต่กรณีหนึ่งถ้าเกิดมาดีกว่าคาดนะครับทะลุ1545ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรสั้นๆตามนะครับ
0: ครับครับแล้วในประเทศเองนะครับพวกโครงการไทยช่วยไทย plus พรก.กู้เงินเนี่ยมีน้ำหนักกับตลาดมากไหมครับ
1: ครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus เนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักกับหุ้นโดยตรงเนี่ยไม่ค่อยเยอะเนี่ยฮะเพราะว่าหุ้นครับปลีกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รับอานิสงส์โดยตรงกันนะส่วนใหญ่จะเป็นทางอ้อมนะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็หุ้นค้าส่งนะครับอาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับก็คือผู้ประกอบการ SME ต่างๆเนี่ยซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าส่งอย่างตัว BJC นะครับหรือ CP Extra นะเพื่อไปประกอบธุรกิจต่อนะสำหรับไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ส่งทางอ้อมๆนะครับแล้วก็สำหรับเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการปรับโครงสร้างเรื่องของระบบไฟฟ้าของไทยนะอีกส่วนหนึ่งที่กู้400,000 ล้านนะครับ200,000 ล้านแรกก็จะเป็นในเรื่องไทยช่วยไทย plus อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องการปรับโครงสร้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงจำกัดพอสมควรเลยนะครับก็จะไปที่หุ้นที่เชื่อมโยงกับพวกพลังงานทดแทนต่างๆเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในภาพกับหุ้นเนี่ยผลผมว่าไม่ได้มีผลมากนักแต่จะมีผลในเรื่องของภาพรวมมากกว่าก็คือตัวเลข GDP นะอาจจะกลับมาในระดับที่ดีกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนนี้หน้านี้ว่าถ้าไม่มีพรก.เงินกู้นะครับถ้ามีพรก.เงินกู้เนี่ยก็จะเป็นตัวบวกส่วนเพิ่มกลับขึ้นมาสำหรับตัวเลข GDP ในช่วงของไตรมาสที่3นะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
1: นะครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทย plus และก็พรก.กู้เงินที่จะทำให้มีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ประเมินว่าหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายนั้นก็น่าจะขับเคลื่อนให้ดัชนีนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทะลุ 1,545 จุดได้ซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดเดิมของปีนี้ก็ต้องรอดูนะครับประกอบกับตัวเลขที่คุณสุโชติให้ไว้เมื่อสักครู่นี้แนวรับแนวต้านนะครับพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบช่วงใกล้เข้าสู่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับในขณะที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในตัวหลอกกลางนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้ Shanghai Composite ของตลาดหุ้นจีนร่วงลงกว่า 2% นะครับถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวทะยานขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของบริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,077.28 จุดลดลงไป 84.91 จุดนะครับคิดเป็น 2.04%ห้างเสียงฮ่องกงปิดลบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการพลิกกลับจากแดนบวกในช่วงเช้าเนื่องจากบรรยากาศการลงทุนเริ่มอ่อนแรงลงประกอบกับมีแรงเทขายทำกำไรออกมาทั่วทั้งตลาดโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มบริการทางการเงินและกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหลักฉุดดัชนีให้ปรับตัวลดลงขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดครับห้างเสียงปิดไปที่ 25,386.52 จุดลดลงไป 264.60 จุดนะครับคิดเป็น 1.03% Nikkei Tokyo ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ครับทะยานขึ้นกว่า 3% เนื่องจากนักลงทุนขานรับความหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งก็ช่วยลดความกังวลด้านราคาน้ำมันดิบครับNikkei วันนี้บวกขึ้นไป 1,800 กว่าจุดนะครับปิดไปที่ 61,684.14 จุดคิดเป็น 3.14% Kospi ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้พุ่งกว่า 8% เลยนะครับเพอร์ฟอร์มน่าจะดีสุดในภูมิภาคแล้วนะครับสำหรับวันนี้รับแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Samsung Electronics สามารถบรรลุข้อตกลงค่าจ้างเบื้องต้นกับสหภาพแรงงานช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ขณะที่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของ Nvidia รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจหุ่นยนต์ของบริษัทก็ช่วยหนุนบรรยากาศของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,815.59 จุดเพิ่มขึ้นมา 606.64 จุดคิดเป็น 8.42% นะครับ ออสเตรเลียก็ปิดพุ่งขึ้นครับบรรยากาศการซื้อขายนั้นได้รับแรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานเดือนเมษายนของออสเตรเลียที่ปรับตัวลดลงอย่างเหนือความคาดหมายซึ่งก็ทำให้ตลาดมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียอาจจะระงับวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,621.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 125.10 จุดคิดเป็น 1.47% นะครับและดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,840.80 จุดเพิ่มขึ้นมา 123.80 จุดคิดเป็น 1.42% นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเรามาดูบ้านเราวันนี้นะครับมีข่าวอะไรที่อยู่ในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเนสเล่อ้างศาลสูงสิงคโปร์ชี้ตระกูลมหากิจสิริไม่มีสิทธิ์ผลิตเนสกาแฟตั้งแต่ปี67นะครับธุรกิจตั้งใหม่4เดือนแรกเกือบ 30,000 รายยื่นจดขายออนไลน์พุ่งธนาคารกระทรวงพาณิชย์ชี้ต่างชาติลงทุนในไทยเพิ่ม 124% นะครับ10สมาคมเหล็กร้องกระทรวงอุตสาหกรรมแก้ปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้มมาตรฐานเตา IF ครับสคบสั่งสอบแล้ว Volvo Hybrid XC60 หลังเกิดไฟไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 นะครับในขณะที่สอทหนุนไทยช่วยไทยพลัสลดภาระประชาชนกระทุ้งรัฐเร่งเบิกจ่ายดันเม็ดเงินเข้าระบบนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลได้พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาภาระของประชาชนในภาวะวิกฤตพลังงานที่เป็นอยู่ขณะนี้ชัดเจนนะครับว่าผลของต้นทุนพลังงานแร่แทรกซึมในทุกมิติของค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตครับโดยเฉพาะยิ่งแฝงอยู่ในค่าขนส่งทุกชนิดตั้งแต่ขนส่งวัตถุดิบค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการดำเนินธุรกิจหรือค่าโสหุ้ยหรือoverhead cost การผลิตซึ่งมีค่าไฟฟ้าประกอบอยู่อีกทั้งยังมีค่าขนส่งสินค้าค่าจัดจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของประชาชนในช่วง 4-5 เดือนนี้ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจไม่อำนวยก็เป็นการช่วยกำลังซื้อควบคู่ไปด้วยนะครับในความเห็นส่วนตัวนั้นเธอมองว่าจากนี้ไปนะครับการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆของภาครัฐนั้นจะเร่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าเป้าโดยจะช่วยให้มีการกระจายเม็ดเงินต่อไปอีกในช่วงเวลาต่อมานะครับนั่นเป็นมุมมองของทางสอทอกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับในขณะที่ตัวเลขของธุรกิจตั้งใหม่4เดือนแรกในบ้านเรานะครับตอนนี้ข้อมูลจากคุณพูนพงษ์ในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับพูดถึงการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เมษายน69บ้านเรานี่มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 6,454 รายครับเทียบกับมีนาคม69เนี่ยอยู่ที่ 7,588 รายลดลงไป 1,134 รายนะครับคิดเป็น 14.94% และเมื่อเทียบกับเมษาปี68ก็เพิ่มขึ้นมา129รายครับเมษา68นั้น 6,300 กว่ารายนะครับคิดเป็น 2% ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 22,765 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมอยู่ที่ 19,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 3,265 ล้านบาทนะครับคิดเป็น 16.74% และเทียบกับเมษาปี68ก็ลดลงไป 9,377 ล้านบาทคิดเป็น 29.17% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถ Volvo Hybrid นะครับวันนี้โซเชียลมีเดียพูดถึงกันเยอะมากล่าสุดนั้นทางสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะกำกับดูแลสคบนะครับได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30สคบได้เรียก Volvo Car ประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเข้าร่วมรับฟังด้วยนะครับโดยก็ได้มีการหารือมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30โดยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีบริษัทก็ได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาส่วนกรณีรถคันอื่นเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90และเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณร้อยละ10นะครับบริษัทยืนยันครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานในต่างประเทศแล้ว ระหว่างรอการแก้ไขเนี่ยบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70แล้วก็มอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมแบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน800ชุดเนี่ยมาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนตั้งแต่25พฤษภาคมโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันคาดว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นน่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนสิงหา

0: ่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคโดยท่านนายกและคุณรัฐมนตรีสุภมาศก็กำชับมานะครับว่าเราจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับก็เลยได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือต้องไม่ทิ้งในทางอาญาที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับก็กำลังให้สคบเนี่ยไปเร่งพิจารณาเพราะบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อหากเข้าองค์ประกอบคดีทางอาญาบริษัทจะมีทั้งโทษทั้งจำและทั้งปรับนะครับซึ่งระหว่างการหารือเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์รถยนต์รุ่น Volvo XC60 เกิดเหตุเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ซึ่งรถรุ่นนี้นี่เป็นไฮบริดนะครับสคบจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนนะครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวนั้นสามารถร้องทุกข์ได้นะครับที่สคบ1166ครับหรือทางแอปพลิเคชัน OCPB นะครับ Office of Consumer Protection Board หรือว่า OPCB Connectเป็นแอปนะครับเข้าไปโหลดกันได้หรือ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับก่อติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอน

0: เวิลด์โดยด็อกเตอร์สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์สมชายอยากชวนคุยเรื่องของคิวบาครับที่ทางรัฐบาลของทรัมป์ได้มีการออกหมายจับราอูลคาสโตรนะครับซึ่งทางคิวบาเนี่ยมองว่านี่เป็นข้ออ้างในการที่จะเล่นงานคิวบากดดันคิวบาเหมือนที่ทำกับเวเนซุเอลามาแล้วนะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามข้อกล่าวหาอันน่ารังเกียจนี้ของอเมริกาครับที่สหรัฐนั้นกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเอกสารคำฟ้องชายวัย94ปีรายนี้นะครับราอูล94แล้วนะครับโดยบอกว่ามันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเสียชื่อเสียงมีเจตนายั่วยุทางการเมืองนะครับแล้วก็รัฐบาลสหรัฐนั้นได้บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก็เป็นเหตุให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตและเป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐนั้นนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อคาสโตรเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยคิวบาเนี่ยอ้างว่าพวกเขาจำเป็นต้องลงมือยิงเครื่องบินดังกล่าวหลังจากสหรัฐเพิกเฉยต่อคำร้องเรียนหลายต่อหลายครั้งของคิวบาเรื่องของการรุกล้ำน่านฟ้ามันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งและไร้ยางอายอย่างยิ่งนะครับที่ข้อกล่าวหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยรัฐบาลเดียวกันกับที่เคยสังหารผู้คนไปเกือบ200รายและทำลายเรือไปถึง57ลำในน่านน้ำสากลของทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากอาณาเขตของอเมริกาด้วยการใช้กำลังทหารอย่างเกินกว่าเหตุนะครับนี่เป็นแถลงการจากทางฝั่งคิวบานะครับและยังบอกด้วยว่าการสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อคาสโตรในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามของอเมริกาครับในการสร้างความชอบธรรมเพื่อลงทันผู้คนแบบเหมารวมต่อชาวคิวบาทั้งประเทศเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับในช่วงนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
1: ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นเรื่องของคิวบาไปแล้วนะครับในช่วงอินโทรก่อนที่จะเข้ามาทักทายอาจารย์สมชายอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับ
1: ครับเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วนะครับคิวบาเนี่ยเขามองว่านี่เป็นข้ออ้างครับในการที่จะจัดการกับคิวบาเหมือนที่ทำไปกับเวเนซุเอลาครับอาจารย
3: ์เป็นข้ออ้างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่คุณพูดนะผ่านมากี่ปีที่เขาจะมาตัดสินลงโทษราอูคาสโตรน้องชายของนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิด1995ตอนนี้2026ใช่ไหม31ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจแต่ถามว่ามันทำไมอันนี้อธิบายได้ง่ายๆเลยถ้าดูเอกสารนะครับ2ฉบับนะครับที่ออกมาประมาณ2เดือนที่ผมเคยคุยกับคุณวารินเลยฮะฉบับหนึ่งก็คือนโยบายต่างประเทศของทรัมป์กับอีกฉบับหนึ่งคือนโยบายความมั่นคงของทรัมป์สองฉบับออกมาห่างกันประมาณสักสองอาทิตย์กับสองสามอาทิตย์แต่ทั้งสองฉบับนี้อธิบายยังไงครับว่าแนวนโยบายของทรัมป์ส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าดอนโรจำได้ไหมดอนโร
1: จำได้ครับ
3: มอนโรบวกกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของมอนโรเนี่ยที่เกิดขึ้นมาประมาณ200กว่าปีที่แล้วนั้นต้องการที่จะบอกเลยว่าไอ้ซีกโลกตะวันตกเวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นสมบัติของอเมริกาเวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์ในสมัยนั้นคือแคนาดาสหรัฐอเมริกาและลาตินอเมริกาพูดง่ายอเมริกาในสมัยนั้นก็ดำเนินมาตรการแล้วครับนะครับจะขยายแผ่อิทธิพลแผ่นดินนี้เป็นของฉันเราพูดง่ายๆแผ่นดินนี้เป็นของกูใครแตะไม่ได้ก็คือเข้าไปครอบงำมีอิทธิพลต่อประเทศลาตินอเมริกาทั้งหมดเลยและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกาลาตินอเมริกาเกลียดเกลียดอเมริกามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจนกระทั่งเกิดกระแสตึงหนึ่งนะครับเป็นกระแสที่ต่อต้านอเมริกาของมาจากเวเนซุเอลานะครับเป็นกระแสนะครับที่ต่อต้านอเมริกาอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ทางด้านของนุสซัมก็กลับมาสู่200ปีครับแต่คราวนี้เขาเลยเรียกอันนี้ว่าดอนโรโดนัลด์ทรัมป์กับดอนโรแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเน้นเรื่องการขยายอิทธิพลไปสู่เวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์แต่เวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์วันนี้ครอบคลุมอะไรครับกรีนแลนด์นะครับสมัย

0: นั้นไม่มีครอบคลุมกรีนแลนด์แต่นี่ครอบคลุมกรีนแลนด์เพราะว่ากรีนแลนด์ในแง่ภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของซีกโลกตะวันตกในทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับเดนมาร์กแต่เป็นส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าจะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ทรัมป์ก็ทำไงครับก็คือต้องการที่จะครอบงำทุกประเทศในละตินอเมริกาส่วนที่ครอบงำต้องการทรัพยากรก็คืออะไรครับน้ำมันไงที่อยู่ในเวเนซุเอลาอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องที่เขาต้องการอะไรครับเสรีภาพในการเดินเรือในกรณีนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขายึดเวเนซุเอลานอกจากน้ำมันแล้วเพราะเวเนซุเอลาเนี่ยมีพื้นที่ติดทะเลเนี่ย1,800ไปเชื่อมโยงกับอะไรครับกับโน่นไอ้ตัวอะไรครับทางด้านของอะไรฮะปานามาเชื่อมโยงคลองปานามานะครับเพื่อที่จะอะไรครับไปสู่ทางตอนเหนือนี่เหตุผลไปโยงกับอะไรครับโน่นครับกรีนแลนด์เพราะแอตแลนติกเนี่ยมันระบายน้ำลงเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเน้นตรงนี้แต่ว่าความหมายที่ต้องการครอบงำอย่างหนึ่งบินแดนนี้จะต้องมีศัตรูเพราะฉะนั้นศัตรูของเขาเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาพิจารณานะครับอย่างกรณีที่จับไอตัวเวเนซุเอลาก็เพราะว่าหนึ่งนะครับเขาต้องการน้ำมันต้องการอะไรต่างกรณีที่สองประชาชนเกลียดโมดูร่ามากเลยแล้วก็โหยทำความร้อนมาดูโรมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเล่นงานนะครับเพราะรู้ว่าตัวเนี้ยจะช่วยประชาชนซึ่งอันนี้ประชาชนก็ชอบแต่เข้าไปเข้าใจผิดด้วยว่าอิหร่านเหมือนกันก็เลยคราวนี้พลาดเลยเพราะฉะนั้นพอมาเล่นทีตรงนี้ประชาชนชอบนะครับเล่นแล้วกันเป็นอะไรครับเป็นการละเมิดไอ้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งครึ่มเลยดึงอะไรครับมาดูโรเข้าไปจำคุกนะครับข้อหาอะไรนะนาร์โคติกเรื่องพวกนี้ก็จะบอกว่าเป็นพวกก่อการร้ายพวกอะไรครับเป็นพวกยาเสพติด
1: ยาเสพติด
0: และนี่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่สีจิ้งผิงพบกับปูตินในกว่าแว่ที่เขาพูดกันสองสามวันเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งกำลังอยู่ในเขาเรียกว่าล็อบแต่จังเกิลเพราะฉะนั้นสีจิ้งผิงก็บอกกับปูตินว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับปรับโลกใหม่ให้มันมีกฎระเบียบนะครับอ้างอย่างนี้นะครับเพราะต้องการที่จะมีกฎระเบียบเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนบอกชื่ออเมริกามันทำให้โลกเนี่ยเป็นเขาเรียกล็อบแต่จังเกิลแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีทรัมป์ก็มองตัวอย่างอันนี้ว่าต้องกำจัดศัตรูแต่ศัตรูนี้ไม่ใช่ศัตรูนะครับที่พูดง่ายเป็นยุคฮูโกชาเวสที่เขาเรียกชาวิสโมซึ่งประชาชนไม่ชอบมากนะครับแต่ชาวิสโมเหมือนกันหนึ่งศัตรูของเขาคือพวกฝ่ายซ้ายอันนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งในศัตรูของเขาก็คือพวกฝ่ายซ้ายเลยอเมริกาเกลียดฝ่ายซ้ายมากในอเมริกาเล่นงานพวกดิโมแครตฝ่ายซ้ายเล่นใครตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องการประเทศฝ่ายซ้ายเพราะประเทศที่ถูกจับมองอันนี้เวเนซุเอลาฝ่ายซ้ายฮูโกชาเวสกรรมการชาบิสโมเป็นมาดูโรอีกประเทศหนึ่งคิวบาอีกประเทศหนึ่งเดาที่ประเทศอะไรที่เขาเกลียดมากเลย
1: โคลอมเบียฮะหมายถึงในทวีปนี้ป่ะฮะ
0: ไม่ใช่โคลอมเบียก็ฝ่ายซ้ายนะอาจจะไม่เคยชอบ
1: เม็กซิโก
0: นอร์เวย์ก็เม็กซิโกก็เป็นช่วย
1: แคนาดาไงฮะ
0: พวกนี้ก็เป็นฝ่ายซ้ายนะครับไอตัวนั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นฝ่ายเพราะฉะนั้นคิวบาเนี่ยเป็นหนามยอกอกของอเมริกามานานแล้วเป็นประเทศเดียวที่เป็นคอมมิวนิสต์อยู่ในลาตินอเมริกาในยุคสงครามเย็นที่เข้มข้นอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับต้องกำจัดละอันนี้คือเหตุผลหนึ่งและถือโอกาสเลยครับนะครับก็เล่นงานเวเนซุเอลาโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดึงเข้าไปได้คิวบานี่ยิ่งเล็กกว่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำไงครับนะก็มีลักษณะคล้ายๆกันคิวบาก็มีการเล่นงานฝ่ายซ้ายแต่จะต่างกันเยอะนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นฝ่ายซ้ายฝ่ายตรงข้ามเวเนซุเอลาเล่นประชาชนเกลียดทั้งหมดเลยยกเว้นบางกลุ่มเท่านั้นเองประชาชนเกลียดหมดแต่คิวบามีการเล่นฝ่ายตรงข้ามเพราะคิวบาเป็นฝ่ายซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้คู่กับทางด้านเกาหลีเหนือนะครับคอมมิวนิสต์ทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นหนามยอกอกควบอยู่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องการกำจัดนะครับระบบคลัสเตนก็คือคลัสเซนเซก็คือฟิเดลคาสโตร

ราะฉะนั้นในกรณีต้องมีการทำกำจัดและนี่ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะอะไรครับไม่ต้องใช้กองกำลังหรอกครับว่ากันไปแล้วบีบให้ตายเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทั้งทรัมป์ทำไงฮะบีบให้ตายคือหนึ่งเองนะครับนะครับไม่ต้องมีน้ำมันหรอกครับเพราะฉะนั้นหนึ่งตัดความช่วยเหลือเวเนซุเอลาและประเทศอื่นๆที่มีต่อคิวบาอันนี้ตัดออกไปเพราะเวเนซุเอลาให้น้ำมันให้อะไรต่างนะครับอันที่สองนะครับเอาคนคิวบาเนี่ยคิวบานี่ก็เก่งอยู่อย่างหนึ่งเรื่องอินเทลเจนซ์เรื่องข่าวกรองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาไม่พอใจมากเพราะว่าในยุคสงครามเย็นก็ดีในยุคหลังนั้นคิวบามีบทบาทมากในการสนับสนุนพวกทางด้านฝ่ายซ้ายอันนี้ต้องยอมรับต่อต้านอเมริกาอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ทางด้านที่คิวบาก็กลายเป็นหัวหอกที่จะต้องถูกเล่นงานหลังจากทางเวเนซุเอลาแต่ต้องยอมรับว่าทางด้านของทางด้านคิวบาก็มีเล่นงานต่อต้านถูกจับเป็นพันๆคนเลยแต่คนคิวบาส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ายังชอบระบบของเขาอยู่นะฮะจะไม่เหมือนกับเวเนซุเอลาซึ่งถ้าเป็นคุณดูหนังคุณจะเห็นเลยว่าเป็นประเทศซึ่งดูน่ารักอ่ะจะพอกันไปทีนะครับคุณลองดูหนังสิครับก็มีคนไปเที่ยวไปต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รุนแรงแบบเวเนซุเอลาที่โอ้โหแทบจะไม่มีอะไรจะกินเลยนะครับแต่ส่วนคิวบาก็ยากเพราะว่าถูกเล่นงานโดยตลอดตอนนี้สิแย่เพราะก่อนหน้านี้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียประเทศที่เป็นฝ่ายซ้ายเม็กซิโกทางด้านของอะไรครับประเทศบราซิลก็ดีเลยก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็อย่างน้อยที่สุดมีสิ่งที่คล้ายๆกันคือไม่ต้องการให้มีการละเมิดอธิปไตย2ก็มีการให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ทรัมป์เล่นงานทุกประเทศเลยซึ่งในกรณีก็คือเล่นงานประเทศที่จะมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นคิวบาตอนนี้เหลืออะไรครับน้ำมันทรัมป์บอกเลยไม่มีสักหยดหนึ่งแล้วครับก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้รัสเซียส่งไปได้บ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดดูส่งไปได้ไม่เกิน10วันแล้วครับอาหารล่ะแทบจะไม่มีอะไรจะกินเลยแล้วก็อะไรไฟฟ้าล่ะแทบจะไม่มีเลยมันจะเหลืออะไรครับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังเล่นงานอย่างที่ตอนนี้เราคุยกันอยู่ใน30ปีเขากำลังเล่นงานแบบเดียวกับทางด้านของมาดูโรที่พากษาจำคุกด้วยข้อหาอะไรครับฆ่าคนอเมริกาฆ่าคนที่ไปต่อต้านตอนนั้นปี1995มี4คนครับซึ่งเป็นชาวคิวบาเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะลาอูเนี่ยก็มีการยิงเครื่องบินตกตายไปทั้งหมด4คนและข้อหานี้ทรัมป์กำลังนี่ครับจะเข้ามาเล่นงานนะครับจะเล่นงานพิพากษาติดคุกด้วยข้อหาฆ่าคนตายอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีการส่ง CIA นะครับเข้ามาคุยเพื่อที่จะมาต่อรองว่านะครับไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับคุณต้องยอมเพราะสิ่งที่ทำต้องการอะไรฮะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเดียวกับที่ทำในเวเนซุเอลาแล้วก็มีแนวโน้มในจันทร์ในใจนึกถึงอีกคนหนึ่งคล้ายๆเดลซี่โรดริเกสเดลซี่โรดริเกสคืออะไรเบอร์สองไงของมาดูโรนึกออกไหมครับเบอร์สองของมาดูโรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำยังไงครับคิดถึงหลานของลาคาสโซซึ่งตอนนี้เป็นคนที่ดูแลคิวบาอยู่นะครับเกิดคิดว่าเฮ้ยไม่เปลี่ยนแปลงเอาพวกคาสโตรเนี่ยมาแต่ขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท่านคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เพราะใช้วิธีอะไรครับไม่ต้องใช้กำลังหรอกครับบีบนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ว่าก็เหมือนกันจะทำยังไงถ้าคุณไม่ยอมลากตัวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้คิวบาก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยคุณลากตัวแบบนี้สู้นะเว้ยนะครับแต่ขณะนี้เขากำลังบีบอยู่อย่างเต็มที่ครับด้วยการใช้นโยบายทางด้านไม่มีน้ำมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารไม่มีอะไรต่างเพื่อจะนำไปสู่ถ้าผู้นำต้องเกิดการเจรจาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกซึ่งยังเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเปิดมาก่อนเลยที่ประเทศหนึ่งสามารถที่จะไปเล่นงานอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ลากคอนะครับเข้ามาพิพากษาอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ยังนะครับในรอบหลายร้อยปีแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นเคยมีเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดอเมริกาเองลากเอานอร์ติโอก้าจำได้ไหมครับปานามาก็มีการลากเอาคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเข้าไปเล่นงานอันนั้นมีในอดีตก็คือพวกที่ก่อการแต่ลักษณะที่ถูกเล่นงานคิวบานอกจากฆ่าคนตายแล้วคิวบาก็ถูกข้อหาเดียวกันก่อการ

0: เขาเรียกว่าเทอร์เรอริซึมแล้วก็สนับสนุนพวกอะไรครับพวกนาโคติกอะไรพวกนี้ก็อยู่ในข้อหาทั้งหมดแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคิวบาครับ
1: ครับคิวบามีทางเลือกยังไงบ้างครับอาจารย์พันธมิตรของคิวบาในลาตินอเมริกาคือโอ้ฟิเดลคาสโตรราูลคาสโตรนี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประเทศในลาตินอเมริกาเหมือนกันนะครับรวมถึงพันธมิตรอย่างรัสเซียจีนอ่ะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเขามองปรากฏการณ์ในที่คิวบาอย่างที่อาจารย์บอกเขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างละในการที่จะไม่ให้ทรัมป์เนี่ยเดินหน้าแบบ Law of the Jungle เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับจากพันธมิตรของคิวบาครับหรือก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรม
0: ถ้าการพบกันของนะครับปูตินกับทางด้านสีจิ้งผิงครั้งนี้นอกเหนือจากไอ้เรื่องของแก๊สท่อแก๊สซึ่งยังไม่สรุปนะแต่มีแนวโน้มที่จะไปสู่ความสำเร็จได้แต่ว่ายังไม่ข้อสรุปเพราะจีนเองไม่ต้องการที่จะมีเป็นตัวอย่างเดียวกับตอนกรณีของอะไรครับเยอรมันที่ต้องไปพึ่งพาเรื่องของพลังงานจากรัสเซียเพราะฉะนั้นคุยกันนานมากเรื่องนี้ที่ปูตินต้องการมากเลยต้องแต่หนึ่งในหน้าที่คุยกันคืออะไรครับสีจิ้งผิงคุยกับทางด้านของเนี่ยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงโลกนะเว้ยโลกวันนี้เข้าสู่ Law of the Jungle ใช้อันเดียวกันเลยซึ่งอันนี้ก็หมายความว่ากำลังพูดว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนระบบโลกเป็น Law of the Jungle ไม่มีกฎเกณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือดูดังจากแหละเวเนซุเอลาอิหร่านแล้วก็คิวบาหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่า2ประเทศนี้ทำอะไรได้ครับอย่างเก่งที่สุดคืออะไรครับการดำเนินนโยบายก็ดูอย่างตัวอย่างของจากของอิหร่านนี่ครับช่วยเหลือได้ขนาดไหนจำกัดมากส่งช่วยเหลือทางการทูตให้ข้อมูลช่วยชี้ว่าให้ไอตัวเรดาร์มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อาจจะช่วยทางอ้อมนะครับทางด้านรัสเซียก็ช่วยทางอ้อมทางด้านอาวุธตอบสนองสิ่งกันและกันแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งคือทางด้านการทูตเพราะฉะนั้นในกรณีและอเมริกาก็มีการประกาศชัดเลยนะครับจัดแซงชั่นประเทศไหนก็ตามคือแซงชั่น2ระบบ primary sanction ปฐมภูมิคือเล่นงานคิวบา2 secondary sanction ใครก็ตามที่มาให้ความช่วยเหลือเล่นงานมันพันก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะเม็กซิโกก็คือมีการเตรียมนะฮะตาเขาจริงๆทำลำบากสเปนแม้ว่าจะกล้าขัดขืนยังไงก็พยายามจะช่วยแต่ก็ทำอยู่ในลักษณะจำกัดรัสเซียก็เข้าไปช่วยได้บ้างอาทิตย์กว่าแต่ตอนนี้พวกยังทำอะไรไม่ได้เลยก็ทรัมป์ถือว่าเขตนี้เป็นเขตอิทธิพลของอเมริกาประกาศชัดนี่คือซีกโลกตะวันตกซึ่งเป็นของฉันเพราะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับทำอะไรไม่ได้นะครับจะไปฟ้องทางด้านของอะไรองค์การสหประชาชาติจะฟ้องได้ยังไงผ่านคณะมนตรีความมั่นคงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับยังไงก็ไม่ผ่านเพราะคณะมนตรีความมั่นคงนั้นต้อง2ใน3ไม่มีประเทศที่ถาวรวีโต้นะครับอเมริกาก็วีโต้ตัวเองได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นในกรณีไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าจับอยู่ในบ้านท่านทางด้านคิวบาอยู่ในฐานะจนตรอกจริงๆถ้าเราเห็นขึ้นมาแต่จนตรอกตรงนี้มันอยู่ที่ตัวที่สำคัญก็คืออะไรครับอเมริกาบอกว่าเฮ้ยพูดง่ายต้องการมีการเปลี่ยนแปลงผ่อนผันแล้วคุณก็จะดีขึ้นนะครับขอให้เป็นพูดง่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วดีขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีการชำระเรื่องของอะไรครับราอูลคาสโตรซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่กำลังกดดันตัวนี้แล้วก็จะมีการดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นนี้ก็คงต้องมาดูต่อแต่ว่าตอนนี้คิวบาอยู่ในขณะที่หาทางออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่มันก็ดูโดดเดี่ยวอะประเทศต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือนะครับอยู่ขณะนี้และเล่นแล้วก็อีกส่วนนึงตอนที่เขาเล่นงานเวเนซุเอลาคิวบาเนี่ยมีคนไปช่วยทางเวเนซุเอลาหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นคิวบาเป็นประเทศที่หมอเก่งนะฮะตอนที่ฮูโก ชาเวสเนี่ยเป็นมะเร็งเขาไปรักษาที่คิวบาครับคิวบานี่จะเก่งทางด้านของอะไรครับเรื่องของหมอสองคิวบาเก่งทางด้านอินเทลลิเจนต์ข่าวกรองแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการที่เขาถึงสามารถอยู่ได้ภายใต้ในสงครามเย็นเพราะตอนนั้นก็ช่วยฮูโก้จะช่วยทางด้านของอะไรครับมาดูโรในการป้องกันภัยนะครับจากอเมริกาจากอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพอตอนหลังทางด้านเวเนซุเอลาพอเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บไล่คิวบาออกกลับไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลำบากที่นั่นเพราะขณะนี้ก็พูดง่าย สถานการณ์ที่อเมริกาอยู่ก็คือดึงเรื่องของตอนที่โลกตะวันตกให้เห็นชัดว่านี่คือเขตอิทธิพลภายใต้อเมริกาใครก็ตามที่ไม่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาต้องตกเป็นเป้าในการเล่นงานจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: แล้วประเทศอื่นใน Western Hemisphere ล่ะครับอาจารย์เราบอกแล้วว่าจากเวเนซุเอลาคิวบาแล้วแคนาดาเขาก็เคยประกาศไปแล้วนะครับว่าจะเป็นอีกรัฐหนึ่งของอเมริกากรีนแลนด์แสดงว่านี่คือยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับมาร์คคาร์นีย์แคนาดาจะรับมือยังไงครับ
0: ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าอเมริกานะครับแม้กระทั่งกรีนแลนด์อเมริกาตอนนี้นะครับพูดไปบอกให้จะบุกกรีนแลนด์เขาไม่กล้าบุกหรอกครับแต่เขาใช้วิธีหนึ่งที่กำลังทำอยู่กดดันไงครับนะครับกดดันนะครับก็มีการกดดันอเมริกาแคนาดาไปในลักษณะนึงแต่ต้องยอมรับว่ากดดันนั้นมันมีข้อจำกัดคุณอย่าลืมนะแคนาดาก็เป็นส่วนของนาโต้เพราะฉะนั้นก็กดดันในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่กรีนแลนด์ที่บอกว่าจะไม่ฮุบเขาก็รู้ครับว่าในกรณีจะฮุบเลยไม่เหมือนกรณีของเวเนซุเอลาไม่เหมือนคิวบานะฮะอ้างได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็เป็นศัตรูแต่ว่ากรีนแลนด์กับทางด้านนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำกับกรีนแลนด์ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็ส่งนะครับต้องการให้กรีนแลนด์ซึ่งเป็นเขตปกครองโดยอิสระแล้วก็กรีนแลนด์ในอนาคตก็คงจะมีเรื่องของเรเฟอเรนดัมอาจจะแยกตัวเป็นเอกราชก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้คืออะไรครับอันแรกเลยเขามีฐานทัพอยู่ในกรีนแลนด์ตั้งแต่สงครามโลกฐานทัพนะ
1: ครับ
0: ขณะนี้เขาขอฐานทัพเพิ่มอีก2แห่งเป็น3แห่งครับข้อ2เขาต้องการอธิปไตยในฐานทัพนี้แบบเดียวกับไซปรัสอ่ะคุณวาลินคนจำได้ไซปรัสเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษแต่พอไซปรัสเป็นเอกราชขึ้นมาปั๊บเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกับอังกฤษในทางประวัติศาสตร์เขาก็เลยไปให้ตรงที่เคยเป็นที่ตั้งทุกวันเนี่ยเป็นค่ายทหารฐานทัพเนี่ยให้อังกฤษเป็นอธิปไตยของอังกฤษนะนี่คือเหตุผลที่ในรัฐในรัฐก็คือเลขาธิการนาโต้เนี่ยเคยกระซิบกับทรัมป์ทำนองว่าเฮ้ยคุณก็เอาฐานทัพคุณน่ะแล้วก็ให้ในอะไรครับให้ทางด้านของทางด้านของเดนมาร์กอนุญาตให้ไปอะไรครับเป็นอธิปไตยของคุณนะครับแต่จริงๆว่าไปแล้วเดนมาร์กไม่กล้าอนุญาตนะครับเพราะว่ากรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของปกครองอิสระคุณไปกำหนดชะตากรรมเขาไม่ได้นะครับเพราะว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยเขาให้เดนมาร์กเป็นคนทำนโยบายภายในเพราะกรีนแลนด์บอกเฮ้ยเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรีนแลนด์ต้องตัดสินใจเองว่าอยากจะเป็นเอกราชเป็นของใครเพราะทำสิ่งที่ทำคืออะไรครับตอนนี้กำลังนะครับดำเนินมาตรการบีบนะครับที่จะให้มีอธิปไตยในฐานทัพเขาขยายเพิ่มมาเป็น3แห่ง2มีการอะไรครับมีการที่จะเข้าไปชักชวนเข้าไปทางด้านของสื่อครับเข้าไปชักชวนเพื่อให้คนประมาณ 5-6 หมื่นคนเนี่ยนะครับหันมาอะไรครับหันมาเชื่อมโยงกับอเมริกาดีไม่ดีในอนาคตอาจจะเลเวนเลนดัมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้การอันต่อไปคืออะไรครับบีบว่าเรื่องของแร่หายากเรื่องของทรัพยากรต่างๆต้องเขาต้องมีเอี่ยวเต็มที่นั่นนะครับคือวิธีการที่จะเข้าไปครอบครองกรีนแลนด์ในลักษณะที่ไม่ต้องไปบุกนะครับแต่จะใช้บีบพวกนี้ที่ขณะนี้กำลังทำอยู่แล้วก็หวังว่าในอนาคตกรีนแลนด์นะครับสามารถตัดสินใจเองอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เข้าไปช่วยเหลือ คุณวาลินสหภาพยุโรปทำยังไงวะ
1: นั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิครับก็นาโต้หรือ EU จะว่าไงกับเรื่องนี้ล่ะครับอาจารย์เนี่ยคำถามต่อไปเลยฮะ
0: สหภาพยุโรปเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเชื่อไหมครับกรีนแลนด์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะครับเป็นส่วนนาโต้แล้วก็ทางเดนมาร์กเป็นส่วนหนึ่งนาโต้แต่เดนมาร์กเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปแต่เชื่อไหมกรีนแลนด์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปงงไห
1: มไม่
0: เป็นแบบน
1: ี้
0: เพราะมันมีที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ากรีนแลนด์นั่นเป็นเขตปกครองอิสระในปี1985จนถึง1985เนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมยุโรปนะครับเช่นเดียวกับเดนมาร์กแต่พอ1985เนี่ยกำลังจะพัฒนาไปสู่ซิงเกิลมาร์เก็ตซิงเกิลมาร์เก็ต1992ในซิงเกิลมาร์เก็ตนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่า Common Fisheries Policy นโยบายทางด้านของอะไรครับ ตกปลานั่นแหละครับกรีนแลนด์ไม่ยอมเพราะว่าประเทศเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลมาร์เก็ตนั่นหมายความว่าต้องแบ่งปันไอ้ตรงสัตว์น้ำเนี่ยให้กับประเทศอื่นนั่นแหละครับเขาถือโอกาสนะครับอยู่ในนาโต้แต่ไม่อยู่ในสหภาพยุโรปจนถึงทุกวันนี้ครับนึกไม่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่นั่นแต่สหภาพยุโรปก็มองว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะช่วยเต็มที่มีการอนุมัติงบประมาณอันใหม่สองมีการส่งคนไปดูแลสามจะช่วยแต่สิ่งที่ก็ต้องระวังคือเฮ้ยอย่าไปทำในลักษณะคล้ายๆเรียกว่าอะไรครับโจงครึ่มเกินไปเพราะมิฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยเรากำลังคล้ายๆไปสร้างแรงกดดันเพราะฉะนั้นดีไม่ดีอาจจะหันไปหาอเมริกาก็ได้เพราะต้องทำด้วยความเนียมนวลว่าคุณยังเป็นอิสระในการตัดสินใจเพียงแต่ฉันเข้าไปช่วยคุณเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้คุณอยู่นะครับในลักษณะที่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่สหภาพยุโรปตอนนี้กำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อถ่วงดุลเรื่องอเมริกาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจประชาชน 5-6 หมื่นคนนะฮะที่กำลังดูแลทางด้านกรีนแลนด์ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นเกาะที่เรียกว่าใหญ่ขนาดจะว่าหันไปจะเรียกว่าทวีปก็ยังพอได้เลยมันเกาะใหญ่เหลือเกินทรัพยากรนี่มหาศาลแล้วยังมีความหมายทางด้านอะไรครับทางด้านของไอ้ตัวความมั่นคงกับยุทธศาสตร์เพราะว่านั่นคือส่วนหนึ่งของอาร์คเต็กนะครับที่กำลังน้ำแข็งกำลังละลายอยู่จะทำให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงที่แข่งกันระหว่างอเมริการัสเซียและจีนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการเน้นเขาเรียกว่าเวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์เพราะฉะนั้นจากกรีนแลนด์ลงมาแล้วก็มาสู่คิวบาแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงจะต้องการที่จะเล่นงานกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามครับจะมากน้อยแล้วแต่กรณีครับ
1: ครับสหรัฐอเมริกาก็มีหลายประเทศนะครับอาจารย์นอกจากเวเนซุเอลากับคิวบาแล้วนะครับในลาตินอเมริกาเองนะครับบราซิลก็อยู่ที่ภูมิภาคนี้เหมือนกันซึ่งก็อยู่ในกลุ่มบริกซึ่งบราซิลเองก็การเมืองก็กลับไปกลับมานะครับสมัยโบลโซนาโรนั้นก็สายเดียวกับทรัมป์เลยนะครับก็จะมีประเทศไหนอีกไหมครับอาจารย์นอกจากคิวบากับเวเนซุเอลาเอาเฉพาะในทวีปในอเมริกาใต้เนี่ยอาจารย
0: ์ตอนเนี้ยที่เป็นฝ่ายซ้ายนะครับก็คืออะไรครับคิวบา
1: อ
0: ะนะครับโคลอมเบียโคลอมเบียโดยปกติฝ่ายขวาหมดนะฮะเพิ่งเปลี่ยนเป็นฝ่ายซ้ายชิลีก็เปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาแล้วนะครับตอนนั้นที่เป็นซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนขวาอีกประเทศนึงก็คือทางด้านของตัวแคนาดาไอ้โทษไม่ใช่ทางด้านของเม็กซิโกก็เป็น
1: เม็กซิโก
0: เปรูเป็นฝ่ายขวาแล้วเปรูเป็นฝ่ายขวาเม็กซิโกเนี่ยเป็นฝ่ายซ้ายนะครับก็อีกอันหนึ่งที่นอร์เวย์ก้าอยู่นะครับทางด้านของที
1: ่ปานามา
0: พวกที่ตอดไม่ใช่ครับอะไรครับนามอนเดี๋ยวความจำชักกันนั่นคือนะมอนอะไรเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายซ้ายมาตลอดเลยกินพวกก่อการร้ายแต่ว่าเป็นฝ่ายซ้ายที่ร้ายแรงพอสมควรที่อยู่ที่ตรงนี้อยู่ตรงอเมริกากลางครับเดี๋ยวครับเอ็มมาเดี๋ยวนะนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้มีอีกประเทศนึงครับซึ่งก็เป็นเป้าในการที่อเมริกาจะเล่นงานเพราะอันนี้เป็นฝ่ายคล้ายๆถูกอเมริกาตราหน้าว่าเป็นก่อการร้ายมานานแล้วครับครับอันนี้ก็เป็น 5-6 ประเทศเพราะว่าระยะหลังเนี่ยฝ่ายขวาจากบราซิลเนี่ยจากขวามาเป็นซ้ายแล้วนะครับโบลโซนาโรและโบลโซนาโรตอนเนี่ยก็ถูกติดคุกครับนะครับด้วยข้อหาเดียวกับทรัมป์เลยคือก่อการกบฏนะครับแต่ทรัมป์รอดนะครับนะกลับมาเล่นงาน
1: อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็เชิดอาร์เจนตินาก็เทิดทูนทรัมป์อ
0: าร์เจนตินาขวาตามใช่มีไลเมอร์เทียโอ้ถูกเส้นกันเยอะมากนะครับมาอาร์เจนตินากับทางชิลีตอนนี้ก็เปลี่ยนมาถูกขวาแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหลืออยู่ประมาณ 4-5 ประเทศฮะที่เป็นฝ่ายซ้ายที่ตกอยู่ภายใต้การเล่นงานของอเมริกา
1: ครับพอทำกับคิวบาได้แบบนี้เนี่ยอาจารย์ซึ่งนี่มันก็เป็นเหมือนกับแบบเป็นเรื่อง personal มากๆสำหรับมาร์โกรูบิโอนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นชาวบรรพบุรุษก็เป็นคิวบันเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตั้งรกรากที่อเมริกาแล้วมันจะทำให้คะแนนของทรัมป์เนี่ยดีขึ้นไหมครับกับการเลือกตั้งกลางเทอมเพราะว่าอิหร่านเนี่ยทำให้เขาพังไปเยอะมากเลยนะครับไม่ป๊อปปูล่าเลยในอเมริกาเนี่ยฮะ
0: ผมว่า key success factor ในการตัดสินเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของอะไรครับเรื่องของค่าครองชีพอันนี้ที่เป็นตัวที่คนกำลังมองอยู่เพราะว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่แล้วครับไม่ใช่ต่ำกว่า2ขึ้นไป3ถึง4ไอ้ตัวแก๊สขึ้นไปถึง2เท่ากว่าแล้วนี่คือเหตุผลที่ทางด้านอะไรครับ ทางด้านอิหร่านมองว่าอำนาจต่อรองอยู่กับฉัน

0: นานวันเท่าไหร่ราคาพลังงานเหล่านี้จะสูงขึ้นและยังมีความรู้สึกคุณกล้าลบเหรอถ้าลบเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะพุ่งเพราะอะไรผมจะเล่นงานตัวไหนครับจะเล่นงานไอ้ตัวทะเลแดงสองด้านสองด้านด้านหนึ่งนะครับเป็นพอร์ตชื่อเป็นพอร์ตของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะฮะจุลนะอีกด้านหนึ่งเป็นพอร์ตของซาอุดิอาระเบียดันโบนะครับดันโบกับทางด้านนั่นก็คือจูไรกาเพราะฉะนั้นสองประเทศเนี่ยส่งออกทาง East West Pipe ทางด้านทะเลแดงเนี่ยรวมเข้าไป10กว่าล้านไอ้ที่หายไปในนั้นหายไปแค่10ล้านยังเหลืออีก10ล้านกว่าแต่ถ้าเกิดลบกันเมื่อไหร่2พอร์ตนี่ถูกโดนเข้าไปเต็มที่ 100% ราคาน้ำมันจะพุ่งเท่าไหร่นี่คือเหตุผลที่เขาท้าทามเลยคุณบุกมาสิผมจะเล่นงานมันเลยนะครับในลักษณะที่เล่นงานที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คงต้องมาดูเพราะว่าทําดีเลย์นะครับดีเลย์จากวันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องมาดูต่อว่าเขาจะเล่นงานได้ขนาดไหนอันนี้คือในส่วนที่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เขาบอกเลยคะแนนเสียงคุณเนี่ยกำลังจะหายและผมจะเล่นงานกว้างไปกว่าทางด้านของช่องแคบโฮมุดด้วยครับ
1: ครับไว้คุยต่อวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อยู่กับอาจารย์เหมือนกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาฒน์วิวัฒน์ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาฒน์วิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีแถลงการสำนักพระราชวังนะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7นะครับ เนื้อความนะตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565และส่งมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้อาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัสสาวะหรือว่าปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรงทรุดลงบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องทางการเมืองเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องข่าวอื่นๆที่เราต้องตามเนี่ยนะก็มีรายละเอียดผมใช้คำว่าเป็นรายละเอียดละกันนะอย่างเรื่องของพระราชกำหนดการให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยนะคือทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคุณสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะเขาไปดูโครงการที่เสนอมาให้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยในชุดที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะที่จะอนุมัติ 176,000 ล้านบาทที่เรารู้กันทั่วทุกคนแล้วสำหรับโครงการไทยช่วย

Thai Pass เนี่ยเขาไปเห็นอันหนึ่งครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ก็มีคำอธิบายนะจากทางปลัดกระทรวงการคลังนะถึงที่มาที่ไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยบอกว่ามันไปเจอฮะเงินอยู่อันหนึ่งที่ขอในโครงการ 18,800 ล้านบาทอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคืออ่ะทำไมถึงขอเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆมันต้องอยู่ในงบประมาณปกติแต่ทำไมถึงขอเนี่ยไอ้ช่วง4เดือนที่เหลือเนี่ยนะไอ้ 18,800 ล้านบาทเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเงินในโครงการไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยงบประมาณปี2569เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะตั้งงบขอ 50,000 ล้านแต่ว่าทำโครงการออกมาเนี่ยขอแค่ 30,000 ล้านแล้วการมาใช้เงินก้อนเนี้ยสำหรับการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนี่ยของกระทรวงการคลัง 400,000 ล้านบาทเนี่ยอีก 18,800 ล้านบาทตรงเนี้ยบอกสอดไส้เพราะมันต้องเป็นเงินในภาวะปกติเงินในงบประมาณปกติมาบอกอย่างเงี้ยสอดไส้นะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตทางกระทรวงการคลังเขาก็มีการชี้แจงบอกเอ้ยจริงๆอ่ะไอ้การตั้งงบประมาณดังกล่าวเนี่ยอันนี้จริงเรื่องจริงเลยคือตั้งแค่ 30,000 ล้านแต่ระหว่างทางเนี่ยคิดว่าปีเนี้ยงบประมาณปี2569จริงๆเราใช้ตั้งแต่ตุลาคมถูกไหมตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์หรือว่ามีการให้ลงทะเบียนเราเชื่อว่าถ้ามันมีการลงทะเบียนใหม่เนี่ยแล้วก็ดูจากคุณสมบัติถ้าจะมีการทำขึ้นที่กระทรวงการคลังเขาวางคุณสมบัติไว้เนี่ยนะเงินไอ้คนประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ย13ล้าน1แสนหรือ13ล้าน2แสนคนเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะไม่สูงถึง13ล้านคนคือพูดง่ายๆคือผ่านเกณฑ์ไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะก็อธิบายอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งไว้แค่ 30,000 ล้านพอถึงเวลาจริงๆมันยังไม่ได้มีการทบทวนนะมันยังไม่มีการลงทะเบียนใหม่ก็เลยไม่เพียงพอเขาก็ยอมรับนะว่าไม่เพียงพอก็เลยต้องมาใช้เงินก้อนนี้นี่แหละนะเขาบอกว่าเนี่ย4เดือนที่เหลือเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยต้องมาใช้เงินก้อนนี้แต่ไปดูแล้วไปดูในตัวพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินแล้ว400ล้านบาทเนี่ยนะบอกมันไม่มีปัญหาวัตถุประสงค์ก็คือใช้ประคับประคองเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ก็คือจะช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นมันเข้าเงื่อนไขในการขออนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองได้อันนี้ก็เป็นคำอธิบายส่วนไอ้400ล้านบาทที่จะกู้เนี่ยก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะสำหรับสำนักบริหารหนี้สาธารณะคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขามีการพิจารณาการบริหารจัดการหนี้สาธารณะตามที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาส่งเรื่องมาใช่ไหมที่บอกว่าให้กู้ได้เพิ่มอีก 220,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยเงินตรงนี้ประมาณ 200,000 ล้านเนี่ยที่จะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพัสสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็บอกว่ามันจะต้องใช้ถ้าตามที่รัฐมนตรีแถลงข่าวก็คือ 176,000 ล้านบาทถูกไหมฮะเขาบอกก็จะต้องกู้แต่การกู้ไม่ใช่กู้มาทั้ง 200,000 ล้านกู้มาทั้ง 176,000 ล้านกู้มาแล้วกองไว้เขาบอกไม่เอาจะแบ่งกู้4ครั้งเพราะมันใช้4เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาบอกจะแบ่งกู้เป็น4งวด4เดือนทยอยกู้เป็น4งวด4เดือนเดือนละประมาณ 40,000 ล้านบาทคำถามก็คือกู้จากที่ไหนก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็บอกว่าเดี๋ยวส่วนหนึ่งก็มาจากที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะเขาจะมีการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าเป็น PN อีกอันนึงบอกว่าอาจจะไปกู้กับทางสถาบันการเงินอันนี้เป็นแหล่งเงินกู้ที่เขาจะกู้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะอาจจะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างอื่นได้นะว่ามันมีอะไรตรงไหนที่ผมอาจจะตกหล่นลงไปบ้างนะก็เรื่องของพรก.ถามว่าตอนนี้ต้องรออะไร
คำตอบก็คือว่ารอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญนี่ให้ทางคณะรัฐมนตรีส่งเอกสารนะฮะหรือว่าส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ได้หนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าใจว่าได้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์และวันอังคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีการพูดถึงแนวทางคำชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็คงมีการกำหนดวันในการที่จะนั่งพิจารณาหรือว่าจะให้ศาลแต่ละท่านนำข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปทำคำวินิจฉัยส่วนต้นยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นโปรเซสต่อไปแต่สำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม25พฤษภาถึง29พฤษภาคมสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวเงินมันเข้าเองเลยนะนี่ผมเห็นล่าสุดนะมีคนเขาไปทำอินโฟกราฟิกนะก็น่าสนใจนะสรุปง่ายว่าขั้นตอนกระบวนการในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสเนี่ยนะก็ง่ายเลยคือเปิดเลยฮะเปิดแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุดไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอัปเดตกันหรือยังถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าไปในแอปเป๋าตังปุ๊บมันจะมีแบนเนอร์เลยขึ้นมานะว่าไทยช่วยไทยพาสเขาบอกว่าขั้นตอนที่2ก็คือกดเข้าไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพาสนี่แหละ6040แล้วขั้นตอนที่3เขาก็บอกว่ายอมรับข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนนะแต่ว่าเข้าใจว่าวันนี้มันยังไม่สามารถไปถึงขั้นตอนนี้ได้นะเพราะว่าขั้นตอนนี้มันจะต้องเป็นวันที่25พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้านะฮะหลังจากนั้นนะอันนี้จะตอนใช้ละตอนใช้เนี่ยนะก็ต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนนะอันนี้เป็นปกติแล้วใครที่ผ่านคนละครึ่งมารู้อยู่แล้วเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะแล้วก็อะไรล่ะมีการตรวจสอบประวัติการใช้เงินคงเหลือก็บนแอปเป๋าตังก็ดูว่าเหลือเท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนนะหรือว่าหลังจากที่ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยอย่างขั้นตอนที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านบนแอปเป๋าตังนี่แหละหรือว่าบางคนที่ลงทะเบียนใหม่นี่เขาจะต้องแจ้งผ่านทาง SMS นะภายใน3วันนะอันนี้ก็คือถ้าใครเคยลงทะเบียนคนละครึ่งพาสรอบที่แล้วผมว่าเหมือนกันไม่ต่างมาปุ๊บเปิดแอปเป๋าตังกดแบนเนอร์ปุ๊บเข้าไปยอมรับเงื่อนไขยืนยันตัวตนหลังจากนั้นมันจะแจ้งผลใช่ไหมถ้าใครไม่ได้เขาก็ต้องบอกเหตุผลว่าไม่ได้เพราะอะไรถูกไหมฮะหรือถ้าใครที่ลงทะเบียนใหม่ก็ลงทะเบียนใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ลงทะเบียนใหม่ผมว่าไม่น่าจะเยอะเพราะนี่สิทธิ์ก็คืออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปใช่ไหม30ล้านสิทธิ์เนี่ยนะครับคุณสมบัตินะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันลงทะเบียนสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพาสไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับหรือว่าไม่ต้องไปผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ต้องทำอะไรนะครับคุณไม่มีสิทธิ์สำหรับ60 40แต่สิทธิ์ของคุณเขาจะเติมให้ทันทีจาก300เป็น 1,000 บาทแล้วก็ไปซื้อของร้านตรงฟ้าที่คุณเคยไปซื้ออยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดนะผมเห็นเป็นรายละเอียดมาก็เลยเอามาบอกกล่าวหน่อยนะเผื่อท่านไหนที่เขารออยู่นะว่าวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่25วันจันทร์หน้าเนี่ยนะจะเริ่มแล้วนะก็จะได้รู้ว่าจะต้องทำ1 2 3ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคืบหน้าเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมมานะวันนี้ส่วนใหญ่ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นความคืบหน้าเกือบทั้งนั้นเลยนะกรณีของอะไรล่ะนักแก้กรรมเหรอนะนิมิตพิสดารอะไรนะอันนี้ก็เห็นว่าฝากขังใช่ไหมตอนที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะอันนั้นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเนี่ยคือตัวร่างเนี่ยผมยังไม่เห็นนะอันนี้ผมเรียนคุณผู้ฟังก่อนเพราะตัวร่างผมยังไม่เห็น
แต่ว่าอ่านจากที่สรุปจากสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะสำนักข่าวต่างๆเนี่ย 2-3 แห่งเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ลงไว้คล้ายกันนะมีรายละเอียดปีกย่อยที่มันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่มาของสสรอันนี้100คนนะ23 77 77นี่จังหวัดละ1คนนะผ่านการสมัครพอสมัครมาเสร็จปุ๊บทางสสกับสวนะก็มาเลือกเพราะว่ามันไม่ใช่ให้เลือกโดยตรงถูกไหมมันต้องไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะถูกไหมเรื่องของการทำประชามติเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ต้องทำ3ครั้งอ่ะตรงนั้นเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอ่ะนะอันนี้ก็ผ่านมาพอสมควรบางทีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย ใช่ไหมนะเวลาที่จะใช้ก็คือก็ต้องไปค้นหาไปทบทวนอีกทีนึงนะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งกรอบระยะเวลาในการทำงานร่างของตัวพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีร่างเดียวนะฮะตอนนี้มีร่างเดียวเพราะของพรรคประชาชนพรรคอื่นๆเนี่ยเท่าที่สดับตับฟังก็คืออาจจะเสนอร่างไปประกบก็คือสัปดาห์หน้าจะขัดกับมติประชาชนจะขัดกับอะไรไม่รู้ล่ะแต่เนี่ยคนที่เสนอแล้วก็คือพรรคภูมิใจไทยกรอบแล้วระยะเวลาในการยกร่างนะเขาก็บอกมานะ360วันก็ประมาณปีหนึ่งมีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีคณะกรรมาธิการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะที่มาที่ไปก็อยู่ในร่างอยู่แล้วอย่างกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็บอกว่ามาจากสสรเลย30คนซึ่งสสรโครงสร้างของเขามาจากไหนฮะมาจากผู้เชี่ยวชาญนะมาจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ย23คนแล้วก็มาจากที่สสสวเลือก77คนแล้วจริงๆเขามีบัญชีสำรองด้วยนะเขาบอกมีบัญชีสำรองอีก300คนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทางภูมิใจไทยเขาเสนอเนี่ยบอกเอามาจากสสรเลยใน100คนเนี่ยหยิบมาเลย30คนแล้วก็ไป

ในการพิจารณาอีกซึ่งมันอาจจะมีการปรับแก้นะอีกกลุ่มนึงฮะกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นพวก45คนเหมือนกันมาจากสสล15คนมาจากตัวสำรอง15คนแล้วก็มาจากภาคประชาชนภาคประชาชนนี่เดี๋ยวต้องไปดูว่าอันนี้คืออะไรนะองค์กรภาคประชาชนเหรอหรือยังไงมันจะต้องมีการเขียนกำหนดกฎเกณฑ์ไว้จะต่างห่างอีก15คนเนี่ยมายังไงนะครับหลังจากนั้นฮะยกร่างเสร็จที่บอกว่าภายใน360วันเนี่ยนะก็ไปดำเนินการเสร็จที่มันมีการปรับแก้นิดนึงเนี่ยนะก็คือในส่วนของความเห็นชอบครับจากเดิมเนี่ยทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะเขาใช้เสียงเท่าไหร่1ใน3มั้งนะอันนี้เขาบอกว่าแก้ให้ใช้แค่1ใน4ก็พอแล้วฝ่ายค้านต้องมีอย่างน้อย 20% ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่มีอยู่ในสภาสมมติมี100คนก็ต้องเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ทำมา20คนเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้รายละเอียดที่มันเพิ่มเติมออกมานะครับส่วน ขั้นตอนต่อจากนี้จะยังไงก็ค่อยๆติดตามหรือแม้แต่คำถามที่2ของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็แว่วๆมานะว่าถ้ากระบวนการโปรเซสมันผ่านขั้นตอน เห็นด้วยกับการแก้ไขเนี่ยนะแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการเนี่ยคำถามที่2ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเนื้อหาและอันนี้จะเป็นเรื่องเนื้อหาและที่มาหรือว่ามีการปรับแก้อะไรตรงไหนยังไงเนี่ยถ้าฟังจากซุ้มเสียงของทางรัฐบาลนะก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงปีเนี้ย2570ก็คือปีหน้าจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าหรือว่าช่วงปีหน้าเนี่ยอยู่ระหว่างเนี่ยไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้เพราะคำถามสุดท้ายมันต้องผ่านจากทุกคนมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วถามประชาชนว่าจะใช้แล้วนะฉบับนี้โอเคนะเอานะเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่3นะครับเพราะว่าคำถามที่2นี่จะเป็นเนื้อหาแล้วเป็นประเด็นเป็นสาระแล้วนะครับก็เพิ่มเติมนะเผื่อใครที่สนใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใครที่สนใจเรื่องนี้โดยตรงนะก็จะได้รู้ว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงตรงไหนบ้างนะครับเรื่องอื่นวันนี้นี่เท่าที่ตามนี่ไม่มีอะไรเลยนะประเด็นที่มันมีความคิดความเห็นเรื่องของการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยอะไรนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะที่เห็นมีข่าวแต่ว่ามันก็ต้องรอความชัดเจนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับมีอะไรอีกไหมเห็นว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีท่านจะต้องเดินทางไปที่ไหนล่ะไปฝรั่งเศสเนาะนายกรัฐมนตรีอาจจะเจอทางประธานาธิบดีมาครองนะของฝรั่งเศสนะบอกว่าเป็นโอกาสดีเลยนะที่จะเสนอจุดแข็งด้านอาหารของไทยนะแล้วก็จะดึงการลงทุนมาที่ไทยเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ21ถึง27พฤษภาคมนะอ่ะก็ประมาณนี้นะข่าวอื่นๆมันไม่มีอะไรเลยนะสำหรับวันนี้นะจริงๆก็อย่างที่บอกอะว่ามันเป็นรายละเอียดนะแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องต่างๆเนี่ยนะเท่าที่ตามเท่าที่ดูเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนะเรื่องสหรัฐอเมริกาการเจรจากับไทยนี่เขาก็พยายามคุยกันอยู่นะเรื่องข้อติดขัดทางการค้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศนะอันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นเจ้าภาพคุณสุปจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือต้องไปคุยกับทางสหรัฐอเมริกาที่เขาตั้งเรื่องแรงงานอะไรเนี่ยนะเป็นเรื่องกีดกันทางการค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปแก้หรือว่าไปชี้แจงข้อกล่าวหาของเขาเพราะตอนนี้คือภาษีเนี่ยที่ทางสหรัฐอเมริกาจัดเก็บเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็ถูกศาลของทางศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ดูว่าอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่ะที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรีซิโปรโคทาริฟหรือว่าไอ้ตัวหลังสุดเนี่ยมันไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำสิ่งที่เขาพยายามจะใช้ก็คือว่าการใช้กลไกในการดูรายอุตสาหกรรมรายประเภทสินค้าแล้วจะกำหนดมาตรการทางภาษีนอกเหนือจากการดูว่าในประเทศที่เป็นคู่ค้าของทางสหรัฐอเมริกามีจุดตรงไหนที่จะเอามาต่อรองหรือกีดกัน

ื่อจะเก็บภาษีในหมวดของภาคอุตสาหกรรมรายอุตสาหกรรมเนี่ยได้เพิ่มขึ้นของเรานี่น่าจะมีอยู่2เรื่องแต่เรื่องนึงอ่ะคือเรื่องแรงงานอันนี้ก็ต้องไปคุยก็ต้องไปเจรจากับเขาก็ต้องไปบอกเอ้ยไม่ได้มีการกดขี่แรงงานไม่ได้มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายผิดประเภทอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปอธิบายนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามนะเพราะว่ามันก็ถามว่ามันใกล้ดีลหรือยังมันก็ใกล้นะระยะเวลาที่เขาเลื่อนออกมาแล้วเขาจะอยู่ในการพิจารณาเนี่ยช่วงเนี้ยกลางปี2569เนี่ยนะก็คงจะมีตัวเลขอะไรออกมาที่ชัดเจนอีกเรื่องนึงนะส่วนอิหร่านนี่ล่าสุดเห็นมีการประกาศเขตที่จะดูแลควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซแล้วจะดำเนินการในการจัดเก็บค่าผ่านทางนะบอกครั้งนี้นี่มันมากกว่าที่เขาเคยประกาศนะอันนี้ก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งมันจะส่งผลยังไงหรือไม่ก็ต้องรอดูนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานะมติของทางสมาชิกวุฒิสภาจำกัดอำนาจในการประกาศสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะไรนั่นก็ว่ากันไปนะมันก็เลยทำให้ไอ้เรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียแล้วก็ทางเบรนท์ทะเลเหนือรวมไปถึงดูไบเนี่ยนะเมื่อเช้าเท่าที่ตามมันก็ปรับราคาลงนะ 5% 6% นะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอีกนิดหน่อยนะมันก็ต้องยอมรับว่ายังไม่แน่นอนยังผันผวนนะส่วนบ้านเรานะจะเป็นยังไงสำหรับราคาน้ำมันนะของเรานี่ก็ต้องดู2จุดใช่ไหมทั้งราคาน้ำมันดิบที่ดูไบนะแล้วก็ราคาสำเร็จรูปที่สิงคโปร์นะช่วงเช้าเนี่ยดีหน่อยนะเห็นราคาสำเร็จรูปที่สิงคโปร์เนี่ยมันลดลงเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะประมาณสัก160เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะสำหรับน้ำมันดีเซลนะซึ่งถ้าหากยังอยู่ราคาเนี้ยเมื่อเช้าที่ผมเท่าที่ดูลงประมาณสัก4เหรียญ5เหรียญเนี่ยก็แต่กองทุนน้ำมันมันยังชดเชยอยู่เนาะประมาณ3บาทกว่ากับ4บาทเพราะว่ารอบหลังสุดเนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับหรือว่าไม่ได้มีการเก็บที่หน้าลงกันก็เท่าที่ดูถ้าลงอย่างนี้แล้วก็จะเป็นข่าวดีก็อาจจะมีการปรับลดราคาได้บ้างแต่ถ้าจะไม่ปรับลดราคาเลยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเรายังชดเชยของที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เปิดสายคุยกันวันนี้เบาๆนะ คือข่าวก็ไม่มีอะไรจริงๆนะผมยังแอบกังวลลึกๆนะเนี่ยจริงๆเนี่ยพูดกับคุณผู้ฟังตรงๆนะยังแอบกังวลลึกๆว่าเอ๊ะถ้าข่าวไม่มีอะไรขนาดข่าวมีอะไรบางครั้งคุณผู้ฟังบอกโอ้โหช่องทางติดตามข่าวมันเยอะมากจนแบบไม่สงสัยแล้วคลายข้อสงสัยอะไรไปเกือบหมดแล้วเลยไม่ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกันเนี่ยนะก็มีนะแต่ว่าวันนี้ยิ่งไม่มีข่าวเลยเนี่ยนะไม่มีประเด็นอะไรที่แบบเป็นประเด็นที่มันจะเหมาะกับการสนทนาหรือว่าการอยากจะพูดคุยเนี่ยนะผมก็ยังกังวลลึกๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้จะเป็นยังไงแต่มันก็ไม่แน่จริงๆนะสำหรับรายการนี้มันก็มีอะไรแปลกๆนะเมื่อวานนี้ก็ตอนแรกก็ยังดูนึกว่าโอ้มันจะมีเรื่องพูดคุยเอาทำไปทำมาเหมือนไม่มีแต่ท้ายที่สุดมามีจนได้นะจากไอ้ขนมปังเนี่ยนะก็แปลกดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: วงที่2นะครับก็เปิดสายคุยกันเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะเหมือนเช่นเคยนะครับหมายเลข02-248-1657 02-248-1657 นะครับมานะจวงที่2นะก็หลังจากที่สรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้ก็คุยกันนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยสอบถามนะอะไรต่างๆนานาก็สุดแท้แต่นะครับไม่ได้กำหนดหัวข้อเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะถ้ามีเรื่องมีประเด็นอะไรที่อยากจะคุยกันก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะบางทีใครจะมาประเดิมเป็นสายแรกอ่ะมาแล้วคุณพงษ์สาย2สวัสดีครับคุณพงษ
1: ์ฮัลโหล
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: คุณพงษ์ครับเอ๊สอบถามแอปตรงที่ว่าร้านค้าเนี่ยมันใช้ตัวเก่าป่ะ
0: ตัวเก่าครับใช้ถุงเงินเหมือนเดิมครับ
1: ที่เป็นของคนละครึ่งพัดเหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใ
0: ช่ใช่ครับใช่ครับใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิม
1: โอเคครับถามแล้วเนี่ยครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะร้านค้านี่สำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนใหม่เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะส่วนร้านที่เคยลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะก็คือใช้แอปถุงเงินเหมือนเดิมนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังถุงเงิน
0: ครับ
2: รู้สึกจะเพียงแค่แตะอัปเดตคอนเฟิร์มเท่านั้นเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าแหละคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: อาทิตย์หน้าก็จะคนที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันจันทร
0: ์ครับ
2: 25ก็แนะนำว่าไม่ต้องตื่นมาเช้าๆอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยเพราะว่ากว่าจะถึง30ล้านคนนี่ก็สบาย
0: ๆครับ
2: ว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นแตะไปแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะใช้เงินได
0: ้ครับ
2: ก็ต้องรอวันที่1
0: ครับ
2: ก็ได้ตัวเลขอย่างนี้นะ
0: ว่า
2: ถ้ารัฐบาลให้เรา200ต่อวันนะ
0: ครับ
2: ไม่เกิน200เราต้องใส่เงินของเราเนี่ย134บาทเอาง่ายๆแบบนี
0: ้
2: นะเพื่อที่จะได้เป็น60 40อ่ะมันไม่เด้ๆอ่ะ
0: ครับ
2: มัน133 134นะแต่คงไม่มีใครไปคิดละเอียดขนาดนั้น
0: เ
2: พราะขนาดผมเงินยังเหลืออยู่ในกระเป๋า
0: จิวเล็ต
2: ยังไม่ได้ใช้
0: เดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงนะร้านค้าเดิมเนี่ยก็ต้องไปในแอปถุงเงินนะแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนี่ก็คือเริ่ม25พฤษภาคมเหมือนกันนะ25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะครับคุณระดาวันครับสาย2ครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาเหรอคะ
2: ครับมีอะไรให้รับใช
3: ้สวัสดีอาจารย์จะสวัสดีคุณณัฐพลเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยฉันฟังเรื่องขนมอะขนมแต่งงาน
2: อ
3: ะอาจารย์บอกไม่เชื่อแล้วก็งงอะแต่ตอนเนี้ยฉันอายุ70กว่าแล้วนะจะพูดให้ฟังหน่อยว่ามันมีเรื่องจริงสมัยก่อนอะอาม่าฉันน่ะเขาจะให้ฉันกินกันฉันเด็กใหญ่ก้าเขาอ่ะไม่ได้เอารอดขาอย่างเดียวนะถ้าไม่รอดขาก็ออกไปอิงที่ปากเตาถ่านสมัยโบราณมันจะเป็นเตาถ่านที่มันเป็นสองหัวอย่างนั้นแ
2: หละ
3: แล้วก็ไปหมุนสามทีเหมือนกับที่วางขาสามทีเลยแต่ฉันเคยได้ยินเขาบอกว่ามันเป็นขันอะไรนะเขาเรียกว่าขอขันหมากอะไอ้ขนมอย่างเงี้ยคือเขาต้องทำพิธีมาแต่บางทีเนี่ยจริงหรือจริงฉันไม่รู้นะอาม่าบอกเขาบอกว่าทำไว้พอบางครั้งอ่ะเขาจะทำพิธีมาแล้วเราอ่ะมันจะชงกัน โดยที่แบบบางทีมันมีอะไรของเขาสมัยโบราณเนาะ
2: อ
3: ันนี้ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันอะกินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะแล้วก็ไอ้พี่น้องอาเจ็ดอาแปะแต่งงานกันอะก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นฝ่ายหญิงอะเพราะขนม
2: ม
3: ันเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายหญิงไม่ใช่ฝ่ายชายคือฝ่ายผู้ชายเอามาขอผู้หญิงเนี่ยมันมีจริงจะเนี่ยอาจารย์แลกงกงเมื่อวานนี้ฉันฟังตอนตีสามแล้วตอนนี้ฉันก็ไอ้เรื่องโทรศัพท์อย่างเนี้ยที่มาโทรกลางวันเนี่ยทนไม่ได้เลยโทรมาหน่อยว่าฟังแล้วสนุกดี
2: ครับ
3: แล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาโทรแต่จริงๆอ่ะฉันฟังอาจารย์มาตั้งแต่สมัยไหนมานานละเพราะว่าฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วฉันก็ฟังเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะมีความสุขมากเลย
2: ครับ
3: คือฟังแล้วมันเหมือนมีเพื่อนคุยเราไม่รู้โลกไปนอกเราก็รู้เราก็เห็น
2: ครับ
3: ตามที่อาจารย์พูดแหละ
2: ครับ
3: อาจารย์เป็นคนเก่งมากฉันรักมากเลยนะ
2: ครับ
3: แต่คุณณัฐพงษ์อ่ะกว่าจะมารู้เกณฑ์ทันคนที่มันมาแซวๆอ่ะอีกนานเพราะว่าอาจารย์รู้ทันคนแต่เขาไม่รู้ไง
2: อ
3: ๋
2: อเขารู้
3: ฉันไม่ได้ว่าคุณณัฐพงษ์นะแต่ว่าต้องทนหน่อย
2: เอา
0: ครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าฉันชอบรายการเนี้ย
2: ครับผม
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: มีสรุปว่ามีจริงคุณชาติสายสาม
2: มีจริงแต่ผมก็ไม่เคย
0: เห็นนะเราก็ไม่เคย
2: ญาติผู้ใหญ่ผมไม่เคยทำแบบ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญครับเชิญ
4: สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับไอ้เปิดเสรีให้ต่างชาติ8มาตรการที่ประกาศเป็นเมื่อ 3-4 วันที่แล้วครับอันนั้นผ่านประชุมคณะรมต.อย่างครับ
2: เปิดเสรีอะไรครับโทษเปิดเสร
4: ีเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาดำเนินกิจการนะครับอาจารย
2: ์คำว่าเปิดเสรีนี่คืออะไร
4: ไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับอาจารย
2: ์มันก็เปิดโอกาสอยู่แล้วนี
4: ่แต่ในกฎหมายเขาบังคับห้ามไว้ครับไปเปลี่ยนกฎหมายให้เปิด
2: ไม่ไม่ไม่ไม่ได้
4: ผ่านรัฐมนตรีผ่านครม.หรือยังแค่นั้นนะอาจารย
2: ์ไม่ข้อมูลมันผิดนี่ครับที่คุณพูดอ่ะ
4: ผิดตรงไหนครับอาจารย
2: ์คือเรื่องของการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้าม
4: ใช่ครับอาจารย์เปิดให้ทำเสรี8มาตรการเมื่อ 3-4 วัน
2: ไม่ไม่ไม่ไม
4: ่ไม่รู้ไม่เป็นไร
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้อ
4: าจารย์ไม่ได้ข่าวไม่เป็นไร
2: ไม่ผมรู้ไม่ใช่8ประการครับ8ธุรกิจครับ
4: ครับครับ
2: ไม่ที่ผมรู้สิครับทำไมจะไม่รู้คร
4: ับครับอาจารย์ครับผม
2: แต่ที่คุณรู้
4: ครม.ยังครับอาจารย์
2: ไม่ใช่มันผ่านครม.หรือไม่เนี่ยผมไม่ได้ตามแต่ว่า
4: อ๋อโอเคครับ
2: งั้นผมไม่ต้องพูดต่อแล้วกันอ่ะ
0: ครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ความทรงจำผมไม่แน่ใจว่าเป็นขั้นตอนของทางกระทรวงหรือของทางอะไรผมไม่แน่ใจอย่าเค้นผมนะครับเพราะข้อมูลที่ได้มาของพี่เนี่ยมันกว้างเกินนะครับ
0: ครับ
2: คือคำว่าเปิดเสรีมันไม่ได้มีความหมายอย่างนี้ในตัวกฎหมายนะเพียงแต่ว่าเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
2: ผมไม่ได้ตามละเอียดแต่พอรู้เราว่ามีข้อถกเถียงแล้วก็มีคำอธิบายไปแล้ว
0: ครับ
2: นะเกิดขึ้นจากรองโฆษกคนหนึ่งท่านอธิบายไม่ครบถ้วนและหลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์อ่ะ
0: ครับ
2: ก็มาชี้แจง
0: ครับ
2: คือเรื่องของการจะทำธุรกิจในประเทศไทยมันมีกฎหมายหลักเนี่ยนะคือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องของการไปขออนุญาตเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็เลยไม่อยากโต้เถียงด้วยแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรเข้ามาในประเทศนี้มันเป็นไปไม่ได
0: ้
2: อย่างน้อยการจดแจ้งจัดตั้งบริษัทนะคุณณัฐพง
0: ษ์
2: มันก็ยังเป็นอยู่ในเกณฑ์เรื่องนิติบุคคลไทยเนี่ยต้องคนไทยต้องถือหุ้นเกินร้อยละ50
0: อ
2: ันนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
2: อันนี้คำว่าเปิดเสรีของคุณเนี่ยผมไม่รู้ว่าความหมายของคุณเนี่ยกว้างขวางขนาดไหน
0: อ
2: ันนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุยกันไปถ้าเกิดผมไม่ 100% นะเดี๋ยวผมพูดไปอาจจะผิดผมก็เลยคิดว่าอะไรล่ะเอาเป็นว่าไปตามต่อกันแล้วกัน
0: ครับ
2: นะเอาไปตามเรื่องต่อกันแล้วกัน
0: ครับ
2: นะจะผ่านครม.ไม่ผ่านครม.เช็คข้อมูลดูได
0: ้
2: นะมันก็ไปเปิดถ้ามันมีเรื่องเข้าครม.มันก็ไปเปิดมติคณะรัฐมนตรีในเอกสารของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดูได
0: ้ครับ
2: นะหรือเรื่องนี้ข่าวไปถึงไหนเนี่ยขอผมทบทวนอยู่ในเปิดเช็คข้อมูลสัก15นาทีผมก็รู้ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วก็เรื่องเป็นยังไงไม่ยากหรอกสำหรับผมเพียงแต่ว่าพี่เข้ามาแบบอย่างนี้ขลังต้องคุยกันใหม่นะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะต่อครับ
0: ครับผม02-248-1657
2: อือหือ
0: 02-248-1657นะครับ
2: เชิญคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: วันนี้ผมยกการ์ดสูงนะยกการ์ดสูงจะบอกก่อนนะ
0: เออ
2: พอพี่เล่นจะมาเข็นผมยกการ์ดสูงผมไม่ได้ยกการ์ดสูงนึกว่าจะคุยกันไปเพลินๆนะนะอันนี้ถ้าพี่ยกการ์ดสูงก็เดี๋ยวคุยกันให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคุณณัฐพง
0: ษ์ใช่ใช่ใช่
2: มันประเด็นเรื่องไอปรับปรุงแก้ไขเลยประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจ
0: ครับมันผ่านแล้วแหละมันผ่านที่ประชุมครม.แล้วนะแต่ว่าเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายใบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะที่ไม่ต้องไปขอซ้ำพูดง่ายๆของที่กระทรวงพาณิชย์เพราะว่าไอ้การประกอบธุรกิจพวกเนี้ยที่มันออกมา8ข้อเนี่ยไอ้ธุรกิจ8อย่างเนี่ยเช่นธุรกิจน้ำมันธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยมันมีหน่วยงานหลักอยู่แล้ว
2: ที่
0: ต้องไปขออนุญาตก็คืออย่างเช่นต้องไปขอกสทช.ใช่ไหมถ้ากสทช.ขออนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาซ้ำที่มาขออนุญาตกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็น
2: ประเด็นคืออย่างนี
0: ้ประเด็นคืออย่างนี้ okay. ผ่านที่ประชุมครม.แล้วนะครับคุณหมูสายสอง
2: คุณหมูครับ
5: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์วิลาและคุณเพื่อนจัดรายการด้วยครับ
0: ณัฐพงศ์ครับครับ
5: ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
5: คือวันนี้ก็ฟังรายการมาของอาจารย์มา30กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยโทรเข้ามาในรายการเลยฟังเวลาอาจารย์ด่าก็มันดีเหมือนกันแอบมันอยู่ในใจก็อาจารย์ด่าก็ด่าแบบมีหลักนะฮะดูแล้วมันรู้สึกว่าชอบมากแต่วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเรียนถามอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมลักษณะว่ารัฐบาลจะเอาอันนี้ขึ้นมาเข้ามาทำเองอะฮะรู้สึกว่าแก๊ปอูเบอร์หรือไอ้อะไรนะแก๊ปแล้วก็โบหรือไอ้ไลท์แมนหรืออะไรที่มันมาทำกินหัวคิวกับรถเนี่ยรู้สึกว่าจะกินเยอะอะไรเนี่ยฮะถ้ารัฐบาลเอามาทำเองแล้วนำเงินพวกนี้เข้าบำรุงภาษีคุณวีระว่าจะเป็นไปได้ไหมครับ
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
5: เพราะอะไรครับอาจารย
2: ์มันลงทุนสูงครับทำแพลตฟอร์มขนาดนี้ครับ
5: ถ้าเป็นไปได้ผมว่าเยี่ยมเลย
2: คือเดี๋ยวก่อนว่าเป็นไปไม่ได้ครับ
5: อ๋อเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
2: ต้องใช้สมมติฐานว่าเป็นไปไม่ได้ครับ
5: อ๋อครับ
2: เหมือนกับคุณจะทำลาซาด้า
5: ฮะ
2: เหมือนคุณจะทำช้อปปี
5: ้ครับผม
2: ของเราอะที่ฮิตที่สุดก็คือเป๋าตังค์ถ้าเป๋าตังค์เนี่ยผมรู้สึกว่าต่างชาติเขาไม่มีมาแข่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี
0: ้ครับ
5: ครับผมครับผม
2: แต่ถ้าที่คุณพูดเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะเราให้เขาเข้ามาทำในบ้านเราแล้ว
5: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำก็ต้องทำใหม่แล้วก็ต้องกันเขาออกพูดง่าย
5: ๆครับผมก็เห็นผมเป็นส่วนต่างที่เขานั่นไปแล้วถ้าเราเอารัฐบาลเราเอามาทำแล้วเป็นภาษี
2: เวลา
5: เยอะมากเลย
2: เวลารัฐบาลคือคุณคิดว่ารัฐบาลมีขีดความสามารถจะทำเรื่องพวกนี้เหร
5: อครับครับอาจารย์
2: ใช่ไหม
5: โทรมาหาเรือฮะ
2: ไม่ต้องหาเรือเราคุยกันไม่ต้องหาเรือ
5: คร
2: ับคำว่า
5: ครับครับ
2: คือไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาแข็งแกร่งในต่างประเทศ
5: อ๋อครับผม
2: แล้วมันเหมือนกับให้คุณบอกว่าทำไมรัฐบาลทำอเมซอนไม่ได้
5: ครับผม
2: ถูกไหม
5: ครับอาจารย
2: ์เขาเวอร์ไวเข้าใจไหม
5: ก็วันนี้ครั้งแรกเลยที่โทรมาหาเลย
2: ไม่เดี๋ยวสิอย่าพูดไม่ต้องไปตรงนั้นเอาตรงนี้ในนั้นไม่เกี่ยวเหมือนกับแอปที่เราซื้อของอย่าง Amazon เนี่ยเขาขายทั้งโลกถ้าเราจะทำเนี่ยเราขายแต่คนไทยเนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ Shopee นี่ก็เหมือนกัน
5: ครับอาจารย
2: ์ Lazada นี่ก็เหมือนกันของเขามีฐานใช่ไหมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว แล้วก็เขาก็มาเปิดเหมือนกับว่าขยายเข้ามาในบ้านเรานะเป็นลักษณะแบบนั้นเออครับโอเคครับ
0: ครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากครับอาจารย์คร
2: ับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผมไม่ถามด้วยซ้ำเมื่อแกทำอะไรนะ
0: ครับ
2: ต่อครับ
0: คุณวรวุฒิครับสาย3
2: คุณวรวุฒิครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
6: ตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศตลาดเก่า
2: ที่ไหน
6: คลองตลาดสดคลองรัฐพีพัฒน
2: ์คลองรัฐพีพัฒน์โอเคครับผม
6: ตรงข้างหน้าผมเป็นคลองเป็นคลองรัฐพีพัฒน
2: ์อยู่แถวไหนคร
6: ับ น้ำน้ำหลากนะอาจารย
2: ์อยู่แถวไหนครับ
6: สระบุรีหนองแค
2: หนองแคนะครับโอเคครับ
6: ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาสพ.หนองแคแล้วก็ตรงเข้ามาก็จะเป็นตลาดสด
2: อา
6: จารย์ผมคิดว่าตลาดนี้น่าจะมีเหมือนต้องมี100ปีอ
2: ่
6: ะ
2: อ่าฮะ
6: 50ปีอ่ะ
2: เข้าไปที่หนองแคเนาะถ้าไปที่หนองแคเนาะ
6: ใช
2: ่โอเคครับแล้วไงต่อครับ
6: ราคาสังกะสีคานเป็นไม้แบบเหมือนตลาดเก่าสมัยก่อนเลย
2: เออแล้วยังไง
6: แต่ตอนนี้มันทรุดผมยืนมองอยู่เพราะเทคานเอาคานคอนกรีตมาเสริมอยู
2: ่อืมริมคลอง
6: ไม่กําลังบอกอาจารย์ว่ามันได้บรรยากาศแบบมาเที่ยวตลาดเก่า
2: ริมคลอง
6: อยู่ริมคลอง
2: ห่างจาก
6: ฝั่งไม่ถนนใช่ไหมถนน
2: มันมีถนนข้างคลอง
6: แล้วก็ฝั่งอีกฝั่งเป็นคลองฝั่งอีกฝั่งเป็นตลาด
2: แล้วไง
6: ของรถพีพัทนี่ก็คือต้นมันต้นน้ำใช่ไหมอาจารย์ที่ว่าเป็นคลองกว่าปลาใช่ไหม
2: ไม่ใช่
6: เหรอ
2: คนละคลองกัน
6: คลองอันนี้เป็นผู้ที่แถวไอ้คลอง14 15 16อะไรป่ะ
2: อันนี้มาหยอดน้ำให้กับคลองรังสิต
6: ใช่ไหมครับ
2: จะเป็นทางไหลลงมาเป็นทางไหลลงมา
6: ใช่ใช่
2: มาลงเป็นคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4แล้วก็เป็น
6: แต่น้ำท่าดีมากเลยอาจารย์ตอนนี้ฝนตก
2: อืมครับผมไอ้นี่มันมาไอ้ไม่อันนี้มันมาจากเขื่อนพระราม6คลองและพีพัฒน์อ่ะต้นทางนี่คือเขื่อนพระราม6ที่เขาตัดน้ำจากเขื่อนพระราม6เนี่ยมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยน้ำไปนู่นปล่อยน้ำไปที่ไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงวัดพนัญเชิงต้นทางเนี่ยมันจะมีประตูระบายน้ำสองประตูประตูระบายน้ำ
6: ตรงประตูระบายน้ำ
2: ประตูระบายน้ำหนึ่งเนี่ยมันไปแม่น้ำป่าสักไปลงไปเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไอ้นี่ว่าตรงวัดพนัญเชิงส่วนอีกอันเนี่ยตัดลงมาข้างล่างเนี่ยคือต้นทางของคลองและพีพัด
6: คร
2: ับ แล้วก็ไหลมาข้างล่างเนี่ยมาตลอดแล้วก็มาแยกหนึ่งเนี่ยก็มาแยกตรงประตูน้ำพระอินทร์อันนี้ก็
6: ประตูน้ำพระอินทร
2: ์อันนี้ก็ตัดน้ำลงมาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีประตูเอกันผมจำไม่ได้แล้วแล้วในท้ายสุดก็มาเป็นคือมันจะมีคลอง2คลองคู่กันไป
6: ใช่อาจารย
2: ์คลองรังสิตเดี๋ยวคลองรังสิตนี่อยู่ข้างล่าง
6: ครับ
2: คลองระพีพัดนี่อยู่ข้างบนแล้วน้ำจากคลองระพีพัดนี่ก็จะไหลมาลงคลองรังสิตก็จะเป็นคลอง2คลอง3คลอง4คลอง5จนถึงคลอง14 15ปลายทางเนี่ยมันไปนู่นเลยมันก็ไปชนกับคลองชัยานุชิตมันเอารถยาวไปเลยเป็นระบบของเขาเปิดแผนที่ดูก็จะเข้าใจ
6: ผมเคยขัดนะผมมีลูกค้านี่ไงผมวิ่งเส้นสระบุรีใช่ไหม
2: uh-huh.
6: แล้วพอเข้ามาเนี่ยผมไม่กลับทางเดิม
2: อันนี้เป็น
6: ตามคลองไปเลย
2: อันนี้ใช่อันนี้เป็น
6: องคลักษ์ไปออกอะไรไม่รู
2: ้ใช่ก็นั่นแหละก็ถูกแล้วเพราะมันมาถึงองคลักษ์เลยแหละมันก็ไป
6: ก็ไปเลย
2: มันก็จะไป
6: ก็ได้ศึกษาม
2: ันก็จะไปต่อนู่นแม่น้ำบางปะกง
6: ใช
2: ่ไม่เกี่ยวกับคลองปะไม่เกี่ยวว่าคลองประปาคนละอันกันเลยคนละฝั่งกันเลย
6: เข้าใจละคลองประปามันอยู่คนละที่กัน
2: ใช่
6: คลองประปามันอยู่ไปทางอะไรนะเดี๋ยวไซน้อย
2: ไม่ใช่คลองประปาไม่ใช่ไซน้อย
6: แล้วคลองประปานี่อยู่ที่ไอ้ประชาชื่นเลยแถวนั้น
2: มันไม่ใช่ไซน้อยคนละอันกันไอ้นั่นมันต้องไปโยงกับคลองบางไอ้นั่นต้องไปโยงกับคลองบางบัวทองคนละคลองกันมันซับซ้อนนะโอเคนะ
6: ครับขอบคุณคร
2: ับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยตอนอธิบายนะ
0: ครับ
2: แต่ภาพใหญ่ไม่ผิดหรอกคุณณัฐพงศ
0: ์
2: มีละกันว่าต้นทางผมจำชื่อประตูระบายน้ำไม่ได
0: ้
2: ประตูระบายน้ำพระนารายณ์หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดข้างบนเนี่ยข้างบนเลยที่เป็นปากเลยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบูรณะไปนะเมื่อก่อนเนี่ย ก็ถนนเลียบคลองและพีพัดก็มีฝั่งเดียว
0: ตอนแรกสองฝั่ง
2: ตอนแรกมีสองฝั่งหลังๆเขาก็มาทำซึ่งจริงๆก็ไม่น่าถ้าถามผมไม่น่าทำนะเพราะเอาไว้ว่างๆให้คุย
0: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ชั่วโมงที่2นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือมีประเด็นเรื่องไหนนะที่อยากจะพูดคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนี่วันพฤหัสบดีแล้วนะใช่ไหมนี่สัปดาห์นี้ผ่านเร็วนะเนี่ยแป๊บๆจะวันศุกร์อีกแล้วนะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดอีกแล้วนะทำงาน4วัน5วันหยุด2วันนะโอ้นะเดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะเผื่อจะมีใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะที่จะคุยกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับ
2: มาปรับโหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อกี้หลังรายการก็นั่งคุยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ประเด็นก็คือเรื่องของการขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
1: ครับ
2: มันต้องมาขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเรียกอะไรมันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าธุรกิจ8ประเภทนั้นน่ะเขาต้องไปขออนุญาตหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเฉพาะอยู่แล้วเขาก็เลยบอกงั้นคุณไม่ต้องมาขออนุญาตที่ผมแล้วมันจะซ้ำซ้อนกัน
1: ครับ
2: ประเด็นก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ใช่
2: ก็คือลดความซ้ำซ้อน
1: ครับ
2: ของกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับภาคธุรกิจ
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้เป็นการเปิดเสรี
1: ถูกต้อง
2: อันนี้ผมย้ำกันละกันเพราะพี่เริ่มด้วยคำว่าเปิดเสรีเนี่ยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยปี2542เกิดขึ้นตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
1: ไ
2: อเนี้ยผมพอรู้ที่มาแล้วเขาก็มีบัญชีแนบท้ายว่าธุรกิจประเภทไหนม
1: ัน
2: มีประเภท1ประเภท2ประเภทอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของอาชีพสงวนคนไทยอะไรพวกเนี้ย
1: ตัดผมเนี่ยจำได
2: ้ตัดผมขอทานไอ้โทษตัดผมเนี่ยไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได
2: ้รู้สึกช่างเสริมสวยนี่ก็จะไม่ได้ไอ้พวกนี
1: ้
2: ประมาณนั้นน่ะนะคนเผาถ่านรู้สึกจะมีอันนี้ด้วยนะเป็นเรื่องโบโบสมัยก่อน
1: ใช่ใช่
2: อาชีพชาวนานี่ก็ไม่ได้นะจังหวะโอเคประมาณนั้นน่ะ
1: ครับ
2: นะพบคือพี่เริ่มประโยคมาว่าเปิดเสรีเนี่ยมันไม่ใช่ไงผมก็ขี้เกียจจะไปโต้แย้งกับพี่อ
1: ่
2: ะแต่ผมก็ไม่รู้เจตนานะว่าพี่มาตรงนี้แล้วพี่จะถ้าเกิดผมบอกเข้าครม.เรียบร้อยแล้วจะยังไงต่อพี่ไม่ได้พูดต่อไงก็เลยก็เอาว่าจบตรงนั้นแล้วผมขออธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่เช็คข่าวด้วยกันทั้งของฝ่าย
1: ครับ
2: มติครม.น่าจะเป็นมติครม.สองอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
2: อาทิตย์ที่แล้วไปเปิดดูกันแล้ว
1: ใช่ใช
2: ่โอเค
1: ครับผม
2: โอเค
1: คุณแจ็คครับสายสอง
2: คุณแจ็คครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ลีลาครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
2: เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: ครับอาจารย์ครับพอดีเมื่อวานผมดูฟังหูไว้หูด้วยอาจารย
2: ์
3: มันมีคำถามอยู่นิดนึงผมพยายามจะหาข้อมูลอยู่แนวโน้มปีนี้อาจารย์ปีงบประมาณ69เนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะต้องดึงเงินคงคลังมาใช้ไหมอาจารย์มันเก็บรายได้เข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนหรือมันจะกระทบเรื่องของการใช้เงินคงคลังมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
2: คือถ้างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เนี่ยไม่พอเพราะรายได้ไม่ถึง
3: ครับ
2: เพราะส่วนที่กู้เนี่ยมันกู้เต็มอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ไอ้ส่วนที่ดิฟเนี่ยมันก็มี2วิธีก็คือว่ายืมเงินจากเงินบัญชีคงคลังที่กรมบัญชีกลางดูแลเนี่ยเอามาอีกอันหนึ่งเนี่ยมันให้อำนาจรัฐมนตรีคลังเนี่ยสำรองจ่ายไปก่อนได้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทแต่ก็ต้องตั้งงบชดเชยทันทีเมื่อจัดทำงบประมาณก็มี2 channel แต่ตอนนี้เดี๋ยวนิดเดียวแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะมันยังไม่ได้ปิดบัญชีเพราะบางรายการเนี่ยตั้งไว้มันไม่พอเป็นไปได้ก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นเรื่องเวลารัฐบาลเขาขึ้นเงินเดือนข้าราชการเขาไม่ได้ตั้งงบประมาณเผื่อ
3: ครั คร
2: ับ อันนี้ก็จะต้องดูว่าจะจัดสรรยังไงถ้ามันมีรายได้เข้ามาจัดพอมันก็ไม่ต้องไปทำตรงนั้นอีกอันนึงก็คือว่าตั้งงบไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง
3: ครับ
2: ประเด็นปัญหาในขณะนี้ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเฉพาะเรื่องนะ
3: คร
2: ับ ก็คือเรื่องกองทุนประชารัฐสวัสดิการรัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ 30,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี69แต่ใช้จริงเนี่ยมันใช้ประมาณ 50,000 ล้านกว่ายังไงมันก็ไม่พออยู่แล้ว
3: ไม่พออ
2: ่าคราวนี้พอมีพระราชกำหนดเนี่ยแล้วกรณีเนี้ยมันเป็นกรณีช่วยกลุ่มเปราะบางรัฐบาลก็เลยเจียดเงินจากตัวพระราชกำหนดเนี่ยเอามาสมทบกับที่ตั้งงบประมาณไว้เพื่อให้มันคัฟเวอร์ทั้งหมดมันก็เลยเป็นที่มาของการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดที่ตั้งวงเงินเอาไว้เนี่ย 18,800 ล้านบาท
3: ครับ
2: แต่ว่าไอ้ของจริงที่รัฐบาลจะต้องจ่ายสำหรับตัวเนี้ยสำหรับที่จะเพิ่ม700บาท4เดือนเนี่ยมันประมาณ 30,000 กว่าล้านแต่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านประเด็นก็เป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันยังไม่ได้สะท้อนเรื่องเงินขาดเงินเกินเพราะมันต้องปิดบัญชีวันที่30
3: กันยายนต้องรอปิดหีบก่อน
2: ใช่เพราะถึงจะรู้ว่ามันมีตรงไหนที่เขาจะไปจัดสรรทำให้มีรายได้ในรูปแบบอื่นบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจหรือบางทีก็
3: กระเป๋าอื่นใช้ได้อยู
2: ่ใช่หรือบางทีอาจจะมีการขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารทางด้านฝั่งที่เป็นสินทรัพย์
3: รายได้ขายรายได้
2: ใช่เพื่อที่จะมาโปะอันนี้เราวันนี้มันเพิ่งจะเดือนพฤษภาแต่ว่ากรณีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่พอแล้วเขามีช่องทางที่จะเอาเงินจากก้อนอื่นมาเติมเขาก็เลยขอเอาส่วนที่เขาจะต้องจ่ายบวกกับที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยขอเป็นเงินก้อนหนึ่งจากทางนู้นมาเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องเอาเงินจากไอ้ทางนั้นมา 18,000 ล้านประมาณนี้ครับ
3: โอเคครับเคลียร์เลยครับอาจารย
2: ์ครับ
3: ไปรอลุ้นอีกทีห่วงแค่ว่าปีนี้คือปี69เนี่ยมันตั้งจ่ายไว้ 102,000 ครับมันเหมือนกับเก็บไม่ได้อีกทีแล้วไอ้ปีหน้าที่จะต้องไอ้ปี670ที่ต้องจ่ายคืนอีกก้อนนึง
2: ก็ยังไม่รู้
3: จะไม่รู้เท่าไหร
2: ่ไม่ครับขณะนี้เมื่อปิดบัญชีก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีการยืมเงินคงคลังมาใช้ 70,000 ล้านในงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยมีรายการนี้อยู่ในงบประมาณอยู่แล้วถ้าจะต้องเอาเพิ่มก็ต้องไปว่ากันปี71เพราะปี70เนี่ยมันเอาของเดิมที่มันยืมกันมันตั้งมาเรียบร้อยแล้วปีที่แล้วเนี่ยตั้งไว้ 123,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี69
3: ครับ
2: ปี70เนี่ยจะตั้งประมาณเมื่อกี้ผมบอกเท่าไหร่นะ
1: 70,000
2: 70,000 ล้าน
3: 70,000 ครับ
2: ประมาณเนี้ยเดี๋ยวรอให้ร่างพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายประจำปีงบมารปีพ.ศ. 2570ออกมา
3: คร
2: ับ ก็ค่อยไปดูกันแล้วกันเออ
3: ได้ครับอาจารย
2: ์มันเป็นเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องเทคนิคเพราะว่างบกองทุนประชารัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นรายจ่ายประจำ
3: คร
2: ับ เขาก็กลัวว่ารายจ่ายประจำมันจะเกินลิมิตเขาก็เลยตั้งขาดไว
3: ้
2: มันเป็นเรื่องโครงสร้างงบประมาณซึ่งมันสะท้อนว่าภาระทางด้านการคลังของรัฐบาลผ่านงบประมาณเนี่ยตึงมือมาก
3: ใช่ครับครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววงเงินงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดดุลงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบชำระคืนเงินต้นไม่ว่าจะเป็นงบประจำไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีตัวคุ
1: ม
2: เขาไม่อยากให้มันผิด
1: มีเพดานหมด
2: มีเพดานหมดทุกอันเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เ
2: ขาต้องขยับไงเขาต้องขยับ
3: โอเคคร
2: ับ โอเคครับขอบพระคุณ
3: ขอบคุณมากครับอาจารย์เห็นภาพ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ถือถ้างบลงทุนน้อยกว่าการขาดดุลงบประมาณอันนี้ทำไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่มันก็จะมีประเด็นว่าการตีความว่าอันนี้เป็นงบลงทุนหรือเปล่าแล้วก็ ถ้าเป็นงบก้อนเดียวกันมันมีทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายเงินทุนเนี่ยรายจ่ายลงทุนเนี่ย มันก็ต้อง allocate แตกยอดออกมาแล้วเอาไปรวมกันให้มันไม่มันประมาณนี้
1: เทคนิคทั้งนั้นเลย
2: คือคนที่รู้เรื่องเนี่ยมันคือคนสำนักงบประมาณ
1: ประมาณอย่างเดียว
2: นะเขาก็คงจะต้องดูกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอ่ะ
1: ครับ
2: หลักๆ ก็จะเป็นเนี่ยแหละพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ
1: อ
2: ันนี้ก้อนใหญ
1: ่ครับ
2: ถ้าเป็นเรื่องของการก่อหนี้เขาก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะถ้าเป็นเรื่องของการจะชดเชยเงินที่ขาดที่เกินในตอนทำระหว่างทำรายจ่ายจริงกับรายจ่ายจริงกับรายได้จริงเนี่ยมันกระทบยอดกันแล้วไม่จบเนี่ยอันนี้มันต้องไปใช้พระราชบัญญัติเงินคงคลังแล้วถ้าเกิดว่ามันก็ต้องไปดูกรอบใหญ่ที่เขาทำไว้ผ่านพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่งมันทำกรอบใหญ่ไว
1: ้
2: เนี่ยมันโยงอีลุงตุงนางนี่เรายังไม่ได้พูดถึงระเบียบนะ
1: ครับ
2: ของสำนักงบประมาณระเบียบของกรมบัญชีกลางระเบียบของสำนักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมันจะเป็นตัวคุมเล็กอีก
1: ย่อยอีก
2: ย่อยอีกอย่างเช่นว่าคุณรายจ่ายของรัฐต้องไม่เกินอะไรถ้ามันยังมีตัวเลขคุมหลายตัวนะ
1: รายจ่ายประจำต้องไม่เกินเท่านี้งบลงทุนต้องเป็นเท่านี้ เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินงบประมาณอะไรเงี้ย
2: ขี้เกียจจำ ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปจำเพียงแต่ว่าถ้าถึงเวลามันมีประเด็นก็ต้องไปค้นดูซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายประจำที่เขาดูกฎหมายคนละฉบับเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดูของเขาว่าให้มันเรียบร้อยถูกไหม
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้พูดถึงแผนการคลังระยะปานกลางซึ่งเป็นตัวคุมยาวอีกอันนึงนะใช่ไห
1: ม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอย่างเช่นเขากำหนดไว้เลยว่ารายจ่ายชำระคืนเงินต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ4ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1: ค
2: ุณต้องเริ่มต้นจากสตาร์ทตัวนี้ก่อนถ้ามันไม่ถึงคือยังไงมันก็ต้องมันยังไงคืนชำระคืนเงินต้นมันต้องถึงอยู่แล้วเพราะใช่ไหมแต่เขาบอกคุณต้องตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ4นะงั้นคุณก็ต้องตั้งว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ4คุณก็ต้องคำนวณตัวเลขมาเลยว่างบมารายจ่ายเท่านี้ร้อยละ4เท่าไหร่คุณต้องตั้งงบคืนชำระคืนเงินต้นเท่านี้ก่อนเลย
1: ครับ
2: อันที่2งบชำระดอกเบี้ยทุกเม็ดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทุกเม็ดคุณต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเท่ากับจำนวนที่คุณจะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณรัฐพงษ์ใช่ไหมใครแม่งจะไปรู้
1: อ
2: ่ะว่ามันเท่าไหร่ยังไงก็ต้องเป็นแต่ละหน่วยเขาว่ากันถูกไหม
1: ใช
2: ่เออถูกไหม
1: ใช่คร
2: ับ แต่มันก็มีเรื่องเทคนิคว่าตั้งไม่ครบอย่างเนี้ยกรณีกองทุนประชารัฐรู้อยู่แล้วมันต้องจ่ายเงินประมาณ50,000กว่าล้านแต่ตั้ง30,000เพราะเขากลัวว่ารายจ่ายประจำมันจะเกินวงเงิน
1: อ
2: ันนี้มันเป็นเรื่องภายในที่เขาปรับนู่นปรับนี่มันก็คราวนี้มันก็ไม่ได้เสียหายเลยหรอกเพียงแต่ว่าคือมันก็ต้องโยกไปโยกมา
1: ครับ
2: เออใช่ไหม
1: อ
2: ย่างเนี้ยพอผ่านมาประมาณสัก8เดือนงบประมาณ8เดือนงบประมาณเนี่ยทางกองทุนประชารัฐเขาบอกของเขาไม่พอนะ
1: จะไปใช้งบกลางมี 20,000 ก็เดี๋ยวจะมีไม่พออีก
2: ใช่ไม่ก็นี่ไงเขาก็บอกเขาไม่พอนะไม่พอเขาขอเพิ่มตอนนี้จะเพิ่มชแนลไหน
1: ครับ
2: จะใช้งบกลางไม่พออ่ะเขาก็เออพอดีมีอันนี้ก็
1: ใช้อันนี้ดีกว่า
2: คือคนพิจารณากับเรื่องที่เข้าให้พิจารณาเป็นเรื่องเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ตรงนี้มึงคันกูก็ช่วยมึงเกาอะไรประมาณอารมณ์นั้นนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: นะ อย่าไปรู้มากเลย
1: คุณอดิศรสายหนึ่ง
2: อดิศรครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ์
2: เชิญ
4: คำว่าไส้แห้งถ้าเราเอาความหมายตรงๆมันคือ
2: ไม่มีอาหาร
4: อวัยวะที่มันแห้ง
2: ไม่ใช่อาหารไม่มีไส้มันเลยแห้ง
4: อ่ะทีเนี้ย
2: อยู่ดีไส้ไม่แห้งถ้ามันมีของเข้าไปมันไม่แห้ง
4: อ่ะโอเคมันขาดอาหาร
2: เออมันขาดอาหารมันขาดอาหารมันขาดน้ำ
4: ครับ
2: แต่หลักๆก็คืออาหาร
4: ครับคำถามคือเวลาเราคุยกันแล้วคู่สนทนาบอกว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้ไส้แห้งทำไมเราเข้าใจว่าเขาขาดเงินสภาพคล่องไม่ดีหรือว่าช่วงนี้จับชักหน้าไม่ถึงหลัง
2: เพราะว่าเขาไม่มีรายได้ที่จะไปซื้อของมากินเราเลย
4: ไม่แบบนี้ใครเป็นคน
2: ไม่ต้องเป็นมันสามัญสำนึกไงคือ คือตอนนี้ผมไส้แห้งก็คือว่
4: า
2: ผมไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารมายัดไส
4: ้ตอนนี้คือความหมายจริงๆของมัน
2: เออก็เขาพูดให้คุณเข้าใจให้ผมไส้แห้งไว้ตอนนี้ไส้แห้งคือเขาไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อของมาใส่ในกระเพาะของเขาเราก็เลยต้องให้เขาไม่แห้งด้วยการให้เงินเขาเขาจะได้ไปซื้อของมาใส่ไส้เขา
4: อ๋อโยมถึงเรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายด้วย
2: เออไอ้นั่นผมใช้คำว่าตึงมือก็จะคล้ายกับคำว่าขณะนี้มีปัญหาสภาพคล่องเวลาเราพูดถึงการเงินเนี่ยเงินมันไม่ไหลเวียนตามปกติก็เกิดสภาพ
4: ไปยอมเรื่องขายคล่องขายไม่คล่องอีกอาจารย์อะ
2: อีกเรื่องสิไอ้นั่นมันขั้นปลายไอ้นี่มันขาเข้าไอ้นั่นมันขาออก
4: คุยเรื่องเง
2: ิน ไอ้อย่างเวลาเราพูดไม่เวลาเราพูดเรื่องหุ้นมันตกอ่ะ
4: คร
2: ับ เขาบอกท้องร่วง
4: อันนี้ไม่เข้าใจความหมาย
2: เอ้าก็มันรูดไงเล่า
4: อ๋อ
2: มันรูดไม่หยุดไง
4: เออผมเห็นภาพเลยใช่
2: มั้ยมันรูดอ่ะไหลรูดไง
4: อ๋อ
2: หุ้นมันลงแบบไหลรูดอ่ะ
4: แ
2: ล้วมีคำอีกคำหนึ่งอะไรลูดมหาราช
4: คือ
2: เอ้าก็มันลูดบ้านไงเพราะมหาราชแปลว่าเดอะเกรทอะ
4: พอเลย
2: ใช่ไหมอ้าวนี่เขาจะใช้คำนี้โอ้วันนี้หุ้นลูดมหาราช

0: แต่ว่ามันคือมันไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็น
0: บา
1: ลีเศรษฐกิจใช่ไหม
0: ไม่ไม่ใช่คืออย่างนี้เราอะไม่มีคำไทย
1: ครับ
0: เราต้องไปหาคำแขกมา
1: ครับ
0: ไอ้มหาราชเนี่ยมันเป็นคำแขก
1: ครับ
0: แต่ว่าเราอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเนี่ยเราก็ไม่รู้จะแปลว่าไงจะแปลง่ายๆก็ได้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่ามันไม่ขลังเท่าอะเท่ากับไปยืมคำแขกมาใช้
1: แต่ว่าในพระไตรปิฎกอะมีบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ใหญ่กว่ามหาราชนะครับมหาราชาเนาะ
0: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
1: ถูกพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่ระบุไว้คือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องทำมาหากินเลยนะ
0: เออครับครับ
1: ขอบพระคุณมากครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
0: มันต้องไปอีกตัวหนึ่งนะภาษาแข็งจริงนะจักรวาทินจักรวาทิน
2: อ
0: ันนี้ไปอีกเรื่อง
2: อันนี้ไม่เคยได้ยินอันนี้ไม่เคยได้ยิน
0: จักรวาทิน
2: จักรวาทินนี่ไม่เคยได้ยิน
0: คุณรู้ไหมว่าคำว่าเอกราชเนี่ยแปลว่าอะไร
2: เอกราชอะ
0: ความหมายของที่เราเข้าใจคำว่าเอกราชเนี่ยก็คือไม่ขึ้นกับใครแต่คำว่าเอกราชในพระราชพงศาวดารหมายความว่าแผ่นดินนั้นมีกษัตริย์
2: มีกษัตริย์คนเดียว
0: ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: มันก็เป็นความหมายที่มันก็สื่อไปถึงความหมายเดิมนั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
0: ประเทศไม่มีเอกราชเนี่ยหมายความว่ามีคนอื่นมาครอบครอง
2: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่คนของตัวเองถูกไหม
2: ใช
0: ่เนี่ยอันนี้มันก็เนี่ยความหมายมันจะกร่อนแบบเนี้ยเพราะถ้าเกิดคนเข้าใจก็จะอีกแบบนึง
2: ค
0: นไม่เข้าใจก็จะไม่เบรกเขาบอกนี่มันไม่มีเอกราชอะไรอย่างเงี้ยคนละแบบในความหมายปัจจุบันครับว่าไม่มีเอกราชนี่คือถูกต่างชาติมาครอบครองถูกไหม
2: ถูกครับ
0: นะ
2: คุณอั๋นครับสายสาม
0: คุณอั๋นครับอยู่ไหมครับคุณอั๋น
3: อยู่ครับ
0: เชิญครับ
3: วันนี้ก็รายการเวลาช่วยเหลือผมหน่อยนะผมโดนอยากจะเขาไม่ค่อยมาดูแลอยากจะให้อาจารย์ช่วยว่าออกสื่อให้จะให้หมายเลขบัญชีช่วยเหลือคนพิการตาบอดหน่อยครับ
0: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้
0: คร
3: ับ
0: ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ไม่ได้ครับ
2: อ
0: ันนี้ผมโดนหลอกมาเยอะแล้วครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดผมเป็นธุระให้นี่นะครับมันไม่ใช่เงินบาท2บาทนะบางคนเป็นล้านนะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ผมต้องระมัดระวังมากเรื่องให้บงให้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะหลังๆก็ไม่มีมาเพราะผมไม่เอาด้วย
2: ครับ
0: นะแต่ว่าเขาอาจจะเดือดร้อนจริงนะเดือดร้อนจริงก็มีนะแต่ว่าคือมันจะง่ายเกินไปถ้าจริงก็ยังพอทำเนานะแต่ถ้าเกิดมันไม่จริงเนี่ยแล้วผมใจดีมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
2: ครับ
0: พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะพูดกว้างๆนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนี่ยังไงนะนี่คนฟังเยอะใช่ไหมบางคนก็มีเทคนิคในการจะนำเสนอด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้เราต้องเบรกไว้ก่อนนะมีเราในประวัติศาสตร์ทำรายการมาขอยืมตังผมเนี่ยยังไม่เคยมีใครคืนเงินผมแม้แต่บาทเดียว
2: ไม่เคยได้คืนเลยนะ
0: ไม่เคยได้คืนเลย
2: ที่บอกว่าอาจารย์วีระเดี๋ยวผมขอยืม
0: ผมจะยืมก่อนแล้วผมจะผ่อนใช้อะไรทำจดหมายมาเลยนะจะทำตารางเวลามันยังไม่เคยมีสักคนนึงเลยนะ
2: ครับ
0: ที่ผมให้ตังไปเนี่ยนะไม่ต้องเรียกว่าให้ยืมหรอกผมก็เรียกว่าให้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะรับปากอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยังไม่เคยมีแต่เจ้าเดียวเลยที่โอนเงินกลับให้ผมแม้แต่บาทเดียวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมใจดีนะ
2: ครับ
0: บางทีมาขอเบอร์ผมจัดการให
2: ้
0: หลังไมค์เสร็จทุกลาย
2: เสร็จทุกลาย
0: ไม่เคยได้รับอะไรนะคือสัจวาจาไม่มีเลย
2: ครับ
0: นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอื่นนะตัวผมเองเลยล่ะด้วยความที่เราก็ไปโอเคไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับเราอะ่ะใช่ไห
2: ม
0: แต่ว่าพี่เขาก็โอ้โหแบบทำรายการบวกลบคูณหารมาผมก็จัดหนักไปเหมือนกันหลายเจ้าเหมือนกันแต่ยังไม่เคยได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียว พี่ที่เอาเงินผมไปนะพี่ฟังแล้วพี่ก็นั่นแหละนะไม่ต้องมาติดต่อเงินมาคืนให้ผม

0: แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะมีเวลาเหลือ10นาทีนะมานะมีประเด็นมีเรื่องไหนนะเพิ่มเติมขึ้นมาก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเดี๋ยวว่ากันต่อนะรอนิดนึงนะครับ
2: ที่ดูเดือด
3: วันนี้ร้อนเว้ยทั้งที่ฝนตกนะ
1: ครับ
3: เมื่อคืนนะฝนตกดีนะหลับสบายเมื่อคืนหลับรวดเดียวเลยยาวเลยนะหลับอิ่มเลยตื่นมาตีห้าครึ่ง3ชั่วโมงทำงานปื๊ดเลยคุณณัฐพงศ์เมื่อเช้า
1: คุณปรีชาครับสาย3
3: ปรีชาครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: ผมอยากจะสอบถามอาจารย์วีระหน่อยครับ
3: ว่า
4: สอบถามแบบไม่รู้เลยครับอาจารย
3: ์
4: ทำไมรัฐบาลเขาถึงไม่ปรับลดอัตราค่าถังน้ำมันลงครับ
3: ทำไปแล้วนี่ครับ
4: ทำไปแล้วเหรอคร
3: ับ ครับทำไปแล้วตอนแรก2บาทต่อมา5บาทต่อมา3บาททำไปแล้วนะครับ
4: ครับผม
3: ดูดเงินจากโรงกลั่นไปแล้วประมาณเป็นหมื่นล้านนะครับ
4: คร
3: ับ คร
4: ับ คำถามครับอาจารย
3: ์ทำไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาหยุดทำตั้งแต่วันที่20
4: ครับ
3: เพราะถ้าเกิดคุณไปดูค่าการกลั่นล่าสุดเนี่ยมันลดลงมาเยอะ
1: ครับ
3: เขาก็ไม่ทำแล้วแต่ก่อนหน้านี้ทำไปเรียบร้อยแล้วครับ
4: ครับผม
3: ครับผมอันนี้เคลียร์นะ
4: ครับผม
3: โอเคต่อ
4: ผมขอคำถามครับอาจารย
3: ์ว่า
4: ทำไมรัฐบาลไทยเขาไม่ทำเหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ
3: เพราะประเทศเพราะรัฐบาลเพราะรัฐบาลไทยไม่มีวัฒนธรรมแบบรัฐบาลญี่ปุ่นครับ
4: เราต้องการวัฒนธรรมครับอาจารย
3: ์คือเวลามีเรื่องเขาลาออกเราไม่เคยมีนะครับ
4: ไม่ใช่ครับคือทำไมไม่ปรับค่าแวดลงเพื่อช่วยประชาชนอย่างเงี้ย
3: ปรับค่าแวดลงมีแต่จะปรับขึ้นนะครับไม่ใช่ปรับลงนะครับ
4: ครับเข้าใจครับผมปรับลงเพื่อให้สินค้ามันถูกลงอะไรเงี้ยช่วยประชาชนอย่างเงี้ยครับอาจารย์

0: มันก็จะกระทบเรื่อง
1: รัฐบาลญี่ปุ่นเขากำลังจะปรับให
0: ้ไม่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาหยุดเพิ่มเขาหยุดเพิ่มนะครับเดิมเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเขาจะไปเป็น 10% ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่เขาชะลอไปก่อนแต่เขาก็ยังขึ้นก่อนหน้านี้มันต่ำกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เขาลดนะครับ
2: มันแต่ว่ามันต้องผ่านกระบวนการของเขาอะที่มันมีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เขาไปคุยในสภาว่าเขาจะลดไอ้ VAT เหลือ 0% มันยังไม่ได้เริ่มทันทีครับต้องใจเย็น
1: ๆครับผมไม่ผมหมายถึงว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ทำแบบอย่างนี้บ้างครับ
0: VAT นี่คืออะไรครับ
1: อย่างที่
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คืออะไรครับ
1: อย่างที่รัฐบาล
0: เดี๋ยวฟังก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มคือรายได้ของรัฐใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: รายได้ของรัฐก็จะไปทําเป็นงบประมาณรายจ่ายใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันเนี่ยประมาณ900,000 ล้านถ้าผมจําไม่ผิด
1: ครับ
0: ถ้าลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่เก็บเลยนะครับจะตั้งงบประมาณรายจ่ายยังไงล่ะครับมันมองขาเดียวไม่ได้นะครับ
1: ครับผม
0: เหมือนกับภาษีสรรพสามิตน้ำมันนะครับ
1: ครับ
0: ปีหนึ่งเก็บประมาณ 200,000 ล้านนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคนบอกทำไมไม่ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันไปเลย
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่ายกเลิกได้แต่ส่วนที่ขายเขาต้องไปกู้อยู่ดีครับมันโยงกันแบบนี้มันไม่ใช่ท่อนเดียวนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าปรับลดแล้วปรับลดได้เลย
0: ปรับลดได้ครับไม่เก็บก็ได้เลิกไปเลยก็ได้ครับแต่จะหาที่ไหนมาใช้จะเอาเงินที่ไหนมาเป็นรายได้ของรัฐบาลที่จะไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายล่ะครับ
1: ครับผม
0: จริงๆไม่ต้องเก็บภาษีมันทุกอย่างเลยก็ได้นะครับถ้ารัฐบาลหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องเก็บภาษีผมว่าดีนะครับเลิกเก็บมันให้หมดเลยครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีนำเข้าส่งออกเลิกแม่งให้หมดเลยได้ครับแต่ต้องหามีอะไรมาจ่ายนะครับ
1: คร
0: ับแต่มันไม่มีนี่ครับประเด็นมันเป็นตรงนี้มันไม่มีรายได้แล้วมันจะมีรายมันจะจ่ายเงินยังไงล่ะครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: ครับครับผม
0: ครับผม
1: คร
2: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดี
0: คือเรามองขาเดียวอ่ะใช่ไหม
2: ครับ
0: เหมือนณัฐพงศ์ไม่มีรายได้เนี่ยแล้วจะจ่ายยังไงอ่ะก็ต้องมายืมผม
2: ใช่ครับถูกครับกำลังคิดอยู่เมื่อกี้กำลังนึกอยู่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คงต้องอย่างนั
0: ้นมันต้องมีคนจ่ายให้อ่ะคุณณัฐพงศ์
2: จริงจริงจริงจริง
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: ขนาดประเทศที่มันรวยๆนะพวกนอร์เวย์สวีเดนน่ะมันยังเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 30-40% นะคุณณัฐพงศ์
2: ใช่
0: แต่เขาก็ชดเชยด้วยว่าเอ้ยเรียนฟรีอะไรฟรีเขาก็มีของเขาเป็นตัวเสริมอ่ะใช่ไห
2: ม
0: นั่นขนาดเขามีเงินรายได้จากน้ำมันนะตั้งเป็นกองทุนมหึมาเลยนะเขายังเก็บภาษีอ่ะ
2: ครับ
0: ถูกไหม
2: ใช่
0: แต่ไอ้เรื่องของการไอ้รายละเอียดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมันเลทเท่าไหร่เลทต่ำเลทสูงจะปรับยังไงถ้าของญี่ปุ่นต้องดูให้ตลอดสายนะ
2: ใช่ใช่เพราะว่าเนี้ยเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงละกันคุณพิเดชเขากำลังพิจารณาฮะว่าจะยกเว้นแวดเนี่ยเฉพาะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเฉพาะที่ซื้อกลับบ้านด้วยมันไม่ได้รวมแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกอย่างนี้นะไม่ได้เกี่ยวนะก็ซื้อในเซเว่นนะ
0: บางประเทศอ่ะ
2: ครับ
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลายอัตรา
2: คือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ผมเคยไปเนเธอร์แลนด
2: ์ครับ
0: เวลาเขาทำมาให้ดูคุณณัฐพงศ
2: ์
0: เขาทำมีภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตราถ้าเป็นพวกอาหารเนี่ยต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอย่างคือเราไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะระบบบัญชีเรามันไม
2: ่ดี
0: มันไม่ดีได้ขนาดนั้น
2: จริง
0: ใช่ไหม
2: จริง
0: คุณเอาง่ายๆเนี่ยคุณเข้าไปในเซเว่นเนี่ยไม่ใช่เซเว่นเข้าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไอเนี่ยฟู้ดแลนด์ฟู้ดแลนด์นี่แหละเพราะเขาขายของหลายอย่
2: าง
0: คุณดูในใบบิดใบเสร็จอ่ะ
2: ครับ
0: บางอันไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มบางอันมี
2: ผักใช่ไหม
0: แต่มันรวมอยู่ในใบบินใบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าอันไหนที่เขายกเว้นไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอันไหนภาษีเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ครับ
0: ไอ้นี่ยังไม่ซับซ้อนเท่ากับว่าเก็บในอัตราที่ต่างกันนะมันมีบางอันอ่ะ20%ซื้ออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วแล้วก็มีบางอันที่มัน 2% 3% เลยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปยังไงผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือระบบมัลติเลเวลมัลติเรทคืออัตราหลายอัตรา
2: อ
0: ีกของเราเนี่ยอัตราเดียวเออแต่ว่าก็มียกเว้นเอออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดมาพูดเฉพาะปลายทางเออทำไมรัฐบาลไม่ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ประชาชนรับภาระน้อยลงมันก็ถูกต้องอ่ะมันไม่ผิดหรอกที่คิดที่พูดอ่ะแต่ว่ามันทำได้หรือเปล่ามันมีเงื่อนไขที่มันจะทำได้หรือเปล่าเรามองตลอดทั้งสายหรือเปล่าถ้ามันทำได้โดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยผมว่าไม่ต้องรัฐบาลหรอกเราก็คิดได้ใช่ไหม
2: จริง
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: เออมันโยมนี่แค่จะจ่ายเงินให้กับบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเนี่ยยังต้องไปกู้เลยคุณณัฐพงษ์อ่ะ
2: เออ
0: เนี่ย
2: จาก300เป็นพันเนี่ยนะ
0: เออไม่ต้องพูดถึงที่จะจ่าย120นะ
2: ครับ
0: ที่จะจ่ายให้คุณให้ผมเนี่ยนะรัฐบาลก็มองว่าเขาชดเชยชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยด้วยการเพิ่มรายได้ส่วนนี
2: ้
0: เขาไม่ลดภาษี
2: เพราะเขาจะมีรายได้จากตรงนั้น
0: เออเนี่ยคือถ้ามองต้องมองภาพอย่างนี้เอาเงิน 4,000 บาทเนี่ยนะถ้าลดภาษีมูลค่าเพิ่มทุกคนจ่ายเงินไม่เท่ากันใช่ไหม
2: ใช่
0: เราจ่ายของ 4,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย280บาท
2: ครับ
0: ที่เราลดได้ถ้ารัฐบาลไม่เก็บแต่ถ้าเกิดรัฐบาลให้เรา 4,000 เนี่ยเราจะต้องซื้อของเท่าไหร่มันถึงจะได้เท่ากับที่ได้เงินมา 4,000 นะต้องมองใช่ไหมก็เหมือนกันกับภาษีไอ้นั่นไอ้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยรัฐบาลไม่ลดแต่ไปให้กองทุนน้ำมันชดเชยแม้ก็เขาก็ชดเชยตอนนี้หกหมื่นกว่าล้านเนี่ยไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาจ่ายนะผมบอกก่อนนะ
2: ครับ
0: คือเวลามองมันต้องมองหลายเหลี่ยมอ่ะใช่ไห
2: ม
0: ผมไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะผมก็ไม่ใช่มาอธิบายอะไรหรอกเพื่อแต่พูดให้ฟังว่าเวลาเรามองเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งเนี่ยไปดูประเทศอื่นเขาปั๊บเราเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนี
2: ้
0: ทำไมประเทศไทยมันไม่มีรถไฟใต้ดิน35สาย4 30สาย20สายแบบปักกิ่งวะใช่ไห
2: มจนพี
0: ่แม่งทำถนนไม่เรียบเลย
2: หมดเวลา
0: แล้วตะพง
2: พรุ่งนี
0: ้พูดแล้วกุ้มว่ะ
2: พูดแล้วกุ้มพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณนีละแล้วผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสืออ
5: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็จัดสดเช่นเคยครับวันนี้นะฮะก็ช่วงนี้ก็ผมจะยุ่งๆกับการทำซีรีส์นะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะแล้วก็พอดีพอทำซีรีส์เกี่ยวกับคอร์รัปชันนะก็จะสนุกอย่างหนึ่งคือเราได้คุยกับหน่วยงานราชการแล้วช่วงนี้ก็เลยได้สนิทกับท่านเลขาปปท.ไม่ใช่แค่เลขาคณะกรรมการทั้งหมดเลยกรรมการอิสระมีหน่วยงานคนทำงานทั้งหมดก็ได้เข้าไปนั่งพูดคุยเยอะนะท่านเลขาก็เป็นคนใจดีมากก็จะคอยแชร์เรื่องราวต่างๆนะคดีที่เคยทำมาแล้วนะเหตุการณ์ต่างๆมาให้พวกเราได้ฟังกันนะผมค้นพบว่าเป็นหน่วยงานที่น่ารักมากและทุกๆคนคือทำงานกันแบบต้องใช้คำว่าหน่วยงานอินดี้มีความอินดี้สูงมากนะอินดีเพนเดนต์นะอินดี้เนี่ยย่อมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์ที่แปลว่าอิสระมีความอิสระสูงนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวและเล็กนะไม่ได้ทำงานใหญ่แบบเพราะว่างานใหญ่เขาจะเป็นปปช.ถูกไหมพอเป็นปปท.เป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะอันนี้ชื่อเต็มตอนนี้ผมสามารถพูดชื่อเต็มได้โดยที่ไม่กระตุกละเพราะว่าได้คุยบ่อยนะครับแล้วก็ค้นพบว่าแบบทุกคนก็เท่ดีนะทุกคนแบบว่าแบบเขาทำงานหนักแล้วก็ได้ค้นพบอย่างนึงว่าเรามีข้าราชการอยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณ3ล้านคน3ล้านคนนะฮะ3ล้านคนนี่เรียกว่าประมาณเกือบจะประมาณ 5% ของประชากรประเทศไทยเกือบจะนะครับ 5% เกือบคือแบบว่าคือเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคือคนที่ทำงาน public servant หรือว่าเป็นในข้าราชการเนี่ยนะฮะทำงานที่ด้านต่างๆที่จะรันให้ประเทศเรารันได้ทุกๆวันเนี่ยมี3ล้านคนใน3ล้านคนนั้นแน่นอนฮะคือเราไม่ได้บอกว่าข้าราชการเป็นคนคอร์รัปชันหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศนึงที่เราคงจะผมใช้คำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่าเป็นประเทศที่อยู่มีอัตราการคอร์รัปชันหรือมีอัตราการคดโกงกันเนี่ยหรือมีอาชญากรรมเนี่ยสูงอยู่พอสมควรไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นคนไม่ดีนะอันนี้เป็นคำพูดที่อาจจะแปลกแต่จริงนะฮะว่าการที่บอกว่าคนเป็นคนไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีหรอกถ้าเกิดมาแบบบนช้อนทองนะบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นมหาเศรษฐีมีธุรกิจมีงานทำมีนู่นมีนี่การที่จะทำเรื่องไม่ดีก็จะมีอัตราต่ำถ้าทุกคนมีพื้นฐานชีวิตที่ดีแบบไม่มีใครอยากจะเสี่ยงคือคนทำไม่ดีต้องเก่งนะครับอันนี้เล่าให้ฟังกันสนุกว่าคนทำไม่ดีต้องเก่งต้องฉลาดต้องหัวไวต้องมีความเขาเรียกมีอินโนเวชันนะมีนวัตกรรมเยอะนะครับเพราะคุณต้องคิดอะไรมากกว่าที่ระบบสามารถตรวจค้นหรือตรวจเจอนะครับดังนั้นคนไทยเป็นคนที่ต้องเรียกว่าเก่งถ้าคุณทำผิดเยอะแปลว่าคุณต้องเก่งนะเพียงแค่เราไม่ได้สามารถนำความเก่งนั้นมาใช้ในระบบปกติได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แย่นะครับคิดง่ายๆนะถ้าเรามีการคดโกงกันมีอะไรพวกนั้นนั่นแปลว่าคุณรู้วิธีการคุณเรียนรู้ขั้นตอนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่ทำกระทำความผิดหรือกระทำการคดโกงหรือกระทำเรื่องไม่ดีได้ประโยชน์เราเปิดช่องให้เขาได้ประโยชน์พอมันได้ประโยชน์นั่นเลยหมายความว่าคนก็เลยคิดว่าถ้าเราทำงานด้วยความรู้ความสามารถความอุตสาหะในระบบปกติแล้วมันไม่ได้อะเพราะว่าระบบนั้นน่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่ถ้ามันไม่ทำงานนะครับพอระบบมันไม่ทำงานมันไม่เอื้อให้เกิดการงานมันก็เลยทำให้คนไม่สามารถเติบโตได้คนไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าโลกของเราตลกนะฮะแต่โลกของเรามันเดินหน้าไปเรื่อยๆถ้าอัตราการเดินหน้าของโลกของเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อของค่าครองชีพมันวิ่งแล้ว ถ้าเราทำงานในระบบเราสู้ให้ตายยังไงก็ตามแต่ทำงาน10ชั่วโมง12ชั่วโมง16 18 20ทำงานเช้าทำงานค่ำทำงานเสริมทำงานทุกๆอย่างแล้วเนี่ยแล้วเรายังวิ่งตามไม่ทันนั่นแปลว่ามีอะไรผิดปกติแล้วถ้าเราไปทำเรื่องไม่ดีแล้วเราสามารถได้ดีนั่นแปลว่าระบบไม่ได้เอื้อให้คนเก่งได้ทำงานได้คนเก่งไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ได้ผลตอบแทนที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าได้แล้วเป็นความชะงักงันพอเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันเป็นความชะงักงันจากระบบที่ไม่สมเหตุสมผลคำในคำพูดว่าระบบในที่นี้ต้องใช้คำนี้ว่าระบบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่เฉพาะโพลิซีทางการเมืองแต่มันเป็นระบบของสังคมระบบของโลกนะเหมือนกันญี่ปุ่นก็มีปัญหาไม่ต่างกันนะแต่ใช้คำว่าไม่ต่างก็ไม่เชิงแหละผมต้องใช้คำนี้ว่าเจอปัญหาเหมือนกันต้องใช้คำว่าเจอปัญหาเหมือนกันเช่นคนญี่ปุ่นต้องทำงานหนักกลับบ้านก็ไม่ได้ทำงานเกินหน้าเกินตาก็ไม่ดีทำงานน้อยไปก็ไม่ได้ต้องทำงานอย่างหนักแต่ไม่สามารถสร้างเขาเรียกยูทิลิตี้หรือประโยชน์สิทธิ์ตัวประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงาน productivity utility ไม่ได้สามารถ1คนแต่สมมุติเราทำ1ได้1แต่ถ้าเราทำ1ได้2ก็อยู่ยากในสังคมการทำงานญี่ปุ่นแต่ทำหนึ่งนั้นคุณต้องทำหนึ่งให้ได้หนึ่งแต่คุณต้องใช้เวลาเยอะมากๆถ้าคุณทำใช้เวลาน้อยไปในการทำหนึ่งให้ได้หนึ่งคุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันทำ 0.9 เพื่อให้ได้หนึ่งก็ไม่ได้ต้องทำให้หนึ่งได้หนึ่งเท่านั้นซึ่งในโลกยุคปัจจุบันน่ะพอเรามี AI มีเนี่ย Google แถลง AI ขึ้นมาโหระบบล่าสุดเมื่อวานนี้งานชื่อ Google I/O แถลงระบบใหม่ๆที่จะช่วยทุนแรงมนุษย์ได้เยอะขึ้นมากพอเราจะทำให้ตัวเองทำงานแค่ 0.5 เพื่อให้ได้1หรือได้2สังคมญี่ปุ่นไม่ค่อยยอมรับตรงนี้พอเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นก็เลยติดชะงักงันติดค้างอยู่ค้างคาอยู่แบบนี้ก็มันก็เลยไม่ค่อยเดินหน้าแต่สังคมเขาข้อดีคือ1ได้1ของบ้านเรามันกลายเป็นว่าเราต้องทำ3แต่ได้ 0.5ทำ3ได้ 0.5 ทำ4ได้ 0.5 ทำ5ได้ 0.5 เราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราทำ 0.5 ไม่ได้พอเราทำ 0.5 เราได้0ถ้าเราทำ1ก็ได้0ทำ2ก็ได้0ทำ3ก็ได้0มันคือมันบีบให้เราต้องทำงานหนักขึ้นแต่มันอยู่กับที่เราไม่ได้มากไปกว่านั้นเราไม่สามารถเติบโตในระบบได้ระบบความคิดของสังคมระบบความคิดคือคำว่าระบบความคิดนี่สำคัญนะฮะมันไม่ใช่แค่ระบบกฎหมายอย่างเดียวคือระบบความคิดคือถ้าเราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนโลกแบบนี้มันไม่ได้นะคุณจะไปเปลี่ยนสิ่งนี้ยังไม่ได้นะคุณจะไปทำแบบนั้นมันก็ยังไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบกรอบความคิดของสังคมซึ่งกรอบความคิดมันมีหลายแบบนะทั้งอุปถัมภ์นิยมทั้งในเรื่องของทุนนิยมในเรื่องของระบบที่เป็นแบบกึ่งคอร์รัปชันนิดๆนะฮะระบบทางรัฐระบบอะไรประเภทนี้คือค่านิยมของเรานะครับมันค่านิยมนะคำว่าค่านะครับค่าแปลว่า value ใช่ไหมภาษาอังกฤษค่านิยมคือคุณตัวค่าบางอย่างที่เรานิยมซึ่งค่าเหล่านั้นคือค่าที่เราพึงพอใจกับคนมากกว่าที่จะเป็นพึงพอใจกับงานหรือเราพึงพอใจเป็นรากฐานก่อนหน้าที่จะไปสู่การที่เราจะพูดว่าคอร์รัปชันดังนั้นคนก็เลยแหกออกมาว่าถ้าฉันทำ 0.5 ได้ทำ 4 ทำ 5 แล้วได้แค่ 0.5 เราแหกออกมาทำความผิดกระทำความผิดเราอาจจะได้ทำแค่ 0.5 แล้วได้5ก็ได้หรือได้10ก็ได้แต่แลกกับการที่คนอื่นที่เขาทำ3ทำ4แล้วได้ 0.5 นี้จะไม่ได้อะไรเลยอาจจะได้0หรือติดลบด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนั้นเป็นความผิดก็คือคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนความผิดนี้ไม่ได้ยุ่งยากครับความผิดคือการทำให้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้นเรามีกฎหมายเรามีการทำอะไรก็ตามแต่ประเทศเราเลยกลายเป็นประเทศที่คนนิยมการกระทำความผิดนิยมการทำความผิดเพราะเราเห็นว่าความผิดนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้มันเลยฝังในประชากรเยอะมากๆนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยยกตัวอย่าง เรื่องที่ผ่านมาไม่นานมานี้ซึ่งทุกๆคนก็พูดแบบแทบจะเป็นในทางเดียวกันก็คือเรื่องของตอนที่รถไฟชนกันที่แยกตรงแยกอโศกใช่ไหมฮะที่รถจอดอยู่คล่อมทางรถไฟซึ่งแน่นอนความผิดเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่ารถจำนวนมากเลือกที่จะอยู่บน

ห้ามจอดแต่ถ้าเราอยู่บนจุดห้ามจอดนั่นคือเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะได้ 0.5 ก็คือรถที่อยู่อีกถนนอีกเส้นหนึ่งจะเข้ามาครองพื้นที่ถนนทำให้คุณไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั่นแปลว่าคุณจะไม่ได้ไปไหนคุณจะไม่ได้มีทางได้ไปไหนนะครับคุณจะรู้สึกแบบนั้นดังนั้นมันเลยฝังให้เรารู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องจอดในจุดที่ไม่ควรจอดเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้เพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่ารถคันอื่นจะมาแทรกเราในจุดนี้แล้วเราจะไม่มีทางเดินหน้าต่อไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างของความซับซ้อนของระบบนะฮะความซับซ้อนของระบบของบ้านเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากกระทำความผิดเราไม่อยากเอารถไปอยู่บนรางรถไฟผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเอาตรงนี้แต่เพราะระบบทางความคิดหรือค่านิยมที่เรามีมันฝังอยู่แบบนั้นดังนั้นการจะพัฒนาประเทศอะครับไปสู่จุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เราเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยค่านิยมจะต้องเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนยากค่านิยมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากนะฮะเพราะอะไรมันถึงเปลี่ยนยากเพราะว่าการเปลี่ยนนั้นต้องมีอินเซนทีฟนะครับต้องมีอินเซนทีฟคือแรงจูงใจที่จะทำให้เขาไปแต่ประเทศเราเป็นอย่างที่บอกเป็นงูกินหางเราไม่ได้มีงบประมาณยิ่งเราเข้ามาสู่ช่วงของการแข่งขันพอเราเปิดเป็นโลกาภิวัตน์เรามีการแข่งขันโลกเดินไปข้างหน้าเร็วการที่เราจะไปลงทุนให้อะไรบางอย่างมันกลับเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินเพราะเศรษฐกิจจะไม่มีวันดีขึ้นก็เศรษฐกิจแข่งขันกันมากขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วผมแปลกใจอยู่นิดนึงว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ลงได้อย่างไรทั่วโลกนะครับแย่ลงได้อย่างไรทั่วโลกคือสมมุติเรามีเงินอยู่100บาทอ่ะมีคนอยู่100คนมันเราสามารถที่จะซื้อขายกันได้เพราะคนนึงผลิตคนนึงจ่ายแต่เรากลายเป็นว่าเงินไปกระจุกตัวอยู่ที่คนบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งเป็นทั้งโลกพอเป็นทั้งโลกปุ๊บเงินมันหายไปจากโลกเงินมันหายไปจากทั้งโลกเลยดังนั้นเศรษฐกิจทั้งโลกเลยแย่ลงโดยภาพรวมแย่ลงจนกระทั่งเรามีสงครามมีนู่นมีนี่มันแย่โดยองค์รวมเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในประเทศที่เราไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนค่านิยมได้เราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทั้งที่เราพยายามจะเปลี่ยนนะครับพอเราจะเปลี่ยนเราไม่มีต้นทุนที่จะโน้มน้าวเราไม่มีกำลังที่จะผลักการเปลี่ยนค่านิยมมันก็เลยทำไม่ได้เพราะเราจะไปบอกว่าคุณครับช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หน่อยโดยที่คุณจะได้ผลตอบแทนน้อยลงในชีวิตเรากำลังขอให้คนได้ผลตอบแทนน้อยลงในชีวิตแล้วชีวิตของเขาก็อยู่ยากอยู่แล้วถูกไหมฮะอันนี้เป็นข้อจำกัดของประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมากบนโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเม็กซิโกเป็นตุรกีเป็นประเทศจำนวนมากมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับประเทศจำนวนมากที่อยู่ในส่วนของกำลังพัฒนาเนี่ยมันติดกับดักตรงนี้เยอะกับดักของค่านิยมที่เปลี่ยนยากพอค่านิยมเปลี่ยนยากมันก็เลยไม่เกิดแรงผลักใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้แย่ ซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันต้องไปแก้ที่การศึกษาสิใช่ไหมแก้ที่การศึกษาการศึกษาก็ต้องไปแก้ที่คนสอนต้องมีแรงจูงใจที่จะสอนให้คนเปลี่ยนค่านิยมแล้วคนที่เรียนต้องเห็นว่าผลของการเรียนบางอย่างนั้นในการศึกษานั้นสามารถสร้างให้เขาเป็นคนที่ทำงานหนึ่งได้หนึ่งทำความดีได้ความดีทำสิ่งต่างๆได้เกิดเติบโตแต่พอเขาออกมาแล้วเขาไม่เจอสิ่งนี้ระบบการศึกษาต่อให้เราดีขึ้นมันก็ยังดึงให้เขารู้สึกว่าเขาได้แค่ 0.5 ไม่ได้ได้1หรือไม่ได้ได้2อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่เปลี่ยนซะทีเดียวมันก็ไม่เปลี่ยนซะทีเดียวมันก็เลยกลายเป็นงูกินหางเยอะอันนี้เรียกว่ากับดักเป็นกับดักเลยนะครับซึ่งถามว่ามันแก้ได้ไหมก็มันมีโอกาสที่จะแก้ได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าพอเป็นประเทศแล้วยิ่งด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะนะ

0: ไม่ได้น้อยอย่างน้อยติดท็อป15ของโลกท็อป20ของโลกหรือประชากรเกือบจะ70ล้านคนเนี่ยทั้งที่ประชากรประเทศเรากำลังจะลดลงนะแต่มันไม่ได้ลดลงแบบเป็นนัยยะสำคัญใน5ปี10ปีหรอกครับมันต้อง50ถึง100ปีเราถึงจะเห็นว่ามันลดลงแบบจริงจังแต่ว่าณเวลานี้มันยังไม่ได้ลดพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนกลไกของประเทศมันเลยยากซึ่งการเปลี่ยนกลไกของประเทศนั้นจะนำพามาสู่การที่จะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างที่เกิดขึ้นน้อยลงมันจะเกิดการคอร์รัปชันน้อยลงนะครับซึ่งเราก็จะทำงานในเรื่องของการปราบปรามการคอร์รัปชันน้อยลงกลับไปสู่ปปท.ปปท.เองมีพนักงานอย่างที่บอกไม่ได้เยอะมากมีทั้งหมดจริงๆแล้ว579คนที่จะต้องทำงานกับคน3ล้านคนก็จะน้อยลงแล้วจริงๆแล้ว civil servant หรือว่าพวกข้าราชการก็จะต้องน้อยก็จะได้น้อยลงตามไปด้วยเพราะทุกๆคนทำหน้าที่พลเรือนได้ดีทำหน้าที่พลเรือนได้ดีพอหน้าที่พลเรือนเราดีหน้าที่พลเรือนดีการมีข้าราชการจะลดน้อยลงแล้วยิ่งเทคโนโลยีดีขึ้นกรอบความคิดดีขึ้นคนดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวการศึกษาจะดีขึ้นด้วยนะครับการศึกษาจะดีขึ้นด้วยแต่ไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นต้องใช้คำนี้นะครับว่าไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้น เราคงจะเป็นสิงคโปร์ใหม่หรือแต่สิงคโปร์เองก็มีปัญหาของเขานะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเราคงจะเป็นประเทศแบบสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนิวซีแลนด์ใหม่แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งทุกๆประเทศมีปัญหาหมดนะผมไม่พยายามจะบอกว่าประเทศใดดีกว่าประเทศใด 100% เต็มอย่างอเมริกาดูเหมือนจะดีมากแต่เขาก็มีปัญหาภายในที่เขาพยายามจะต้องแก้แล้วอังกฤษก็มีปัญหาที่เขาจะต้องแก้ทุกๆประเทศมีปัญหาและก็มีจุดดีจุดด้อยเราก็มีจุดดีแล้วเราก็มีจุดด้อยเราแค่ต้องมองเห็นว่าภาพรวมของสังคมในปัจจุบันเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเราจะรุดหน้าได้อย่างไรเราจะแก้ไขได้อย่างไรซึ่งการอย่างที่บอกการแก้ไขมันยากในการที่เราจะต้องใช้คำว่าพูดง่ายๆว่าเราจะแก้โดยการไปหวังพึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าหมายถึงพึ่งนายกรัฐมนตรีพึ่งผู้นำประเทศพึ่งในหลวงพึ่งใครก็ตามแต่ผมเชื่อว่าการพึ่งเพียงเท่านั้นไม่ได้เป็นกลไกที่ชัดเจนพอแต่ว่าพอแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมดหวังนะไม่ใช่ว่าหมดหวังนะเราไม่ใช่หมดหวังแต่แค่วิธีการที่จะเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันง่ายๆครับเราเริ่มต้นในเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ของเราเองหรือว่าสังคมของเราเองสังคมเล็กๆสังคมน้อยๆเราอาจจะรู้จักคน5คนถ้าเราค่อยๆทำให้คน5คนมีระบบค่านิยมมีระบบที่ดีขึ้นใน5คนนะมีค่านิยมที่ดีขึ้นใน5คนเราสามารถทำอะไรที่ดีขึ้นได้เราสามารถทำอะไรที่ดีขึ้นได้แล้ว5คนถ้าเรามีอยู่50คนที่แค่5คนนั่นแปลว่าเราได้500คนดังนั้นมันเป็นวิธีการที่เราจะต้องทำในส่วนของเรานะครับแบบที่อะไรนะ JFK John F. Kennedy Jr. ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเคยพูดไว้นะ Ask not what your country can do for you Ask what you can do for your country ใช่ไหมอย่าถามว่าประเทศทำอะไรกับคุณถามว่าคุณสามารถทำอะไรได้กับประเทศได้บ้างซึ่งแน่นอนครับเรายังจำเป็นที่จะต้องจัดการกับสิ่งที่อยู่หน้างานอยู่ดีนะความผิดเกิดก็ต้องจัดการความผิดเกิดการคอร์รัปชันเกิดก็ต้องจัดการแต่ในขณะเดียวกันเราต้องวางแผนระยะยาวของตัวเราที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นให้มีแนวคิดที่ดีขึ้นให้คนพยายามที่จะครบกฎจราจรมากขึ้นเมื่อเป็นไปได้ให้เราลดการหาทางลัดแล้วไปทางตรงไปทางที่ถูกต้องลดการเอาเปรียบผู้อื่นทำให้การซื้อขายสินค้าการทำธุรกิจเป็นแฟร์เทรดทำให้การศึกษาที่เราสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นสามารถส่งต่อไปสู่คนอื่นๆได้คือการศึกษาไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณศึกษาใน ป .1 ถึงป .6 ม .1 ถึงม .6 มหาวิทยาลัยนะครับแต่การศึกษาคุณศึกษาทั้งชีวิตอยู่แล้วสิ่งที่ศึกษาทั้งชีวิตนั้นเราเรียกสิ่งนั้นว่าประสบการณ์ครับเราสามารถส่งต่อประสบการณ์ของเรานะเพราะเราเป็นประเทศที่มีแรงงานทักษะสูงนะครับเราเป็นประเทศที่มีแรงงานทักษะสูงเราสามารถส่งต่อทักษะเหล่านั้นไปให้ผู้อื่นได้มากขึ้นในแต่ละเจเนเรชันในแต่ละยุคแต่ละสมัยต่อเนื่องได้อย่างไรนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าจะช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆดีไม่ดีไม่สามารถตอบได้ครับใครที่บอกว่าประเทศจะดีขึ้นผมไม่ค่อยเชื่อนะเพราะมันซับซ้อนไงประเทศมีคน70ล้านคนน่ะใช่มั้ยฮะ70ล้านคนทํา70ล้าน70ล้านสิ่งแล้วใน70ล้านคนนี้ก็เชื่อมโยงกับอีก 7,000 ล้านคนทั่วโลก 7,000 8,000 แล้วแหละ 8,000 ล้านคนทั่วโลกเราเชื่อมโยงกันเยอะมากๆในวิธีการที่เยอะมากๆเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ Samsung คิดให้เราเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ Toyota คิดให้เราเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ Facebook คิดให้เราที่ Apple คิดให้เราที่ BYD คิดให้เราที่ปั๊ม Shell ปตท.CP คิดให้เรานะครับเราเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราเชื่อมโยงกับ 7-Elevenเราเชื่อมโยงกับน้ำมันเชื่อมโยงกับปุ๋ยนะปุ๋ยตาม้าบินใช่ไหมฮะเราเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งสินค้าและบริการและนี่ดังนั้นเราเดาไม่ได้หรอกครับว่าทุกๆอย่างมันจะลงล็อกที่มันจะดีขึ้นได้แค่ไหนแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนะวันนี้เป็นอย่างไรทำไปเพื่ออะไรและนำไปสู่ที่ไหนได้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดการคอร์รัปชันลดการคิดค่านิยมที่ไม่ดีลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนลดอาชญากรรมลดปัญหาของครอบครัวที่แตกแยกและหรือใดๆก็ตามแต่ได้นะครับของแบบนี้เริ่มที่เราก่อนได้นะครับในระหว่างเดียวกันเราก็ทำงานกับในเชิงเขาเรียกมหาภาคในเชิงที่กว้างขึ้นได้เช่นการเลือกตั้งเช่นการใช้สิทธิ์ของตัวเองในพื้นที่ต่างๆที่เราพึงมีอบต.อบจ.ทั้งในเรื่องของสมาคมองค์กรสหกรณ์นะครับในสิ่งที่ต่างๆเหล่านั้นเราใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายบอกเลยครับชีวิตไม่ได้ง่ายมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนผมเชื่อว่าจากประสบการณ์หลายๆท่านผมพอคิดว่าพอจะเข้าใจแต่ทำยังไงที่เราจะด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ของเราจะโยงหรือดึงสิ่งที่เราตัดสินใจในชีวิตของเราในแต่ละช่วงแต่ละเวลานั้นมาสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ในสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ถ้าเราสามารถทำได้อย่างน้อย เราอาจจะเปลี่ยนจาก 0.5 ไป 0.6 เป็น 0.7 ได้ในอนาคตก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะมีหลายๆท่านทักกันเข้ามานะครับมีเดี๋ยวนะบอกไว้ก่อนนะมีช่องทางหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้นะฮะทาง SMS ที่4689933นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะหรือทาง Twitter หรือ x.com ปัจจุบันนะแพลตฟอร์ม X นะครับที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @sign ADAMY นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @sign ADAMY นะถ้าช่องทางสุดท้ายมีข้อความทาง Facebook Live อยู่เยอะพอสมควรทักได้ที่ Facebook Live ผมนะผมเปิดตาหัวยุ่งหัวกระเซิงมากนะครับก็ทักได้เช่นกันที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับcyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าอาจจะหยิบประเด็นของท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวไว้พักฟังเบรกและสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: การสบก .5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิด เพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวลตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับผมเมื่อสักครู่แอบตอบความเห็นใน Facebook ไปบ้างแล้วนะครับผมหลายๆท่านสวัสดีคุณชัยพัฒน์คุณปรเมศนะครับหลายๆท่านเลยนะครับทักกันเข้ามานะครับคุณกจรศักดิ์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณแต่ว่ามีบางข้อความอยากจะพูดคุยนะครับเหมือนเดิมครับSMS ได้นะฮะที่4689933ฮะย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมหรือทางแพลตฟอร์ม X หรือ X.com นะครับที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ @ ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @adamy นะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ทาง Facebook นะครับผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับหรือถ้าจะโหลดแอปมาฟังย้อนหลังฟังท่านผู้จัดท่านอื่นนะฮะหรือคลิปย้อนหลังหรือฟังสดได้เหมือนกันนะครับที่แอป MCOT Connect นะฮะ MCOT Connect MCOT นะฮะ MCOT อสมทนะฮะ MCOT Connect นะครับผมโหลดได้ทาง iOS App Store บนเครื่อง iPhone นะครับผมแล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับฟังได้เลยนะครับคลื่นทุกๆคลื่นของอสมทอยู่บนนั้นหมดเลยครับนะฮะโอเคนะฮะมีเรื่องนึงที่หลายๆคนจะพูดนะครับมาบอกว่าวันนี้หลังรายการคุณชายจบตอน 4:00 นจะมีการปล่อยเพลง Go นะฮะ Goes นะฮะเพลง Go สินี่คุณชัยพัฒน์ทักมานะเพลง Goes คือ1ในเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับเป็นเพลงฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับร้องโดยลิซ่านักร้องสัญชาติน้องสองสาวสัญชาติไทยนะครับช่วงนี้ได้ ลิซ่าได้ไปหลายๆงานใหญ่ๆมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็น global artist นะฮะหรือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมมีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วคุณปฏิญญาก็บอกเหมือนกันนะครับน้องลิซ่าโชว์การแสดงฟุตบอลโลก2028เหรอ28หรือ26นะครับนะครับ3ประเทศเจ้าภาพอเมริกาเหนือดังระดับโลกถูกบันทึกประวัติศาสตร์ครับนะฮะคือลิซ่าช่วงนี้เขาเป็นอาร์ติสต์ที่ผมเชื่อว่าเป็นกาวเชื่อมโลก2ด้านนะครับคือแน่นอนตอนนี้นักร้องระดับโลกอ่ะเรามีอยู่เยอะแล้วก็หลายๆคนเป็นทางฝั่งอเมริกานะฮะอารีนาแกรนเดเอ้ยเทเลอร์สวิฟต์เอ้ยหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยก็จะอยู่ในอเมริกาหรือบางทีมีคิวบาด้วยนะอย่างล่าสุดซุปเปอร์โบนี่เป็นเปอร์โตริโกใช่ไหมเป็นชาวเปอร์โตริกันนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ทางฝั่งภาคฝั่งตะวันตกแต่ว่าเรามีโอกาสน้อยมากที่จะหาอาร์ติสต์หรือศิลปินฝั่งตะวันออกที่มีชื่อเสียงเพียงพอที่จะสามารถดึงคนทั้งโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียเพราะว่าเอเชียเป็นที่ใหญ่มากๆและเป็นตลาดที่ global brand หรือว่าแบรนด์ระดับโลกต้องการในที่นี้แบรนด์ระดับโลกในวันนี้คือ FIFAนะเพราะอะไรวันนี้เรากำลังต่อรองราคากันเรากำลังต่อรองราคากันใช่ไหมราคาค่าฟุตบอลโลกแพงเกินไปเราสามารถต่อลงมาได้ไหมจีนต่อราคาลงมาแบบเขียงหมูเลยสับหันหันเลยเราจะซื้อฟุตบอลโลกต่อเมื่อเราอยู่ในราคาที่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมเพราะฟีฟ่าจำเป็นที่จะต้องมีเงินตรงนี้เพื่อรันงานจำนวนมากแต่เราก็รู้อยู่ว่าฟีฟ่าในยุคหลังๆมาหลายๆปีที่ผ่านมามีสารคดีเลยนะฮะดูได้บนเน็ตฟลิกซ์เกี่ยวกับเรื่องของการโกงภายในขององค์กรฟีฟ่าเองการล็อบบี้และอื่นๆต่างๆทำให้ความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าตกต่ำลงนะครับแล้วก็พอการโขกสับราคามันสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีมันกลายเป็นสิ่งที่คนเริ่มตั้งคำถามกันมากขึ้นแม้กระทั่งโอลิมปิกเองก็พยายามที่จะเรียกว่ารัดเข็มขัดเพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้ดีครับเราจะไปพยายามจะลงทุนแบบโอลิมปิกปักกิ่งไม่ได้โอลิมปิกปักกิ่งคือการลงทุนเพื่อจีนตั้งใจจะลงทุนแบบนั้นเพราะเขาต้องการเปิดประเทศต้องการจะแสดงให้เห็นศักยภาพว่าเขาเป็นมหาอำนาจโลกได้เขาทำได้แต่ในเวทีโลกกรีกเนี่ยแทบจะเศรษฐกิจแทบจะล้มละลายเพราะว่าต้องจัดงานโอลิมปิกนะครับหลายๆประเทศต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันฟุตบอลโลกก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่เขาเรียก sustainability ครับ sustain คืออยู่อย่างยั่งยืนให้ได้ถ้าอยู่อย่างยั่งยืนไม่ได้ประเทศต่างๆจะเริ่มถอนตัวออกจากแบรนด์ถ้ามีประเทศถอนตัวออกจากการซื้อสิทธิ์บอลโลกเอาสัก5ประเทศ10ประเทศประเทศอื่นจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าแบรนด์เหล่านี้มีคุณค่าน้อยลงทำให้ความน่าเชื่อถือของโอเมก้าที่จะไปลงนาฬิกาหรืออาดิดาสหรือซัมซุงหรือใครก็ตามแต่ที่จะไปลงเริ่มที่จะลังเลมากขึ้นยิ่งลังเลยิ่งถอยประเทศต่างๆเริ่มเรียกแพนิคคือเริ่มตกใจตื่นตระหนกตกใจและจะเริ่มถอยหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ FIFA รับไม่ได้แน่นอนและรวมถึงแบรนด์อื่นๆทั่วโลกด้วยดังนั้นการมีแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือเป็นนักร้องที่เรียกว่าสามารถที่จะดึงดูดคนได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเอเชียซึ่งเป็นผู้ชมเยอะมากๆฐานผู้ชมเยอะมากๆแบรนด์หลายๆแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ต้องการนะแบรนด์ฟุตบอลอย่างเงี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ้ยปารีสแซงต์แชร์แมน PSG ใช่ไหมฮะหรือที่ไหนก็ตามแต่เขาก็ต้องการฐานตลาดเอเชียไปเพิ่มฐานเดิมที่มีอยู่ในยุโรปหรือมีในอเมริกาใต้หรือมีในอเมริกาเหนือหรือที่ใดๆก็ตามแต่เขาก็ต้องการขยายตัวเหล่านี้ทั้งหมดดังนั้นลิซ่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับแน่นอนทุกคนใน Blackpink ลิซ่าจีซูเจนนี่ลิซ่าเจนนี่จีซูและใครคนจำตามผมก็จำไม่หมดนะครับโรเซ่นะครับทุกคนก็เป็นถือว่าเป็นแบรนด์ที่สำคัญนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีBTS ใช่ไหมครับแต่เขามาเป็นวงอ่ะมันใช่ไหมครับมันอาจจะมีราคาที่สูงกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ทุกๆอย่างก็เป็นเรื่องของการคาดคะเนหรือคำนวณหรือการมองก็เรียก foresee หรือการมองไปในอนาคตว่าเราจะสามารถทำอย่างไรที่จะทำให้คนในเอเชีย รู้สึกผูกพันกับบอลโลกได้มากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าบอลโลกถ้ายิ่งราคา

หรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มตลาดติดพอสมควรการมีวงต่างชาติเข้ามาในอเมริกาได้นี่ต้องถือว่าเก่งมากๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะอัปเตอร์นะครับของบูโนมากับนี่ใช่ไหมกับเจนนี่ใช่ไหมอันนั้นน่ะคือ APT เนี่ยก็เป็น breakthrough เข้ามาแต่ก็ไม่ได้สามารถอยู่อย่างยั่งยืนในทุกๆเพลงตลอดไปนะมันก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นของที่ต้องพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เอเชียเกิด global brand แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น global brand เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนเอเชียสนับสนุนคนเอเชียด้วยกันเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ปัญหาคือ K-pop ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงขาลงระดับหนึ่งนะครับแต่จะเห็นในเรื่องของข้อมูลการรับฟัง K-pop ในแต่ละประเทศก็คือประเทศที่จริงๆแล้วเป็นประเทศผู้ผลักดัน K-pop อันดับต้นๆของโลกคือประเทศไทยวงที่ยังไม่ดังเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเริ่มต้นที่การผลักดันจากประเทศไทยก่อนแต่ปัจจุบันนี้โดยระบบมันมีความกระด้างเกินไปผมใช้คําว่ากระด้างเกินไปทําให้ทุกๆวงที่มาเมืองไทยมีราคาที่แพงเกินกว่าระบบเศรษฐกิจของเราจะรับไหวแล้วเราไม่สามารถที่จะลงทุนในการที่จะจ่ายนักร้องเกาหลีได้ต่อเนื่องขนาดนั้นมันเลยทำให้การรับชมรับฟังนะฮะเคป๊อปของเกาหลีลดลงอย่างมากต้องใช้คำว่าลดลงอย่างมากแต่แน่นอนยังมีแฟนที่เหนียวแน่นอยู่ซึ่งเป็นกำลังจ่ายที่สูงมากๆนะครับแต่ว่ามันลดลงจริงๆในตามสแตทต่างๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ประเทศทั่วทั้งเอเชียเริ่มที่จะมองหาซาวใหม่ๆอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งในประเทศไทยนี้ที่มาแทนเยอะเลยคือทีป๊อปนะครับจริงๆแล้วทีป๊อปเราโดดเด่นมากในประเทศไทยกันเองแต่เรายังไม่ได้ส่งออกไปเมืองนอกมากเท่าที่ควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเกาหลีเองเขาก็มีวงที่แข็งแรงอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็จะปั้นวงที่แข็งแรงมาเรื่อยๆมาแต่ก็คือมันแค่ลดสเกลลงนะมันมีช่วงบูมแต่ตอนนี้เขาเรียกช่วงฮันนีมูนนั้นหมดไปแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่โหมดที่เหมาะสมในขนาดหรือกำลังที่เหมาะสมแล้วกันดังนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราเริ่มมองเห็นภาพรวมของการเสพ K-POP มากขึ้นเราได้เห็นภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงในเอเชียมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมนั่งฟังพวกบทวิเคราะห์ของวงการเพลงเยอะนะครับวงการเพลงวงการอะไรพวกนี้ก็เห็นเลยว่าวงการเพลงตอนนี้มีความตันอยู่ในหลายประเทศนะครับอย่างเช่นในจีนแผ่นดินใหญ่เองเนี่ยคือนักร้องเขารวยมากนะเพราะว่าเขาพอเขาได้ฐานเสียงแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่จะยังอยู่กับที่ก็คือเป็นเพลงประเภทบัลลาดหรือเพลงร้องแบบเป็นเพลงเพราะๆผมใช้คำว่าเพลงเพราะๆมันไม่ได้หวือหวาอย่างเคป๊อปมันมีความหวือหวามีเต้นนักร้องทุกคนต้องเขาเรียกว่าเป็น complete package หรือเป็นแพ็กเกจรวมร้องเล่นเต้นระบำได้หุ่นดีขายาวผู้ชายน่ารอเป็นพิมพ์นิยมนะครับมันจุดนั้นมันพีคไปแล้วนะแต่ของจีนยังไม่ได้โตเพราะว่าเขายังไม่ได้จับตลาดโลกเขายังจับแค่ตลาดในประเทศเขาก็เลยเป็นเพลงของเขายังเป็นเพลงที่ยังได้รับอิทธิพลมาจากปี90ปี80อยู่ก็คือเพลงเรียกบัลลาดคือเพลงแบบเพลงดนตรีเพราะๆเนื้อร้องแบบหัวหน่อยๆอะไรประเภทนั้นเป็นเพลงที่เมโลดี้ดีเมโลดี้หรือทำนองคำร้องดีนะครับก็ยังไม่ได้เป็นแบบเดียวกับเกาหลีจะคนละแบบกันแล้วก็ส่วนของไทยเองตอนนี้เราพยายามที่จะหาช่องของตัวเองทีป๊อปนะฮะทีป๊อปในหาช่องของตัวเองคือช่องตรงกลางคือเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เลิศเลยไปแบบเดียวกับที่เป็นเคป๊อปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นแบบบัลลาดเหมือนสมัยแกรมมี่ RS ยุคก่อนหน้านั้นใหม่เจริญปุระคริสติน่าอากิล่าหรือเจตแบบกลุ่มตั้งเดิมมีความบัลลาดสูงก็ยังคาใจข้างในลึกๆอะไรประเภทนี้คือแบบยุคนั้นเขามีความใหม่ขึ้นนะครับเราจะเห็นวงอย่าง 4E Pixie Proxy วง Bus วง Dive วงไลเคนวงอะไรต่างๆมีวงเยอะมากเลยโอ้โหหลายคนก็อายุมากๆหน่อยก็จะแบบวงอะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่จริงๆแล้ววงเหล่านี้ก็มีชื่อเสียงในกลุ่มตลาดซึ่งก็คือวัยรุ่นนะถ้าเราอยู่ในวัยรุ่นสมัยก่อนนะยุคเดิมมาสาวๆๆใช่มั้ยอย่างไรนะทีสเกิร์ตใช่มั้ยมาแบบมันก็จะเป็นยุคที่มันจะมีวงเป็นทีป๊อปแบนด์แต่ทีป๊อปในแต่ละยุคก็จะแตกต่างกันนะครับก็ยุคนี้ก็จะมีอยู่จำนวนพอสมควรนะมีที่วงที่ทำรายได้ได้ผมเชื่อว่ามีอยู่ประมาณ 30-40 วงที่ทำรายได้ได้โอเคนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะผลิตต่อเนื่องแต่ว่าใน

ซาวของเราอ่ะเสียงของเราเนี่ยจะไม่ได้เหมือนเคป๊อปไม่ได้เหมือนอเมริกันซาวอเมริกันแบบซาวแบบเคทีเพอร์ลี่หรืออารีนาแกรนเดคงไม่ใช่แบบนั้นด้วยแต่เรามีความเฉพาะตัวของเราเองอยู่ซึ่งเป็นเรื่องดีนะหาความเอาความไม่ได้ได้นะครับคุณปฏิญญานะฮะเอาโอเคทักมานะฮะหลายเรื่องเลยแต่เดี๋ยวขออ่านนะก็บอกว่าพลังซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีใช้ได้ทั่วโลกนะครับใช่ครับใช้ได้ทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าจบฟุตบอลโลก2026 USA แคนาดาเม็กซิโกเสร็จต่อไปเป็นโอลิมปิก2028 USA ต่อ USA รับเหมาหมดเลยนะครับช่วงนี้เหมาหมดนะครับแต่ก็อยากรู้ว่าการที่เขาพยายามที่จะไปจัดทั้งบอลโลกแล้วก็ทั้งโอลิมปิกเนี่ยได้ประโยชน์อะไรต่อสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงที่คือผมคิดว่าเป็นประโยชน์ของอย่างนึงคือทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอเมริกายังเชื่อมโยงกับโลกได้อยู่นะหลังจากที่แทบจะฉีกทุกสัญญาที่มีกับโลกทิ้งพยายามที่จะลดการพึ่งพิงกันไปมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับโลกนะฮะอเมริกาเฟิร์สโพลิซีแหละที่เรียกอเมริกาเฟิร์สคืออเมริกามาก่อนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่าการทำแบบนั้นยังทำให้คนยังพอมองเห็นว่าอเมริกายังเป็นประเทศที่น่ารักอยู่ถึงแม้จะเดินทางยากแต่แน่นอนครับว่าทั้งฟุตบอลโลกทั้งโอลิมปิกอาจจะมีปัญหาหนักมากในแง่ของการที่จะให้ผู้ชมเข้าไปชมผู้ชมจากต่างชาติเข้าไปขอวีซ่าขออะไรเข้าไปตอนนี้ในปัจจุบันนี้ถือว่ายากนะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่ฟุตบอลโลกจัดทั้งแคนาดาทั้งเม็กซิโกเพราะว่าหลายๆแมตช์ถ้าคนเม็กซิโกจะเข้าอเมริกาก็อาจจะยากคนแคนาดาเข้าอเมริกาก็อาจจะยากนะในช่วงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์และอื่นๆการมีแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เลวร้ายนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมประสานความสัมพันธ์เพราะว่ามันมีเรื่องที่วุ่นวายและซับซ้อนเกิดขึ้นระหว่าง3ประเทศนี้เยอะมากๆในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์มันกระทบกระทั่งด้วยนะครับแล้วก็อเมริกาเองก็กดดันนานาชาติให้พยายามพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นก็คือตามระบบที่จะขวาหน่อยๆแหละนะครับให้พึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นให้สะสมอาวุธให้จัดการเรื่องของไครม์เรื่องของอาชญากรรมให้จัดการเรื่องของการหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้จัดการแต่สิ่งต่างๆมากมายนะครับการขาดดุลทางการค้าและอื่นๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงภาษาที่ใช้และอื่นๆมันมีวิธีที่นุ่มนวลกว่าแหละแต่ว่าเขาก็รุนแรงเลยแต่พอเป็นแบบนั้นตอนหลังทุกคนก็เลยเริ่มที่จะไม่ค่อยผูกมิตรกับอเมริกาแบบที่ควรจะผูกมิตรมันกลายเป็นการผูกมิตรแบบฉันจำเป็นที่จะต้องมีคุณอยู่แต่ถ้าฉันไม่จำเป็นถ้าฉันสามารถไปได้ฉันก็ไปอะไรประเภทนี้มากกว่าในความสัมพันธ์ทั้งโลกต่อสหรัฐอเมริกาในเวลานี้นะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยววันดีคืนดีจะมาเล่นอะไรฉันอีกจะทำอะไรฉันอีกอะไรจะมีความกลัวตรงนี้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่การมีฟุตบอลโลกกับโอลิมปิกอาจจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรลดดีกรีความรุนแรงนะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับโลกได้นะครับคุณจะชัยบอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็คุณปฏิญญานะฮะทักต่อคอนเทนต์ฟุตบอลไปได้ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกาแถบอินเดียปากีสถานยันต้องดูทิกเก็ตครับก็ทิกเก็ตหรือทิกเก็ตนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็แต่คอนเทนต์ฟุตบอลไปได้ทั่วโลกครับอเมริกาเองก็ป๊อปปูล่าขึ้นมากนะครับฟุตบอลหญิงเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นซ็อกเกอร์นะในภาษาของสหรัฐอเมริกาซ็อกเกอร์ก็ถือว่าได้รับความนิยมสูงขึ้นอาจจะไม่ได้เท่าฟุตบอลนะคำว่าฟุตบอลของอเมริกันคืออเมริกันฟุตบอลทั่วโลกเรียกอเมริกันฟุตบอลในอเมริกาเองเรียกฟุตบอลแต่ทั่วโลกเรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลแต่อเมริกาเรียกซ็อกเกอร์นะซ็อกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นซ็อกเกอร์ของอเมริกานี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆผมมีโอกาสเป็นคนโชคดีได้ดูฟุตบอลโลกนะครับได้ดูฟุตบอลโลกในช่วงต้องใช้คำนี้ว่าผมได้ดูฟุตบอลโลกในช่วงปี1994นะครับจำได้เลยโคลัมเบียพาโบโลเอสโกบาที่ทำยิงเข้าประตูตัวเองแล้วโดนยิงเสียชีวิตนะฮะดิเอโกมาราโดน่าในฟุตบอลโลกรอบครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นนะครับยังทันในยุคของปี1994ที่จัดที่ถ้าจำไม่ผิดแอตแลนต้าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะในสหรัฐนะครับเป็น
ฟุตบอลโลกที่ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆปีหนึ่งนะครับผมสำหรับผมนะผมตื่นเต้นปี1994ปี1998แล้วก็ปี2022ก็ตื่นเต้นดีนะฮะแล้วก็ปีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดปี1994คือปีที่หรือปี98เนาะที่โรเบโต้บักโจยิงข้ามคานนะฮะโรเบโต้บักโจของอิตาลีกับทีมอิตาลียิงข้ามคานคือถ้าไม่ข้ามคานอิตาลีกับบราซิลก็ยังสูสีกันอยู่นะที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับที่จะเป็นแชมป์โลกแต่ปีนั้นโรเบโต้บักโจซึ่งเป็นนักเตะที่ดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นน่ะยิงเตะแล้วข้ามคานนะครับด้วยความกดดันและอื่นๆแหละผมเชื่อว่านะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่เก่งมากๆคนหนึ่งแล้วสมัยนั้นคือบราซิลก็เป็นช่วงที่พีคที่สุดช่วงหนึ่งของทีมชาติบราซิลเลยนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้คุณปฏิญญานะฮะบอกว่าแต่เดี๋ยวนะคุณชัยพัฒน์นะฮะขอต่อฟุตบอลอีกสักนิดนึงนะฮะแต่ที่แน่ๆมีเคสให้ศึกษาคือบราซิลที่จัด2โกลเด้นเมเจอร์ไล่กันฟุตบอลโลก2014และโอลิมปิกเกม2016ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกือบล้มทุกประเทศที่จัดงานใหญ่ระดับนั้นนะครับต้องใช้เงินภาษีจำนวนมากนะฮะในการที่จะจัดมันยากจริงๆครับไม่ง่ายแล้วต้องทำให้ได้ตามกรอบหรือตามกฎเกณฑ์ที่ประมูลได้มาประมูลหรือไปแข่งได้เป็นเจ้าภาพมาคือเราต้องให้เยอะมากๆแล้วให้เยอะเกินไปบางทีก็เหนื่อยทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยประเทศจำนวนมากถอนตัวจากการอยากเป็นผู้จัดโอลิมปิกเดิมทีทุกคนแข่งกันเพื่อจะได้ตอนหลังทุกคนแข่งกันหนีไม่อยากจัดแล้วเพราะว่าจัดไปเศรษฐกิจฉันก็ล่มและกลายเป็นว่าประเทศที่ได้จัดคือประเทศที่มีเงินถุงเงินถังที่จะไปจัดได้ก็เลยกลายเป็นแบบกาตาร์แต่ต่อไปแบบเนี้ยซาอุดีอาระเบียกาตาร์หรืออะไรประเภทเป็นประเทศที่มีเงินถุงเงินถังที่เป็นเงินสดที่จะไปจัดกิจกรรมแบบนี้ได้นะแต่มันก็มาพร้อมกับความกังขาในหลายๆเรื่องที่เป็นกฎบางอย่างที่ FIFA เอ่ยหรือ IOC หรือสหพันธ์โอลิมปิกโลกเนี่ยสมาพันธ์โอลิมปิกสากลเนี่ยนะครับเขาตั้งไว้อะบางทีมันอาจจะขัดแย้งหรือแปลกออกไปมันก็ทำให้คนมีข้อกังขาหรือข้อคอรหาอยู่ระดับหนึ่งนะมีข้อคอรหาหรือข้อกังขาอยู่ระดับหนึ่งในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการเข้าชมเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นยังไงอะไรประเภทนี้นะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันเยอะๆต้องใช้คำว่าคิดกันเยอะๆนะครับคุณกันตพงศ์นะฮะทักมานะครับเขาบอกสีจิ้นผิงทรัมป์ปูตินสถานการณ์ล่าสุดประเทศมหาอำนาจเปลี่ยนสี1ทรัมป์2ปู3นะฮะจุดยืนประเทศไทยก็เป็นไปได้เราเป็นประเทศชัฟเฟิลเขาเรียกชัฟเฟิลนะชัฟเฟิลคือการสลับไปเรื่อยๆต้องใช้คำว่าสลับซ้ายสลับขวาสลับหน้าสลับหลังสลับไปสลับมาการสลับแบบนั้นต้องใช้คำว่าการสลับแบบนั้นทำให้เราสามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วเราสลับแบบนี้มาเรื่อยๆเราเป็นประเทศแบบนี้มาตลอดนะประเทศไอ้ช่วงนี้จีนมาเราช่วยจีนก่อนเราช่วยอเมริกาด้วยช่วยจีนด้วยช่วยญาติดีกับรัสเซียอยู่นะอิสราเอลเราก็โอเคปาเลสไตน์เราก็ซัพพอร์ตคือเราเป็นจุดยืนแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยแหละแต่ว่าสวิตคือเป็นกลางใช่ไหมแต่เราเข้ากับทุกฝ่ายสวิตคือไม่เข้ากับใครฉันเป็นกลางประเทศไทยคือพยายามจะเข้ากับทุกฝ่ายให้ได้ฝ่ายจะเสียจะดีเราเข้ากันหมดพยายามเป็นคนดีแล้วกันก็เรียกว่าเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของสังคมนะครับอ่ะคุณปฏิญญาบอกยุคการแข่งขันระหว่างการทำหนังโดย AI กับมนุษย์ใครจะเก่งกว่ากันครับมนุษย์เก่งกว่าเสมอครับเพราะมนุษย์เป็นคนควบคุม AI นะครับคือ AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยในหลายๆด้านหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งแต่มนุษย์ต้องเป็นคนสั่งมันว่าจะให้ทำอะไรนะฮะดังนั้นมนุษย์จะอยู่เหนือตรงนี้นะครับมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้ครับก็เลยเป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามนุษย์จะชนะในส่วนนี้นะครับเพราะว่า AI ไม่ได้เจนขึ้นมาเองมันต้องถูกสั่งนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆคือต่อไปนี้ AI จำนวนมากจะมีสิ่งที่เป็นข้อมูลอย่างเช่นรูปหรือวิดีโอจะมีข้อมูลเรียกว่า Sync IDไอ้ซินเอไอหรือซินอะไรสักอย่างคือมันจะแสดงให้คนหรือระบบต่างๆรู้ว่าสิ่งนี้เป็น AI นะครับตอนนี้อะไรก็ตามที่สร้างโดย AI เดี๋ยวต่อไปจะเริ่มมีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นจากทั้งโลกว่า AI ทั้งหมดจะต้องมี
การกำกับว่า

ผู้ฟังผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านอดีตผอ.รักษาการการรถไฟนครจันทศรครับเรื่องปฏิรูประบบบริหารงานรถไฟอีกเล่มหนึ่งเป็นงานแปล Privatization Railways in Japan ก็คือการแปลรูปการรถไฟแห่งชาติของญี่ปุ่นเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเล่มบางๆเล่มต่างกว่ามือนะครับเล่มนั้นหนาเป็นงานวิชาการและประสบการณ์ชีวิตการงานของท่านนะครับผมก็จะค่อยๆอ่านไปนะครับแต่วันนี้ขอขอบคุณก่อนแล้วก็คือมันไม่สนุกเหมือนหนังสือ Iliad Odyssey On War Cloud Switch หรือว่าตำราพิชัยสงครามนะหรือแม้กระทั่งที่พูดกันบ่อยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องสงครามสปาร์ตากับเอเธนใช่มั้ยนั้นสนุกกว่านะครับแต่ว่าไอ้ Thucydides นะครับทุกวันหนึ่งผมจะสรุปเรื่อง Thucydides ยาวๆสักทีหนึ่งนะครับอ่านแล้วก็คุยมาเป็นระยะแล้ววันนี้ก็จะขออนุญาตท่านผู้เขียนนะครับคือคุณนครจันทศรอ่านบางตอนนะต้องอ่านเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้รู้เรื่องรถไฟยกเว้นอารมณ์ความรู้สึกของรถไฟเราตั้งแต่เด็กเราก็จะต้องเดินทางโดยรถไฟกับรถเมล์หรือบขส.สลับกันไปนะแล้วพอโตขึ้นเราก็ติดรถไฟไปไหนก็อยากไปรถไฟรถไฟที่ผมขึ้นไกลที่สุดในชีวิตก็คือกรุงเทพสิงคโปร์เท่านั้นเองนะครับกรุงเทพสิงคโปร์โอเคถ้านับรวมว่าปักช่องท่านาแรงเวียงจันทน์ลาวนะครับคือปักช่องหนองคายท่านาแรงถ้ารวมแล้วคือว่าทางเหนือลงใต้สุดทางอีสานนะลงใต้สุดเราก็ใช้รถไฟแต่ไม่ใช่เที่ยวเดียวที่เดินทางแล้วก็กรุงเทพโคราชนี่บ่อยนะครับสมัยก่อนเป็นเด็กมาอยู่กับพี่ที่ภาคหนังโคราชแล้วก็ถ้ากรุงเทพเชียงใหม่ก็ขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับไปเที่ยวมั่งอะไรมั่งนะสรุปว่าก็ชอบรถไฟอยู่นะครับอันนี้คนรู้เรื่องรถไฟจริงๆก็อาศัยประสบการณ์ความรู้และวิชาการที่เล่าเรียนมาแล้วก็เกษียณงานแล้วก็ส่งต่ออันนี้มันจะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุถ้าใครอ่านก็คงจะได้ประโยชน์อย่างเยอะแยะนะครับรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมวานลูกน้องอ่านแล้วรีบให้ฟังด้วยก็ได้นะครับการปฏิรูประบบงานรถไฟเนี่ยมันจะมีบทที่1ที่ผมจะขออนุญาตอ่านนะครับท่านผู้เขียนอาจารย์นครจันทศรโชคดีที่อาจารย์ทำกรอบสาระสำคัญไว้ให้อย่างนี้เหมือนกับมี executive summary ของคนที่เอาอ่านเอาความสำคัญก็คืออันนี้เป็นปฐมบทการปรับโครงสร้างการบริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งกล่าวว่าปัญหาในการบริหารงานรถไฟโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินซึ่งขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาไปตามอาการมาแล้วหลายครั้งซึ่งดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วกิจการยังทรุดต่ำลงอย่างต่อเนื่องทั้งผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเพิ่มมากขึ้นและบทบาทในการทำหน้าที่ของระบบขนส่งของชาติที่ตกต่ำลงนับตั้งแต่รัฐบาลผ่านกฎหมายยุคกรมรถไฟหลวงมาตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยในปี2494เป็นต้นมาความคาดหวังของรัฐบาลคือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐวิสาหกิจควรมีรายได้นำส่งรัฐบาลโดยไม่ต้องมองลึกลงไปที่โครงสร้างบริหารโดยเฉพาะการพัฒนาทางรถไฟที่หยุดการพัฒนาโดยสิ้นเชิงเพราะถือเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทางการเงินในขณะที่รัฐบาลใช้งบประมาณสร้างถนนมาเป็นเวลานานซึ่งต่างช่องว่างของความสามารถในการขนส่งระหว่างถนนกับรางออกไปคือถนนมันดีจนคนใช้รถไฟน้อยกว่าเดิมประมาณนั้นนะผมเข้าใจไว้อย่างนั้นก็เสนอการปรับโครงสร้างต้องการให้เกิดความเสมอภาคเรื่องต้นทุนขนส่งเพื่อระบบขนส่งรถไฟจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสนองตอบความคาดหวังของประชาชนรัฐบาลได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเรื่องปรับโครงสร้างบริหารของรถไฟไทย2ครั้งได้แก่มติคณะรัฐมนตรี24พฤศจิกายน2541รับหลักการเรื่องปรับโครงสร้างบริหารและประเด็นสำคัญของมติครม.นี้ก็คือรับทราบความจำเป็นที่จะต้องลงทุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับที่รัฐบาลสร้างถนน
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการลงทุนสร้างทางรถ

0: ฝ่ายจนถึงปัจจุบันเมื่อมติครม.ปรับโครงสร้างรถไฟมาครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาต่อครั้งที่สองเมื่อ7พฤศจิกายน2543ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างบริหารใหม่แต่เป็นส่วนซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปอีกขั้นหนึ่งที่พนักงานเริ่มวิตกกังวลและมีปฏิกิริยาต่อต้านดังนั้นหลังจากการเลือกตั้งในปี2544รัฐบาลใหม่เข้ามาข้อมูลการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างจึงขาดตอนส่งผลให้การขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงหายไปจากวาระการบริหารรัฐบาลเป็นเวลานานมากกว่า7ปี
1: ครับ
0: นั่นก็คือปัญหาความเป็นมามาสู่เรื่องปัจจุบันแต่ถ้าที่ผมดูข่าวนะครับคุณนครหรือท่านผู้ฟังคือตอนนี้เราเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเราก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตามอาการเหมือนอย่างที่คุณนครเขียนสงสัยจะเป็นนักคิดนักปรัชญาเหมือนกันนะครับแก้ปัญหาไปตามอาการนี่มันเหมือนจะเสียดสีเวลาผมเป็นมะเร็งไม่ใช่เวลาตอนนี้ผมเป็นมะเร็งใช่ไหมหรือผู้ป่วยทั้งหลายที่เป็นมะเร็งเนี่ยครับก็พอมาถึงขั้น3ขั้น4แล้วมันไปไม่รอดแล้วรักษายังไงก็ไม่ได้นะครับหมอก็จะบอกว่ารักษาตามอาการแล้วกันนะครับหมอก็จะบอกกับญาติของผมหรือว่าภรรยาของผมตอนนี้ยังนะครับอย่าเพิ่งตกใจผมโอเครักษาหายเรียบร้อยแล้วยังไม่มีอะไรกลับมาผมก็อีกสักผมก็จะคอยมันเมื่อไหร่มันจะกลับมาเพราะว่าศึกษาดูแล้วมะเร็งมันรักเราอ่ะนะครับมันมาหมอตัดทิ้งมันอาจจะหายไปตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่เนี่ย2561นะก็มันก็เกือบ10ปีแล้วนะครับหมอก็บอกให้ดู5ปีหลังจาก5ปีแล้วก็ค่อยมีความสุขทางหัวใจได้มากขึ้นนะครับมันผมก็คิดว่ามันคงกลับมาแหละนะครับแต่ถ้ามันกลับมาแล้วมันก็วิกฤตจนกระทั่งรักษาไม่ได้แล้วหมอจะใช้คำว่ารักษาตามอาการอันนี้ผมจะมีเพื่อนมีผู้ใหญ่มีใครๆในอดีตที่เป็นมะเร็งแล้วก็ถึงวาระสุดท้ายหมอจะใช้คำว่าตามอาการผมก็จะรอคำนี้จากคุณหมอคุณหมอวิสุทธ์จันทรสมบัตินะรามาแกยังไม่เคยพูดเลยแกบอกอาจารย์หายแล้วครับผมบอกไม่ครับผมก็จะเถียงหมอไม่ครับไม่มีหายครับมะเร็งมันไปแป๊บเดี๋ยวมันกลับมานะผมเห็นมาหลายคนแล้วนะครับคนดังๆของโลกเนี่ยโดยเฉพาะโอลิเวียนิวตันจอห์นของผมเนี่ยหายไป20กว่าปีกลับมาอีกตอนแรกที่เต้านมตอนหลังที่ข้างหลังอ้าวแล้วเรื่องรักษาตามอาการก็เลยกลายมาเป็นศัพท์รถไฟอันนี้ผมคิดเองนะครับขออภัยคุณนครก็บอกว่ารัฐบาลก็แก้ปัญหาไปตามอาการซึ่งมันคล้ายๆกับศัพท์หมอพูดกับคนไข้เพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายต่อตอนนี้รัฐบาลแก้ไขปัญหารถไฟตามอาการก็เถียงกันมีเพียงว่าจะทำอุโมงค์ให้รถไฟลอดเข้ากรุงเทพหรือจะเลิกไม่ให้รถไฟเข้ากรุงเทพดีแล้วมันไปจอดอยู่แถวๆสถานีรถไฟแห่งใหม่ใหญ่เบิ่มเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็คุยกันไปแล้วกันนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่ของวงการรถไฟคือท่านอาจารย์นครจันทศรที่ส่งหนังสือเล่มนี้ให้มาผมอ่านนิดเดียวที่ออกอากาศนะครับแล้วจะค่อยๆอ่านหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะตามอาการของรายการโลกยามเช้าในการโลกยามเช้าเนี่ยมันมีอาการตามกระแสข่าวนะถ้าข่าวเงียบไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ค่อยๆเปลี่ยนอาการมาคุยเรื่องอื่นๆและอีกเล่มหนึ่งจะเป็นเรื่อง privatization หรือการแปรรูปการรถไฟของญี่ปุ่นให้เป็นของเอกชนนะก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจจะอ่านต่อไปผมจะไม่อ่านจากหนังสือเล่มนี้แต่ก็อยากจะเสริมว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในเมืองไทยเนี่ยก็พยายามทำกันมาเรื่อยนะครับนะแล้วก็บางทีมันก็เป็นประโยชน์บางทีมันก็เสียดายนะครับอันนี้ถ้าจะแปรรูปอะไรกันอีกทีหนึ่งนะคงจะต้องเถียงกันยาวดูตัวอย่างของญี่ปุ่นหรือดูตัวอย่างของนักคิดนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งซึ่งผมเคยแปลเคยเขียนเอาไว้อภิปรายบนเวทีกฟผ.มาครั้งหนึ่งที่โอ้ยนานมาแล้วครับที่เขาจะแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็นักวิชาการตะวันตกก็มักอาจารย์ชื่ออะไรสติกลิชนะครับเกิดไม่ได้เตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นจอนะครับโจเซฟสติกลิชเนี่ยการแปลรูปวิสาหกิจเนี่ยรัฐวิสาหกิจไปเป็นของเอกชนเนี่ยมันเป็นการหาความมั่งคั่งให้กับคนของรัฐบาลที่หากินกับการแปลรูป อยู่ง่ายแปรรูปสมมติเราจะแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการรถไฟให้เป็นของเอกชนพวกรัฐบาลเนี่ยมันจะโกงกันนะครับอันนี้พูดถึงรัสเซียนะครับในหนังสือGlobalization and its discontent นะของโจเซฟสติกลิตซ์ก็คือว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะค่อยๆแปรแล้วค่อยๆโกงกันไปนักการเมืองก็จะแปรรัฐวิสาหกิจมาให้พวกตัวเองพวกตัวเองก็รวยนะครับแล้วรัฐวิสาหกิจเดิมก็หายไปประชาชนก็จะเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเกิดวันร้ายคืนร้ายรัฐบาลจะกำกับดูแลราคาค่าขนส่งหรืออื่นๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนี้ผมพูดเองนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคการโทรคมนาคม NT National Telecom หรือองค์การโทรศัพท์เนี่ยยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่บางอย่างก็มีการแข่งขันทำให้อย่างเช่นการโทรศัพท์เนี่ย NT National Telecom มันดีขึ้นเพราะมันจะมี True มามีองค์กรมี AIS มาแข่งนะครับแต่ว่าการไฟฟ้านี้ก็มีภาคเอกชนมาทำโรงไฟฟ้าแข่งนะครับภาคเอกชนก็รวยไปนะครับแล้วก็ทุกเดือดร้อนทุกยากยังไงรัฐบาลก็ไปโขกสับเอากฟผ.ยังดีครับกฟผ.ยังอยู่ถ้าไม่มีกฟผ.แล้วทุกอย่างเอกชนหมดป่านนี้เราก็เรียกว่าจุดฟืนใช้ฟืนหรือจุดเทียนอ่านหนังสือกันแล้วนะครับเอาละครับเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ค่อยๆดูนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ข่าวสารเท่านั้นเองนะครับพนักงานการรถไฟกับการรถไฟที่ยังเป็นของรัฐอยู่เนี่ยก็ปรับปรุงกิจการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันทำไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุนหรือทำทางรถไฟหรือปรับปรุงการรถไฟโดยลงทุนสูงเท่ากับทำถนนอย่างที่คุณนครจันทร์สอนกล่าวไว้ในตอนต้นของหนังสือนะครับก็ขอขอบคุณที่ส่งหนังสือเรื่องนี้เข้ามาสองเล่มนอกนั้นก็ถ้าจะพูดถึงรถไฟความโรแมนติกคือตอนที่ท่านผู้ฟังท่านเดียร์คุณนครเขียนมาเนี่ยก็จะมักจะวงเล็บบอกให้พูดเรื่องหนังเก่าๆกับยิวประวัติศาสตร์อารยธรรมอิสราเอลอะไรพวกนี้นะก็จะวงเล็บชื่อหนังไว้หมดแต่พอพูดถึงรถไฟเนี่ยเดี๋ยวคือท่านยังไม่ได้ตอบทางอีเมลผมไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านจะเสียเวลาคือว่ารถไฟนี่เราจะออกนอกประเด็นไปนิดหนึ่งครับรถไฟเนี่ยมันโรแมนติกมันโรแมนติกหมายความว่าถ้าอันนี้จากประสบการณ์ของเด็กๆอย่างผมตอนสมัยเด็กๆขึ้นรถไฟแล้วก็ติดใจรถไฟเรื่อยมาเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ได้ขึ้นอีกต่อไปแล้วนะครับเล่าให้ฟังก่อนพักกลางรายการสัก 3-4 นาทีคือว่าตั้งแต่เด็กมาผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อายุมากๆก็คงจะรักรถไฟแล้วก็ได้สัมผัสรถไฟผมก็จะเดินทางโดยรถไฟมันสนุกมันนิ่งมันเรียบมันไม่โครกเครกนะครับมันอาจจะมีฝุ่นละอองขี้เถ้าถ่านจากฟืนจากหัวรถจักรข้างหน้าแล้วเขาใช้ฟืนเครื่องจักรไอ้น้ำ เด็กๆบอกเฮ้ยลุงอยู่สมัยไหนเนี่ยใช่ครับผมเกิด2491นะครับ1948ตอนนี้อายุ88แล้วนะครับไม่ใช่88 78มันสมัยนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แม่น้ำลำคลองเป็นที่สื่อสารเดินทางคมนาคมแล้วก็ถนนลูกลังปุ่นคลุ้งขึ้นรถเมย์มากรุงเทพก็จะชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สุพรรณบุรีก็ตอนเด็กก็ยังไม่มีรถไฟไปไหนยกเว้นไปจอดอยู่ที่สถานีผมจำชื่อได้นะครับสถานีรถไฟหนองประดุกเมื่อวันซืนก็เลยลองเช็คดูว่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่สถานีรถไฟหนองประดุกแต่ว่าเราเป็นเด็กโตขึ้นมาก็ได้นั่งรถไฟก็คือนั่งรถไฟจากโคราชสถานีชุมทางสถานีชุมทางจิระคนที่อยู่โคราชจะรู้จักนะครับสถานีจิระเป็นชุมทางรถไฟซึ่งเป็นเหมือนกับสถานีกลางจะไปที่ไหนก็มาที่จิระแล้วจริงๆแล้วผมไปขอนแก่นขอนแก่นก็ไปกลับขอนแก่นไปกับพี่เพราะพี่ก็ไปภาคหนังฝุ่นหรือว่าควันจากฟืนแล้วก็ขี้เถ้าจากฟืนดำๆเนี่ยมันลอยเข้าหน้าต่างไอ้เล่าเป็นเด็กชอบออกยื่นหน้าออกไปทางหน้าต่างการรถไฟเขาบอกว่าไอ้หนูอย่ายื่นหน้าอย่ายื่นแขนอันตรายเพราะเดี๋ยวมันไปทางแคบที่ตรงข้ามสะพานอะไรประมาณนั้นผมก็ได้รับกลิ่นอายจากฟืนรถจักรไอ้น้ำสมัยนั้นเลยแล้วตอนหลังก็เดินทางรถไฟ

0: ไปไกลที่สุดไปกับนิสิตจุฬานะครับสโมสรนิสิตจุฬาตอนนั้นผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ก็มีเพราะมีชมรมการต่างประเทศชมรมการสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสโมสรนิสิตจุฬาคณะหนึ่งนะครับแล้วก็ประธานชมรมด้านการต่างประเทศเนี่ยเป็นเด็กวิศวะนะครับเป็นเด็กวิศวะก็เขาก็ชวนผมเพราะเนื่องจากผมเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศแต่ว่าประธานชมรมเนี่ยก็เป็นเด็กวิศวะก็เลยชวนว่าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาชมรมด้านการต่างประเทศแล้วก็เด็กเขาก็จะไปเที่ยวกันที่สิงคโปร์ปีนั่งแล้วก็นั่งรถไฟไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ประธานชมรมตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันนี้คือผู้บริหารสูงสุดของดับเบิลเอนะครับก็กลายเป็นลูกศิษย์ผมรวยเยอะเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณนะประสบการณ์ที่เรานั่งรถไฟกับเด็กๆนะนิสิตนักศึกษาจากจุฬาซึ่งหลายคณะนะครับแต่ว่าเป็นชมรมด้านการต่างประเทศหนุ่มคนนั้นชื่อโยธินดำเนินชาญวณิชเด็กวิศวะนะครับปัจจุบันท่านคงรู้จักนะครับผู้บริหารสูงสุดก็คือลูกชายของคุณกิติดำเนินชาญวณิชชื่อโยธินเดี๋ยวนี้โยธินเขาเป็นผู้ใหญ่เต็มทวนแล้วนะครับเป็นเจ้าของกิจการสารพัดอย่างเนี่ยดับเบิลเอท่านจะเอ่ยชื่อยี่ห้อสินค้านะครับเกษตรรุ่งเรืองเมื่อสมัยก่อนที่คุณโยธินหมายถึงว่าพ่อคุณโยธินทำอยู่ผมก็เลยนึกวันนี้ก็นึกถึงโยธินเขาเพราะว่าเขาช่วยจัดการซื้อตั๋วรถไฟให้อาจารย์แปะไปด้วยนะผมก็ไปพวกเด็กๆนะครับก็ไปถึงไปปีนังรถไฟจากกรุงเทพไปปีนังไปกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ข้ามทะเลไปนิดนึงนะครับข้ามไปเกาะสิงคโปร์แล้วก็กลับนี่ก็ถือว่าไกลที่สุดแล้วนะครับปัจจุบันนี้กรุงเทพสิงคโปร์มันจะมีรถไฟเที่ยวพิเศษราคาแพงโอเรียนทัลเอ็กซ์เพรสอะไรประมาณนั้นอยู่เอาละครับนอกจากนั้นมันมีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะจะปิดท้ายรายการช่วงกลางนี้ยังไม่ได้ปิดรายการคือว่าถ้าท่านผู้ฟังอาจจะไม่ต้องขึ้นรถไฟก็ได้ครับขับรถมาปากช่องนะครับแล้วก็ประมาณทางซ้ายมือแถวแถวโรงงานปูนนกอินทรีนะครับนะมันจะมีทางแยกไปพับเสด็จนะครับสถานีรถไฟผาเสด็จโทษทีพระเจ้าอยู่รัชกาลที่5เนี่ยบุกเบิกการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ทรงมาตรวจงานการสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพสระบุรีโคราชปากช่องขึ้นไปเลยนะครับเรียกว่าถากถางป่าทำทางรถไฟให้ป่าดงพญาไฟที่มีไข้มาเรียจากยุงป่าเนี่ยเกิดขึ้นมากสมัยก่อนที่เรียกไข้ป่านะครับก็เลยเรียกว่าดงพญาไฟภูเขาแถบนี้พอพระทางรถไฟจัดการเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยป่ามันก็สะอาดสะอ้านดีขึ้นไม่ได้ทำลายป่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าทำถากถางเพื่อทำทางรถไฟเนี่ยแล้วพระองค์ก็เลยเรียกใหม่ว่าเป็นดงพญาเย็นชื่อเดิมก็ดงพญาไฟนี่แหละครับรถไฟตอนนี้ผาเสด็จเนี่ยเป็นสถานีเล็กๆจากสระบุรีก่อนจะถึงปากช่องเนี่ยก็เป็นแถวๆเลยต้องเลยแก่งคอยมานะครับแก่งคอยทับกวางนะแถวๆทับกวางแล้วกันนะครับถ้ามาเนี่ยมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายไปสถานีรถไฟผาเสด็จท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวขับรถมาก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วไปบูชาพระรูปแล้วก็ป้ายรำลึกถึงรัชกาลที่5แล้วมันจะมีผาเล็กๆถ้านั่งรถไฟผ่านมองไปทางซ้ายถ้าจากกรุงเทพมาเนี่ยจะเห็นว่าผานั้นน่ะมีการสลักพระนามาภิไธยย่อจปรเหมือนกับที่ผมเคยไปเจอพระนามาภิไธยย่อสลักบนก้อนหินใหญ่เหนือที่แหลมเหนือหรือนอตแคปหรือนอตเคปของนอร์เวย์พระองค์ไปไหนก็จะสลักจปรนั้นสลักจปรเนี่ยอยู่ที่ผาเสด็จครับเพราะว่าพระองค์มาตรวจการรถไฟแล้วก็พักที่นั่นแป๊บหนึ่งเรียกว่าผาพักเสด็จหรือจะเรียกย่อผาเสด็จเป็นสถานีรถไฟปัจจุบันนะครับถ้าไปแล้วจะพบว่าก็มีคนก็ไปรำลึกถึงเจ้าอยู่รัชกาลที่5ไปบูชาแล้วก็จะมีที่ทำบุญอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นอยู่ด้วยนะครับน่ารักดีนะครับนั่นก็คือผมเห็นจปรบนผาเสด็จเนี่ยพระนามาภิไธยสลักบนหินเนี่ยตอนนั้นเป็นเด็กมัธยมต้นจากสุพรรณแล้วก็นั่งรถไฟมาโคราช มาเยี่ยมพี่ชายเนี่ยไปเห็นโอ้ยจอมรอท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็นึกว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกป่วยกว่าผมจะกลับมาแล้วนั่งรถไฟแล้วเห็นนะครับก็หลายปีมากจนเราเป็นผู้ใหญ่มากแล้วอันนี้เป็นโรแมนติกนะครับมีหลายเรื่องที่จะพูดถึงความโรแมนติกของทางรถไฟนะจอห์นนี่แคชนักร้องลูกทุ่งของอเมริกันที่ผมชื่นชมยกย่องนะไม่ใช่ผมจะร้องเพลงเขาเป็นนะครับชอบฟังเพลงลูกทุ่งอเมริกันเนี่ยแกก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับรถไฟหลายเพลงเขียนเพลงเกี่ยวกับรถไฟหลายเพลงทีเดียวนะครับส่วนบ้านเราก็จะมีสองข้างทางรถไฟสารคดีของอาจารย์สัมภศิริวิริยะศิริและหนังสือต่างๆมากมายเอาละครับพักดีกว่าตอนนี้ตีห้า33นาทีนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนนิ่มอยู่ในตอนนี้นะครับขอเวลาพักรายการสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เพราะมัน

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เป็นรายการทางคลื่นวิทยุปกติธรรมดาบนหน้าปัดวิทยุติดรถยนต์ของท่านหรือที่บ้านก็แล้วแต่นะครับ FM 96.5 ชื่อรายการโลกยามเช้าหรือถ้าจะให้เท่เป็นภาษาฝรั่งนะครับจะเรียกว่า Morning World โลกยามเช้าใช้ภาษาไทยก็ได้จะงดงามกว่านะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันปลายทางหรือวันศุกร์ปลายสัปดาห์พอดีท่านผู้ฟังก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจทำใจให้สบายนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไปเผาผลาญน้ำมันที่ไหนตามกวนแกอัตภาพบางทีมันก็ต้องขับรถนะครับคือถ้าไม่ขับรถมันอยู่ก็นิ่งเฉยๆเนี่ยมันสำหรับผู้สูงอายุนะครับมันเหมือนไม่มีอะไรทำประมาณนั้นนะครับผมอยู่ปากช่องเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะขับรถไปตลาดบ่อยๆเมื่อก่อนคิดว่าจะประหยัดน้ำมันสมัยน้ำมันยังไม่แพงประหยัดน้ำมันแต่ตอนไปมางั้นเราต้องทำบัญชีรายชื่อของที่เราจะซื้อให้พร้อมแล้วไปทีเดียวซื้อหลายอย่างเลยนะครับนานๆเข้าอันนี้ยังไม่พูดถึงที่ราคาน้ำมันจะขึ้นนะครับก็เปลี่ยนความคิดบอกว่าโอ้โหอาทิตย์หนึ่งไปตลาดทีคอยให้มีของที่หมดไปจากตู้เย็นหรือของที่ต้องซื้อมีรายชื่อที่เราจดไว้ให้มันเยอะหน่อยจะได้คุ้มกับการเดินทางเพราะมันไป10กิโลกลับ10กิโล20กิโล25กิโลเลยถ้ารับไปถึงแมคโครโลตัสด้วยนะผมว่าเกือบ30กิโลเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันประหยัดแต่ตอนหลังมันรู้สึกมันเหงาไม่ได้ไปตลาดเหมือนเด็กกรุงเทพติดห้างต้องไปช้อปปิ้งเดินเล่นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่จดว่าขาดนมขาดอาหารหมาหรืออะไรใช้จำจำเอาบางทีก็ลืมไปอ้าวลืมซอสพิซซ่าอะไรเงี้ยจะมาทำเอาวันนี้ลืมยีสต์ผมก็มันจะได้ลืมไงเพราะฉะนั้นเราก็จะขับรถออกไปตลาดเทศบาลแมคโครโลตัสซื้อเท่าที่จำแล้วมันก็ลืมพอกลับมาบ้านอ้าวลืมอาหารหมาอันนี้สนุกเพราะว่าเราจะได้ขับรถออกไปบ่อยๆแปลว่าไม่ประหยัดนะครับตอนนี้ต้องกำลังคิดใหม่ว่าเอาไงดีครับกำลังคิดใหม่แต่ว่าถ้าเกิดประหยัดจนเหงาไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมันก็ไม่สนุกแล้วกันนะครับอ่านหนังสือโอเคก็ใช้วิธีอ่านหนังสือนะครับเมื่อวานนี้มีหนังสือเข้ามาใหม่ที่เล่มนี้แล้วกันนะสองเล่มนะครับที่จริงมีสองสามเล่มถ้านับหนังสือจากท่านผู้ฟังเรื่องรถไฟสองเล่มนะครับหนังสือที่ผมมีอยู่หลายเวอร์ชันสำหรับการแปลมันอ่านยากในแง่ที่มันเป็นบทกวีเป็นบทเป็นกลอนฝรั่งไอ้ที่เขียนเป็น ร้อยกรองก็มีเขาเรียกอะไรร้อยแก้วเขียนเป็นไม่ใช่เป็นบทเป็นกวีเนี่ยก็มีนะครับอันนั้นจะง่ายหน่อยของเด็กอ่านก็มีแต่ผมก็อ่านไปบางเวอร์ชันแล้วแต่ว่าไปดูคำวิจารณ์ในตลาดหนังสือปัจจุบันในเว็บไซต์ของ amazon.com เขาก็วิจารณ์ว่าโอ้ยหนังสือเล่มเวอร์ชันล่าสุดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าใจอีเลียดกับออดิสซีของโฮเมอร์ได้ดีก็ต้องเป็นของอาจารย์เอมิลี่วิลสันเป็นอาจารย์สาขาเนี่ยแหละครับวรรณกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยของผมอีกนะครับเพนซิลเวเนียมหาวิทยาลัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ทำไมต้องอ่านอีเลียดออดิสซีเป็นหนังสือที่คลาสสิกที่สุดในโลกงานของโฮเมอร์เนี่ยครับจะมีสองเล่มที่พูดถึงนะครับอีเลียดกับโฮเมอร์มันยังอ่านยากเพราะเป็นบทกวีโบราณนะแต่ว่าอ่านเท่าที่พอรู้เรื่องมาก็หลายปีแล้วแล้วก็สะสมหนังสือหลายเวอร์ชันที่แปลนะครับจนมาทั้งกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ต้นปีปลายปีที่แล้วเนี่ยในวงการเขาบอกเล่มนี้ของอาจารย์เอมิลี่วิลสันยังเป็นบทเป็นกวีเป็นบทกลอนอยู่นะครับเป็นร้อยกลองอยู่นะครับเขียนด้วยภาษาที่งดงามกระชับเข้าใจง่ายคงความหมายเดิมแต่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการจะอ่านให้มันราบรื่นผมก็เลยตกลงซื้อแล้วไปเห็นเป็นอาจารย์ยูเพนยูซีเพนซิลเวเนียด้วยนะครับคือ The Iliad เล่มหนึ่งนะครับเล่มที่สองต่อเนื่องกันจากสงครามเมืองทรอยก็มาเป็นการเดินทางกลับของออดิซุสนะครับพระเอกเดินทางกลับใช้โอ้โหยาวนานผจญภัยต่างๆยาวนานอันนี้เรียกว่าออดิซีเขียนโดยโฮเมอร์ทั้งสองนะครับนั้นช่วงรบในสงครามเมืองทรอยที่มีม้าเมืองทรอยอะไรเนี่ยกรีกสมัยโบราณแหละนะครับก็ชื่อ The Iliad ส่วน Odyssey นี่ก็คือการเดินทางกลับยาวนานกว่าจะไปหามเหสีที่อิทากาได้อันนี้เราย่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวถึงเวลาหนังเข้าคือที่พูดเรื่องนี้นี่ก็ว่าต้องเตรียมตัวจะคุยเรื่องภาพยนตร์ที่เราคงไม่ได้ดูอยู่ปากช่องดูกว่าจะดูก็คงใหญ่นานนะครับหนัง Odyssey จะเข้าฉายในโรงประมาณกลางปีนี้แถวๆเดือนกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมแถวนั้นนะผมตามดูแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นคอหนังอยู่กรุงเทพได้ดูแน่แต่ผมต้องดูนะถ้ามันเข้ากรุงเทพก็อยู่ดูที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะต้องดูแต่ว่าจะอ่าน Odysseyเวอร์ชันใหม่ของเอมิลี่วิลสันอาจารย์ยูซีเพนซิลเวเนียนี่เพิ่งได้มาเมื่อวานจากการส่งของบริษัทขนส่งมารวดเร็วสั่งซื้อที่เดียวมาเลยนะครับก็ตามดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอ่านมีเวลาอ่านเยอะแยะนะครับแล้วจะเล่าให้ฟังว่าอ่านเฉพาะออดิซีนะครับอีเลียดอาจจะอ่านแต่จะไม่เล่าให้ฟังเพราะมันไม่เกี่ยวกับหนังออดิซีจะเป็นหนังใหญ่เข้าฉายในโรงทั่วโลกตามดูแล้วกันนะครับแล้วคนก็จะวิจารณ์บวกลบคูณหารหนังส่วนหนังแต่ว่าหนังสือนี่คือต้นฉบับผมก็อยากจะรู้ว่าหนังมันทำให้หนังสือเพี้ยนหรือมันเพี้ยนไปจากหนังสือยังไงครับมีคนก็บอกว่าเฮเลนออฟทรอยจะผิวดำอะไรแบบนั้นนะอันนั้นมันอยู่ในอีเลียดโอเคครับก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องอื่นต่อไปกันดีกว่าเมื่อวานนี้ได้รับการแจ้งข่าวสารจากกระทรวงพาณิชย์นะครับเนื่องจากว่าหมู่นี้ผมจะมีข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์มาเรื่อยๆเพราะว่าลูกน้องเก่าทำงานที่นั่นเขาก็จะส่งมาผมคิดว่ามันก็ช่วยให้คนเข้าใจกระทรวงพาณิชย์และเข้าใจข่าวสารด้วยเพราะผมซึ่งไม่ค่อยมีข่าวเศรษฐกิจนะครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์บอกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการผลไม้ที่ผมกินไป2เม็ดเมื่อวาน2ภูเมื่อวานภรรยาผมไประยองมากับเพื่อนๆขับรถจากกรุงเทพเอาทุเรียนมาส่งผมด้วยแล้วแกก็กลับนะครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสัญญาณบวกส่งออกเกษตรไทยภาษาฝรั่งว่า turn around นะครับให้กลับมาเป็นบวกมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนขึ้นมา 17.9 เห็นมั้ยล่ะพี่แต้มนะครับสินค้าเกษตรดาวรุ่งก็จะเป็นทุเรียนชัวร์ๆนะครับขึ้นมา 109.5% เงาะนะเงาะขึ้นมา 92.8%แล้วก็ลิ้นจี 70.0% อันนี้ก็คือมูลค่าการส่งออกครับถือว่าเพิ่มขึ้นเดือนเมษายนเนี่ย 17% นะอันนี้ก็เอาว่ารัฐบาลทำดีแล้วกันนะครับรัฐบาลทำดีเกษตรกรร่วมมือรัฐบาลดีทั้งสองฝ่ายเกื้อหนุนจุนเจือคะแนนเป็นบวกให้นะครับในครบโอกาสครบรอบ105ปีของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์นี่เกิดมา105ปีอย่างเป็นทางการนะครับ ที่เห็นในตะกร้าผลไม้เนี่ยครับก็ทุเรียนผมอาศัยคนเอามาให้จะไม่ค่อยซื้อเพราะมันแพงแต่อยากให้ราคามันแพงเกษตรกรจะได้สบายสุขสบายเงาะผมก็ซื้อข้างทางเพราะว่าแถวปากช่องนี้เขามีการปลูกเงาะลูกไม่ใหญ่สวยงามหอมหวานเหมือนอย่างกับเงาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าเงาะปากช่องเล็กๆหวานหวานเหมือนสาวน้อยปากหวานตัวเล็กๆนะครับนะส่วนลิ้นจี่ไม่ซื้อนะถ้าไม่มีใครมาให้จะรอที่ปลูกเองมีต้นเดียวครับโอ้ยปีที่ผ่านมาลิ้นจี่ผมนี่สุดยอดนะมีน้อยนะครับมีต้นเดียวแต่ว่าลูกก็เริ่มเลยหวานอมเปรี้ยวไม่หวานเจี๊ยบครับนั่นก็คือข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็บอกว่าสินค้าแปรรูปพรีเมียมนี้ก็จะมีสิ่งปรุงรสอาหารขึ้นมา 8.1% อาหารสัตว์เลี้ยง 6.4% ไก่แปรรูป 6.1% นะนี่ก็จะมีรายละเอียดเบื้องหลังความสำเร็จนะก็ไปเชียร์กระทรวงพาณิชย์เขาก็แล้วกันนี่มีเรื่องหนึ่งที่สื่อมวลชนและข่าวสารทั่วไปก็จะสงสัยซักถามวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับเรื่องเอกชนนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากอเมริกากระทรวงพาณิชย์บอกว่าเป็นเรื่องของเอกชนเขาทำกันนะครับเพราะว่าเขาสั่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มามันจะกระทบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยหรือไม่ยังไงนะครับมากระทรวงพาณิชย์ก็ชี้แจงเพื่อให้เข้าใจกันนะครับว่ากระแสข่าวการเตรียมลงนามนำเข้าข้าวโพด1ล้านตันจากสหรัฐนะอันนี้เป็นกระแสข่าวที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงก็จะต้องชี้แจงให้สบายใจกันเขาไว้จะได้ไม่ต้องอันนี้จะอยู่ในหน้าเว็บเพจของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับผมจะอ่านคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้กระแสข่าวเน้นการลงนามร่วมมือระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนสหรัฐเพื่อประกันความมั่นคงนะในเรื่องอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลนะเพื่อให้ทุกอย่างไม่กระทบกระเทือนเกษตรกรไทยหรือผู้ผลิตข้าวโพดที่เป็นอาหารสัตว์ทำไมไทยจึงต้องนำข้าวโพดเพิ่มนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์เพิ่มเติมทั้งที่ในประเทศก็มีมากไทยก็ต้องการมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละ9ล้านตันแล้วก็ผลิตได้ที่จริงไม่พอนะครับ5ล้านตันก็ต้องนำเข้าแล้วก็กระทรวงก็จะคอยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วทำไมจึงต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่จากอเมริกานะครับมันก็อย่างว่าอเมริกาเขาก็ผลิตข้าวโพดเยอะนะครับผมจะไม่อ่านรายละเอียดนะข้ามๆไปก็มีการชี้แจงจะได้อันนี้ว่าจริงชี้แจงกับผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวจะได้เข้าใจแล้วเอาไปเขียนข่าวต่อซึ่งผมก็ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจนะครับเป็นสายเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าเกษตรกรมีปัญหาเช็คกับกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าที่มันเกิดขึ้นเนี้ยกระทรวงช่วยดูแลอยู่แล้วอย่างไรสังเกตว่าพี่แต้มนะครับคุณสุภจีรัฐมนตรีพาณิชย์ยก2ของท่านเนี่ยกระบวนการประชาสัมพันธ์กระชับกระเฉงเข้าใจง่ายในรูปแบบเทคโนโลยีใหม่นะสมกับที่กระทรวงผ่านมา105ปีนะสมัยก่อนผมเคยรับจ้างกระทรวงพาณิชย์ทำหนังสารคดีบ้างทำข่าวบ้างหมายถึงว่าทำสารคดีหรือรายการอะไรต่างๆที่กระทรวงจ่ายเงินก็ทำบ้างแต่สมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้าต้องตามดูแล้วครับกระทรวงพาณิชย์นี่เกิดมา105ปีนะครับตั้งปี2457จากอาณาจักรสุโขทัยศูนย์กลางการค้าทางบกของภูมิภาคสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่สยามเจริญสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าทางทะเลกับชาติตะวันตกต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ขยายการค้าทางทะเลกับประเทศจีนและชาติตะวันตกอื่นๆนะโดยมีอังกฤษเข้ามาทำสนธิสัญญาการค้าเป็นประเทศแรกเมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางสยามเร่งปฏิรูปประเทศในทุกด้านเพื่อให้ทัดเทียมชาติตะวันตกขณะที่ทางราชการด้านการค้ายังคงรวมอยู่ในกระทรวงอื่นๆแล้วหลังจากนั้นก็มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2457อย่างเป็นทางการไปไหนแต่ไหนถ้าไปผ่านกระทรวงพาณิชย์จะเห็นป้ายโลโก้สัญลักษณ์105ทางขวามือบนจอนะครับอยู่บนนั้นไปเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาดูโลกที่ผันผวนปรวนแปรเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา Secretary of Stateมาร์โกรูบิโอที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีเคยเรียกอย่างเหยียดหยามว่ามาร์โกรูบิโอไอ้มาร์โกตัวน้อยตอนนั้นเขาแข่งขันกันแย่งตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเป็นประธานาธิบดียุคแรกของโดนัลด์ทรัมป์ที่ชนะนะครับไอ้มาร์โกตัวเล็กๆเนี่ยขึ้นเวทีโอ้ต่อว่าด่าทอตำหนิเสียดสีโดนัลด์ทรัมป์อย่างแบบเสียหายโดนัลด์ทรัมป์บอกเอ้ลิสลูกมาร์โกคู่นี้เขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจะไม่รู้ตอนนี้ทำงานร่วมกันการเมืองก็เป็นอย่างนี้ครับจำนวนฝรั่งเขาเรียกว่า การเมืองมันเหมือนกับนักการเมืองนอนนักการเมืองสองคนนอนเตียงเดียวกันทั้งๆ ที่ไม่ถูกกันเป็น strange bedfellow ประมาณนั้นไม่ถูกกันแต่นอนเตียงเดียวกันได้ก็คือมาโกรูบิโอกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอบอกว่ามีความก้าวหน้าบางอย่างในการเจรจากับอิหร่านแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจว่ามันจะแบบเป็นบวกอย่างยิ่งนะครับอย่าเพิ่ง overly optimistic นี่ผมใช้ภาษาไทยบนภาษาอังกฤษแบบเขียนแบบท่านผู้ฟังจะงงเอ็งเขียนภาษาอะไรนะครับมาโกลิวิโอเซนแปลว่า some progress in talk with Iran แต่ not overly optimisticผู้แทนปากีสถานเดินทางไปอิหร่านและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะยึดเอาอิหร่านenriched uranium มาแล้วอาจจะทำลายทิ้งไปเลย probably destroy ให้มันปนๆกันอยู่อันนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษหมายความว่ามาโกบริโอมีความก้าวหน้าในการเจรจาแต่อย่าเพิ่งหวังอะไรมากนักนะครับแล้วก็ผู้แทนปากีสถานเมื่อวานก็เดินทางไปอิหร่านเพื่อจะประสานข้อมูลข่าวสารเอกสารต่างๆว่าหยุดไม่ต้องลบนะเดี๋ยวตกลงกันได้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคือโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นการสวนทางอยู่เสมอจะยึดเอายูเรเนียมที่ปรุงแต่งแล้วอย่างสูงมาเอาไว้ในครอบครองของอเมริกาแล้วอาจจะทำลายผมจึงต้องวงเล็บว่า probably destroy คือเชื่อถือโดนัลด์ทรัมป์ตามตัวอักษรให้มันไม่ได้แต่เชื่อได้ว่ามีความจริงแทรกอยู่ในนี้ที่ใดที่หนึ่งไม่รู้มันยุ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าแกคงพูดจริงและย้ำบ่อยแทบทุกวันนะครับว่าต้องไม่ให้อิหร่านปรุงแต่งยูเรเนียมหรือที่เรียกว่า enrich ยูเรเนียมและที่มัน enrich สูงๆก็เป็น highly enrich ยูเรเนียมเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอามาครอบครองให้ได้แต่แกใช้คำว่าเอามาถ้าเอามาได้แล้วก็อาจจะทำลายมั้ง probably destroy ก็แปลว่าอาจจะเก็บไว้ใช้เองนอนถ้าบอกว่าไอ้ทำเป็นอเมริกาทำเป็นไม่เอามาทำลายทิ้งคุณจะทำลาย enriched uranium อย่างไรอิหร่านเขาเสนอว่าจะดาวเกรดนะหมายความว่าที่ enriched ไว้สูงๆเกิน 60% แล้วจะทำให้มันต่ำลงมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทำโรงไฟฟ้าหรือนิวเคลียร์สันติอะไรเหล่านั้นไอ้เนี่ยที่มันเถียงกันอยู่ทุกวันเขาเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับอเมริกาไม่ได้บอกจะต้องเอายูเรเนียมมาก็ดูนะครับอิหร่านจะไม่ยอมนะครับอิหร่านถือว่าสิทธิการปรุงแต่งยูเรเนียมและการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยูเรเนียมหรือนิวเคลียร์เป็นสิทธิอันชอบธรรมของประเทศเอกราชอธิปไตยอย่างอิหร่านและทุกชาติควรจะทำเหมือนกับผมมานั่งคิดอีกทีถ้าอเมริกาบังคับว่าเอาสูตรแกงเขียวหวานสำหรับผมนะครับเอามาให้หมดเอามาเก็บไว้ที่อเมริกาหรืออาจจะทำลายทิ้งไปไม่ให้โลกได้กินแกงเขียวหวานจากเมืองไทยอีกนะเพราะแกงเขียวหวานจากเมืองไทยจะเป็นอันตรายต่อแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์ของอเมริกาเดี๋ยวจะขายไม่ออกแกงเขียวหวานแล้วไหนจะมีแบบแกงมัสมั่นนะครับต้มข่าไก่นะครับถ้าอเมริกาสั่งว่าเมืองไทยห้ามทำแกงเขียวหวานก็เหมือนกับห้ามอิหร่านไม่ให้ปรุงแต่งยูเรเนียมแกงเขียวหวานนี่คืออาวุธร้ายแรงของเมืองไทยนะครับส่งออกที่จริงมันจะเป็นผัดไทยนะครับฝรั่งมันจะชอบผัดไทยถ้าห้ามเราขายผัดไทยในอเมริกาท่านคิดดูซิว่ามันจะต้องทำสงครามกันขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ขันไม่รู้ท่านฟังหัวเราะเปล่าอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้บอกว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านคือมอตตาบาคาเมเนอีแม้ว่าจะไม่ปรากฏตัวก็ออกประกาศห้ามส่งยูเรเนียมออกนอกประเทศก็คือสวนทางกันอเมริกาบอกว่าจะยึดยูเรเนียมที่ปรุงแต่งแล้วอิหร่านผู้นำสูงสุดบอกว่าห้ามยูเรเนียมออกนอกพรมแดนก็แปลว่าสงครามแต่จะยืดเยื้อยังไงจะยืดไปแค่ไหนแล้วกว่าจะลบก็ไม่รู้นะครับสำนักข่าวอัลจาซีราก็มีพาดหัวบอกว่ามีสัญญาณที่ดีว่าอาจจะมีการตกลงสันติภาพกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่มาโกริโตเป็นคนแถลงนะครับนอกจากนั้นก็ก็จะมีปัญหาที่ปาเลสไตน์กาซาที่เขาประท้วงกันต่อไปนะครับนั่นก็ผ่านข่าวนี้ไปแล้วก็มีพาดหัวเล็กๆบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เปลี่ยนใจทุกชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะนักสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ CNN และข่าวฝรั่งจะออกรายงานไปทั้งวันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทหารอเมริกาที่อัลเบอร์เชียออกมาชี้แจงว่าถูกยิงกันตายไป6คนไม่มีใครปกป้องกระบวนการปกป้องยิงสวนกับอเมริกาเรียกกับอิหร่านที่ยิงเข้ามาในฐานทัพที่อยู่ใน UAE กาตาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับไม่มีการป้องกันทหารอเมริกันเลยตายเพราะกองทัพอเมริกันไม่ปกป้องดูแล แล้วก็มีความเสียหายเปิดแพร่มาทางนิวยอร์กไทม์แล้วก็วันนี้วอชิงตันโพสต์รายงานบอกว่าขีปนาวุธของอเมริกาถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งของขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธที่อิหร่านยิงเข้ามายังอิสราเอลทั้งหมดนะครับอเมริกาเนี่ยใช้อาวุธของตัวเองคือขีปนาวุธที่เรียกว่า THAAD TAD นะครับ TAD นี่ก็เป็นขีปนาวุธที่ใช้ต่อต้านขีปนาวุธแต่ยิงช่วยอิสราเอลไป200กว่าลูกเหลืออีก200กว่าก็แปลว่างวดไปเยอะแล้วถ้ารบรอบใหม่อเมริกาจะสร้างไม่ทันนะครับไอ้เจ้าขีปนาวุธแท้นี่ก็คือ Terminal High Altitude ไม่ใช่ Altitude Terminal High Altitude Area Defense ก็คือการป้องกันไปจากขีปนาวุธทางอากาศในพื้นที่ที่มีความสูงยิ่งก็หายไปครึ่งทางนะครับแล้วการที่จะยิงขีปนาวุธไปต่อต้านขีปนาวุธอิหร่านเนี่ยมันจะต้องมีระบบเรดาร์มันจะต้องมีระบบควบคุมการเกิดไฟไหม้หรืออย่างอื่นแล้วก็มีระบบยิงขึ้นนะครับจะมี3รถ3คันต่อ1การยูนิต1หน่วยการยิงขีปนาวุธขึ้นไปใช้ไปหมดแล้ว200หรือ200พันรอบใหม่เนี่ยจะทำทันหรือไม่เพิ่มมาอีกหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มาจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์สรุปก็คือว่า อเมริกายังคงถ่วงเวลาและยังไม่ยิงต่อแต่อ้างว่าเพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งยิงก็ถือว่าเป็นความพยายามของอเมริกาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้จะจบสิ้นรายการโลกยามเช้าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เราก็จะกลับมาใหม่ท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องที่โลกหมายถึงว่าโลกทางวิชาการหรือนักคิดนักการต่างประเทศหรือสื่อสารมวลชนในระดับที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยก็จะพูดถึง เรื่องนี้มากที่สุดก็คือว่ามหาอำนาจที่หนึ่งกับมหาอำนาจที่สองเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ยังไงมันก็ต้องรบกันแล้วการรบกันเนี่ยแม้ว่าจะอ้างเหตุอื่นเช่นปิดอ่าวเปิดอ่าวล่วงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าปัญหาเรื่องปรุงแต่งยูเรียมพวกนี้จะเป็นปัญหารองแต่ทุกวันนี้เราเหมือนปัญหาใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ในวิธีวิเคราะห์ของชาวตะวันตกแล้วก็สีจิ้นผิงผู้นำจีนก็วิเคราะห์โดยอาศัยพื้นฐานปรัชญาจากหนังสือเล่มเดียวกันครับคือหนังสือของ Thucydides นี่พูดแทบทุกวันนะครับสรุปก็คือว่าปัจจุบันนี้นักการเมืองในโลกนี้ที่มีการศึกษามีสุนทรียภาพในการสื่อสารการเมืองเนี่ยก็จะอ้างประวัติศาสตร์โบราณกับคู่แข่งหรือศัตรูคู่รบที่เขาคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรืองานวรรณกรรมนั้นๆ

0: ให้เข้าใจว่าเรารู้ทันนะแต่เราไม่คิดเหมือนท่านเราไม่คิดเหมือนท่านแต่เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงอ่านหนังสือ Thucydides เขียนนะในเรื่อง History หรือประวัติศาสตร์ of the Peloponnesian War สงครามในประวัติศาสตร์การรบในดินแดนโพเลPeloponnesian ก็คือคาบสมุทรกรีซสมัยโบราณนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นแคว้นสปาร์ตาแล้วก็ทางขวาขึ้นไปนครรัฐเอเธนที่ตั้งเมืองหลวงของกรีซในปัจจุบันเนี่ยสองเจ้าเนี่ยคือเสือสองตัวในยุคโบราณเจอกันเป็นรบกันจะอ้างเรื่องดินแดนเรื่องความขัดแย้งอย่างอื่นก็แล้วแต่เมื่อมันใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อันนี้ใหญ่หนึ่งกับใหญ่สองเจอกันต้องรบกันอันนี้เป็นหลักคิดเชิงปรัชญาของทูซิดิเดสแต่ผู้นำจีนอ่านแล้วก็บอกกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งหวังว่าแกจะอ่านนะครับหนังสือเล่มเดียวกันฝรั่งก็จะบอกว่ามันอยู่ในกับดักนี้ยังไงก็ต้องลบกันจีนบอกว่าเราไม่มีกับดักแบบฝรั่งเราอ่านแล้วกับดักแบบนี้ไม่ต้องก็ได้เรามาจับมือแล้วเป็นมิตรกันอันนี้เป็นกุศโลบายอันแยบยลของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเอาเป็นว่าเราอ่านหนังสือปรัชญาการสงครามเล่มเดียวกันแต่มุมมองของเราคือเราจะไม่เชื่อกับดักที่มันเกิดจากหนังสือเล่มนี้ที่จริงหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกเป็นกับดักโดยตรงนะครับคำว่ากับดักหรือ Thucydides trap เนี่ยมันเกิดจากการบรรยายของแฮมม็อกวุกเมื่อปี1980ที่วิทยาลัยการทหารเรือแล้วอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดเกรแฮมอริสันก็เอามาเขียนเป็นหนังสือเป็นตำราชื่อ Destined for War ตกลงสงครามอิรักสงครามอิหร่านกับอเมริกาและอิสราเอลในเที่ยวนี้เราได้ปรัชญาความคิดอะไรเยอะแยะเลยนะครับยกเว้นเราได้ราคาน้ำมันที่สูงเกินไปด้วยขอจบรายการขอให้ทุกท่านมีความสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันจันทร์กลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: โดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
6: และผมธนัทศิรังคุณครับ
5: ค่ะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนัยสำคัญที่จีนเตือนพลเมืองจีนในไทยระวังถูกอุ้มนะคะเรื่องอีโบลากระจายไปถึงไหนแล้วโจชัวหวงนะกิจกรรมการเมืองในฮ่องกงนี่อาจเผชิญข้อหาเพิ่มในศาลสูงเสี่ยงจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะคะอายุเขาน่าจะยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปแล้วก็ทรัมป์ป่วนโลกค่ะจากทำเนียบจากทำเนียบขาวถึงคิวบาไปยังไต้หวันเลยนะคะแล้วก็ไทยกับพันธกรณีของรัฐสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่งรับรองในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปติดตามที่ปูตินไปพบกับสีจิ้นผิงผู้นำสองประเทศกำลังพยายามสร้างโลกหลายขั้วไปติดตามกันค่ะ
6: News of the Weekกลับมาจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันพุธนายปูตินวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียก็เดินทางไปเยือนบ้างนะครับใช้เวลาก็สั้นกว่านะฮะแต่ก็มีสาระอะไรแน่นปึกทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงปักกิ่งนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วอย่างที่เรารายงานกันมาอย่างตอนนี้ผู้นำโลกมากมายนะเดินทางกันไปหัวบันไดไม่แห้งเลยนะฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรนะสเปนมากมายทีเดียวนะครับที่บ่งบอกถึงความกว้างไกลนะอิทธิพลบารมีของนายสีจิ้นผิงแล้วก็จีนในเวทีโลกนะครับก็มีการเปรียบเทียบกันครับหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนแล้วนะกลับไปก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมองว่ากลับไปแทบมือเปล่าจะด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องใหญ่ที่นายสีก็ฝังแน่นนะลงไปในการเจรจาในการออกสื่อออกข่าวต่างๆก็คือเรื่องของไต้หวันแล้วก็จากไปโดยที่ไม่ได้มีการลงนามสัญญาข้อตกลงใดๆนะครับมีเมื่อวานนี้เท่านั้นเองที่ทางจีนยืนยันนะครับว่าจะซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำจากสหรัฐนะครับโบอิ้ง200ลำซึ่งก็จากที่คาดการณ์กันไว้ก่อนที่นายทรัมป์เดินทางเยือนเนี่ยก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วจำนวน500ลำซะด้วยซ้ำนะพอประกาศมาในทรัมป์ประกาศระหว่างเยือนแล้วนะฮะ200ลำก็ทำให้หุ้นโบอิ้งตกไม่ได้ขึ้นนะครับตกเพราะว่ามันน้อยกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นะตอนนั้นจีนก็ไม่ได้ยืนยันเรื่องอะไรจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับ200ลำแล้วก็เรื่องอื่นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่รายงานกันไปนะครับแต่สำหรับนายปูตินที่เดินทางไปเยือนเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับที่ผนึกกำลังกันอันนึงก็คือเรื่องของโลกหลายขั้วนะมัลติโพลาร์เวิลด์ที่ทั้งสองก็จริงๆแล้วผลักดันมาต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ก็เป็นหนึ่งในเอกสารหลายสิบฉบับนะครับที่ผู้นำสองประเทศร่วมกันลงนามเป็นแถลงการร่วมนะครับสำหรับสุดโลกหลายขั้วรูปแบบใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความยาวยืดเลยฮะ40กว่าหน้านะก็เป็นเรื่องของอำนาจเศรษฐกิจการทหารการทูตนะครับควรจะอยู่ในมือ3ประเทศขึ้นไปนะครับ3ประเทศในนี้ไม่ได้บอกว่า

ว่าเป็นใครบ้างแต่ก็แน่นอนว่าเป็นสหรัฐรัสเซียจีนอย่างแน่นอนแต่ที่จะเป็นเพียงหนึ่งหรือสองประเทศนะครับเป็นการสกัดกั้นอิทธิพลอำนาจของอิทธิพลสหรัฐที่จริงๆแล้วไม่ต้องสกัดนะครับตอนนี้รัฐบาลในทรัมป์ก็มีอิทธิพลน้อยลงไปอยู่แล้วจากการเดินนโยบายของเขานะแต่ที่ผ่านมาก็เห็นว่าหลายๆอย่างเป็นการครอบงำนะฮะเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่ฝ่ายเดียวนั้นก็ต่างฝ่ายนะครับต่างไม่เห็นด้วยและต้องการที่จะให้มันเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบใหม่นะครับแล้วก็ยังมีการแถลงเรื่องของความสัมพันธ์สองประเทศนะครับจีนรัสเซียที่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วนะครับนายปูตินก็มีแถลงการบอกว่าความร่วมมือมันแนบแน่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ยังโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐนี่สำคัญนะครับเรื่องของปิโตรดอลลาร์น่าจะเป็นการพยายามที่จะสั่นคลอนแน่นอนนะครับเรื่องของการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายน้ำมันนะครับที่ใช้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็เรื่องของพลังงานนะอันนี้สิที่ดูจะเป็นจุดที่สะดุดหน่อยนะครับสำหรับความสัมพันธ์ที่ดูจะราบรื่นเพราะว่ามีท่อส่งก๊าซไซบีเรีย2ที่ล่าช้ามานานนะครับโครงการก็ดำเนินการก่อสร้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุเรื่องของข้อตกลงนะเพื่อที่จะเริ่มโครงการโครงการนี้จะส่งก๊าซนะฮะจากรัสเซียแถบไซบีเรียผ่านเข้ามองโกเลียไปยังจีน 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับซึ่งก็จะช่วยเป็นเงินถุงเงินถังให้กับรัสเซียในการพยุงเศรษฐกิจนะครับที่บอบช้ำจากการทำสงครามยูเครนนั่นแหละแล้วก็ช่วยขยายเรื่องของพลังงานความมั่นคงพลังงานของจีนอย่างดีเลยเป็นทางเลือกใหม่นะครับเป็นทางเลือกที่ป้องกันนะฮะเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือสงครามอิหร่านการปิดช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการกำหนดทิศทางต่างๆนะครับของราคาน้ำมันไว้ด้วยในการเยือนของนายปูตินครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่านายสียิ่งถึงในตัวใหญ่กว่านายปูตินเยอะมากขึ้นเลยนะครับในหลายๆด้านรัสเซียต้องเข้าพึ่งจีนในความสัมพันธ์มันไม่ใช่อย่างที่ออกมาในเอกสารหรอกนะฮะว่าเท่าเทียมความแนบแน่นจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าจะเป็นคนตัวน้อยที่เดินตามนะฮะก็ว่าได้นะต้องพึ่งพิงการเศรษฐกิจที่ผ่านมาสินค้าโดยเฉพาะหลังสงครามยูเครนเนี่ยสินค้ามากมายทีเดียวนะครับที่รัสเซียต้องพึ่งจีนนะแล้วก็การส่งออกน้ำมันเนี่ยส่งออกไปหนักทีเดียวนะครับถือว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของรัสเซียแต่ว่ารัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับด้อยๆนะครับของจีน 4% เท่านั้นนะครับที่จีนพึ่งพาส่งออกไปรัสเซียนะฮะแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับรัสเซียก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีสินค้าสำคัญสินค้าที่เอาไปผลิตอาวุธด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่สงครามยูเครนเนี่ยก็ดูจะติดลมนะครับติดลมจริงๆเพราะว่าการสำรวจหลายๆสำสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกเองยงยูเครนแล้วก็หลักฐานที่เอามาเนี่ยครับประเทศเป็นกลางเขาก็มองว่ารัสเซียเนี่ยติดลมคือไม่สามารถที่จะลุกคืบได้แล้วก็สูญเสียพื้นดินที่ดินซะด้วยซ้ำนะครับพื้นสูญเสียดินแดนที่ยึดครองไปตั้งแต่เริ่มสงครามมาเนี่ยพีคสุดรัสเซียก็สามารถยึดครองจากยูเครนได้ประมาณ1/5นะครับดินแดนบริเวณดอนบาสแถวนั้นซาโปริเซียนะครับแถบทางตะวันออกแล้วก็เฉียงไปทางใต้ของยูเครนนะรวมถึงไครเมียแล้วก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดจากการเข้าไปประเมินแล้วก็สำรวจใช้หลักฐานข้อมูลต่างๆก็พบว่าเดือนล่าสุดก็คือเมษายนนะฮะยูเครนนั้นสามารถยึดคืนดินแดนได้ร้อยกว่าตารางกิโลเมตรนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาเลยครับมีครั้งหนึ่งก็เหมือนกันที่ยึดได้ความได้เปรียบของยูเครนตอนนี้ก็คือยูเครนโดรนครับเรียกว่าเป็นมหาอำนาจโดรนก็ว่าได้นะครับตอนนี้ยูเครนไปที่ไหนเวทีไหนเนี่ยผู้นำยูเครนก็นำเรื่องนี้ไปหากเป็นพันธมิตรก็จะช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาเพราะว่ามันเป็นการบีบสงครามยูเครนบีบให้ยูเครนเนี่ยต้องหาที่พึ่งจะอสมมาตรเลยนะครับการรบแบบอสมมาตรใช้โดรน

0: แทรกซึมเข้าไปเอารถเข้าไปนำโดรนเข้าไปในใจกลางรัสเซียเลยนะฮะมีเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเข้าไปอีกไกลมากเลยเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นสถานที่ผลิตอาวุธใช้เมืองนั้นขึ้นมาก็เพราะว่ามั่นใจว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเชื่อว่าชาติศัตรูไม่สามารถรุกรานเข้าไปถึงจุดนั้นได้เมืองนั้นได้แต่ว่าโดรนของยูเครนไปถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นในช่วงพาเลทวันชัยชนะวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาที่นายปูตินต้องขอพักรบ3วันชั่วคราวนะครับแล้วก็การแสดงแสนยานุภาพจากที่เคยนำขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนะรถถังเต็มจรวดแดงปีนี้ไม่มีเลยเพราะสงครามยูเครนล็อกเกรงโดรนนะโดรนพิษสมของโดรนยูเครนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเยือนไปครั้งนี้ของนายปูตินก็นะน่าจะพยายามที่จะพยายามประคับประคองพยุงเศรษฐกิจแล้วก็พยุงอะไรต่างๆด้วยแล้วก่อนอันนี้เขาพูดถึงเรื่องแนวทางในการเจรจานะครับเข้าหามากขึ้นก็มีทิศทางดีๆนะครับก็ไม่รู้ว่าพูดจริงด้วยความจริงใจว่ามันจะมีแนวทางในการเจรจาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เสนอตัวคนกลางที่มาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วยสำหรับรัสเซียเนี่ยปูตินนะครับนี่ก็เป็นหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเยือนของนายปูตินครั้งนี้ที่จีนซึ่งสะท้อนหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงบทบาทบารมีของจีนในเวทีโลกยุคใหม่ด้วยนี่เป็นเรื่องแรกของข่าวเด่นประจำสัปดาห์เช้าวันนี้ครับ
1: ขออภัยค่ะเวลารายงานข่าวของจีนในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนาะแล้วก็คือจริงๆธุรกิจต่างๆในประเทศไทยรวมทั้งรัฐบาลนะคงไม่ได้อยากได้ยินคำว่าอันเฉียนซึ่งแปลว่าความปลอดภัยซึ่งหมายถึงว่าเวลาเขาพูดว่าอันเนี้ยมันไม่มีความปลอดภัยเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะมากนะคะอย่างการรายงานข่าวในซุนหมิงเฉินนะคะหรือที่เรียกว่าเฉินซีโปเนี่ยที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะมากๆเลยนะคะรวมทั้งระเบิดซีโปด้วยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็บอกว่าเขาโยงจากเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาตินะคะแล้วก็มีการขยายผลถึงกลุ่มสแกมเมอร์ของเฉินจื้อด้วยส่วนที่มาของปืน M4 เนี่ยยังยืนยันว่าไม่ได้มาจากราชการแต่ว่ามาจากตลาดมืดนะคะแต่ว่ามันก็เวลาคือภาพที่มันออกไปคือคุณเป็นคนต่างประเทศที่สามารถมาครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดอาวุธสงครามในประเทศไทยได้เนี่ยไอ้ความปลอดภัยอันเฉียนเนี่ยมันหายไปในความรู้สึกแต่ฉันคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคดีหนึ่งที่กระทบกับความรู้สึกของคนจีนมากนะคะซึ่งจริงๆก็กระทบกับทุกฝ่ายในประเทศไทยนะคะก็คือการที่ตำรวจไปอุ้มชาวจีนที่จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางโฆษกตำรวจเนี่ยก็เปิดเผยว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ4นายตำรวจที่อุ้มชาวจีนนะคะแล้วก็บอกว่างานนี้จะไม่ปกป้องคนผิดแม้ว่ามีกระแสข่าวว่าเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ตามคุณธนัทเรียนจำได้ว่าคุณธนัทเนี่ยทำสกู๊ปข่าวที่พูดถึงเฉินจื้อเมื่อปี57เนาะใช่ไหมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เขา
0: ที่ถูกอุ้มที่ประตูน้ำคร
1: ับ ใช่ตอนนั้นก็เป็นตำรวจนะที่อุ้มเขาอะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเตือนพลเมืองเนาะว่าพลเมืองจีนเนี่ยที่ถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็เรียกค่าไถ่เนี่ยคือทางสถานทูตเนี่ยก็ชี้แจงนะคะบอกว่าก็กรณีนี้เนี่ยก็ติดตามแล้วก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่ชาวไทยฝ่ายจีนก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลการใช้กฎหมายและการรักษาความระบบความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะคะเขาบอกว่าที่จำเป็นต้องเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในไทยเนี่ยหรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของไทยอย่างเคร่งขัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยใส่ใจกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อศาลเอกอัครราชทูตเพื่อขอความช่วยเหลือทีนี้ถ้าเรามองเรื่องนี้เนี่ยคุณธนัทหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้

0: อย่างถ้าฟังทางตำรวจท่านตำรวจบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรณีแบบคือคนเป็นเรื่องของตำรวจส่วนบุคคลนะเป็นเรื่องของปัจเจกนั่นเองพยายามจะพูดว่าเป็นเรื่องของปัจเจกเป็นเรื่องของคนที่ถูกอุ้มเนี่ยก็อยู่เกินวีซ่าหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะฉะนั้นเมื่อทำผิดกฎหมายตม.มันก็เป็นข้ออ้างให้ตำรวจพวกนี้ไปใช้ข้ออ้างแต่ว่าในมุมนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เห็นต่างกับพันตำรวจเอกวิสรุตสิริสวัสดิบุตรนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตตำรวจแล้วก็ยังเป็นคณะอดีตคณะกรรมการความมั่นคงสาธารณะความมั่นคงแห่งรัฐนะคะซึ่ง BBC ไทยเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มาบอกว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจับชาวต่างชาติเรียกค่าไถ่เนี่ยหรือว่าเรียกว่าอุ้มเนี่ยห่างไกลจากการเป็นเรื่องเชิงปัจเจกเพราะมันเป็นปัญหาเชิงระบบหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนัทคะไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะที่ถูกอุ้มพลเมืองจีนชาวแอฟริกามักจะตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากรัฐบาลฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีกลไกการดูแลพลเมืองเขาที่เข้มแข็งกว่าแต่จีนกับแอฟริกาเนี่ยคือรัฐบาลของเขาก็อาจจะไม่ค่อยมาดูแลใช่ไหมคะในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ย BBC ไทยเขาไปรวบรวมเลยคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่รีดไถชาวจีนอย่างน้อยเนี่ย3คดีธันวาคมปี65นะคะเจ้าหน้าที่สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษก็คือ191ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วก็มีทหารด้วยนะคะถูกกล่าวหาว่าไปค้นบ้านพักอดีตกงสุลใหญ่นาอูรูแล้วก็ซึ่งก็เป็นคนจีนนี่แหละสวมรอยใช้ทะเบียนรถยนต์ทูตปลอมเนอะแต่เรียกสินบนเขา10ถึง20ล้านเพื่อปล่อยตัวให้หลบหนีนะคะ อันนี้ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยในที่สุดคดีเนี่ยก็เพิ่งจบไปเมื่อ17มีนาคมปี69ก็ปีนี้นะคะศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยพิพากษาจำคุกเจ้าหน้าที่ทั้งหมด2ปีสูงสุด14ปี16เดือนอีกคดีหนึ่งมีนาคมปี66นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ปม5นายพลเรือน1รายไปอุ้มรีดเงิน10ล้านจากนักธุรกิจชาวจีนนะคะแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องทำบัตรประชาชนไทยปลอมเนาะอันนี้ก็อีกคดีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มกราคมปี68เนี่ยก็มีคดีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับแล้วก็มีพลเรือนด้วยนะ8คนไปลักพาตัวคนจีน7คนไปขังที่รีสอร์ทในอุบลราชธานีเพื่อเรียกค่าไถ่3ล้านบาทในเหยื่อเนี่ยแอบส่งพิกัดให้เพื่อนแล้วก็จนตำรวจเนี่ยไปช่วยออกมาได้นะคะผบ.ตร.เนี่ยดำเนินคดีอาญาแล้วก็วินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีอยู่ถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกิดซ้ำๆเลยซึ่งพันตำรวจเอกวิสรุตก็บอกว่าตำรวจเนี่ยมีปัญหาเชิงระบบแล้วก็โครงสร้างโดยขาดการตรวจสอบถึงไม่ได้รู้เห็นกับเคสในการกระทำแต่คุณเปิดโอกาสให้เขาทำหน้าที่เดินสายคือในวงการตำรวจแต่ละคนเวลาทำงานไปเนี่ยผู้บัญชาการหารือเพื่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าคนแบบเนี้ยมันมีคนแบบนี้แหละในหน่วยงานแต่คุณก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับเขานะคะแล้วก็การเพิ่มการควบคุมตัวการกักขังบุคคลโดยไม่มีอำนาจเนี่ยนะคะจับกุมโดยไม่แจ้งนายอำเภออัยการให้ทราบตามขั้นตอนอันนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายพรบป้องกันการอุ้มหายอย่างชัดเจนพรบป้องกันการอุ้มหายนี่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะแต่ก็ยังทำกันทีนี้ไม่ใช่ปัญหาเชิงปัจเจกเป็นปัญหาเชิงระบบซึ่งก็สะท้อนภาพพจน์ไทยที่ไม่ค่อยดีนักในสายตาคนต่างชาติค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: มาถึงเรื่องสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับจากการระบาดของอีโบลาต่อเนื่องมาจากการพบอันตาไวรัสบนเรือสำราญนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเงี่ยหูฟังนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสถานการณ์ระบาดที่หลักๆก็คือสาธารณประชาธิปไตยคองโกนะครับอยู่ในแอฟริกาตอนกลางแล้วก็ในยูกันดานี่ก็ไม่กี่รายนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนว่าสถานการณ์ลุกลามไปขนาดไหนแล้วจากคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกที่ได้ยกให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการพบเชื้อจริงๆแล้วผู้ป่วยรายแรกที่ยืนยันนะครับก็พบตั้งแต่เดือนเมษายนนะฮะจนกระทั่งผ่านล่วงเลยมาก็คำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่า าจจะลุกลามไปไกลแล้วโดยที่ไม่รู้นะครับตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น่าก็อยู่ที่ประมาณ150คนนะครับที่ยืนยันก็ต้องสงสัยอีกเนี่ย300 400ประมาณนี้นะครับตัวเลขกลมๆนะก็ยังต้องติดตามมันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะคุณหมอชาวอเมริกันนะครับก็มีติดเชื้อไปด้วยรวมทั้งหมด6คนนะครับสำหรับชาวอเมริกันซึ่งก็รับการดูแลจากรัฐบาลเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้สหรัฐนั้นประกาศห้ามการเดินทางนะครับจาก3ประเทศก็มีริยาคองโกเนี่ยนะฮะแล้วก็ยูกันดารวมไปถึงซูดานใต้นะครับก็เป็นการที่ทั่วโลกกำลังติดตามกันอยู่เชื้อนี่มันเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นน้อยมากครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเชื้อสายพันธุ์นี้ซึ่งก็เป็นชื่อมาจากหมู่บ้านในแอฟริกาครับบุนดิบูโจนะฮะส่วนใหญ่แล้วที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาราว40ครั้งได้นะ40ครั้งตั้งแต่ปี2519เนี่ยแล้วราว40ครั้งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ไซอีนะครับนะก็ครั้งนี้บุนดิบูโจนี่ก็ไม่มียารักษาช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็เห็นว่าจะต้องเอาวัคซีนที่อยู่ในช่วงการทดลองเนี่ยเอามาใช้แหละนะถึงแม้ยังไม่ทดลองว่าได้ผลอย่างไรก็เอามาใช้เพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียไปมากกว่านี้นะฮะครั้งก่อนที่ผ่านมานะครับปี2007นะฮะปี2007ก็ปี2550นะครับแล้วก็ปี2012ถัดมาก็ประมาณ8ปีนะครับ2ครั้งนั้นผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 30%30% ครับติดเชื้อแล้วเสียชีวิต 30% นี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านแถบนั้นต้องเผชิญแต่คราวนี้มันน่ากลัวตรงนี้ครับน่ากลัวตรงที่ความรู้ความเข้าใจของผู้คนในพื้นที่เราทราบกันดีว่าอีโบลานี่ก็มาจากการติดจากสัตว์เป็นพาหะนะครับโดยเฉพาะค้างคาวแล้วคราวนี้ก็เกิดเหตุนะครับที่ยาคองโกมีครอบครัวและกลุ่มผู้คนเนี่ยไปเผานะฮะไปเผาสถานที่ที่เป็นที่กักกันโรคเป็นโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับที่ตั้งเป็นเต็นท์เป็นศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่กักกันโรคแล้วก็นำผู้คนเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อหรือต้องสงสัยเนี่ยนะครับเผาเพราะอะไรเพราะว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นนักฟุตบอลในท้องถิ่นเป็นคนดังหลักนะเล่นฟุตบอลเก่งได้เสียชีวิตไปจากอีโบลาตามที่เจ้าที่บอกแต่คนที่นั่นไม่เชื่อว่าเป็นอีโบลาบอกว่าเป็นไทฟอยธรรมดาเป็นโรคอื่นนะฮะไม่ใช่อีโบลาไปเผาเพราะว่าอยากจะเอาร่างมาทำประกอบพิธีนะฮะประกอบพิธีทางศาสนามาฝังด้วยตัวเองแต่เจ้าที่บอกไม่ได้มันต้องใช้วิธีการพิเศษป้องกันเชื้อนะครับการระบาดเพราะฉะนั้นนี่ครับสะท้อนเลยนะฮะว่าคนในท้องที่ไม่เชื่อกับเชื้ออีโบลาบางส่วนนี่เข้าใจด้วยว่าเป็นการนำมาแพร่เชื้อหรือว่าเป็นข่าวปลอมเป็นการที
0: ่
1: หารายได้ครับคุณกนิกาจากการความกลัวของผู้คนไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะกระจัดหรือว่าป้องกันการคุกคามของโรคแล้วขณะนี้มันก็เกิดการแพร่ลามไปมีจังหวัดจริงๆแล้วจังหวัดอิตุรีนะครับที่ศูนย์กลางการระบาดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็เป็นเขตชุมชนที่หนาแน่นมีเหมืองมีอะไรคราวนี้มันก็ระบาดไปยังจังหวัดอื่นด้วยล่าสุดนี่พบในเขตที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนะฮะกลุ่มกบฏเนี่ยก่อการอยู่นะฮะเพิ่มไปแล้วอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะควบคุมได้มากน้อยขนาดไหนเพราะอยู่ในพื้นที่ของตัวบทควบคุมอิตาลีนี่ก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะครับก็มีกลุ่มติดอาวุธนะฮะที่มีความผัวพันกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นมาติกเป็นความกังวลของทั้งโลกถึงแม้ขณะนี้นะครับยังพยายามควบคุมกันอยู่และก็การใช้มาตรการของสหรัฐในการควบคุมการเดินทางของ3ประเทศเนี่ยก็ถูกพิจารณ์เหมือนกันนะครับทาง CDC นะศูนย์ควบคุมโรคของแอฟริกาบอกว่าเป็นการสกัดกั้นนะครับเป็นทางออกเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะจะทําให้การดูแลนะป้องกันมาตรการต่างๆเนี่ยสกัดกั้นไปมากกว่านี้และขณะนี้มันก็กระทบ ทีมฟุตบอลด้วยคุณกันนิกาคองโกนี่เขาเข้าบอลโลกนะจะไปแข่งแล้วก็ตอนน
0: ี้
1: ที่เดินทางไปก็ต้องเรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่แคนาดานะนะเพราะว่ามาตรการของสหรัฐในครั้งนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะคลี่คลายไปสถานการณ์ไปขนาดไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่3ของWorld News of the Week ของชาติโลกครับ
2: News of the Week
0: ค่ะคุณธนัทเรามาดูข่าวอื่นๆกันนะคะสหภาพแรงงาน Samsung Electronics นะคะตัดสินใจระงับแผนที่จะนัดหยุดงานหลังบรรลุข้อตกลงกับบริษัทซัมซุงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ในนาทีสุดท้ายซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะคุณธนัทคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือซัมซุงได้ผลกำไรเยอะจากยุค AI boom เนาะในที่สุดเนี่ยข้อตกลงคือโบนัสเฉลี่ยเนี่ยคิดเป็นเงินไทย11ล้านบาทให้กับพนักงานฝ่ายชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็ทำให้หุ้นพุ่งทะยานด้วยค่ะพามูลค่าบริษัททะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนธนาคารโลกชี้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาทักษะสูงโอกาสต่ำคนจำนวนมากมีความพร้อมทำงานแต่เศรษฐกิจสร้างงานคุณภาพไม่ทันขณะที่ AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติกำลังทำแทนที่งานเดิมเร็วขึ้นก็เสี่ยงทำให้ช่องว่างงานในภูมิภาคหนีเนี่ยสูงกว่า210ล้านตำแหน่งในอีก10ปีข้างหน้าภูมิภาคนี่หมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะแล้วก็สภาพัฒน์เปิดข้อมูลโรงงานค่ะปิดมากกว่าเปิดครั้งแรกในรอบ10นะคะ10ไตรมาสห่วงว่า SME จะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ยากส่วนเรื่องของท่องเที่ยวที่เราบอกเนาะว่าต้องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญมากอย่างจีนเนี่ยก็ยังนำทะลุนำริ้วเลยนะคะ 2.1 ล้านคนตามมาด้วยมาเลเซียอินเดียนะคะก็เราก็ยังหวังว่าตั้งเป้าทั้งปีน่าจะถูกได้ 21.8 ล้านคนนะคะเพราะว่าตอนนี้คนหนีสงครามมาช้อปปิ้งกันเยอะส่วนกำลังซื้อสูงจากพม่าก็มาแห่งพึ่งพาเวลเนสในไทยส่วนฟิลิปปินส์ไต้หวันนี่เขาบอกว่าบินตามกระแสคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในประเทศไทยค่ะคุณธนาคะ
1: ครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับไปตามอีกหลายเรื่องหลายราวเลยนะครับทั้งเรื่องของโจชัววองที่อาจจะเพิ่มข้อหาเพิ่มนะครับปั๊มป่วนโลกอันนี้ก็รวบรวมมานะครับหลายๆเรื่องที่ป่วนโลกจริงๆนะครับไม่อาจจะพูดได้เรื่องเดียวแล้วก็ไทยกับพันธมิตรพันธะกรณีของรัฐนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการต่อสู้กับโลกร้อนซึ่งตอนนี้ต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งเลยนะครับประกอบกับซูเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้ด้วยพักกันสักครู่แล้วกลับมาครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My FoodFM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW13 ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการลงทุน
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ครับต้อนรับกลับเข้าสู่เช้าทันโลกนะครับกับผมธนัทและคุณกันนิกาเราไปต่อกันเลยนะครับช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ช่วงที่2ครับ
3: News of the Week
4: ค่ะการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับบ้านเราเนี่ยก็วันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการลงมติเนี่ยน่าสนใจค่ะมตินี้เนี่ยเป็นมติของประเทศวานูอาตูที่ต้องการให้ปัญหาเรื่องโรคร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีทางกฎหมายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยต้องรับรองแล้วก็ไปปฏิบัติเนอะถึงแม้ว่าจะเป็นความเห็นเชิงแนะนำเชิงปรึกษาหารือเนี่ยมันก็มีความหมายวานูอาตูเนี่ยคุณธนัทเราก็ทราบดีเขาเป็นประเทศเกาะในแปซิฟิกใช่ไหมคะแล้วก็คือพื้นที่เนี่ยมันกำลังถูกน้ำทะเลหนุนสูงมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามผลักดันเรื่องการแก้ปัญหาโรคร้อนเนอะที่ประชุมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเนี่ยลงมติด้วยการเสียงสนับสนุน141เสียงในนี้มีประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็8เสียงที่คัดค้าน8เสียงที่คัดค้านมาจากไหนบ้างก็แน่นอนค่ะว่ามาจากสหรัฐอเมริการ่วมด้วยกับซาอุดิอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันนะคะแล้วก็รัสเซียอิสราเอลอิหร่านเยเมนไรบีเรียเบลารุสนะคะรวมทั้งตุรกีแล้วก็อินเดียตุรกีอินเดียแล้วก็ไนจีเรียกาตาร์เนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศงดออกเสียงเนาะตุรกีที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดภูมิอากาศคอป31ด้วยนะคะส่วนออสเตรเลียเยอรมนีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเนี่ยก็อยู่ในฝั่งที่สนับสนุนมตินี้เนี่ยมันไม่มีผลผูกพันต่อกฎหมายแต่เป็นความเห็นเชิงปรึกษาของศาลถูกนำไปใช้ในคดีโลกร้อนทั่วโลกนะคะผู้พิพากษาเนี่ยเริ่มอ้างอิงความเห็นดังกล่าวในคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศว่ารัฐทำน้อยไปหรือเปล่ารัฐควรต้องทำมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีรายงานจาก AP ด้วยนะคะที่ The Guardian Call ไปอ้างอิงมาบอกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัฐบาลทรัมป์ได้ไปกดดันประเทศอื่นให้บอกว่าวานูอาตูเนี่ยต้องไปถอนมตินี้ออกจากการพิจารณาแต่ว่าทางวานูอาตูเนี่ยก็บอกว่าคือเราควรซื่อตรงต่อว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันความเสียหายมันเป็นของจริงและกำลังเกิดขึ้นตามหมู่เกาะและตามแนวชายฝั่งของเราคุณธนัทคะทุกวันนี้เนี่ยว่าอย่างในตัวรูก็ไม่ไกลจากวานูอาตูนะคะความเฉลี่ยเนี่ยความสูงเฉลี่ยของเกาะเนี่ยมันอยู่ที่แค่2เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประชากร1ใน3เนี่ยตอนนี้ต้องไปยื่นขอวีซ่าอพยพสภาพภูมิอากาศในออสเตรเลียหรือนาอูรูเองตอนนี้ก็ต้องเริ่มขายหนังสือเดินทางเราจะเห็นวานูอาตูนาอูรูนะคะตัววารูพวกนี้เนี่ยเวลาจากจีนเทาได้เนี่ยจะมีพาสปอร์ตพวกนี้ทั้งนั้นเพราะเขาต้องขายไอ้หนังสือเดินทางของเขาเนี่ยคือคุณมาเป็นคนสัญชาติเขาเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพย้ายถิ่นถ้าต้องการต้องเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆทีนี้มาดูในประเทศไทยค่ะคุณธนัทคะเราไปลงเสียงสนับสนุนกับเขาด้วยเนาะซึ่งคุณธาราบัวคำศรีนะคะผู้อำนวยการ Climate Connection เนี่ยบอกว่าคือวาทกรรมด้านสภาพภูมิอากาศของไทยเนี่ยโครงสร้างความเป็นจริงด้านพลังงานแล้วก็ธรรมาภิบาลของประเทศไทยเนี่ยมันเคลื่อนไปคนละทิศละทางอะเนี่ย4หลักของความเห็นของสามโลกนะคะ International Court of Justice เนี่ยที่บอกว่าการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมแล้วก็เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วคุณธาราบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยล้มเหลวในทุกมิติอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะว่าอะไรคะเชื้อเพลิงฟอสซิลยังเป็น มากกว่า 80% ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเนาะเฉพาะก๊าซอย่างเดียวเนี่ยก๊าซธรรมชาติอย่างเดียว 68% แทนที่เราควรจะเลิกพึ่งพาแต่ประเทศไทยยังคงเสพติดแล้วก็ติดลมนะคะเดือนตุลาปีที่แล้วเรามีข้อตกลงกับทรัมป์ที่จะซื้อ LNG เพิ่มนะคะซึ่งหลายครั้งบอกว่า LNG นี้เดี๋ยวถ้าเราไม่ใช้เราส่งออกก็ได้เฮ้ยแต่ว่าไอ้ท่าเรือที่จะรับ LNG เนี่ยงบประมาณของประเทศไทยนะงบประมาณแผ่นดินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาแน่การที่ปตท.นะคะยังทำความตกลงนำเข้า LNG ปีละ2ล้านตันจากโครงการ Alaska LNG เป็นเวลา20ปีเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ในพันธกรณีของประเทศไทยด้วยซึ่งผิดพันธกรณีกรณีของแม่เมาะเนี่ยเราก็ยังจะรื้อฟื้นเหมืองมาใช้ใหม่นะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยควรยกเลิกไปแล้วหรือแม้แต่โรงไฟฟ้าก๊าซที่เจ้าใหญ่เนี่ยผูกขาดเอาไว้นะคะเราก็ยังจะสร้างใหม่ด้วยซ้ำไปตรงนี้นี่คนละทิศละทางเลยนะคะส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยคือตอนนี้มันเป็นพลังงานที่ต้นทุนต่ำมากนะแต่ประเทศไทยเนี่ยคือเปิดโอกาสให้การเข้ามาของไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซเพราะขาดที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์เนี่ยยังน้อยนะคะก็มันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นภายใต้การครอบงำของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่เองนะคะซึ่งคุณธาราเนี่ยเขียนไว้เยอะมากนะคะเรียนจะขอเอามาพูดเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะที่จะยิ่งเป็นปัญหาทับซ้อนที่ทำให้ไทยไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
2: ครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายครั้งนะครับจากนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะฮะตั้งแต่เหตุการณ์ในบ้านนะครับในทำเนียบขาวในเรื่องของการจลาจลรัฐสภาไปจนถึงกรณีนอกบ้านนะครับประเทศที่อยู่ใกล้ชิดแต่เป็นออกข้างแคร่มาอย่างยาวนานอย่างคิวบาจนถึงไต้หวันนะครับซึ่งก็อยู่ไกล 9,000 กิโลเมตรในทรัมป์ก็บอกว่าผมไม่ได้เดินทางไปจีนเพื่อปกป้องประเทศที่ห่างไปขนาดนั้นนะครับก็กลายเป็นวาทะทั้งการกระทำอะไรที่มันวุ่นวายคล้ายๆเดิมครับที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเรามาเริ่มกันที่ทำเนียบขาวก่อนครับทำเนียบขาวนี่ในทรัมป์สัปดาห์นี้ก็พาผู้สื่อข่าวไปยังสถานที่ที่จัดสร้างบอลลูนนะครับหรือว่าห้องโถงจัดงานเลี้ยงแต่ก็เป็นอาคารนะครับก็มีการไม่ใช่เพียงแค่เต็นท์นะครับเป็นอาคารการขุดลงไปใต้ดินก็นำแบบแปลนนะครับรูปที่จำลองขึ้นมาว่าหน้าตาลักษณะจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับพาไปชมแล้วก็ชี้ชัดว่าเนี่ยเป็นการใช้เงินนะครับจะต้องใช้เงินเพิ่มเติมจากงบที่เราขอจากรัฐบาลจะมีเงินพิเศษมาเพิ่มด้วยเพราะเราจะต้องใช้ทำที่นี่ให้เป็นที่ป้องกันโดรนนะครับเป็นบังเกอร์ป้องกันสไนเปอร์นะครับพูดคนบางคนก็บอกเลอะเทอะไปนะครับเพราะเขาพูดเหมือนกับเสนอเหมือนกับเป็นคนเสนอโครงการนะครับว่าจะต้องบังสไนเปอร์แต่สไนเปอร์เนี่ยจะต้องไม่ใช่ของข้าศึกนะไม่ใช่ของศัตรูนะแต่เป็นของเราพูดทำไมเราพูดจริงๆนะครับแล้วก็ยังถือป้ายถืออะไรต่างๆคราวนี้มันก็ติดสะดุดสิครับเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ยังมีฝ่ายพรรครีพับลิกันเองนะครับที่พยายามสกัดกั้นแผนการของในทรัมป์เพราะเขาจะนำเงินเนี่ยเอางบการสร้างบอลลูนเนี่ยไปผูกพ่วงกับงบประมาณขององค์กรหน่วยงานที่ปราบปรามผู้อพยพนะที่เป็นข่าวกันมากมายหรือชื่อย่อว่าไอซ์นั่นเองนะครับหน่วยงานด้านศุลกากรและก็ตรวจคนเข้าเมืองไอซ์นะไปผูกพ่วงไว้อย่างนั้นเงินเป็นพันล้านดอลลาร์ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในทรัมป์บอกว่าจะต้องมีความแน่นหนานะครับมีการป้องกันเรื่องของความมั่นคงนะก็กลายเป็นเรื่องซึ่งคงจะสะดุดนะครับอีกเรื่องนึงที่โอ้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับการจลาจลโดยประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ความรุนแรงในบ้านในเมืองเป็นเผาสถานที่สำคัญอย่างอาคารรัฐสภานะครับได้รับการได้รับการอภัยโทษไปนะครับการที่ไปก่อการ ผาแล้วก็ทำลายสถานที่สำคัญของประเทศเพื่อสกัดกั้นนะกระบวนการทางประชาธิปไตยในการรับรองผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับวันที่6มกราคมแต่ก็ได้รับอภัยโทษไม่พอนะครับกำลังจะได้เงินเยียวยานะฮะซึ่งเป็นเงินของภาษีของประชาชนทั่วไปแล้วผู้ที่ไปก่อเหตุครั้งนั้นก็เชื่อว่าการเลือกตั้งถูกโกงโดยทรัมป์ของเขาเนี่ยผู้ที่เขาเชิดชูเป็นผู้ชนะแต่เกิดการโกงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจะต้องไม่รับรองผู้ต่อสู้ก็คือสมัยนั้นก็คือนายโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นแต่ครั้งนี้นายทรัมป์เนี่ยนะครับจะเอาเงินประมาณ $1,700 ล้านนะครับจากภาษีของประชาชนตั้งเป็นกองทุนเพื่อให้คนที่นะก่อเหตุครั้งนั้นนะได้รับเงินไปนะครับก็มีการออกมาให้ท้ายนะครับจากโรงพักของเขาว่าเป็นสิ่งที่ชอบแล้วนะครับจริงๆแล้วผู้ที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยถูกตำรวจนะครับถูกตำรวจทำร้ายเนี่ยควรจะได้รับเงินมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำแต่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าที่2คนเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาก็ฟ้องครับนะขยับแล้วมาฟ้องเจ้าที่ทั้ง2คนนี้ก็เป็นเจ้าที่ตัวเล็กตัวน้อยธรรมดานี่แหละครับมาฟ้องแล้วว่าคุณทำอย่างนี้ได้อย่างไรมันเหมือนข้ามหัวเหยียบย่ำหัวใจพวกเราต้องเสี่ยงชีวิตนะครับจากผู้คนที่ก็เห็นด้วยว่าใช้ความรุนแรงในวันนั้นเนี่ยดำเนินการเช่นนั้นนะครับขยับมาที่คิวบาครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐโดยในท็อดแบรนช์ที่เคยเป็นทนายส่วนตัวของในทรัมป์ตอนนี้มาเป็นรักษาการกระทรวงยุติธรรมก็ประกาศเรื่องที่ผู้คนก็โอ้โหต้องหันหลังควับนะครับเป็นการตั้งข้อหากับนายคาสโตรนะครับเป็นอดีตประธานาธิบดีของคิวบานะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1997นะครับนายราอูคาสโตรซึ่งเป็นน้องของฟิเดลคาสโตรนั่นเองนะครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีอยู่แต่เกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบินของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลคิวบานะครับก็เป็นกลุ่มคนที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาพยายามเข้าไปโปรยใบปลิวนะครับก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเกิดขึ้นในน่านน้ำนะในเหนือน่านฟ้าของคิวบาเขาก็ยอมเขาก็ยืนยันสิทธิชอบธรรมในการดำเนินการครั้งนั้นนะแต่รัฐบาลก็ได้ออกหมายจับนะครับตั้งคดีอาญากับนายคาสโตขออภัยครับไม่ใช่97ปี96นะครับมีเครื่องบินพลเรือน2ลำก็มีผู้เสียชีวิตไป4คนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มองกันว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่หลังจากที่สหรัฐโดยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปิดล้อมคิวบามาอย่างยาวนานนะครับปิดกั้นเรือต่างๆโดยเฉพาะน้ำมันนะเมื่อเข้าไปจับนายมาดูโรนะครับนิโคลัสมาดูโรผู้นำของเวเนซุเอลาซึ่งมีสายสัมพันธ์กับคิวบาอย่างแนบแน่นเป็นคอยผู้ที่คอยอุดหนุนเรื่องปัจจัยโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงนะต้องถูกจับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆปิดล้อมนะฮะแล้วก็ควบคุมรัฐบาลของเวเนซุเอลาในปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งก็ทำให้คิวบานั้นอยู่ในภาวะทั้งข้าวยากหมากแพงทั้งไฟดับไม่มีไฟฟ้าพลังงานนะครับผู้คนก็เดือดร้อนอย่างหนักก็เศรษฐกิจแทบว่าเรียกว่าใกล้จะล่มสลายเต็มที่อาจจะเป็นแนวทางแล้วนะครับที่จะดำเนินการตามรอยของนายมาดูโรหรือไม่ก็คือการเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้นำคนปัจจุบันของคิวบานะอาจจะทำได้ครับแนวทางหลายๆทางที่อาจเกิดขึ้นได้อาจจะใช้วิธีเดียวกับเวเนซุเอลาหรืออาจจะรอให้ล่มสลายไปเองบีบคั้นในทางอื่นมากขึ้นนะและขณะเดียวกันก็หนุนการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศขึ้นเองนะครับซึ่งก็มีแนวทางอยู่หลายๆทางตอนนี้ในรูบิโอนะครับในรูบิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นคนเชื้อสายคิวบาเนี่ยก็ดูจะเรียกว่าคึกคักมากเป็นพิเศษแต่ว่าเขาก็ใช้แนวทางเป็นคนที่เดินแนวทางการทูตนะครับก็จะเป็นให้พี่ใหญ่ของเขาในเดทรอมเนี่ยเดินหน้าเรื่องการพึ่มพำทุกเรื่องความเรื่องของความก้าวร้าวไปนะครับเป็นการแบ่งงานกันทำในทีส่วนเรื่องไต้หวันครับไต้หวันที่คิดว่าสนใจเพราะว่านายทรัมป์พูดว่าล่าสุดนี่นะครับหลังจากเยือนจีนไปแล้วหลังจากเยือนจีนเนี่ยเขาก็พูดลักษณะว่า ไต้หวันต้องไม่ประกาศเอกราชอันนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วนะครับนโยบายของความคลุมเครือที่สหรัฐใช้มานานแล้วก็ไม่ต้องการให้ไต้หวันประกาศเอกราชแหละแต่สนับสนุนเรื่องของอาวุธนะครับมีกฎหมายที่ใช้มานานหลายสิบปีแล้วก็นโยบายคลุมเครือทางยุทธศาสตร์นะครับที่บอกว่าไม่บอกชัดๆนะฮะว่าจะเข้าไปปกป้องไต้หวันหากถูกรุกรานหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือให้มันเป็นความคลุมเครือเอาไว้เพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือว่าการรบการสงครามขึ้นแต่ในทรัมป์นะครับก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังบอกว่าเรื่องอาวุธนะฮะดีลขายอาวุธให้ไต้หวันต้องชะลอไว้ก่อนนี่เป็นเครื่องมือในการต่อรองชั้นเลิศเลยต้องใช้นะฮะก็ทำให้ไต้หวันต้องออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความไร้เสถียรภาพไม่ใช่เรานะเป็นจีนมากกว่าแล้วล่าสุดยังบอกอีกคุณกนิกาว่าจะต่อสายตรงคุยกับนายไล
4: ่ไล่ชิงเต๋อค่ะไล่ชิงเต๋อค่ะ
2: ชิงเต๋อกับชัยอิงหวนนะครับชัยอิงหวนเนี่ยก็เคยคุยกันมาแล้วซึ่งเรื่องนี้มันเป็นการขัดหลักปฏิบัตินะครับตอนชัยอิงหวนเนี่ยปี2016นะครับก่อนเข้ารับตำแหน่งทำเนียบขาวครั้งแรกเขาก็โทรคุยไปแล้วนั่นก็เรียกว่าแหกม่านประเทศนี้มาครั้งแล้วนี่บอกจะโทรคุยนะครับไม่รู้โทรคุยหรือยังกับนายไล่ชิงเต๋อซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรไล่ชิงเต๋อก็แน่นอนครับมาเลยเรายินดีที่จะคุยด้วยแต่จีนเขาไม่เอาด้วยนะครับก็ออกโรงประนามแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการขัดนะกับนโยบายหลักการจีนเดียวก็คือจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะครับไต้หวันไม่ใช่จีนเพราะฉะนั้นคุณจะไปคุยกับผู้นำไต้หวันแบบเป็นทางการอย่างนี้ได้อย่างไรก็คล้ายๆในเรื่องอาวุธในเรื่องการขึ้นๆว่าอย่าประกาศเอกราชเนี่ยดูเข้าทางจีนแท้ก็จะคุยกับไต้หวันเหมือนกันก็ทำให้สับสนวกวนนี่นะครับนี่ก็เป็นโลกของในทรัมป์ที่ทำให้โลกของเราก็บั่นป่วนไปด้วยเป็นอัปเดตสุดสัปดาห์ของชาติโลกเรื่องที่5ครับ
4: ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณธนาฮ่องกงฟรีเพรสเนี่ยที่น่าจะเป็นสื่อฮ่องกงเจ้าสุดท้ายแล้วมั้งคะที่ยังสามารถเสนอข่าวทางเลือกได้แต่เพราะว่าอาจจะฐานอยู่ข้างนอกฮ่องกงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสายข่าวอยู่ข้างในเขารายงานข่าวว่าโจโฉหว่องเนี่ยนะเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงมีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีข้อหาใหม่จากกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโจโฉหว่องถูกจำคุกอยู่แล้วนะคะจากคดีข้อหาที่บอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายความมั่นคงในการเลือกรอบแรกเมื่อปี2020เขาอยู่ในคุกเนี่ยคือโทษของเขาคือจำคุก4ปี8เดือนเนาะซึ่งนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเขาอายุไม่ถึง30นะคะประมาณ29เศษๆเนี่ยแต่ว่ามีคดีใหม่ที่โจโฉหว่องเนี่ยกำลังจะเผชิญนะคะคดีนี้เนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าได้สมคบคิดกับนาธาลอก็คือคนที่ลี้ภัยไปอยู่อังกฤษแล้วนะคะแล้วก็บุคคลอื่นๆที่ไม่ทราบชื่อระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนปี2020เพื่อขอให้ประเทศองค์กรระหว่างประเทศและบุคคลในต่างประเทศกระทำการคว่ำบาตรหรือปิดกั้นหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อฮ่องกงหรือจีนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาตั้งแต่คดีในปี2020เพราะว่าคดี2020เนี่ยเป็นเริ่มต้นใช้กฎหมายของจีนนะคะใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นั่นเองซึ่งคดีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าถูกดำเนินคดีอีกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากกับโจชวนหว่องแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยรวมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายประชาธิปไตยเดโมซิสโตนะคะแล้วก็นักกฎหมายรวมทั้งนักธุรกิจอย่างที่เป็นเจ้าของเอทูซัตนี่ก็ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตามล้างตามเช็ดของรัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้คนเนี่ยคือไม่กล้าทำตามอ่ะเนาะแล้วก็ทำให้ปิดปากให้เงียบมากที่สุดนะคะ แล้วซึ่งตอนนี้มันก็เกิดผลอย่างนั้นจริงๆทีนี้ถ้ากลับมาดูในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเรายังมีนักกิจกรรมทางการเมืองที่โดนคดี112 116บ้างเนี่ยอยู่ในเรือนจำมากกว่า40คนนะคะแล้วก็นอกเหนือจากคดีที่มีโทษสูงแล้วเนี่ย

0: การประกันตัวเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสล่าสุดเนี่ยอย่างของคุณไผ่จตุพัฒน์คุณพัฒน์รักษานะคะหรือว่าไผ่ดาวดินเนี่ยก็ต้องยื่นฟ้องราชทัณฑ์ต่อศาลปกครองเลยเพราะว่าคำสั่งลงโทษวินัยงดเยี่ยมญาติเนี่ยของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาโดนแบบนั้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่เข้าเรือนจำเท่านั้นเพราะว่าเมื่อมาจากว่าเขาประท้วงการถูกตัดตัวเกินกำหนดตัดตัวที่เป็นกักตัวแบบกันโรคโควิดนะคะปกติเนี่ยจะ5วันแต่ไผ่เนี่ยถูกตัวเนี่ยมากกว่าจำนวน5วันตามที่คนปกติโดนกันทั่วไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักกิจกรรมไทยโดนก็ไม่ได้เหมือนจากที่ฮ่องกงเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ในไทยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของรัฐธรรมนูญในบ้านเราเนี่ยเราในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปเราได้มีการลงประชามติ21กว่าล้านเสียงนะคะที่ได้ลงว่าเราต้องการมีรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เอาร่างเก่านะคะไม่ได้ยื่นเสนอกลับเข้าไปในรัฐสภาร่างของภูมิใจไทยเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกตะหนิดนะคะเรื่องกำหนดส.ส.ร.ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ยังคงมีอยู่เนี่ยคือเรื่องให้รัฐสภาเลือกส.ส.ส.ว.นะคะอันนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่อีกความเสี่ยงหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยมีเงื่อนไขพิเศษว่าต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า1ใน4นะคะซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยคือถูกตั้งข้อสังเกตว่าเพิ่มอำนาจสว.สีน้ำเงินในการแทรกแซงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยส.ส.ร.ในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยจัดทำปี2491เลยมีแค่เกณฑ์รัฐสภาก็คือส.ส.ส.ว.เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้มีบังคับเฉพาะว่าต้องเห็นชอบเสียงส.ว.ปี2539ที่มาเป็นรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็เสียงส.ส.ส.ว.รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่มีเฉพาะเสียงส.ว.จะมามีก็มามีปีในของฉบับปี60นะคะแล้วก็มามีข้อเสนอรัฐธรรมนูญของปี68ที่พรรคภูมิใจไทยเสนอก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสนอว่าส.ว.ไม่น้อยกว่า1ใน5นะคะแล้วก็ขยับมาเปลี่ยนเป็นส.ว.ไม่น้อยกว่า1ใน3 1ใน5นี่40คน1ใน3นี่67คนตอนนี้1ใน4ก็คือ50คนนะคะซึ่งศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสนสวัสดีศาสตราจารย์ของรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเสียงที่จะเป็นเด็กการเสียงข้างน้อยเพราะว่าใช้คนแค่50คนเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะคือไม่เขาใช้คนไม่เยอะก็สามารถที่จะเป็นเสียงอำนาจยับยั้งเสียงข้างมากได้นะคะโดยหลักการเนี่ยคือถ้าจะเป็นการเคารพเสียงข้างน้อยก็คือกำหนดหลักเกณฑ์ให้เสียงข้างมากแบบพิเศษเช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้2ใน3นะคะสัตยาบันใช้3ใน4ที่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาจอริตี้38รัฐจาก50คนรัฐแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยวิธีเดียวก็คือให้ประชาชนทำประชามติใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก2ระดับก็คือดับเบิลมาจอริตี้ก็คือเสียงข้างมากของประชาชนเสียงข้างมากของมลรัฐที่มีอยู่ใน24แคนตองอันนั้นเขาเรียกเป็นแคนตองนะคะเพื่อป้องกันการผูกขาดของมลรัฐที่มีประชากรมากโดยหลักคิดก็คือเพื่อให้เกิดการโน้มน้าวคนให้เห็นพ้องต้องกันมากที่สุดใกล้เคียงกับเสียงประชามติเท่าสุดเท่าที่จะทำได้นี่ก็อาจารย์สิริพันธ์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับเสียงข้างน้อยมีอำนาจขัดขวางความเห็นของเสียงส่วนใหญ่จึงเป็นตรรกะที่บิดเบี้ยวนี่ก็คือสถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่แล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่ฮ่องกงและทั้งหมดนี้ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
1: News of the Week
2: ครับคุณกนิกาตอนนี้ที่อินเดียเนี่ยมีพรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองไม่รู้ว่าได้ยินชื่อไหม CJP
0: เป็นไงคะ
2: CJP
0: CJP
2: รัฐบาลปัจจุบันก็คือของนาย
0: BJP
2: BJP นะภรรยาชนตะอันนี้ CJP
0: ค่ะ
2: BJP ภรรยาชนตะแต่ CJP คือ Cockroach

0: people party
1: แมงสาบเหรอ
0: แมงสาบพรรคแมงสาบประชาชนประมาณนะครับประชาแมงสาบคือมันเกิดเรื่องขึ้นนะเพราะว่าประธานศาลฎีกาของเขาเนี่ยดันไปเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับไปเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวว่าเป็นแมงสาบหรือและพยาธินะต่อมาถึงแม้ว่าจะแก้ต่างว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้หมายถึงผมไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปคนหนุ่มสาวทั่วไปหมายถึงคนที่มีจบการศึกษาปลอมๆนะครับได้ปริญญาปลอมๆหรือว่าไปหลอกลวงคนด้วยปริญญาปลอมๆไม่ได้จบการศึกษาแท้จริงแต่คนก็เอาหยิบไปนะครับแล้วก็มาพ่วงกับการเมืองตอนนี้ตั้งเป็นพรรคแล้วก็เป็นมีมแล้วก็เป็นรายการออกสื่อต่างๆนะครับว่าตอนนี้เป็นการเกิดขึ้นของพรรค CJP นี่แล้วแล้วก็ตัวที่เป็นมาสคอตก็จะเป็นตัวแมงสาบตัวใหญ่ไหมแมงสาบบ้านเรานี่ก็เป็นมีความหมายทางการเมืองอยู่เหมือนกันใช่ไหมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่นั่นตอนนี้แน่นอนครับแมงสาบมันเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันฆ่าไม่ตายประมาณนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้คนหนุ่มสาวแล้วก็นักการเมืองเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกับสภาวะในปัจจุบันที่ผู้คนเบื่อแล้วนะครับกับการเมืองน้ำเน่าการเมืองน้ำเดิมโดยเฉพาะพรรครัฐบาลปัจจุบันที่บอกว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนแล้วก็เสรีภาพของพลเรือนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปแล้วก็เบื่อหน่ายกับการคอร์รัปชันแรงต่างนะฮะกลายเป็นสิ่งที่เสียดสีอย่างรุนแรงนะครับกับพรรคประชาชนแมลงสาบของอินเดียครับ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: ผมธนศิรังคูลครับ
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999